าโฮมเมคเนี่ยค่ะจะมีกรรมวิธีอย่างไรบ้างที่ไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็รสชาติตอบโจทย์ของแต่ละครัวเรือนได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็วิธีการหรือของที่เป็นลักษณะอุปกรณ์นะคะชิ้นเล็กๆอะค่ะแบบไหนที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้บ้างนะคะแล้วก็ปัจจุบันจะมีการช่องทางออนไลน์นะคะสามารถหาซื้อสิ่งของเยอะแยะมากมายที่เป็นอุปกรณ์เล็กๆในการที่จะขึ้นรูปต่างๆเนี่ยค่ะเราก็สามารถหาซื้อได้ค่อนข้างที่จะง่ายถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่ผ่านมานะคะคราวนี้เราก็จะมาดูกันว่าในเรื่องของการเดินทางของลูกชิ้นในตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มได้เลยค่ะจะขอกล่าวถึงการผลิตลูกชิ้นระดับครัวเรือนก่อนนะคะว่าตัวนิยามเองก็จะบอกอยู่แล้วว่าจะเป็นการผลิตที่ไม่ยุ่งยากนะคะเราทําอย่างไรให้ได้รับลักษณะเนื้อสัมผัสที่ยังเป็นลูกชิ้นให้คล้ายคลึงกับลูกชิ้นที่ผลิตระดับโรงงานนะคะที่สําคัญเลยต้องมีเนื้อสัมผัสที่แน่นแล้วก็มีความเด้งนะคะแล้วก็รสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ขั้นตอนในการทำก็จะต้องไม่ยุ่งยากนะคะราคาก็จะต้องไม่สูงมากนะคะโดยในบทเรียนนี้เราจะแบ่งเป็น2หัวเรื่องย่อยๆนะคะก็คือการผลิตที่ผลิตไว้ใช้เองก็คือรับประทานเองนะคะกับการผลิตในระดับธุรกิจระดับครัวเรือนนะคะเดี๋ยวนี้ส่วนมากแล้วก็จะนิยมทำเป็นธุรกิจระดับครัวเรือนนะคะสามารถขายได้ทางช่องทางหน้าร้านเองหรือออนไลน์นะคะก็มักจะทำเป็นธุรกิจขนาดย่อมนะคะคราวนี้เรามาดูที่การเตรียมวัตถุดิบทั้ง2แบบนะคะทั้งในหัวเรื่องย่อยผลิตเองทานเองกับผลิตในระดับธุรกิจเนี่ยค่ะเตรียมของเหมือนกันเลยวัตถุดิบก็มือแบ่งเป็นวัตถุดิบหลักกับรองนะคะเหมือนกับระดับโรงงานเลยนะคะก็คือเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆก็คือเนื้อจะเป็นหลักนะคะและนอกนั้นก็จะเป็นส่วนผสมก็คือพวกแป้งน้ำแข็งบดแล้วก็วัตถุเจือปนต่างๆนะคะแป้งอาจจะเป็นแป้งมาสำหรับแป้งข้าวโพดแป้งโมดิฟายต่างๆนะคะจะช่วยในการเพิ่มความยืดหยุ่นของตัวเนื้อได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เนื้อสัมผัสของลูกชิ้นนะคะดีขึ้นแล้วที่สำคัญเพิ่มปริมาตรนะคะทำให้ลดต้นทุนได้ในบางส่วนนะแล้วก็ต่อมาพวกเครื่องปรุงรสต่างๆด้วยนะคะอาจจะเป็นเครื่องปรุงรสหมูรสไก่รสอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือผงชูรสต่างๆเงี้ยนะคะก็จะเพิ่มทำให้ลูกชิ้นเรามีความหนัวแล้วก็พวกเครื่องเทศต่างๆพริกไทยกระเทียมซีอิ๊วขาวน้ำปลานะคะก็จะได้กลิ่นหอมในตัวตรงนั้นอยู่แล้วนะคะส่วนในเรื่องของน้ำแข็งอย่างที่บอกไปก็คือครั้งก่อนๆ ก็จะได้พูดถึงน้ำแข็งไปนะคะก็จะรักษาอุณหภูมิของตัวเนื้อเอาไว้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อสุกก่อนกำหนดนะคะแล้วก็ทำให้ความเหนียวหรือมวลเหนียวหรือการเกิดอิมัลชันตรงนี้จะเกิดได้ดีนะคะตัวสุดท้ายค่ะวัตถุเจือปนอาหารนะคะวัตถุเจือปนก็แบ่งเป็นหลายหมวดหมู่มากเลยนะคะเดี๋ยวจะได้เรียนในสัปดาห์ถัดไปนะคะอันนี้จะขอพูดคร่าวๆก่อนนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของวัตถุเจือปนในด้านสารให้ความคงตัวนะคะสารเพิ่มความหนืดสารช่วยการขึ้นฟูนะคะแล้วก็สารให้ความพวกเนื้อสัมผัสความเด้งต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นของวัตถุเจือปนที่นิยมใช้ในการผลิตลูกชิ้นหรือการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์นะคะคราวนี้มาดูการผลิตที่ไว้ใช้เองนะคะต้องเตรียมอะไรบ้างที่เป็นหัวใจสำคัญของการผลิตลูกชิ้นระดับโฮมเมคเลยนะคะก็คือสามารถหาสูตรได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันทั้งออนไลน์ส่วนมากจะเป็นอีบุ๊กทางออนไลน์นะคะหรือไม่เฟซบุ๊กต่างๆนะคะหรือ Google ในห้องต่างๆที่เป็นห้องออนไลน์ก็สามารถหาสูตรได้แต่สูตรทั้งนี้ทั้งนั้นที่เราหามานะคะเราก็จะต้องมาเตรียมแล้วก็ปรับปรุงให้เป็นสูตรของเราเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานสำหรับเทคนิคประจำครัวเรือนนะคะเพื่อที่จะได้ผลิตภัณฑ์ตามรสชาติที่เราต้องการนะคะคราวนี้วัตถุดิบที่จะต้องเตรียมก็เนื้อสัตว์นะคะมีอะไรบ้างต้องคำนึงถึงในเรื่องของความสดนะคะเป็นสิ่งสำคัญเลยสีต้องเป็นสีตามธรรมชาติไม่มีลักษณะเนื้อยุ่ยแล้วก็กลิ่นคาวนะคะแล้วก็ไม่มีลักษณะเป็นเมือกหรือน้ำเยิ้มออกมานั้นตรงนี้จะต้องเตรียมเนื้อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะคะต่อมาในเรื่องของวัตถุดิบอย่างที่เคยเกริ่นไปในเรื่องของโรงงานนะคะก็จะมีในเรื่องของน้ำแข็งเครื่องปรุงรสต่างๆผงฟูแล้วก็พวกแป้งนะคะที่จะเป็นสารเสริมในช่วยในเรื่องของเนื้อสัมผัสนะคะการที่จะใส่สิ่งเหล่านี้ลงไปนะคะก็จะใส่ปริมาณน้อยแต่ไม่ได้มากเพื่อที่จะให้รสชาติแล้วก็ควบคุมลักษณะความเย็นของตัวเนื้อให้ดีนะคะเป้าหมายของมันเลยที่ใส่ในเรื่องของตัวน้ำแข็งนะคะก็คือให้ความเย็นในการที่จะไปปัดแล้วก็นวดนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของทำให้เมื่อเนื้อใช่ไหมคะก็จะช่วยทำให้โปรตีนในเนื้อเนี่ยค่ะคงตัวแล้วก็จับตัวกันได้ดีนะคะเมื่อ

เราปั่นนานๆก็จะเกิดลักษณะมวลเหนียวที่ต้องการนะคะในเรื่องของการปั่นผสมนะคะการปั่นผสมเนี่ยก็จะเป็นสิ่งสำคัญเลยถ้าเกิดเป็นลักษณะครัวเรือนนะคะอาจจะใช้เครื่องปั่นแบบนี้ตามในรูปก็ได้นะคะหรือจะใช้เครื่องขนาดใหญ่กว่านี้นะคะเป็นเครื่องสับผสมเองเฉพาะก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดการใช้เครื่องลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะอาจจะต้องเลือกที่ความเร็วมอเตอร์ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราปั่นนานๆ นะคะเนื้อมันจะเหนียวขึ้นถ้าความเร็วมอเตอร์มันอ่อนไปอาจจะทำให้เครื่องน็อกแล้วก็เสียได้นะคะเครื่องปั่นนะคะก็จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะช่วยในเรื่องของการเกิดเนื้อสัมผัสที่ดีนะคะปั่นเนื้อขณะเย็นจัดนะคะก็จะช่วยทำให้อย่างที่บอกไปนะคะรักษาโครงสร้างของความเหนียวของตัวเนื้อไว้ได้นะคะแล้วก็การปั่นนะคะต้องมีการเติมน้ำแข็งตลอดเวลาน้ำแข็งหนึ่งช่วยในการละลายส่วนผสมและยังรักษาอุณหภูมิของตัวเนื้อได้ด้วยนะคะการนวดส่วนผสมนะคะบางบ้านอาจจะใช้เครื่องปั่นเหมือนสไลด์ที่ผ่านมานะคะแต่บางบ้านอาจจะใช้เครื่องปั่นขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะก็สามารถเป็นทั้งเครื่องปั่นและเครื่องสับผสมนวดส่วนผสมได้ในตัวด้วยนะคะก็จะนวดส่วนผสมต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมของวัตถุดิบหลักกับวัตถุดิบรองนะคะแล้วก็ให้มันมีลักษณะเป็นมวลเหนียวแบบนี้สังเกตว่าสีจะซีดลงนะคะแต่ว่าจะมีลักษณะเนียนขึ้นนะคะคล้ายๆเป็นครีมเลยนะคะจะเป็นครีมแล้วก็ตักยืดแล้วก็ยืดได้ระยะหนึ่งไม่ถึงกับขาดเลยตั้งแต่แรกก็คือเนื้อมีลักษณะที่เหมาะสมที่จะนำไปทำปั้นลูกชิ้นต่อนะคะแต่ถ้าเกิดบางบ้านไม่มีอาจจะมานวดขยำเพิ่มกับมือก็ได้นะคะนวดยังไงก็ได้ให้มันเหนียวนะคะอาจจะเคยเห็นบางแบบของโบราณนะคะอาจจะนวดแล้วอาจจะมีการตำหรือการตีอะไรอย่างเงี้ยโดยการโยนอย่างนี้ก็ได้นะคะคือทำยังไงก็ได้ให้เพิ่มความเหนียวความแน่นเข้าไปให้ในเนื้อนะคะเคล็ดลับของเขาเลยค่ะหากจะต้องการทำลูกชิ้นที่มีความหอมและรสชาติดียิ่งขึ้นนะคะเมื่อนวดส่วนผสมเสร็จแล้วให้นำไปแช่เย็นอีกครั้งนะคะก่อนที่จะนำไปปั้นหรือเราเรียกว่าการพักเนื้อนะคะเพื่อจะทำให้ตัวส่วนผสมเข้ากันได้ดีแล้วก็รสชาติจะกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะการเตรียมหม้อต้มนะคะเราก็จะแบ่งเป็น2หม้อนะคะโดยปกติแล้วนะคะเราหม้อแรกจะใช้อุณหภูมิประมาณ50องศานะคะแล้วยังไม่ให้น้ำเดือดนะคะส่วนหม้อที่2จะเป็น80องศาน้ำเริ่มเดือดเป็นผุดๆเล็กๆนะคะเพื่อที่เราจะหย่อนลูกชิ้นที่มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่ได้ลงไปนะคะการปั้นเราอาจจะใช้มือปั้นนะคะหรืออาจจะใช้ช้อน2ช้อนช่วยกันก็ได้นะคะถ้าจากรูปเราใช้นิ้วปั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะมือนะคะแตะน้ำสักเล็กน้อยไม่ต้องมากเพื่อไม่ให้ส่วนผสมที่มือนะคะแล้วก็นวดส่วนผสมให้เข้ากันที่มืออีกเล็กน้อยแล้วก็บีบดันออกมานะคะระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะเพื่อดันตัวส่วนผสมออกมาให้มีลักษณะกลมที่สุดไม่ต้องบีบแรงนะคะแค่ดันเบาๆจากนั้นเอาช้อนค่ะช่วยนะคะตักลงหม้อนะคะช้อนนี้ก็คือจุดคนจุ่มน้ำอุ่นก่อนนะคะแล้วก็ตักลงหม้อเพื่อไม่ให้ตัวลูกชิ้นนะคะมันติดช้อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเมื่อต้มลงไปในหม้อแรกที่ประมาณ50องศาแล้วนะคะอุณหภูมิจะไม่สูงเกินไปตัวโปรตีนก็ยังไม่เสียสภาพเนื้อก็จะมีลักษณะเนียนที่ผิวนะคะหลังจากนั้นแล้วเมื่อลูกชิ้นร้อยขึ้นมาหมายความว่าอุณหภูมิใจกลางเนื้อได้ตามอุณหภูมิที่เราต้องการแล้วนะคะลูกชิ้นก็จะร้อยขึ้นมาที่ผิวหน้านะคะจากนั้นเราก็ตักลูกชิ้นจากหม้อนี้ค่ะไปใส่หม้ออีกหม้อหนึ่งนะคะที่มีอุณหภูมิประมาณ80องศาแล้วก็ต้มต่ออีกประมาณอีกสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อให้ลูกชิ้นสุกถึงใจกลางถ้าเราไม่แน่ใจลองตักขึ้นมาดูแล้วหั่นดูตรงกลางยังเป็นสีชมพูหรืออีกหรือเปล่านะคะถ้ายังมีสีชมพูหรือสีของเนื้ออยู่แสดงว่ายังไม่สุกนะคะต้องต้มต่อไม่นั้นเวลาเราไปเก็บรักษาหรือบรรจุใส่ถุงนะคะลูกเสียง่ายนะคะเมื่อต้มจนสุกแล้วนะคะสิ่งสำคัญเลยพอลูกชิ้นสุกลอยขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะมันจะร้อนจัดฉะนั้นแล้วเราจะต้องไปทำการน็อกด้วยน้ำเย็นนะคะเราก็จะนำไปแช่เย็นจัดทันทีนะคะเหมือนในรูปอาจจะใช้น้ำเย็นจัดหรืออาจจะใช้น้ำที่ผสมกับน้ำแข็งบดนะคะทำให้ตัวน้ำตรงนี้มันเย็นค่อนข้างที่จะมากเลยแล้วเราก็ใส่ลูกชิ้นนะคะที่มีความร้อนลงไปนะคะร้อนเจอเย็นจัดทันทีนะคะก็จะสามารถฆ่าเชื้อจุลทรีย์ที่ไม่ต้องการได้นะคะแล้วก็สามารถทำให้ตัวผิวของตัวเนื้อสัมผัสมีความเด้งแล้วก็แน่นขึ้นนะคะลูกชิ้นก็จะคลายร้อนได้เร็วเมื่อลูกชิ้นคลายความร้อนได้เร็วก็สามารถนำไปบรรจุลงถุงแล้วก็ซีลเพื่อดำเนินการจำหน่ายได้เลยนะคะคราวนี้เรามาดูเครื่องมือที่ใช้นะคะถ้าเป็นเครื่องมือระดับโรงงานก็จะเป็นเครื่องขนาดใหญ่นะคะราคาค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ที่สำคัญจะต้องเป็นสแตนเลสนะคะเพื่อที่ว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนหรือเกิดสนิมเกิดขึ้นง่ายนะคะแต่ถ้าเป็น

เครื่องมือระดับครัวเรือนนะคะก็จะเป็นเครื่องขนาดค่อนข้างที่จะเล็กนะคะแล้วก็ราคาก็จะถูกกว่าแต่คราวนี้ความแรงของมอเตอร์อาจจะไม่เท่ากันนะคะนั้นตรงนี้จะต้องไประวังในการเลือกใช้งานของเครื่องระดับครัวเรือนนะคะถ้าเรามีความแรงของตัวเครื่องปั่นหรือมอเตอร์ค่อนข้างที่จะน้อยอะค่ะเวลาเราไปตีส่วนผสมของเนื้อสัมผัสอาจจะเข้ากันได้ไม่เนียนพอนะคะข้อจำกัดเลยค่ะหากทำปริมาณมากจะใช้เครื่องลักษณะหน้าตาแบบในรูปอย่างนี้ไม่ได้นะคะอาจจะทำธุรกิจครัวเรือนนี้จะไม่ไหวนะคะแต่ถ้าเราทำแค่กินแค่ในครัวเรือนเองนะคะแค่ประมาณจานหนึ่งหรือถ้วยใหญ่ๆถ้วยหนึ่งเนี่ยเครื่องลักษณะแบบนี้ก็เพียงพอเหมาะสมในการที่จะเอาไว้สับผสมส่วนผสมทั้งหมดได้นะคะเครื่องบดเนื้อนะคะถ้าเป็นระดับครัวเรือนก็จะเป็นขนาดเล็กแบบนี้นะคะอาจจะใช้มือหมุนนะคะอันนี้ก็ต้องใช้แรงคนนิดนึงในการหมุนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระดับครัวเรือนอาจจะใช้ระดับเป็นไฟฟ้าเป็นมอเตอร์นะคะอันนี้ก็จะมีราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ก็จะเร็วกว่าเครื่องแบบนี้ข้อดีก็คือจะบดค่อนข้างที่จะง่ายและราคาก็จะไม่แพงนะคะเหมาะสำหรับที่ไม่ได้ทำจำหน่ายนะคะทำปริมาณไม่ได้มากนะคะอันนี้ก็จะหมดก็จะมีหน้าดายตรงนี้เป็นรูหลังเหมือนรังผึ้งนะคะไหลตัวอย่างก็จะไหลออกมานะคะคราวนี้ไอ้ตรงนี้นะคะรังผึ้งขนาดตัวนี้มีความสำคัญเราจะเลือกใช้ขนาดที่รูเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่หรือเล็กนะคะก็จะมีผลต่อความเนียนของตัวเนื้อลูกชิ้นนะคะเครื่องปั้นลูกชิ้นระดับครัวเรือนนะคะอาจจะใช้เป็นแผ่นแบบนี้แล้วดันลงไปในหม้อก็ได้นะคะลูกชิ้นก็จะขึ้นมาตามร่องของรูของแม่พิมพ์เลยนะคะแล้วก็มาปาดลงหม้อที่เราเตรียมไว้นะคะหรือจะใช้ลักษณะการใช้เครื่องหยอดเล็กๆแบบนี้นะคะแต่การทำงานทุกอย่างจะไม่ได้เร็วเหมือนระดับโรงงานนะคะที่จะมีเครื่องหยอดเป็นอัตโนมัติเลยนะคะนั้นในเรื่องของความเร็วแล้วก็ความสม่ำเสมออาจจะเทียบกับเขาไม่ได้นะคะเราก็มีเวลามากกว่าระดับครัวเรือนนะคะเราไม่ได้ต้องควบคุมเวลาค่าใช้จ่ายตรงนั้นนะคะเราก็สามารถทำได้นานขึ้นนะคะทำอย่างไรให้มีการยกระดับให้มีความเป็นมืออาชีพได้นะคะถ้าเราสามารถควบคุมในเรื่องของการปั้นได้ขนาดเท่ากันก็จะสามารถในเรื่องประหยัดในเรื่องของเวลานะคะแล้วก็มาตรฐานลูกชิ้นนี้ขนาดกลมน้ำหนักที่เท่ากันนะคะแล้วก็ง่ายต่อการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนต่อๆไปนะคะที่สำคัญเลยก็คือไม่ได้ใช้มือเราที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่เนี่ยนะคะไปลดการสัมผัสก็สามารถทำให้ตัวลูกชิ้นเราถูกสุขอนามัยเพิ่มขึ้นนะคะหม้อต้มนะคะหม้อต้มเครื่องมืออีกแบบอันนึงที่ส่งผลต่อผิวสัมผัสแล้วก็รูปร่างของตัวลูกชิ้นนะคะเราจะต้องเลือกหม้อต้มให้มีขนาดที่พอสมควรสำหรับปริมาณของลูกชิ้นที่จะใส่ลงไปไม่ให้เบียดมากเกินไปจะทำให้เสียรูปทรงนะคะแล้วก็ไม่เล็กเกินนะคะจะได้ต้มให้มันสุกได้ทั่วถึงนะคะควรเลือกหม้อที่ทำจากสแตนเลสมากกว่าอลูมิเนียมนะคะจะควบคุมในเรื่องของความร้อนได้ดีแล้วก็ทำความสะอาดง่ายมากกว่านะคะและที่สำคัญเลยสามารถใช้ได้นานนะคะอยู่ได้นานนะคะเคล็ดลับสำคัญนะคะในการต้มนะคะควบอุณหภูมิเป็นสิ่งสำคัญนะคะในการทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ทั้งอุณหภูมิแล้วก็เวลานะคะไม่ใช้น้ำที่เดือดจัดอย่างที่บอกไปนะคะใช้น้ำกลางๆถ้าเราน้ำเราเดือดจัดหรือน้ำเขาเรียกว่าน้ำเดือดพันเกินไปจะทำให้ผิวข้างนอกอะค่ะเกิดความกระด้างแล้วก็ไม่เรียบเนียนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนื้อสัมผัสจะไม่นุ่มไม่เด้งนะคะการหย่อนลูกชิ้นลงไปนะคะค่อยๆหย่อนลูกชิ้นสิ่งแรกเลยที่จะเกิดก็คือน้ำจะดีดใส่ผู้หย่อนก่อนนะคะน้ำค่อนข้างที่จะร้อนเนาะเราก็อาจจะได้รับความร้อนจากน้ำที่โดนตัวเรานะคะแล้วก็เมื่อใส่ลงไปอะค่ะพยายามก็คืออย่าไปเอาทัพพีหรืออะไรคนแรงๆมันจะทำให้เสียรูปร่างนะคะให้ลูกชิ้นเขาเซตตัวกลมสวยงามก่อนนะคะแล้วค่อยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการตักหรือการที่จะเอาลูกชิ้นออกนะคะอุปกรณ์เสริมนะคะอาจจะใช้เป็นตัวช้อนปาดก็ได้นะคะช้อนปาดก็คือตักตัวเนื้อนะคะใส่ลงไปแล้วเวลาจะเอาลงหม้อก็เอาช้อนอีกอันนึงปาดนะคะก็จะเป็นพิมพ์ตามที่เราต้องการนะคะหรืออาจจะใช้เป็นลักษณะตักเหมือนที่ตักน้ำแข็งก็ได้นะคะให้ได้เป็นรูปทรงต่างๆหรืออาจจะใช้มือก็ได้ค่ะแต่ว่าเราควรใส่ถุงมือนะคะในการที่เราจะปั้นลูกชิ้นต่างๆนะคะแล้วก็ภาชนะที่ใส่น้ำเย็นจัดนะคะก็ต้องเตรียมให้มันพอดีแล้วก็ล่วงหน้านะคะเมื่อเราตักเนื้ออะไรลงไปเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเตรียมตรงนี้ให้พร้อมนะคะอันนี้ก็เป็นสไลด์คล้ายกับในครั้งที่แล้วนะคะแต่อยากจะเอามาประกอบตรงที่ว่าที่สำคัญเลยอย่างที่บอกนะคะในกระบวนการที่
ทำจะต้องควบคุมสิ่งแรกหรือคือในเรื่องของอุณหภูมินะคะอย่ามากกว่า15องศาเซลเซียสนะคะไม่นั้นแล้วกระบวนการที่จะเกิดลักษณะอิมันชันหรือการจะสกัดโปรตีนที่เป็นตัวสำคัญก็คือโปรตีนไมโอซินออกมาเนี่ยค่ะก็จะทำให้สกัดออกมาค่อนข้างที่จะยากนะคะแล้วการรวมตัวระหว่างน้ำกับไขมันก็จะเกิดการรวมตัวค่อนข้างที่จะยากนะคะโครงสร้างของโปรตีนที่จะได้ออกมาก็จะไม่มีความแข็งแรงนะคะการเกิดอิมันชันในเนื้อก็จะไม่เกิดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่อยากจะย้ำอีกสักครั้งนะคะคราวนี้เรามาดูอีกหัวข้อนะคะการผลิตตัวลูกชิ้นระดับธุรกิจนะคะก็คือเป็น SME ขนาดย่อมหรือเป็น OTOP ต่างๆนะคะหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือไม่ก็อาจจะเป็นทำเองขายช่องทางผ่านหน้าร้านตัวเองนะคะหรือขายในห้างก็ได้ค่ะเปิดบูธต่างๆหรืออาจจะเป็นขายช่องทางผ่านระบบออนไลน์หลายๆแพลตฟอร์มนะคะก็สามารถทำเป็นธุรกิจได้นะคะที่สำคัญเลยพอเริ่มใช้คำว่าธุรกิจสิ่งที่มันจะตามมาก็คือต้นทุนนะคะรายได้กำไรนะคะที่สำคัญจะต้องควบคุมอีกด้านนึงก็คือในเรื่องของคุณภาพนะคะอันนี้เราจะไม่มาลดกินลูกชิ้นรสชาติเราเองจะไม่มารู้สึกว่าเนื้อสัมผัสแบบนี้เหมาะกับเราแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยควรจะต้องอ้างอิงมาตรฐานแล้วนะคะว่ารสชาติคุณเป็นแบบไหนเราจะมีอะไรที่เป็นจุดเด่นในตัวของลูกชิ้นเรานะคะแต่มาตรฐานต้องเป็นไปตามคุณภาพนะคะอย่างน้อยเบื้องต้น GMP อย่างเงี้ยเป็นได้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดไปไม่ถึงทุกๆขั้นตอนเราต้องมีการควบคุมอย่างเช่นบุคคลที่ผลิตก็ต้องมีการใส่หมวกคุมผมนะคะเล็บมือไม่ยาวล้างมือก่อนทำงานนะคะแล้วก็ชุดใส่ให้รัดกุมไม่มีเครื่องประดับต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งเบื้องต้นที่ควรจะต้องคำนึงถึงนะคะคราวนี้การผลิตลูกชิ้นระดับครัวเรือนนะคะก็จะขอพูดตัวส่วนเรื่องของการเตรียมส่วนผสมหลักส่วนผสมรองคร่าวๆนะคะเพราะว่าก็ได้ใช้เหมือนกันในการผลิตลูกชิ้นของครัวเรือนของเองอย่างเงี้ยนะคะที่สำคัญเลยจะเน้นเป็นในเรื่องความปลอดภัยนะคะทำอย่างไรก็ได้ให้สร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มของผู้บริโภคนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เกิดการซื้อซ้ำซื้อต่อหรือการบอกต่อปากต่อปากครั้งต่อไปนะคะหรือมีการได้รับเครื่องหมายอนาคตก็คือเครื่องหมายการการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะจะมีความทำงานที่ละเอียดอ่อนมากกว่าในการทำลูกชิ้นไว้ทานเองนะคะตรงนี้เป็นข้อเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นข้อที่จะต้องคำนึงถึงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเครื่องปั้นลูกชิ้นนะคะสามารถทำระดับโรงงานใหญ่ก็ได้หรือทำลักษณะโรงงานเป็นธุรกิจขนาดเล็กก็ได้นะคะก็จะเห็นเลยว่าเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนะคะธุรกิจขนาดเล็กที่เปิดตามบูธต่างๆในห้างนะคะหรือการงานอีเวนต์ต่างๆเขาก็จะมียกมอต้มไปเลยยกเครื่องปั้นลูกชิ้นไปเลยเพื่ออย่างน้อยเป็นการดึงดูดใจของผู้บริโภคนะคะชวนให้มาซื้อเพราะเห็นว่าปั้นสดๆเลยนะคะแล้วทานสดๆมันก็จะมีความอร่อยมากกว่าเงี้ยค่ะดีกว่าไปซื้อแบบแช่เย็นแช่ฟิสไว้นานแล้วเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์อย่างนึงในการที่จะยกเครื่องไปเนื่องจากว่าไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็สามารถใช้คนงานคน2คนในการยกต่อเครื่องไปได้นะคะก็เป็นช่องทางอีกช่องทางนึงที่ทำให้ผู้บริโภคอยากจะสนใจเข้ามาซื้อนะคะแล้วมีการแบบว่าขายแบบตักเองหรือตักเป็นกิโลก็จะทำให้ได้ดูของปริมาณที่มากกว่านะคะความสดใหม่ก็จะมากกว่าด้วยนะคะพูดถึงราคานะคะราคาก็จะค่อนข้างที่จะแพงกว่าระดับครัวเรือนที่ทำกินเองอยู่แล้วนะคะแต่อย่างน้อยได้มีขนาดมีน้ำหนักอย่างที่บอกไปที่มีความเป็นมาตรฐานนะคะก็จะทำให้อย่างน้อยเป็นช่องการในการทำธุรกิจไปได้เร็วด้วยนะคะคราวนี้ระดับธุรกิจก็จะขอพูดข้ามมาจนถึงในเรื่องของเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะคะในอนาคตก็จะต้องมาสู่ในเรื่องของการบรรจุนะคะหลังจากลูกชิ้นเนื้อสัมผัสเด้งเรียบร้อยละต้มมาอย่างดีแล้วนะคะเราก็จะมาถึงขั้นของการบรรจุนะคะเมื่อการบรรจุนะคะขั้นนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะยืดอายุของสินค้าได้นานขึ้นนะคะโดยปกติลูกชิ้นถ้าไม่มีการใส่สารลงไปสารกันบุนะคะก็จะเก็บระดับครัวเรือนได้ไม่เกิน2สัปดาห์โดยประมาณนะคะก็เก็บแค่ตู้เย็นช่องเย็นธรรมดาเนี่ยนะคะโดยที่ว่าไม่มีการเกิดเมือกการเกิดจุดสีต่างๆกลิ่นไม่เปลี่ยนนะคะก็จะได้อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการกระบวนการเก็บที่ดีการเอาอากาศออกหรือถุงที่ช่วยในการ
ป้องกันการอากาศเข้าไปเนี่ยนะคะก็จะสามารถยืดอายุการเก็บได้นานขึ้นนะคะนี่การจัดการของการบรรจุนะคะก็จะทำยังไงก็ได้ให้เกิดความเชื่อมั่นสำหรับผู้บริโภคมากขึ้นแล้วที่สำคัญถุงจะต้องบอกได้ว่ายี่ห้อใดแบรนด์อะไรนะคะได้รับเครื่องหมายการันตีอะไรมาบ้างหรือเปล่านะคะก็จะต้องมีการบอกที่หน้าถุงเลยถุงก็จะต้องเป็นลักษณะถุงฟู้ดเกรดนะคะเหมาะสมกับการซีลกับเครื่องซีลสุญญากาศนะคะถ้าเป็นถุงบางเกินก็จะมาใช้กับเครื่องมาได้นะคะนั้นเราก็จะต้องเลือกถุงต่างๆให้เหมาะสมด้วยนะคะอันนี้ก่อนที่จะบรรจุนะคะเราก็จะไปดูในเรื่องของการเช็คก่อนค่ะว่าตัวลูกชิ้นนะคะคลายความร้อนแล้วหรือยังอาจจะใช้เทอร์โมมิเตอร์ค่ะวัดนะคะว่าหลังจากไปแช่น้ำแข็งมาแล้วอุณหภูมิใจกลางของเนื้อนะคะเป็นอุณหภูมิห้องปกติแล้วหรือยังร้อนอยู่นะคะอันเนี้ยเราจะได้เช็คก่อนที่จะบรรจุนะคะถ้าเกิดมันยังร้อนอยู่แล้วเราไปบรรจุนะคะมันอาจจะเกิดลักษณะผิดปกติเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็จะต้องระวังถุงที่จะได้เลือกใช้อย่างที่บอกไปควรเป็นถุงที่เหมาะกับการเอาไปซีลผ่านเครื่องซีลสุญญากาศนะคะก็จะต้องมีแรงดูดเอาอากาศออกถุงต้องมีความหนาพอในตัวแถบจะต้องไม่ซีลแล้วขาดหรือว่าขนส่งแล้วแถบซีลขาดอย่างเงี้ยนะคะเมื่อไหร่เกิดลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆก็จะเข้าไปได้นะคะนั้นการซีลก็จะต้องระวังในเรื่องของภาชนะด้วยนะคะในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะการแสดงสิ่งที่ควรบอกนะคะก็คือฉลากบนสินค้านะคะว่าชื่อแบรนด์อะไรบ้างนะคะมีโลโก้อะไรบ้างประกอบด้วยส่วนประกอบอะไรอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบนะคะตามหลักการของการแสดงฉลากของจากหน่วยงานอย.อยู่แล้วนะคะวันที่ผลิตวันหมดอายุอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะเพื่อให้ทราบถึงความสดใหม่ในการผลิตในฐานะถ้าเป็นผู้บริโภคไปซื้อเองอะค่ะสิ่งที่จะต้องดูเลยก็คือวันผลิตกับวันหมดอายุนะคะว่าเราจะสามารถเก็บได้นานอีกเท่าไหร่เราทานทันหรือเปล่าถ้าเราซื้อปริมาณเยอะเราอาจจะต้องไปซื้อที่เป็นแบบถุงย่อยลงไปอีกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คำแนะนำในการเก็บรักษาควรเก็บในตู้แช่เย็นหรือแช่แข็งอันนี้ก็จะต้องบอกให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ข้อมูลของในเรื่องของการแพ้ส่วนผสมเหล่านี้จะต้องระวังนะคะอันนี้ก็ต้องมีการแจ้งให้ผู้บริโภคทราบนะคะช่องทางการติดต่อเบอร์โทรติดต่อหรือทางออนไลน์นะคะเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกรณีเกิดการร้องเรียนก็จะสามารถโทรแจ้งสายด่วนได้ทันทีนะคะเก็บรักษาอย่างที่บอกเราจะเจอในซูเปอร์มาร์เก็ตค่อนข้างที่จะเยอะก็คือเก็บรักษาที่ตู้เย็นอย่างที่แจ้งไปว่าลูกชิ้นไม่สามารถเก็บได้นานมากนะคะถ้าเทียบกับพวกผลิตภัณฑ์ของแห้งแล้วนั้นเราจะต้องใช้ความเย็นหรืออุณหภูมิช่วยในการที่จะดึงเวลาเขาให้ได้อยู่ได้นานที่สุดก่อนที่เขาจะเสื่อมเสียไปหรือเราก็ทานไม่ได้นะคะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องใช้ความเย็นช่วยนะคะอาจจะเป็นความเย็นอุณหภูมิธรรมดาประมาณ 0-4 องศาเซลเซียสนะคะหรืออาจจะใช้เป็นช่องแข็งติดลบอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าจะสามารถยืดอายุของผลิตภัณฑ์ได้นานที่สุดนะคะตู้แช่เย็นตู้แช่แข็งเดี๋ยวนี้มีหน้าตาหลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับราคาแล้วก็การเลือกใช้งานนะคะคราวนี้การที่จะได้ฉลากลักษณะหน้าตาแบบเมื่อกี้อะค่ะสิ่งสำคัญที่ควรรู้เลยก็คือการขออนุญาตฉลากมาต้องทำให้ถูกต้องนะคะจากหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้นะคะก็คือการขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือเราเรียกติดปากหรือคุ้นเคยกันว่าอย.นะคะมีไหมเครื่องหมายอย.เนี่ยที่ฉลากหรือที่ถุงบรรจุภัณฑ์เนี่ยถ้ามีอย่างน้อยเป็นการการันตีได้นะคะว่ามีความปลอดภัยมีสิ่งน่าเชื่อถือจะสังเกตได้เลยในข่าวเยอะแยะเลยนะคะบางทีมีการบุกไปจับการผลิตที่โรงงานผลิตลูกชิ้นเถื่อนอย่างเงี้ยนะคะหรือการผลิตเครื่องสำอางเถื่อนอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างน้อยมันไม่มีเครื่องหมายอย.ในการการันตีรับประกันคุณภาพอะค่ะถ้าเราเป็นผู้บริโภคเองก็ไม่ควรที่จะซื้อมารับประทานนะคะ1ไม่ได้ผ่านการควบคุม2สารเคมีที่ใส่ไปบางทีใส่มากเกินไปเราฐานะผู้บริโภคก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพเข้าไปนะคะนั้นการจะทำอะไรถ้าเราจะทำเป็นลักษณะธุรกิจอยากจะได้เครื่องหมายสิ่งนี้เราก็ควรต้องทำตามขั้นตอนและวิธีการให้ถูกต้องนะคะหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ควรจะต้องรู้นะคะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กนะคะก็คือต้องรู้ในเรื่องของเครื่องจักร
แรงงานแรงม้าที่ใช้แล้วก็คนงานนะคะว่าสถานที่ผลิตเนี่ยเข้าข่ายเป็นโรงงานขนาดเล็กหรือไม่นะคะการแต่งกายต่างๆบุคลากรสุขลักษณะ GMP สถานที่ผลิตได้หรือเปล่านะคะมีการแยกส่วนการผลิตส่วนเปียกส่วนแห้งชัดเจนหรือไม่

การระบายอากาศแล้วก็ส่วนของทิ้งดีหรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเบื้องต้นของอย.ที่ควรจะต้องศึกษานะคะแล้วก็การขนส่งนะคะการควบคุมการผลิตถึงการขนส่งป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนทําได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็จะต้องมาดูถ้ามีเกิดการปนเปื้อนระหว่างทางเกิดขึ้นหรืออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตามข้อกําหนดหรืออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตามมาตรฐานอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นแล้วจะต้องมีการควบคุมตลอดเวลาแล้วก็มีการทวนสอบแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปที่ต้นทางได้นะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าทุกอย่างเราสามารถควบคุมได้ก่อนถึงผู้บริโภคนะคะคราวนี้เราจะยกขั้นตอนการขออนุญาตหน่วยงานอย.นะคะมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะคะว่าถ้าเกิดจะทำธุรกิจเราควรจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะคะก็จะต้องมี4ขั้นตอนค่ะในการที่จะอนุญาตในเรื่องของการผลิตอาหารนะคะต้องมีการยื่นเอกสารยื่นขออนุญาตยื่นผ่านแล้วยื่นเอกสารขออนุญาตให้เขามาตรวจสอบรับใบอนุญาตแล้วก็ขออนุญาตในสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆไปอีกทีนะคะนั้นขั้นตอนก็จะมีหมดเลยคุมตั้งแต่ในเรื่องของโรงงานจนผลิตภัณฑ์นะคะเอกสารในการยื่นหลักสิ่งแรกที่จะต้องเตรียมนะคะแบบสบ.1ต่างๆแผนผังแล้วก็รวมถึงรายละเอียดเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ในการผลิตนะคะสถานที่ยื่นนะคะถ้าเป็นในกรุงเทพก็ยื่นได้ที่หน่วยงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะแต่ถ้าเป็นที่ต่างจังหวัดก็ยื่นได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็เภสัชสาธารณสุขประจำจังหวัดนะคะก็แล้วแต่เราอยู่โซนไหนนะคะเลือกไปยื่นให้ถูกต้องนะคะพอเรายื่นผ่านแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมาตรวจประเมินสถานที่ผลิตว่าเป็นไปตามข้อกำหนดไหมถ้าเป็นได้รับมาตรฐานนะคะก็อาจจะหรือถ้าไม่ยังไม่ได้ขาดตกบกพร่องเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการแนะนำว่าควรจะต้องดำเนินการอย่างไรแล้วก็นัดใหม่แล้วก็มาตรวจใหม่ในครั้งต่อไปแต่ถ้าผ่านแล้วนะคะก็ขอสามารถขอมาตรฐานได้เลยนะคะการขออนุญาตมาตรฐานในเลขสารระบบอาหารนะคะที่เราได้ยินกันว่าเลขสารระบบหรือเราเรียกว่าเลข13หลักนะคะซึ่งจะต้องแสดงบนฉลากนะคะเอกสารต่างๆนี้ต้องใช้กับพวกส่วนประกอบวิธีการแล้วก็ฉลากผลิตภัณฑ์นะคะนั้นถ้าเราจะไปขอเลขสารระบบเราจะต้องไปทำฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนฉลากผลิตภัณฑ์อาจจะไม่ทำเองก็ได้นะคะมีหน่วยงานเอกชนเยอะแยะเลยค่ะรับตรวจสอบทางกายภาพเคมีผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ให้เขาออกเป็นฉลากให้เขาก็จะมีการคำนวณฉลากโภชนาการต่างๆให้เหมาะสมนะคะก็จะแล้วแต่หน่วยงานแล้วแต่ราคานะคะว่าเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้ตัวฉลากตัวนี้ออกมาหลังจากนั้นแล้วเราก็นำไปประกอบในการยื่นขอเลขสารระบบตัวนี้นะคะจะได้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะก็จะได้ลักษณะคำว่าอย.แบบนี้ออกมาดังในรูปนะคะก็จะมีอธิบายอย่างในภาพนะคะตัวด้านหน้า2ตัวหน้าคือเลขจังหวัดสถานที่ผลิตนะคะตัวถัดไปนะคะก็จะบอกว่าสถานะของหน่วยงานที่อนุญาตถัดไปอีกก็จะเป็นเลขประจําสถานที่ผลิตนะคะถัดไปอีกก็จะเป็นเลขท้ายของปีพ.ศ.ที่ขอแล้วก็หน่วยงานที่อนุญาตนะคะตัวสุดท้ายนะคะเลขลําดับของการผลิตที่ผ่านการอนุญาตนะคะนั้นเราจะสังเกตว่าจะมีเลขตัวเลขขึ้นตรงเนี้ยนะคะนั้นเลขแต่ละตัวก็จะบ่งบอกของตำแหน่งว่ามาจากอะไรเราขอที่ไหนยังไงลำดับเลขที่สถานที่ผลิตต่างๆนะคะอันนี้จะไม่ได้แน่นอนแต่เราให้รู้ไว้นะคะว่าอย่างน้อยเป็นเครื่องหมายหน้าตาอย.แบบนี้แล้วก็มีเลข13หลักก็ถือว่าได้รับมาตรฐานแล้วนะคะการขออนุญาตนะคะถ้าเป็นสรุปคร่าวๆเนาะก็จะดูว่าผลิตภัณฑ์อะไรนะคะจะขอได้ยื่นขอแบบไหนกี่ผลิตภัณฑ์นะคะเมื่อผ่านแล้วก็จะได้เลขหน้าตาแบบนี้ออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อคร่าวๆในการสรุปหน้าตาของฉลากนะคะนี่ยกตัวอย่างหน้าตาฉลากประกอบไปด้วยอะไรบ้างชื่อผลิตภัณฑ์นะคะทำผลิตภัณฑ์อะไรภาพประกอบนะคะส่วนประกอบวันเดือนปีที่ผลิตวัตถุดิบการแพ้อาหารต่างๆนะคะมีบอกแล้วหรือไม่นะคะถ้ายังไม่ครบลองมีอ่านในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของอย.นะคะว่าควรเตรียมอย่างไรก่อนที่จะไปขอเขาจะมีข้อมูลบอกนะคะว่าอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังในฉลากโภชนาการช่องสีแดงในฉลากโภชนาการนี้นะคะในด้านขวามือของรูปเนี่ยค่ะเขาก็จะเขียนอยู่แล้วว่าข้อมูลโภชนาการประกอบไปด้วยอะไรบ้างน้ำหนัก

สุทธิส่วนค่าคุณค่าทางโภชนาการต่างๆไขมันเส้นใยอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีบอกพลังงานที่ได้รับวิตามินต่างๆนะคะอันจริงมีบอกแล้วนะคะเพื่อที่แสดงว่ามีนิวทริชั่นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ระบุรายละเอียดของสารอาหารนั้นเพื่อที่จะตอบโจทย์ของผู้บริโภคค่ะถ้าเกิดว่าเขาเป็นโรคต่างๆโรคไตต่างๆเงี้ยทานได้ไหมนะคะเราก็จะต้องมาดูโรคความดันโรคหัวใจทานได้หรือเปล่านะคะแล้วก็สามารถนำไปเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆในกลุ่มเดียวกันว่าของใครมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าราคา

็อาจจะซื้ออันนั้นนะคะฉลากโภชนาการนะคะที่ใช้ในปัจจุบันก็จะมีอยู่2แบบนะคะแบบแรกก็คือเป็นแบบเต็มนะคะแบบเต็มก็แบบเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะก็คือมีทั้งหมดเลยว่า1หน่วยบริโภคได้กี่ครั้งอะไรเนี่ยมีบอกหมดเลยนะคะก็เหมือนในรูปที่2นะคะแล้วก็แบบนึงก็คือแบบย่อนะคะก็จะมี4รายการนะคะถ้าแบบเต็มส่วนมากก็จะอยู่ด้านหลังของบรรจุภัณฑ์นะคะแต่ถ้าเป็นแบบย่อก็จะอยู่ด้านหน้าสามารถเห็นได้ชัดเจนนะคะนั่นเขาถึงทำออกมาเป็นแบบย่ออย่างน้อยผู้บริโภคไม่หันไปดูข้างหลังดูข้างหน้าว่าชื่ออะไรผลิตภัณฑ์อะไรก็ยังได้สังเกตเห็นฉลากโภชนาการตัวย่อยังได้อย่างน้อยได้เห็นคุณค่าตรงนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นฉลากโภชนาการที่แสดงนะคะถ้าแบบเต็มก็รูปร่างแบบนี้นะคะอยู่ข้างหลังการที่จะวางฉลากโภชนาการลงไปในบรรจุภัณฑ์เขาก็จะมีในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของจำกัดในเรื่องความสูงนะคะว่าถ้าแบบเต็มต้องวางสูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่มีบอกในพื้นที่นะคะจะได้ไม่ได้ใช้พื้นที่ทับซ้อนกับตรงส่วนอื่นนะคะส่วนถ้าแบบย่อนะคะก็จะอยู่ด้านหน้าซองแบบเมื่อกี้นะคะก็จะมีในเรื่องของพลังงานน้ำตาลไขมันแล้วก็โซเดียมนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าแบบGDA นะคะก็จะเป็นลักษณะของ1ซองเล็กรับประทานควมแบ่งเป็น2ครั้งนะคะอันเนี้ยเราก็จะมีบอกนะคะคิดต่อพลังงานเนี่ยซองเนี้ยมีพลังงานเท่าไหร่ถ้าใครควบคุมในเรื่องของพลังงานก็จะดูว่าเออถ้าเราทานหมดเราจะได้พลังงานเยอะเกินไปหรือเปล่าน้ำตาลใครที่เป็นเบาหวานทานไหมไม่ควรหรือเป็นเกี่ยวในเรื่องความดันไขมันทานหรือเปล่านะคะโซเดียมเนี่ยค่ะใครควบคุมในเรื่องนี้อยู่ก็จะเห็นนั้นจะเป็นข้อมูลสำคัญที่เอามาบอกด้านหน้านะคะเพื่อให้มีความชัดเจนในการที่เราจะเลือกซื้อตัวผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์เรามากขึ้นนะคะถ้าเราทำธุรกิจเสร็จแล้วเราก็ต้องมีสิ่งที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรคะขายช่องทางการขายนะคะปัจจุบันเลยนอกจากมีหน้าร้านแล้วก็จะมีช่องทางออนไลน์นะคะหน้าร้านก็คือเช่าที่ต่างๆหรือที่ของเราเองนะคะหรือเราไปเช่าบูธต่างๆนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าลงทุนค่าติดตั้งอุปกรณ์เยอะแยะแล้วแต่ว่าไปนะคะแต่ถ้าเราช่องทางออนไลน์นะคะเราก็จะไม่ต้องไปจ่ายค่าเหล่านั้นนะคะแต่เราก็ต้องมาทำในเรื่องของแพลตฟอร์มว่าเลือกแพลตฟอร์มไหนอย่างไรนะคะหรือจะลงทุกแพลตฟอร์มเลยเราขายได้เท่านี้บาทเราจะได้จริงๆกี่บาทอย่างนี้มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการหักให้ค่าของแพลตฟอร์มนะคะนี่เราก็จะต้องมาสินค้าที่จะไปลงให้มันมีความคุ้มค่านะคะในเรื่องของรูปภาพประกอบด้วยนะคะว่าถ่ายยังไงให้ได้จูงใจในการที่จะผู้บริโภคที่จะซื้อนะคะเกิดประโยชน์ที่สุดแล้วก็ราคาไม่แรงเกินไปนะคะเขาจะได้ซื้อแล้วซื้อบ่อยๆนะคะแล้วก็หันกลับมาซื้อซ้ำนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือนอกจากภาพลักษณ์ภายนอกดูดีแล้วสินค้าดูน่าทานสวยมากตอบโจทย์เลยสำหรับวัยที่จะเลือกซื้อนะคะที่สำคัญเลยถ้าเรามีเครื่องหมายการันตีเข้าไปด้วยนะคะก็จะสามารถในการสร้างความมั่นใจให้สำหรับผู้บริโภคมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างแพลตฟอร์มในการที่จะไปประกาศสื่อออนไลน์สามารถขายได้เยอะแยะมากมายนะคะข้อแนะนำในการทำธุรกิจครัวเรือนนะคะจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเนาะว่าจะขายกลุ่มไหนผู้บริโภคกลุ่มไหนเพื่อให้ตอบโจทย์นะคะถ้าเราไม่มีเป้าหมายเลยเราก็ทำผลิตภัณฑ์ไม่ถูกทำหน้าตาผลิตภัณฑ์ไม่ถูกทำหน้าตาบรรจุภัณฑ์ไม่ถูกตั้งราคาไม่ถูกเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะต้องมีเป้าหมายก่อนว่าจะทำผลิตภัณฑ์ขายใครใครเป็นกลุ่มเป้าหมายเราต้นทุนราคาขายต่อเท่าไหร่แล้วเราคำนึงกลับมาถึงว่าเราจะได้กำไรมากน้อยเท่าไหร่ถ้าเราเอาไม่มากเผื่ออาจจะขายได้นานขายได้เร็วถ้าเราเอามากอาจจะขายได้น้อยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะขายกลุ่มไหนนะคะเตรียมความพร้อมของสถานที่อย่างยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปเช่าตามปั๊มน้ำมันเพราะคนไปมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะบางทีลูกค้าก็แวะซื้อแล้วก็ผ่านไปแต่ก็คือขายได้เรื่อยๆก็แล้วแต่เช่าที่นะคะทำอย่างไรก็ได้ให้สร้างแบรนด์ให้ได้แล้วก็จะทำให้สร้างมาตรฐานในการผลิตที่ระยะยาวลงทุนแล้วก็คุ้มค่านะคะแล้วก็จะสามารถเปิดโอกาสธุรกิจอื่นๆหมายถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจของเราค่ะมีธุรกิจที่1แล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่2ที่3อย่างเงี้ยต่อยอดตามมาเรื่อยๆนะคะเมื่อเขารู้จักแบรนด์ของเราแล้วเชื่อมั่นในแบรนด์เราแล้วก็สามารถยอมรับในธุรกิจผลิตภัณฑ์ตัวที่2ตัวที่3ตามไปได้เรื่อยๆนะคะคราวนี้อันนี้จะเป็นสูตรของตัวลูกชิ้นนะคะนำมาฝากกันเผื่อว่า
จะนำไปลองทดสอบทำกันนะคะหรือว่าเป็นไอเดีย

ล็กๆเนาะสำหรับลูกชิ้นโฮมเมดนะคะอันนี้จะเป็นลูกชิ้นหมูเด้งนะคะลักษณะจะเหมาะตามร้านก๋วยเตี๋ยวจะมีความเด้งค่อนข้างที่จะมากนะคะจะนิยมใช้ในเรื่องของสะโพกหมูนะคะก็จะมีความนุ่มเหนียวค่อนข้างที่จะเยอะเพราะมีเห็นไหมคะในสูตรก็จะมีส่วนผสมของตัวอันนี้จะไม่มีมันนะคะสูตรนี้จะมีแป้งแทนในการเพิ่มปริมาตรแล้วก็ให้ส่วนผสมจับตัวกันได้ดีนะคะน้ำแข็งก้อนเล็กนะคะให้ส่วนผสมเย็นแล้วก็ละลายพอเราตีเป็นนานๆน้ำแข็งก็จะละลายแต่มันก็ยังมีความเย็นอยู่นะคะเกลือต้องมีแน่นอนค่ะทำลูกชิ้นในเกลือในช่วยในเรื่องของการสกัดโปรตีนออกมายิ่งเราใช้กับใบมีดด้วยก็จะช่วยได้ดีนะคะเพิ่มรสชาติค่ะน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็เพิ่มเครื่องเทศในเรื่องของกลิ่นหอมดับคาวตัวเนื้อต่างๆนะคะลักษณะส่วนผสมลูกชิ้นต่างๆจะคล้ายๆกันนะคะต่างกันส่วนผสมของเนื้อหลักแล้วก็เครื่องเทศนิดๆหน่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวของในเรื่องของวิธีการทำนะคะก็อย่างที่บอกเลยก็หั่นเนื้อให้เป็นชิ้นเล็กๆเอาไปแช่ฟรีซหรือไปแช่เย็นให้เย็นจัดวัดอุณหภูมิเนื้อไม่เกิน10องศาเซลเซียสนะคะจากนั้นนำไปบดก็ได้แต่ถ้าวางส่วนผสมเขาอาจจะไม่มีบดในเครื่องบดหมูนะคะอาจจะนำไปเข้าเครื่องปั่นที่เป็นหัวใบมีดเลยก็ได้นะคะแล้วก็ทำการสับผสมให้เนียนแล้วก็ใส่ส่วนผสมรองต่างๆลงไปนะคะต้มแล้วก็ปั้นลูกชิ้นนะคะจากนั้นแล้วก็ขึ้นมาช็อกด้วยน้ำเย็นนะคะเพื่อนี่ทำการผิวสัมผัสให้ได้เนียนมีความเด้งมากขึ้นนะคะจากนั้นแล้วเราก็นำไปบรรจุได้เลยนะคะหรือนำไปรับประทานได้เลยนั่นเองนะคะอาจจะทานแบบต้มเสร็จหรืออาจจะเอาไปย่างไปทอดต่อต่างๆแล้วแต่กระบวนการหรือไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวหรือไปนำไปผัดก็ได้นะคะได้หมดเลยอันนี้จะเป็นสูตรที่2นะคะลักษณะอันนี้จะเนื้อนุ่มกว่านะคะจะมีความหอมออกกลิ่นธรรมชาติมากกว่าสังเกตในสูตรนี้จะต่างกับสูตรแรกตรงที่จะมีมันแข็งก็คือตัวมันหมูนะคะหรือถ้าเป็นลูกชิ้นไก่ก็เป็นมันไก่เข้าไปส่วนเป็นส่วนผสมแต่ยังไงก็ต้องมีแป้งนะคะเพิ่มปริมาตรทำให้เนื้อเนียนเราจะเห็นเลยว่าตอนที่เราตีลูกชิ้นนะคะสุดท้ายแล้วเนื้อจะเป็นเนียนเหมือนครีมเพราะมันมีส่วนผสมของแป้งผสมอยู่ด้วยนะคะมีเกลือนะคะแล้วก็เกลืออย่างที่บอกควรต้องมีนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวนะคะน้ำเปล่าตรงนี้เขาไม่ได้เขียนว่าน้ำแข็งแต่เขาเป็นน้ำเปล่าที่เป็นน้ำเปล่าเย็นนะคะแช่เย็นนะคะส่วนผสมในการทำลูกชิ้นจะไม่ใช้น้ำค่อนข้างที่จะมากนะคะถ้าใช้น้ำมากเกินไปก็จะทำให้ตัวเนื้อเหลวเกินไปแล้วเวลาเอาไปปั้นขึ้นรูปต้มเนี่ยค่ะมันจะไม่มันเนื้อจะไม่แน่นเนื้อมันจะเละเกินไปนะคะนั้นเขาจะใช้น้ำไม่มากแค่ละลายส่วนผสมให้เข้ากันเท่านั้นพอนะคะวิธีการก็จะทำคล้ายๆกันค่ะไม่ค่อยได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะคะที่สำคัญเลยในส่วนผสมนี้อย่างที่บอกไปเลยก็คือในสูตรนี้ค่ะเขาก็อย่างทำแบบโฮมเมดนะคะเขาก็จะไม่ได้นำไปบดเขาก็จะนำไปปั่นโดยใบมีดเลยนะคะแล้วก็อาจจะเอาไปสุดท้ายพอเสร็จแล้วเขาก็ไปย่างนะคะการย่างก็คือเป็นการทำให้น้ำระเหยออกมาจากตัวอย่างได้เพิ่มขึ้นนะคะลูกชิ้นก็จะมีความเหนียวแน่นเด้งเพิ่มขึ้นนะคะสูตรที่1 นะคะต่างกับสูตรที่2 อย่างไรนะคะเมื่อกี้อย่างที่บอกนะคะก็คือสูตรแรกจะเน้นใช้น้ำแข็งนะคะแล้วก็ใช้ความน้ำแข็งแล้วก็เย็นจัดแล้วก็ปั่นเนื้อจะมีความเด้งมากส่วนสูตรที่2จะเพิ่มความนุ่มมาหน่อยก็คือจะมีการเติมมันหมูเข้าไปนะคะรสชาติก็จะนุ่มนวลกว่าเหมือนเวลาเรากินหมูปิ้งนะคะหมูปิ้งถ้าเกิดว่าหมูปิ้งมีแต่เนื้อแดงเราก็จะรู้สึกว่ามันแข็งกระด้างไปนะคะกลิ่นก็จะไม่หอมไม่เชิมชวนไม่แตะจมูกเลยแต่ถ้าเกิดหมูปิ้งที่มีไขมันผสมอยู่นะคะเวลาย่างกลิ่นก็จะเชยทำให้เราแบบอยากจะทานมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนื้อก็จะนุ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็จะมีความต่างของสองสูตรอยู่แล้วนะคะส่วนสูตรที่3กับสูตรที่4นะคะจะเป็นลูกชิ้นจากพืชนะคะหรือว่าเลือกเป็นสูตรจากแพนเบรดนะคะก็คือเป็นจากพืชเป็นส่วนผสมหลักเนาะแล้วก็มีส่วนผสมรองอื่นๆคล้ายๆกับตัวลูกชิ้นหมูนะคะเพื่อที่ว่าอย่างน้อยถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจตอบกลุ่มของกลุ่มที่ทานอาหารเจกลุ่มที่ทานมังสวิรัติหรือกลุ่มที่ไม่ทานเนื้อสัตว์หรือกลุ่มที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ในวันพระอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถซื้อไปรับประทานได้นะคะโดยที่ว่าจะเน้นทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะคล้ายลูกชิ้นแบบเดิมมากที่สุดนะคะก็จะต้องนำอื่นๆมาเป็นส่วนประกอบนะคะ
สูตรนี้จะทำจากเห็ดแล้วก็โปรตีนเกษตรนะคะโดยเราใช้โปรตีนเกษตรอย่างที่เรามีในทำท้องตลาดอะค่ะอันนี้เขาใช้เม็ดใหญ่นะคะก่อนจะใช้งานก็มาไปแช่น้ำก่อนนะคะให้มันมีความนุ่มเห็ดสดก็เหมือนกันถ้าเราซื้อเป็นเห็ดแห้งมาเราก็ต้องนำไปแช่น้ำก่อนนะคะแล้วก็นำทุกอย่างไปเข้าเครื่องปั่นผสมนะคะสูตรแบบนี้ก็สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้นะคะเน้นในเรื่องของวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในตามท้องตลาดนะคะสังเกตเลยว่าส่วนประกอบหลักของเขาคือโปรตีนจากโปรตีนเกษตรนะคะแล้วก็เห็ดนะคะส่วนพวกแป้งมันแป้งข้าวโพดต่างๆจนถึงพริกไทยเนี่ยค่ะจะเป็นส่วนประกอบรองนะคะนั้นจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์เลยนะคะในสูตรนี้ก็จะมีการใช้น้ำแข็งป่นเหมือนกันนะคะเขาก็จะรักษาในเรื่องของคุณภาพของตัวเนื้อที่อยู่ในเครื่องด้วยนะคะวิธีทำอย่างที่บอกเลยแช่โปรตีนเกษตรให้นิ่มก่อนบีบน้ำออกถ้าเราจะใช้งานแล้วมันพองดีเรียบร้อยแล้วเราต้องบีบน้ำออกให้แห้งที่สุดนะคะอย่างที่บอกเลยว่าเขาไม่ได้ต้องการน้ำอื่นจากตัวรอบข้างแค่เป็นน้ำจากในส่วนผสมเองก็พอและน้ำในส่วนผสมอย่างเช่นน้ำแข็งหรือน้ำเย็นจัดเนี่ยก็จะใช้ปริมาณไม่มากนะคะเห็ดหอมค่ะแช่แล้วก็ปั่นให้ละเอียดนะคะโปรตีนเกษตรเมื่อทุกอย่างแล้วก็มิกปั่นรวมกันเลยค่ะจากนั้นก็เติมส่วนผสมรองนะคะพวกแป้งมันแป้งข้าวโพดน้ำแข็งต่างๆน้ำแข็งต้องขยอยเติมนะคะเพื่อที่ว่าจะให้ส่วนผสมเข้ากันให้ดีอย่าเทลงไปทีเดียวเมื่อเทลงหมดเลยแล้วปลายทางยังมีส่วนผสมแห้งอยู่เงี้ยนะคะปลายทางอาจจะยังปั่นแล้วอาจจะเข้ากันไม่ดีได้นะคะนั้นทยอยเทไปเรื่อยๆเพื่อที่จะรักษาความเย็นของตัวส่วนผสมไว้ได้นานเท่าๆกันนะคะไม่ควรปั่นเกิน 10-15 นาทีนะคะแล้วจากนั้นไปพักเย็นในตู้เย็นประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ทำลงไปต้มตามที่บอกนะคะเพื่อให้เนื้อลูกชิ้นลอยขึ้นมาแล้วเด้งแล้วก็อุณหภูมิใจกลางเนื้อสุกด้วยนะคะอีกสูตรนึงนะคะก็จะเป็นสูตรจากเผือกและถั่วเหลืองนะคะสูตรนี้จะมีความนุ่มหน่อยจากตัวเผือกนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นของตัวถั่วด้วยนะคะลูกนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นนี้ก็จะเป็นแพลนเบสอีกมีการผสมของเผือกเผือกจะใช้งานก็คือนึ่งให้สุกก่อนนะคะเมื่อนึ่งสุกแล้วก็มายีหรือนำมาบดก็ได้นะคะแล้วก็เต้าหู้ขาวแข็งนะคะเต้าหู้ขาวที่มันเป็นลักษณะเนื้อแน่นนะคะไม่ใช่เต้าหู้ที่อยู่ในต้มจืดที่แบบนิ่มๆเหมือนเต้าหู้อ่อนอย่างนั้นไม่ใช่นะคะใช้เต้าหู้ขาวแข็งนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมหลักส่วนผสมรองก็จะมีแป้งข้าวโพดซีอิ๊วขาวน้ำแข็งต่างๆจนถึงน้ำมันงานะคะส่วนนี้จะมีใส่ความหอมจากน้ำมันงาด้วยนะคะก็จะเป็นจุดเด่นของตัวลูกชิ้นแต่ละแบบนะคะอย่างที่บอกวิธีการทำค่ะเผือกสุกนำมาบดเต้าหู้ไปนึ่งให้ร้อนแล้วก็นำมาบดนะคะทุกอย่างเข้ากันผสมส่วนผสมน้ำแข็งให้จบไปจนถึงปลายทางนะคะตีส่วนผสมเข้ากันพักไว้30นาทีในตู้เย็นรักษาอุณหภูมิไม่เกิน10องศานะคะต้มในน้ำเหมือนกันค่ะไฟอ่อนหยอดลูกชิ้นลงไปลอยขึ้นมาช็อกด้วยน้ำเย็นทันทีนะคะก็จะได้ตัวลูกชิ้นเผือกผสมเต้าหู้ออกมานะคะอันนี้ก็จะมีความหอมและความนุ่มแตกต่างกันสำหรับคนที่รับประทานแบบว่าชอบกลิ่นของกลิ่นเผือกนะคะจะมีความหอมเฉพาะเนี่ยก็อาจจะชอบสูตรนี้นะคะเคล็ดลับในการทำธุรกิจนะคะความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญนะคะควบคุมคุณภาพเก็บรักษาให้ดีที่สุดนะคะใช้ความเย็นในการเก็บรักษาสร้างจุดเด่นนะคะค่ะในการที่จะขายลูกชิ้นเพื่อสุขภาพนะคะอาจจะใช้ลูกชิ้นเพื่อสุขภาพหรือว่าลูกชิ้นสูตรโบราณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายอันนี้ก็เป็นภาพแบบให้คอมพิวเตอร์ครีเอทรูปขึ้นมามีภาพประกอบและอาจจะทำโลโก้แบรนด์ต่างๆนะคะเวลาเราจะขายเนี่ยเราจะสร้างภาพอย่างไรให้แบบว่ากินแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ประโยชน์จากพืช 100% นะคะแต่เนื้อสัมผัสยังมีความเด้งดึงและความกรุบอยู่บ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นสูตรดั้งเดิมสูตรโบราณอย่างเงี้ยบางครั้งคนก็อยากจะทานสูตรโบราณหาทานยากนะคะเป็นสูตรต้นตำรับแท้ๆอาจจะหลงรักคำแรกที่ทานเราจะสร้างคำเป็นโลโก้นิดนึงในการทำสื่อโฆษณานะคะให้ชวนในการรับประทานแล้วก็เมื่อนำไปประกอบในอาหารแล้วอาจจะทำได้หลากหลายเมนูโดยสรุปนะคะลูกชิ้นในการผลิตระดับครัวเรือนนะคะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะแบบรับประทานเองแล้วก็แบบทำธุรกิจ
ขนาดเล็กนะคะในครัวเรือนนะคะสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงก็คือตั้งแต่วัตถุดิบเลยตั้งแต่ต้นเลยนะคะจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของมาตรฐานนะคะคุณภาพเนื้อสัมผัสรสชาติต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือรสชาติยังต้องคงเดิมเนื้อสัมผัสยังต้องเหมือนเดิมเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้านะคะให้เขาเกิดการที่ว่าอยากจะกลับมาซื้ออีกผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยยอมรับนะคะแล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยค่ะสามารถอยู่ได้นานในอนาคตข้างหน้าแล้วก็ยังจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นขึ้นมาตอบโจทย์อย่างเงี้ยได้อีกเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการผลิตลูกชิ้นระดับครัวเรือนในบทนี้นะคะคราวนี้เหมือนเดิมค่ะเราก็จะมีคำถามเล็กๆน้อยๆนะคะให้คุณผู้ฟังช่วยกันตอบหรือคิดว่าเออมันควรจะตอบว่าอะไรดีนะคะอย่างเช่นในข้อนี้ค่ะการผลิตลูกชิ้นในครัวเรือนไว้รับประทานเองและการผลิตระดับธุรกิจมีความต่างกันอย่างไรนะคะจากที่ได้อธิบายไปเบื้องต้นแล้วลองคิดว่าเออมันมีความต่างกันอย่างไรอะไรต้องควบคุมมากกว่าน้อยกว่าหรือต้นทุนวัตถุดิบที่แตกต่างกันหรือเปล่านะคะอันนี้เฉลยค่ะถ้าระดับทำเองนะคะอย่างที่บอกเลยเน้นรสชาติเรารสชาติปากเราเป็นหลักเลยนะคะในครัวเรือนเราชอบแบบไหนเราก็ทานแบบนั้นนะคะวัตถุดิบหาใช้ในครัวเรือนที่มีหรือซื้อราคาที่ไม่แพงค่ะตอบโจทย์เองในครอบครัวทำปริมาณไม่ได้มากนะคะแล้วก็สะอาดในครอบครัวของเรานะคะในพื้นที่จำกัดตรงนั้นนะคะอาจจะยังไม่ได้คำนึงถึงเครื่องหมายการันตีใดๆนะคะแล้วก็พยายามทำเนื้อสัมผัสให้ตอบโจทย์กับรสชาติของบุคคลนะคะในส่วนของถ้าเราจะทำเป็นธุรกิจล่ะควรจะต้องอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นเลยทำรายได้กำไรพอหรือเปล่าที่จะขายลักษณะนี้สูตรนี้นะคะแล้วก็ได้มาตรฐานของอย.ไหมนะคะ GMP เบื้องต้นได้หรือเปล่านะคะบรรจุภัณฑ์ต้องแสดงฉลากมีหรือไม่นะคะบอกอย่างน้อยว่าด้านหน้ามีอะไรด้านหลังมีอะไรวันเดือนปีหมดอายุช่องทางการติดต่อนะคะแล้วก็ข้อกฎหมายเบื้องต้นนะคะในการที่จะใส่สารปรุงแต่งหรือวัตถุโจปนอาหารลงไปนะคะเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานหรือไม่นะคะการที่เราจะใส่วัตถุโจปนอะไรลงไปอย่างที่เคยแจ้งไปแล้วก็คือเราต้องดูตามข้อกำหนดมาตรฐานด้วยนะคะว่าจะขายที่ไหนถ้าขายในประเทศดูที่ไหนถ้าขายต่างประเทศต้องไปดูอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะกลับมาดูว่าเราทำแล้วครอบคลุมสิ่งเหล่านี้หรือไม่นะคะข้อถัดไปค่ะการทำธุรกิจลูกชิ้นในครัวเรือนค่ะให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายมีขั้นตอนหลักๆที่ต้องให้ความสำคัญอะไรบ้างนะคะในที่นี้นะคะก็จะมีอยู่4ขั้นตอนนะคะก็หัวใจสำคัญเลยก็คือการผลิตลูกชิ้นให้ได้มาตรฐานนะคะเน้นย้ำเสมอนะคะถ้าเป็นธุรกิจต้องมีมาตรฐานนะคะเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีนะคะมีความสม่ำเสมอวัตถุดิบต้องสดใหม่นะคะโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่จะมาใช้ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาต่างๆนะคะเทคนิคสำคัญเลยก็คือรักษาอุณหภูมิเวลาตลอดในเรื่องของความเย็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการปั่นการนวดเพื่อที่จะส่งผลในเรื่องของความเหนียวนุ่มนะคะในความเด้งต่างๆนะคะเครื่องมือต่างๆก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าเลือกใช้เหมาะสำหรับธุรกิจหรือเปล่าหรือเราไปเลือกขนาดเล็กเกินไปเอามาก็ไม่ตอบโจทย์นะคะกำลังการผลิตไม่เพียงพอนะคะอาจจะต้องไปเพิ่มแรงงานคนเพิ่มไปอีกนะคะอันนี้ก็ต้องเลือกให้ดีอุณหภูมิในการต้มนะคะต้องมีการควบคุมอย่างดีนะคะเพื่อที่จะรักษาตัวเนื้อสัมผัสไว้ได้นะคะรวมถึงการแช่เย็นโดยทันทีด้วยนะคะการจัดการหลังการผลิตค่ะตัวที่2นะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญไม่แพ้ข้อแรกเหมือนกันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาคุณภาพแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือนะคะอย่างเช่นว่าการบรรจุลงบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นบรรจุภัณฑ์แบบฟู้ดเกรดหรือไม่นะคะถ้าบรรจุแบบสุญญากาศก็จะมีต้นทุนมากกว่าถ้าบรรจุแบบแค่หนังยางรัดอันนี้ก็จะถูกลงมาหน่อยนะคะอันนี้สังเกตว่าบรรจุภัณฑ์ต้องปิดสนิทไม่มีรอยฉีกขาดนะคะมีการระบุข้อมูลของสินค้าที่ชัดเจนนะคะแล้วก็บอกส่วนผสมต่างๆอย่างในเรื่องของฉลากโภชนาการเมื่อกี้นะคะเพื่อที่จะสื่อถึงผู้บริโภคได้ว่าสินค้าเป็นแบบนี้
มีส่วนผสมแบบนี้คุณค่าทางโภชนาการเท่านี้ผู้บริโภคพึงพอใจหรือไม่นะคะข้อที่3ค่ะการขออนุญาตจากหน่วยงานที่รับรองนะคะอย่างอันนี้เราขอจากหน่วยงานก็คืออย.นะคะเป็นสิ่งจำเป็นเลยถ้าเกิดจะทำธุรกิจนะคะเพิ่มขนาดขึ้นมาในการขนาดของกำลังผลิตขึ้นมานะคะอาจจะทำเป็นระดับเล็กระดับโอท็อปก่อนถ้าเราจะต้องเพิ่มล่ะเราจะต้องไปทำอย่างไรบ้างนะคะต้องมาขออนุญาตในเรื่องของการผลิตสถานที่ต้องชัดเจนนะคะแล้วก็ระบบการผลิตต้องสะอาดปลอดภัยนะคะไม่มีสิ่งอื่นใดแอบแฝงในการผลิตนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องได้เลขสารระบบให้ได้นะคะเลขสารระบบ13หลักนะคะเพื่อที่จะเป็นการการันตีว่าผลิตภัณฑ์เราได้รับมาตรฐานอย.นะคะตัวสุดท้ายเลยค่ะทำทุกอย่างเสร็จแล้วถ้าขายไม่ได้อันนี้จะทำไปเพื่ออะไรนะคะนั้นการตลาดและการขายค่ะถึงจะเป็นแค่ธุรกิจเล็กๆนะคะทำอย่างไรก็ได้ให้เข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดอาจจะต้องลงโฆษณาในเรื่องของการขายการออนไลน์ให้ได้มากนะคะทุกช่องทางถ้าเป็นไปได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการนำเสนอพวกภาพลักษณ์สร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์นะคะว่าทำได้หรือเปล่ามีมาตรฐานหรือเปล่านะคะถูกสุขลักษณะอนามัยแล้วก็ที่สำคัญมีเลขอย.สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคยิ่งถ้าเราทำได้ถึงระดับ GMP นะคะมีเครื่องหมายการการันตีไว้เนี่ยก็จะยิ่งดีนะคะถ้าไปได้ถึงระดับที่สูงขึ้นนะคะเครื่องหมายการันตีมากขึ้นแล้วเราทำได้จริงนะคะก็จะทำให้สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้นนะคะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการผลิตลูกชิ้นระดับครัวเรือนที่ทานเองก็ต้องมีการควบคุมเบื้องต้นถูกไหมคะในเรื่องของมาตรฐานการผลิตลูกชิ้นที่เป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นไปยังไม่ถึงระดับโรงงานขนาดใหญ่นะคะก็จะต้องมีการนำมาตรฐานเข้ามาจับทุกขั้นตอนอยู่แล้วนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสำหรับผู้บริโภคนะคะอย่างน้อยถ้าเขาเกิดกินเข้าไปแล้วเขาไม่มีอาการข้างเคียงอย่างเช่นไม่เวียนหัวไม่คลื่นไส้ไม่อาเจียนไม่ท้องเสียหรือต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตเนี่ยก็จะทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยค่ะไม่มีปัญหาแล้วสามารถอยู่ได้ยาวไปจนถึงอนาคตนะคะในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะในการผลิตลูกชิ้นระดับครัวเรือนนะคะหวังว่าครั้งหน้านะคะจะมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับคงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นน่าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดเอ้ยน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: วงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่10นะคะก็เป็นเรื่องของการกำหนดราคาค่าขนส่งนะคะในครั้งที่แล้วนะคะต่อเนื่องกันนะตั้งแต่การวิเคราะห์อุปสงค์การวิเคราะห์อุปทานนะคะต้นทุนค่าขนส่งวันนี้เราก็จะได้มาพูดถึงเรื่องของการกำหนดราคาค่าขนส่งนะคะเพราะนั้นเราก็จะใช้ทางทฤษฎีในทางเศรษฐศาสตร์และการบริหารเข้าด้วยกันนะคะเพื่อที่จะสามารถนำไปกำหนดราคาที่เหมาะสมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการกำหนดราคาเพื่อให้ได้ให้บริการจริงๆเนี่ยนะก็ต้องขึ้นอยู่กับการยอมรับทั้งทางฝั่งของผู้ใช้บริการนะคะแล้วก็ฝั่งของผู้ให้บริการที่จะอาจจะมีการเจรจาตกลงหรือต่อรองราคาหรือทำการใช้บริการในอัตราที่กำหนดนะทั้งจากรัฐบาลหรือจากผู้ผลิตนะหรือให้บริการนะที่ทำการกำหนดอัตราการขนส่งไว้ตายตัวอยู่แล้วนะคะนะทีนี้ในเรื่องของการขนส่งทีละมากๆเนี่ยนะคะมีความจำเป็นอย่างมากในธุรกิจการขนส่งเพราะว่าจะทำให้มีการใช้พื้นที่ในยานพาหนะได้อย่างเต็มที่นะเพราะนั้นการขนส่งทีละมากๆก็จะสามารถประหยัดทั้งจำนวนยานพาหนะจำนวนเที่ยวแล้วก็ต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ต้นทุนค่าพนักงานแรงงานของพนักงานคนขับและพนักงานยกของด้วยนะคะเพราะนั้นในประเด็นที่สำคัญของเรื่องของต้นทุนเนี่ยหรือทำการกำหนดราคาเนี่ยนะจึงจำเป็นนะที่จะต้องมีการขนส่งที่เต็มจำนวนนะคะสำหรับในวันนี้นะคะในการกำหนดราคาค่าขนส่งเนี่ยก็จะพูดถึงทฤษฎีการกำหนดราคาค่าขนส่งแนวทางการกำหนดราคาค่าขนส่งนะแล้วก็กลยุทธ์และการกำหนดราคาค่าขนส่งทางบกและทางอากาศและน้ำนะคะในการวิเคราะห์ทฤษฎีนะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวมีการทบทวนนะเรื่องของเส้นต้นทุนนะหมายถึงระดับต้นทุนในแต่ละกำลังการผลิตหรือการให้บริการขนส่งนะคะซึ่งในแต่ละการให้บริการขนส่งเนี่ยจะมีต้นทุนที่แตกต่างกันนะดังนั้นการกำหนดราคาจึงอาจจะกำหนดตามต้นทุนเป็นหลักนะคะในการกำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนเฉลี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่สะท้อนความเป็นจริงเพราะว่าในแต่ละสถานการณ์นะต้นทุนมันมีความแตกต่างกันนะโดยเฉพาะต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะเพราะนั้นในการกำหนดราคาโดยอิงจากต้นทุนเฉลี่ยจึงมักไม่สะท้อนถึงรายได้ที่แท้จริงค่ะนะทฤษฎีการกำหนดราคาขนส่งนะคะค่าขนส่งเนี่ยเราก็จะใช้ทฤษฎีการกำหนดราคาค่าขนส่งในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นทฤษฎีการกำหนดราคาค่าขนส่งที่สามารถสร้างสวัสดิการทางสังคมสูงสุดหรือผลิตณปริมาณที่ราคาเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มนะหรือ P เท่ากับ MC หรือระดับราคายุติธรรมหรือ Fair Price นะคะซึ่งเป็นระดับราคาที่เท่ากับต้นทุนเฉลี่ยนะคะทีนี้ MC นะคะก็คือต้นทุนหน่วยสุดท้ายหมายความว่าณสถานการณ์ปัจจุบันนะคะต้นทุนที่เกิดขึ้นจะนำไปคิดเป็นต้นทุนในขณะนั้นจริงๆนะซึ่งจะทำให้การคิดราคาเนี่ยนะมันสะท้อนกับต้นทุนที่แท้จริงนะคะเพราะนั้นต้นทุนส่วนเพิ่มหรือที่ในที่นี้นะคะใช้ตัวย่อก็คือ MC มาจาก Marginal Cost นะเมื่อทำการผลิตเพิ่มขึ้นในล็อตปัจจุบันเนี่ยนะคะในล็อตปัจจุบันเนี่ย
หรือการให้บริการในครั้งนี้ในรอบสถานการณ์นี้นะคะสถานการณ์ที่น้ำมันเชื้อเพลิงทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ได้นะคะหรือสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงอย่างต่อเนื่องก็ได้ในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยจะทำให้ต้นทุนการให้บริการขนส่งเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของ marginal cost หรือต้นทุนส่วนเพิ่มค่ะทีนี้ในการกำหนดราคาที่เท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มก็จะสะท้อนถึงรายได้ที่แท้จริงนะหรือต้นทุนที่แท้จริงนั่นเองแต่ถ้าเกิดการกำหนดราคายุติธรรมที่คิดจากต้นทุนเฉลี่ยบางครั้งก็อาจจะไม่ครอบคลุมต้นทุนปัจจุบันก็ได้นะคะนี้ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะก็จะกำหนดให้ราคาขายเท่ากับราคาตลาดนะจะถูกกำหนดมาจากตลาดเพราะนั้นผู้ประกอบการจึงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงราคาได้นะการกำหนดราคาที่ให้ได้กำไรสูงสุดเนี่ยก็กำหนดราคาเท่ากับ MR เท่ากับ MC นะคะMR ก็คือรายได้ส่วนเพิ่มนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการที่ให้บริการเพิ่มขึ้นนะทำให้ได้รายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะซึ่งมันจะต้นทุนในส่วนเพิ่มนะซึ่งณระดับการกำหนดราคาณระดับ MR เท่ากับ MC เนี่ยนะคะก็จะถือว่าเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่มีผู้ประกอบการให้บริการรายย่อยจำนวนมากนะซึ่งราคาที่ต่ำที่สุดเนี่ยก็จะทำให้ผู้ใช้บริการประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการขนส่งนะกับให้เข้าถึงบริการขนส่งของผู้ประกอบการรายย่อยได้นะคะก็จะทำให้เกิดธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ถ้าในการแข่งขันของธุรกิจรายย่อยนะเกิดการแข่งขันมากขึ้นแล้วแต่ละรายเนี่ยมีจุดเด่นที่แตกต่างกันและจุดเด่นเนี่ยทำให้เกิดอำนาจในการกำหนดราคาของแต่ละรายขึ้นมานะยกตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าที่ใช้ฟลูเอนเซอร์มารีวิวธุรกิจของตนใช้พรีเซนเตอร์ที่เป็นดาราเนี่ยค่ะมาจูงใจให้ใช้บริการขนส่งของธุรกิจนี้เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งกีดกันนะสิ่งกีดกันไม่ให้คู่แข่งรายใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดนะจึงทำให้ตลาดนั้นมีความไม่สมบูรณ์นะผู้ผลิตแต่ละรายสามารถกำหนดราคาได้เองนะอาจจะแตกต่างจากกลุ่มผู้ผลิตรายอื่นๆนะคะอาจจะแพงกว่าหรืออาจจะถูกกว่าก็ได้นะขึ้นอยู่กับต้นทุนของเขาเพราะฉะนั้นเรื่องของต้นทุนจึงเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดราคานะเพราะฉะนั้นธุรกิจรายไหนที่มีต้นทุนถูกแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีมีคุณภาพในการให้บริการที่ดีนะก็สามารถแข่งขันในตลาดได้นะส่วนผู้ประกอบการที่ไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้นะแล้วก็การบริการก็ไม่ดีแล้วก็เทคโนโลยีล้าสมัยเนี่ยก็อาจจะถูกออกจากตลาดไปนะคะเพราะนั้นในการกำหนดราคาค่าขนส่งในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยนะก็จะให้ความสำคัญกับการแสวงหากำไรสูงสุดนะเรื่องของการสร้างสวัสดิการทางสังคมก็จะถูกลดน้อยลงไปนะคะเพราะสามารถจะกำหนดราคาที่แพงกว่าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นั่นเองนะหรือผลิตณปริมาณที่รายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มนะหรือ MR เท่ากับ MC นั่นเองนะก็เช่นเดียวกันในการพิจารณาการกำหนดกำไรก็จะดูว่าณปริมาณเที่ยวในการให้บริการณปริมาณระดับนั้นเนี่ยรายรับส่วนเพิ่มจะเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มพอดีแล้วก็จึงทำการกำหนดราคาซึ่งราคานี้
ในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ที่มีคู่แข่งจำนวนมากเนี่ยจะกำหนดราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนักหรือไม่ห่างไม่ทิ้งห่างคู่แข่งจนเกินไปนักแล้วก็เป็นระดับราคาที่ผู้ใช้บริการขนส่งยอมรับได้ด้วยยินดีจะจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำถ้าเกิดการให้บริการที่ดีกว่าคู่แข่งแล้วก็ตัวยานพาหนะมีความเหมาะสมที่จะขนส่งสินค้าให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างดีน่าประทับใจนะอันนี้ผู้ให้ผู้ใช้บริการนะหรือลูกค้าเนี่ยก็จะยินดีจ่ายเป็นค่าบริการที่สูงขึ้นได้นะคะเพราะนั้นในตลาดแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยก็มักจะกำหนดราคาในระดับราคาตลาดที่มีกำไรมากขึ้นนะราคาตลาดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น market price นะคะเพราะนั้นเรามีศัพท์สองคำแล้วนะคะก็คือ market price จะกำหนดในจะกำหนดราคาในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะส่วน fair price นะหรือระดับราคายุติธรรมก็เป็นการกำหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะที่มีราคาถูกและกำไรน้อยกว่าตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะหรืออาจจะเท่าทุนด้วยซ้ำนะคะนะทีนี้ในทฤษฎีข้อที่3นะคะเราก็จะใช้ทฤษฎีการกำหนดราคาในตลาดที่เกือบจะแข่งขันสมบูรณ์เชื่อว่าการแข่งขันจะส่งผลให้หน่วยธุรกิจรายเดิมต้องการแสวงหากำไรปกติหรือผลิตณปริมาณที่ราคาเท่ากับต้นทุนรวมเฉลี่ยนะอันนี้ก็คือ P นะก็คือการกำหนดราคาที่ระดับต้นทุนเฉลี่ย average cost ซึ่งเป็นระดับราคาคุ้มทุนนะซึ่งระดับราคาเนี่ยนะคะก็อาจจะถูกมีการแทรกแซงจากทางรัฐบาลนะให้กำหนดราคาที่ต่ำกว่า fair price อีกนะคะแต่ราคานี้ธุรกิจก็อยู่ได้จะต้องอยู่ได้ด้วยนะคะทีนี้นะคะก็ทำการวิเคราะห์การกำหนดราคาโดยทฤษฎีนะคะโดยวิเคราะห์กราฟก็จะต้องทบทวนนะในเรื่องของเส้นรายได้แล้วก็เส้นต้นทุนนะคะในเส้นรายได้เนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่าเส้น TR นะก็คือเส้น Total Revenue รายได้รวมนะจะเป็นเส้นที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงนะคะมีจุดโค้งอยู่ที่จุด A นะส่วน TC ก็คือต้นทุนรวมนะต้นทุนรวม total cost นะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ระดับสูงขึ้นไปแล้วก็ทะยานขึ้นโดยมีจุดโค้งขึ้นนะอยู่ที่จุด B นะทีนี้จุดโค้งขึ้นที่จุด B กับจุดโค้งลงนะที่จุด Aเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีค่าความชันเท่ากันนะมันก็จะทำให้เราทราบค่าของเส้น MR ก็คือรายรับส่วนเพิ่มแล้วก็เส้น MC ก็คือต้นทุนส่วนเพิ่มก็จะมีความชันเท่ากันพอดีอยู่ที่จุด E นะก็คือเป็นจุดตัดของทั้ง MR และ MCนะนักศึกษาจำได้ใช่ไหมคะว่าสไลด์ก่อนหน้าเราได้พูดว่าในการกำหนดราคาที่ได้รับกำไรสูงสุดนั้นน่ะจะพิจารณาที่ปริมาณการให้บริการหรือปริมาณสินค้าที่ทำให้ค่าของ MR เท่ากับ MC พอดีก็คือที่จุด E ณระดับปริมาณสินค้าหรือการให้บริการขนส่งที่1ที่10เที่ยวค่ะโดยแกนตั้งก็สะท้อนถึงต้นทุนเฉลี่ยแล้วก็รายรับเฉลี่ยบาทต่อหน่วยนะ C ก็คือต้นทุนเฉลี่ย R ก็คือรายรับเฉลี่ยนะคะในที่นี้เนี่ยเราก็จะนำเอาจุด E นะคะมาวิเคราะห์ทางกราฟขวามือนะซึ่งจุด E ก็เกิดเส้น MR นะตัดกับเส้น MC นะแสดงถึงเงื่อนไขดุลยภาพที่ได้กำไรสูงสุดนั่นเองค่ะแต่คำว่ากำไรในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็อ
อาจจะเป็นได้ทั้งกำไรส่วนเกินก็ได้นะกำไรปกติหรือเท่าทุนก็ได้นะแล้วก็ขาดทุนแต่ยังประกอบธุรกิจต่อได้ก็ได้ค่ะเพราะว่าในการคิดกำไรทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะรวมถึงรายได้ที่มันคุ้มค่ากับต้นทุนทางธุรกิจแล้วก็ต้นทุนทางสังคมด้วยนะคะอย่าลืมว่าในทางเศรษฐศาสตร์จะคำนึงถึงสวัสดิการทางสังคมนะเพื่อที่จะให้สังคมนะหรือประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงทรัพยากรแล้วก็สินค้าและบริการได้นะทีนี้เราก็จะนำเอาตัวจุด E นี่นะคะกราฟทางขวามือนะซึ่งมี MR ตัดกับ MC เนี่ยไปวิเคราะห์ในการกำหนดราคาในสไลด์ถัดไปได้นะคะนะอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะว่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะมักจะเป็นระดับกำไรที่เกินปกตินะคะซึ่งการตั้งราคาที่ทำให้ได้กำไรเกินปกติเนี่ยนะหรือกำไรทางเศรษฐศาสตร์หรือกำไรส่วนเกินเนี่ยนะคะการตั้งราคาอยู่ที่ระดับ AR ก็คือระดับเฉลี่ยซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่า SAC ก็คือต้นทุนเฉลี่ยในระยะสั้นนะถัดมานะคะระดับราคามาลดลงไปจนกระทั่งได้กำไรแบบปกตินะก็คือมันคุ้มกับต้นทุนทางธุรกิจต้นทุนทางบัญชีแล้วก็คุ้มกับค่าเสียโอกาสนะคุ้มกับต้นทุนแฝงนะคะเพราะนั้นผลการประกอบการจึงเรียกว่ากำไรแบบปกติเพราะว่าเราตั้งราคาให้มันเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยในระยะสั้นนะถ้าเราไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนแฝงเนี่ยนะคำนึงถึงแค่ต้นทุนทางบัญชีอย่างเดียวเนี่ยกำไรทางบัญชีจะสูงกว่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์นะคะทีนี้พอเราคำนึงเอาค่าเสียโอกาสที่ประเมินแล้วนะคะกับต้นทุนแฝงเนี่ยเข้าไปรวมกับต้นทุนทางบัญชีปุ๊บเนี่ยผลส่วนต่างทางกำไรจะลดลงหรืออาจจะขาดทุนได้นะคะเพราะนั้นกำไรทางเศรษฐศาสตร์ก็จะหมายรวมถึงการขาดทุนด้วยนะเพราะฉะนั้นการขาดทุนเนี่ยจึงเป็นไปได้2กรณีกรณีแรกนะคะก็คือขาดทุนแต่ยังทำการผลิตต่อไปได้ยังให้บริการขนส่งได้นะเราจะทำการกำหนดราคาที่สูงกว่านะสูงมากกว่าหรือเท่ากับต้นทุนผันแปรเฉลี่ยหรือ LVC แต่นะระดับ LVC เนี่ยต้องน้อยกว่าต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นหรือ SAC นั่นเองนะคะนะดังนั้นถึงแม้ว่าจะขาดทุนเพราะว่าการตั้งราคามันอยู่ต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ย SAC แต่มันยังสูงกว่า AVC นะก็คือพวกต้นทุนผันแปรเช่นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะค่าพนักงานรายวันวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้รายวันนะรายได้หรือราคาที่ได้รับมาเนี่ยมันพอที่จะจ่าย AVC เหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยยังขาดทุน AFC AFC ก็คือต้นทุนคงที่เฉลี่ยนะที่เราคิดจากสินทรัพย์ถาวรนะหรือรายจ่ายที่จ่ายเป็นงวดๆรายเดือนหรือรายปีเป็นต้นเช่นอะไรเช่นค่าเบี้ยประกันภัยเราสามารถค้างจ่ายเพื่อที่จะจ่ายตอนสิ้นงวดได้ค่าเช่ารถยนต์ค่าเช่ายานพาหนะนะส่วนใหญ่จะเป็นการเช่านะจากเอาซอร์ที่เขาให้บริการเช่ายานพาหนะชนิดต่างๆได้นะโดยที่ผู้ประกอบการอาจจะไม่ต้องซื้อเลยนะอาจจะไม่ต้องซื้อยานพาหนะเองนะอาศัยการเช่านะจะทำให้ต้นทุนถูกลงนะค่าเช่า
พนักงานรายเดือนอย่างนี้ค่าจ้างแรงงานพนักงานรายเดือนนะพวกนี้สามารถจ่ายตอนสิ้นเดือนได้นะคะค่าน้ำค่าไฟที่คิดเป็นรายเดือนนะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันแม้ว่าเราจะขาดทุนแต่ก็ยังทำการให้บริการขนส่งเพราะว่าณวันนี้เราสามารถจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้จ่ายค่าพนักงานรายวันนะคะหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในปัจจุบันในแต่ละวันนะคะทีนี้ถ้าการตั้งราคาของเราเนี่ยมันไม่พอที่จะจ่าย AVC ก็คือการตั้งราคา P น้อยกว่า AVC นะเราก็ขาดทุนทั้ง AVC ด้วยแล้วก็ขาดทุนทั้ง AFC ซึ่งเป็นค่าเช่าต่างๆด้วยนะณจุดนี้นะคะการตั้งระดับที่น้อยกว่า AVC เนี่ยจะไม่มีผู้ประกอบการมาทำการประกอบการให้บริการขนส่งเลยนะเพราะว่าไม่คุ้มทั้งต้นทุนณปัจจุบันแล้วก็ต้นทุนรายงวดนะเพราะนั้นจุดชัตดาวน์นะคะหรือจุดปิดกิจการก็คือณระดับที่ P เท่ากับ AVC นะเป็นระดับการตัดสินใจว่าธุรกิจจะสู้ต่อหรือจะออกจากการแข่งขันในตลาดการให้บริการขนส่งนะเพราะนั้นในการตั้งราคาจึงมักจะตั้งใน3ระดับก็คือระดับกำไรเกินปกตินะกำไรปกติแล้วก็ขาดทุนแต่ยังทำการผลิตต่อไปได้นะคะทีนี้มาดูเรื่องของการตั้งราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะซึ่งในทฤษฎีของการกำหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างเป็นการตั้งราคาที่ถูกที่ต่ำนะเพื่อที่จะให้สามารถสร้างสวัสดิการทางสังคมสูงสุดนะก็คือให้ประชาชนทุกระดับทุกถึงแม้ว่าเขาจะยากจนมีฐานะยากจนปานกลางหรือฐานะร่ำรวยก็สามารถเข้าถึงการให้บริการการขนส่งนะตัวนี้เราจะเห็นได้จากการขนส่งของผู้ให้บริการรายย่อยนะคะหรือการให้บริการสาธารณะที่มีการกำหนดราคาไว้คงที่นะคะนะเพราะการจัดสรรทรัพยากรในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยจะจัดเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพนะทั้งนี้กลไกของการแข่งขันในตลาดจะเป็นตัวกำหนดราคานะค่าขนส่งในตลาดและเป็นราคาที่เท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มนะซึ่งเป็นแฟร์ไพรซ์นะตามที่เราได้ศึกษามาสไลด์ก่อนหน้าโดย

การตั้งราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยก็จะมีข้อกำหนดนะหรือข้อสมมุตินะที่เป็นเอกลักษณ์ของตลาดนี้นะคะโดยข้อสมมุติข้อแรกนะมีหน่วยธุรกิจและผู้บริโภคจำนวนมากใช่ไหมหน่วยธุรกิจก็คือผู้ให้การบริการขนส่งรายย่อยนั่นเองนะมีอยู่จำนวนมากอย่างเช่นผู้ให้บริการในท้องถิ่น

การขนส่งในท้องถิ่นได้ 2. ก็คือไม่มีอุปสรรคในการเข้าหรือออกจากตลาด 3. สินค้าในตลาดมีลักษณะเหมือนกันทุกประการนะก็คือให้บริการในระดับคุณภาพที่เหมือนกันนะคะทุกคนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของตลาดเหมือนกันอย่างสมบูรณ์นะข้อ5ก็คือทุกหน่วยธุรกิจแสวงหากำไรสูงสุด6ก็คือผู้บริโภคแสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุดนะก็คือผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดนะจากการที่ใช้บริการในราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพนะคะในเรื่องของการให้บริการที่มีลักษณะเหมือนกันในทุกพื้นที่นะตัวนี้เองนะก็ทำให้การกำหนดราคาคงที่ได้นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สินค้าหรือการให้บริการมันแตกต่างกันแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงราคาได้มันก็ไม่ใช่เอกลักษณ์ของตลาดแข่งขันสมบูรณ์แล้วนะก็การกำหนดราคาของหน่วยธุรกิจที่กำหนดได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันก็จะทำให้ตลาดเป็นตลาดที่แข่งขันไม่สมบูรณ์ขึ้นนะคะ อันนี้มาดูเอกลักษณ์ของการกำหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะ อันนี้เราก็จะมีการวิเคราะห์โดยเส้นกราฟนะสองมิติก็คือแกนตั้งแสดงถึง P ก็คือราคาสินราคาค่าขนส่งต่อเที่ยวนะคะแล้วก็ AR รายรับเฉลี่ยต่อเที่ยวบาทต่อเที่ยวก็คือตัวราคาสินค้านั่นเองนะคะเพราะนั้นในการวิเคราะห์นะราคานะราคา price จึงเท่ากับรายรับเฉลี่ย AR นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือ AC นะก็คือต้นทุนเฉลี่ยบาทต่อเที่ยวนะคะส่วนแกนนอนแกนนอนในที่นี้นะคะก็เป็นปริมาณการขนส่งนะนะเป็นจำนวนเที่ยวก็ได้นะคะทีนี้ในการพิจารณาการกำหนดราคานะคะก็อาจจะกำหนดราคาที่ระดับต่ำสุดเช่นไหนที่นี้ก็คือ10บาทนะที่จุด E0 นะจุดเรือภาพที่ต่ำที่สุด E0 นะคะที่ระดับราคา10บาทต่อเที่ยวเนี่ยก็จะทำให้ไม่มีผู้ประกอบการมาทำการประกอบการให้บริการขนส่งเลยราคา เป็นระดับราคาที่ต่ำจนเกินไปไม่คุ้มกับต้นทุนที่เขาทำการประกอบการนะคะไม่คุ้มทั้ง AVC แล้วก็ไม่คุ้มทั้ง SAC ในระยะสั้นนะคะทีนี้เส้นที่อยู่ล่างที่อยู่ที่ระดับ E0 10บาทเนี่ยนะคะมันก็คือเส้นรายรับเฉลี่ย AR0 นะมีค่าเท่ากับ MR0 รายรับหน่วยสุดท้ายนะซึ่งเป็นระดับราคา10บาทนะถ้าเมื่อเทียบกับต้นทุน25บาทแล้วนะจะขาดทุนอยู่เที่ยวละ15บาทนะคะทีนี้ก็เติบขึ้นไปค่ะผู้ประกอบการก็มีการพัฒนาการให้บริการและพัฒนาเทคโนโลยีของตัวยานพาหนะนะคะก็สามารถที่จะขึ้นราคาเป็น15บาททั้งนี้ราคาที่กำหนดจะถูกกำหนดโดยตลาดนะเป็นราคาที่ถูกกำหนดในตลาดนะเพราะนั้นผู้ให้บริการรายย่อยก็จะกำหนดราคาเท่ากันทุกรายนะคะทีนี้ราคา15บาทเนี่ยนะอยู่ที่เส้น AR1 นะก็คืออยู่ที่ระดับราคา15บาทเช่นกันนะแล้วก็มีค่าเท่ากับ MR1 นะเพราะนั้นในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะค่าของ AR จะเท่ากับค่าของ MR แล้วก็คือราคาสินค้าด้วยนะคะซึ่งในระดับราคา15บาทเมื่อเทียบกับต้นทุนเฉลี่ย25บาทนะที่จุด E2 เนี่ยนะคะปรากฏว่าก็ยังขาดทุน10บาทแต่อย่างไรก็ตามนะที่ราคา15บาทเนี่ยมันอยู่ที่ระดับต่ำสุดของ AVC ก็คือมีค่าเท่ากับ AVC แสดงว่า
ที่ราคา15

บาทจึงเป็นราคาที่เป็นจุดจัดดาวพอยต์นะคะเป็นจุดปิดกิจการเพื่อให้ผู้ประกอบการตัดสินใจว่าจะพัฒนาเพื่อการแข่งขันในตลาดต่อหรือจะออกจากตลาดไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ผลิตนะผู้ให้บริการนะทำการสู้ต่อแข่งขันต่อนะเขาก็จะต้องพัฒนาการให้บริการและเทคโนโลยีกับยานพาหนะเนี่ยให้เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะขึ้นราคานะอย่างอันนี้เนี่ยอาจจะทำการขึ้นราคาไปถึงจุด E2 นะคะก็คือที่ระดับราคา25 บาทนะซึ่งเป็นราคาเป็นต้นทุนเฉลี่ยนะคะที่ระดับราคา25 บาทเนี่ยนะปรากฏว่าคุ้มทุนนะเป็นกำไรปกตินะซึ่งคุ้มค่ากับต้นทุนทำบัญชีแล้วก็ต้นทุนค่าเสียโอกาสและต้นทุนแฝงนะคะเพราะนั้นกำไรทางเศรษฐศาสตร์ในที่นี้เท่ากับศูนย์นะเราเรียกว่าเป็นกำไรปกติต่อมานะคะถ้ามีการขึ้นระดับราคาเป็น26 บาทหรือ30 บาทก็ตามเนี่ยนะคะดุลยภาพก็จะเป็น E3 ที่จุด E3 เนี่ยนะราคาขายอยู่ที่30 บาทนะแล้วก็เทียบกับต้นทุนเฉลี่ย25 บาทแล้วนะจะได้กำไรเกินปกตินะหรือกำไรส่วนเกินอยู่ที่5 บาทต่อเที่ยวนะทีนี้เห็นว่าวิวัฒนาการของผู้ประกอบการนะเริ่มจากราคาเท่ากับ15 บาทแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นเป็น25 26แล้วก็30บาทนะคะเราก็ทำการลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด E0 E1 E2 E3 ขึ้นไปเราก็จะได้เส้น SMC ก็คือต้นทุนส่วนเพิ่มในระยะสั้นนะก็แสดงให้เห็นถึงการกำหนดราคาที่ได้กำไรสูงสุดในแต่ละระดับราคานะคะเมื่อภายใต้เงื่อนไข SMC เท่ากับ MR นะก็คือที่จุด E นั่นเองนะสรุปอีกครั้งนะคะนะก็คือณปริมาณการให้บริการขนส่ง100 เที่ยวนะคะ100 เที่ยวตรงนี้จะทำการวิเคราะห์ระดับราคาแต่ละระดับนะที่ราคา10 บาทจะไม่มีผู้ขายเลยเพราะว่าขาดทุนทั้ง AVC และ AFC นะคะที่ราคา15 บาทเป็นจุดปิดกิจการเริ่มมีผู้ขายมากขึ้นแต่ยังขาดทุน AFC ทั้งหมดนะ AFC ก็คือส่วนต่างของ25บาทและ10บาท25และ15บาทนะคะอันนั้นก็คืออาจจะเป็นค่าเช่าที่ค่าประกันภัยค่าเช่ายานพาหนะเป็นต้นนะคะตอนที่เราให้บริการ100เที่ยวตรงนี้นะคะเรายังไม่สามารถจ่ายค่าเช่าทั้งหมดนะหรือขาดทุน AFC ทั้งหมดนั่นเองทีนี้ถ้าราคาสูงขึ้นมานะคะการที่ราคาสูงขึ้นมาได้ก็อาจจะเกิดจากภาวะเงินเฟ้อนะคะก็คือต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นก็จะทำให้ผู้ประกอบการทุกรายประสบปัญหากับภาวะเงินเฟ้อเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดราคาที่ระดับเดียวกันทั้งหมดนะคะในระดับราคา25บาทเนี่ยถือว่าเท่าทุนหรือว่าได้รับกำไรปกติเพราะว่ามีค่าเท่ากับ SAC บาทนะคะหรือมีค่าเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยในระยะสั้นนั่นเองต่อมาที่ราคา26หรือราคา30บาทขึ้นไป26บาทขึ้นไปหรือราคา30เนี่ยผู้ประกอบการรายย่อยแต่ละรายก็จะได้รับกำไรเกินปกตินะหรือกำไรส่วนเกินนะก็คือถ้าตั้งราคาอยู่ที่30บาทต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่25บาทก็จะได้รับกำไรส่วนเกิน5บาทต่อเที่ยวนะซึ่งกำไรส่วนเกินเนี่ยถือว่าเป็นกำไรที่น้อยมากเลยนะคะแต่มันก็ยังสามารถจูงใจให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันเพื่อที่จะมาแชร์กำไรเที่ยวละ5บาทนี้นะจนในที่สุดแล้วเนี่ยผู้ประกอบการทุกรายจะไม่มีส่วนเกินของกำไรเลยนะเพราะว่า
อาจจะดำเนินธุรกิจโดยต้นทุนที่สูงขึ้นเนื่องมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้นนะเพราะนั้นทุกรายก็จะได้รับกำไรแบบปกติในระยะยาวนะคะนะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะได้ทราบว่าในการแข่งขันในระยะสั้นเนี่ยผู้ประกอบการรายย่อยแต่ละรายจะได้รับกำไรเกินปกตินะทีนี้ในรูปกราฟนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าอ๋อมันเป็นการกำหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะรู้ได้อย่างไรนะรู้ได้จากรายรับเฉลี่ยเท่ากับราคานะแล้วเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มพอดีหรือถ้าดูลักษณะของเส้นกราฟก็คือเป็นเส้นที่หารกับแกนนอนนะในที่นี้ในระยะสั้นเนี่ยนะผู้ประกอบการจะยอมรับระดับราคาที่80บาทต่อเที่ยวนะแล้วก็เป็นรายรับเฉลี่ยนะซึ่งมันก็คือต้นทุนส่วนเพิ่มด้วยนะคะนะอันนี้ก็เป็นลักษณะสำคัญในการวิเคราะห์กราฟของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะก็คือเส้น AR นะจะขนานกับแกนนอนแล้วก็มีค่าเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่ม MC ทีนี้ธุรกิจนะผู้ประกอบการแต่ละรายเนี่ยสามารถได้รับกำไรเกินปกติเนื่องจากว่าต้นทุนในขณะนั้นนะอยู่ในระดับต่ำกว่าอยู่ในระดับต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยหรือ AR นั่นเองนะก็คือเส้นต้นทุนน่ะจะอยู่ข้างใต้นะเส้นต้นทุนจะอยู่ข้างใต้ AR นะทีนี้เส้นที่3นะเส้นที่3ก็คือเส้น SMC นะก็นำเอาลักษณะของเส้นที่วิเคราะห์ในสไลด์ที่แล้วนะเข้ามาเป็นแพทเทิร์นได้เลยนะคะเพราะนั้นลักษณะของ SMC จะเป็นเส้นที่ลดลงเล็กน้อยแล้วก็ทยานขึ้นสูงทยานขึ้นสูงมากชันมากนะคะเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนเฉลี่ยอันเกิดจากค่าของชีพที่สูงขึ้นนะคะหรือต้นทุนในการดำเนินงานที่สูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อนะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เส้น SMC มันไปตัดกับAR นะเส้น SMC มันไปตัดกับ AR ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้จุดดุลยภาพก็คือ E1 นะจุด E1 จะสะท้อนให้เห็นว่าณขณะนั้นผู้ประกอบการจะกำหนดราคาที่80บาทนะคะไปดูที่แกนตั้งจากนั้นนะเราก็ดูที่จุด E1 แล้วก็เชื่อมโยงลงไปที่แกนนอนนะเราก็จะได้รู้ถึงระดับปริมาณการให้บริการขนส่งที่เหมาะสมที่ทำให้ได้กำไรสูงสุดนะเพราะนั้นจุดตัดแกนนอนก็จะระบุถึงปริมาณการให้บริการที่ได้กำไรสูงสุดนั่นเองจากนั้นนะเราก็เชื่อมโยงจากจุด E1 นะไปที่เส้นต้นทุนเฉลี่ย SAC นะซึ่งอยู่ด้านล่างนะปรากฏว่าเราก็สามารถทราบได้ว่าผู้ประกอบการมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่50บาทต่อเที่ยวเห็นไหมคะนะจึงทำให้ได้กำไรส่วนเกินก็คือกำไรต่อหน่วยอยู่ที่80ลบ50ก็คือ30บาทต่อเที่ยวนะแล้วก็คูณด้วยปริมาณการให้บริการที่ระดับคิวนะจึงทำให้เกิดพื้นที่ที่เป็นกำไรส่วนเกินนะคะเพราะนั้นกำไรส่วนเกินตรงนี้ก็จะจูงใจให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันนะเพื่อที่จะมาแชร์กำไรส่วนเกิน30บาทต่อเที่ยวนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นระยะยาวเนี่ยผู้ประกอบการทุกๆรายนะก็จะยอมรับราคาอยู่ที่60บาทนะซึ่งราคาเนี้ยมันพอดีกับต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวหรือว่า LAC ด้วยเลยนะคะที่2
จึงทำให้ระดับราคา60เป็นระดับราคาที่คุ้มทุนนะคะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายย่อยที่มีจำนวนผู้ให้บริการจำนวนมากเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงมากนะถ้าผู้ประกอบการแต่ละรายยอมรับราคาที่คงที่นะเขาก็จะเผชิญกับกำไรเป็นศูนย์ก็คือเท่าทุนซึ่งมันเป็นข้อจำกัดที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตนะเพราะการพัฒนาธุรกิจที่เติบโตได้ก็จะต้องอาศัยกำไรใช่ไหมคะดังนั้นจึงจะต้องมีการสร้างอำนาจในการกำหนดราคาขึ้นมาเพื่อจะกีดกันคู่แข่งรายใหม่นะในกฎเกณฑ์ของตลาดแข่งขันสมบูรณ์จึงจบสิ้นนะที่การได้รับผลประกอบการแบบกำไรปกติแล้วก็เปลี่ยนสถานภาพของผู้ประกอบการรายหนึ่งที่เขาคิดอยากจะกำหนดราคาของเขาเองเนี่ยไปสู่ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของผู้ประกอบการจากตลาดแข่งขันสมบูรณ์ไปยังตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์อันเนื่องมาจากอำนาจในการกำหนดราคาที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะเพราะนั้นทฤษฎีในการกำหนดราคาค่าขนส่งในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เห็นไหมคะก็จะมีแบ่งย่อยออกเป็น3ตลาดนะคะเช่นตลาดผูกขาดนะที่มีผู้ประกอบการรายเดียวซึ่งในการประกอบการให้บริการแบบมหาชนนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของภาครัฐบาลแต่ถ้าหากรัฐบาลทำการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพนะหรือต้นทุนที่สูงอาจจะให้สัมปทานกับเอกชนที่มีเทคโนโลยีมากกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่านะทำการผลิตให้บริการแทนรัฐบาลแต่รัฐบาลก็ยังคงควบคุมราคานะไม่ให้เอกชนนั้นที่ได้รับสัมปทานนั้นกำหนดราคาที่แพงเกินไปจนทำให้สวัสดิการทางสังคมหายไปนะคะเพราะนั้นในเรื่องของการกำหนดราคาโดยภาครัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณชนเนี่ยนะก็มักจะกำหนดราคาที่ถูกที่สุดนะเพื่อมุ่งหวังสร้างสวัสดิการทางสังคมสูงสุดนั่นเองนะคะทีนี้นอกจากตลาดผูกขาดแล้วก็ยังมีตลาดผู้ขายน้อยรายนะซึ่งจะมีผู้ให้บริการขนส่งเพียง 2-3 รายเท่านั้นถ้ามากกว่า3รายนะคือ4รายขึ้นไปนะก็จะเป็นการแข่งขันในตลาดผู้ขายมากรายนะนะเพราะนั้นในลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ทั้ง3แบบนะทั้งผูกขาดเราก็จะรู้ได้ว่ามีผู้ขายผู้ให้บริการรายเดียวผู้ขายในตลาดผู้ขายน้อยรายมีผู้ให้บริการ 2-3 รายแล้วก็ในตลาดผู้ขายมากรายหรือกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยก็จะมีจำนวนผู้ให้บริการขนส่ง4รายขึ้นไปนะทำการแข่งขันกันโดยมีอำนาจในการกำหนดราคาที่แตกต่างกันนะคะในการประกอบการธุรกิจขนส่งในตลาดผูกขาดเนี่ยเช่นรถไฟรถไฟฟ้าขนส่งทางอากาศเรือขนส่งสินค้ามีผู้ประกอบการรายเดียวจะเป็นรัฐบาลที่มุ่งสวัสดิการทางสังคมสูงสุดหรือเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากภาครัฐนะที่เอกชนนั้นก็หวังจะมุ่งกำไรสูงสุดแต่ต้องถูกควบคุมโดยภาครัฐนั่นเองนะทีนี้ในการวิเคราะห์โดยเส้นกราฟนะคะเราก็จะใช้เส้น AR นะคะดูลักษณะของเส้นกราฟของตลาดผูกขาดนะคะจะเป็นเส้นดีมานด์นะหรือเส้น AR ที่มีความชันมากนะความชันมากเส้นต่อไปนะคะก็คือ MR นะคะในเมื่อเส้นรายรับเฉลี่ยหรือเส้น AR เนี่ยมันมีความชันมันไม่ได้คงที่เหมือนกับในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะการมีความชันนะแสดงถึงการกำหนดราคาที่มีความหลากหลายนะจ
จะทำให้การคำนวณค่า MR Marginal Revenue เปลี่ยนไปนะจะมีสูตรของการคำนวณค่า MR Marginal Revenue หรือว่ารายรับส่วนเพิ่มนะโดยที่เมื่อคำนวณค่าของ MR แล้วทำการพล็อตโดยกราฟลักษณะของกราฟของเส้น MR จะอยู่ข้างใต้เส้น AR เสมอนะโดยจากการคำนวณสูตรนะหรือถ้าเราดูโดยใช้เทคนิคของมุมนะโดยใช้เทคนิคมุมจะสังเกตได้ว่า MR เนี่ยจะเป็นเส้นที่ผ่าครึ่งมุมของ MR มุมของ AR นั่นเองนะนี่ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะสรุปเรารู้ได้ยังไงนะโดยเส้นกราฟเรารู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ในตลาดผูกขาดนะก็คือเส้น AR เป็นเส้นที่ชี้ลงและมีความชันมากส่วนเส้น MR จะเป็นเส้นที่ชี้ลงอยู่ใต้ AR และแบ่งครึ่งมุมของ AR นะคะจากนั้นหลังจากที่เราวิเคราะห์เส้นรายรับที่มี2เส้นคือ AR กับ MR แล้วนะคะเราก็มาวิเคราะห์เส้นต้นทุนต่อทีนี้เส้นต้นทุนก็จะมี2เส้นนะก็คือเส้น SAC นะก็คือ Short Run Average Cost ต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นนะก็เป็นลักษณะ U shape นะมีจุดต่ำสุดนะเนื่องมาจากว่าในการให้บริการต้นทุนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะถือว่าเป็นต้นทุนที่ก่อให้เกิดEconomic of Scale นะเกิดการประหยัดต่อขนาดแต่ถ้าเป็นเส้นที่เป็นเส้น SAC ในส่วนขวามือที่เป็นเส้นที่ชันขึ้นนะเป็นช่วงของเส้นที่ชันขึ้นแสดงว่าไม่เกิดการประหยัดต่อขนาดเนื่องมาจากภาวะเงินเฟ้อนะคะเพราะนั้นลักษณะแพทเทิร์นของเส้นต้นทุนเฉลี่ยจึงมักจะเป็นเส้นตัวยูนะเส้นยูเชฟยูเชฟนั่นเองนะเส้นที่2ก็คือ MC นะmarginal cost นะก็เช่นเดียวกันเป็นเส้นที่ลดลงเพียงเล็กน้อยแล้วก็ทะยานขึ้นนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ MR เท่ากับ MC นะจะเกิดดุลยภาพที่จุด E จุด E นี้สะท้อนถึงปริมาณการให้บริการที่เหมาะสมคือ10เที่ยวแล้วก็ราคาต่อเที่ยวอยู่ที่100บาทซึ่งเป็นราคาตลาดนะที่ทำให้เกิดกำไรอย่างมากให้กับธุรกิจแต่ด้วยถูกควบคุมจากรัฐบาลนะจึงไม่สามารถกำหนดราคาที่100บาทได้จึงกำหนดราคาอยู่ที่จุด B นะซึ่งเป็นราคาที่ถูกลงนะที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลนะเพราะนั้นการกำหนดราคาก็อาจจะกำหนดราคาอยู่ที่80บาทนะซึ่งเป็นราคาที่ได้กำไรน้อยลงไปอีกหรืออาจจะเท่าทุนนะคะนะเพราะนั้นจุด B นะก็ได้รายได้คุ้มกับต้นทุนส่วนเพิ่มก็คือมีระดับราคาที่เท่ากับ MCนะที่ยอมที่ธุรกิจนะที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลนั้นยอมรับได้นะหรือถ้าลดลงมาอยู่ที่จุด C เลยเนี่ยนะก็คือเท่าทุนนะได้รับกำไรแบบปกตินะหรือกำไรเป็นศูนย์นะที่ระดับราคาถูกกว่า80บาทเพราะนั้นที่จุด C เนี่ยจะเห็นว่าปริมาณการให้บริการหรือแกนนอนเนี่ยมันจะขยายไปทางขวามากขึ้นแสดงว่าเกิดสวัสดิการทางสังคมสูงขึ้นเพราะว่าประชาชนเข้าถึงการให้บริการขนส่งนะโดยที่ภาครัฐบาลควบคุมนั่นเองทีนี้ในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ประเภทที่2ก็คือตลาดแข่งผู้ขายน้อยรายก็คือมีผู้ให้บริการเพียง 2-3 รายแค่นั้นแข่งขันกันลักษณะอาจจะแข่งขันด้วยการทำสงครามราคาคือตัดราคาค่าขนส่งลงจากเดิมตั้งราคาอยู่ที่100รายหนึ่งที่เป็นคู่แข่งอาจจะตัดราคาเหลือ80บาทเพื่อที่จะแย่งลูกค้าแต่ก็ทำได้ไม่นานนักนะคะก็จะถูกตัดราคาจากคู่แข่งอีกรายเพื่อแย่งลูกค้ากลับไป
เพราะนั้นเพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน

แข่งขันในตลาดด้วยกันนะจึงต้องกลับไปตั้งราคาที่ราคา100บาทซึ่งเรียกว่าเป็นการรวมหัวกันตั้งราคาร่วมกันนั่นเองเพื่อให้ได้ประโยชน์กันทั้ง 2-3 ฝ่ายนะคะลักษณะเด่นของเส้น AR ของตลาดแข่งขันน้อยรายเนี่ยผู้ขายน้อยรายเนี่ยจะสังเกตได้จากเส้นรายรับเฉลี่ย AR จะเป็นเส้นที่หักมุมซึ่งอยู่ที่ระดับราคารวมหัวนั่นเองก็จะได้กำไรกันทุกฝ่ายนะก็คือส่วนต่างอยู่ที่100ลบ80กำไรส่วนเกินเท่ากับ20บาทต่อเที่ยวแนวการกำหนดราคาค่าขนส่งนะการกำหนดราคาที่กำหนดตามต้นทุนของการบริการขนส่งนะเป็นการกำหนดตามต้นทุนการขนส่งหรือ P เท่ากับ AC นะต้นทุนเฉลี่ยการกำหนดราคาค่าขนส่งตามคุณค่าของการบริการด้วยก็สามารถขึ้นราคาได้นะคะเป็นการกำหนดราคาค่าขนส่งตามคุณค่าของการบริการหรือมูลค่าของสินค้าที่ขนส่งเมื่อมีคุณค่าสูงเมื่อมีคุณค่าสูงขึ้นราคาแพงขึ้นการกำหนดราคาค่าขนส่งในกรณีทั่วไปนะเป็นอัตราค่าขนส่งที่หน่วยธุรกิจในภาคธุรกิจขนส่งนิยมใช้โดยทั่วไปจะประกอบด้วยอัตราค่าขนส่งแบบชั้นนะแบบตามลักษณะสินค้านะตามพื้นที่สถานที่และเส้นทางอัตราค่าขนส่งตามเวลาการบริการอัตราค่าขนส่งในลักษณะอื่นนะก็ขึ้นอยู่กับเรทที่ยอมรับกันในวงการอุตสาหกรรมให้บริการขนส่งนะกลยุทธ์และการกำหนดราคาค่าขนส่งทางบกอากาศและน้ำนะคะก็จะต้องพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการกำหนดราคานอกจากนั้นก็ยังมีการพิจารณาการตัดสินใจด้านราคาที่สำคัญการกำหนดวัตถุประสงค์การกำหนดราคาการประมาณการความต้องการใช้บริการขนส่งการประมาณการต้นทุนระดับราคาและการปรับปรุงราคาพิจารณาความผิดพลาดในการกำหนดราคาขนส่งการกำหนดราคาค่าขนส่งทางบกอาจจะอยู่ในรูปแบบของภาษีเช่นภาษีเชื้อเพลิงภาษีรถยนต์ค่าธรรมเนียมต่างๆรวมในราคานั้นก็จะกลายเป็นต้นทุนของการใช้ถนนในการจราจรการกำหนดราคาค่าโดยสารเครื่องบินการกำหนดราคาค่าโดยสารเครื่องบินแบบหลายระดับนะการขนส่งทางน้ำก็พิจารณาได้2ตลาดได้แก่ตลาดเรือจรตลาดสายเดินเรือประจำนะคะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ในการกำหนดราคาค่าขนส่งในเส้นทางแต่ละชนิดนะคะนี่ก็นักศึกษาก็สามารถหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมนะเรื่องของการกำหนดราคาในการขนส่งในแต่ละทางนะคะในคราวหน้าเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงธุรกิจโลจิสติกและโซ่อุปทานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันดร.สุภาพรบำรุงวงศ์เป็นอดีตอาจารย์คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลค่ะดิฉันเป็นผู้ดำเนินรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตซึ่งเป็นการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจะนำเสนอเป็นประจำในทุกสัปดาห์นะคะทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV 13ค่ะสำหรับรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่มุ่งหมายให้ท่านผู้ชมจะได้รับประโยชน์แล้วก็ทราบถึงคุณค่าของการเรียนธรรมศึกษาเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมศึกษาที่จะนำมาเป็นหลักในการส่งเสริมหรือสร้างทักษะชีวิตของคนเราทุกคนนะคะหลักสูตรนี้เนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่คณะสงฆ์ไทยค่ะได้รวบรวมหลักคำสอนของในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เราคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์นี้ได้เรียนรู้แล้วก็นำมาเป็นหลักปฏิบัติอันเป็นหนทางที่จะนำไปสู่จุดหมายก็คือการดับทุกข์นะคะหรือการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขค่ะรายการนี้นะคะได้รับความกรุณาจากสำนักเรียนธรรมศึกษาวัดสุขสำราญนะคะอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะแล้วก็ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำรายการในครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้รายการก็จะเป็นเนื้อหาที่ว่าด้วยธรรมศึกษาหลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนาของคนไทยค่ะค่ะในส่วนก่อนที่จะเริ่มเนื้อหารายละเอียดเลยนะคะดิฉันอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพค่ะจะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องหรือทำให้ธรรมศึกษาในประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการถือกำเนิดขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นนะคะค่ะในภาพพระองค์แรกที่ดิฉันอยากจะขอกราบบูชาเลยนะคะนั่นก็คือสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่10ค่ะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสนะคะซึ่งพระองค์นั้นองค์การสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโกค่ะก็ได้ประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะในปีพุทธศักราช2564ในวาระครบรอบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ค่ะทรงเป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดบวรนิเวศวิหารนะคะแล้วก็ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะในตำแหน่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้านะคะพระองค์ที่10ค่ะดำรงตำแหน่งอยู่ในช่วง2ปีพุทธศักราช2453ถึง2464ค่ะแล้วก็ทรงเป็นองค์ดำริให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรพระปริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรที่เรียกว่านักธรรมศึกษานักธรรมนะคะแล้วก็จากนักธรรมของพระภิกษุสามเณรเนี่ยในเวลาต่อมาก็ได้กลายมาเป็นมีสำหรับคฤหัสถ์ขึ้นจึงกลายเป็นหลักสูตรธรรมศึกษาในเวลาต่อมาค่ะส่วนในรูปที่2นะคะก็ขอดิฉันก็ขอกราบบูชาต่อพระองค์ท่านอีกเช่นกันนะคะก็คือสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่11ค่ะนะคะพระนามเดิมของพระองค์คือพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์นะคะสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์พระองค์ที่11ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารค่ะซึ่งพระองค์นั้นก็ทรงได้รับการโปรดสถาปนาพระอัฐินะคะจากสมเด็จพระปรเมนทระ รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือล้นเกล้ารัชกาลที่10ค่ะทรงโปรดเกล้าให้เป็นที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรสุทธิเทวารยะวงศ์ค่ะเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2568นะคะแล้วก็พระองค์นั้นทรงเป็นองค์ผู้ให้กำเนิดหลักสูตรธรรมศึกษาขึ้นนะคะค่ะและอีกรูปหนึ่งนะคะนั่นก็คือเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมนะคะหรือพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนะคะที่ลูกศิษย์ลูกหาของสถาบันพลังจิตตานุภาพจะเอ่ยนามของท่านว่าพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนะคะซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารนะคะซึ่งก็เป็นพระอารามหลวงในปัจจุบันนี้ค่ะท่านเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพและก็ยังมีหลักสูตรหนึ่งนะคะของหลักสูตรของสถาบันพลังจิตตานุภาพที่มีที่เป็นการเรียนธรรมศึกษาควบคู่กับการควบคู่กับสมาธิด้วยนะคะซึ่ง เป็นการพัฒนาพลังจิตควบคู่กับในเรื่องของปริยัติค่ะก็เป็นหลักสูตรที่ควบคู่กันทั้งปริยัติและปฏิบัตินะคะในหลักสูตรนี้เรียกว่าหลักสูตรอัฏฐสาสมาธินะคะซึ่งก็จะได้มีการกล่าวถึงเรื่องราวของอัฏฐสาสมาธินี้นะคะในสัปดาห์ต่อไปค่ะค่ะสำหรับในภาพที่2นะคะภาพต่อไปนะคะอันนี้ดิฉันอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นค่ะว่าในช่วงเวลา5ปีนะคะมีสถิติของผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาซึ่งเป็นคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์นะคะทั้งนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปค่ะก็ทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปเลยนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563นะคะปีพุทธศักราช2565ซึ่งในช่วงปี2564นั้นก็เว้นว่างไปนะคะเนื่องจากว่า เราเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็แล้วก็ในปี2566ปี2567และปี2568ค่ะท่านผู้ชมก็จะได้เห็นว่าสถิติผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาในฝ่ายของคฤหัสถ์ที่ไม่รวมหลักสูตรนักธรรมนะคะที่เป็นของพระภิกษุสามเณรเนี่ยมีจำนวนถึงเป็นจำนวนหลักล้านทีเดียวนะคะทั้งในปี2563ถึง 1,890,000 กว่ารายนะคะแล้วก็ในสถิติที่ใกล้เคียงกันนะคะ 1,620,000 กว่าในปี65นะคะแล้วก็หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันก็จะอยู่ในสถิติที่จำนวนผู้ขอเข้าสอบถึง 1,710,000 ถึง 1,730,000 ทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นสถิติที่ผู้ให้ความสนใจเรียนธรรมศึกษาเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะนี้การเรียนธรรมศึกษาเนี่ยแม้ว่าจะเรียนเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าแล้วก็สามารถนำไปเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติก็ถือว่าจะได้ประโยชน์สำหรับตนเองอย่างแท้จริงทีเดียวนะคะทีนี้อยากจะขอเสนอท่านผู้ชมค่ะว่ามาดูว่าเอ๊ะธรรมศึกษามีความสำคัญอย่างไรนะคะค่ะก็ในความสำคัญของธรรมศึกษาที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนแล้วก็ทุกท่านนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรที่นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้เนี่ยนะมาสอนนะคะให้เป็นรูปแบบถึงแบบเชิงทางการเชิงวิชาการเนี่ยนะคะพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุธีค่ะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารเป็นเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฝ่ายธรรมยุทธนะคะ ได้เมตตาแสดงสัมโมทนียกถาในเรื่องของธรรมศึกษามีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ธรรมศึกษานี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนให้เรียนรู้หลักพระพุทธศาสนานี้ได้อย่างไรค่ะขอเชิญท่านผู้ชมรับชมการแสดงสัมโมทนียกถาของพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุทีค่ะ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันตัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภารเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในที่นี้ทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จัดให้มีโครงการรายการสอนโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องรายการนี้เราเรียกว่ารายการธรรมศึกษากับการส่งเสริมทักษะชีวิตโดยผู้ดำเนินรายการก็คือคุณโยมดร.สุภาพรบำรุงวงอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นผู้ดำเนินรายการทั้ง9ตอนเพื่อให้เข้าใจรายละเอียดของหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไปเรื่องการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีคำถามว่าทำไมจึงต้องมีการศึกษาธรรมศึกษาในโรงเรียนก็มีคำตอบว่าคือท่านกล่าวไว้ว่าปัญญาต้องมาคู่กับศีลธรรมเพราะว่าคนเราถ้ามีปัญญาแล้วสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อยด้วยดีก็หมายความว่าทำความดีก็เรียบร้อยด้วยดีทำความชั่วก็ชั่วได้อย่างเรียบร้อยด้วยดีตรวจสอบยากอะไรทำนองนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมีปัญญาจึงต้องมีศีลธรรมเป็นเครื่องชี้นำวิถีชีวิตให้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามทำนองคองธรรมศีลธรรมกฎหมายระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศชาติบ้านเมืองประสบกับความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตอาชีพหน้าที่การงานและความเป็นอยู่ในครอบครัวทั้งชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมจำเป็นที่จะต้องมีปัญญาแล้วก็มีศีลธรรมควบคู่กันไปเมื่อเรามีศีลธรรมเมื่อเรามีปัญญามีศีลธรรมก็จะได้ในคำว่ามีปัญญาพาตนให้พ้นผิดรู้จักคิดมีเหตุผลพ้นกังขาทำอะไรได้เหมาะเจาะเพราะปัญญาช่วยรักษาตัวตนให้พ้นภัยและอีกประการหนึ่งท่านบอกว่าโลกภายนอกกว้างใหญ่ใครใครรู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมจะมองโลกภายนอกมองออกไปจะมองโลกภายในให้มองตนก็หมายความว่าให้เรารู้จักตัวรู้จักตนของเราเองเราจะได้วางตัววางตนได้เหมาะสมกับตำแหน่งฐานะหน้าที่การงานความรู้ความสามารถและคุณธรรมอย่างที่เขาเรียกว่าอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวเองเพราะถ้าเราอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวเองเราก็สามารถวางตัววางตนได้เหมาะสมกับตำแหน่งฐานะหน้าที่การงานความรู้ความสามารถและคุณธรรมที่มีอยู่ เรียกว่ารู้จักตนรู้จักคนรู้จักงานแล้วก็รู้จักบริหารตนบริหารคนบริหารงานให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักศีลธรรมในทางพุทธศาสนาฉะนั้นการศึกษาธรรมะศึกษาในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้นักเรียนนั้นมีปัญญามากับศีลธรรมเพราะเมื่อเรามีปัญญามาคู่กับศีลธรรมแล้วก็สามารถจะทำให้เราได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่เราตั้งใจเอาไว้ศีลแปลว่าปกติคือการอยู่อย่างเรียบร้อยเป็นปกติสุขไม่เที่ยวเกกะเกเรก่อความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนให้กับตนและคนอื่นเพราะศีลมีความเป็นปกติอย่างนี้และสิ่งที่สำคัญก็คือศีลนั้นเป็นหลักประกันที่เขาบอกว่าเป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตทั้งชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมก็เพราะว่าศีลนั้นเป็นพื้นฐานคือเป็นภาวะที่รองรับกุศลธรรมคุณงามความดีต่างๆเพราะถ้าหากเรามีแต่ความรู้ไม่มีศีลธรรมเราก็ไม่สามารถที่จะทำดีแล้วก็ให้ได้ดีได้เหมือนอย่างที่มีบางคนบอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปก็เพราะว่ามีสาเหตุคือไม่มีพื้นฐานของความดีก็คือศีลเป็นเครื่องกำกับเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันหรือเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นวิชาศีลธรรมคือการศึกษาธรรมศึกษาในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญจะต้องมีทั้งศีลทั้งธรรมควบคู่กับปัญญาเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าปัญญาต้องมาคู่ศีลธรรมดังกล่าวส่วนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ได้แก่คำแนะนำตักเตือนว่าควรประพฤติปฏิบัติท่านบอกว่าถึงเราไม่ประพฤติปฏิบัติก็ไม่ผิดแต่ถ้าเป็นคำสั่งคือศีลถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติถือว่าผิดหลักศาสนาแต่คำสอนนั้นเป็นคำแนะนำว่าควรประพฤติเพราะถ้าเราประพฤติแล้วก็จะทำให้เรามีบุคลิกภาพที่สง่างามนุ่มนวลละมุนละไมซึ้งใจปวงประชาท่านรวมคำสั่งและคำสอนนี้ว่าเป็นพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตสำหรับมนุษย์เราทุกๆคนเพราะฉะนั้นสิ่งจำเป็นสิ่งที่สำคัญเบื้องต้นเราจำเป็นที่จะต้องปรับทัศนคติคือความคิดเห็นให้ดีๆจะได้มีอุดมการณ์นั้นสูงส่งเพื่อจะลงสถาบันหลักคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ดำรงคงอยู่คู่กันไปเพราะสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องแสดงออกและการแสดงออกนี้ก็ด้วยหลักการวิธีการเพียงง่ายๆเพียงแต่เราประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาเป็นพระสงฆ์นิกรราษฎรที่ดีของสถาบันพระมหากษัตริย์เพียงเท่านี้ก็ได้ชื่อว่าได้จรรโลงสถาบันซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นรวมทั้งคำสั่งและคำสอนนี้ที่เราเรียกกันว่าหลักธรรม คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นมีทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ท่านรวมลงในกล่าวเพียงย่อๆ3ข้อ3ประการคือเว้นชั่วทุกอย่างสร้างความดีทุกชนิดทำจิตใจให้หมดจดเพราะการไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้เราพ้นทุกข์พ้นจากปัญหาได้การที่เราจะทำให้เราพ้นจากทุกข์พ้นจากปัญหาได้ก็คือการรู้จักทำจิตใจให้สะอาดหมดจดนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่จะให้เรารับประโยชน์หลักๆ ก็3อย่าง3ประการด้วยกันคือ1ดิฏฐธรรมิกถประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันในชาตินี้2สัมปรายิกถประโยชน์ประโยชน์ในชาติหน้าหรือในโลกเบื้องหน้าและ3ปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานเมื่อพระองค์ทรงแสดงหลักการวิธีการในทางพระพุทธศาสนาคือชี้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายให้เราเรียบร้อยแล้วพระองค์ยังทรงแสดงหรือชี้หลักการวิธีการที่จะดำเนินไปสู่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้นเหมือนอย่างดิฏฐธรรมิกถประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันทันตาเห็นนั้นทางที่เราจะดำเนินไปสู่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายแรกนี้ได้ท่านบอกว่ามีอยู่4ประการด้วยกันคืออุทธานสัมปทาต้องถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำงานทำจริงไม่ทิ้งงานทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพยายามโดยยึดหลักว่าความเพียรพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นและ2อารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรและรักษาความรู้ความสามารถที่เราได้เล่าเรียนศึกษามาให้ดำรงคงอยู่ไม่เสื่อมไม่ทำลายและ3กัลยาณมิตรตาความมีเพื่อนเป็นคนดีไม่คบคนชั่วเป็นมิตรและ4สมัชชีวิตาการเลี้ยงชีวิตโดยชอบไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตได้แก่การดำเนินชีวิตตามแนวทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาไม่ประหยัดตนีถี่เหนียวจนเกินไปจนทำให้การดำเนินชีวิตฝืดเคืองไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยฟุ้มเฟ้อจนเกินไปจนชักหน้าไม่ถึงหลังได้แก่การดำเนินชีวิตตามสมควรแก่ฐานะและรายได้โดยยึดหลักสันโดษในทางพระพุทธศาสนาคือยินดีตามมีตามได้ในทางพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติเมื่อเราดำเนินสายกลางปฏิปทาอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เรารู้จักใช้ในสิ่งที่ควรใช้จ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายเพราะเมื่อเรารู้จักใช้ในสิ่งที่ควรใช้จ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายแล้วเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องของการใช้จ่ายหลักการวิธีการทั้ง4ประการนี้เป็นวิธีการคือแนวทางที่จะทำให้เราบรรลุประโยชน์ในปัจจุบันทันตาเห็นส่วนสัมปรายิกถประโยชน์ประโยชน์ในโลกเบื้องหน้าหรือในชาติหน้านั้นก็มีแนวทางปฏิบัติอยู่4อย่าง4ประการด้วยกันเช่นเดียวฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงแสดงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงหลักการวิธีการทั้ง4ประการนี้ให้เราสามารถนำไปใช้ดำเนินเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายได้นั่นก็คือศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ช่นเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

0: เชื่อสิ่งที่เป็นสาระว่ามีสาระเชื่อสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเพราะศรัทธาความเชื่อนี้ถ้าเราสามารถทำให้ศรัทธาตั้งมั่นเป็นอจรศรัทธาคือเป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนแล้วก็จะสามารถยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ดังพระบาลีว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาตั้งมั่นย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จส่วนประการที่สองก็ศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติเป็นศีลเพื่อสำหรับรองรับกุศลธรรมคุณงามความดีต่างๆเรียกว่าทำดีแล้วให้ได้ดีเป็นต้นส่วนประการที่สามก็คือจาคะการรู้จักให้รู้จักเสียสละก็เป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรที่จะต้องรู้จักให้รู้จักเสียสละในเรื่องนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแนะนำว่าให้เรารู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของประเทศชาติบ้านเมืองให้เราเสียสละเพื่อประเทศเขตแหลมทองเสียสละเพื่อพี่น้องของเผ่าไทยเสียสละเพื่อส่วนรวมร่วมแรงจิตเสียสละชีวิตให้พิสมัยเสียสละเพื่อตนให้พ้นภัยเสียสละเพื่อชาติไทยให้รุ่งเรืองและประการที่4ก็คือปัญญาความรอบรู้ในสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องถ่องแท้พอเมื่อมีความคิดเห็นถูกต้องการคิดวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลต่างๆก็จะเป็นไปโดยถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้จึงสามารถทำให้เราบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในสัมปรายิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในชาติหน้าส่วนประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานนั้นท่านบอกว่าเราก็จะต้องดำเนินตามทางมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางโดยศึกษาในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิสมาธิเป็นบาตรให้เกิดปัญญาปัญญาทำให้เราวิมุตติหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคต่างๆเพราะว่าทุกข์ก็คือตัวปัญหาถ้าเราไม่มีปัญหาเราก็ไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์ก็คือปัญหาเมื่อเรามีปัญหาเราก็ต้องรู้จักกำจัดปัญหาเพื่อจะได้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นปัญญาจึงสามารถทำให้เราวิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสต่างๆทั้งหลายทั้งปวงคือหลุดพ้นจากปัญหาทั้งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่เราพึงประสงค์และเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคือการพ้นทุกข์ซึ่งได้แก่นิพพานธรรมนั่นเองด้วยการดำเนินตามทางกรรมฐานซึ่งมีทั้งสัมมาทิฏฐิกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอันนี้เราก็ต้องศึกษารายละเอียดกันต่อไปเพื่อจะได้ดำเนินไปสู่เป้าหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนาหรือปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานคือความพ้นจากปัญหาพ้นทุกข์ต่อไปดังได้อธิบายมาด้วยประการฉะฉนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะฉนี้ขอเจริญพร
1: ค่ะท่านผู้ชมก็ได้รับชมการแสดงสัมโมทนียกถาของพระเดชพระคุณพระเทพวัชิรสุทธีไปแล้วนะคะค่ะทีนี้เรามาดูว่าการเรียนธรรมศึกษาจะมีความสำคัญอย่างไรนะคะ เมื่อได้รวบรวมคำกล่าวทั้งของพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุทธีหรือในตำรับตำราหรือในการคำกล่าวเมื่อมีพิธีเปิดธรรมศึกษาหรือในคำกล่าวต่างๆที่ให้ความสำคัญกับการเรียนธรรมศึกษานั้นเนี่ยก็จะพบว่าเมื่อเรารวบรวมแล้วนะคะก็จะได้ก็จะ

พบว่าสามารถสรุปประเด็นต่างๆได้นะคะว่าธรรมศึกษามีความสำคัญในอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเราก็จะเห็นว่าเมื่อผู้เรียนได้เรียนธรรมศึกษาแล้วเนี่ยก็จะทำให้รู้แล้วก็เข้าใจหลักธรรมแม้จะเป็นเพียง

ปฏิบัติได้ถูกต้องชอบธรรมแล้วก็จะได้สร้างประโยชน์นะคะประโยชน์เกื้อกูลทั้ง3สถานเลยนะคะประโยชน์อย่างไรบ้างประโยชน์ทั้งต่อตนเองที่จะได้พัฒนาตนเองได้ทำประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะแล้วก็ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปนะคะนอกจากนั้นเนี่ยธรรมศึกษายังได้ช่วยให้ปรับปรุงตัวเองนะคะให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในศีลธรรมอยู่ในกฎหมายบ้านเมืองอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็อยู่ในวัฒนธรรมอันดีของชาติด้วยค่ะนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะของพวกเราเองเนี่ยสำหรับการปรับตัวในอนาคตเพื่อให้เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้เพราะว่าในสังคมโลกในยุคศตวรรษที่21นี้ก็จะเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทีเดียวนะคะเราก็จะมีความเตรียมความพร้อมที่จะปรับตัวที่จะรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะแล้วก็มีการดำรงอยู่อย่างมีความสุขและถือเป็นหน้าที่นะคะเราจะได้รู้จักหน้าที่ของชาวพุทธนะคะแล้วก็ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะนะคะค่ะในส่วนความเป็นมาของธรรมศึกษานะคะในภาพที่ได้นำเสนอต่อท่านผู้ชมนะจะเห็นว่ามีการเริ่มตั้งแต่การเป็นหลักสูตรนักธรรมนะคะตั้งแต่ปี2435ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณนวโรรสได้วางแบบและแนวทางเอาไว้แล้วก็พัฒนาต่อมาจนกลายเป็นหลักสูตรนักธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรเลยนะคะแล้วก็สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยะวงศ์นะคะหรือสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่11นะคะที่ทรงพระนามเดิมว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์เนี่ยนะคะก็ได้มองเห็นว่าหลักสูตรนักธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรเนี่ยเหมาะที่จะให้คฤหัสถ์ได้เรียนด้วยนะคะก็เลยจัดทำให้มีการสอบธรรมศึกษาชั้นตรีแล้วก็เรียกสำหรับคฤหัสถ์ว่าหลักสูตรธรรมศึกษาค่ะเริ่มขึ้นในปี2472นะคะจนกระทั่งมีการสอบจนถึงชั้นเอกขึ้นในปี2478ค่ะและการพัฒนาปรับปรุงมีมาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญก็คือในปี2548นั้นมีการจัดทำเป็นคู่การสอนธรรมศึกษาขึ้นนะคะแล้วก็ได้ทำบันทึกความตกลงร่วมมือนะคะเกี่ยวกับธรรมศึกษาระหว่างแม่กองธรรมสนามหลวงกับหน่วยงานทางด้านการศึกษานะคะทั้งระดับประถมมัธยมแล้วก็อุดมศึกษาและทางกระทรวงวัฒนธรรมกรมการต่างๆเหล่านี้นะคะมันมีการปรับปรุงหลักสูตรขึ้นในปีหลักสูตรใหม่ที่ใช้ในปัจจุบันนี้นะคะก็มีการปรับปรุงในปีพุทธศักราช2561ค่ะนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นในปี2561เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะหลักสูตรให้มีความทันสมัยขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนค่ะโดยได้แบ่งออกเป็น9ช่วงชั้นนะคะแบ่งเป็น9ช่วงชั้นนั่นก็คือแยกในระดับประถมศึกษาค่ะแยกในระดับประถมศึกษาก็ให้เรียนธรรมศึกษาในชั้นตรีโทเอกมัธยมศึกษานะคะก็เรียนชั้นธรรมศึกษาตรีโทเอกแล้วก็อุดมศึกษาในระดับชั้นตรีโทเอกเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ท่านผู้ชมก็จะทราบแล้วนะคะว่าถ้าหากว่าเป็นหลักสูตรพระปริยัติธรรมนะคะสำหรับพระภิกษุสามเณรเราจะเรียกว่านักธรรมนะคะแต่ถ้าสำหรับคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์นั้นนะและประชาชนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปนะเราจะเรียกว่าหลักสูตรธรรมศึกษานะคะอันนี้คือความแตกต่างระหว่างกันในการเรียกนะคะแล้วก็จุดมุ่งหมายค่ะจุดมุ่งหมายนะคะในภาพนั้นก็ได้แสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมาย

ของการเรียนธรรมศึกษานะคะ เราจะเห็นว่าคณะสงฆ์ได้วางแนวทางของการจัดการเรียนในระดับที่แยกตามคุณวุฒิวัยวุฒิของผู้เรียนนะคะในระดับประถมศึกษาเนี่ยก็ต้องการที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้ในเนื้อหาหลักธรรมนะคะง่ายๆที่สอดคล้องกับวัยของเด็กในระดับประถมศึกษาค่ะพอในถึงระดับมัธยมศึกษานั้นเนี่ยก็จะให้มีเนื้อหาที่กว้างขวางขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักธรรมนะคะแล้วก็พอมาถึงในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยในเนื้อหาในหลักสูตรก็จะมีความแยบคายขึ้นนะคะให้ผู้เรียนได้สามารถคิดวิเคราะห์ในหลักธรรมได้นะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าหลักสูตรธรรมศึกษาจะช่วยพัฒนาทักษะชีวิตได้นะคะในการพัฒนาตนเองพัฒนาทักษะชีวิตตั้งแต่ธรรมศึกษาชั้นตรีนะคะผู้เรียนเนี่ยก็จะได้รู้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติตนตามศีลธรรมนะคะแล้วก็พอถึงธรรมศึกษาในชั้นโทก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการพัฒนาอารมณ์ของตนเองนะคะและพอถึงธรรมศึกษาชั้นเอกก็จะสามารถที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาทางจิตขึ้นมาได้นะทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองพัฒนาทักษะชีวิตของเราทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเลยทีเดียวค่ะค่ะวิชาที่เรียนนะคะเหมือนกับพระภิกษุสามเณรในหลักสูตรนักธรรมอะค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าส่วนของวิชาวินัยนั้นก็จะเป็นเรื่องของศีลสำหรับคฤหัสถ์เรื่องราวของสำหรับคฤหัสถ์นะคะมี4วิชาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งนะวิชาที่เราเรียกทั่วๆไปนะคะสั้นๆก็จะเรียกว่าวิชากระทู้วิชาธรรมะวิชาพุทธะและก็วิชาวินัยค่ะแต่สำหรับธรรมศึกษานะคะวิชากระทู้ที่พูดถึงนั้นก็คือชื่อวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมค่ะวิชาธรรมะนะคะวิชาธรรมะในชั้นตรีนั้นคือธรรมวิภาคส่วนชั้นโทและชั้นเอกนั้นก็เป็นวิชาธรรมวิจารนะคะส่วนวิชาพุทธะก็จะมีแยกเป็นพุทธพุทธประวัติและอีกหนึ่งหมวดคือศาสนพิธีนะคะอนุพุทธประวัติและศาสนพิธีหรือพุทธานุพุทธประวัติและศาสนพิธีค่ะส่วนวิชาวินัยนั้นของคฤหัสถ์เรียนอะไรบ้างในชั้นตรีเรียนเรื่องเบญจศีลเบญจธรรมค่ะชั้นโทเรียนเรื่องอุโบสถศีลแล้วก็ชั้นเอกจะเป็นเรื่องของกรรมบทนะคะโอเคค่ะซึ่งเนื้อหาทั้ง4รายวิชาที่กล่าวไว้นะคะในส่วนของเรียงความแก้กระทู้ธรรมเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อท่านเรียนแล้วเนี่ยก็จะต้องฝึกค่ะมีการฝึกหัดในเรื่องของการเขียนในลักษณะของการเขียนเรียงความนะคะเป็นการอธิบายหัวข้อกระทู้ธรรมซึ่งการเขียนกระทู้เนี่ยท่านผู้ชมจะได้มีการคิดวิเคราะห์แล้วก็ประมวลความรู้ของท่านนะคะทั้งจากที่เรียนธรรมะมาเรียนหลักธรรมในธรรมศึกษาความรู้ทั่วๆไปจากรอบตัวหรือความรู้ในปัจจุบันนะคะเอามาร้อยเรียงกันแล้วก็สื่อออกมาให้ผู้อ่านเนี่ยได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะคะส่วนวิชาธรรมะนั้นก็จะแบ่งธรรมะวิภาคเป็นการจัดแบ่งหัวข้อธรรมออกเป็นหมวดต่างๆส่วนธรรมะวิจารนั้นจะเป็นเรื่องของการพิจารณาไตร่ตรองธรรมะค่ะส่วนพุทธประวัตินะคะก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในพุทธประวัติเรื่องของชีวประวัติของพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาท่านสำคัญสำคัญนะคะแล้วก็ส่วนของศาสนพิธีในพุทธศาสนาค่ะแล้วก็วิชาวินัยนะคะทั้งเบญจศีลเบญจธรรมอุโบสถศีลแล้วก็กรรมบทนั้นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวินัยในฝ่ายคฤหัสถ์นะคะแล้วก็เรื่องของกรรมนะคะนิยามแล้วก็ขอบเขตของกรรมค่ะค่ะในภาพถัดมานี้นะคะท่านจะเห็นว่าทางในส่วนของแม่กองธรรมสนามหลวงก็ได้มองเอาไว้นะคะว่า

ทั้ง4รายวิชาเนี่ยเมื่อเรียนแล้วผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ทั้งในส่วนที่เป็นปริยัตินะคะก็คือเนื้อหาเชิงวิชาการแล้วก็การปฏิบัติควบคู่กันไปเลยนั่นก็คือการฝึกการเขียนนะคะเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวสื่อในสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้กับผู้อ่านเนี่ยได้ เข้าใจจะต้องมีความแจ่มแจ้งนะคะนะแล้วก็จะมีเกณฑ์คะแนนค่ะทั้ง4วิชารวมกันเนี่ยก็วิชาละ100คะแนนนะคะถ้าเรียนแล้วก็ต้องมีการสอบนะคะ400คะแนนวิชาละ100นะคะแต่ว่าเกณฑ์บอกว่าไม่ต่ำกว่า200ก็จะผ่านนะคะทีนี้ก็มีเงื่อนไขว่าต้องไม่มีวิชาใดนั้นได้ต่ำกว่า25นะคะ25คะแนนถ้าต่ำกว่ามีวิชาใดวิชาหนึ่งต่ำกว่า25คะแนนนั้นก็ถือว่าสอบตกทันทีค่ะนี่ก็เป็นเกณฑ์วางเอาไว้ให้นะคะดังนั้นดิฉันก็มองว่าธรรมศึกษานะคะ เมื่อท่านเรียนแล้วท่านก็จะได้ประโยชน์ในที่เกิดกับตัวท่านเองนะคะประโยชน์ที่ท่านจะเกิดขึ้นปฏิบัติแล้วก็ให้เกิดกับคนรอบข้างและประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคมเน้นที่ตัวท่านเองท่านก็จะได้รู้แนวทางประพฤติปฏิบัติทางตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะท่านก็จะเกิดความสงบทางจิตใจนะคะแล้วก็มีความประพฤติที่ถูกต้องตามธรรมตามความตามทํานองคลองธรรมนะคะและก็เป็นผลดีที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองในทุกประการทีเดียวค่ะนะคะก็ในประเทศไทยมีสำนักเรียนต่างๆที่เปิดการเรียนการสอนในส่วนของธรรมศึกษาเอาไว้นะคะก็อยากจะเรียนต่อท่านผู้ชมว่าหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นหลักสูตรสำคัญที่คณะสงฆ์ไทยนะคะได้ปรับปรุงแล้วก็ประยุกต์เนื้อหาคำสอนในพระพุทธศาสนามากมายทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นพื้นฐานที่ให้ทุกท่านได้เรียนรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขแล้วก็เกื้อกูลกันนะคะขอย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องราวของจุดมุ่งหมายการเรียนธรรมศึกษานะคะตามที่คณะสงฆ์ในปัจจุบันคณะสงฆ์ไทยนะคะโดยแม่กองธรรมสนามหลวงได้พิจารณาเห็นว่าควรจะแบ่งระดับผู้เรียนออกเป็น3ระดับนะคะตามวุฒิภาวะนะคะแล้วก็ตามความรู้ความสามารถเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนธรรมศึกษาอย่างสอดคล้องในช่วงวัยของตนเองนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเมื่ อโดยเฉพาะสำหรับสิ่งที่จะนำเสนอในรายการนี้ดิฉันก็จะขออนุญาตเน้นหนักมาที่ธรรมศึกษาในระดับอุดมศึกษานะคะและก็สำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งจะสอดคล้องกับช่องรายการ DLTV 13นะคะค่ะก็จะเห็นว่าเมื่อเราได้เรียนธรรมศึกษาไปแล้วเนี่ยจะมีผลลัพธ์ประการหนึ่งนะคะที่คาดหวังว่าเมื่อผู้เรียนซึ่งเป็นระดับผู้ใหญ่แล้วนะคะเรียนแล้วจะคาดหวังว่าได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะก็คือในประการแรกเนี่ยก็คือผู้เรียนจะได้มีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถที่จะคิดวิเคราะห์เนื้อหาหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนานะคะและเรื่องราวต่างๆทางพระพุทธศาสนาได้นะคะก็ในวัยผู้ใหญ่นะคะก็จะสามารถคิดวิเคราะห์ได้นะคะแล้วก็เมื่อมีความสามารถในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ได้แล้วนะคะก็ผู้เรียนจะได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถมีความ
ชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนานำมาปฏิบัติตามแนวทางศีลธรรมในพระพุทธศาสนาได้อย่างมีเหตุผลทีเดียวในประการที่3ค่ะผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ตามคำสอนในพระพุทธศาสนาซึ่งในบริบทของชีวิตนะคะในบริบทของชีวิตเพราะเราจะเห็นว่าเมื่อเราเรียนพุทธประวัตินะคะหรือพุทธานุพุทธประวัติแล้วเราจะเห็นเรื่องราวของการดำเนินชีวิตนะคะของตั้งแต่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะจนกระทั่งเมื่อตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพุทธสาวกสาวิกาหรืออุบาสกอุบาสิกาต่างๆเนี่ยจะเห็นในบริบทของชีวิตที่จะนำมาเป็นตัวอย่างนำไปใช้ได้นะคะเป็นเรื่องของการได้เรียนรู้อารมณ์ของตนเองตามหลักของพระพุทธศาสนาได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะประการถัดมานะคะผลลัพธ์ที่คาดหวังในการเรียนรู้ก็คือผู้เรียนเนี่ยจะได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถพัฒนาสภาวะจิตของตนเองตามหลักของพระพุทธศาสนาได้นะคะเมื่อเราเรียนแล้วปฏิบัติแล้วต้องพัฒนาขึ้นนะคะถือเป็นความเจริญที่เรียกว่าเป็นการภาวนานั่นเองนะคะแล้วก็ในประการที่5ค่ะผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิตแล้วก็เป็นผู้นำทางศีลธรรมได้นะคะหรือนำไปให้คำแนะนำให้คำปรึกษาผู้อื่นได้หรือเป็นตัวอย่างการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้อื่นได้ต่อไปค่ะค่ะและก็เป็นสิ่งสำคัญของการเรียนธรรมศึกษาทีเดียวนะคะก็ดิฉันก็คาดหวังว่าเมื่อท่านผู้ชมได้เรียนรู้เข้าใจแล้วก็จะมาสนใจนะคะเรียนธรรมศึกษากันนะคะซึ่งเป็นเปิดการเรียนให้กับทุกจังหวัดเลยนะคะทั่วประเทศไทยสามารถเรียนได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะคะก็จะมีสำนักเรียนธรรมศึกษานั้นอยู่ทั่วไปทีเดียวค่ะในท้ายนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะได้ทราบว่าธรรมศึกษาเนี่ยค่ะธรรมศึกษาถือเป็นหลักสูตรสำคัญของคณะสงฆ์ไทยนะคะที่ได้ปรับปรุงประยุกต์เนื้อหาคำสอนในพระพุทธศาสนาที่มีมากมายทีเดียวนะคะมาเป็นหลักสูตรพื้นฐานให้กับพุทธศาสนิกชนเราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็นำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในท่ามกลางของสังคมในปัจจุบันนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะที่เราเรียกว่ายุคโลกแห่งศตวรรษที่21เนี่ยแหละค่ะได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ะค่ะรายการในวันนี้นะคะดิฉันต้องขออนุญาตจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะในสัปดาหน้านะคะท่านผู้ชมก็สามารถพบกับรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตได้ใหม่นะคะในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะทางสถานี DLTV ช่อง13แห่งนี้นะคะและดิฉันขอบพระคุณสำนักเรียนธรรมศึกษาวัดสุขสำราญอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เมตตานะคะในการให้อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำรายการนะคะและก็ในการเป็นสำนักเรียนธรรมศึกษาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่กรุณารับแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Digital in DA ตา Movie Lab ครบเครื่องเรื่องวิจัยกลับมาพบกันวันนี้เป็นสัปดาห์ที่10แล้วนะคะอาจารย์กุ้งก็จะมาพาท่านให้รู้ Partial Correlation นะคะแล้วก็ Cross Temporation เป็นการวิเคราะห์หลายตัวแปรพร้อมกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของตารางความสัมพันธ์ในภาคการศึกษานี้อาจารย์กุ้งพาทุกท่านนะคะฝึกใช้โปรแกรม JaMovie ซึ่งเป็นฟรีโอเพนซอร์สใช้งานได้ไม่จำกัดนะคะเหมาะสำหรับงานวิจัยนะคะทุกประเภททั้งสายสังคมหรือสำหรับงานธุรกิจนะคะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพวรรณมีพึ่งกลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจำในทุกภาคการศึกษานะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเวิร์กช็อปกันนะคะสิ่งที่อยากจะให้รู้จักในสัปดาห์นี้นะคะก็คือ partial correlation หมายถึงอะไรหมายถึงสถิติที่ใช้วัดความสัมพันธ์เส้นระหว่างตัวแปร2ตัวนะคะตัวแปร x และตัวแปร y โดยทำการควบคุมหรือกำจัดอิทธิพลของตัวแปรที่3ที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยออกไปเพื่อดูความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างตัวแปร x และตัวแปร y โดยปราศจากการแทรกแซงหรือกล่าวได้ว่าpartial correlation คือการวัดตัวแปร2ตัวที่มีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนหลังจากควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะคะเช่นเมื่อควบคุมแรงจูงใจในการเรียนแล้วการใช้ AI กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังมีความสัมพันธ์ทางบวกกันอยู่ไม่นะคะได้คือความสัมพันธ์ลดลงสูง3-2นี้เป็นตัวอย่างสำหรับการนำ partial correlation ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ทีนี้ในกรณีศึกษาของเรานะคะในกรณีศึกษาของเราเนี่ยก็จะทำการฝึกเพราะงบโฆษณาออนไลน์กับยอดขายนะคะโดยบริษัทค้าปลีกแห่งหนึ่งต้องการศึกษาว่าการใช้งบโฆษณาออนไลน์สัมพันธ์กับยอดขายหรือไม่นะคะโดยทำการ

เก็บข้อมูลจากร้านสาขา100แห่งเลยนะคะโดยประกอบด้วย3ตัวแปรดังนี้ตัวแปร X ก็คือ Advertising Budget คืองบโฆษณาออนไลน์ต่อเดือนนะคะตัวกรณี3งบโฆษณาออนไลน์สัมพันธ์กับยอดขายหรือไม่นะคะโดยทำการเก็บข้อมูลจากร้านสาขา100แห่งโดยมี3ตัวแปรที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยตัวแปร X นะคะแทนงบโฆษณาออนไลน์ต่อเดือนตัวแปร Y แทนยอดขายต่อเดือนและตัวแปร Z แทนขนาดของร้านนะคะสมมุติว่าเราพบว่างบโฆษณาออนไลน์สัมพันธ์กับยอดขายสินค้าอย่างมากแต่ผู้บริหารท้วงติงว่าช่วงนั้นเป็นเทศกาลปีใหม่ที่เป็นช่วงที่มีคนที่จะซื้อสินค้าเยอะอยู่แล้วนะคะช่วงเทศกาลจึงเป็นตัวแปรแซดนะคะการทำ partial correlation จะช่วยคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างงบโฆษณากับยอดขายโดยทำการหักล้างผลของช่วงเทศกาลออกไปทำให้รู้ว่าถ้ารักษาเทศกาลให้คงที่แล้วงบโฆษณายังมีประสิทธิภาพจริงใช่นะคะตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างทางธุรกิจที่เดี๋ยวเราจะได้ฝึกวิเคราะห์โดยใช้จามูวี่นะคะในการวิเคราะห์สัปดาห์นี้นะคะก็คือวิเคราะห์สหสัมพันธ์บางส่วนหรือว่า partial correlation นะคะเป็นเวิร์กช็อปแรกเราในสัปดาห์นี้สำหรับเวิร์กช็อปแรกของสัปดาห์นี้นะคะหน่วยจันกุ้งขอแก้ไขข้อมูลนะคะจาก100ชุดข้อมูลมาเป็นชุดข้อมูลฝึก30ชุดก่อนนะคะก็คือ30สาขาเลยนะคะทีนี้ในส่วนของข้อมูลหรือว่า data ที่จะนำเข้ามาให้ตามูวี่นะคะทำการวิเคราะห์ให้เรานะคะนักศึกษาสามารถให้AI นะคะช่วยสร้างข้อมูลสำหรับนำมาฝึกทำได้เลยนะคะโดยใช้พร้อมหรือคำสั่งที่ว่าขอข้อมูลสำหรับฝึกทำในจามูวี่นะคะก็จะได้ชุดข้อมูลออกมาแต่ถ้านักศึกษาหรือว่าท่านผู้ที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่นะคะถ้าไม่ได้เกริ่นมาก่อนหน้าเนี่ยAI ก็จะสับสนเล็กน้อยว่าจะเอาข้อมูลอะไรนะคะก็ให้ท่านบอกตัวแปรไปเลยนะคะว่าประกอบไปด้วยนะคะตัวแปรที่จะนำมาใช้ก็จะมีสโตร์นะคะสโตร์ก็คือร้านค้าใช่ไหมคะแล้วก็งบโฆษณาก็คือตัวแปรที่มีชื่อว่า AD Budget นะคะย่อมาจาก Advertising นะคะ Budget ตัวแปรถัดไป Sale นะคะก็คือยอดขายนะคะตามด้วยตัวแปรตัวสุดท้ายก็คือ Store Size นะคะก็คือขนาดของร้านนะคะเพราะฉะนั้นให้บอก AI ว่าขอข้อมูลสำหรับฝึกปฏิบัติในจามูวี่จำนวน30ชุดข้อมูลนะคะ30ข้อมูลประกอบด้วยตัวแปรนะคะก็ดูชื่อตัวแปรนะตามหัวตารางนะคะที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอทุกท่านนะคะก็จะได้มาทั้งหมด4คอลัมน์นะคะคอลัมน์แรกประกอบด้วยสโตร์ก็คือเราจัดเก็บข้อมูล30ร้านใช่ไหมคะจากตอนแรกเกริ่นว่า100นะคะ100ร้านอันนั้นร้านค้านะคะละสาขาอันนั้นอาจจะเยอะไปก่อไปหน่อยนะคะจันกุ้งก็ขอเพิ่มมาเป็น30สาขาก่อนนะคะก็คือจะได้ไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ตามด้วยงบโฆษณาต่อ

เตือนนะคะหรือจะใช้ตัวแปร x ตัวแปร y หรือตัวแปร z ก็ได้นะคะตรงนี้แทนด้วยตัวแปร x ตัวแปร y หรือตัวแปร z ที่การเปลี่ยนก็คือดับเบิ้ลคลิกแล้วก็ตั้งชื่อตัวแปรนะเราตั้งชื่อตัวแปรอย่างไรก็ได้นะคะที่จะใช้ให้โปรแกรมนำมาวิเคราะห์ทางสถิติให้เรานะคะทีนี้ในส่วนของสโตสาขา30สาขาเนี่ยจะไม่ได้ถูกนำมาประมวลผลนะคะจะประมวลผลเฉพาะ3ตัวแปรนะคะตัวแปรที่จะถูกนำมาประมวลผลเนี่ยก่อนอื่นเราต้องทำการเปลี่ยนนะคะข้อมูลชนิดข้อมูลให้สอดคล้องกับลักษณะการนำไปใช้งานนะคะตรง measurement type นะคะเราก็คลิกและเลือกเป็น continuous นะคะทั้ง3ตัวแปรเลยตัวแปรที่เปลี่ยนเป็น continuous เนี่ยค่ะก็จะนำมาให้โปรแกรม Jamovi ทำการประมวลผลให้เดี๋ยวอาจารย์กุ้งรอท่านสักครู่หนึ่งนะคะเผื่อกำลังจะให้ AI เนี่ยเซ็น data ให้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะโดยที่มีโจทย์ให้กับนักศึกษาว่าบริษัทสงสัยว่างบโฆษณาออนไลน์นะคะมีความสัมพันธ์กับยอดขายหรือไม่นะคะหรือเมื่อควบคุมขนาดของร้านแล้วนะคะความสัมพันธ์ดังกล่าวจะยังคงอยู่ไม่นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลองทำนะรอบแรกเราจะทำการวิเคราะห์ Pearson Correlation นะคะตัวแปร Advertising Budget กับตัวแปร Sales นะคะอันนี้ก็จะมีการทบทวนนะคะของสัปดาห์ที่แล้วเข้ามาด้วยนะวิธีการก็คือไปที่ไหนจำได้ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วถ้าเกิดใครได้ดูนะคะที่อาจารย์กุ้งพาใช้สถิติเพียร์สันคอร์เรเลชันนะคะสัปดาห์นี้เรามาทวนกันนิดนึงนะคะแล้วก็จะเพิ่มเติมในส่วนสถิติที่เกี่ยวข้องเข้าไปด้วยนะคะวิธีการก็คือไปที่ตัวอะไรคะ analyst ใช่ไหมคะเลือก regression ใช่ไหมคะเลือก partial correlation นะคะ partial correlationก็ขออภัยเมื่อสักครู่นี้อาจารย์กุ้งบอกว่าจะพาทวนนะคะของสัปดาห์ที่แล้วนิดนึงใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทวนกันนะคะเราจะไปทวนกันทำเหมือนสัปดาห์นี้เลยก็คือจัดเตรียมข้อมูลใช่ไหมคะแล้วก็ไปที่ analyst ไปที่ regression นะคะไปที่ correlation matrix นะคะคุ้นไหมคุ้นไหมเสร็จแล้วเราเอาตัวแปร advertising budget เนี่ยค่ะแล้วก็ตัวแปร sales ใช่ไหมคะคนเข้าไปในฝั่งขวานะคะเพื่อจะให้โปรแกรมทำการวิเคราะห์ให้นะคะแล้วก็มาตั้งค่าด้านล่างนะเราก็จะเลือกเพียร์สันนะคะแล้วก็ติ๊กเพียร์สันเนาะแล้วก็ติ๊กเลือกที่การอ่านค่าก็คือเหมือนแล้วก็ก่อนที่จะอ่านค่าถ้าเราต้องการนะคะรูปภาพนะคะก็มาติ๊กที่ plot เนาะ plot อันนี้เป็นการทวนของสัปดาห์ที่แล้วนะคะของสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์กุ้งได้บอกว่าให้พิจารณานะคะที่หัวข้อ Pearson R ใช่ไหมคะถ้าดูจากตรงเนี้ยถ้ามีใกล้เคียงนะคะใกล้บวก1นะคะก็คือได้0.999ดอกจัน3ดอกก็คือดอกจัน3ดอกมีความหมายน้อยกว่า.001ใช่ไหมคะ of freedom เท่ากับ28นะคะ p value น้อยกว่า.001นะคะส่วน n นะคะจำนวนข้อมูลก็คือมี30ข้อมูลด้วยกันนะคะ degree of freedom สูตรก็คือ30-2นะคะก็degree of freedom n ลบ2นะคะแทนค่าด้วย30ลบ2ก็จะเหลือ28นะคะทีนี้การอ่านค่านะคะเพราะอย่างที่ได้แนะนำไปแล้วนะคะว่าเรา

สามารถนะคะนำภาพตารางที่ได้นะคะให้ AI ช่วยอ่านค่าให้เรานะคะผลจากการอ่านค่าเนี่ยก็สามารถสรุปได้ว่า 0.99 เนี่ยความสัมพันธ์ทางบวกมากนะคะก็คือสมบูรณ์นะส่วน p-value น้อยกว่า 0.01 เนี่ยก็คือนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะ n30 คือจำนวนสาขาหรือจำนวนร้านที่ใช้ในการวิเคราะห์นะคะdegree of freedom ก็คือ n-2 นะก็มีค่าเท่ากับ28ดังนั้นสามารถอ่านได้ว่างบโฆษณานะคะมีความสัมพันธ์ทางบวกนะคะกับยอดขายในระดับสูงมากอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ R เท่ากับ .999 นะคะ P value น้อยกว่า .01 นะคะ N เท่ากับ30อันนี้เป็นการทวนของสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วฉันกุ้งทวนให้นิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวของสัปดาห์นี้นะคะของสัปดาห์นี้เหมือนเดิมก็คือ1นะคะเราไปที่ analysis นะคะ2ไปที่ regression นะคะ3เลือก partial นะคะ correlation เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเผื่อท่านใดกำลังทำตามอยู่นะคะจะได้ไปพร้อมๆกันนะทวนอีกทีหนึ่งนะคะไปที่ analysis นะคะเลือกคำสั่ง regression นะแล้วก็เลือก partial นะคะ partial นี่ตัวที่2ตรงนี้นะคะ partial correlation นะคะจากนั้นเลือกตัวแปรค่าโฆษณานะคะแล้วก็ตัวแปร sale นะคะใส่ที่ช่อง variable นะคะ variable และเลือกตัวแปร stock size นะคะใส่ที่ช่องControl Variable คนละช่องกันนะคะแล้วก็คลิกตัวแปร Store Size นะคะแล้วก็มากดลูกศรนะคะที่อยู่ใกล้ๆช่อง Control Variable นะคะแล้วตั้งค่านะคะเราเลือกเทียสันนะคะแล้วก็เลือก Report Significant นะคะเพื่อจะดูทั้งค่า R และค่า P Valueถ้าต้องการค่าอื่นๆเพิ่มเติมนะคะเราก็ติ๊กข้อมูลที่อยู่ในตารางนะคะ partial correlation นะคะเป็นผลหลังควบคุม store size แล้วนะคะหลังควบคุม store size นะคะอันนี้คือ control for store size แปลว่ามีการควบคุมแล้วนะคะเป็นผลได้ทีนี้อ่านคู่กับผลเดิมจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะก่อนควบคุมโซไซส์นะคะ Pearson R มีค่าเท่ากับ .999 นะคะ p-value น้อยกว่าจุดสุดนะคะหลังควบคุมโซไซส์นะคะ partial R นะคะมีค่าเท่ากับ .88 นะคะ p-value น้อยกว่าจุด .01 นะคะ n เท่ากับ30ดังนั้นกล่าวได้ว่าเมื่อควบคุมขนาดของร้านหรือโซเซลนะคะงบโฆษณายังคงมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับยอดขายเซลล์ต่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะทีนี้สิ่งที่นักศึกษาควรสังเกตนะคะก่อนควบคุมเนี่ยจะมีค่าก่อนควบคุมนะจะมีค่าเท่ากับจุด999นะคะหลังควบคุมจะมีค่าเท่ากับจุด808ความสัมพันธ์ลดลงนะคะจากจุด999ลงมาเหลือจุด808แสดงว่าขนาดร้านมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างงบโฆษณากับยอดขายนะแต่เมื่อเอาอิทธิพลเชิงเส้นนะคะของร้านออกนะคะตรงนี้คือเราควบคุมนะสต็อกไซส์ใช่ไหมคะของร้านออกความสัมพันธ์ของงบโฆษณากับยอดขายยังคงสูงและมีนัยยะสำคัญนะดังนั้นไม่ควรตีความว่าสต็อกไซส์อธิบายความสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นนะ partial correlation ควรลดลงไปมากกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่นักศึกษาควรสังเกตนะคะ
ในส่วนของเวิร์กช็อปที่2นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการทำ cross tabulation หรือตารางไขว้นะคะนี้เรามาดูความหมายนะว่า cross tab เนี่ยอะไรคือเครื่องมือสรุปผลข้อมูลในรูปแบบตาราง2มิติขึ้นไปนะคะเพื่อแสดงความถี่ร่วมของข้อมูลที่เป็นตัวแปรประเภทกลุ่มนะยกตัวอย่างเช่นเพศระดับการศึกษานะคะภาคอาศัยหรือประเภทค้านะนี่ในองค์ประกอบที่สำคัญของตาราง cross tab จะประกอบไปด้วย1โร2คอลัมน์เป็นการนำตัวแปร2ตัวนะคะมาตัดกันเช่นแถวก็คือเพศใช่ไหมคะคอลัมน์ก็คือช่องการซื้อสินค้าสองก็คือเซลล์หมายถึงช่องตารางภายในจะแสดงค่าความถี่ว่ามีจำนวนกี่คนที่อยู่ในเส้นไขนั้นนะคะ 3% นะคะหรือว่าสัดส่วนร้อยละมักจะแปลงเป็นร้อยละตามแถวตามคอลัมน์นะคะเพื่อให้เปรียบเทียบสัดส่วนได้ง่ายขึ้นแม้ว่ายอดรวมของแต่ละกลุ่มจะไม่เท่ากันก็ตามนะคะ4ชายสแควร์นะคะก็คือจะนำมาใช้คู่กับ cross tab เพื่อทดสอบทางสถิติว่าตัวแปรทั้ง2ตัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติไม่นะคะถ้า p น้อยกว่า0.5แปลว่าพฤติกรรมหรือลักษณะของตัวแปรทั้ง2มีความเกี่ยวข้องกันนะคะไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบสำคัญในตาราง cross tab นะคะตัวอย่างในเชิงธุรกิจนะคะธุรกิจต้องการวิเคราะห์ว่าช่วงอายุของลูกค้า Gen Z Gen Y Gen X มีพฤติกรรมเลือกใช้ประเภทช่องทางการชำระเงินนะคะได้แก่โมบายแบงกิ้งเครดิตการ์ดนะคะแคชออริเวอรี่แตกต่างกันไม่ตาราง cross tab จะช่วยบอกตัวเลขอย่างชัดเจนว่าลูกค้า Gen Z นิยมใช้ช่องทางไหนมากที่สุดในสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อเทียบกับ Gen ช่วยให้ทีมวางแผนการตลาดสามารถเจาะลึกได้ตรงจุดในส่วนของเวิร์กช็อป2นะคะของสัปดาห์นี้ที่2นะคะกรณีศึกษาประเภทสมาชิกนะคะกับพฤติกรรมการซื้อตามนะบริษัทค้าปลีกต้องการศึกษาว่าประเภทสมาชิกของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อซ้ำหรือไม่นะคะเรากำหนดตัวแปรนะ member type นะคะก็คือประเภทสมาชิกนะคะประกอบไปด้วย basic silver glow นะคะมีประเภทสมาชิก3ประเภทแล้วก็การกลับมาซื้อซ้ำนะคะ purchase มี2ประเภทก็คือ yes กับ no นะคะโดยที่มีตัวอย่างนะคะข้อมูล customer เนี่ยจำนวนทั้งหมด40ท่านด้วยกันนะคะ40ท่านเราก็นำข้อมูลนะคะมากำหนดชนิดข้อมูลนะคะก่อนที่จะนำไปให้จามูวิติทำการวิเคราะห์ให้แล้วการกำหนดเปลี่ยนชนิดข้อมูลนะคะจะใช้เป็น nominal นะคะซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นที่โปรแกรมกำหนดให้เรานะคะเรามาตรวจสอบตัวนี้แต่เดี๋ยวอาจารย์กุ้งขอทำการตื่นนะคะเปลี่ยนแปลนิดนึงแต่ต้องคลิก copy นะคะแล้วก็ไปวางที่ช่อง data variable นะที่นะคะวางที่เราก็ลบแถวที่1ออกเนาะเพราะว่าหัวตารางเนี่ยเป็นชื่อตัวแปรแล้วนะคะเราก็จะให้ใช้แถวที่1ค่ะแล้วก็คลิกแถว1คลิกขวาเลือก delete row นะคะแล้วก็ตอบโอเค
เราก็ซ่อนการตั้งค่าไปนะคะเรามาตรวจสอบข้อมูลอีกหนึ่งครั้งนะคะว่า40ชุดข้อมูลถูกต้องนะคะตามที่เราได้เตรียมข้อมูลไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะบริษัทต้องการทราบประเภทสมาชิกนะคะมีความสัมพันธ์กับการกลับมาซ้ำของลูกค้าหรือไม่ที่ระดับนัยยะสำคัญจุด05โดยตั้งสมมติฐานว่า H0 ประเภทสมาชิกไม่มีความสัมพันธ์กับการซื้อซ้ำและ H1 นะคะประเภทสมาชิกมีความสัมพันธ์กับการซื้อซ้ำอันนี้เป็นสมมติฐานนะคะที่เรากำหนดไว้ก่อนที่จะนำ data ที่เราเตรียมเนี่ยไปให้โปรแกรม Jamovie ในการวิเคราะห์ให้นะคะวิธีการนะคะเราก็ไปที่ analyst นะไปที่ fancy นะคะ fancy contingency table นะคะและเลือกคำสั่ง incident sample นะคะ sample นำตัวแปร member type นะคะ member type ใส่เพิ่มลงไปที่ห้องลงนะคะนำตัวแปร purchase นะใส่ไปที่ช่องคอลัมน์นะจากนั้นเรามาตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะที่กลุ่มสตาทิจิตนะคะติ๊กเลือกi square เนาะซึ่งติ๊กเลือกแล้วนะคะเราต้องการจะให้แสดงค่าใดๆเพิ่มเติมนะคะเราก็ติ๊กตั้งค่าได้เลยทีนี้เรามาดูค่าในเบื้องต้นนะคะความหมายในเบื้องต้นที่โปรแกรมทำการวิเคราะห์มาให้เราก็จะได้ตาราง contingency table นะคะจากลูกค้าทั้งหมด40คนนะคะตรงนี้ total เนาะ40คนนะคะไม่ซื้อ3นะมี purchase การซื้อ3ใช่ไหมคะ yes คือ3 no คือไม่ซื้อซ้ำtotal คือค่ารวมนะคะส่วน member type ก็คือชนิดของปัจสมาชิกนะคะลูกค้าที่เป็นสมาชิก basic silver grow นะคะ3ประเภทเท่านั้นนะคะแล้วก็แถวสุดท้ายก็คือ total นะคะรวมจากตารางเบื้องต้นนะคะก็คือ basic silver grow เนี่ยมีแต่ส่วนการซื้อซ้ำเพิ่มขึ้นตามลำดับใช่ไหมคะเราก็จะมาพิจารณานะคะเบสิกซื้อซ้ำเพียง 35.7% นะคะ 35.7% ซิลเวอร์ซื้อซ้ำนะคะเมื่อนำมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะได้ 69.2% แล้วก็ในส่วนของโกลซื้อซ้ำนะคะ 84.6% นะคะโดยพิจารณาจากคอลัมน์ขวามือนะคะคอลัมน์รวมนะก็คือไม่ซื้อนะมี9 42รวม15 5รายที่ไม่ซื้อใช่ไหมคะส่วนซื้อซ้ำเนี่ยก็จะมี5 91รายรวมทั้งหมด25รายนะคะก็คือแล้วก็มารวมข้อมูลเนี่ยก็คือเป็นชุดข้อมูล40คนนะคะตามที่เราต้องการจัดเก็บนะคะตามที่เราจัดเก็บข้อมูลมาใช่ไหมคะทีนี้วิธีการอ่านค่าไซส์สแควร์นะคะที่ตารางด้านล่างนะคะก็จะพิจารณาที่ x ยกกำลัง2นะมีค่าเท่ากับ 7.250 นะคะส่วน degree of freedom มีค่าเท่ากับ2นะคะ p value มีค่าเท่ากับ 0.027 นะคะn เท่ากับ40นะคะในตารางด้านล่างนะคะหัวใจสำคัญจะอยู่ที่ค่า p เท่ากับ 0.027 นะ 0.027นะค่า p 27นะมีค่าน้อยกว่า 0.05 นะคะดังนั้นปฏิเสธ h 0นะคะปฏิเสธ h กล่าวได้ว่าประเภทสมาชิกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อซ้ำอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นะคะถ้าชายสแควร์มีค่าเท่ากับ7.250นะคะส่วน p value มีค่าเท่ากับ.027นะคะสรุปง่ายๆคือ
พฤติกรรมการซื้อซ้ำแตกต่างกันตามประเภทสมาชิกนะโดยจากข้อมูลพบว่าสมาชิกโปรแต่ส่วนการซื้อซ้ำนะคะที่สูงรองลงมาคือซูเปอร์และเบสิกนะคะตามลำดับแต่การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยจามูวี่นะคะก็ยังไม่สามารถได้ว่าการเป็นสมาชิกโปรทำให้ลูกค้าซื้อซ้ำเพราะจริงๆอาจจะมีรายอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะคะเช่นรายได้ของลูกค้านะคะหรือรายได้ของสมาชิกอายุระยะเวลาเช่นลูกค้าหรือสมาชิกหรือโปรโมชั่นนะคะที่เข้ามาส่วนเกี่ยวข้องด้วยในส่วนนี้นะคะอาจารย์กุ้งก็จะมาขออธิบายเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการตั้งค่าส่วนแรกนะคะที่เป็นหัวข้อสแตทิสติกนะคะก็คือค่าที่นักศึกษาควรเลือกนะคะสำหรับคอร์สแล้วก็ชายสแควร์ใช่ไหมคะก็คือค่าชายสแควร์นะคะแล้วก็อีกก็คือค่าชายสแควร์ก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นค่าเริ่มต้นนะคะที่ทางโปรแกรมนะคะได้เลือกไว้ให้เราเรียบร้อยแล้ว

นะคะต่อไปตรงนี้นะก็คือในส่วนของ nominal นะคะ nominal เราติ๊กนะคะติ๊กเพิ่มเราก็จะได้ตารางนะคะเพิ่มขึ้นมาอีก1ตารางนะคะโดยตารางนี้นะตารางที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตาราง nominal ตรงนี้นะคะจะบอกว่า size square จะตอบคำถามต่อจาก size square ว่ารู้แล้วว่าประเภทสมาชิกกับการซื้อซ้ำและความสัมพันธ์มีขนาดมากน้อยเพียงใดนะคะก็คือวิจารณาได้จากตาราง nominal นะคะที่เราติ๊กเพิ่มเข้ามานะคะในส่วนต่อไปนะคะในส่วนของไฮโปทีสนะคะก็คือมี3ส่วนจะประกอบไปด้วยตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2และตัวเลือกที่3นะคะนี้เรากำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้นที่โปรแกรมกำหนดมาให้เราได้เลยนะคะสรุปสิ่งที่แนะนำนะคะแนะนำให้เลือกก็คือค่าชายสแควร์นะคะมีในส่วนของหัวข้อ nominal นะคะติ๊กเลือก fee and camel นะแล้วก็ในส่วนของเซลนะคะเซลตรงนี้ตรงหัวข้อเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเปอร์เซ็นเทจตรงก็อาจารย์กุ้งติ๊กตอนเริ่มต้นเนี่ยไม่มีติ๊กเป็นเปอร์เซ็นเทจอะค่าเริ่มต้นเป็นแบบนี้นะคะก็จะทำให้เราเห็นข้อมูลนะคะเราต้องการจะดูเปอร์เซ็นต์เนาะเราก็ติ๊กเพิ่มนะคะในส่วนของเขา observe เขานะคะแล้วก็ expected เขานะคะแล้วก็ติ๊กเพิ่มในส่วนของเปอร์เซ็นต์เราต้องการจะให้โปรแกรมเนี่ยแสดงเปอร์เซ็นต์ในส่วนของตัวคอลัมน์หรือว่า total นะคะตรงนี้เราก็เลือกได้เห็นไหมคะอาจารย์กุ้งเลือกเป็น row นะคะนักศึกษาท่านใดต้องการส่วนอื่นนะเราก็ติ๊กเพิ่มไปแบบได้นะคะติ๊กก็จะแสดงเป็นตัวอย่างนะคะว่าควรเลือกนะควรเลือกอาจารย์กุ๊กขอเหลือแต่โลเปอร์เซ็นต์นะคะเฉพาะแถวนะในส่วนของobserve เขานะคะก็คือจำนวนที่เกิดขึ้นจริงนะเช่นบัตรสมาชิกนะคะตรงนี้นะประเภทเบสิกนะคะที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยซื้อซ้ำ5คนใช่ไหมคะตอบ yes เนาะไม่ซื้อซ้ำ9คนนะคะส่วน expected เขานะคะ

แต่และสำคัญสำหรับการตรวจแอสเซปตันของไอสแควร์ด้วยนะคะตัวอย่างถ้า observe เท่ากับ9นะ expected เท่ากับ 5.25 นะคะ 5.25 แสดงว่าเซลล์นั้นพบจริง9คนในขณะที่ภายใต้เฮ0คาดว่าจะพบประมาณ 5.25 คนยิ่ง observe แตกต่างจาก expected มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีส่วนผลักดันชายสแควร์ให้สูงขึ้นทำไมเราจะต้องเลือกตัวเปอร์เซนเทจนะคะเพราะว่าเราตั้งค่าเมมเบอร์ไทป์ไว้เป็นโลนะคะตรงนี้นะเบสิกเอเวอร์โกลโททอลเนี่ยค่ะค่าเมมเบอร์ไทป์เนี่ยเป็นโลนะคะก็เลยแนะนำให้เลือกเป็นโลนะคะในสมาชิกแต่ละประเภทมีคนซื้อซ้ำอีกเปอร์เซ็นต์นะคะยกตัวอย่างเช่นเบสิกนะคะ3นี่นะ 35.7% นะช่องซื้อ3ก็คือช่อง yes นะคะซิลเวอร์ซื้อ3 69.2% นะคะแล้วก็โกลซื้อ3 84.6% รวมทั้งหมดอัตราการซื้อ3ของสมาชิกนะก็คือ 62.5%ต่อไปนะคะถ้าเห็นเป็นกราฟนะเหมือนที่เห็นที่หน้าต่อนะคะเพราะว่าจันกุ้งเดินลงมาติ๊กที่หัวข้อพลอตนะคะพลอตกราฟก็คือตอนแรกไม่มีนะคะจันกุ้งบาร์พลอตนะคะบาร์พลอตก็จะปรากฏก็จะปรากฏกราฟขึ้นมานะคะกราฟขึ้นมาเอาลองตั้งค่าก็จะสลับกันระหว่างโลกับคอลัมน์นะคะก็คือ purchase กับ member type นะคะตรงนี้เลือกตามความต้องการนะคะของการใช้งานนะแบบแรกสวยกว่านะคะสไลด์ by สไลด์นะคะเอตรงนี้เห็นข้อมูลชัดเจนนะคะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเวิร์กช็อปที่2นะคะของสัปดาห์นี่นะสัปดาห์นี้อาจารย์ปุ๊กพาทำเวิร์กช็อป2เวิร์กช็อปนะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้มาจับกับสถิตินะคะบางตัวที่เราอาจจะยังไม่เคยใช้นะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจนะจากข้อมูลที่ได้รับนะคะจากการวิเคราะห์โดยโปรแกรมจามูวี่เรายังมีเวลาเหลืออีกนิดหนึ่งนะคะจันกุ้งก็จะมาพาทำแบบฝึกต่อไปนะคะแบบฝึกต่อไปก็คือเป็นฝึกข้อมูลสำหรับคอร์สนะคะแล้วก็ชายสแควร์สถานการณ์คือตาความสัมพันธ์ระหว่างเพศนะคะกับช่องทางการชำระเงินนะวิธีการก็คือเตรียมข้อมูลนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมทำการตั้งค่านะคะตั้งค่าตัวแปรนะปกเขานะคะขวาดิก็จะได้ชุดข้อมูลนะสำหรับอีกหนึ่งแบบฝึกนะคะประกอบไปด้วยนะคะคอลัมน์หรือตัวแปร gender ก็จะมีเพศชายกับเพศหญิงใช่ไหมคะแล้วก็ตัวแปร payment นะคะประเภทการชำระเงินนะคะก็จะมีประมาณ3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ Prompt Pay Credit Card 2เนาะ COD 3นะคะประมาณ3ประเภทการชำระเงินนะคะทีนี้เตรียมข้อมูลเสร็จแล้วตั้งค่าชนิดข้อมูลเสร็จแล้วนะคะต่อมาก็คือไปที่ exploration นะคะ

0: อ๋ออาจารย์กุ้งขออภัยเนาะไปที่เดิมนะคะไปเหมือนเดิมก็คือไปที่ Frequency นะแล้วก็มาที่หัวข้อ Contingency Table นะคะแล้วเราก็เลือกคำสั่งเดิม Example นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำตัวแปรนะนำตัวแปร Gender นะคะใส่ที่ Row นะคะใส่ที่ Row แล้วก็ตัวแปร Payment ใส่ที่คอลัมน์นะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งค่าที่ statistic นะคะจำได้ไหมคะเราเลือกอะไรไปบ้างเดี๋ยวตั้งค่าค่าเหมือนเดิมค่าเซลล์เราเลือกเปอร์เซ็นต์นะคะ observe at x expected นะแล้วก็มาที่ plot นะคะเลือก bar plot ผลลัพธ์ที่ได้สิอ๋อถ้าตั้งค่าแบบนี้สามารถดูผลจากกราฟนะคะได้อย่างง่ายเลยนะว่าเพศชายเพศหญิงนะคะ F คือฟีเพศหญิงนะคะยอมชำระเงินด้วย PayPal เนี่ยสูงมากนะคะแล้วก็เครดิตการ์ดเนี่ยชายกับหญิงเท่ากันนะคะส่วน COD เนี่ยเพศหญิงไม่นิยมนะคะชำระเงินในประเภทนี้จะมีแต่ประเภทชายนะคะแต่ว่าเพศชายไม่นิยมชำระเงินด้วยวิธีพร้อมเพย์นะคะอันนี้ก็คือจากตารางที่ได้นะคะแล้วถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเพศชายเพศหญิงเพศชายรวมใช่ไหมคะอันนี้เป็นข้อมูลที่แสดงออกมาในรูปแบบของตารางนะผู้หญิงนะคะชำระเงินด้วยพร้อมเพย์7รายนะคะเครดิตค้า3นะ COD นะคะตรงนี้ก็คือตรงกับตัวกราฟที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็เพศชายนะคะไม่แสดงว่าผู้ชายไม่นิยมจ่ายเงินด้วยพร้อมเพย์นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างจากชุดข้อมูลนะคะที่ให้ AI generate มาสำหรับฝึกนะคะซึ่งจะไม่ใช่ข้อมูลที่เก็บมาจริงๆนะเป็นข้อมูลที่ generate ขึ้นมานะคะสำหรับฝึกปฏิบัติในโปรแกรม Jamovi นะคะเราก็จะได้ข้อมูลนะคะซึ่งก็สามารถสรุปออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ยอดรวมนะทั้งหมดนะคะที่เราก็มาพิจารณาในส่วน5ชายสแควร์นะคะที่ตารางชายสแควร์เทสนะคะเราใช้วิธีเดิมแบบที่อาจารย์ปุ้งแนะนำไปนะคะก็คือป๊อปแล้วก็เอาไปให้ AI นะคะช่วยอ่านผลให้เราผลลัพธ์จากโปรแกรม Jamovi ในภาพนะคะแสดงการวิเคราะห์ cross tabulation หรือตารางไขว้ร่วมกับการทดสอบ chi square test of independence นะคะระหว่างตัวแปร gender กับ payment โดยมีรายละเอียดการแปลผลดังนี้นะคะเพศหญิงนะคะหรือตัวแปรหรือตัวอักษรย่อตัว F นะคะเพศหญิงนิยมชำระเงินผ่าน PayPal นะคะสูงสุด 70% นะคะดูได้จากตรงนี้นะ 70% นะคะรองลงมาคือเครดิตการ์ดนะคะคิดเป็น 30% และไม่มีผู้หญิงเลือกใช้ COD เก็บเงินปลายทางนะคะ COD หมายถึงเก็บเงินปลายทางเลยผู้หญิงไม่นิยมวิธีเลยนะคะส่วนเพศชายนะคะตัวอักษรย่อคือตัวM นิยมชำระเงินผ่าน COD ก็คือเก็บเงินปลายทางเนี่ยสูงสุด 50% นะคะรองลงมาชำระเงินด้วยเครดิตการ์ด 30% แล้วก็ชำระเงินด้วยวิธีพร้อมเพย์น้อยที่สุดก็คือ 20% นะคะนี่คือสิ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลนะการแปลผลค่าสถิติชายจากตารางชายสแควร์เทสนะคะค่าสถิติชายสแควร์มีค่าเท่ากับ 7.778 นะคะที่ระดับยอฟรีดอมเท่ากับ2นะคะส่วนค่า p-value เท่ากับ0.20นะคะค่า p-value 0.20 น้อยกว่าระดับระยะสำคัญที่กำหนดไว้ก็คือ0.05นะคะจึงปฏิเสธสมมุติฐานหลักและสรุปได้ว่าเพศมีความสัมพันธ์กับช่องทางการชำระเงินอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะกล่าวคือพฤติกรรมการเลือกช่องทางการชำระเงินแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดระหว่างเพศชายและเพศหญิง อ่ะตรงนี้ก็มาดูการสรุปนะคะในรูปแบบของแผนภาพนะคะก็คือตรงตามตารางนะคะที่มาเมื่อสักครู่นี
1: ้เทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันนะคะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำรูปศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่าง เครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการโชคดีมีสุขนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยที่กำลังรับชมรายการเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการที่เราได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากกับทุกๆคนผ่านธรรมะผ่านเรื่องราวของวัฒนธรรมต่างๆนั่นเองนะครับแน่นอนว่าไม่ได้อยู่คนเดียวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรายังคงอยู่กับท่านพระอาจารย์นะครับนะฮะนมัสการท่านพระครูวิบูลย์ธรรมทัตนะครับด็อกเตอร์นะครับ
1: นมัสการพระอาจารย์ด้วยนะครับ
2: เจริญพร
0: เทอมใหม่แล้วครับพระอาจารย์
2: เทอมใหม่แล้ว
0: ครับ
2: เรามาก็มาเจอกันกับรายการใหม่ที่ชื่อว่า
0: โชคดีมีสุข
2: ก็ขอให้น้องๆติดตามรายการของเราอย่างมีความสุข
0: ครับแน่นอนว่าครั้งแรกที่เราเจอกันก็มีเรื่องราวดีๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆอย่างแน่นอนเช่นเคยนะฮะวันนี้หลายเรื่องเหมือนกันอยากให้ติดตาม
2: ถูกต้อง
0: นะฮะเอาล่ะจะเป็นอย่างไรนะครับก็ไปติดตามในรายการกันเลย
2: เวลานั่งพูดแล้วสมองไม่ไหลถ้ายืนพูดแล้วสมองมันจะไหลจริงๆแล้วคำว่ามรดกโลกท่านรองสิริพรได้ปรารภตั้งแต่ตอนต้นนั้นอาตมาศึกษาเพิ่มเติมก็ตรงกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาตมาโดยตรงมีอยู่วันหนึ่งอาตมามีโอกาสได้อ่านสื่ออันหนึ่งเขาบอกว่าประเทศไทยของเรามีคำว่ามรดกโลก 8.8 แห่งอาตมาก็ไปอ่านเสร็จปั๊บว่า8แห่งมีที่ไหนบ้างเสร็จปั๊บอาตมาก็ศึกษาต่อว่าคำว่ามรดกโลกมีประวัติเป็นมาอย่างไรก็ไปเกี่ยวข้องกับคำว่ายูเนสโกซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์การสหประชาชาติมันก็เป็นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อาตมาสัมผัสมาก็คือคำว่าองค์การสหประชาชาติตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กซึ่งอาตมามีโอกาสได้ไปจำพรรษาที่นิวยอร์กเมื่อปี 2548-49 ตอนนั้นอาตมายังไม่รู้ว่าสถานที่ตรงนั้นมีความสำคัญอย่างไรย้อนกลับมาว่าทำไมต้องมีคำว่าวันนี้มรดกโลกซึ่งพออาจารย์เอิงให้หัวข้อมาอาตมาก็ดีใจเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันโดยที่อาตมาไม่ได้ให้หัวข้อแต่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาของเราให้หัวข้ออาตมาอาตมาก็อ่านเจอปั๊บก็ดีเราจะได้พูดในสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วก็ปรากฏว่าย้อนกลับไปสมัยหนึ่งปี 48-49 เมื่อเราไปอยู่นิวยอร์กพอไปเห็นโลโก้นี้เสร็จตอนนั้นคิดในใจว่าทำไมโลโก้นี้มันสวยจังเลยโลโก้นี้มันสวยจังเลยในใจของเราก็คิดว่าอยากจะมีความรู้สึกทำอย่างไรให้โลโก้นี้ให้คำว่าองค์การสหประชาชาติก็ดีโลโก้นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราบ้างอาตมาก็เลยเห็นร้านขายซิวิเนียก็เลยซื้อที่มันเป็นโลโก้มาหลายอย่างเช่นแมกเนตติดตู้เย็นแฟ้มใส่เอกสารที่รองจานแล้วก็มีเข็มกัดมีหลายอย่างที่เกี่ยวกับโลโก้ขององค์การสหประชาชาติทุกวันนี้ก็ยังเก็บเอาไว้อยู่การเวลาผ่าน

0: านไปอาตมาก็เห็นคำว่ามรดกโลกเสร็จปั๊บก็ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมี8ที่เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากคำว่ายูเนสโกซึ่งคำนี้ยอมรับกันในปี1972-73 1972-73เป็นปีที่เริ่มให้คำว่ามรดกโลกขึ้นมาอาตมาก็เลยเอ๊ะทำไมคำนี้มันชอบจังเลยคำว่ามรดกโลกมันก็เลยดื่มด่ำเข้าไปเสร็จปั๊บมาถึงจุดปัจจุบันอาตมาก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้ามีโอกาสย้ำนะถ้ามีโอกาสอยากจะไปเยี่ยมมรดกโลกให้ครบทั้งหมดในโลกใบนี้ปัจจุบันมีทั้งหมดที่ประกาศจากยูเนสโกแล้วให้ตอบได้ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนกี่แห่งทั่วโลกคำว่ามรดกโลกไปให้ก็ได้ 1,200 หลักหน่วยเติมเองหลัก10เติมเอง 1,200 เท่าไหร่เอ่ยอนุญาตให้ดูมือถือได้ยัง 1,200 ยังมากไปมากไป37มากไปเมื่อกี้ใครตอบ28มานี่เลยปัจจุบันเรามีคำว่ามรดกโลกทั่วโลกเลยทั่วโลกเลย 1,228 แห่งโดยประเทศไทยมีอยู่8แห่งแล้วก็ต่างประเทศมีอีก 1,200 แห่งประเทศไทยต่างประเทศ 1,220 แห่งประเทศไทย8แห่งสาธุตอบถูกอันนี้คือเดาใช่มั้ย
1: เดาเลขมงคลของหน
0: ู
1: ค่ะ
0: อ๋อเลขมงคลแสดงว่าโยมก็จะต้องมีโอกาสได้ไปมรดกโลกเหมือนกันทีนี้กระชับเข้ามาอีกนิดนึงปัจจุบันในโลกใบนี้มีหลายประเทศมากแต่เรามีประเทศที่มีคำว่ามรดกโลกขึ้นกับยูเนสโกมีทั้งหมด195ประเทศอาตมาไม่ได้ถามเมื่อกี้เพราะว่าไปแบบรวดเร็ว195ประเทศตัวอาตมาเองตั้งใจอยากจะไปเหยียบทุกๆเยี่ยมทุกๆประเทศแล้วก็ทุกๆแห่งที่มีโอกาสได้ไปก็ขอให้พวกเรามีส่วนหนึ่งที่เราจะได้ไปร่วมกันในโอกาสต่อๆไปปัจจุบันอาตมาไปเยี่ยมมาแล้วทั่วโลกใบนี้ที่ไปเยี่ยมก็คือ25แห่งและเร็วๆนี้จะไปเยี่ยมจุดที่26 26ประเทศไทยมีอยู่8อาตมาไปครบแล้วตอนนี้กำลังเริ่มขยายออกไปต่างประเทศให้ครบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้ก็แจ้งพวกเราให้ทราบเผื่อมีโอกาสที่จะได้ไปต่อมาสิ่งที่อาตมาอยากจะพูดต่อก่อนที่จะไปเรื่องของพ่อดีก็คือที่นี่วัดวชิรธรรมวาสเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำว่ามรดกโดยตรงขอเข้าเรื่องวันนี้ที่บอกว่ารักสิ่งแวดล้อมหัวข้อนี้ทางมหาวิทยาลัยพะเยาของเราให้มาโดยที่อาตมาไม่ได้บอกเมื่อให้มาแล้วอาตมาก็พยายามทำการบ้านให้มันตรงกับหัวข้อนั่นก็คือสถานที่แห่งนี้เนื่องจากพวกเรามาอยู่ที่นี่ก็ขอพูดเรื่องตรงนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้รับมาก็คือว่าที่ตรงนี้จุดเด่นขอใช้คำว่าจุดเด่นเป็นเหมือนหัวใจเพราะอะไรของกรุงเทพนะของกรุงเทพถ้าจะมาถามคำถามนี้ทุกคนต้องตอบได้แน่ๆเขาใหญ่คือจุดที่อากาศดีที่สุดของเมืองไทยอันนี้ทุกคนตอบได้แต่ถ้าเกิดจะเจาะเข้าไปลึกว่าเขาใหญ่เป็นสถานที่อากาศดีลำดับที่เท่าไหร่ของโลกคุณแม่นรมนตอบถูกเขาใหญ่เป็นสถานที่ที่อากาศดีลำดับ7ของโลกแต่เป็นอันดับดีที่สุดของประเทศไทยอาตมาย่อเข้ามาอีกนิดนึงถ้าจะบอกว่าในกรุงเทพของเราสถานที่ที่ดีที่สุดเรื่องของมลพิษคือที่ไหนนี่กรุงเทพ
2: ลาดกระบัง
0: ลาดกระบังโดยเฉพาะอย่างยิ่งแขวงขุมทองที่เรา

0: อยู่ตรงนี้เพราะว่ามีกฎหมายห้ามในที่นี้คือห้ามมีตึกสูงห้ามมีโรงงานก็เลยกลายเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียวตรงนี้หมดสิทธิ์ที่จะทำโรงงานหมดสิทธิ์ที่จะมีตึกสูงก็เลยกลายเป็นแหล่งเรียกว่าแหล่งมลพิษไม่มีก็คืออากาศบริสุทธิ์นั่นเองฉะนั้นวันนี้มรดกโลกตรงนี้เราจะพูดถึงอดีตท่านอาจารย์จิรทิพย์อยู่ไหนเอ่ยอาจารย์จิรทิพย์ทีนี้อาจารย์นิดนึงเราจะขอแบ่งคำพูดวันนี้เป็น3ขั้นตอนอดีตปัจจุบันอนาคตโดยอดีตอาตมาจะเรียนเชิญอาจารย์จิรทิพย์การบรรยายวันนี้คำว่ามรดกก่อนจะมีคำว่ามรดกมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างให้เห็นก่อนก็คือพื้นที่ตรงนี้ซึ่งอาจารย์จิรทิพย์เป็นคนในพื้นที่อาจารย์จิรทิพย์เป็นอาจารย์สอนสังคมในหลายๆโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่แถวนี้และที่สำคัญคืออาจารย์จิรทิพย์เป็นบุคคลที่เกิดที่นี่โตที่นี่และปัจจุบันก็ใช้ชีวิตที่นี่ซึ่งอาจารย์นั้นเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขตแถวนี้อย่างมากมายอาจารย์เรียนเชิญอยากให้อาจารย์จิรทิพย์ช่วยพูดถึงอดีตของบริเวณแถวนี้แขวงขุมทองของเราว่าอดีตเกี่ยวกับเรื่องของมรดกก็คือทุ่งนาของเราอยากให้อาจารย์เป็นผู้ที่ย้อนรอยอดีตออกไปสถานที่แถวนี้บริเวณแถวนี้เป็นอย่างไรบ้างทำไมถึงได้รับการขึ้นมีกฎหมายห้ามไม่ให้มีโรงงานห้ามไม่ให้มีตึกสูงนั่นก็หมายความว่าที่ตรงนี้เป็นเหมือนหัวใจเป็นพื้นที่สีเขียวให้เป็นหัวใจในการสูดมลพิษวัตอาจสูดมลพิษที่ดีเข้าไปนั่นเอง
1: สวัสดีครับท่านแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับผมชื่อจิรทิพย์โชติดีโลกนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้ชิมกาแฟนะครับอร่อยไหมครับ อร่อยนะครับทำธุรกิจนะครับหลังเกษียณก็ทำธุรกิจร้านกาแฟนะครับในชุมชนนี้นะครับคราวนี้เอาเข้าเรื่องเลยนะครับย้อนอดีตเนี่ยนะครับก็คือทำไมถึงอากาศดีที่นี่นะครับเป็นแอ่งกระทะครับสมัยก่อนนี่น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมนะครับสมัยก่อนนี่ผมเคยสอนเป็นครูที่สอนข้างในนะครับโรงเรียนราชวินิตราชวินิตมัธยมอะไรแถบนั้นนะครับสนามมานางเลิงนะครับต้องรีบย้ายมาเมื่อปีพ.ศ.2534เพราะอะไรนะครับเหตุการณ์ในน้ำท่วมเยอะนะครับก่อนที่วัดธรรมาวาจะเกิดนะครับตรงสะพานคลองลำชะล่าก่อนมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นเขตที่ต่ำมากที่สุดเลยนะครับพอลงจากรถไฟนะครับผมขึ้นรถไฟตอน5 โมงเย็นนะครับพอมาถึงบ้านเนี่ย3 ทุ่มนะครับเมื่อปี2534เดือดท่วมเยอะ2526 2534ใช่ไหมครับสมัยนั้นนะครับพอ2534เนี่ยนะครับเวลาเดินกลับบ้านนะครับมันน้ำมันจะเวิ้งว้างไปหมด
0: ในห้องกระจกเครื่องเสียงที่มีข่าวตั้งมาเยอะมาก
1: กลัวมากที่สุดเลยก็คือกลัวจระเข้นะครับเพราะว่าที่นี่เขาหัวจระเข้นะครับจระเข้จะเยอะนะครับแถบนี้แต่เนื่องจากคุณแม่เล่าให้ฟังว่าจระเข้ตัวสุดท้ายที่ถูกจับที่คลองสำโรงนะครับปีพ.ศ.2498นะครับเขาปิดคลองจับจระเข้กันนะครับอันนี้นะครับของเรานะครับมีอากาศดีนะครับที่เขาว่าก็เรื่องว่ามันธรรมดาอยู่แล้วว่ามันเป็นที่ลุ่มนะครับอยากจะคุยโมโอ้อวดนิดนึงนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาอาริโยอะไรเนี่ยนะครับมากันนะครับพวกมลพิษทั้งหลายเนี่ยเขามาเหตุการณ์นะครับที่อื่นนะครับเมืองชลบุรีเนี่ยนะครับนั่งรถไฟไปเนี่ยนะครับต้นไม้นี่แล้งหมดนะครับแห้งหมดเลยนะครับแต่พอกลับเข้าเขตลาดกระบังเนี่ยนะครับเข้ามาจากฉะเชิงเทราเนี่ยนั่งรถไฟมานะครับต้นไม้เขียวครับ
0: ใช่
1: เขียวชะอุ่มนะโอ้ยนี่มันโอเอซิสเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความหลงไหลอยู่ที่นี่นะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับท่านรู้ไหมนะครับเล่าอีกอย่างนึงสถานีไฟคลองหลวงแพ่งนี่นะครับเป็นแหล่งที่ขึ้นปลามากที่สุดนะครับในเขต ด้านตะวันออกนะครับด้านตะวันออกไม่ว่าฉะเชิงเทราเล่นพวกนี้นะครับสถานีรถไฟคลองหลวงแพ่งแล้วเข้าไปขายที่ไหนเข้าไปขายที่มักกะสันครับ
0: ม
1: ักกะสันเป็นแหล่งรับต่อเลยนะครับเพราะนั้นของเรานี่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะอยากจะคุยโบโอ้อวดนะครับสำหรับนักวิจัยทั้งหลายนะครับได้เก็บรวบรวมผลงานไว้หนึ่งอย่างนะครับอันนี้เคยได้รับรางวัลของศูนย์วัฒนธรรมนะครับก็คือเพนี
0: และขาตั้งไม้ที่อยู่ในบทนะ
1: พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวนาไทยนะครับด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับก็คือเขตลาดกระบังของเราเนี่ยครับเน้นที่เขตลาดกระบังนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นหนองจอกฉะเชิงเทรานะครับถ้าใครสนใจนะครับก็เอาไปได้นะครับจะรวบรวมประเพณีพิธีกรรมต่างๆนะครับพวกแรกนาพิธีการทำขวัญข้าวนะครับพิธีเก็บข้าวข้าวยุ้งนะครับเก็บไปทั้งหมดนะครับคนที่เห็นในภาพนี้ตายกันไปหมดแล้วนะครับตายกันไปหมดแล้วครับยกเว้นแต่คนที่เก็บข้อมูลนะครับยังอยู่นะครับก็ใกล้ฝั่งเข้าไปทุกทีนะครับรอวันจะล้มลงอะไรยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นต้องรีบเผยแพร่ไว้ก่อนนะครับแต่ก็ต้องเผยแพร่ให้ดีนะครับต้องรีบเผยแพร่ไว้ไปก่อนนะครับแล้วของเรานะครับนอกจากมีถิ่นที่อุดมสมบูรณ์นะครับเรายังมีแหล่งประวัติศาสตร์นะครับคุยเลยนะครับแหล่งประวัติศาสตร์เชื่อไหมครับจากประวัติศาสตร์บอกเล่าเนี่ยนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยเคยมาทำตำราพิชัยสงครามที่ใกล้เขตและกระบังของเรานะครับสมัยก่อนนะครับที่ลองเสิร์ชดูนะครับที่วัดหัวคูวรารามนะครับนะครับทำตำราพิชัยสงครามทำไมถึงต้องทำตำราพิชัยสงครามนะครับสมัยก่อนนั้นนะครับเรารู้แต่ว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยไปเมืองจันทบุรีนะครับเสร็จแล้วก็ลงเรือมาเลยพอลงเรือมาเสร็จเนี่ยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปยิงกันที่ธนบุรีไม่ใช่นะครับนายทัพต้องมาถึงก่อนนะครับเพราะนั้นเรามีคลองซอยที่เยอะแยะมากมายครับเราเคยไปกับอาจารย์นะครับครับก็เลยผมโชว์คลองนะคลองของเรานี่เยอะเหมือนล่างแหนะครับก็มานะครับลงเรือนะครับจากสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับผมสืบค้นมานะครับทั้งหลายอย่างนักประวัติศาสตร์ทั้งหลายนะครับท่านจะมาได้นะครับก็คือจากชลบุรีก็จะมาทางบกนะครับแล้วก็ลงที่แม่น้ำบางประกงนะครับลงมาตามคลองที่สำคัญในประวัติศาสตร์นะครับเขาจะถือว่าเป็นคลองโบราณที่สุดนะครับก็คือคลองทราบไหมครับคลองอะไรครับ
0: ไปบอกมาเป็นน้ำมาแจกคนน
1: ้
0: ำเปล่าคนละขวดเลยด่วนเลย
1: คลองสำโรงนี่เป็นคลองที่เดินทับมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับมีประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพระนเรศวรนะครับทำพิธีบัตรพรีนะครับน้ำบัตรพรีก็คือตัดไม้กลมน้ำอะไรนี่นะครับที่วัดบางพีใหญ่ในนะครับหลวงพ่อวัดบางพีนะครับที่นั่นนะครับมีหลักฐานแล้วก็ขุดเจอเทวรูปสององค์นะครับสององค์แล้วตอนหลังพญาละแวกก็มาเอาไปอยู่ที่เมืองละแวกนะครับอันนี้นะครับก็เป็นคอประวัติศาสตร์นะครับถ้าใครอยากศึกษามีปริญญาเอกปริญญาโทอีกคนเนี่ยนะครับที่อยากศึกษานะครับนะครับท่านรองนะครับให้ก็ไปศึกษาได้นะครับคลองสำโรงนี่เป็นคลองประวัติศาสตร์นะครับเป็นล่างแหมานะครับแล้วก็มาออกมาคลองเล็กคลองน้อยครับเราไม่อยากคลองวังฉลองอะไรพวกนี้นะครับตามชื่อนะครับมันก็เป็นมานะครับเขาเรียกว่ายายชีหลงขนาดคุณชียังหลงนะครับคลองแถวนี้มันแรงล่างแหกันไปหมดนะครับเห็นไหมอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับมานะครับก็มาตั้งนะครับทำพิธีตัดไม้ข่มนามนะครับเพราะว่าคือเขาเรียกว่าถ้าสมัยก่อนก็เรียกว่าลองศึกษานะครับประวัติศาสตร์เขาเรียกว่าพิธีเปิดโขนทวารนะครับเปิดโขนทวารขึ้นมานะครับก็เกิดประตูเข้ามาเพื่อจะเอาใจชนะนะครับนะครับก็ตามประวัติศาสตร์นะครับลองศึกษาดูนิดนึงนะครับนอกจากนี้นะครับความอุดมสมบูรณ์ของเขตและกระบังเรามีหลักฐานยืนยันนะครับครับที่วัดสุทธาโพธิ์นะครับวัดสุทธาโพธิ์ก็คือคนที่เดินมาทางมาเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ก็คือเจ้าจอมบรรดากลิ่นหรือส้นกลิ่นนะครับก่อนที่เจ้าจอมบรรดากลิ่นมาเนี่ยนะครับคนพระประแดงเนี่ยเขาไม่มีที่ทํานาเขาต้องมาทํานาที่ไร่กระบังนะครับที่วัดสุทธาโพธิ์ลองไปดูนะครับอยู่แถวๆหัวตะเข้นะครับอันนั้นนะครับจะมีคลองนะครับอันนี้นะครับก็จะมาทํานาพอทํานาแล้วก็พอทํานาเสร็จนะครับเขาก็จะกลับนะครับใกล้ๆออกพรรษาเนี่ย ถ้าจะกลับนะครับเขาจะเก็บบัวแถวลาดกระบังนะครับไปฝากคนแถวนั้นนะครับเขาก็เลยเรียกว่าพิธีเกิดพิธีโยนบัวนี่จ้ะคนแถบมอญพระประแดงมาเก็บจากบัวลาดกระบังนะครับก็เป็นพิธีโยนบัวนะครับอีกอย่างนึงสมอุดมสมบูรณ์ไหมครับน่าอยู่นะครับน่าอยู่นะครับดังนั้นน่าอยู่เราก็มีประวัติศาสตร์อีกเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากนี้เราก็มีพระพุทธรูปที่สำคัญนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับวัด3อะไรพวกนี้ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันความอุดมสมบูรณ์อะไรพวกนี้นะครับของเขตราชกระบังนะครับของเราก็โรงเรียนนะครับ
0: โอเค
1: ก็อันนี้สรุปสั้นๆนะครับถ้าให้ผมคุยอีกนะครับ3ชั่วโมงต้องให้เวลาผมนะครับอันนี้พระอาจารย์ให้แค่15นาที
0: ก็อยากจะบอกว่าท่านอาจารย์เจริญทิพย์นั้นเป็นผู้มีองค์ความรู้มากเพราะว่าเกิดที่นี่เรียนที่นี่จบที่นี่ทำงานเป็นครูที่นี่แล้วปัจจุบันก็ยังอยู่ที่นี่และที่สำคัญคือเป็นเจ้าของร้านกาแฟชิรีอยู่ตรงนี้อยู่หน้าวัดของเราแล้วก็เป็นอุบาสกที่คอยช่วยเหลือวัดของเราหลายๆเรื่องก็ถือว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าวัดก็ต้องอาศัยโยมโยมก็ต้องอาศัยวัดถือว่าท่านผู้นี้มีส่วนเกี่ยวข้องในวัดของเราเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่สมัยบุกเบิกก่อนที่อาตมาจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็อาจารย์จิรทิพย์ก็เป็นผู้ที่มีความรู้หลายๆเรื่องที่เข้ามาช่วยวัดของเราก็ขออนุโมทนาที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายวันนี้ให้ความรู้กับพวกเราทั้งหลายก็เชื่อว่าหลายท่านได้ฟังแล้วก็คงจะเข้าใจว่าทำไมคำว่ามรดกกับคำว่ารักสิ่งแวดล้อมมันถึงเกี่ยวข้องกันอาตมาจะบอกว่าเรามีของดีที่นี่แล้วเราก็จะบอกว่ารักที่นี่คือสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็นำสิ่งที่เรามีอยู่มาประคับประคองให้สิ่งนี้อยู่ไปนานๆแล้วที่สำคัญคือเรามีกฎหมายรองรับเอาไว้ว่าห้ามเขตลาดกระบังห้ามแขวงขุมทองคือตรงนี้ห้ามมีโรงงานห้ามมีตึกสูงนั่นแหละคือเป็นเครื่องยืนยันต่อไปในอนาคตว่าคำว่ามรดกจะอยู่ไว้แบบนี้ตลอดไปอดีตอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนปัจจุบันขนาดนี้อนาคตก็ต้องยิ่งกว่านี้เราจะมีกฎหมายรองรับคำว่าอุดมสมบูรณ์คือตอนนี้เขาไม่ได้มองกันที่ตึกสูงเขาไม่ได้มองกันที่สิ่งอำนวยความสะดวกแต่เขามองย้อนยุคว่าใครที่ไหนมีในน้ำมีปลาในนามีข้าวเราจะเห็นเทรนตอนนี้เขาจะไม่อวดรวยกันล่าสุดเมื่อ4วันก่อนประเทศจีนโดนแบนเศรษฐีใหม่ 60,000 คนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงปราบเขาเรียกว่าลงดาบก็แล้วกันไม่ให้เศรษฐีใหม่อวดรวยออกสื่อว่าฉันมีสิ่งนั้นฉันมีแบรนด์เนมตรงนี้เพราะว่ามันไปทำให้คนที่ไม่มีรู้สึกเครียดคนมีก็โชว์ไปอวดรวยไปแต่คนไม่มีมันจะเครียดมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้คนไม่มีนั้นสังคมของเขาก็จะอีกแบบหนึ่งสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนก็เลยลงอาญาว่าห้ามให้พวกอวดรวย 60,000 คนนี้ออกสื่อนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปอยากรวยก็รวยไปแต่ไม่ต้องออกสื่อนั่นหมายความว่าถ้าใครรวยก็รวยไปไม่ว่ากันแต่อย่าออกสื่อว่าฉันรวยนั่นคือประเทศจีนตอนนี้เทรนอวดตอนนี้ออกสื่อก็คือจะเป็นเทรนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเราจะเห็นว่าทุกคนจะเบนเข็มมาว่าฉันมีสุขภาพแข็งแรงนะฉันตื่นเช้าวิ่งนะฉันออกกำลังกายก่อนนอนนะแล้วจึงจะเห็นคนที่ชอบวิ่งชอบออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่เทรนออกกำลังกายเนี่ยมันจะมาแทนเทรนอวดรวยอันนี้ก็แจ้งให้ทราบว่าที่นี่ตอบโจทย์กับสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันมากจึงเหมาะกับคำว่ามรดกที่เราจะต้องรักษาเอาไว้คือเราไม่อวดรวยกันแต่เราอวดสิ่งที่เรามีคือของดีที่แท้จริงที่อยู่ได้ระยะยาวก็คือเรื่องของธรรมชาตินั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่หัวข้อวันนี้นั่นเองขออนุโมทนากับท่านอาจารย์จิรทิพย
2: ์ครับผมวันหน้าขอสัก2ชั่วโมง
0: วันหน้า2ชั่วโมงต้องขอมหาลัยพะเยา2ชั่วโมงลำดับต่อไป
2: อยากพูดอีกครับ
0: รอบหน้าอาจารย์ดร.จิรทัศน์ พิธีกรในวันนี้รายการของเราซึ่งท่านดร.ก๊อปปี้ของเรานั้นก็จะได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของมรดกต่อไปซึ่งก็จะมีหลวงพ่อดีมาเกี่ยวข้องท่านลินแล้วก็มีอีกหลายๆรูปที่มารับความรู้รวมไปถึงอาจารย์ทางมหาลัยของเราด้วยวันนี้ดร.นั่งจริงๆท่านต้องมาก่อนอาจารย์จิรทิพย์แต่เนื่องจากอาจารย์จิรทิพย์ไฟแรงเตรียมข้อมูลที่จะให้ความรู้พวกเรา
3: ใช่ครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นรายการธรรมะที่พูดคุยถึงเรื่องสังคมเรื่องอะไรด้วยเนี่ยเป็นรายการเดียวในช่องนะครับซึ่งเป็นการเรียนเอาธรรมะมาเรียนกับชีวิตจริงกับอะไรแบบนี้ครับอาจารย์แล้วก็ได้รับการตอบรับของทาง DLTV 13เนี่ยก็แจ้งว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่มีการติดตามนะครับของผู้ชมเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรในการสอนการเรียนการสอนทางกายวันดาวเทียมครับซึ่งมันก็จะเป็นสมัยใหม่นะครับแล้วก็ไม่เชยและไม่แก่นะครับบางทีทำเปิดรายการธรรมะมาก็ดูเชยๆแก่ๆนะครับก็รายการนี้ก็เป็นความสมัยใหม่นะครับทันสมัยอะไรต่างๆนานาเหล่านี้แล้วสามารถที่จะเข้าถึงน้องๆที่อยู่ไกลๆได้จริงๆแล้วเนี่ยจุดหมายสำคัญเลยก็คือว่าการที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านรายการของเราเนี่ยนะครับเพราะว่าน้องๆเองเนี่ยอยู่ไกลนะฮะแล้วก็อาจจะไม่มีโอกาสในการที่จะได้รับรู้นะครับเราก็ได้มองเห็นโลกของที่มันเป็นความเป็นจริงอะไรแบบนี้ครับอาจารย์ก็คือว่าเด็กๆที่อยู่ไกลๆหรือต้องเรียนผ่านทางไกลอะไรแบบนี้ครับเขาอาจจะมองเห็นอะไรหลายอย่างผ่านรายการของเราเพราะว่าเราก็มีการสอดแทรกเรื่องราวต่างๆทั้งเราไปบ้างทั้งการพูดคุยของอาจารย์หลายๆท่านที่แวะเวียนมาเป็นแขกรับเชิญหรือว่าท่านอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้สาระความรู้แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของวัฒนธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ครับสำหรับในเทปแรกที่จะออกอากาศสำหรับเทอมปีการศึกษานี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับที่มีโอกาสในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของมรดกโลกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญกันที่น้องๆเองนะตอนนี้เองเนี่ยต้องได้รู้นะครับแล้วก็ต้องทางวิทยาลัยการจัดการหมายเลขพะเยาเนี่ยนะครับได้นำหัวข้อนี้มาแล้วก็รวมถึงพระอาจารย์ก็กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับนะฮะซึ่งตอนสมัยเรียนพระอาจารย์ไม่ศึกษาเรื่องนี้นะครับ
0: บังเอิญบังเอิญตอนศึกษาตอนเรียนที่มหาลัยพะเยาก็จะเป็นหัวข้อวิจัยอีกเรื่องนึงเก
3: ี่
0: ยวข
3: ้
0: องกับรัชกาลที่4ที่ตั้งอยู่ตรงนู้นที่เรียนมาเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่4โดยตรงปรากฏว่าเรียนไปสนใจเรื่องของมรดกโลกเพิ่มเติมไม่ได้เปลี่ยนนะเพิ่มเติมของเดิมก็ยังคงไว
3: ้ค
0: งเดิมเพียงแค่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมดร.ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องมรดกโลกเนี่ย
3: ครับ
0: อาตมาอยากให้ท่านรองคณบดี
3: ครับ
0: มีโอกาสได้ทักทายกับน้องๆทางบ้านสักนิดนึง
3: ได้ครับ
0: เพราะว่าอาตมามั่นใจนะดร.ก๊อปปี้
3: ทำไมครับ
0: น้องๆอาจจะคิดว่า
3: พอดีท่านมีอะไรโดดตลอด
0: เพราะว่าแบบเอ๊ะเรากำลังดูอยู่แบ
3: บ
0: กำลังหาที่เรียนอยู่
3: อัน
0: นี้หาที่เรียนอยู่บอกเอ๊ะเราจะเรียนที่ไหนดีน้องหน่อยไหน
3: ก็
0: อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับน้องๆที่ดูอยู่ว่าเอ๊ะจะเรียนที่ไหนคณะอะไรไหนๆก็ตรงนี้ละ
3: ผมว่าจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยน้องๆที่อาจจะอยู่ทางภูมิภาคทางด้านทางเหนือเนี่ยทางน่านแพร่พะเยาอะไรต่างๆเหล่านี้ผมว่ามีโอกาสได้ช
0: ม
3: ทางไกลผ่านดาวเทียมบ้างนะผมว่านะ
0: มั่นใจ
3: จริงๆก็อยู่
0: มั่นใจว่าต้อง
3: ม
0: ีอ
3: ะไรเงี้ย
0: นะไหนๆก็มาก็นะโอเค
3: นะครับ
4: กราบสวัสดีนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็
5: โอเคได้ครับ
4: ก็อยากจะบอกว่าวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยานะคะของเราเนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าเพิ่มจิตเดินทางสะดวกมากมี5สาขาวิชาค่ะบริหารการศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะคะบริหารธุรกิจนะคะระดับปริญญาโทแล้วก็การทำการที่โรงแรมแล้วก็ธุรกิจบริการระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะคะแต่ถ้าสะดวกทางพื้นที่ภาคเหนือนะคะมหาวิทยาลัยพะเยาก็อยู่ที่จังหวัดเราค่ะกำลังเปิดรับนิสิตนะคะก็ในปีนี้การศึกษานี้ก็ที่เห็นที่นอกเสื้อนี่ก็คือเป็นปีที่16นะคะซึ่งเราได้เป เปิดเทอมกำลังเปิดเทอมนะคะถ้าสนใจก็เป็นมหาวิทยาลัยที่กำลังไต่เข้าสู่แรงกิ้งอันดับที่12ของประเทศไทยทางด้านของการวิจัยก็เชิญชวนนะคะแล้วก็แน่นอนถ้าสนใจเรื่องของมรดกโลกเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะในการจัดการเนี่ยเราได้เหรียญทองเรื่องของสำนักงานสีเขียวตรงนี้ก็กำลังเผยแพร่สู่ชุมชนแล้วก็สาธารณชนในการที่จะเป็นผู้ตรวจประเม
0: ิน
4: แล้วก
0: ็
4: ให้การสน
0: ับ
4: สน
0: ุ
4: นค่ะ
0: ขอบคุณครับเมื่อกี้ท่านรองดร.สิริพรพูดถึงว่าดร.อะไรสีเขียวนะ
5: สำน
0: ักงานสีเขียวอยากให้ขยายความตรงนี้นิดนึงแล้วอาตมากำลังจะบอกต่อว่าสำนักงานสีเขียวก็คือว่าที่ของเราเนี่ยเขตลาดกระบังตรงนี้แขวงขุมทองตรงนี้เราได้รับกฎหมายไว้ว่าให้เป็นพื้นที่สีเขียวเหมือนกันห้ามมีโรงงานห้ามมีตึกสูงนั่นก็หมายความว่ามรดกที่เราจะต้องรักษาไว้ที่แถวนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวของกทม.ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับที่ท่านรองดร.สิริพูดมาเมื่อสักครู่อยากให้ท่านดร.สิริพรพูดที่มาที่ไปของคำว่าสำนักงานสีเขียวให้อาตมาแล้วก็น้องๆที่อยู่ทางบ้านได้เข้าใจสักนิดนึงขยายความตรงนี้นิดนึง
4: เรื่องของสำนักงานสีเขียวเนี่ยเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยนะคะในการที่จะดำเนินการที่จะการจัดการภายในองค์กรอย่างที่วิทยาลัยการจัดการเนี่ยเราได้ตามเรื่องของสำนักงานสีเขียวเนี่ยมาเป็นปีที่6แล้วนะคะในปีแรกเราได้เหรียญเงินระดับภูมิภาคหมายถึงในทางภาคกลางแล้วก็4ปีให้หลังในช่วงที่ต่ออายุเนี่ยเราได้ระดับเหรียญทองนะคะซึ่งหลายๆองค์กรนะคะอยากให้หน่วยงานของตัวเองนะคะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการจัดการขยะอย่างเดียวเรามีการวางนโยบายมีการประชาสัมพันธ์นะคะมีการดูแลเรื่องของการจัดการภายในองค์กรว่าทำอย่างไรพื้นที่จะมีการลดขยะนะคะแล้วก็ทำให้มีพื้นที่เป็นพื้นที่สีเขียวมีการจัดหมวดหมู่ของระดับเรื่องของเอกสารนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดซื้อวัสดุต่างๆที่เป็นสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นสบู่ก็จะเป็นสบู่ที่ฉลาดนะคะง่ายๆเลยเริ่มจากที่บ้านก็ได้ก็คือฉลาดสีเขียวแล้วก็ขอความโชคดีที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในวิทยาลัยทุกท่านเนี่ยได้ผ่านการอบรมทุกท่านผ่านการประเมินนะคะเรื่องของการอบรมเราต้องอบรมก่อนแล้วก็ไปยื่นนะคะขอเป็นหน่วยงานที่จัดทำเรื่องของสำนักงานสีเขียวซึ่งในปีถัดไปเนี่ยเราได้ต่อยอดเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตค่ะซึ่งจะเป็นนโยบายของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยกำหนดลงมานะคะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้เหรียญทองแล้วก็เราเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าเป็นผู้ประเมินให้กับหน่วยงานต่างๆที่ทางวัดวชิรธรรมสาธิตเนี่ยอยากจะเป็นหน่วยงานนึงที่เป็นสำนักงานสีเขียวนะคะก็เป็นได้โรงพยาบาลก็ได้องค์กรหน่วยงานหรือสำนักงานต่างๆนะคะสามารถไปขอไปยื่นคำร้องนะคะขอเป็นองค์กรสำนักงานสีเขียวแล้วก็จะต้องมีการอบรมแล้วก็ประเมิน
0: ไปยื่นที่ไหนยื่นที่ไหน
4: ยื่นที่กรมเปลี่ยนแปลงภูมิภาคเข้าร้อง
0: โอเค
4: แล้วก็เราก็จะไปขึ้นทะเบียนแล้วมันก็จะมีขั้นตอนของการเข้าสู่กระบวนการ
6: โอเค
0: ก็โอเค
6: ได้ครับขอบคุณขอบคุณท่านรองนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะก็ท่านก็ยื่นนะครับสิ่งแวดล้อมเป็นสังคมนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราขออนุญาตกลับมาที่หัวข้อที่เป็นมรดกโลกนะครับที่น้องๆจะได้รับความรู้กันไปด้วยนะครับรวมถึงหลายท่านจะได้ฟังประสบการณ์ของอาจารย์ไปนะครับทีนี้หัวข้อเนี่ยเป็นเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็สื่อสารจริงๆแล้วในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องทำสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้คงอยู่แล้วก็ต่อยอดต่อไปนะครับว่าจะทำอย่างไรให้มันมีการพัฒนาแล้วก็ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างรุ่นต่อรุ่นด้วยเป็นเรื่องที่สำคัญกันทีนี้พอต้องนำเรียนถามอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับว่าพอพระอาจารย์ได้มาศึกษานะครับได้มาศึกษาเรื่องของมรดกโลกนะครับหรือว่าแม้กระทั่งลงพื้นที่มรดกโลกในประเทศไทยทั้ง8แห่งแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่พระอาจารย์มองเห็นว่าอดีตเนี่ยเขาสร้างอะไรให้เรามาที่มันอยู่ในมรดกโลกแล้วก็ทำอย่างไรต่อไปที่จะสามารถที่จะสืบสานต่อไปได้อะไรเงี้ย ถ้า8ที่มันอาจจะเยอะไปเนี่ยอาจารย์เอาที่แบบ the best ที่แบบโหไปมาแล้วที่แบบไม่น่าเชื่อว่าจะมีหรืออย่างไรเลย

0: โอเคก็ขอบคุณสำหรับคำถาม
1: ให้ดูเป็นนางงามนะครับ
0: เมื่อสโคดดร.ก๊อปปี้ถามกำลังนึกถึงว่าคำถามนี้ดีมากเลยเพราะคำว่ามรดกโลกนั้นบางคนฟังทั้งบ้านอาจจะกว้างเกินไปเนาะมันคืออะไรเพราะฉะนั้นขอสรุป

0: หนึ่งที่เขาใหญ่ก็เป็นมรดกโลกธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้น
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติอ่ะอันที่หนึ่งละ
1: ครับ
0: สองในประเทศไทยที่เพชรบุรีเทือกเขาของตรงประจวบตรงเพชรบุรีตรงนั้นเป็นภูเขายาวๆไปเทือกเขาตรงนั้นเป็นธรรมชาติหรือเป็นมนุษย์
1: เป็นธรรมชาติ
0: อ่ะสามที่สุโขทัยเขาเรียกว่าเมืองโบราณเมืองสุโขทัยตรงนั้นเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นธรรมชาติ
1: เป็นมนุษย
0: ์เป็นมนุษย์อ่ะแค่นั้นเอง
1: สี่ไม่กล้าตอบเหมือนก
0: ันสี่อยุธยาอยุธยาก็เป็นเมืองโบราณเมืองโบราณนี่มนุษย์หรือธรรมชาติ
1: มนุษย์เมืองเก่า
0: ห้าที่ห้วยขายแข้งเป็นเทือกภูเขาของห้วยไข่แข้งอันนั้นเป็นมนุษย์หรือธรรมชาติธรรมชาติก็เป็น5แล้ว6ที่อุดรเรียกว่าบ้านเชียงอันนี้เป็นมนุษย์หรือธรรมชาติที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องปั้นดินเผาม
1: น
0: ุ
1: ษย์ไปขุดเจอ
0: อันนี้ก็มนุษย์ 3,000 4,000 ปีละ
1: ครับ
0: 7ที่ศรีเทพเพชรบูรณ
1: ์ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเมืองโบราณเลย
1: อ
0: ันนี้เป็นมนุษย์หรือเป็นธรรมชาติ
1: เป็นมนุษย์เป็นเมืองไง
0: เป็นเมืองและสุดท้าย8ที่อุดรเหมือนกันภูพระบาทก็เป็นภูเขาเสร็จปั๊บกลายเป็นว่าในภูเขานั้นก็จะมีมนุษย์ไปแกะสลักเอาไว
1: ้
0: อันนี้คือ2อย่าง
1: ครับ
0: เท่ากับว่าภูเขาก็เป็นบวกกับมนุษย์ไปทำหลักฐานเอาไว้ว่าเคยมีมนุษย
1: ์
0: ไปทำเอาไว
1: ้
0: ก็เท่ากับว่าภูพระบาทนั้นได้ทั้งธรรมชาติและได้ทั้งมนุษย์สร้างขึ้นสรุปที่ดร.ก๊อปปี้ถามเมื่อสักครู่ก็คือคำว่ามรดกโลกนั้นเราจะมีแค่มนุษย์กับธรรมชาติสร้างขึ้นแค่นั้นเองซึ่ง8ที่ที่อาตมาพูดถึงประเทศไทยนั้นไปครบภายใน1ปีจุดที่1 25พฤษภาคมปีที่ผ่านมาและจุดที่8ก็แปลกดีครบเดือนพฤษภาคมปี69เหมือนกันอาตมาใช้เวลา1ปีเต็ม12เดือนในการไปเยี่ยมและไปเหยียบทั้ง8ที่12เดือนนั่นเองแล้วก็ตอนนี้กำลังขยายผลออกไปสู่ต่างประเทศครบ25จุดแล้วเร็วๆนี้เดือนนี้เดือนหน้าก็จะไปจุดที่26ใครสนใจอยากจะไปร่วมโครงการมรดกโลกนี้ก็รับสมาชิกที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกัน
1: ขายทริปจากการเรียนท่องเที่ยวมาอย่างนี้แหละครับ
0: ถูกต้องเขาเรียกว่าใช้สิ่งที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์ต่อยอดจากสิ่งที่เรียนเกิดโครงการทำทริปไหว้พระทำทริปมรดกโลกแต่จริงๆแล้วอาจารย์ก็ปี้จริงๆแล้วที่อาตมาทำโครงการมรดกโลกเนี่ยมันแฝงไปด้วยคำว่ารักธรรมชาติรักธรรมชาติอาตมาลึกๆอยู่ในใจก็คือว่าอยากจะให้มนุษย์เรานั้นหวงแหนธรรมชาตินั่นเองเราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรก็ได้แต่มันแฝงไปด้วยให้ทุกคนนั้นรักธรรมชาติอยากให้ทุกคนนั้นสำนึกในสิ่งที่เราเกิดมาในโลกใบนี้ว่าเราอยู่ในโลกใบนี้ฉะนั้นเราต้องตอบแทนโลกใบนี้ให้รู้จักคำว่ามรดกแล้วก็รักสิ่งนี้เอาไว้สงวนสิ่งนี้เอาไว้ยกตัวอย่างที่แห่งนี้ทางกฎหมายบอกว่าไม่ให้มีตึกสูงเพราะอะไรไม่ให้มีโรงงานเพราะอะไรมันก็ต้องมีเหตุผลของเขาว่าทำไมถึงไม่ให้มีโรงงานทำไมถึงไม่ให้มีตึกสูง เราก็มาต่อยอดรักษาไม่ทำตึกสูงไม่มีโรงงานอันนี้มันก็จะอยู่กันแบบมีความสุขนั่นเองนะอันนี้ก็ดีใจที่ทางมหาลัยพะเยาให้หัวข้อนี้มาโดยที่ไม่ได้บอกดร.เอิงใครเป็นคนกำหนดหัวข้อนี้มาช่วยกันคิดนะพอดีจะไม่เห็นหัวข้อเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราไม่ต้องมีสคริปต์อะไรเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่อยากจะบอกอยากจะพูดออกมาจากหัวใจอยู่แล้วว่าสิ่งนี้คือทำเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าทุกคนต้องรักธรรมชาตินะทุกคนต้องรักโลกของเรานะทุกคนต้องรักสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคืออยากให้รู้ว่าเขาทำดีเอาไว้แล้วเรามาเป็นเพียงแค่ทางผ่านแต่เราจะรักษาขนบธรรมเนียมอันนี้เอาไว้ให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ธรรมหรือ ธรรมชาติทำก็ตาม
1: ครับทีนี้พอพระอาจารย์สั่ง

0: เดินทางไปทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ทั้งต่างประเทศในเบื้องต้นแล้วนะครับที่จะถามต่อว่าแล้วพอเราไปถึงแล้วเนี่ยสิ่งที่พระอาจารย์มองเห็นว่ามรดกโลกที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นธรรมชาติเองก็ตามหรือว่ามนุษย์ทำเองก็ตามเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่กับชุมชนมันอยู่กับสิ่งแวดล้อมแล้วรอบๆเนี่ยเป็นชุมชนทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยครับทีนี้ตัวมรดกโลกกับชุมชนเนี่ยพระอาจารย
1: ์
0: สิ่งที่พระอาจารย์มองเห็นเนี่ยว่าชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมีส่วนช่วยพัฒนาหรือมีส่วนที่จะทำให้มรดกโลกที่อยู่บริเวณพื้นที่ของเขาเนี่ยคงอยู่ได้ต่อไปอย่างไรหรือว่าเขาแบบละเลยหรือว่าเขาแบบมองผ่านมรดกโลกในพื้นที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยครับเอาที่เราสัมผัสเห็นมาเงี้ยครับในการแชร์กัน
2: ก็ใช้คำพูดว่าแชร์ความคิดนะ
0: ครับ
2: แชร์ความคิดความเห็นที่เราไปเห็นมายกตัวอย่างก็แล้วกันอาจจะมาไปที่ศรีสัชนาลัยสุ
0: โขท
2: ั
0: ย
2: เมื่อเร็วๆนี้เพิ่งไปมาเสร็จปั๊บอาตมาก็ไปยืนอยู่ตรงป้ายโลโก้ของมรดกโลกใจตอนแรกคือไปเพื่อจะเข้าไปดูข้างในปรากฏว่าไปแล้วก็เวลามันหมดได้เฉพาะข้างนอกซึ่งก็ต้องไปใหม่เพื่อจะได้เข้าไปถึงข้างในได้ตอนที่ไปยืนอยู่นั้นก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าทำไมมันเหมือนโดนทอดทิ้งถ้าอารมณ์เหมือนมองดูแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับไม่มีจิตวิญญาณ
0: ครับดูไม่มีชีวิต
2: ไม่มีชีวิต
0: ครับ
2: คล้ายๆกับดูเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้ในใจก็บอกกับตัวเองว่าโอ้โหนี่ตรงนี้เหรอเขาเรียกว่าเมือง
0: โลกเป็นเมืองเก่า
2: เป็นเมืองเก่า
0: ครับ
2: แต่พอไปแล้วแม้แต่กระทั่งยามก็ไม่รู้อยู่ไหนมองดูซ้ายขวายามอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เลยนะเราไปยืนอยู่สักพักหนึ่งถึงจะเห็นมอเตอร์ไซค์วิ่งมาว่าปิดแล้วครับนี่คือทำให้รู้ว่าขนาดเมืองที่เรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการศรีสัชนาลัยหลายท่านก็คงจะเคยได้ไปที่สุโขทัยอาตมาก็ไปพิจารณาตอนนั้นว่าโอ้โหนี่คือมนุษย์แล้วก็ได้ธรรมะนะดร.
0: ครับ
2: อาตมาได้ธรรมะตอนนั้นที่ยืนอยู่ก็คือว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปไม่มีใครที่จะสร้างอะไรแล้วอยู่ได้ถาวรตลอดไปอาตมาก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นอ๋อมันตั้งอยู่แล้วมันก็ผ่านไปอันนี้คือธรรมะที่อาตมาได้จากศาสนาอะไรตอนนั้นที่ไปยืนอยู่ธรรมะเกิดเลยว่าอ๋อมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปเรียกว่าอนิจจังกฎของไตรลักษณ
0: ์
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาตมาพูดทั้งหมดที่พาไปทั้งหมดหลายคนอาจจะมองว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่อาตมากำลังได้ก็คือได้เห็นธรรมะสิ่งที่เราไปเห็นเราไปสัมผัสคือมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไป
0: ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงมรดกโลกเองเนี่ยนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยต้องบอกว่าการให้ความสนใจหรือให้ความนิยมในการที่จะเดินทางไปยังเมืองมรดกโลกเนี่ยยังค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับแล้วก็คำถามที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะไปมรดกโลกแล้วฉันต้องไปดูอะไรจะต้องไปทำอะไรแล้วมันยังไงแต่พอเรามีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเองเนี่ยหนึ่งในโปรแกรมที่จะเกือบทุกประเทศที่เราเดินทางไปเนี่ยนะฮะ มันจะมีการไปดูมรดกโลกอยู่ในทริปซะเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วพอเราไปถึงปุ๊บที่ต่างประเทศเองเนี่ยนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวในการที่แบบพามาดูมรดกโลกแล้วก็มีบรรยายอย่างนั้นอย่างนี้ตรงนี้เป็นนั่นตรงนี้เป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรากลับมาประเทศไทยพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์บอกนะฮะจริงเมื่อวานนี้ผมเพิ่งกลับมาจากอยุธยาผมว่าโอเคร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตกคนเยอะกว่าไปดูมรดกโลกนะก็เลยไม่รู้ว่าแล้วที่สำคัญที่สุดเลยพอไปถึงมรดกโลกกลายเป็นญี่ปุ่นเป็นเกาหลีที่เขาชอบสิ่งเหล่านี
1: ้
0: น้อยมากแล้วที่จะแบบเป็นไทยที่จะเป็นอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ผมว่าตรงนี้เองเนี่ยถ้าพระอาจารย์เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวใดๆอย่างเงี้ยพระอาจารย์จะมีวิธีการอย่างไรดีฮะที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ทำให้มรดกโลกในประเทศไทยเนี่ยมันกลับมาอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่เราไปเห็นเลยพระอาจารย์ครับ
2: ต้องพูดอย่างนี้ว่าคำว่ามรดกโลกมันเกิดขึ้นจากยูเนสโกก็คือเป็นองค์กรหนึ่งของสหประชาชาติ
0: ครับ
2: ฉะนั้นคำว่ายูเนสโกให้คำว่ามรดกโลกปีพ.ศ. 2000ปี1ค.ศ. 1972-73เป็นต้นมาอาตมาก็มีความรู้สึกว่าคำพูดนี้มัน

0: ยู่ในใจอาตมาว่าทำอย่างไรเราจะเอาคำว่ามรดกโลกนี้ในฐานะที่เกิดขึ้นพร้อมกับเรามันอยู่ในยุคที่เราเกิดพอดีเลยเราเกิดขึ้นมาปั๊บในโลกใบนี้คำว่ามรดกโลกก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับอาตมาอาตมาก็อยากจะนำคำนี้ออกมาให้ทุกคนทั่วโลกได้เข้าใจว่ามรดกโลกคืออะไรแล้วทำไมต้องไปทำไมต้องรู้ทำไมต้องเห็นนี่คือสิ่งที่อาตมากำลังอยากจะสื่อออกมาว่าถ้ามีโอกาสได้ทำแล้วเมื่อสักครู่ดร.ก๊อปปี้บอกว่าถ้าเราเป็นนายกเราเป็นรัฐมนตรีเกี่ยวกับกระทรวงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าถ้าเราอยู่ในตำแหน่งนั้นๆนะแล้วก็ยิ่งต้องทำเพราะมันมีหน้าที่ที่ทำทุกวันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที
1: ่
0: แต่ทำเพราะความรักแต่ถ้าเกิดเรามีหน้าที่มาเกี่ยวข้องอันนั้นคือยิ่งต้องเตือนตัวเองว่ายิ่งต้องทำคำตอบก็คือว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่มีหน้าที่ต้องทำเราก็จะต้องนำเสนอว่าสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจว่าอดีตสิ่งเหล่านี้มันมีมาแบบนี้ปัจจุบันเราจะรักษาสิ่งนี้เอาไว้เพื่อคนรุ่นหลังรุ่นต่อๆไปให้เข้าใจคำว่ามรดกโลกนี้จะต้องอยู่คู่กับโลกใบนี้ตลอดไปซึ่งปัจจุบันก็มีจำนวน 1,228 แห่งต่อไปก็ต้องมากขึ้นมากขึ้น
1: ครับ
0: เช่นปัจจุบันประเทศไทยตอนนี้กำลังขออยู่ก็จะมีวัดพระแก้ววัดพระธาตุพนมแล้วก็ที่ใต้วัดนครส่วนในการขออยู่วัดพระธาตุแล้วก็อีกอันหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เรื่องของเสื้อผ้าผ้าไทยผ้าไทยของไทยเราก็กำลังจะได้คำว่าเป็นมรดกโลกเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เรียกว่ามันไม่ใช่คิดวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะได
1: ้
0: มันต้องมีการสั่งสมให้เห็นผลงานมาพอสมควร
1: เพราะนั้นจริงๆแล้วเรากำลังจะบอกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยอดีตเป็นตัวเล่าเรื่องเป็นตัวเล่าเรื่องที่สำคัญว่าในช่วงเวลาก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่เส้นทางที่จะเดินทางมาจนถึงปัจจุบันนั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไร
2: ถูกต้อง
1: กว่าจะได้เป็นมรดกโลกนั้นเป็นอย่างไรเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามองแบบนี้เนี่ยน้องๆรุ่นใหม่เองที่กำลังมองว่ามรดกโลกมันเป็นเรื่องของของคนแก่หรือของสถานที่ที่มันอยู่ไปอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่เห็นต้องไปศึกษาเลยแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูแล้วเนี่ยมรดกโลกนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญว่า
0: ของชีวิต
1: ประเทศไทยเรา มีที่มาที่ไปอย่างไรในแต่ละพื้นที่ใช่ไหมอาจารย
0: ์ถูกต้องถ้าทุกคนให้คำสนใจคำว่ามรดกโลกมันจะรักธรรมชาติซึ่งหัวข้อวันนี้คือรักสิ่งแวดล้
1: อม
0: มันคืออันเดียวกันคำว่าสิ่งแวดล้อมคือไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกคือสิ่งแวดล้อมหมดเลยอาตมาก็เลยถือว่าถ้าพวกเราได้สนใจคำว่ามรดกมันจะสามารถต่อยอดมีจิตอาสาทำทุกอย่างบางคนรักถึงขนาดไม่กล้าตัดกิ่งไม้เลยนะ
1: ใช
0: ่จริงมองเห็นกิ่งไม้ให้ตัดกิ่งไม้บอกว่าโอ้ไม่ทำลายธรรมชาติหรอก
1: เอาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าโอเคเราอยู่ในถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมของการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ครับอาจารย
0: ์
1: จริงๆแล้วมรดกโลกทั้ง8แห่งในประเทศไทยเนี่ยเราควรที่จะกระตุ้นหรือที่จะแบบทำให้มันเกิดการไปเที่ยวไปดูไปณพื้นที่นั้นๆมากขึ้นกว่าเดิมไหมฮะ
0: จริงๆแล้วถ้าเรากระจายเราพูดเป็นวงแคบวงกว้างก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: วงแคบก็คือชุมชนเราจะต้องสร้างความเข้าใจกับชุมชนว่าเขาโชคดีขนาดไหนที่เกิดมาแล้วอยู่ในชุมชนของคำว่ามรดกโลกก่อน
1: ใช่
0: เราให้ความสำคัญกับคนในชุมชนนั้นก่อนว่า คุณโชคดีมากเลยที่คุณเกิดมาแล้วคุณอยู่ในคำว่ามรดกโลกใน8แห่งนี้คุณก้าวขาออกไปจากบ้านของคุณไปไม่ถึง10นาทีไม่ถึง1ชั่วโมงคุณสามารถไปเหยียบไปเห็นตรงจุดนี้ได้คือถือว่าคุณโชคดีมากเขาก็จะรักในส่วนตรงนั้น2ในมุมกว้างสามารถทำประชาสัมพันธ์ให้คนอยู่ไกลๆไปเที่ยวได้ทีนี้เราก็ต้องทำคู่กันคนใกล้เช่นทำร้านอาหารให้อร่อยให้สะอาดทำที่พักให้ดูดีมาแล้วปลอดภัย
1: ครับ
0: อันนี้คือคนไกลที่ต้องดูแลส่วนคนไกลแล้วก็คู่กันคู่ขนานกันให้คนไกลนั้นมีความรู้สึกว่าอยากมาแล้วจะได้อะไรกลับไปมีกิจกรรมอะไรให้เขาทำบ้างมาวันไหนได้บ้าง
1: ครับ
0: สัญจรยังไงก็เหมือนกับเราทำคู่ขนานกันสมมติว่าเมื่อกี้ดร.ก๊อปปี้บอกว่าถ้าเราเป็นนายกใช่ไหมอันนี้ขอพูดในมุมของนายกกันแล้วกันสมมติว่าวันนี้จะมานั่งเป็นเก้าอี้นายกคำว่ามรดกโลกก็คือต้องพัฒนาคู่กันมุมใกล้กับมุมไกลใกล้คือชุมชนเราต้องให้ความรู้เขาว่า ขาโชคดีที่มีโอกาสได้ตื่นเช้ามาอ้าวฉันเห็นมรดกโลกแล้วฉันรักสิ่งตรงนี้ฉันจะทำยังไงให้มันอยู่ยาวเช่นก็ต้องไม่ไปทำลายเขาให้เขาอยู่ไปยาวๆก็ต้องมีร้านอาหารเตรียมรับกับคนที่จะมาให้มีที่นอนเขาเรียกว่ารีสอร์ทโรงแรมก็แล้วแต่นะทีนี้ในเรื่องของไกลเรามีศักยภาพอยู่แล้วเรามีคนในมืออยู่แล้วแล้วมีสื่ออยู่แล้วประชาสัมพันธ์ว่าที่นี่ดียังไงมาแล้วจะได้อะไรออกไปเราก็ทำตรงนี้เรียกว่าประชาสัมพันธ์ให้คนไกลเข้าไปอาจจะมีการไปเช้ากับเย็นไปเย็นกับเช้าแต่ซึ่งมันจะเกิดขึ้นในรูปแบบของทท
1: ครับ
0: เที่ยวไทยท่องเที่ยวไทยเมื่อเราเกิดคำว่าททท่องเที่ยวไทยมันก็จะไม่มีใครได้ผลประโยชน์ไม่มีใครได้เสียประโยชน์เท่านั้นเพราะทุกคนคือร่วมกันทั้งประเทศไทยคำว่าททนี่คือเป็นสมบัติของคนไทยทุกคน
1: นะฮะขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับ ไม่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เห็นด้วยจริงๆเพราะว่าชุมชนถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะฮะว่าจริงๆเราจะทำอย่างไรให้เขาเห็นคุณค่าแล้วก็ทำให้มีมูลค่าขึ้นมากับพื้นที่ของเขานะฮะกับการที่อย่างที่พระอาจารย์บอกนะว่าพอตื่นเช้ามาเราก็มองเห็นว่าโอ้โหฉันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นมรดกโลกนี่พื้นที่ของโลกใบนี้อย่างเงี้ยนะพระอาจารย์เนาะนะฮะดีกว่าบ้านเราตื่นขึ้นมาแล้วอ๋อต่างกับบ้านเราส่วนหนึ่งของหมู่บ้าน
0: ทีนี้คนที่อยู่ไกลเน
1: า
0: ะ
1: คนอยู่ไกลก็อยากมา
0: คนอยู่ไกลก็อยากมาโอ้โหคำพูดนี้มรดกมันฝังเข้าไปในใจฉันต้องไปเหยียบฉันต้องไปเห็นฉันต้องไปรู้อย่างอาตมาเนี่ยประเดิมเป็นคนแรกประกาศให้โลกรู้ว่าฉันคือคนที่จะเอาตัวเองไปรู้ไปเห็นไปเหยียบไปเยี่ยมให้เยอะที่สุดเพราะอะไรมันเป็นคำพูดที่กระตุ้นมันเป็นคำพูดที่กระตุ้นจริงๆแล้วไม่มีอะไรเยอะเลย มันแค่คำพูดออกไปให้คนอื่นเนี่ยอยากไปเหมือนเราอยากไปเหมือนเราเสร็จแล้วเขาก็จะอ๋อเขาก็จะรักธรรมชาติเหมือนเราเพราะจริงๆคือรักธรรมชาติการที่เราไปเห็นไปรู้เนี่ยคือไปมองโอ้มันก็เห็นสิ่งไหนดีแล้วก็อนุโมทนาสิ่งไหนไม่ดีเราก็ได้แต่นั่งเวทนาไป
1: เวทนาครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพอพระอาจารย์พูดมาตรงนี้เนี่ยหลักถ้าเราโยงมาเรื่องของหลักการวิชาการอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็เข้าครบถ้วนเกือบทุกกระบวนการนะฮะทั้งเรื่องขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเรื่องของการประชาสัมพันธ์การสื่อสารการตลาดอะไรต่างๆนานาเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยกันได้ในทุกองค์กรนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าการที่เราปล่อยให้มรดกโลกณปัจจุบันนี้เนี่ยมันอยู่กับความเงียบที่มันเฮโลโลมาแล้วมันหายไปอย่างอุทยานศรีเทพเองเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยโอ้โหการจราจรติดขัดนะครับร้านอาหารไรห้องน้ำอะไรต่างๆไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยไม่ถึง1เดือนก็ไม่เกินครึ่งปีก็เงียบหายไป
0: เงียบไป
1: นะฮะ
0: จริงๆในความรู้สึกอาตมาคือคำว่าเงียบไปเนี่ยเราไม่โทษใครหรอกเพราะว่าช่วงนั้นมันมีคำว่าโควิดมาเกี่ยวนะตอนนี้ก็เลยจุดนั้นมาแล้วคือเรื่องทุกเรื่องเราไม่โทษใครในอดีตเพราะมันมีคำว่าโควิดมาเกี่ยวข้องนะแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราตัดคำนั้นออกไปแล
1: ้
0: วเรามาเริ่มต้นกันใหม่เราจะไม่โทษใครเรื่องของอดีตมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่จากนี้ไปเนี่ยใครมีหน้าที่อะไรก็อยากให้มาสานงานต่อ
1: ช่วยกันทำ
0: ช่วยกันทำต
1: ่
0: ออดีตเราจะไม่โทษใครทั้งนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะมาต่อยอด
1: ค
0: ือใครอยู่ในส่วนไหนทำหน้าที่อะไรเช่นร้านค้าอยู่แถวนั้นคุณมีหน้าที่เปิดร้านค้าคุณทำไปให้คนมาเยี่ยมมาเห็นมีข้าวทานมีที่นอนรู้สึกปลอดภัยแล้วคนไกลอยากเที่ยวก็ขอให้ไปเที่ยวโดยที่มีความสุขกับในการได้ไปอย่าง
1: นั้นนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในทุกองค์กรเนี่ยก็จะต้องมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันแต่ผมก็เลยกลับไปเรื่องเดิมที่มันอยู่ในหัวข้อด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมรดกโลกชุมชนเนี่ยชุมชนก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันถูกไหมฮะเป็นแล้วก็สำคัญที่สุดด้วยว่าณพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขารักในพื้นที่ของเขาหรือไม่เราก็จะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่จะพัฒนาแหล่งพื้นที่ตรงนั้นหรือไม่นั่นเอง
0: ใช่
1: นะฮะ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันลักษณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: ี่มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอ้าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอหืมเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ๆในหลวงรัชกาลที่7

จมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: ัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์ กุลธรรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการและในวันนี้นะคะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักโรงเรียนหมอนทองวิทยาค่ะซึ่งน้องๆโรงเรียนหมอนทองวิทยานะคะจัดได้ว่ามีความตั้งใจและมีความทุ่มเทมากๆนะคะในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน7สีค่ะน้องๆล่ะคะมีความใฝ่ฝันเหมือนกันหรือไม่คะว่าอยากจะทำตามฝันของตนเองค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในการแข่งขันฟุตบอล7สีล่าสุดนะคะน้องๆโรงเรียนหมอนทองวิทยาถึงแม้กระทั่งนะคะจะแพ้ในการแข่งขันเกมแต่ที่สำคัญค่ะอยู่ในใจของทุกๆคนนะคะอย่าลืมนะคะเขาบอกว่าครั้งหน้าหรือว่าโอกาสหน้าจะนำรางวัลหรือว่าชัยชนะกลับไปค่ะในวันนี้นะคะทุกๆท่านค่ะน้องๆจ๋าเรานะคะจะมาทราบถึงความตั้งใจนะคะในการศึกษาเล่าเรียนในโอกาสทางการศึกษาค่ะว่าถ้าเกิดเรามีความตั้งใจหรือความใฝ่ฝันในการศึกษาเราอาจจะไม่พร้อมเราอาจจะไม่มีแต่ทำอย่างไรคะให้เราอะค่ะประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวังนะคะและที่สำคัญค่ะการแพ้หรือว่าการชนะเป็นเพียงแค่ในเกมเท่านั้นนะคะทุกท่านสามารถที่จะมีความรู้สึกนะคะที่สำคัญค่ะเรานะคะอย่าเอาอารมณ์ไปเล่นกันในเกมค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในวันนี้นะคะรายการของเราค่ะก็ได้มีการนะคะแนะนำสถานที่ศึกษาเล่าเรียนนะคะรวมไปถึงค่ะรายการในวันนี้ของเรานะคะได้แขกรับเชิญนะคะที่สำคัญกับรายการค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะกราบนมัสการค่ะท่านพระครูวิบูลย์ธรรมทัตนะคะท่านเจ้าอาวาสนะคะวชิระธรรมาวาสค่ะกราบสวัสดีนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพรแพรศรีค่ะรองคณะบดีวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะก่อนอื่นนะคะน้องๆคะรายการนะคะอยู่เป็นเห็นสุขค่ะทุกน้องๆทราบไหมคะว่ารายการของเราค่ะมีที่มาแล้วก็ที่ไปอย่างไรนะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะขอกราบคุณเจ้านะคะช่วยรับกวนนะคะว่ารายการอยู่เป็นเห็นสุขคืออะไรทำไมเป็นชื่อรายการนี้ค่ะ
1: เจริญพรท่านอาจารย์เองแล้วก็เจริญพรท่านรองสิริพรคำว่ารายการอยู่เป็นเห็นสุขอันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อเพราะว่าเป็นรายการใหม่สำหรับในวันนี้ตอนนี้แต่จริงๆแล้วรายการของเรานั้นถือว่าเป็นรายการเก่าที่เราเคยทำมาหลายครั้งหลายปีแล้วเพื่อจะเป็นสื่อการสอนให้กับทาง DLTV ช่องสื่อการสอนของวังไกลกังวลในที่แห่งนี้เรามาเจอกันทุกๆวันเสาร์เวลา11 นาฬิกาตรงก็น้องๆที่ติดตามรายการของเราก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เรามีเรื่องของมหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้มานำเสนอก็อยากจะให้น้องๆที่ติดตาม

0: เชื่อว่าหลายคนคงจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งว่าเอ๊อยากจะเรียนต่อมหาลัยนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ไหนดีเนาะวันนี้เราโชคดีมากเลยมานั่งอยู่ตรงมหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยเฉพาะวันนี้เรามีผู้ที่มีองค์ความรู้ที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราน้องๆตั้งใจฟังเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้ประโยชน์จากการรับชมรายการ DLTV ในวันนี้แน่นอน
1: น้องๆค่ะเมื่อสักครู่นะคะที่ท่านพระคุณเจ้านะคะได้กล่าวแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะในวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงค่ะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพรแพรศรีนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะว่ารับฟังกันนะคะว่าท่านจะมีแนวคิดอย่างไรนะคะค่ะขอกราบสวัสดีค่ะอีกครั้งนึงนะคะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์นะคะแนะนำให้น้องๆฟังหน่อยนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะมีหลักสูตรระดับใดบ้างค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะพิธีกรสวัสดีท่านพระครูนะคะนมัสการค่ะทางวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยานะคะถ้าเราได้ยินชื่อเนี่ยเราอาจจะคิดว่าที่วิทยาลัยการจัดการแห่งนี้น่าจะอยู่ที่จังหวัดพะเยาใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเราอยู่ที่แยกเพลินจิตกรุงเทพมหานครนี้เองค่ะเราอยู่ตรงเพลินจิตนะคะถ้ามาจากสถานีรถไฟฟ้าก็ลงที่สถานีเพลินจิตเรามีอาคารเชื่อมเข้ามาที่ยังวิทยาลัยการจัดการแห่งนี้ได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือเรื่องของเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะเรามีเราเป็นสถาบันการศึกษานะคะที่ถือว่าเป็นหนึ่งคณะของมหาวิทยาลัยพะเยานะคะซึ่งเรามีหลักสูตรทั้งหมด5หลักสูตรค่ะมีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนะคะการจัดการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะการจัดการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบริหารการศึกษาค่ะหลักสูตรศึกษามหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาและหลักสูตรที่5นะคะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจะเป็นหลักสูตรที่หลายๆท่านนะคะตอนนี้น่าจะเป็นอยู่ในความนิยมของนิสิตที่มาเข้าเรียนนะคะของเราจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งในเร็วๆนี้นะคะจากความต้องการของหลายๆท่านเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของหลักสูตรบริหารธุรกิจซึ่งเป็นหลักสูตรที่สำคัญในทุกๆองค์กรนะคะจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจทั่วไปแต่อยากจะเรียนว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านการจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นในของทางวัดเองหรือของสถานองค์กรชั้นนำต่างๆเนี่ยเรื่องของการจัดการเป็นสิ่งสำคัญการจัดการธุรกิจมหาบัณฑิตของเราเนี่ยสอนให้รู้เรื่องของการเงินค่ะเศรษฐศาสตร์ค่ะเรื่องของการบริหารองค์กรการบริหารเรื่องของหลักสูตร leadership นะคะซึ่ง leadership เนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการที่เราจะปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจหลักสูตรบริหารการศึกษาและก็หลักสูตรท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการนะคะดังนั้นเนี่ยจากหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยเราบริหารคนนะคะให้ตรงตามวิสัยทัศน์นะคะของวิทยาลัยการจัดการก็คือสถาบันชั้นนำที่เป็นเลิศด้านของการจัดการนะคะและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่เพื่อชุมชนนะคะ
0: เอ๊ะท่านรองรบกวนนิดหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าอาตมาถามแทนน้องๆที่ติดตามอยู่ตอนนี้ว่าใน5สาขาวิชาที่ท่านรองได้พูดถึงเหมาะกับใครบ้างอย่างเช่นสาขาที่1เหมาะกับใครที่จะมาเรียนเสร็จแล้วไปต่อยอดยังไงอาตมาเข้าใจว่าน้องๆที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าฉันจะเรียนที่1หรือที่2หรือที่3หรือที่4หรือที่5ก็ตามที่ท่านรองได้พูดมาเมื่อสักครู่ว่าถ้าเรียนจบแล้วก่อนจะมาเรียนนี้ต้องมีคุณสมบัติอันยังไงพอเรียนจบแล้วจะไปต่อยอดยังไง
2: ในการเรียนทั้ง3หลักสูตรนะคะถ้าเป็นระดับปริญญาโทเนี่ยแน่นอนก็คือเราต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาอะไรก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะคะแล้วก็มีการทำวิทยานิพนธ์นะคะถ้าเป็นระดับปริญญาโทก็หลักสูตรก็2ปีนะคะส่วนในระดับปริญญาเอกนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็สามารถจบการศึกษาได้ภายใน3

0: 3ปีนะคะก็คือจบการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วก็มาต่อการศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งผู้ที่สนใจจะเข้าเรียนนะคะในหลักสูตรของการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการส่วนใหญ่นะคะนิสิตก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเช่นเจ้าของธุรกิจโรงแรมเจ้าของบริษัททัวร์นะคะหรือบริษัทองค์กรชั้นนำที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะก็ให้ความสนใจที่จะมาเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นระดับปริญญาเอกของการศึกษาบริหารการศึกษา
1: ข้าราชการ
0: ข้าราชการค่ะส่วนใหญ่นะคะก็มีพระภิกษุบางรูปนะคะที่ท่านเป็นอาจารย์ด้วยสอนอยู่ในโรงเรียนของพวกปริยัติใช่ไหมคะก็จะมาเรียนด้วยแล้วก็จะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโรงเรียนที่ต้องการมาต่อยอดนะคะจบการศึกษาปริญญาโทแล้วเอ๊ะอยากจะได้วุฒิที่สูงขึ้นในสาขาการงานเพื่อความก้าวหน้าทั้งทางวิชาชีพแล้วก็ต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในตัวเองส่วนบริหารธุรกิจอันนี้แน่นอนนะคะว่าอยากจะเข้ามาสู่วงการธุรกิจอยากเข้ามาเป็นพนักงานที่ต้องการที่จะเติบโตในระดับหัวหน้างานระดับผู้จัดการหรือระดับที่สูงขึ้นไปในบางท่านที่จบการศึกษาแล้วหลายๆท่านประสบความสำเร็จได้เลื่อนนะคะได้เลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนเป็นผู้บริหารในระดับสูงขึ้นค่ะอาจารย
1: ์ถือว่าเป็นโอกาสที่อาจารย์เอิง
2: ค
1: ือเท่าที่เราฟังท่านรองพูดเมื่อสักครู่นะถึงว่าน้องๆไอ้บางคนที่เป็นน้องๆเรียนประถมเรียนมัธยมอย่างนี้ถ้าเกิดฟังดูแล้วเอ๊อีกตั้งหลายปีกว่าจะมาถึงจุดที่ท่านรองพูดเนาะอาจารย์เอิงลองแนะนำน้องๆที่อยู่ประถมมัธยมที่ยังไม่เข้าถึงปโทปเอกเมื่อสักครู่น
2: ะ
1: เขากำลังมองว่าอยากจะเข้าปตรีล่ะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะสำหรับน้องๆ นะคะที่สนใจนะคะศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะทางมหาวิทยาลัยพะเยานะคะโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นะคะมีหลักสูตรค่ะตั้งแต่ช่วงม.ปลายอะค่ะน้องๆสามารถที่จะเป็นเรียนเป็นเก็บคะแนนได้นะคะสามารถเรียนแล้วก็เก็บรายวิชาพื้นฐานค่ะนะคะถ้าเกิดว่ารายวิชาพื้นฐานเนี่ยเราได้เกรดที่น้อยเราสามารถที่จะลงเรียนใหม่ได้ค่ะนะคะหลังที่เราสำเร็จการศึกษาในม.ปลายแล้วค่ะเราสามารถเทียบรายวิชาแล้วก็มาเลือกสุขนะที่เราสนใจได้ค่ะน้องๆสามารถที่จะสนใจนะคะสามารถที่จะสมัครได้เลยนะคะเรามีการเรียนทางไกลด้วยค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้ก็แสดงว่าจะจบปตรีเร็วขึ้น
2: จะปตรีเร็วขึ้นค่ะเนื่องจากว่าเรามีการเรียนสะสมหน่วยกิตค
1: ่
2: ะ
1: น้องๆต้องตั้งใจถ้าเกิดใครสนใจต้องสอบถามทางมหาวิทยาลัยโดยตรง
2: ค่ะได้เลยค่ะที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยานะคะเมื่อสักครู่ค่ะท่านพระครูคะท่านอาจารย์สิริพรเนี่ยได้กล่าวไปแล้วว่าเรามีการเปิดหลักสูตร5หลักสูตรนะคะน้องๆอาจจะบอกว่าถ้าเกิดสนใจเรียนนะคะอยากจะสอบถามว่าเราเปิดในวันไหนบ้างค่ะ
1: เออใช่ใช่ใช
0: ่ค่ะก็ถ้าจะสนใจเข้ามาสมัครเรียนก็ยินดีนะคะของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ในวัยทำงานนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครเรียนนะคะซึ่งในเทอมหนึ่งเนี่ยปกติก็จะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเราจะมี3เทอมนะคะก็คือเทอม1เทอม2แล้วก็ช่วงซัมเมอร์นะคะก็สามารถที่จะแวะเข้ามาหรือโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะซึ่งการที่จะเข้ามาเนี่ยนอกจากที่จะต้องจบในระดับปริญญาตรีแล้วเนี่ยนะคะเข้ามาศึกษาแล้วเรียนเนี่ยอย่างที่บอกนะคะเรามีดีกรีนะคะแบบพรีดีกรีแล้วก็นอนดีกรีแล้วก็มีการอบรมต่างๆมากมายที่จะเป็นการเสริมทักษะความรู้นะคะแล้วก็ในส่วนของการเรียนการสอนในปัจจุบันเนี่ยเราเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย
1: ์
0: ดังนั้นเนี่ยเป็นการเรียนแบบผสมผสานหรือแบบไฮบริดก็คือเราอาจจะเข้าคลาสเรียนหรือว่าเรียนออนไลน์บางส่วนนะคะในวันที่เราไม่สามารถที่จะเข้ามาเรียนซึ่งเรามีการเรียนโดยผ่าน Microsoft Teamsนะคะโดยใช้นวัตกรรมการสื่อการเรียนการสอนต่างๆสำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดจริงๆแล้วเนี่ยเรามีนิสิตจากหลายๆจังหวัดนะคะที่มาเรียนกับเราที่นี่ซึ่งในบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าเรียนก็ขออาจารย์ผู้สอนว่าในบางช่วงเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเรียนผ่านออนไลน์ค่ะ
1: ฟังดูเหมือนง่าย
2: แล้วจะได้นะ
1: ฟังดูน่าเรียนเหมือนทำให้ชีวิตง่ายขึ้นก็เชื่อว่าหลายๆคนที่มองหาที่เรียนอยู่ก็ถือว่ามหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้ก็ถือว่าเป็น

0: อีกหนึ่งช่องทางในการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาตมาเองในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าของที่นี่ก็เชื่อว่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าที่นี่นั้นผลิตนักศึกษาออกมาแล้วมีคุณภาพเท่านั้นเลยถ้าหลายๆคนยังไม่มั่นใจลองไปอ่านประวัติดูก็จะเห็นถึงประวัติของมหาลัยของเรานั้นสวยงามมากท่านรองในฐานะที่ท่านรองดูแลตรงนี้รู้สึกว่านักศึกษามาเรียนกับเรามากขึ้นมากขึ้นทุกปีไหม
1: ค่ะเนื่องจากว่ามหาลัยพะเยานะคะตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยาแล้วก็เป็นมหาลัยที่เรียกว่าประเภทที่3เป็นมหาลัยเพื่อชุมชนค่ะแล้วก็พื้นที่อื่นๆนะคะดังนั้นเนี่ยในจังหวัดพะเยาเนี่ยมีนักศึกษาเข้ามาเรียนนิสิตเข้ามาเรียนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยเองเนี่ยติดแรงกิ้งสูงๆมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นมหาลัยที่เป็นUI Green ด้วยนะคะเราได้รางวัลระดับเหรียญทองมากมายแล้วก็ในติดอันดับเรื่องของไซมาโก้ในการที่จะตีพิมพ์นานาชาติแล้วก็มีการ reference ไปยังบทความนะคะหรืองานวิจัยต่างๆนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทำให้นิสิตนะคะสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นมหาลัยที่มีคุณภาพจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังอย่างที่พระอาจารย์กล่าวค่ะ
0: ใช่ๆอาจารย์เอิงในฐานะที่อาจารย์เอิงก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาลัยแห่งนี้ถือว่าอาจารย์เอิงได้สัมผัสกับนักศึกษานิสิตหลายๆท่านอาจารย์เอิงมีข้อแนะนำอะไรอยากจะบอกน้องๆว่าถ้ามาที่นี่แล้วมั่นใจว่าสามารถต่อยอดอีกได้หลายอย่าง
2: ค่ะจากที่ท่านพระครูด็อกเตอร์นะคะได้กล่าวไปนะคะอยากจะบอกว่ามหาวิทยาลัยพะเยานะคะและรวมถึงวิทยาลัยการจัดการนะคะซึ่งเป็นหนึ่งคณะของมหาวิทยาลัยพะเยานะคะรับรองทางด้านบุคลากรค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคณาจารย์ผู้สอนนะคะคณาจารย์ผู้สอนค่ะ1ค่ะประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ตรงนะคะรวมไปถึงค่ะคำแนะนำการเรียนรู้นะคะนิสิตหรือว่าผู้เรียนนะคะสามารถได้สอบถามได้จากโดยตรงนะคะเป็นคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงค่ะและที่สำคัญก็จบสายตรงนะคะและมีประสบการณ์มากมายเลยค่ะน้องๆสามารถที่จะศึกษาหาข้อมูลได้เลยนะคะเนื่องจากว่าคณาจารย์ของเราค่ะรวมถึงศิษย์ปัจจุบันนะคะแล้วก็ศิษย์เก่าค่ะได้นำความรู้ความสามารถค่ะไปต่อยอดนะคะทางด้านเกี่ยวกับการงานการเลื่อนขั้นตำแหน่งนะคะอย่างที่ท่านรองได้กล่าวไปแล้วค่ะ
0: ถือว่าไม่ผิดหวัง
2: ค่ะรับประกันแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้นะคะแล้วก็ทักษะต่างๆค่ะที่สำคัญค่ะมหาวิทยาลัยของเรานะคะตอบแทนชุมชนแล้วก็สังคมด้วยค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราพักเบรกสักนิดนึงให้น้องๆได้ดูว่าภาพรวมของมหาลัยของเรานั้นเป็นอย่างไรสักนิดนึง
2: ได้ค่ะ
3: โอ้ยอะไรวะเนี่ยปกติเดินแต่เลดคาร์เป็ตโอ้ยตาต้ามานั่งทำอะไรตรงนี้ร้อนจะตายมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยก่อนไปนั่งในห้องแอร์แต่นี่อินกับคินก็มาเขาด้วยเหรอ
4: โอ้พี่คนร้อนอะไรล่ะลมเย็นดีจะตายหมวกปลิวเลยอีกอย่างนะมีพี่ดีนานอยู่ใกล้ๆอ่ะการบ้านอ่ะง่ายขึ้นเยอะเลย
3: ง่ายขึ้นถามจริงง่ายขึ้นช่างเหอะช่างเหอะไม่พูดละร้อนเดี๋ยวพี่ไปหาอะไรเย็นๆกินดีกว่าไปละเก่งขึ้นแค่เด็กวัดจบป.6เนี่ยนะจะไปทำอะไรให้เราเก่งขึ้นตาบ้าไปแล้วปะเนี่ย

0: ดีค่ะ
1: สนใจ
0: ว่าไงคะ
1: หาอะไรเย็นๆกินอากาศโคตรร้อนเลยเจ
2: ๊คุณชอบประเภทไหนคะ
1: ผมหรอ
2: น้ำแดงน้ำเขียว
1: กี่พันหนึ่งอะเอาอะไรก็ได้มีน้ำอะไรบ้างครับ
2: มีน้ำอัดลม
1: น้ำอัดลมไม่เอาจะชอบน้ำลมอัด
2: น้ำลมอัดใช่ไหม
1: ใช่
2: ได้เลยค่ะ

0: ี๋ยวจะอัดให้เต็มที่ที่ขาดไร้น้ำตาล
1: ผมชอบกินน้ำตาลผมขอเปลี่ยนเป็นน้ำแดงแทนแล้ว
0: น้ำแดงนี่ค่ะ
1: อันนี้มันมีเยลลี่ผมไม่ชอบเปลี่ยนเป็นน้ำส้มแทนแล้วกัน
0: น้ำส้มอยู่นี่ค่ะ
1: สุดท้ายไม่เอาแล้วเห็นสีส้มมันแบบเจือจางเหลือเกินผมขอเป็นน้ำเปร่าแทนแล้วกัน
0: น้ำเปร่านี่แหละค่ะ
1: สรุป1,000
0: โอเค
1: ได้ขวดเดียว
0: น้ำเปร่านี้ทางวัดเรามีบริการค่ะฟรีค่ะ
1: ฟรี
0: ค่ะ
1: ฟรี
0: ใช่
1: ถ้าว่าที่นี่ใจดีเนาะ
0: ใช่ค่ะที่นี่เขาบริการประทับใจ
1: โอ้ยแมวแล้วเจ
0: ๊ทำไม
1: กินฟรีแล้วกัน
0: ใช่โอเคใช่เด็กสมัยนี้มันเป็นยังไงหนอถึงไม่รู้จักคุณค่าของเงินแทนที่จะเอาเงินนั้นมาช่วยการสร้างบุญสร้างกุศลจะได้ไม่ต้องเอาเงินนั้นไปใช้อย่างไร้ค่าสุรุ่ยสุร่ายมาช่วยกันสร้างโบสถ์น่าจะดีกว่าเนาะ
2: น
3: ี่เลยครับมะละกอที่เราปลูกเองจากหลังวัด
2: โอ้โหนี่แหละพอดีเลยเดี๋ยวป้าตำส้มตำให้กิน
3: ครับป้ารู้ไหมครับว่ามะละกอเนี่ยจากการวิจัยเนี่ยมะละกอพบว่าม
4: ะละกอมีสารไลโคปีนที่จะช่วยในการต้านทานมะเร็งได้เป็นอย่างดีเลยโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากจึงควรทานให้มากขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าเมล็ดมะละกอเนี่ยยังสามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้อีกด้วยจึงมีการนำเม็ดมะละกอเนี่ยไปสกัดเพื่อเป็นยาบรรเทาอาการมะเร็งนั่นเอง
5: ใช่ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังช่วยบำรุงสมองเสริมสร้างความจำแก้ท้องผูกและที่สำคัญช่วยบำรุงหัวใจด้วยนะคะ
2: นี่ๆๆเดี๋ยวป้าตามให้กิน
6: ป้าแต๋วมีพ่อทองด้วยครับ
7: โอ้ยดีจังเลยป้าแต๋วอยากทำขนมพอดีเลย
5: ขอบคุณนะคะพวกป้าๆไอ้พวกเราขอไปรอที่โต๊ะนะคะ
7: โอเคอิ่มนะคะเดี๋ยวป้าทำกับข้าวให้กินรอก่อนนะรอนะคะเดี๋ยวตำส้มตำอร่อยค่ะ
5: สว
7: ั
5: สด
7: ี
5: ค่ะ
7: ไปทุกคน
5: ไ
7: ปหิวใช่ไหม
8: ฮัลโหลอะไรแม่
9: พลทำไมพลไม่ส่งงานอาจารย์ล่ะลูกอาจารย์โทรมาหาแม่เนี่ยว่าพลขาดเรียนอีกแล้วอะแล้วก็ขาดส่งงานด้วยจนจะสอบตกแล้วนะพลทำไมถึงทำแบบนี้ถ้าเทอมนี้สอบตกเนี่ยแม่จะตัดค่าขนมเลยนะ1สัปดาห์พลเข้าใจที่แม่พูดไหม
8: โอ้ยอะไรกันวะเนี่ย
10: กินปุ๋ย
11: บรรยากาศดีดี
12: พี่พลไม่กินข้าวได้กันหรอทำไมทำหน้าเครียดเลย
13: ครับคุณมาก
14: มากใครจะกินก่อนเฮ้ยไ
8: ปกันเลยไม่เอาไม่เอาพี่ขอคุยด้วยหน่อยดิ
14: มีอะไรพี
13: ่หนูหิวมันจะกินเนี่ย
8: พี่ทนโดนแม่ดุมาเพราะว่าอาจารย์พี่อ่ะโทรไปฟ้องแม่เพราะพี่ไม่ส่งงานเยอะมากทีนี้ตาตาช่วยทำการบ้านพี่หน่อยได้ปะนิดเดียว
13: หนูเนี่ยนะ
8: ใช
13: ่หนูอยู่มัธยมเองนะพี่ของพี่อ่ะมันเด็กมหาลัยหนูช่วยพี่ไม่ไหวหรอก
8: ตาตาช่วยพี่หน่อยดิน
3: ิดเดียวนะขอร้อง
13: หนูนึกออกหนูรู้ว่ามีคนหนึ่งที่สามารถช่วยพี่ได
8: ้กินเนี่ยนะ
13: อัน
8: ไหน
13: นี้
8: เนี่ยนะ
13: เด
8: ็กวัดเนี่ยนะเด็กวัดจะไปรู้ความรู้เอ็กซ์เพิร์ทระดับมหาวิทยาลัยของพี่ได้ยังไงเด็กวัดจะมาช่วยพี่เหรอ
13: เดี๋ยวพี่ก็รู้ว่าช่วยได้หรือไม่ได้ฝากด้วยนะคะ
15: อะไร
13: สู้ๆนะทุกคน
8: มัวแต่คุยอยู่ได้เดี๋ยวก็ทำงานส

0: ันหรอกรู้จริงเปล่าไม่รู
1: ้พี่พล
2: Okay, let's get started. I'll see what you guys have right now. What is this? Five, it's okay.
3: Five by nine.
2: Yep. Five by something there. Nice, that's really good. Okay. Keep doing it, keep doing it. Good job. Hey, how are you? Focus. Okay. Alright.Okay, so just continue doing what you're doing. You guys doing great. So hey, focus. Yes, pick up the pencil. Keep doing the work. Okay, you have to behave a little bit when you come to temple because temple is a place where you have to be quiet. And 30 minutes meditate before you do anything is better than just you know just go straight to do it. So, 가자나
0: 가자
2: Okay.โอเคถ้ามีคำถามก็ถามได้นะเดี๋ยวผมขอตัวไปทำความสะอาดกุฏิก่อน
1: สบายค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เก่งจังวะแม่งวัดไหนวะเนี่ย
1: มันไงล่ะพี่พลเด็กวัดที่พี่ว่า
0: ตาตาทำไมเด็กวัดดีนานมันเรียนเก่งจังเลยอ่ะมันไม่ได้เรียนหนังสือไม่ใช่หรอ
4: นี่พี่พลพี่อ่ะต้องเลิกมองคนอื่นจากภายนอกได้แล้วนะพี่ดีนานอ่ะถึงเขาจะเรียนไม่จบแต่เขาก็มีความพยายามเขาขยันเขาอ่านหนังสือเยอะมากเลยนะพี่ทุกครั้งที่เขาว่างอ่ะก็จะชอบไปแอบฟังสามเณรเรียนตลอดไหนจะหาความรู้เพิ่มเติมอีกเขาถึงเก่งไงล่ะก็รู้สึกว่าตอนนี้นะเขาจะเรียนจบม.6 กศน.แล้วพระอาจารย์อ่ะกำลังจะให้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเป็นไง
0: โอ้เก่งมากเลยอ่ะพี่คิดว่าเขาจะโง่ซะอีกแต่กลับกลายเป็นว่าพี่อ่ะที่มีโอกาสเรียนแต่กลับไม่เรียน
4: ถูกแล้วพี่คราวหลังอ่ะพี่ก็อย่าดูถูกใครเขาอีกล่ะ
0: ครับผม
1: ใช่ครับพี่พลคนเท่าเทียมกัน
4: พี่ดีนันวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะอาทิตย์หน้าเจอกันนะจะได้เอากันบ้านมาให้พี่ช่วย
2: มาเลยเดินทางปลอดภัยนะ
1: ขอบคุณพี่นามากครับพี่นาทำให้ผมรู้ว่าเมื่อเรามีโอกาสได้เรียนเราต้องตั้งใจเรียนครับ
2: ครับผม
0: เฮ้ยเด็กวัดขอบใจมากนะเอางานไปส่งมาแล้วอาจารย์บอกว่าเวรี่กู๊ดมากเลยขอโทษทีที่แบบเคยสบประมาทไป
2: ไม่เป็นไร

0: เป็นอะไรกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้นะคะชมคลิปมหาวิทยาลัยพะเยานะคะรวมถึงคลิปของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาที่กรุงเทพสวยงามไหมคะมหาวิทยาลัยพะเยานะคะนอกจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะเดี๋ยวเรามารับฟังกันนะคะว่าท่านพระอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่ได้ชมคลิปพระอาจารย์คิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะ
1: โดยส่วนตัวอาตมามองว่ามหาลัยพะเยานั้นถ้าพูดถึงมุมธรรมชาติก็ถือว่าชนะเลิศถ้าพูดถึงความรู้ความสามารถทั้งศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ก็ถือว่าไม่แพ้ใครเพราะฉะนั้นอาตมาถวายกำลังใจให้กับพระสงฆ์สามเณรที่จะมาเรียนที่นี่แล้วก็มอบให้กับญาติโยมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถต่อยอดได้ว่ามหาลัยแห่งนี้ถ้ามาแล้วไม่ผิดหวังจริง
0: ๆน้องๆจ๋าเมื่อช่วงต้นรายการนะคะเราพูดไปถึงนะคะความฝันนะคะของน้องๆโรงเรียนหมอนทองวิทยาที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเห็นไหมคะรถขนฝันรถขนฝันค่ะไม่ใช่เพียงมีแค่คนขับนะคะนอกจากนั้นค่ะรถขนฝันของเรานะคะจะมีผู้เล่นมากมายค่ะซึ่งแต่ละคนค่ะก็จะมีความฝันของตนเองค่ะและในวันนี้ค่ะน้องๆมีความฝันกันอย่างไรคะน้องๆอยากเป็นอะไรนะที่สำคัญค่ะไม่ว่าฝันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะความฝันของน้องๆค่ะถ้าเกิดน้องๆได้ชมคลิปของมหาวิทยาลัยพะเยาคลิปของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาแล้วค่ะน้องๆลองคิดสิคะว่าความฝันของน้องๆอยากเป็นอะไรค่ะและในวันนี้นะคะความฝันของเราค่ะจะไม่ใช่เพียงแค่ความฝันต่อไปนะคะเราได้รับเกียรตินะคะจาก

0: ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพรแพรศรีนะคะมาช่วยเติมเต็มความฝันของเราค่ะเรามารับชมรับฟังกันนะคะว่าถ้าเกิดน้องๆเนี่ยมีความฝันนะคะอยากจะเป็นอาชีพอะไรนะคะต้องสามารถเรียนคณะอะไรได้บ้างหรือสามารถที่จะต่อคณะอะไรได้บ้างค่ะขอเรียนเชิญนะคะ
1: ค่ะถ้าน้องๆมีความฝันแล้วนะคะเราต้องมาเติมเต็มความฝันของเราให้เป็นจริงนะคะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยพะเยานะคะมีให้เลือกมากกว่า17

0: เหนือสามารถที่จะศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็มาเติมเต็มความฝันด้วยกันนะคะอย่างเช่นถ้าบอกว่าเราอยากเป็นตำรวจนะคะเราอาจจะเลือกเรียนนิติศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ได้นะคะหรือเราอยากจะเป็นจิตรกรแล้วก็ต้องมาเลือกเป็นสถาปัตยกรรมนะคะหรือเราอยากจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นแพทย์นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยานะคะ
1: ก็มี
0: มีค่ะ
2: ครบหมดเลยนะคะ
0: แล้วเรามีโรงพยาบาลอยู่ที่มหาวิทยาลัยพะเยาเช่นกันนะคะนอกจากนั้นเนี่ยกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะเลือกที่จะเป็นหมอเป็นพยาบาลแล้วก็มาเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะดูแลแม้กระทั่งแพทย์แผนจีนของเราก็มีสอนเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีอาจารย์ที่จบจากประเทศจีน
1: เรียกว่าหลากหลายอาชีพเลย
0: หลากหลายอาชีพเติมเต็มได้ในทุกอาชีพแต่ว่าฝันนั้นนะคะไปให้ถึงค่ะนะคะหรือถ้าน้องๆอยู่ในกรุงเทพนะคะต้องมาที่วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยานะคะอย่างที่กล่าวแล้วนะคะเรามี5หลักสูตรนะคะหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกการจัดการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการนะคะอันนี้ก็คือเราอยากเป็นเจ้าของรีสอร์ทเราจะอยากรู้เรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมาพักที่เดียวกับเรานะคะหรือเราอยากจะมีบริษัททัวร์บริษัทนำเที่ยวนะคะอยากเป็นไกด์อยากเป็นมัคคุเทศก์อยากมีธุรกิจแบบนี้หรือการที่เราอยากจะตั้งรีสอร์ทโรงแรมโฮสเทลในพื้นที่ของตัวเองเรามาศึกษากันนะคะว่าเราจะมีกระบวนการที่จะอยู่ในธุรกิจเหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะคะหรือว่าอยากจะเป็นเจ้าของโรงเรียนอยากจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะเราก็ต้องมาศึกษาว่าการที่จะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเราจะอยู่ในสาขาวิชาชีพนี้นะคะเราจะต้องมีองค์ความรู้
1: เตรียมตัวอย่างไร
0: ใช่ค่ะแล้วเราก็จะมาปูทางเพื่อที่จะไปสู่ความสำเร็จถ้าเราตัดสินใจได้เร็วเราก็เลือกเส้นทางได้ตรงสายนะคะหรือวันหนึ่งอยากจะเป็นอาจารย์นะคะอันนี้แน่นอนว่าเป็นได้แน่นอนเพราะว่าเราจะมีการฝึกประสบการณ์ควบคู่กันที่มหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้นะคะเราไม่ได้เรียนรู้แต่เฉพาะในหลักสูตรนะคะเราเนี่ยเป็น outcome based learning เราตั้งเป้าหมายและไปให้ถึงค่ะนะคะ
1: เมื่อสักครู่ท่านลองพูดถึงถ้าอยากเป็นเจ้าของรีสอร์ทใช่ไหมอาตมาก็นึกเห็นภาพหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้อาตมาได้ไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ถนนพระราม2เป็นโรงพยาบาลที่เจ้าของโรงพยาบาลไม่ใช่หมออาตมาก็เลยนึกภาพว่าจริงๆแล้วคำว่ามหาวิทยาลัยพะเยาของเราเนี่ยการเรียนบางทีอาจจะไม่ต้องตรงสายก็ได้เพียงแต่ว่ามหาลัยเนี่ยจะสอนให้เราอยากเป็นอะไรโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเป็นเองเหมือนเจ้าของโรงพยาบาลอาจารย์เองไม่จำเป็นต้องเป็นหมอทีนี้เพียงแต่ว่าสนใจแล้วว่าอยากจะทำโรงพยาบาลกลายเป็นเจ้าของโรงพยาบาลโดยที่ไม่ใช่หมอก็เมื่อกี้ท่านรองได้พูดถึงว่าอยากจะเป็นเจ้าของรีสอร์ทบางคนอาจจะไม่มีความรู้เรื่องของการท่องเที่ยวแต่ก็พอเสร็จปั๊บอาจจะมีไอเดียว่าเอ้ยเราก็สามารถเป็นเจ้าของรีสอร์ทได้เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะค่ะเมื่อสักครู่นะคะมีอีกสาขาหนึ่งค่ะสาขาบริหารธุรกิจค่ะ อยากจะให้ท่านรองแนะนำนะคะว่าน้องๆเนี่ยอยากจะเรียนสาขาบริหารธุรกิจอะค่ะมีรายวิชาอะไรบ้างหรือว่าจบไปแล้วอะค่ะพูดถึงลีดเดอร์ชิพค่ะลีดเดอร์ชิพเนี่ยคืออะไรคะ
0: ลีดเดอร์ชิพนะคะก็คือการเป็นผู้นำนะคะเราเนี่ยนอกจากเราบอกว่าเราไม่ได้เป็นหัวหน้างานก็จริงแต่เราสามารถฝึกการเป็นผู้นำในตัวเองได้นะคะอันนี้เพื่อเสริมความมั่นใจในตนเองแล้วก็เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพนะคะเราจะได้เรียนรู้นะคะว่าการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างไรเราต้องใช้เรื่องของภาวะผู้นำนะคะถึงแม้ว่าน้องๆเนี่ยยังไม่ได้ก้าวขึ้นสู่ระดับผู้บริหารก็จริงแต่ว่าในทุกระดับนะคะของการเป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจนะคะหรือองค์กรเอกชนหรือองค์กรราชการเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของภาวะผู้นำหรือ leadership ค่ะ mm-hmm. เราต้องเรียนรู้เรื่องของการจัดการองค์กรอันนี้สำคัญนะคะ organization management อันนี้เนี่ยทุกหน่วยงานต้องมี นะคะแม้กระทั่งในเรื่องของวัดใช่ไหมคะ

0: ก็ต้องมีเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมาหาประสบการณ์นะคะเรียนรู้ร่วมกันมาปลูกฝังแนวทางนะคะในการทำธุรกิจในอนาคตนะคะไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจอะไรนะคะก็มาเรียนรู้ร่วมกันได
1: ้ค่ะขอบพระคุณนะคะท่านรองนะคะที่ได้แนะนำนะคะเกี่ยวกับหลักสูตรนะคะของมหาวิทยาลัยพะเยานะคะและรวมไปถึงค่ะหลักสูตรนะคะที่น้องๆเนี่ยสามารถเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ต่อปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความฝันให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นค่ะท่านพระครูคะเมื่อสักครู่พระครูสอบถามมาว่าในการเรียนนะคะจำเป็นไหมคะว่าเราค่ะต้องจบสายนี้สายนั้นมาตรงหรือไม่คะท่านรองหลักสูตรทั้ง5ค่ะต้องจบมาเป็นสาขาตรงๆไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราจะเรียนบริหารธุรกิจนะคะเราต้องจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจมาหรือไม่คะ
0: ค่ะอันนี้ก็อยากจะขอกล่าวแนะนำนะคะอย่างที่ท่านพระครูด็อกเตอร์ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ช่วงสักครู่นะคะว่าผู้บริหารโรงพยาบาลท่านไม่ได้จบแพทย์หรือไม่ได้จบหมอนะคะเพราะว่าที่วิทยาลัยการจัดการนะคะชื่อก็ได้บอกแล้วว่าเราเรียนรู้เรื่องของการจัดการนะคะโดยเฉพาะการจัดการองค์กรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเสริมทักษะในด้านต่างๆเรามีการเรียนรู้อย่างเช่นสาขาบริหารการศึกษานะคะเราก็มาเรียนรู้เรื่องของการฝึกประสบการณ์นะคะเรื่องของการเข้าไปทำนิเทศนะคะในสถานศึกษาต่างๆดังนั้นเนี่ยเรามีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์คอยให้ความช่วยเหลือทีมคณาจารย์ค่ะจะช่วยนะคะอบรมแล้วก็ช่วยเป็นเหมือนเป็นโค้ชให้กับในแต่ละสาขาได้อย่างดีค่ะ
2: แสดงว่าเอาความชอบมาก่อน
0: ใช่ค่ะ
2: ถ้าชอบก็เอาชอบนำมาก่อนถ้าชอบเสร็จก็สามารถทำได้เลย
0: ใช่ค่ะแล้วเราไปต่อยอดในด้านของการทำวิทยานิพนธ์นะคะจะทำให้เราได้รู้ลึกมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: สุดยอดเลยนะคะน้องๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนะคะของทางมหาวิทยาลัยพะเยานะคะในส่วนของหลักสูตรปริญญาตรีค่ะและที่สำคัญนะคะทางวิทยาลัยการจัดการของเราค่ะก็มีหลักสูตรปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกด้วยค่ะวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะนอกเหนือนะคะจากการที่เรานะคะได้ให้ความรู้นะคะรวมถึงเป็นสถานศึกษาแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมารับฟังกันนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะเรียนสอบถามท่านรองนะคะว่านอกจากกิจกรรมค่ะทางด้านการจัดการเรียนการสอนแล้วค่ะมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะรวมถึงวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะได้มีกิจกรรมอื่นอีกไหมคะ
0: ค่ะก็อยากจะเรียนนะคะว่านอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะการเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้วเนี่ยอย่างเช่นสาขาการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการเนี่ยเราจะมีการพาดูงานนะคะตามโรงแรมใหญ่ๆที่เรียกว่าเป็นโรงแรมระดับ5ดาว4ดาวไปดูการจัดการโรงแรมเขานะคะเรามีเครือข่ายที่เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมหลายๆแห่งนะคะเรื่องของบริหารการศึกษาเราก็พาไปดูโรงเรียนนะคะหรือมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2: ได้เห็นของจริงเลย
0: ไปเห็นของจริงค่ะว่าในประเทศอื่นๆนี้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะคะแล้วสาขาบริหารธุรกิจเช่นเดียวกันค่ะเราก็พาไปดูนะคะการจัดการธุรกิจขององค์กรใหญ่ๆองค์กรชั้นนำเรามีการเชิญนะคะคณาจารย์ที่มาจากสถาบันชั้นนำเข้ามาให้ความรู้นะคะมีการอบรมนะคะแบบเช่นทางด้านของ AI ซึ่งเรามีการจัดการอบรมนะคะอย่างต่อเนื่องก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมกันได้ในส่วนของนิสิตนะคะก็มีการทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เนืองๆนะคะท่านพระครูคะก็จะมีการจัดอีเวนต์นะคะในรายหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการจัดอีเวนต์คือจัดกิจกรรมร่วมกันโดยที่จะให้นิสิตนะคะคิดโครงการขึ้นมาอย่างเช่นสาขาท่องเที่ยวและธุรกิจบริการนะคะที่ก็จะมีการจัดแฟชั่นโชว์นะคะจัดทอล์คโชว์จัดทำนองเสนอหรือแม้กระทั่งจัดโขนที่นี่นะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เป็นภาระงานหลักก็คือทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมนะคะส่วนของนิสิตเองทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะคะเขาก็มีการจัดกิจกรรมประเภทการสานสัมพันธ์ร่วมกันนะคะศิษย์เก่าดีเด่นเป ็นต้นซึ่งในจุดนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์เอิงนะคะในฐานะที่ปรึกษาสโมสรนิสิตนะคะได้เล่าถึงบทบาทแล้วก็เล่าถึงนิสิตที่จบไปแล้วนะคะที่เมื่อกี้เกริ่นว่าเป็นศิษย์เก่าดีเด่นเขาได้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งอะไรกันบ้างค่ะ
1: ขอบพระคุณนะคะท่านรองค่ะในส่วนของกิจกรรมนะคะของทางมหาวิทยาลัยพะเยานะคะสำหรับนิสิตน้องๆ นะคะที่เรียนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกค่ะทางมหาวิทยาลัยนะคะเล็งเห็นถึงคุณค่าค่ะคือรางวัลสัตพันธ์ก่อนนะคะรางวัลสัตพันธ์ค่ะสัตพันธ์ค่ะเป็นจุดที่สูงที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะในส่วนของการเรียนการศึกษาค่ะสัตพันธ์เนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องของทางเหนือนะคะเป็นเหมือนเปลวเทียนนะคะที่บริเวณซุ้มนะคะค่ะทีนี้เนี่ยรางวัลสัตพันธ์ค่ะจะรับสำหรับนิสิตนะคะที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกค่ะวงเล็บนะคะว่าอยู่ในระหว่างการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะรางวัลนี้นะคะได้มาซึ่งว่าน้องๆ นะคะมีผลการเรียนดีค่ะรวมไปถึงความมีความถนัดเฉพาะด้านค่ะไม่ว่าจะเป็น1ค่ะทางด้านการศึกษานะคะ2ค่ะด้านศิลปวัฒนธรรมค่ะ3ค่ะด้านเทคโนโลยีนะคะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยมีความรู้ความถนัดหรือความเชี่ยวชาญ นะคะรางวัลนี้นะคะไม่ได้กระจอกกระจอกนะคะเป็นรางวัลที่น้องๆอะค่ะต้องคว้ารางวัลระดับประเทศหรือต่างประเทศเข้ามาเลยก็ว่าได้นะคะวิทยาลัยการจัดการของเราค่ะการันตีด้วย4รางวัลนะคะเป็นนิสิตนะคะที่กำลังศึกษาอยู่นะคะได้รับรางวัลนี้มาค่ะนิสิตเนี่ยได้ส่งผลงานไปถึงรางวัลเจนีวาค่ะนะคะรวมไปถึงท่านนิสิตนะคะเป็นผู้ออกแบบลายผ้าลายผ้าไทยค่ะเชื่อมโยงกับที่ท่านรองกล่าวไปก็คือว่านิสิตเนี่ยเป็นผู้ช่วยเหลือชุมชนนะคะชุมชนตรงจุดนี้ค่ะเป็นชุมชนที่ไม่มีรายได้ค่ะและนิสิตของเราค่ะใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัววงเล็บนะคะเลข7หลักค่ะเอาคุณทรัพย์ให้กับชุมชนค่ะโดยการที่ว่าออกแบบลายผ้าและให้ชุมชนนะคะมีรายได้จากการทอผ้านะคะสุดยอดไหมคะ
2: ได้ฟังแล้วก็ปลื้มไหมปลื้มแทน
1: นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะในส่วนของรางวัลนี้นะคะนิสิตของเราเนี่ยอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือเกี่ยวกับทางด้านการศึกษาค่ะเป็นผู้นำนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มอบโอกาสทางการศึกษามอบทุนต่างๆนะคะให้กับผู้ที่เรียนนะคะซึ่งได้โอกาสนะคะในส่วนนี้คือรางวัลสัตพันธ์ค่ะสำหรับนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่นะคะน้องๆสามารถส่งผลงานได้นะคะรวมไปถึงค่ะที่ท่านรองกล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะสโมสรนิสิตค่ะสโมสรนิสิตเนี่ยจัดได้ว่าเป็นพลังขับเคลื่อนค่ะจากทั้งหมดนะคะ5หลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปริญญาโทแล้วก็หลักสูตรปริญญาเอกนะคะนิสิตปัจจุบันนะคะเป็นสโมสรศิษย์เก่าเนี่ยมีการรวมพลังค่ะนิสิตจะมีการแต่งตั้งนะคะประธานสโมสรกรรมการนะคะรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆในการขับเคลื่อนค่ะปัจจุบันกิจกรรมล่าสุดนะคะที่ทางสโมสรนิสิตนะคะได้ร่วมนะคะกับทางวิทยาลัยการจัดการค่ะคือการกิจกรรมเป็น CSR นะคะที่วัดของท่านพระครูด็อกเตอร์นะคะวชิระธรรมวาสนั่นเองนะคะเป็นการปลูกต้นไม้ค่ะ
2: ต้นไม
1: ้นะคะเป็นการปลูกต้นไม้เนี่ยและในระหว่างนั้นนะคะท่านคณาจารย์ของเราท่านผู้บริหารนะคะก็ได้ลงพื้นที่ด้วยนะคะพูดง่ายๆว่าเป็นความอบอุ่นนะคะระหว่างบวรก็ว่าได้นะคะบ้านวัดโรงเรียนนะคะที่สำคัญค่ะการปลูกต้นไม้ของเรานะคะเราทำนะคะในส่วนของวันต้นไม้โลกเลยก็ว่าได้นะคะเข้ากับธีมเลยนะคะว่าน้องๆอย่าลืมนะคะว่าต้นไม้ของเราอะค่ะนอกจากให้ร่มเงาแล้วนะคะปัจจุบันค่ะยังเป็นส่วนของการดูดซับน้ำจากอุทกภัยต่างๆด้วย
2: ถูกต้อง
1: นะคะสโมสรนิสิตค่ะจัดกิจกรรมเรื่อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม CSR นะคะรวมถึงกิจกรรมสารสัมพันธ์ค่ะกิจกรรมสารสัมพันธ์นะคะจะเชื่อมโยงนะคะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะระหว่างศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะคะที่สำคัญนะคะทำไมต้องมีกิจกรรมนี้เนื่องจากว่าเราต้องการคอนเนคชั่นค่ะเราต้องการความรักความผูกพันในการกลับมาสู่ช่อม่วงของเรานะคะช่อม่วงของเราอะค่ะก็คือสีของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะสีม่วงทองของเรานะคะ
2: ช่อม่วง
1: ช่อม่วงนะคะลำดับต่อไปค่ะสโมสรนิสิตแล้วนะคะรวมไปถึงศิษย์เก่าดีเด่นค่ะวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาของเรานะคะปีนี้ค่ะเป็นปีที่6นะคะที่ได้ส่งรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นนะคะในด้านต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางอาชีพนะคะเกี่ยวกับคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะที่สำคัญนะคะการันตี5ปีซ้อนในส่วนของศิษย์เก่าดีเด่นนะคะและปีนี้นะคะ ที่สำคัญปีนี้ก็ไม่น่าพลาดนะคะเป็น6ปีซ้อนนะคะด้วยแรงขับเคลื่อนนะคะของผู้บริหารนะคะเล็งเห็นถึงความสำคัญนะคะของนิสิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วค่ะต้องขอยกตัวอย่างเลยนะคะว่าหลักสูตรของเรามี5หลักสูตรในระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกก็จริงค่ะหลักสูตรของเรานะคะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วนะคะทุกๆหลักสูตรค่ะจะรู้จักกันหมดค่ะ มีความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันนะคะล่าสุดค่ะคุณอังคณานะคะตันติชาติค่ะเป็นนิสิตของเรานะคะเป็นศิษย์เก่านะคะก็จะเป็นศิษย์เก่าแล้วนะคะที่สำเร็จหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่ะ เป็นแรงขับเคลื่อนค่ะในส่วนของกิจกรรม CSR นะคะเร็วๆนี้ค่ะจะมีการไปปล่อยหิ่งห้อยค่ะไปทำ EM ค่ะไปปลูกป่านะคะในส่วนของสาขาท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการนิสิตของเรานะคะเป็นปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่งนะคะรองอธิการบดีค่ะผู้ช่วยอธิการบดีค่ะมีความก้าวหน้าทางสายงานนะคะจากที่เรียนค่ะปริญญาโทค่ะความก้าวหน้าทางสายงานก็เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเรียนระดับด็อกเตอร์นะคะพอจบด็อกเตอร์นะคะก็เลื่อนขั้นค่ะเป็นคณบดีค่ะจากคณบดีค่ะเป็นรองอธิการนะคะจากคณบดีค่ะเป็นผู้ช่วยอธิการบดีค่ะนะคะจากที่เรียนด็อกเตอร์ค่ะก็เป็นผู้บริหารโรงแรมนะคะหลักสูตรต่อไปที่จะขาดเสียไม่ได้ค่ะหลักสูตรบริหารการศึกษาค่ะจากคุณครูค่ะขึ้นเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะขึ้นเป็นรองผู้อำนวยการนะคะรวมไปถึงค่ะบุคคลสำคัญของเราในวันนี้นะคะต้องขอกราบแสดงความยินดีนะคะกับพระครูดร.บุญธรรมทานเช่นกันนะคะที่ท่านก็ได้รับใช้งานของสงฆ์เช่นกันนะคะต้องขอเรียนสอบถามท่านเหมือนกันค่ะว่าท่านได้นำความรู้ความสามารถของท่านนะคะจากการที่ท่านได้ศึกษาค่ะในหลักสูตรของปรัชญาดุษฎีบัณฑิตค่ะสาขาการจัดการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการค่ะไปใช้อย่างไรในการพัฒนาปรับปรุงในส่วนของทางสงฆ์ค่ะ
2: ก็ขออนุโมทนากับคำถามที่อาจารย์เอิงย้อนกลับไปท่านรองสิทธิพรได้พูดทั้งหมดนั้นอาตมานำมารวมกันก็คือว่าอาตมาดีใจที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วก็เท่าที่มาสัมผัสกับที่นี่ 3-4 ปีนั้นอาตมาได้องค์ความรู้จากที่นี่เพื่อไปต่อยอดในเรื่องของวัดเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจริงๆแล้ววัดในประเทศไทยของเรานั้นมี 40,000 กว่าวัดอาตมาก็มองว่าแต่ละวัดก็จะมีจุดเด่นหรือว่าบริบทที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละวัดแตกต่างกันในส่วนของวัดของเราก็เช่นกันก็จะเอาจุดเด่นของวัดเรามาต่อยอดก็คือเนื่องจากวัดของเรานั้นเป็นทุ่งนายังไม่มีป่ามากอาตมาก็นำความรู้ว่าเอ๊ะในฐานะที่มาเรียนการจัดการแล้วเราเรียนการท่องเที่ยวแล้วเราจะนำความรู้ที่เรามีอยู่ไปต่อยอดกับสิ่งที่เรามีอยู่อย่างไรก็เลยเกิดไอเดียว่าสถานที่ของเรานั้นควรจะมีต้นไม้อาตมาก็เกิดไอเดียว่าอยากจะนำต้นไม้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา92ต้นหลายคนที่ได้ฟังคลิปนี้ถ้าย้อนกลับไปน้องๆ อาจจะคิดได้แค่ต้นโพว่าคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้คิดได้แค่ต้นสาระคือสถานที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานถ้ามองไปอีกหลายๆต้นคนก็คงจะเอ๊ะเกี่ยวด้วยหรือปรากฏว่าจริงๆแล้วต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งหมด92ต้นอาตมาก็เลยมีโครงการว่าเมื่อมาเรียนที่นี่แล้วเราก็ควรที่จะนำสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือพื้นที่ของเรามีหลายสิบไร่ก็จะปลูกต้นไม้ทั้งหมด92ต้นแล้วในแต่ละต้นก็จะมี QR code แปะเอาไว้เพราะว่าสมัยนี้ทุกคนมีมือถือพอเดินไปแต่ละต้นเสร็จปั๊บก็อยากจะรู้ว่า QR code นี่คืออะไรน้องๆเขาก็จะเอาโทรศัพท์ไปแปะตึงๆเขาก็จะอ่านว่าอ๋อนี่คือต้นมะม่วงเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไรนี่คือต้นโพเกี่ยวข้องอย่างไรนี่คือต้นสาระเกี่ยวข้องอย่างไรเท่ากับว่าต้นไม้ทั้งหมด92ต้นก็จะเป็นความรู้ให้กับน้องๆที่เข้ามาในวัดก็จะกลายเป็นว่าความรู้ที่อาตมามาเรียนที่นี่ก็คือการจัดการการท่องเที่ยวแล้วก็นำไปสู่วัดที่เรามีอยู่ก็มาบวกกันก็คือกลายเป็นวัดที่ควรจะปลูกต้นไม้92ต้นนั่นเองนี่คือเป้าหมาย
1: เมื่อสักครู่นะคะท่านพระครูกล่าวถึงต้นมะม่วงเนื่องจากว่าทางสโมสรนิสิตนะคะท่านรองนะคะท่านอาจารย์เสรีนะคะแล้วก็ตัวของเอิงเองอะค่ะได้ปลูกต้นมะม่วงด้วยนะคะแล้วต้นมะม่วงอะค่ะอยากจะให้ท่านเพิ่มค่ะอธิบายว่าเกี่ยวอย่างไรนะคะกับทางศาสนาคะ
2: ต้นมะม่วงนั้นเป็นส่วนหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคย

0: าเรียกว่าเสด็จไปในที่ต่างๆก็จะมีเกี่ยวข้องกับต้นมะม่วงก็คือที่จำพรรษาของพระองค์ก็จะมีหลายต้นที่เกี่ยวข้องหนึ่งนี่ก็คือต้นมะม่วงซึ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นกันก็คือเป็นที่ที่พระองค์นั้นเคยไปจำพรรษาอยู่อัมพะ
1: อ
0: ัมพะก็คือเรื่องของมะม่วงนะก็ถือว่าเป็นเรื่องของส่วนหนึ่งก็อยากให้น้องๆหลายๆคนมีความรู้เพิ่มเติมไม่มากก็น้อยว่าต้นไม้แต่ละต้นเวลาเดินเข้าไปในแต่ละวัดก็จะมีหลากหลายบางวัดก็อาจจะมีป้ายบอกว่าต้นอะไรแต่ที่นี่เราจะให้ความรู้มากกว่านั้นว่านอกจากเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าแล้วยังสามารถต่อยอดอย่างไรเรื่องของสมุนไพรนั่นเองอนาคตก็มองว่านอกจาก92ต้นที่เรามีแล้วเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังจะมีช้อยข้างล่างต่ออีกว่ามีเกี่ยวข้องกับสมุนไพรอย่างไรในอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้นนี้
2: จากที่ได้รับฟังมาในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตนะคะวิทยาลัยการจัดการหรือมหาวิทยาลัยพะเยานะคะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มฝันของน้องๆค่ะเมื่อมีฝันแล้วไปให้ถึงนะคะสำหรับความฝันนั้นค่ะ
3: ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะท่านพระครูด็อกเตอร์นะคะพระครูวิบูลย์ธรรมทัศน์ค่ะมีอะไรนะคะจะฝากน้องๆทางบ้านไหมคะ
0: ก็น้องๆที่ติดตามรายการ DLTV ของเราอยู่ก็ขอให้มีความฝันเหมือนที่ท่านรองศิริพรได้ปรารภสักครู่ว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่จะมาเติมความฝันของเราให้สำเร็จก็ขอให้น้องๆที่มองไว้ว่าอยากจะเป็นอะไรในอนาคตก็ขอให้มาเติมเต็มความฝันของตัวเองโดยมหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราขอให้ทุกคนมีความสุขจากการติดตามรายการ DLTV แห่งนี้ขอเจริญพร
3: และในวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์ดร.ณัฐรินทร์ปริวงศ์กุลธรนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพรแพรศรีค่ะและท่านพระครูดร.พระครูวิบูลย์ธรรมทัศน์ค่ะต้องขอกราบนะคะและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตว่างกลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการเลี้ยงกระบือในยุคปัจจุบันนั่นคือพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์เชิงนวัตกรรมกระบือในอดีตการเลี้ยงกระบืออาจเน้นในเรื่องของการใช้งานแรงงานในภาคเกษตรกรรมเป็นหลักแต่ปัจจุบันบทบาทของกระบือได้เปลี่ยนแปลงอย่างมากนะคะกระบือไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ที่ใช้งานอีกต่อไปแต่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างมูลค่าได้จากการผลิตเนื้อการผลิตน้ำนมการจำหน่ายพันธุ์การท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมการแข่งขันภาคบริษัทในปัจจุบันไม่ได้วัดกันเพียงจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงแต่การแข่งขันที่คุณภาพของพันธุกรรม

เพราะพันธุกรรมเป็นฐานรากของศักยภาพในการผลิตทั้งหมดหากเรามีพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีศักยภาพสูงก็จะสามารถถ่ายทอดลักษณะที่ดีไปยังลูกหลานได้ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนก่อนที่เราจะพูดถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นการผสมเทียมการย้ายฝากตัวอ่อนหรือการคัดเลือกด้วยจีโนมเราจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานของพันธุกรรมเสียก่อนนะคะเพราะหากเข้าใจหลักพื้นฐานแล้วเราจะเห็นว่าทำไมนวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยยกระดับการผลิตกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจารย์ขอเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆนะคะข้อที่1หากมีกระบือ2ตัวเลี้ยงอยู่ในคอกเดียวกันได้รับอาหารชนิดเดียวกันได้รับวัคซีนเหมือนกันได้รับการดูแลจากคนเลี้ยงคนเดียวกันแต่เมื่อครบ1ปีกระบือตัวแรกน้ำหนัก420กิโลกรัมส่วนอีกตัวน้ำหนักเพียง330กิโลกรัมทุกท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะหลายท่านคงจะอาจจะตอบว่าเกิดจากอาหารหรือการจัดการซึ่งก็มีส่วนถูกค่ะแต่เมื่อเราควบคุมปัจจัยเหล่านั้นให้เหมือนกันแล้วสิ่งที่ทำให้สัตว์แต่ละตัวมีศักยภาพแตกต่างกันก็คือพันธุกรรมพันธุกรรมก็จะเปรียบเหมือนแผนที่ในส่วนของร่างกายนะคะที่กำหนดว่าจะโตได้มากน้อยเพียงใดใช้อาหารได้คุ้มค่าหรือไม่ให้ลูกกี่ตัวอายุการใช้งานนานเพียงใดมีภูมิต้านทานของโรคมากน้อยเพียงใดนะคะสิ่งเหล่านี้จะถูกกำหนดไว้ในระดับยีนตั้งแต่สัตว์แรกเกิดค่ะยกตัวอย่างนะคะสมมติว่ากระบือตัว A มีพันธุกรรมที่ดีศักยภาพในการเจริญเติบโต500กิโลกรัมแต่ได้รับอาหารไม่เพียงพออาจโตได้เพียง420กิโลกรัมในขณะที่กระบือตัว B พันธุกรรมเพียง400กิโลกรัมแม้ให้อาหารที่ดีที่สุดก็ไม่สามารถโตเกินศักยภาพของพันธุกรรมได้ดังนั้นอาหารสามารถช่วยสัตว์แสดงศักยภาพทางพันธุกรรมได้เต็มที่แต่ไม่สามารถสร้างศักยภาพใหม่ขึ้นมาได้นะคะดังแสดงสมการนะคะฟีโนไทป์เท่ากับจีนิติกโบอิเวลอปเมนต์ในวิชาพันธุศาสตร์เรามักใช้สมการง่ายๆคือลักษณะที่เราเห็นของสัตว์หรือฟีโนไทป์เกิดจากผลรวมของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างนะคะน้ำหนักตัวเท่ากับพันธุกรรมอาหารการจัดการสุขภาพสภาพแวดล้อมดังนั้นหากเราต้องการพัฒนากระบือให้ดีขึ้นเราไม่สามารถพัฒนาเพียงด้านใดด้านหนึ่งแต่ต้องทำทั้งสองด้านควบคู่กันไปนะคะคือในเรื่องของการปรับปรุงพันธุกรรมและการจัดการฟาร์มมีประโยคหนึ่งนะคะที่นักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ทั่วโลกนี่ผมใช้นะคะก็คือ genetic load gun development pool the trigger หมายความว่าพันธุกรรมเป็นผู้กำหนดศักยภาพสูงสุดของสัตว์ส่วนสิ่งแวดล้อมเป็นตัวที่ทำให้ศักยภาพนั้นแสดงออกยกตัวอย่างนักกีฬาทีมชาติหากไม่ได้รับการฝึกฝนศักยภาพก็จะไม่สามารถแสดงออกได้เต็มที่เช่นเดียวกับกระบือนะคะเมื่อเราปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่องนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกเกิดแข็งแรงขึ้นโตเร็วขึ้นใช้อาหารน้อยลงให้ลูกสม่ำเสมอลดต้นทุนการผลิตเพิ่มกำไรของฟาร์มยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพิ่มมูลค่าพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทยจากนั้นการปรับปรุงพันธุ์เป็นการลงทุนที่ระยะยาวนะคะเพราะลักษณะที่ดีสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้หลายรุ่นทำให้ผลตอบแทนสะสมเพิ่มขึ้นในอนาคตต่างจากการลงทุนอาหารหรือยาที่ต้องใช้ซ้ำในทุกปีก่อนที่เราจะเรียนรู้เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สมัยใหม่เช่นการผสมเทียมการย้ายฝากตัวอ่อนหรือการคัดเลือกด้วยจีโนมสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจคือพันธุศาสตร์เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่บนหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมพันธุศาสตร์หรือจีเนติกเป็นศาสตร์ที่ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่ไปสู่ลูกและลักษณะความผันแปรของลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตการถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นผ่านสารพันธุกรรมที่เรียกว่า DNA ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางชีวภาพทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตความหมายของพันธุกรรมพันธุกรรมหรือจีเนติกคือวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาการถ่ายทอดข้อมูลทางชีวภาพจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งโดย

ข้อมูลดังกล่าวจะควบคุมการเจริญเติบโตการพัฒนาและลักษณะประจำตัวของสัตว์เช่นสีผิวสีขนขนาดลำตัวการเจริญเติบโตความสามารถในการสืบพันธุ์และความต้านทานโรคDNA คืออะไร DNA เปรียบเสมือนคู่มือการสร้างชีวิตหรืออาจเปรียบเทียบเป็นหนังสือคู่มือการประกอบเครื่องจักรที่บันทึกข้อมูลทั้งหมดของร่างกายสัตว์ไว้ DNA หรือ Deoxyribonucleic Acid เป็นโมเลกุลที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีลักษณะเป็นเกลียวคู่ประกอบด้วยนิวโคลไทด์สี่ชนิดได้แก่อะดีนีนอักษรย่อคือ A ไทมีนอักษรย่อคือ T ไซโตซินอักษรย่อคือ C และกัวนีนอักษรย่อคือ G นะคะโดย A จะจับคู่กับ T และ C จะจับคู่กับ G เสมอการเรียงลำดับของเบสทั้ง4ชนิดนี้เปรียบเสมือนรหัสที่กำหนักของสัตว์ยกตัวอย่างนะคะเปรียบเทียบว่าตัวอักษร A T C G คำเท่ากับยีนนะคะตัวหนังสือเท่ากับโครโมโซมห้องสมุดเท่ากับจีโนมหากเรียงตัวอักษรต่างกันความหมายของคำก็จะเปลี่ยนเช่นเดียวกับลำดับเบสในดินเอที่แตกต่างกันทำให้สัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะไม่เหมือนกันนะคะยีนคืออะไรบนสายดินเอไม่ได้ทำหน้าที่ทั้งหมดเหมือนกันแต่จะมีบางช่วงที่ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะเฉพาะเราเรียกช่วงเหล่านี้ว่ายีนซึ่งยีนคือหน่วยพื้นฐานของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมทำหน้าที่ในการควบคุมการสร้างโปรตีนซึ่งโปรตีนเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดลักษณะของสัตว์และตัวอย่างยีนที่มีความสำคัญในกระบือนะคะยีนควบคุมการเจริญเติบโตยีนควบคุมการสร้างกล้ามเนื้อยีนควบคุมการให้ผลผลิตน้ำนมยีนที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคยีนที่มีผลต่อคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อในปัจจุบันนักวิจัยสามารถทดสอบยีนเหล่านี้ได้ด้วยเทคโนโลยีอนุชีววิทยาและนำข้อมูลมาใช้ในการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเมื่อ DNA มีความยาวมากจึงต้องขดตัวร่วมกับโปรตีนฮิสโตนเพื่อจัดเก็บให้เป็นระเบียบกลายเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าโครโมโซมโครโมโซมเป็นโครงสร้างที่บรรจุ DNA และยีนทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตโดยสัตว์แต่ละชนิดจะมีจำนวนโครโมโซมแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นจำนวนในส่วนของโครโมโซมของกระบือปากจะมีจำนวนโครโมโซม48กระบือแม่น้ำจะมีจำนวนโครโมโซม50และลูกผสมระหว่าง2ชนิดนะคะจะมีจำนวนโครโมโซม49ในส่วนของลูกผสมระหว่างกระบือปากนะคะและกระบือแม่น้ำอาจจะมีความสามารถในการสืบพันธุ์ลดลงในบางกรณีเนื่องจากจำนวนโครโมโซมแตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ค่ะเมื่อพูดถึงจีโนมนะคะเราหมายถึงข้อมูลพันธุกรรมทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เพียงยีนใดยีนหนึ่งจีโนมคือชุดข้อมูลพันธุกรรมทั้งหมดที่อยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยยีนหลายหมื่นยีนซึ่งทำงานร่วมกันกำหนดลักษณะต่างๆการศึกษาจีโนมจะช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจค้นหาเครื่องมือพันธุกรรมพัฒนาคัดเลือกด้วยจีโนมแล้วก็ในส่วนของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระบือไทยด้วยนะคะสัตว์ทุกตัวที่ได้รับยีนครึ่งหนึ่งจากพ่อและอีกครึ่งหนึ่งจากแม่ดังนั้นลูกของกระบือจึงมีลักษณะผสมผสานทั้งสองฝ่ายอธิบายกฎเมนเดลอย่างง่ายนะคะลักษณะเด่นและลักษณะด้อยยกตัวอย่างในส่วนของการใช้ตารางพันเน็ตนะคะเพื่อแสดงให้เห็นโอกาสในการถ่ายทอดลักษณะเช่นสีขนหรือสีผิวจากนั้นเชื่อมโยงว่าลักษณะทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่เช่นน้ำหนักตัวการเจริญเติบโตและความสามารถในการให้ผลผลิตเป็นลักษณะทางเชิงปริมาณที่ควบคุมโดยหลายยีนรวมกันนะคะและได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมจึงต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากในการคัดเลือกไม่สามารถพิจารณาจากยีนเพียงตัวเดียวคำถามสำคัญคือลักษณะที่ดี

ของพ่อแม่จะถ่ายทอดไปสู่ลูกได้มากน้อยเพียงใดเราใช้ค่าที่เรียกว่าค่าอนุกรรมในการอธิบายนะคะค่าอัตราพันธุกรรมคือสัดส่วนความแปรปรวนของลักษณะที่เกิดจากพันธุกรรมเมื่อเทียบกับความแปรปรวนทั้งหมดของลักษณะนั้นในประชากรยกตัวอย่างเช่นนะคะลักษณะของน้ำหนักเมื่อหย่านมมีค่าอัตราพันธุกรรม 0.3 ถึง 0.4 หมายความว่าคัดเลือกได้ค่อนข้างดีลักษณะการเจริญเติบโตมีค่าอัตราพันธุกรรม 0.35 ถึง 0.45 หมายความว่าตอบสนองต่อการคัดเลือกลักษณะคุณภาพซากมีค่าอัตราพันธุกรรม 0.4 ถึง 0.6 หมายความว่าเหมาะสมต่อการปรับปรุงพันธุ์นะคะลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์มีค่าอัตราพันธุกรรมอยู่ที่ 0.05 ถึง 0.15 หมายความว่าได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมมากนะคะลักษณะที่มีค่าอัตราพันธุกรรมสูงจะตอบสนองต่อการคัดเลือกได้รวดเร็วส่วนลักษณะที่มีค่าอัตราพันธุกรรมต่ำจำเป็นจะต้องอาศัยการจัดการฟาร์มโภชนะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพสัตว์ควบคู่กันไปนะคะในส่วนของสรุปนะคะในช่วงนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของ DNA เป็นแหล่งการเก็บข้อมูลพันธุกรรมยีนเป็นหน่วยที่ควบคุมลักษณะต่างๆโครโมโซมเป็นที่บรรจุของ DNA และจีโนมคือข้อมูลพันธุกรรมทั้งหมดของสัตว์นอกจากนี้ยังได้เข้าใจว่าลักษณะทางเศรษฐกิจของกระบือส่วนใหญ่เป็นลักษณะเชิงปริมาณซึ่งเกิดจากหลายยีนรวมกันและได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมดังนั้นการปรับปรุงพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพจึงจะต้องอาศัยข้อมูลทางพันธุกรรมและการจัดการรวมถึงฟาร์มที่ดีด้วยนะคะเมื่อเราเข้าใจพื้นฐานของพันธุกรรมแล้วนะคะคำถามต่อมาเราจะนำความรู้เหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ซึ่งเป็นกระบวนการคัดเลือกสัตว์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมดีมาเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อให้ลูกหลานรุ่นต่อไปมีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงพันธุ์จึงไม่ใช่การทำให้สัตว์ตัวเดิมดีขึ้นแต่เป็นการสร้างประชากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงกว่าเดิมนะคะความหมายของการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์คือการวางแผนคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีพันธุกรรมที่ดีเพื่อให้ลูกหลานมีลักษณะที่ต้องการแต่ลดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์เป็นการพัฒนาประชากรไม่ใช่เฉพาะสัตว์รายตัวนะคะก่อนที่จะทำการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ก่อนการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เราต้องกำหนดเป้าหมายการปรับปรุงพันธุ์ให้ชัดเจนเพราะแต่ละฟาร์มจะมีวัตถุประสงค์ต่างกันตัวอย่างเป้าหมายนะคะถ้าเป็นฟาร์มผลิตเนื้อโตเร็วขนาดน้ำหนักยานมสูงกล้ามเนื้อดีไขมันแทรกเหมาะสมคุณภาพซากดีถ้าเป็นฟาร์มผลิตน้ำนมปริมาณน้ำนมสูงคุณภาพน้ำนมดีเต้านมแข็งแรงอายุการใช้น้ำนมนานนะคะถ้าเป็นฟาร์มผลิตพ่อแม่พันธุ์โครงสร้างดีระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์อายุการใช้งานยาวถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้ดีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้การคัดเลือกเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการปรับปรุงพันธุ์ได้ดีนะคะในอดีตการคัดเลือกอาศัยเพียงประสบการณ์ของผู้เลี้ยงแต่ปัจจุบันเรามีข้อมูลและเทคโนโลยีช่วยให้การตัดสินใจแม่นยำขึ้นอย่างเช่นนะคะ 1. การคัดเลือกลักษณะที่ปรากฏหรือ Phenotype Selection นะคะพิจารณาจากสิ่งที่มองเห็นเช่นรูปร่างความแข็งแรงของขาและกรีบความลึกของลำตัวการพัฒนากล้ามเนื้อเต้านมและวัยสืบพันธุ์ข้อดีด้วยวิธีนี้ก็คือง่ายไม่ต้องใช้ก่อนนะคะข้อจำกัดก็คือลักษณะที่เห็นอาจได้รับอิทธิพลจากอาหารและการจัดการไม่ใช่ลักษณะพันธุกรรมทั้งหมด 2. คัดเลือกจากข้อมูลผลผลิต performance selection นะคะใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้เช่นน้ำหนักแรกเกิดน้ำหนักยานมน้ำหนักเมื่ออายุ12เดือนอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อวันเมื่ออายุเมื่อให้ลูกครั้งแรกนะคะแล้วก็ช่วงห่างระหว่างการให้ลูกการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นหัวใจของการปรับปรุงพันธุ์เพราะข้อมูลที่ครบถ้วนจะช่วยให้การคัดเลือกมีความแม่นยำมากกว่าการใช้ความรู้สึกค่ะบางครั้งนะคะสัตว์ที่มีอายุน้อยและยังไม่แสดงลักษณะเด่น

จึงใช้ข้อมูลจากเครือญาติเป็นตัวช่วยประเมินค่าที่นิยมใช้อย่างเช่นนะคะ Pedigree Selection เป็นการพิจารณาจากประวัติของพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องร่วมพ่อหรือร่วมแม่หากสายเลือดที่มีประวัติการเจริญเติบโตที่ดีและให้ผลผลิตสูงก็จะมีโอกาสที่ลูกได้รับลักษณะดังกล่าวด้วยนะคะอีกค่าหนึ่งนะคะที่เอามาใช้อย่างเช่นค่า Progeny Test ประเมินคุณภาพพ่อพันธุ์จากผลผลิตลูกจำนวนมากวิธีนี้ใช้เวลานานแต่ให้ความแม่นยำสูงเหมาะสำหรับการคัดเลือกพ่อพันธุ์ที่ให้ที่ใช้ในการผลิตน้ำเชื้อนะคะในปัจจุบันการคัดเลือกไม่ได้ดูเพียงในส่วนของน้ำหนักตัวเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เราต้องการทราบว่าสัตว์ตัวนี้จะถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ดีไปยังลูกได้มากน้อยเพียงใดค่าที่นิยมนะคะก็คือ Estimated Breeding Value หรือค่า EBV คือค่าประมาณศักยภาพของพันธุกรรมของสัตว์โดยคำนวณจากข้อมูลผลผลิตของตัวสัตว์เองข้อมูลเครือญาติและข้อมูลลูกหลานตัวอย่างเช่นนะคะพ่อพันธุ์ A น้ำหนักตัว780กิโลกรัมมีค่า EBV การเจริญเติบโตบวก35ข้อพันธุ์ B น้ำหนักตัว820กิโลกรัมมีค่า EBV การเจริญเติบโตบวก12แม้ว่าพ่อพันธุ์ B จะมีน้ำหนักตัวมากกว่าแต่พ่อพันธุ์ A มีค่า EBV สูงกว่าจึงมีแนวโน้มในการถ่ายทอดลักษณะการเจริญเติบโตที่ดีกว่าการให้ลูกนะฮะค่า EBV จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การคัดเลือกมีความแม่นยำกว่าการดูลักษณะภายนอกเพียงอย่างเดียวค่ะในความเป็นจริงเราไม่ได้ต้องการเพียงลักษณะเดียวแต่ต้องการหลายลักษณะพร้อมกันเช่นโตเร็วให้ลูกดีและแข็งแรงการใช้ selection index คือการรวมค่าของหลายลักษณะไว้ในดัชนีเดียวโดยกำหนดน้ำหนักความสำคัญให้แต่ละลักษณะตามเป้าหมายของฟาร์มนะคะตัวอย่างเช่นการเจริญเติบโต 40% ความสมบูรณ์พันธุ์ 30% คุณภาพสร้าง 20% ความต้านทานโรค 10% วิธีนี้ช่วยให้การคัดเลือกสมดุลไม่เน้นลักษณะใดลักษณะหนึ่งมากเกินไปเมื่อเลือกพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการวางแผนการผสมพันธุ์ซึ่งมีหลายรูปแบบแต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันนะคะอย่างเช่น1การผสมพันธุ์ภายในสายพันธุ์นะคะหรือ pure breeding อันนี้เป็นลักษณะของการรักษาลักษณะประจำพันธุ์เหมาะกับการอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยนะคะวิธีที่2วิธีการผสมเลือดชิดหรือ inbreeding นะคะก็คือการผสมสัตว์ที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดข้อดีก็คือทำให้ลักษณะที่ดีคงที่แต่ข้อเสียก็คือเพิ่มโอกาสการแสดงออกของยีนด้อยอาจจะเกิดจาก inbreeding depression เช่นลูกอ่อนแอเจริญเติบโตช้าและความสมบูรณ์พันธุ์ลดลงดังนั้นควรจะติดตามค่าสัมประสิทธิ์ของการผสมเลือดชิดเพื่อป้องกันผลกระทบในระยะยาวด้วยนะคะอีกหนึ่งทางก็คือการผสมคาบสายพันธุ์หรือ cross breeding นะคะเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อเด่นของแต่ละสายพันธุ์ตัวอย่างเช่นกระบือปากมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมกระบือแม่น้ำมีศักยภาพในการให้น้ำนมและการเจริญเติบโตการผสมข้ามสายพันธุ์อาจจะทำให้ได้ลูกที่มีข้อดีทั้งสองสายพันธุ์แต่ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างของโครโมโซมและการสูญเสียลักษณะประจำพันธุ์ไปนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะในเรื่องของการทำเฮตโรซีตผลที่สำคัญของการผสมข้ามสายพันธุ์คือเฮตโรซีตหรือความแข็งแรงของลูกผสมลักษณะที่พบได้แก่โตเร็วขึ้นแข็งแรงขึ้นอัตรารอดสูงใช้อาหารได้มีประสิทธิภาพความสมบูรณ์พันธุ์ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามระดับของเฮตโรซีตจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์และลักษณะที่พิจารณาจึงควรใช้ข้อมูลทางวิชาการประกอบในการวางแผนการผสมพันธุ์ด้วยนะคะสรุปในส่วนของตอนที่3ก็การปรับปรุงพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนการเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โดยอาศัยข้อมูลผลผลิตข้อมูลสายเลือดและค่าพันธุกรรมอย่างเช่น EBV จากนั้นวางแผนระบบการผสมพันธุ์ให้เหมาะสมทั้งในเรื่องของการรักษาพันธุ์แท้การผสมเลือดชิดอย่างระมัดระวังและการผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อประโยชน์ในการในเรื่องของความแข็งแรงของลูกผสมนะคะซึ่งใน

อดีตกระบวนการเหล่านี้อาจจะใช้เวลาหลายปีจึงจะเห็นผลแต่ปัจจุบันนวัตกรรมทางด้านชีววิทยาการสืบพันธุ์เทคโนโลยีจีโนมและระบบวิเคราะห์ข้อมูลทำให้สามารถคัดเลือกสัตว์ที่มีศักยภาพสูงได้ตั้งแต่อายุยังน้อยลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มความแม่นยำอย่างมากซึ่งจะเป็นหัวข้อถัดไปนะคะในส่วนของหัวข้อที่4นะคะนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์กระบือในอดีตเกษตรกรใช้การสังเกตลักษณะภายนอกของกระบือเช่นรูปร่างความแข็งแรงหรือขนาดลำตัวเพื่อคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์วิธีนี้มีข้อดีคือทำได้ง่ายและต้นทุนต่ำแต่ต้องใช้ระยะเวลาหลายปีจึงจะทราบว่าพ่อแม่พันธุ์ตัวนั้นสามารถถ่ายทอดลักษณะที่ดีให้ลูกได้จริงหรือไม่ซึ่งปัจจุบันนะคะวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนแนวคิดจากการมองเห็นลักษณะภายนอกไปสู่การมองเห็นข้อมูลพันธุกรรมทำให้เราสามารถคัดเลือกสัตว์ได้แม่นยำเร็วขึ้นและลดต้นทุนในระยะยาวค่ะซึ่งเทคโนโลยีตัวแรกนะคะได้แก่การผสมเทียมหรือ artificial insemination เทคโนโลยีที่ใช้กันแพร่หลายในมากที่สุดในปัจจุบันก็คือการผสมเทียมซึ่งเป็นการนำน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงนะคะมาผสมกับแม่พันธุ์โดยไม่ต้องปล่อยให้มีการผสมพันธุ์ธรรมชาติหลักการก็คือคัดเลือกพ่อพันธุ์ที่ผ่านการประเมินเก็บน้ำเชื้อตรวจคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งในไนเตรเจนเหลวนะคะที่ลบ196องศาเซลเซียสนะคะนำไปผสมกับแม่พันธุ์ในช่วงที่เป็นสัตว์ข้อดีก็คือการใช้พ่อพันธุ์ดีกับแม่พันธุ์จำนวนมากจะลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางระบบสืบพันธุ์ลดต้นทุนการเลี้ยงพ่อพันธุ์รวมถึงในเรื่องของการกระจายพันธุกรรมที่ดีไปยังหลายพื้นที่นะคะซึ่งน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ดีตัวหนึ่งจะสามารถผลิตน้ำเชื้อได้หลายพันหลอดนะคะทำให้สร้างลูกได้เป็นจำนวนมากกว่าการผสมพันธุ์ดำธรรมชาตินะคะเทคนิคที่2นะคะการแช่แข็งน้ำเชื้อหรือฟอสซิลซีเมนต์น้ำเชื้อที่เกิดจากพ่อพันธุ์จะถูกผสมกับสารป้องกันการเกิดผลึกน้ำแข็งแล้วบรรจุในหลอดพลาสติกขนาดเล็กก่อนจะนำไปเก็บไว้ในเจลเหลวที่อุณหภูมิลบ196องศาเซลเซียสประโยชน์นะคะเก็บสามารถเก็บน้ำเชื้อได้นานหลายปีขนส่งได้สะดวกอนุรักษ์พันธุกรรมของพ่อพันธุ์เด่นสร้างธนาคารพันธุกรรมหรือยีนแบงค์นะคะยกตัวอย่างว่าหากพ่อพันธุ์ที่มีคุณค่าทางพันธุกรรมเสียชีวิตก็ยังจะสามารถใช้น้ำเชื้อที่เก็บไว้ให้ในการผลิตลูกหลานได้นะคะเทคนิคต่อมานะคะการย้ายฝากตัวอ่อนหรือ embryo transfer โดยธรรมชาติแม่กระบือตัวหนึ่งจะให้ลูกได้ประมาณปีละ1ตัวแต่หากเป็นแม่พันธุ์ที่มีพันธุกรรมที่ดีมากเราต้องการให้ผลิตลูกได้มากกว่านั้นเราจะใช้เทคนิคการย้ายฝากตัวอ่อนนะโดยหลักการกระตุ้นให้แม่พันธุ์สามารถผลิตไข่หลายใบหรือการทำ super ovulation นะคะแล้วก็ทำการผสมเทียมเก็บตัวอ่อนตรวจคุณภาพตัวอ่อนแล้วก็ย้ายฝากเข้าสู่แม่อุ้มบุญข้อดีก็คือเพิ่มจำนวนลูกจากแม่ชั้นเลิศนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของช่วงเวลาในการปรับปรุงพันธุ์กระจายพันธุกรรมได้ดีและรวดเร็วนะคะการปรับปรุงพันธุ์ในปัจจุบันไม่ได้อาศัยเฉพาะข้อมูล DNA แต่ยังใช้ข้อมูลจากฟาร์มอาชีพร่วมด้วยตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้นะคะปอกคอตรวจจับการเคลื่อนไหวเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายกล้อง AI วิเคราะห์พฤติกรรมโปรแกรมการจัดการฟาร์มข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ทราบว่าตัวใดเป็นสัตว์ตัวใดเริ่มป่วยตัวใดมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติเมื่อนำมารวมกับข้อมูลพันธุกรรมจะช่วยให้การคัดเลือกมีประสิทธิภาพมากขึ้นในยุคปัจจุบันในส่วนของยุคดิจิทัลข้อมูลจากฟาร์มจะมีจำนวนมหาศาลทั้งข้อมูลพันธุกรรมสุขภาพการให้อาหารและการเจริญเติบโตการวิเคราะห์ด้วยมนุษย์เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ AI สามารถจะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากทำนายสมรรถภาพการผลิตแนะนำคู่สมพันธุ์ที่เหมาะสมคาดการความเสี่ยงของการผลิตเลือดชิดสนับสนุนการตัดสินใจของผู้จัดการฟาร์มย้ำว่า AI เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ไม่ได้ทดแทนความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันคือการแก้ไขยีนโดยศักยภาพของเทคโนโลยีเพิ่มความต้านทานโรค

งประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์จากอาหารลดการเกิดโรคทางพันธุกรรมบางชนิดอย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้ในสัตว์เศรษฐกิจยังอยู่ในภายใต้การวิจัยและจะต้องคำนึงถึงกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพและจริยธรรมรวมถึงการยอมรับของผู้บริโภคนะคะสรุปตอนที่4จะเห็นได้ว่าการปรับปรุงพันธุ์กระบือในปัจจุบันไม่ได้อาศัยเพียงประสบการณ์ของผู้เลี้ยงแต่เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพวิทยาการสืบพันธุ์และดิจิทัลเข้าร่วมกันนะคะตั้งแต่การผสมเทียมการย้ายฝ่าตัวอ่อนการคัดเลือกด้วยจีโนมไปจนถึงการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีก็ไม่ใช่เป้าหมายในตัวเองนะคะแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้กระบือที่มีพันธุกรรมดีแข็งแรงผลผลิตได้อย่างมีสภาพนะคะและสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของกระบือไทยได้ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคปศุสัตว์ไทยค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของพันธุศาสตร์การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์ไปจนถึงนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนานะคะหากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 30-40 ปีก่อนการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์อาศัยประสบการณ์ของผู้เลี้ยงเป็นหลักเราใช้สายตาสังเกตรูปร่างความแข็งแรงและผลผลิตที่ผ่านมาแต่ในปัจจุบันเราสามารถใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคาดการศักยภาพของสัตว์ได้ตั้งแต่ที่อายุยังน้อยนี่คือการเปลี่ยนผ่านจากการเลี้ยงตามประสบการณ์ไปสู่การเลี้ยงที่มีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะคะซึ่งในระดับนานาชาติการปรับปรุงพันธุ์สัตว์กำลังก้าวสู่ยุค precision breeding หรือการปรับปรุงพันธุ์แบบแม่นยำซึ่งอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้หลายสาขาได้แก่พันธุศาสตร์จีโนมิกชีวสารสนเทศปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ข้อมูลจากทุกส่วนของฟาร์มจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันตั้งแต่ข้อมูลสายเลือดผลผลิตสุขภาพการใช้อาหารไปจนถึงข้อมูลสภาพแวดล้อมทำให้ผู้จัดการฟาร์มสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วขึ้นค่ะแม้ประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการผสมเทียมและการย้ายฝากตัวอ่อนแต่ก็ยังมีความท้าทายหลายประการนะคะความท้าทายได้แก่จำนวนประชากรกระบือที่ลดลงการสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมการผสมเลือดชิดในบางพื้นที่การขาดฐานข้อมูลพันธุกรรมที่ครอบคลุมเกษตรกรรายย่อยเข้าถึงเทคโนโลยีได้จำกัดบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์ยังมีจำนวนไม่มากพอความท้าทายเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีเพียงเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐสถาบันการศึกษานักวิจัยภาคเอกชนและเกษตรกรในอนาคตนะคะการพัฒนากระบือไทยควรดำเนินไปบน4แนวทางสำคัญซึ่งได้แก่1การอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทยโดยการจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมรักษาสายพันธุ์ท้องถิ่นป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม2เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีศักยภาพใช้เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ใช้ข้อมูลจีโนมประกอบการคัดเลือก 3. พัฒนาฟาร์มอัจฉริยะระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ IoT AI จะเป็นตัววิเคราะห์ข้อมูลการผลิต 4. ผลิตอย่างยั่งยืนโดยการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป้าหมายไม่ใช่เพียงการผลิตกระบือที่มีผลผลิตที่สูงแต่ต้องเป็นกระบือที่มีความแข็งแรงเลี้ยงได้คุ้มค่าและสอดคล้องกับแนวทางการเกษตรที่ยั่งยืนสรุปองค์ความรู้ทั้งหมดนะคะประเด็นที่1พันธุกรรมเป็นพื้นฐานของศักยภาพการผลิตสัตว์ที่มีพันธุกรรมดีย่อมมีโอกาสสร้างผลผลิตที่ดีแต่ศักยภาพนั้นจะเกิดขึ้นได้เต็มที่ต้องอาศัยการจัดการที่เหมาะสมประเด็นที่2การเลือกคัดเลือกที่ดีต้องอาศัยข้อมูลไม่ใช่เพียงความสวยขนาดตัวแต่ต้องใช้ข้อมูลผลผลิตข้อมูลสายเลือดค่าพันธุกรรมข้อมูลจีโนมประเด็นที่3นวัตกรรมช่วยเพิ่มความแม่นยำเช่น AI ET IVF Genomic Precision Big Data AI Analysis ประเด็นที่4อนาคตของกระบือไทยคือ Smart Buffalo Farmingที่ใช้เทคโนโลยีข้อมูลนวัตกรรมร่วมกับ
ภูมิปัญญาของเกษตรกรค่ะท้ายอาจารย์ขอฝากข้อคิดประโยคไว้นะคะพันธุกรรมที่ดีคือการลงทุนที่ส่งต่อคุณค่าไปสู่คนรุ่นต่อไปการซื้ออาหาร1 กระสอบอาจ

เรียนเดียวกันและมีผู้ดูแลชุดเดียวกันแต่เมื่อติดตามผลผลิตแล้วพบว่ากระบือบางตัวเจริญเติบโตได้เร็วในขณะที่บางตัวเจริญเติบโตช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัดหากท่านเป็นผู้จัดการฟาร์มท่านจะคิดว่าควรเริ่มต้นวิเคราะห์จากอะไรก่อนสิ่งที่ตอบที่ควรตรวจสอบได้แก่นะคะประวัติสายพันธุ์ประวัติพ่อพันธุ์ประวัติแม่พันธุ์น้ำหนักแรกเกิดน้ำหนักยานมการกินอาหารประวัติสุขภาพการจัดการภายในฟาร์มซึ่งเขาคิดการแก้ปัญหาด้านพันธุกรรมต้องใช้ข้อมูลไม่ใช่ควายในส่วนของความรู้สึกกรณีที่2นะคะการเลือกพ่อพันธุ์ให้ข้อมูลพ่อพันธุ์ A นะคะน้ำหนักตัว820กิโลกรัมอายุ8ปีค่า EVV บวก10พ่อพันธุ์ B น้ำหนักตัว700กิโลกรัมอายุ4ปีค่า EVV บวก35ถามนักศึกษาทุกคนนะคะหากต้องการผลิตลูกให้โตเร็วควรเลือกตัวใดผู้เข้าฟังจำนวนมากมักจะตอบว่า A เพราะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าแต่จริงๆแล้วคำตอบที่เหมาะสมก็คือพ่อพันธุ์ B นะคะเนื่องจากมีค่าestimate wedding value มีค่า EBV สูงกว่าซึ่งสะท้อนศักยภาพในการถ่ายทอดลักษณะการเจริญเติบโตให้ลูกมากกว่าการพิจารณาน้ำหนักตัวเพียงอย่างเดียวข้อคิดจากในส่วนของตัวอย่างนี้ก็คือการตัดสินใจจากข้อมูลพันธุกรรมมีความแม่นยำกว่าการดูเพียงอย่างเดียวนะคะในส่วนของกรณีที่3นะคะสมมติว่าฟาร์มมีแม่กระบือทั้งหมด40ตัวงบประมาณจำกัดสามารถเลือกใช้ได้1เทคโนโลยีระหว่าง AI ET IVF Genomic Solution ให้ผู้เรียนลองเลือกนะคะหากพิจารณาแล้วนะคะในกรณีที่อาจารย์จะเฉลยในส่วนของคำตอบนะคะหากเป็นฟาร์มขนาดเล็กควรเริ่มจาก AI นะคะเพราะว่าต้นทุนต่ำเห็นผลเร็วแล้วใช้งานได้จริงถ้าเป็นในส่วนของฟาร์มขนาดกลางควรเลือกใช้ AI แล้วก็บันทึกข้อมูลรวมถึงค่า EBV หรือถ้าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ก็จะเลือกใช้ในส่วนของ AI ET Genomic Selection แล้วก็ Big Data นะคะข้อคิดก็คือไม่มีเทคโนโลยีใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกฟาร์มแต่ต้องเลือกให้เหมาะกับเป้าหมายงบประมาณและศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยนะคะดังนั้นในส่วนของหลายๆประเทศเริ่มจะมีการนำ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลฟาร์มตัวอย่างเช่นกล้อง AIสามารถตรวจจับการเดินพบว่ากระบือเดินน้อยลงในส่วนของสัญญาณก็จะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการนะคะทำให้ตรวจพบว่าในส่วนของการเดินน้อยลงเนี่ยกระบือมีสาเหตุจากอะไรก็ปวดเพราะว่าเป็นโรคกีบนะคะแล้วก็สามารถที่จะรักษาได้เร็วอีกตัวอย่างนะคะการใช้ปลอกคออาชียะก็จะเป็นตัวช่วยจับกับเรื่องของการเคลื่อนไหวทำให้เกษตรกรสามารถที่จะตรวจพบในเรื่องของการเป็นสัตว์โดยที่สัญญาณจะแจ้งเตือนไปที่บนมือถือทำให้การผสมเทียมตรงเวลาแล้วก็เพิ่มอัตราการผสมติดค่ะต่อมานะคะในส่วนของประเทศไทยควรพัฒนาอย่างไรนะคะในส่วนของการกระบือถามว่าประเทศไทยควรเดินไปทางไหนในการพัฒนากระบือควรมี 1. การขึ้นทะเบียนทุกตัวนะคะ 2. การจัดทำถามข้อมูล DNA 3. การบันทึกข้อมูลผลผลิต 4.เพิ่มในเรื่องของการผสมเทียม 5. การใช้ Genomic Selection 6. การสร้าง Buffalo Gene Bank 7. เชื่อมข้อมูลทั้งประเทศซึ่งในส่วนของข้อคิดนะคะการพัฒนาพันธุกรรมไม่ใช่หน้าที่ของฟาร์มใดฟาร์มหนึ่งแต่เป็นระบบที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะในอดีตเราเลือกกระบือจากสิ่งที่ตาเห็นวันนี้เราเลือกกระบือจากสิ่งที่อยู่ในดินเองนะคะและในอนาคตเราก็จะเลือกกระบือจากข้อมูลล้านชุดที่เป็น AI วิเคราะห์ให้ดังนั้นในส่วนของพันธุกรรมที่ดีไม่ใช่โชว์ฮะแต่เป็นการเกิดจากการคัดเลือกอย่างเป็นระบบหากประเทศไทยสามารถสานในส่วนขององค์ความรู้พันธุศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพระบบฐานข้อมูลและนวัตกรรมดิจิทัลเข้าด้วยกันนะคะพร้อมทั้งในส่วนของการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือพื้นเมืองเราจะไม่เพียงแต่ยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร
แต่ยังสร้างความมั่นคงทางด้านพันธุกรรมและความสามารถในการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมกระบือในระยะยาวเรื่องถัดมานะคะเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์กระบือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ส่วนนี้ก็คือสามารถอธิบายในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์ได้เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของเทคโนโลยีแต่ละชนิดวิเคราะห์ความเหมาะสมของการเลือกใช้เทคโนโลยีในฟาร์มกระบือแต่ละขนาดรวมถึงเชื่อมโยงเทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์เชิงนวัตกรรมทำไมจะต้องทางใช้ในส่วนของเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์โดยธรรมชาตินะคะแม่กระบือ1ตัวจะให้ลูกได้ประมาณปีละ1ตัวและเริ่มให้ลูกเมื่ออายุประมาณ 3-4 ปีดังนั้นหากอาศัยการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติการปรับปรุงพันธุ์จะดําเนินไปค่อนข้างช้าเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์จึงเข้ามาช่วยเพิ่มความเร็วและเพิ่มความแม่นยําของการปรับปรุงพันธุ์ทําให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ชั้นดีได้อย่างเต็มสิทธิ์ศักยภาพค่ะโดยในส่วนของเป้าหมายของเทคโนโลยีนี้ก็คือเพิ่มจำนวนของลูกจากพ่อและแม่พันธุ์ชั้นดีกระจายพันธุกรรมดีไปยังหลายพื้นที่ลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางระบบสืบพันธุ์ลดช่วงระยะเวลาปรับปรุงพันธุ์รวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมด้วยค่ะเทคโนโลยีตัวแรกนะคะก็คือการผสมเทียมหรือ artificial insemination การผสมเทียมเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับและใช้แพร่หลายมากที่สุดเนื่องจากต้นทุนไม่สูงและสามารถเพิ่มและใช้ประโยชน์จากพ่อพันธุ์ที่มีคุณค่าทางพันธุกรรมขั้นตอนนะคะทำการคัดเลือกพ่อพันธุ์เก็บน้ำเชื้อประเมินคุณภาพน้ำเชื้อหลังจากนั้นก็นำมาผสมในส่วนของน้ำยาละลายบรรจุหลอดและแช่แข็งที่อุณหภูมิลบ196องศาเซลเซียสนะคะตรวจการเป็นสัตว์ของแม่กระบือละลายน้ำเชื้อแล้วก็ทำการผสมเทียมในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะข้อดีของการผสมเทียมนะคะเราสามารถใช้น้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ให้กับแม่พันธุ์จำนวนมากได้ลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงพ่อพันธุ์ลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อเพิ่มความปลอดภัยในการจัดการฟาร์มแต่ก็มีข้อจำกัดคือต้องตรวจจับในส่วนของการเป็นสัตว์ได้อย่างแม่นยำต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะความสำเร็จขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำเชื้อและการจัดการแม่พันธุ์ค่ะการเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์นะคะในฟาร์มขนาดใหญ่การรอให้แม่พันธุ์กระบือเป็นสัตว์ตามธรรมชาติอาจจะทำให้การจัดยากเราจึงใช้โปรแกรมเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์เพื่อให้แม่กระบือหลายตัวเข้าสู่การเป็นสัตว์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันหลักการก็คือใช้ฮอร์โมนเพื่อควบคุมวงรอบการสืบพันธุ์เช่นโปรเจสเตอโรนโปรสตาแกลนดินหรือ GNRH นะคะประโยชน์ก็คือสามารถวางแผนการผสมเทียมได้ลดจำนวนวันว่างเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฝูงช่วยให้กำหนดฤดูการคลอดได้นะคะการย้ายฝากตัวอ่อนหากเรามีแม่พันธุ์ที่มีพันธุกรรมดีมากการให้ลูกปีละตัวอาจจะไม่เพียงพอการย้ายฝาตัวอ่อนจึงเป็นวิธีเพิ่มจำนวนลูกจากแม่พันธุ์ดีได้นะคะขั้นตอนคือคัดเลือกแม่พันธุ์ให้ตัวอ่อนหรือที่เรียกว่าโดเนอร์กระตุ้นการตกไข่ให้เกิดการตกไข่หลายใบนะคะหรือทางที่เรียกว่าซูเปอร์เรโวลูชั่นทำการผสมเทียมเก็บตัวอ่อนทำการประเมินตัวอ่อนนะคะแล้วอย่างถึงนั้นก็ทำการย้ายฝากให้กับแม่ตัวรับหรือดิซิเปียนข้อดีก็คือเพิ่มจำนวนลูกจากแม่พันธุ์คุณภาพสูงลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ใช้แม่อุ้มบุญช่วยผลิตลูกข้อจำกัดคือต้นทุนสูงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ผลสำเร็จกับคุณภาพของตัวอ่อนขึ้นอยู่กับแม่ตัวรับด้วยค่ะเทคโนโลยีตัวต่อมานะคะการเก็บไข่จากรังไข่และการปฏิสนธินอกร่างกายเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถเก็บเซลล์ไข่จากแม่พันธุ์โดยไม่ต้องรอให้มีการตกไข่ตามธรรมชาติการทำโอเวนพิกอัพหรือ OPU เป็นการใช้อันตราซาวร่วมกับเข็มดูดไข่ออกจากรังไข่สามารถเก็บไข่จากแม่พันธุ์ได้หลายครั้งนะคะร่วมกับเทคนิคในส่วนของการทำ in vitro fertilization หรือ IVF นำไข่มาปฏิสนธิกับอสุจิในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนจนในระยะที่เหมาะสมแล้วก็ทำการย้ายฝากให้กับแม่ตัวรับนะคะข้อดีคือผลิตตัวอ่อนได้จำนวนมากใช้แม่พันธุ์ที่มีคุณค่าทางพันธุกรรมสูงได้อย่างเต็มที่เหมาะสำหรับโครงการปรับปรุงพันธุ์ระยะยาวค่ะเทคโนโลยีตัวต่อมา

หาการแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อนเป็นวิธีการอนุรักษ์พันธุกรรมไม่ได้จำกัดเฉพาะในส่วนของการเก็บน้ำเชื้อแต่ยังสามารถเก็บไข่ตัวอ่อนและเนื้อเยื่อสืบพันธุ์ไว้ในไนโตรเจนเหลวได้ประโยชน์ก็คืออนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์ที่หายากสำรองพันธุกรรมในกรณีเกิดโรคระบาดกรณีศึกษานะคะสมมุติว่าท่านเป็นผู้จัดการฟาร์มแล้วมีแม่กระบือที่ดี20ตัวและมีงบประมาณจำกัดหากจะต้องการเลือกเพียงเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ท่านจะเลือกอะไรเพราะเหตุใดนะคะแนวทางก็คือหากเป็นฟาร์มทั่วไปการสมเทียมร่วมกับการบันทึกข้อมูลมักจะให้ความคุ้มค่ากว่าแต่หากเป็นในศูนย์ผลิตพันธุ์นะคะการใช้ ET หรือการใช้ IVF อาจจะเป็นผลตอบแทนที่สูงกว่าระยะยาวค่ะสรุปในส่วนของเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์นะคะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงพันธุ์กระบือดำเนินไปด้วยความรวดเร็วและแม่นยำอย่างไรก็ตามความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมการจัดการฟาร์มที่ดีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเมื่อผสมเทคโนโลยีเข้ากับข้อมูลจีโนมและการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์จะเกิดระบบการปรับปรุงพันธุ์แบบครบวงจรซึ่งเป็นทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมกระบือในอนาคตโรคทางพันธุกรรมคืออะไรโรคพันธุกรรมเกิดจากความผิดปกติของยีนหรือโครโมโซมซึ่งสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ได้แบ่งได้เป็น1โรคยีนเดียวเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนเพียงตำแหน่งเดียว2โรคจากหลายยีนเกิดจากการทำงานร่วมกันของยีนหลายตำแหน่งและปัจจัยสิ่งแวดล้อม 3. ความผิดปกติของโครโมโซมเช่นจำนวนและโครงสร้างของโครโมโซมผิดปกติซึ่งอาจส่งผลต่อการสืบพันธุ์และการพัฒนาตัวของตัวอ่อนในกระบือโรคทางพันธุกรรมได้รับผลการยืนยันมีรายงานน้อยกว่าสัตว์เลี้ยงบางชนิดแต่การเฝ้าระวังและการจัดการสายพันธุ์ยังคงความสำคัญที่ค่ะการผสมเลือดชิดหรือ inbreeding นะคะการผสมเลือดชิดคือการผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์ที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติเช่นพ่อลูกหรือแม่กับลูกหรือพี่น้องร่วมแม่เดียวกันนะคะผลที่เกิดขึ้นคือเพิ่มโอกาสที่ลูกจะได้รับแอลลีนเหมือนกันกับทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่มโอกาสแสดงออกของยีนด้อยที่เป็นอันตรายลดความหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะตัวอย่างความสัมพันธ์ที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างเช่นการผสมพันธุ์ระหว่างลูกกับพ่อนะคะอันนี้มีความเสี่ยงสูงหรือแม่กับลูกนี้ก็มีความเสี่ยงสูงมากนะคะหรือพี่กับน้องความเสี่ยงสูงมากเหมือนกันนะคะหรือครึ่งพี่น้องนะคะอันนี้มีความเสี่ยงสูงหรือในกรณีที่เป็นลูกพี่ลูกน้องอันนี้มีความเสี่ยงปานกลางค่ะผลกระทบของ inbreeding depression นะคะเมื่อทำการผสมเลือดชิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า inbreeding depression ผลกระทบที่พบได้เช่นอัตราการผสมติดลดลงจำนวนลูกต่อคอกลดลงลูกแรกเกิดอ่อนแอการเจริญเติบโตช้าลงภูมิคุ้มกันลดลงความต้านทานโรคลดลงอายุการใช้งานของพ่อแม่พันธุ์สั้นลงข้อคิดก็คือการเพิ่มผลผลิตในระยะสั้นไม่ควรแลกกับการสูญเสียศักยภาพของประชากรในระยะยาวค่ะการจัดการความหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะแนวทางสำคัญได้แก่1ทำการบันทึกสายเลือดอย่างถูกต้อง2ใช้พ่อพันธุ์หลายสายนะคะ3หมุนเวียนพ่อพันธุ์ระหว่างฝูง4ใช้ข้อมูลจีโนมช่วยประเมินความสัมพันธ์5การจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมระดับประเทศ6จัดเก็บน้ำเชื้อและตัวอ่อนในธนาคารพันธุกรรมค่ะการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทยนะคะประเทศไทยมีกระบือพื้นเมืองที่มีคุณค่าทางด้านความสามารถในการปรับตัวความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและบทบาททางวัฒนธรรมแนวทางการอนุรักษ์สำรวจและขึ้นทะเบียนประชากรกระบือจัดทำข้อมูลสายเลือดและจีโนมเก็บน้ำเชื้อตัวอ่อนและตัวอย่าง DNA ส่งเสริมในเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางพันธุกรรมพื้นเมืองควบคู่กับการปรับปรุงพันธุ์สนับสนุนการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรค่ะบทบาทในส่วนของจีโนมิกในการจัดความหลากหลายในอดีตเราประเมินความสัมพันธ์ของสายเลือดแต่ปัจจุบันสามารถใช้ SNP และจีโนมเพื่อประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมได้ละเอียดขึ้นประโยชน์ก็คือตรวจสอบความสัมพันธ์ที่แท้จริงวางแผนในเรื่องของการผสมพันธุ์เพื่อลด
การผสมเลือดชิดรักษาความหลากหลายของเอลีนในประชากรสนับสนุนอนุรักษ์สายพันธุ์พื้นเมืองนะคะกรณีศึกษาสถานการณ์ฟาร์มแห่งหนึ่งใช้พ่อพันธุ์เด่นเพียงหนึ่งตัวผสมกับแม่พันธุ์จำนวนมากอย่างต่อเนื่องหลายปีหลังจาก8ปีพบว่าลูกส่วนใหญ่มีสายเลือดใกล้เคียงกันอัตราการจะผสมติดลดลงลูกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวเฉลี่ยลดลงพบปัญหาสุขภาพเพิ่มมากขึ้นปัญหาที่พบก็คือควรจะทำจากปัญหาที่พบนะคะควรทำการแก้ไขอย่างไรและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำได้อย่างไรคำตอบก็คือเพิ่มจำนวนพ่อพันธุ์ที่ใช้วิเคราะห์สายเลือดและข้อมูลจีโนมวางแผนการจับคู่ผสมพันธุ์และใช้ธนาคารนำเชื้อหลายสายพันธุ์นะคะก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมค่ะสรุปนะคะการปรับปรุงพันธุ์ที่ประสบความสำเร็จไม่ได้วัดจากผลการเพิ่มผลผลิตอย่างเดียวแต่ต้องรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมลดความเสี่ยงจากการผสมเลือดชิดและการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษานะคะในยุคของจีโนมิกการบันทึกสายเลือดร่วมกับการใช้ข้อมูล DNA จะช่วยให้เราวางแผนการผสมพันธุ์ได้อย่างแม่นยำสร้างประชากรกระบือที่แข็งแรงมีศักยภาพและความสามารถในการตอบสนองต่อความท้าทายในอนาคตได้ค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การสร้างสื่อวิดีโอคอนเทนต์ด้วยเทคโนโลยี AI
1: ดร.ลลิศรา
2: ไอเดีย
1: นิวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์พวนาอีเมลนลิศรา @_ma@amuto.ac.th นะคะ
3: เราก็มาดูกันในบทที่2นะคะแนวโน้มคอนเทนต์และพฤติกรรมของผู้ชมในสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือพฤติกรรมยังไงที่เราจะต้องคอยติดตามเป็นพื้นที่ที่เรียนรู้ทำธุรกิจสร้างแบรนด์และการสร้างอาชีพด้วยไม่ได้เป็นเพียงแค่การสื่อสารหรือการบันเทิงเท่านั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงของคอนเทนต์และพฤติกรรมของผู้ชมในสื่อสังคมออนไลน์จะส่งผลต่อการสร้างสรรค์เนื้อหาและกลยุทธ์การสื่อสารที่จะทำให้ผู้ชมเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในทุกวันก็จะมีคอนเทนต์ต่างมากมายไม่ว่าจะเป็นวิดีโอรูปภาพความหรือการถ่ายทอดสดทำให้การแข่งขันเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมมีเข้มข้นมากขึ้นในบทเรียนนี้เราก็จะมารู้ว่าแนวโน้มของคอนเทนต์กำลังจะเปลี่ยนแปลงและมีผู้ชมมีพฤติกรรมแบบไหนเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปออกแบบคอนเทนต์ของเราให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรคะเมื่อเรียนจบเราสามารถที่อธิบายคอนเทนต์ก่อนที่จะเข้าไปวัตถุประสงค์นะคะเราก็มาดูกันก่อนในส่วนนี้จะมีโดยรวมในพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะจะใช้เวลาในการออนไลน์มากโดยเฉลี่ย2-3ชั่วโมงต่อวันทั้งวันเนี่ยเวลาที่มากที่สุดของความต่อเนื่องก็จะอยู่ที่ 2-3 ชั่วโมงส่วนเนื้อหาก็จะเน้นการดูเนื้อหาที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายดึงดูดความสนใจแค่3วินาทีแรกเท่านั้นการมีส่วนร่วมของคอนเทนต์ก็จะเพิ่มขึ้นโดยที่ในการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เนี่ยค่ะอัลกอริทึมก็จะมาที่เป็นผู้คัดกรองที่จะรวบรวมพฤติกรรมของเราในการกดแชร์กดไลค์หรือใช้ดูต่างๆเพื่อที่จะเชื่อมโยงคอนเทนต์ที่เราสนใจเนี่ยค่ะเราไปมีส่วนร่วมในการซื้อและการไลฟ์สดส่วนแนวโน้มนะคะคอนเทนต์ที่มาแรงมีเสี่ยงดับก็คือวิดีโอสั้น 54% คอนเทนต์ให้ความรู้ 22% คอนเทนต์บันเทิง 15% ไลฟ์สดและถ่ายทอดสด 9% ค่ะในภาพรวมของสื่อออนไลน์นะคะจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด 4.8 ล้านจากประชากรทั้งหมดที่มีบัญชีการใช้งานนะคะระยะเวลาที่ใช้ต่อวันก็จะอยู่ที่ 2.31 ในอัตราการมีส่วนร่วมกดไลค์กดแชร์หรือกิจกรรมต่างๆก็จะอยู่ที่4.2 แล้วเรามาดูกันค่ะเมื่อกี้ถ้าเราเรียนจบสิ่งที่ผู้เรียนสามารถจะได้จากบทนี้คืออธิบายแนวโน้มของคอนเทนต์ออนไลน์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ชมได้เลือกคอนเทนต์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายได้ประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาคอนเทนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากแล้วเรามาดูกันค่ะเมื่อกี้ที่ถ้าเราเรียนผู้เรียนสามารถอธิบายแนวโน้มของคอนเทนต์ออนไลน์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ชมได้เลือกคอนเทนต์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายได้ประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาคอนเทนต์ได้อย่างมีภาพมากโดยเราก็มาดูกันนะคะว่าในตอนที่1จะเป็นภาพรวมของสื่อและแนวโน้มของคอนเทนต์ยุคใหม่อ้างอิงจากแหล่งที่มาของ Data Report นะคะเราก็สามารถเข้าไปดูได้จากที่อาจารย์อ้างอิงในสไลด์ถัดไปนะคะจะเป็นของปี68สถิติของปี68ด้วยนะคะว่าประชากรเท่าเดิมจำนวนผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นค่าเฉลี่ยต่อวันก็เพิ่มขึ้นแต่จะเทียบจากปีในช่วงของโควิดไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากโควิดเราก็ไม่มีอะไรทำเราก็จะอยู่แต่หน้าจออย่างเดียวแต่หลังจากที่หมดช่วงโควิดเวลาเฉลี่ยโดยรวมก็จะลดลงเนื่องจากเราก็มีกิจกรรมทำเพิ่มขึ้นก็คือไปออกนอกสถานที่ได้ไม่ต้องกักตัวอยู่ในเฉพาะบริเวณเราก็ไปทำงานไปเล่นกีฬาไปทำกิจกรรมต่างๆค่าเฉลี่ยโดยรวมก็จะลดลงในส่วนของเทรนด์ปี68จากการคาดการณ์เมื่อกี้ของปี67นะคะก็ยังเห็นว่าช็อตสั้นก็ยังคงเป็นเทรนด์ที่อยู่ในปี68เลยค่ะในการคาดการณ์นั้นเป็นเทรนด์สำคัญของช็อตวิดีโอค่ะที่กระชับสั้นสร้างการรับรู้เร็วเข้าถึงง่ายตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันและคอมมูนิตี้ไมโครของคอมมูนิตี้นะและในส่วนคอนเทนต์สำคัญของปี68นะคะเป็นการคาดการณ์ของปี68-69ใน5อันดับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการไลฟ์สดเป็นการถามตอบจะเป็นโพจะเป็นอินเตอร์แอคทีฟคือไม่ได้เป็นการสื่อสารแค่ทางเดียวจะเป็นการมีส่วนร่วมเข้ามาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นรูปแบบของคอนเทนต์ที่ได้ผลนะคะก็จะเป็นช็อตวิดีโอสั้นก็อยู่ที่ 15-60 นาทีดึงดูดความสนใจได้เร็วและแชร์ได้ง่ายมากถามว่าทำไมง่ายเพราะว่าขนาดของไฟล์ทำให้ง่ายต่อการแชร์พอขนาดไฟล์เล็กลงเราก็แชร์เร็วขึ้นช็อตวิดีโอสั้นจึงดึงดูดความสนใจได้เร็วมาก
0: และรูปแบบที่ได้ผลอีกรูปแบบนึงค่ะก็จะเป็นคอมมูนิตี้คอนเทนต์คอนเทนต์ชุมชนของผู้ใช้จริงที่นำมาจากการรีวิวแล้วนำมาทำเป็นคอนเทนต์ทำให้สร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นของผู้รับชมคอนเทนต์ไลค์คอมเมอร์เชียลก็เป็นคอนเทนต์ที่จะรูปแบบของคอนเทนต์ที่ทำให้มีการขายของมีการตอบสดเพิ่มโอกาสในการซื้อเพิ่มโอกาสในการขายเพิ่มมากขึ้นอินโฟกราฟิกและ how to ก็เข้ามามีส่วนช่วยเช่นกันคือเป็นการให้ความรู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้าใจง่ายทำให้แชร์ต่อกันและบอกต่อกันได้เมื่อผู้เข้ามารับชมคอนเทนต์หาเขาได้ประโยชน์ได้สาระได้ความรู้แล้วเขาก็จะส่งต่อความรู้นั้นบอกต่อกันไปเรื่อยๆและในเรื่องราวของเบื้องหลังหรือเรื่องราวของแบรนด์ก็เป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับแบรนด์คล้ายๆกับเราสร้างสตอรี่เพื่อให้เขาเห็นเรื่องราวความเป็นมาของคอนเทนต์หรือแบรนด์ของเรา UGC ค่ะเห็นไหมคะว่า UGC เข้ามามีผลกระทบเป็น user generated คือเป็นคอนเทนต์จากผู้ใช้จริงอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าผู้ใช้จริงเข้ามาบอกเลยเพิ่มความน่าเชื่อถืออย่างเช่นอาจารย์ซื้อเมาส์มา1ตัวยี่ห้อ1จะสมมุตินะคะคือยี่ห้อ1แล้วยี่ห้อ1นี้อาจารย์เข้ามาโพสต์อุ๊ยใช้ดีมากถ่ายเป็นวิดีโอวิธีการใช้ว่าใช้แบบนี้ทำแบบนี้ยิ่งเพิ่มคุณค่าเพิ่มความน่าเชื่อถือและทำให้ผู้ที่เข้ามาชมคอนเทนต์หรือผู้ที่ซื้อมีส่วนร่วมอย่างเช่นอาจารย์ซื้อแล้วเข้ามามีส่วนร่วมบอกต่อโดยที่อาจารย์ไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นไม่ได้แต่เป็นการทำคอนเทนต์จากผู้ใช้จริงทำให้ความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นลองแล้วก็ลองคิดดูสิคะมีคนที่ใช้จริงแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นหน้าม้าที่เขาจ้างมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการชมรีวิวหรือการชมคอนเทนต์อะไรเราต้องชัวร์นะคะชัวร์ก่อนแชร์ก็คือหาข้อมูลหาแหล่งที่มาแล้วก็สืบค้นจากหลายๆที่เอามาเปรียบเทียบเอามา มาดูข้อมูลกันว่ามันจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าแล้วเราถึงจะแชร์ต่อหรือเข้ามาซื้อนะเพื่อเป็นการทำให้เราดูคอนเทนต์ที่น่าเชื่อถือจริงๆแนวของคอนเทนต์ในปี68นะคะคอนเทนต์สั้นก็ยังคลองใจแล้วก็เป็นการเสพข้อมูลเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆจะเป็นคอนเทนต์เฉพาะกลุ่มที่เจาะลึกเฉพาะความสนใจเพิ่มความผูกพันขึ้นเวลาเรารับชมคอนเทนต์เราก็จะรับชมคอนเทนต์แบบเดิมอัลกอริทึมก็จะส่งต่อส่งข้อมูลมาให้เราเหมือนเดิมบางทีเราก็จะดูแบบเดิมโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการที่เราจะหลุดได้เราก็ต้องซ่อนคอนเทนต์ซ่อนหรือไม่ก็ลบทิ้งแบบแรงสุดๆเลยคือเราบล็อกไปเลยค่ะแล้วอัลกอริทึมก็จะเราก็เข้าไปชมเรื่องใหม่เขาก็จะส่งเรื่องใหม่มาโดยที่มันจะได้เป็นการพิมพ์มองที่หลากหลายขึ้นและแนวโน้มคอนเทนต์นะคะจะเป็นคอนเทนต์ให้ความรู้แล้วก็ทักษะก็คือเป็นการความนิยมสูงเราก็จะให้ความรู้ไปโดยแทรกความรู้เข้าไปในการขายสินค้าของเราด้วยก็ได้บางคือเน้นการขายสินค้าเลยค่ะทั้งที่เราอยากขายนะคะแต่ทั้งที่เราตั้งใจขายแต่เราก็ทำให้เป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้ขายแต่เรามาให้ความรู้ก็แทรกสินค้าเข้าไปดูแบบเพลินๆอ่ะเคยเห็นในตรงนี้เราก็จะมาซื้อเราก็จะแชร์ต่อในคอนเทนต์และแนวโน้มของปี68นะคะก็เป็นคอนเทนต์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะเป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคสร้างความสำคัญกับแบรนด์ที่มีคุณค่าร่วมก็คือให้คุณค่าทางสังคมผู้บริโภคก็จะเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นและการเปิดประสบการณ์ใหม่ของปี68ก็จะเป็นแนวโน้มคอนเทนต์เพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาตามคาดการเลยค่ะและคีย์เวิร์ดที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือการทดลองสิ่งใหม่ๆลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆปรับตัวได้เร็วขึ้นและคว้าโอกาสที่ดีให้กับคอนเทนต์ให้กับสินค้าของเรา
2: ในอดีตการสื่อสารเริ่มจากหนังสือพิมพ์และพัฒนามาสู่หน้าจอโทรทัศน์ยุคดิจิทัลทุกคนเป็นครีเอเตอร์ได้ผ่านโซเชียลมีเดียที่หลากหลายและอนาคต AI จะร่วมสร้างสรรค์ในอดีตการสื่อสารเริ่มจากหนังสือพิมพ์และพัฒนามาสู่หน้าจอโทรทัศน์ยุคดิจิทัลทุกคนเป็นครีเอเตอร์ได้ผ่านโซเชียลมีเดียที่หลากหลายและอนาคต AI จะร่วมสร้างสรรค์ในอดีตการสื่อสาร
4: สรุปตอนที่1ครับสื่อสังคมออนไลน์เปลี่ยนการทุกคนเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ได้ AI ช่วยในการผลิตสื่อและ 5W1H ช่วยให้คอนเทนต์มีสัพพิทธภีพ
0: จบกันไปแล้วค่ะกับสัพพิทธภีพเป็นไงคะ AI ไม่ได้ถูก 100% นะคะแต่ถ้าเราต้องการถูก 100% อาจจะต้องจ่าย 3,500 บาท หรือจะไม่ถูกแบบนี้เหมือนเดิมก็ต้องลองส่งเสียงกันค่ะ
3: และเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มของคอนเทนต์ในปัจจุบันเป็นยังไงกี่แนวโน้มอันดับแรกนะคะจะเป็นช็อตวิดีโอช็อตวิดีโอเป็นยังไงเอ่ยวิดีโอยาวหรือเปล่าช็อตวิดีโอคือวิดีโอสั้นมีความยาวตั้งแต่15วินาทีไปจนถึง3นาทีจะโดดเด่นด้วยรูปแบบการสร้างแบบแนวตั้งนะคะเนื้อหาจะกระชับเล่าเรื่องเข้าใจง่ายรวดเร็วดูผ่านสมาร์ทโฟนและคอนเทนต์ถัดมานะคะก็จะเป็นไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมจะเป็นการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTokหรืออื่นๆตามแพลตฟอร์มนะคะไลฟ์สตรีมเราจะสร้างกันมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์เลยค่ะจะให้ความน่าเชื่อถือมากๆสำหรับการไลฟ์สตรีมเรามีการคอมเมนต์กดแชร์กดเป็นการมีส่วนร่วมที่ดึงดูดผู้ชมให้เข้ามาอยู่ในไลฟ์ได้มากเรามาดูกันต่อค่ะว่าใน AI generate content คือเราจะใช้ AI เข้ามาช่วยสร้างภาพทั้งวิดีโอข้อความสคริปต์เพื่อให้คอนเทนต์ของเราสร้างมาได้รวดเร็วประหยัดเวลาแล้วก็เพิ่มไอเดียได้แบบไม่มีขีดจำกัดและคอนเทนต์ที่4นะคะ user generated content หรือ UGC เนี่ยค่ะก็คือผู้ใช้จะสร้างแล้วก็แชร์เองเพิ่มความจริงใจทำให้เข้าถึงง่ายสร้างความน่าเชื่อและการบอกต่อกันไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าผู้ใช้เป็นคนทำเองสร้างเองกินเองชงเองทุกอย่างค่ะความเรียวมันจึงเกิดขึ้นความน่าเชื่อถือมันเลยเพิ่มตามและในคอนเทนต์ถัดไปนะคะก็จะเป็น interactive contentเป็นคอนเทนต์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมก็คือสร้างการปฏิสัมพันธ์ผู้ส่งสารผู้รับสารไม่ได้แค่รับอย่างเดียวแต่ส่งได้ด้วยจากการโหวตจากคำตอบจากการเล่นเกมจากการทำแบบสอบถามอินเตอร์แอคทีฟจึงเปิดโอกาสให้ผู้ชมเปิดโอกาสให้คอนเทนต์เนี่ยค่ะเปิดการมองเห็นมากขึ้นมีการแชร์มีการคอมเมนต์การบอกต่อมากขึ้นและสุดท้ายของแนวโน้มคอนเทนต์นะคะก็จะเป็น personalized contentเป็นคอนเทนต์ที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจของตัวเองทั้งพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและเพิ่มความผูกพันมากขึ้นค่ะเพิ่มความผูกพันยังไงเนื่องจากเราจะรับดูและรับฟังรับชมเฉพาะสิ่งที่เราชอบดังนั้นคอนเทนต์จึงต้องปรับตามผู้ชมปรับตามความสนใจปรับตามพฤติกรรมต่างๆค่ะเพื่อให้คอนเทนต์ของเราน่าสนใจมากขึ้นตามความชอบการจะทำคอนเทนต์ให้มีผู้ชมเข้ามาเยอะเราก็จะต้องทำตามเทรนด์นั้นๆอย่างเช่นเราไปดูฟุตบอลหรือเทศกาลฟุตบอลเราอาจจะไม่ได้ทำฟุตบอลโดยตรงแต่เราอาจจะเอาเทรนด์เสื้อนักฟุตบอลหรือรองเท้าที่นักฟุตบอลใส่ยี่ห้ออะไรมีแบบไหนต่างยังไงบ้างเราก็ทำให้ต่างจากคนอื่นแต่อยู่ในเทรนด์ของตามเทศกาลนั้นๆพอเรารู้เราเข้าใจเรารู้จักผู้ชมเราก็จะใช้เทคโนโลยีให้ถูกและให้เป็นเพื่อมาสร้างคอนเทนต์ที่โดนใจและประสบการณ์จากความจริงด้วยความสำเร็จและในสไลด์นี้นะคะเราก็มาดูว่าผู้ชมเปลี่ยนไปอย่างไรถามว่าเราอยากให้รู้ว่าอยากให้ผู้เรียนเข้าใจว่าพฤติกรรมของผู้ชมในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะจะแตกต่างจากอดีตแล้วก็ส่งผลต่อการออกแบบของคอนเทนต์ของเราทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตเหมือนอดีตที่เราเคยรับสารอย่างเดียวใครจะป้อนอะไรเราก็รู้เขาจะบอกว่าคนนี้ตายเราก็เชื่อคนนี้ตายเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะหาข้อจริงหรือหาข้อมูลได้ว่าสิ่งที่เรารับรู้จากสื่อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเราก็จะรอแค่รับข้อมูลจากสื่ออย่างเดียวเป็นผู้รับสารอย่างเดียวในปัจจุบันนะคะเรามาใช้มือถือกันมากขึ้นไปทุกที่ทุกเวลาเราก็ใช้มือถือแค่เครื่องเดียวของเราแต่ปัจจุบันคำว่าใช้เครื่องเดียวไม่มีจริงค่ะบางคนถือ2เครื่อง3เครื่อง4เครื่อง5เครื่องเนื่องจากเราเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ด้วยเราจึงกลายเป็นผู้ส่งสารด้วยและเป็นผู้รับชมผู้ชมรับสารด้วยเป็นผู้ชมที่เลือกสิ่งที่สนใจอย่างเดียวด้วยเราจึงกลายมาเป็นทั้งสองฝั่งค่ะทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารเราก็กลายเป็นผู้ชมที่มีส่วนร่วมและสร้างปฏิสัมพันธ์ด้วยแชร์บอกต่อ
0: ข้าไปคอมเมนต์ดูเลยค่ะว่าอะไรที่เราไม่สนใจเราก็จะคลิกเลื่อนผ่านเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนแบบเร็วๆตัดสินใจเร็วทำให้คนในปัจจุบันกลายเป็นคนที่เร็วทุกอย่างอะไรที่ไม่สนใจแค่ไม่กี่วิเองค่ะเราถึงบอกว่าให้จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันจึงเป็นข้อมูลที่ทำให้เราเห็นได้ว่าเมื่อผู้ชมเร็วขึ้นฉะนั้นเราจึงต้องสร้างคอนเทนต์ของเราให้ดึงดูดใจภายใน3วิ
4: ผู้ชมในยุคดิจิทัลเปลี่ยนไปแล้วพวกเขาดูเร็วเลื่อนฟีดอย่างรวดเร็วและตัดสินใจไวมากหากไม่น่าสนใจพอเขาจะเลื่อนผ่านทันที
3: เมื่อเราดึงดูดด้วย3วิแล้วนะคะเราก็มาดูกันว่าเส้นทางการตัดสินใจของผู้ชมจะเป็นแบบไหนในเส้นทางของการตัดสินใจของผู้ชมนะคะผู้ชมไม่ได้ตัดสินใจติดตามหรือสินค้าทันทีนะคะแต่จะค่อยๆผ่านกระบวนการที่เรียกว่า customer journey เริ่มจากการเห็นคอนเทนต์จากนั้นจึงเกิดความสนใจเมื่อเนื้อหาตรงกับที่ต้องการผู้ชมก็จะคลิกและเข้าไปดูเพิ่มเติมหากได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเข้าไปดูเขาก็อาจจะติดตามและแสดงความคิดเห็นหรือแชร์ต่อในกรณีธุรกิจนะคะขั้นตอนสุดท้ายของการตัดสินใจซื้ออาจนำไปสู่การซื้อหรือการสมัครสมาชิกหรือใช้บริการซึ่งเป็นเป้าหมายของการสื่อสารการตลาดค่ะ
4: เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้น
3: จบกันไปแล้วค่ะกับการดูเส้นทางของผู้ชมเมื่อเรารู้เส้นทางของผู้ชมแล้วเรามาดูพฤติกรรมผู้ชมแต่ละเจนค่ะ generation ค่ะจะอธิบายถึงความแตกต่างของแต่ละช่วงนะคะว่าแต่ละเจนหรือความชอบของการรับชมแบบไหนในเจนแรกนะคะเจนอัลฟาคือเกิดหลังปี2010เป็นที่ชอบเล่นเกมวิดีโอสั้นเกม AI จะโตมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนแล้วก็ AI จึงทำให้เจนอัลฟานะคะเป็นเจนที่นิยมวิดีโอสั้นและสื่อที่มีการตอบโต้ส่วนเจน Z นะคะจะเป็นเจนเกิดตั้งแต่ปี1900ปีคศ1997ถึง2010เจนนี้จะเป็นเจนที่เติบโต
0: จะเป็นที่ใช้ TikTok และ Instagram เป็นหลักจะเป็นเจนที่พร้อมติดตามเทรนด์ใหม่ๆอย่างรวดเร็วได้แบบทันท่วงทีสถานการณ์อาจจะเรียกว่ายิ่งกว่า6อีกค่ะยิ่งกว่า3วินาทีแรกอีกค่ะอย่างเช่น TikTok Reel Creatorและ Gen Y ค่ะ Gen Y จะยังคงเป็นเจนที่เกิดตั้งแต่ปีจะเป็นเจนที่ใช้ Facebook และ YouTube เพื่อค้นหาข้อมูลและความบันเทิงเป็นเจนที่เกิดปีค.ศ. 1981ถึง 1996 ส่วน Gen X และ Baby Boomer ค่ะ Gen X จะเกิดปีค.ศ. 1965ถึง 1980 จะเป็นเจนที่ชอบข่าวสารชอบความน่าเชื่อถือส่วน Baby Boomer มักจะให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่อธิบายอย่างละเอียดแม้ว่าผู้ชมแต่ละคนแต่ละเจนจะมีความสนใจที่แตกต่างกันแต่ประการที่ช่วยให้คอนเทนต์ได้รับความนิยมนะคะจะช่วยให้คอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมร่วมกันก็จะมีได้แก่ความรวดเร็วความจริงใจความรวดเร็วในการนำเสนอความบันเทิงสาระประโยชน์และการสร้างอารมณ์ร่วมคอนเทนต์ที่ผสมผสานองค์ประกอบทั้งหมดนี้นะคะถ้าผสมผสานได้อย่างเหมาะสมก็มักจะมีโอกาสในการรับชมแชร์และแสดงความคิดเห็นมากขึ้นถ้าความจริงใจเราไม่ได้แต่งเติมเราไม่ได้สร้างไม่ได้เฟคขึ้นมาเราจะทำให้เกิดความไว้วางใจและการติดตามมากขึ้นโดยสื่อเราจะต้องใช้ความรวดเร็วกระชับเข้าใจง่ายตรงประเด็นจะทำให้ความรวดเร็วกับพฤติกรรมของผู้ชมยุคดิจิทัลและผู้ชมจะชอบคอนเทนต์แบบไหนอีกความบันเทิงสนุกสนานเพลิดเพลินหัวเราะคลายเครียดแล้วก็อยากดูต่อจะชอบแบบนี้หรือเปล่าและอารมณ์ร่วมให้คล้อยตามทำให้อยากติดตามมากขึ้นทำให้เข้าใจในสิ่งเดียวกันปัจจัยเหล่านี้หรือคอนเทนต์เหล่านี้จะทำให้คอมเมนต์เทรนด์ได้รับความนิยมจากคอนเทนต์แบบไหนคอนเทนต์ที่ดีจะต้องเป็นคอนเทนต์ตอบโจทย์ผู้ชมจริงไหมต้องสอดคล้องกับบริบทหรือเปล่าจะสร้างคุณค่าให้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ที่เราสร้างค่ะว่าเราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเข้าใจแพลตฟอร์มรู้แล้วว่าต้องสร้างคลิปที่ดีแบบไหนคลิปที่ดียังไงเพื่อจะตอบโจทย์ผู้ชมแล้วก็สอดคล้องกับบริบทของคอนเทนต์ให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ชมเข้ามาชมคอนเทนต์ของเรามากขึ้นเราก็มาดูกันที่สไลด์ตอนที่3ค่ะประเภทของคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมคอนเทนต์ที่รับความนิยม6คอนเทนต์ตามที่ปีพ.ศ. 68 69หรือ67ที่เราได้ชมต้นๆของสไลด์นะคะก็จะเป็นวิดีโอสไลด์สดรีวิวสินค้า How to ให้ความรู้คอนเทนต์มันถึงแล้วก็คอนเทนต์สร้างแรงบันดาลใจค่ะรู้จักคอนเทนต์ยอดนิยมแล้วเราก็จะเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะทำให้วิดีโอสั้นกระชับดึงดูดเข้าใจง่ายไลฟ์สดก็เราสร้างสถานการณ์ให้มีส่วนร่วมได้ไม่ว่าจะเป็นรีวิวสินค้าหรือการบริการจะทำให้การตัดสินใจจากประสบการณ์จริงเพิ่มมากขึ้นโดยที่เราสามารถให้ความรู้ความเข้าใจจากการใช้งานจริงของสินค้าหรือบริการที่ไลฟ์สดหรือเป็นวิดีโอสั้นเราอาจจะเพิ่มความสนุกสนานความเข้าถึงง่ายด้วยคอมเมนต์บันเทิงทำให้เกิดการแชร์ง่ายขึ้นเข้าถึงไวขึ้นนอกจากจะเป็นคอมเมนต์บันเทิงเราสามารถสร้างมีคอมเมนต์ที่เป็นยอดนิยมอีกอย่างนึงคือคอมเมนต์การสร้างแรงบันดาลใจเป็นการกระตุ้นอารมณ์และการติดตามให้กับผู้ชมที่เข้ามาชมคอมเมนต์ได้มากขึ้นการเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกค่ะจะทำให้คอนเทนต์ของสินค้าและบริการนั้นชวนให้น่าติดตามน่าสนใจมากขึ้นโดยมีแนวทางเลือกในการใช้คอนเทนต์ก็คือเราตรงกลุ่มเป้าหมายเหมาะกับแพลตฟอร์มตามความเหมาะสมที่เราต้องการใช้ในแพลตฟอร์มนั้นนะคะแล้วก็สื่อสารให้ชัดเจนมีคุณค่าและน่าสนใจจะทำให้คอนเทนต์ของเราเหมาะและพบโอกาสในการเข้าถึงรวมไปถึงการสร้างการมีส่วนร่วมได้มากขึ้นค่ะ ชมชอบคอนเทนต์แบบไหนแล้วแต่ความชอบยังไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องแชร์นะคะเพราะฉะนั้นชอบคือแค่ชอบแต่ชอบจนถึงกระทั่งแชร์และบอกต่อให้คนอื่นหรือเปล่าแล้วก็มาดูว่ามักจะแชร์สิ่งที่ชอบไหมหรือสิ่งที่แชร์อาจจะไม่ชอบก็ได้งงใช่ไหมคะมาดูกันค่ะว่าคอนเทนต์แบบไหนที่ผู้คนมักจะแชร์ต่อจะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นสิ่งที่เป็นคอนเทนต์ที่นิยมที่สุดจากการสำรวจข้อมูลคอนเทนต์แบบไหนที่ผู้ชมมักจะแชร์ผู้คนมักจะแชร์ต่อวัตถุประสงค์ของสไลด์นี้นะคะก็คือที่อธิบายองค์ประกอบของคอนเทนต์ที่กระตุ้นการแชร์นะคะโดยเราเรียกจากคอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมจะมี6คอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมคือ how to ยังไง how to คือการให้ความรู้กับคอนเทนต์เกี่ยวกับคอนเทนต์ที่เราทำว่าวิธีการทำต่างๆใช้งานได้จริงช่วยแก้ปัญหาและผู้ชมอยากที่จะบันทึกและแชร์ต่อบอกต่อค่ะและในคอนเทนต์ที่2คอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมที่2นะคะจะเป็นคอนเทนต์ before กับ after คือจะเห็น before การแต่งหน้าหรือที่เราเรียกว่าหน้าสดเป็นยังไงหลังจากนั้น after หลังจากที่เราแต่งไปแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนหน้าทึ่งและสร้างมันแรงมันดันใจได้ยังไงคอนเทนต์ที่2ที่เป็นที่นิยมนะคะส่วนคอนเทนต์ที่3นะคะเป็นคอนเทนต์ของ challenge นะคะก็คือจะเป็นกระแสที่ทำตามและเราก็อยากลองทำตามรู้สึกสนุกและสร้างการมีส่วนร่วมชาเลนจ์กันไปเรื่อยๆในเพลงหรือท่าเต้นหรือกิจกรรมต่างๆที่เราชาเลนจ์ท้ากันให้ลดน้ำหนักท้ากันให้เต้นท้ากันให้กินจนชาเลนจ์ต่างๆที่อยากให้ทำแล้วอยากลองทำตามเลยค่ะและยอดนิยมที่4นะคะจะเป็นเกี่ยวกับฟันนี่คือเป็นการสร้างเสียงหัวเราะสร้างเสียงสนุกสร้างความสนุกไม่คลายเครียดและอยากส่งต่อบอกต่อให้กับคนอื่นได้ยิ้มตามที่เราได้รับชมคอนเทนต์นั้นด้วยค่ะและในคอนเทนต์ที่5นะคะที่ได้รับความนิยมนะคะก็จะเป็นอิโมชันนี้จะเป็นการกระตุ้นความรู้สึกต่างๆซึ่งใจประทับใจจะเป็นการเชื่อมโยงกับผู้คนให้เห็นว่าตอนนี้ความรู้สึกของเราเป็นความรู้สึกแบบไหนโดยการโพสต์อิโมชันมาว่าจะเป็นอิโมชันหัวใจอิโมชันร้องไห้ยิ้มเศร้าโกรธเปรี้ยวเป็นความรู้สึกต่างๆค่ะในการใส่เข้าไปในคอนเทนต์เราจะได้สร้างกับผู้ชมเราก็จะเห็นผู้ชมแล้วผู้ชมก็จะได้เห็นอารมณ์ของเราด้วยว่าตอนนี้อารมณ์เราเป็นแบบไหนหรืออาจจะตรงข้ามกันหรืออาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆก็จากคอนเทนต์ทำให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาเชื่อมโยงความรู้สึกผ่านทางคอนเทนต์กันได้ด้วยค่ะและยอดนิยมอันดับสุดท้ายนะคะคืออันดับที่6คือเทรนค่ะเทรนคือการที่เราสร้างตามกระแสเอ๊เราแตกต่างจากชาเลนจ์ยังไงเงยงงใช่ไหมคะ challenge จะเป็น challenge จะเป็นภารกิจหรือกิจกรรมท้าทายที่ให้คนอยากทำตามเช่นการเต้นการทำอาหารเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้และในขณะเดียวกัน trend จะเป็นกระแสความนิยมจะเป็นภาพรวมของคนในสังคมที่กำลังให้ความสนใจในช่วงเวลานั้นๆอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงค่ะ challenge จะเป็นการกระตุ้นจะเป็นภารกิจเป็นเฉพาะกติกาก็คือมีเวลามีเป้าหมายเจาะจงชัดเจนแต่เทรนด์เนี่ยค่ะจะเป็นการติดตามเป็นเรื่องราวที่ตามการเวลาทำความสนใจชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบชอบก็ทำไม่ชอบก็ไม่ทำแต่ challenge ค่ะถึงไม่ชอบก็ต้องทำค่ะเพราะมันเป็นการจริงๆไม่ได้มองว่ามันเป็นการชวนทำตามนะคะแต่อารมณ์เหมือนกึ่งบังคับค่ะว่าคุณจะต้องทำให้ได้นะเป็นอารมณ์เหมือนการเล่นเกมค่ะเห็นความแตกต่างชัดเจนแล้วใช่ไหมคะระหว่างชาเลนจ์กับเทรนด์ต่อไปกันเลยค่ะเราก็สำรวจกันมาแล้วว่าชอบแบบไหนแชร์แบบไหน
3: คราวนี้เราก็มาดูกันว่าสูตรการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจจะมีองค์ประกอบพื้นฐานของคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพยังไงดึงดูดให้คุณค่ากระตุ้นดึงดูดตั้งแต่3วินาทีแรกไหมให้คุณค่าตรงกับความต้องการหรือเปล่าและกระตุ้นผู้ชมให้มีส่วนร่วมยังไงสูตรจะมี6ข้อค่ะใน6ข้อก็คือข้อแรกค่ะหัวข้อเราก็ดูคอนเทนต์ที่น่าสนใจหัวข้อที่น่าสนใจเลือกหัวข้อที่น่าสนใจมาเราอาจจะนำมาจากปัญหาหรือสิ่งที่เราสนใจให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายว่าทำไมเราต้องดูคอนเทนต์นี้เมื่อเรารู้หัวข้อของเราแล้วเราก็จะมาดูที่3นาทีแรกคือฮุกที่จะดึงดูดหรือสร้างความแตกต่างดึงดูดความสนใจให้ชวนหยุดดูและอยากติดตามต่อหยุดการเลื่อนชะงักค้างเลยค่ะจนกว่าคลิปจะจบและ3ค่ะให้เนื้อหาเรามีคุณค่าโดยให้ข้อมูลความรู้ความบันเทิงและแรงบันดาลใจที่มีประโยชน์ต่อผู้ชมว่าได้อะไรจากคลิปนี้4ค่ะสูตรที่4คือเราจะเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจมีลำดับขั้นตอนเข้าใจง่ายและเชื่อมโยงกับผู้ชมทำให้คนดูอินไปตามกับเรื่องที่เราเล่าแล้วเรื่องมีความสุขก็เคลิบเคลิ้มแล้วเรื่องที่เศร้าก็มีน้ำตาไหลและสูตรที่5ค่ะภาพและเสียงต้องมีคุณภาพเพื่อดึงดูดเพื่อเพิ่มอารมณ์เพิ่มความน่าเชื่อถือถ้าภาพเรากำลังอ่านข้อความค่ะแล้วอยู่ดีข้อความมันเบลอมองไม่เห็นมันอาจจะเป็นจุดดึงดูดนะคะแต่ไม่สร้างความชัดเจนเมื่อข้อความไม่ชัดเจนเราก็ต้องหาวิธีอื่นคือใส่เสียงเพิ่มให้ชัดเจนไม่มีเสียงเราก็ใส่ข้อความไม่มีข้อความเราก็เพิ่มเสียงเข้าไปแล้วถ้าไม่มี2 อย่างอีกทำยังไงเราก็ต้องสร้างความเพลิดเพลินอย่างอื่นให้ชัดดูเพลินและสูตรสุดท้ายค่ะสูตรที่6 call to act จำได้ไม่เอ่ย call to act call to act คือ TTA คือการกระตุ้นให้ผู้ชมทำบางสิ่งบางอย่างเช่นการให้กดติดตามว่าถ้าท่านกดติดตามอาจจะได้รางวัลถ้าท่านกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์จะได้รับผลลัพธ์แบบไหนเราก็บอกให้เขาทำแล้วก็ทำอะไรต่อเพื่อที่จะกระตุ้นการเข้ามามีส่วนร่วมในคอนเทนต์ของเราและจำง่ายๆเลยนะคะว่าเรามีหัวข้อหรือปัญหาที่เราเกิดขึ้นจะมาสร้างฮุกที่น่าดึงดูด3วินาทีแรกให้มีคุณค่าโดยเติมเรื่องราวเข้าไปใส่เอฟเฟคภาพและเสียงและสร้างการมีส่วนร่วมสุดท้ายเพื่อให้คอนเทนต์ของเราปังปังในที่นี้ขึ้นกับเราจะให้ปังเสียงดังมากๆหรือปังเสียงดังแค่นิดเดียวปังหรือปังลองดูกันนะคะว่าเราต้องการปังแบบไหนเรียกว่าคอนเทนต์แต่ละประเภทจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่ล้วนมีองค์ประกอบที่สำคัญร่วมกันเราก็ดูได้จากสูตรการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะคะวัตถุประสงค์ก็คืออธิบายพื้นฐานคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพได้เริ่มจากฮุกเลยค่ะฮุกใช้ดึงดูดความสนใจในช่วงต้นของคลิป3วินาทีแรกเราจะทำยังไงเขาหยุดเพื่อที่จะดูคอนเทนต์ของเราตามด้วยวอลลุ่มค่ะหรือคุณค่าที่ผู้ชมได้รับเช่นให้ความรู้หรือแรงบันดาลใจเราจะให้คุณค่าวอลลุ่มหรือให้ประโยชน์แก่ผู้ชมยังไงจากนั้นคืออีโมติคอลค่ะอีโมติคอลจะช่วยสร้างความรู้สึกร่วมและเชื่อมโยงให้ผู้ชมอินและจดจำค่ะอย่างเช่นเราใส่ความรู้สึกเศร้าร้องไห้หัวเราะยิ้มมีความสุขตามอารมณ์ของผู้ชมเลยค่ะและสุดท้ายค่ะ call to action หรือ CTA เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมกดติดตามแสดงความคิดหรือแชร์คอนเทนต์ค่ะให้ผู้ชมได้ลงมือทำต่อทันทีหลังจากที่เรามีการโพสต์หรือมีการทำกิจกรรมของคอนเทนต์นั้นๆค่ะการวางองค์ประกอบทั้ง4อย่างนะคะเราต้องวางอย่างสมดุลจะช่วยเพิ่มป ประสิทธิภาพของคอนเทนต์ได้คอนเทนต์ดีๆดึงดูดใจจริงไหมคอนเทนต์ดีๆให้คุณค่าจริงหรือเปล่าและคอนเทนต์ดีๆสร้างความรู้สึกยังไงและคอนเทนต์ดีๆชวนลงมือทำจริงไหมเราก็ดูกันเลยนะคะว่าคอนเทนต์ของเราเป็นคอนเทนต์ที่ดีจริงหรือเปล่าลองไปนั่งเช็คแล้วดึงดูดใจยังไงให้มีค่าแบบไหนสร้างความรู้สึกจริงไหมชวนลงสี่อย่างนะคะถ้าครบแล้วมีครบแล้วมีเยอะคอนเทนต์ของเราถือเป็นคอนเทนต์ที่ดีจริงๆเลขหนึ่งโครงสร้างการเล่าเรื่องนะคะ Storytelling Framework ค่ะอาจจะแตกต่างออกไปนิดนึงแต่เคล็ดลับค่ะเคล็ดลับคือเราเล่าเรื่องให้เหมือนคุยกับเพื่อนปกติใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจริงใจแล้วก็สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้ชมค่ะจะแตกต่างจากเส้น

ทางจากเมื่อกี้นิดหนึ่งคือหนึ่งเริ่มด้วยปัญหาหรือความท้าทายเราจะเรียกเป็นความท้าทายนะคะเมื่อเราเริ่มแล้วหลังจากนั้นเราก็ดำเนินการหรือเรียกอย่างในการดำเนินการก็คือออกเดินทางค่ะ

จากที่เราวางแผนไว้ว่าเราจะทำตามกระบวนการอย่างใดและสุดท้ายค่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นสตอรี่เซลลิ่งอีกหนึ่งโครงสร้างนะคะที่จะแตกต่างจากโครงสร้างของความสำเร็จเมื่อกี้เพราะว่าอันนี้จะหยุดแค่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะไม่มีการแบ่งปันหรือเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าแบบไหนจะเป็นเรื่องส่วนตัวรีวิวสินค้าหรือการสอนก็สามารถประยุกต์ใช้โครงสร้างนี้ได้ค่ะเราก็สามารถประยุกต์โครงสร้างเราได้เองไม่ว่าจะเป็นสู่ความสำเร็จก่อนหน้าเมื่อกี้หรือ Story Selling Framework อันนี้เราก็สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเราให้เหมาะสมกับคอนเทนต์ของเราได้เลยค่ะในทุกขั้นตอนของการสร้างคอนเทนต์นะคะวัน AI จะเข้ามามีบทบาทในทุกขั้นตอนจะเริ่มจากการช่วยคิดหัวข้อเขียนบทด้วย ChatGPT จากนั้นก็ใช้ AI เข้ามาสร้างภาพประกอบผลิตวิดีโอสังเคราะห์แล้วก็สร้างเสียงบรรยายตลอดจนไปถึงกระทั่งสร้างคำบรรยายอัตโนมัติค่ะไม่ว่า AI จะเป็นเพียงเครื่องมือหรือจะเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ยังไงผู้สร้างคอนเทนต์ก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่ดังนั้นวัตถุประสงค์ของเราคือแสดงบทบาทของ AI ในกระบวนการของการผลิตคอนเทนต์ค่ะสไลด์นี้จะเป็น AI workflow ว่า AI มีบทบาทอะไรบ้างอย่างเช่น ChatGPT การสร้างภาพ AIการผลิตวิดีโอ AI เสียง AI หรือคำบรรยาย AI ทั้ง5บทบาทเนี่ยค่ะจะช่วยให้ประหยัดเวลาทำงานได้เร็วขึ้นลดต้นทุนในการผลิตเราก็ไม่ต้องไปจ้างคนทำตัดต่อคนผลิตคนถ่ายทำลดอุปกรณ์ช่วยได้เยอะเลยค่ะอีกทั้งยังเพิ่มความคิดสร้างสรรค์อีกทั้งยังเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในคอนเทนต์ให้หลากหลายมากขึ้นทำให้เพิ่มคุณภาพความสม่ำเสมอของคอนเทนต์ได้และ AI ยังสื่อสารได้ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นค่ะเพราะว่า AI สามารถสำรวจค้นหาข้อมูลได้จากทุกๆแพลตฟอร์มทุกๆอินเทอร์เน็ตที่เป็นเปิดสาธารณะไว้ AI ไม่สามารถเจาะเข้าไปยังข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นได้นะคะยังถือว่าอยู่ในพรบของคอมพิวเตอร์อยู่เพราะฉะนั้น AI จึงเป็นผู้ช่วยที่ดีสำหรับเรามากๆไม่ใช่ผู้แทนเขาไม่สามารถเข้ามาแทนเราได้เพราะเราเป็นคนสร้างสรรค์งานเราเป็นคนที่ป้อนคำสั่งให้ AI ได้อย่างรวดเร็วได้อย่างสร้างสรรค์มีจริยธรรมและก็เพิ่มคุณค่าให้กับผู้ชมข้อดีของ AI แล้วกันแล้วใช่ไหมคะตัดสินใจว่าจะใช้ AI กันหรือยังและในตอนที่4ค่ะตอนสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดค่ะแนวโน้มและการประยุกต์ใช้ในการสร้างคอนเทนต์ค่ะเราจะวิเคราะห์ยังไงและประยุกต์ใช้แบบไหนก็มาดูกันค่ะว่าตั้งแต่ตอนต้นของบทที่2ที่เราเรียนมานำมาปฏิบัติวิเคราะห์ติดตามเทรนเลือกเทรนให้เหมาะสมใช้ AI ช่วยวางแผนประเมินและปรับปรุงงานโดยเราไปดูจากสถิติหลังบ้านของแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มได้ค่ะเขาจะบอก สถิติต่างๆไว้แล้วเราก็เลือกเราก็ช็อปมาเลยค่ะว่าเราจะนำส่วนไหนหรือนำทั้งหมดมาเพื่อให้เห็นหลากหลายมิติในการปรับและประเมินผลเมื่อเราปรับและประเมินผลแล้วนะคะจะมีแนวทางที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ก็คือจะนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อจะทำให้สื่อมีความน่าสนใจและตรงตามที่ผู้ชมต้องการรับชมสื่อและนำแนวทางนั้นมาทดลองและป
ปรับรูปแบบได้อย่างต่อ

0: ่อเนื่องโดยใช้ AI อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรมเหมือนเดิมค่ะถ้าเราวิเคราะห์ให้เป็นประยุกต์ให้ได้คอนเทนต์ของเราก็จะมีคุณค่าและตอบโจทย์กับผู้ชมการบอกต่อการกลับมารับชมอีคอนเทนต์ปังไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะวิธีการค้นหาเทรนด์นะคะเราจะมีเครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆการสร้างคอนเทนต์ก็เหมือนกันค่ะการสร้างคอนเทนต์ที่ให้ตรงใจกับความสนใจของผู้ชมควรเริ่มจากการศึกษาข้อมูลไม่ใช่คาดเดานะคะแต่เราจะต้องมีเครื่องมือคือ Google Trendsเพื่อช่วยวิเคราะห์ว่าผู้คนกำลังค้นหาเรื่องอะไรในเวลานั้นหรือจะเป็น TikTok Creative Center จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแฮชแท็กแฮชแท็กก็จะเป็นเส้นขีด2เส้นแนวตั้งแล้วเรามาขีด2เส้นแนวนอนตัดกันกับเส้นแนวตั้งหรือถ้าดนตรีก็จะเรียกว่าชาร์ปค่ะจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแฮชแท็กเพลงแล้วก็คอนเทนต์ที่กำลังได้รับความนิยมจะแสดงยอดขึ้นมาเลยค่ะว่าได้รับความนิยมแฮชแท็กนี้ได้รับความนิยมเท่าไหร่ผู้สร้างยังสามารถศึกษาคอนเทนต์จากยอดนิยมบน YouTube Facebook และ Instagram เพื่อที่จะนำมาเปรียบเทียบแนวว่าเราควรจะนำเสนอทางการยังไงรวมทั้งให้ AI Tool เข้ามาช่วยวิเคราะห์หัวข้อหรือสร้างแนวคิดเบื้องต้นได้ค่ะ
1: มาดูเครื่องมือหาเทรนด์ฮิตกันครับเริ่มที่ TikTok Creative Center และ YouTube Trending ตามด้วย Facebook และ Instagram ครับอย่าลืม Google Trends และเครื่องมือ AI นะครับลองใช้ดูเลย
2: การค้นหาเทรนด์ใหม่ๆทำได้ง่ายๆด้วยเครื่องมืออย่าง TikTok YouTube Facebook และ Instagram และวิเคราะห์เชิงลึกด้วย Google Trends และ AI
3: Welcome to the future of learning where AI assists master content strategyAnd data guides every creative decision. Hit your targets with precision.
0: จบกันมาแล้วกับบทที่2นะคะอย่าลืมทำเวิร์กช็อปอันนี้จะเป็นเวิร์กช็อปจากคราวที่แล้วและกิจกรรมท้ายบทให้ร่วมกันทำนะคะโดยส่งมาที่อีเมลตามสไลด์นี้การทบทวนที่เหมือนการหนังสือซ้ำคือการทำเวิร์กช็อปนะคะขอบคุณค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพดิฉันอาจารย์ณัฐกิตตาบัวคายรัตนชัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่ตอนที่10ของรายการแล้วนะคะตอนนี้ชื่อตอนว่าการออกแบบเฉพาะตัวค่ะการออกแบบลายเฉพาะตัวก็คือเป็นลายฟรีสไตล์ที่เราออกแบบเลยนะคะท่านผู้ชมอ่ะโดยน้ำย้อมของวันนี้นะคะเราก็ใช้น้ำย้อมจากสต็อกเก่าก็คือเราใช้น้ำย้อมจากกากกาแฟค่ะนะคะตอนนี้อาจารย์ก็ต้มน้ำย้อมไว้นะคะรอให้น้ำเดือดนะคะเดี๋ยวเราก็จะดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์ป้องกันต่างๆนะคะก็คือได้แก่ถุงมือยางนะคะถุงมือยางเดี๋ยวอาจารย์ใส่เลยถุงมือยางต่อไปค่ะจะเป็นภาชนะนะคะภาชนะก็จะมีภาชนะย้อมและภาชนะล้างนะคะภาชนะย้อมเนี่ยเราก็จะ

ใช้หม้อเช่นเคยเจ้าเดิมเลยแล้วก็เตาไฟฟ้านะคะอ่ะท่านผู้ชมทางบ้านก็สามารถใช้เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าก็ได้ใช้ได้หมดเลยค่ะแต่หม้อแนะนำว่าขอให้เป็นหม้อที่ใช้แล้วไม่เกิดสนิมนะคะสนิมเนี่ยเขาจะทำให้สีเข้มขึ้นเวลาย้อมอ่ะสียิ่งย้อมสีจะยิ่งเข้มให้ใช้หม้อที่ไม่เกิดสนิมอ่ะต่อมาค่ะเป็นที่คีบนะคะที่คีบภาชนะสำหรับล้างค่ะก็จะเป็นถังค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะใช้ถัง3 ใบถัดไปค่ะจะเป็นสำหรับตัดหนังยางต่างๆจะเป็นกรรไกรหรือคัตเตอร์ก็ได้นะคะได้ทั้ง2เลยสุดท้ายค่ะก็จะเป็นผ้าผ้านะคะต่อไปที่เราจะใช้เป็นสารโมเดนในวันนี้นะคะก็จะเราจะก็จะใช้สารโมเดนได้แก่สารส้มและผงสนิมนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะทำการลืมอีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้เกลือค่ะแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะน้ำยาล้างจานเอามาทำอะไรน้ำยาล้างจานนะคะก็คือเราเนี่ยจะนำน้ำยาล้างจานมาใช้ในการล้างผ้าหรือเรียกว่าการสเกลลิ่งนะคะทำล้างเตรียมผ้าก่อนย้อมค่ะในการเตรียมผ้าก่อนย้อมวิธีการเป็นยังไงเรามาดูกันเลยเรามาเริ่มกันเลยวิธีการเตรียมผ้าก่อนย้อมเนี่ยค่ะท่านผู้ชมก็คือเราก็นําภาชนะหม้อของเรามาเนี่ยแล้วเราก็ใส่น้ําลงไปตอนนี้อาจารย์ใส่น้ําประมาณครึ่งหม้อเนาะวันนี้อาจารย์ก็ทําการล้างผ้าทั้งหมด6ผืนค่ะตอนนี้อาจารย์ใส่ผ้าไปแล้วเรียบร้อยและเราก็จะใส่น้ำยาล้างจานลงไปนะคะเราก็จะทําการต้มผ้าเราจะก็จะใส่น้ํายาล้างจานลงไปนี่อาจารย์ใส่น้ํายาล้างจานลงไปนะคะผ้าอยู่ในนี้เรียบร้อยนี่นะคะผ้าเพิ่งตั้งเตาล้างก่อนน้ำก็ร้อนนิดหนึ่งโอเคค่ะละอาจารย์ก็จะทำการขนในการล้างเนี่ยล้างเพื่ออะไรล้างเพื่อให้สิ่งสกปรกที่อยู่บนผืนผ้าหรือเส้นใยนะคะหลุดออกนะคะล้างแป้งต่างๆทำไมเราถึงต้องล้างผ้าก่อนย้อมทำความสะอาดผ้าก่อนย้อมเพราะว่าการที่เราทำความสะอาดผ้าก่อนย้อมนะคะข้อดีก็คือจะทำให้สีติดดีค่ะดีขึ้นหากเรานำผ้ามาแล้วเราไม่ได้ย้อมเลยนำผ้ามาแล้วเราไม่ได้ทำการเตรียมผ้าก่อนย้อมหรือเรียกว่าการสเกลลิ่งหรือเรียกการขจัดสิ่งสกปรกบนผืนผ้าเนี่ยก็จะทำให้สีเนี่ยตัวสีไม่ได้เข้าซึมเข้าสู่ผ้านะคะสีก็จะหลุดออกง่ายหรือว่าเป็นด่างอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้ต้มอาจารย์ต้มไว้เรียบร้อยกำลังต้มแล้วเดี๋ยวเราก็รอท่านผู้ชมเราก็จะทำการล้างผ้านะคะด้วยน้ำสะอาดนะคะล้างจนกว่าฟองจะหมดเลยนะคะขยี้เขาหน่อยนะคะทำการขยี้

0: เริ่ม
1: ค่ะระหว่างเรารอน้ำเดือดนะคะเราก็จะทำการมัดแบบฟรีสไตล์เลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นการที่เราออกแบบลวดลายของเราก็วิธีการมัดของเรานะคะเริ่มผืนแรกอาจารย์ก็จะรวบไปเลยค่ะมัดค่ะก็ลายวันนี้ก็จะไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นอยากมัดแบบไหนก็มัดได้เลยนี่นะคะลายที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลายที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยต่อมาจะเป็นลายที่สองนะคะ

ลายที่สองนะคะท่านผู้ชมเราก็จะทำการพับครึ่งนะคะพับครึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการจับจีบค่ะจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนี้นะคะเราจะทำการจับจีบนะคะจากนี่ถึงนี่แล้วจากนี่ถึงนี่นะคะ

ต่อมาต่อมาจับนี่นะคะและทำการมัดนะคะ

ค่ะแล้วก็ใช้วิธีการจับจีบเหมือนกันนะคะแล้วก็มัด

หลักๆงานนี้คือเราถนัดสไตล์ไหนก็มัดสไตล์นั้นได้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นลายที่สองเรียบร้อยต่อมานะคะผืนที่สามเดี๋ยวเราจะทำการขยุ่มเลยค่ะผืนที่สามผืนที่สามนะคะเราจะทำการขยุ่มนะคะขยุ่มเลยแล้วเรามัดค่ะ

ค่ะถัดมาค่ะผืนที่สี่

พื้นที่4นะคะเราจะพับหากึ่งกลางนะคะพับหากึ่งกลางเสร็จแล้วค่ะพับเป็นพาร์ทเลยนะคะพับเป็นพัดและพับครึ่งนะคะพับครึ่งจากนั้นใช้หนังยางมัดค่ะจะหลุดก็ไม่เป็นไรนะคะ

ค่ะผืนที่สี่เรียบร้อยนะคะถัดมานะคะจะเป็นผืนที่ห้าค่ะ

ผืนที่ห้าอาจารย์จะทำการม้วนนะคะม้วนเลยแล้วทำการม้วนผ้าอีกนะคะ

แล้วก็มัดค่ะเราจะทำการมัดให้แน่นๆเลยนะคะผืนที่1ผืนที่2ผืนที่3ผืนที่4และผืนที่5นะคะเดี๋ยวเราจะทำสัญลักษณ์ไว้ด้วยเชือกฟางเช่นเดิมนะคะว่าผืนเป็นยังไงอาจารย์ก็จะทำการทำสัญลักษณ์แต่ละชิ้นไว้นะคะว่าชิ้นนี้เป็นผืนที่เท่าไหร่นะคะเพื่อที่ตอนที่เราจะแกะดูลายนะคะล่ะจะได้เห็นว่าอ๋อวิธีการมัดอย่างนี้ลายออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็จะทำการทำสัญลักษณ์ไว้ก็จะมัดปมนะคะอันนี้คือผืนที่หนึ่งโอเคต่อมาผืนที่สองนะคะก็จะมัดปมที่ชายเอาไว้ว่าอ๋อโอเคผืนนี้มีเชือกสองเส้นเป็นผืนที่สองผืนที่สามก็จะเป็นเชือกสามเส้นอาจารย์ก็จะร้อยเข้าไปเลยนะคะเราก็จะใช้วิธีการฉีกเชือกค่ะสามเส้นเนี่ยค่ะก็จะผืนที่สามนะคะต่อมาผืนที่สี่ค่ะใช้วิธีการฉีกเชือกเช่นเดียวกันนะคะมัดขาดแล้วฉีกแล้วก็มัดปมเขาที่ปลายเชือกนะคะเพราะว่าเวลาตอนต้มนะคะตอนที่เราคนเนี่ยเชือกปลายเชือกอาจจะหลุดแล้วตอนที่เราแกะลายดูเนี่ยอาจจะไม่เห็นว่าเอ๊ะอันนี้ผืนที่เท่าไหร่ส่วนผืนที่5เราก็จะไม่ได้ทำการมัดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้น้ำก็เดือดอ่ะเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะทำการนำผ้าใส่เข้าไปเลยนะคะนำผ้าใส่เข้าไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีย้อมจากกากกาแฟนะคะเราก็จะใส่ผ้าแล้วเราก็จะขนเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะกากกาแฟนะคะเราก็จะใช้เวลาในการย้อมนานนิดหนึ่งนะคะก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะค่ะโอเคค่ะในระหว่างที่เรารอน้ำย้อมนะคะรอย้อมอยู่เนี่ยเราก็มาเตรียมสารโมเดิร์นกันก่อนก็จะใช้สองสารนะคะก็จะคือใช้เป็นสารส้มนะคะบดละเอียดกับเฟอร์ลัสซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตนะคะอาจารย์ก็จะใส่น้ำประมาณครึ่งถังนะคะแล้วก็จะใส่สารส้มค่ะปริมาณปลายช้อนประมาณนี้นะคะใส่เข้าไป

ใส่ไปจากนั้นค่ะเราจะทำการคนนะคะคนโดยให้ตัวผงเขาเนี่ยละลายนะคะคนเลยค่ะให้ผงเขาละลายไปกับน้ำนะคะท่านผู้ชมเราก็จะทำการคนไป

แล้วก็จะคนจนกว่าเขาจะละลายเลยนะคะจากนั้นค่ะสารต่อมานะคะเราจะเป็นตัวที่เฟอร์ลาซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตนี่เองจะมีลักษณะสีเขียวเป็นผลึกสีเขียวเนาะเราก็ใส่นิดเดียวเช่นกันนะคะใส่นิดเดียวปลายช้อนเหมือนกันค่ะไม่ต้องใส่เยอะปริมาณที่เท่ากันนะคะอาจารย์ก็จะใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะทำการคนเหมือนกันคนให้เขาละลายเลยนะคะก็จะคนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะละลายทำการคนนะคะค่ะ

Stop ตอนนี้นะคะน้ำก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำผ้าที่เราย้อมเนี่ยค่ะขึ้นมาพักไว้ก่อนถังนี้นะคะคือที่เราจะใช้สารโมแดนเป็นสารส้มส่วนถังกลางนี้นะคะก็คือเป็นสารเฟอร์ลัสซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแทนน้ำสนิมเหล็กก็จะเป็นผงสนิมนะคะเป็นสารประกอบเหล็กส่วนถังนี้จะเป็นน้ำเปล่าน้ำสะอาดปกติสองถังข้างหลังก็เช่นกันนะคะน้ำสะอาดปกติเดี๋ยวเราจะนำผ้าขึ้นจากหม้อเราจะปิดแก๊สก่อนนะคะปิดเตาเรียบร้อยแล้วเราก็จะคีบผ้าออกมาใส่ภาชนะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกากกาแฟในตอนย้อมค่ะก็จะมีความหอมกากกาแฟอาจารย์ก็จะนำขึ้นให้ครบทุกชิ้นเลยค่ะเราก็เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อง่ายต่อการทำงานนะคะเดี๋ยวเราจะทำการพื้นที่3เราก็จะแช่น้ำปกติพื้นที่4นะคะเราจะพื้นที่4กับพื้นที่5เราจะทำการลงน้ำสนิมเหล็กนะคะสารเหล็กนั่นเองพื้นที่4กับพื้นที่5นะคะนี่จะเป็นพื้นที่5ที่เราไม่ได้ทำสัญลักษณ์ไว้แล้วนี่ก็จะเป็นพื้นที่4โอเคนี้จะเป็นผืนที่2ถือไว้ก่อนผืนที่2กับผืนที่1เราจะใช้วิธีบิดเขานะคะอาจารย์ก็จะบิดไปทางไว้ระวังร้อนด้วยนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราต้องใส่ถุงมือนะคะอาจารย์ก็จะจับผืนที่1ผืนที่2นะคะลงสารส้มส่วนผืนที่4และผืนที่5นะคะลงตัวน้ำสารเฟอร์ลัสซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตหรือว่าสารประกอบเหล็กหรือทดแทนน้ำสนิมเหล็กนั่นเองก็จะลงไปพร้อมกันนะคะต่อมาผืนนี้นะคะก็จะเป็นผืนที่3ผืนที่3ก็จะล้างน้ำเปล่าปกติค่ะอันนี้จะเป็นน้ำที่ไว้สำหรับล้างมือนะคะทีนี้อาจารย์ก็จะทำการบีบเลยค่ะ

รีพีททั้งสองไว้เดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของสีนะคะจะแช่ไว้ประมาณ5นาทีนะคะรบกวนจับเวลาให้หน่อยค่ะ5นาทีในตอนที่เราแช่เราก็ทำการบีบไปด้วยนะคะท่านผู้ชมบีบตัวสารมอร์แดนเนี่ยจะได้ซึมเข้าสู่ผ้านะคะอาจารย์ก็จะใช้วิธีการบีบ

เราก็ระหว่างรอเนาะเราก็จะทำการล้างน้ำเปล่าผืนที่หนึ่งก่อนนะคะเอ้ยขอโทษค่ะเราก็จะทำการล้างน้ำเนี่ยผืนที่สามก่อนที่ไม่ได้ลงสารโมเดิร์นใดๆเลยกับกาแฟก็สามารถหาได้ทั่วไปเนาะสีกากกาแฟสีกากชาเงี้ยใช้ได้ในการย้อมสีแล้วจันก็จะทำการแกะหนังยางนะคะสักครู่นะคะจานไปเทน้ำก่อนอาจารย์ก็จะทำการแกะหนังยางค่ะท่านผู้ชมผืนที่สาม

แล้วก็จะทำการล้างค่ะจากกากกาแฟบางทีจะเห็นว่าเป็นส้มๆนิดนึงเพราะว่าในแหล่งที่มาของกากกาแฟค่ะอาจารย์ก็จะไปขอร้านที่เขาขายเครื่องดื่มเนาะเขาก็จะเทกากเนี่ยรวมกันก็จะมาทั้งกากเลยทั้งชาแฟสีก็จะออกไปทางน้ำตาลส้มนิดนึงนะคะเราก็ล้างจนกว่าน้ำจะใสเลยนะคะท่านผู้ชมแช่เพลินอันนี้น้ำล้างมือนะคะตอนนี้กี่นาทีแล้วคะ3 นาทีแล้วนะคะเหลืออีก2 นาทีโอเคลายที่1นะคะเราจะทำการแขวนไว้เลยนะคะอ๋อขอโทษค่ะอันนี้จะเป็นตัวลายที่3ติดลายที่1ลายที่3จะทำการแขวนเดี๋ยวเรารอสักครู่นะคะอาจารย์ก็จะบีบช่วยด้วยอ่ะสีต่างกันเห็นได้ชัดเลยนะคะตอนนี้สีต่างชัดมากระหว่างสารโมเดล2 ชนิดนะคะก็คือตัวน้ำสารส้มนะคะกับขอเรียกว่าน้ำสนิมเหล็กละกันสีต่างกันเห็นได้ชัดมากเลยท่านผู้ชมกี่นาทีแล้วคะเหลืออีก1 นาทีนะคะอาจารย์ก็จะหยิบหลีเราก็จะบีบให้ตัวน้ำอะค่ะเข้าไปในผ้าเร็วขึ้นนะคะกว่าที่เราแช่ไว้เฉยๆบีบแล้วเขาก็จะทำการเปลี่ยนสีไว้ขึ้นโอเคค่ะตอนนี้ก็ครบ5 นาทีแล้วนะคะลายที่1และลายที่2จะเป็นน้ำสารส้มส่วนลายที่4และลายที่5นะคะเป็นน้ำสนิมเหล็กเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำการล้างเลยนะคะเอาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วทำการล้างเลยในการล้างก็สามารถล้างในน้ำเดียวกันได้เลยล้างเสร็จอาจารย์ก็จะทำการแกะลายนะคะในการแกะเราก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะแกะลายอาจารย์แกะลายที่2ก่อนนะคะลายที่2ที่เรามัดไว้อาจจะทำการแกะเลยนะคะ

เราจะทำการทำความสะอาดผ้านะคะลายที่สองแล้วก็ทำการบิดผ้าให้หมาดเลยนะคะเรามาดูลายที่เรามัดไว้กันนะคะนี่ลายเป็นลายที่เรามัดไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปแขวนเลยนะคะท่านผู้ชมลายที่สองค่ะ

ต่อมาเราจะทำการหยิบลายที่หนึ่งนี่คือลายที่หนึ่งอุ๊ยปังมากอาจารย์จะหยิบลายที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะทำการแกะหนังยางเช่นเดียวกัน

เราก็จะทำการอ๋อยังแกะไม่หมดนะคะจะทำการล้างผ้านะคะ

จากนั้นก็บิดให้แห้งเช่นกันนะคะลายที่หนึ่ง

อ่าได้แล้วนะคะ3 ผืนต่อมาค่ะจะเป็นลายที่4และลายที่5นะคะเรามาดูสีกันดีกว่าอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยอาจารย์แกะขอแกะลายที่4ก่อนนะคะท่านผู้ชมลายที่4ที่เรามัดไว้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะเห็นว่าเชดสีเขาค่อนข้างเข้มเลยแหละ

เราจะทำการล้างผ้าลายที่สี่นะคะที่เราพับครึ่งใช่ไหมแล้วเราก็พับสลับไปสลับมาลายที่สี่นะคะแขวนเลยจะเห็นว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคอมเมนต์เรื่องสีกันลายที่สี่อ่ะผืนสุดท้ายผืนที่ห้าผืนที่5ก็คือจะเป็นลักษณะม้วนๆนะคะตามรูตามที่เห็นในคลิปเลยม้วนๆแล้วก็ใช้หนังยางมัด1จุดเรามาดูลายกันดีกว่าอาจารย์ก็จะแกะเลยแล้วเราแกะออกมาอุ๊ยต้องสวยแน่เลยอ่ะมีความรู้สึกว่าสวยอุ๊ยท่านผู้ชมสวยนะคะโซจึ้งนะคะ

ค่ะลายที่ห้าจึ้งจึ้งอยู่นะขอขยับหน่อยนะคะอ่ะเราก็ทำการแกะลายเรียบร้อยหมดแล้วทั้ง5ผืนเรามาดูผืนที่3กันก่อนผืนที่3ก็จะเป็นสีของกากกาแฟจริงๆเลยเป็นสีกากกาแฟที่ไม่ได้ลงสารโมเดิร์นใดๆจะเห็นได้ว่าสีทางด้านซ้ายมือท่านผู้ชมอ่ะสีที่1และสีที่2เนี่ยเขาจะค่อนข้างไปทางสว่างระยะเวลาในการโมเดิร์นเนี่ยผืนที่1ผืนที่2ผืนที่4ผืนที่5ระยะเวลาการโมเดิร์นเนี่ยเวลาพร้อมกันลงพร้อมกันขึ้นพร้อมกันก็คือ5นาทีพร้อมกันนะคะโดยสารส้มเนี่ยจะสีก็จะต่างกันนิดหน่อยเห็นอยู่ว่าต่างนะคะจะมีความแบบ

ใช้สารเฟอร์รัสซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตนะคะแช่ไว้5 นาทีเหมือนกันค่ะก็จะได้สีที่ไปทางดาร์กออกดาร์กโทนนะคะสีที่เข้มขึ้นใส่ปริมาณสารเท่ากันนะคะแต่ว่าให้ผลลัพธ์ต่างกันเพราะว่าเป็นสารคนละชนิดกันค่ะเป็นไงคะสวยไหมคะสัปดาห์นี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับอ้อลืมอีกนิดนึงท่านผู้ชมคือว่าน้ำย้อมเนี่ยในท่านผู้ชมเห็นเสื้อตัวนี้ไหมกับผืนที่3เนี่ยคือน้ำย้อมเดียวกันแต่แค่เก็บไว้นานกว่าน้ำย้อมหม้อเดียวกันเลยแต่ว่าน้ำย้อมที่ตอนที่อาจารย์ย้อมเสื้อเนี่ยอาจารย์ก็เก็บไว้และในวันนี้อาจารย์ก็ใช้น้ำย้อมเดิมนะคะในการย้อมก็คือน้ำย้อมเราสามารถเก็บไว้ได้ยิ่งเก็บยิ่งข้นนะคะแต่ระวังเรื่องเชื้อราฉะนั้นเวลาเราเก็บก็ควรให้มิดชิดไม่ให้อากาศเข้านะคะก็จะไม่เกิดเชื้อราอาจจะเห็นว่าสีเขาเข้มขึ้นและสัปดาห์ละน้ำย้อมนะคะแล้วก็ใช้เสร็จแล้วก็เก็บไว้ให้อุณหภูมิปกติแล้วเราก็ทำการเก็บสัปดาห์นี้ก็จบไปแล้วนะคะกับตอนที่10ค่ะชื่อว่าตอนการออกแบบลายเฉพาะตัวนะคะเป็นไงคะการมัดย้อมทั้งสนุกและได้สาระนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่ง

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำ

0: นะฮะเราก็จะใส่เกรดทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกรดทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกรดทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกรดเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกรดทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกรดนะครับเกรดเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกรดสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกรดนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกรดนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกรดนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
0: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราก็จะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
2: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทาง

0: ออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราก็จะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอาจารย์เจเด็ดเลือดดมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับผม
0: เราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับรัตนโกสินทร์ครับวันนี้พบกับเราในการทำผลิตภัณฑ์ความสะอาดและดับกลิ่นกาย
1: ครับตอนที่2
0: ตอนที่2ของเทอมนี้นะครับ
1: บอกเลยว่าตอนเนี้ยเป็นตอนที่ผลิตภัณฑ์ดีมากๆ
0: ใช่ดียังไงอาจารย์
1: อ่อนโยนมากๆแล้วก็เป็นเนื้อที่น่าใช้มากๆ
0: คือก่อนหน้านี้เราก็ทําเป็นเจลล้างหน้า
1: ใช่ครับ
0: ที่เจลอาบน้ําล้างหน้าสูตรอ่อนโยนเนาะแต่อันเนี้ยคือมันพิเศษกว่า
1: ใช่มันมีมุกเข้ามาม
0: ีเนื้อมุกทําไมต้องมีมุกอาจารย
1: ์มันทําให้ดูน่าใช
0: ้อ๋อครับผม
1: มันดูแพงดูแพง
0: ดูแพงก็คืออันเนี้ยทําของแพง
1: ใช่มั้ย
0: ดีด้วยแพงด้วย
1: ใช่
0: คือการที่เจลล้างเจลอาบน้ำเนี่ยเนื้อใสๆมันก็ดูธรรมดา
1: ใช่มันธรรมดาไป
0: ใช่ไหมครับเนื้อมุกก็จะดูไงมันเป็นมุกนะ
1: มัน
0: ด
1: ู
0: วาวๆคือมุกนี่ไม่ใช่สีขาวนะมันก็จะวาวๆนะครับส่วนใหญ่อย่างที่ผ่านมาทุกท่านก็จะพบเราในผิดพันอาบน้ำ
1: ใช่
0: นะผิดพันทอมความสะอาดผิดพันดับกลิ่นกายนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับการถ่างต่าง
1: ใช่ครับ
0: แต่ยังอาจารย์ก็นัดเขาอาบน้ำหลายทีแล้วไม่ได้อาบน้ำโชว์สักทีหนึ่ง
1: ใช่
0: นะครับก็อย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาหนักๆเลยก็หลายท่านเคยเรียนกับเรากับพวกสบู่ก้อนสบู่ธรรมชาติใช่ไหมอ่อนโยนหน่อยก็เป็นสบู่กิสลีนล
1: ้
0: างหน้านะครับก็ทำจากธรรมชาติแต่วันนี้เราก็เพิ่มเข้ามาเป็นเรื่องของการที่ทำเกี่ยวกับพวกที่เป็นเคมีสังเคราะห์บ้างเพื่อให้มีความหลากหลายเนาะจะได
1: ้
0: ไม่น่าเบื่อนะครับ
1: มันจะได้แบบว่าลองใช้หลายๆสูตร
0: ใช่ครับ
1: ลองใช้หลายๆวิธี
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็อย่างที่บอกมาแล้วว่าการที่บางทีเรา

0: อยู่ในบ้านเนี่ยการที่เราจะใช้แบบสบู่ก้อนอย่างเดียวเนี่ยบางคนก็ไม่อยากจะใช้ร่วมกับเรา
1: ใช่ครับ
0: ก็มาเป็นสบู่เหลวบ้างนะเป็นเจลอาบน้ำบ้างนะครับคือลักษณะของเจลอาบน้ำกับลักษณะของสบู่เหลวหรือครีมอาบน้ำเนี่ยถามว่ามันจะต่างกันที่ไหนมันจะต่างกันที่เรื่องของความหนืด
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของการไหลของเนื้อ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นครีมเนี่ยมันก็จะมีความหนืดมากใช่ไหมฮะถ้าเป็นเจลเนื้อก็จะเบาหน่อยก็คือจะไม่เหนียว
1: ใช่
0: ไหมถ้าเป็นครีมอาบน้ำเนื้อก็จะเหนียวๆหน่อยใช่ไหมเหนียวยืดๆใช่ไหมในขณะที่เจลเนี่ยจะเนื้อจะเบาๆ
1: ใช่
0: เนื้อจะเป็นน้ำมากกว่าขณะที่ถ้าเป็นครีมเนี่ยเนื้อจะออกเป็นเหมือนกับมีน้ำมันมีความมันเพราะว่ามันผสมกับสารที่เป็นช่วยกันบำรุงผิวหลายตัว
1: ใช่ครับ
0: พอเป็นเจลก็จะเบานะวันนี้พอเป็นเนื้อมุกขึ้นมาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าแทนที่จะเป็นน้ำอาบน้ำใสๆใช่ไหมบางคนก็บอกว่าพอใสปุ๊บมันก็ดูธรรมดาไปมันใสเป็นสีนู่นสีนี่ก็คลายแต่เรามองว่าพอมันเป็นเนื้อมุกปุ๊บมันก็จะดูมันมีคุณค่าเหมือนกับมีอะไรที่ทำให้
1: มุกก็เหมือนกับคนรู้จักมุกในมุมมองที่มันราคาแพงไง
0: ใช่ใช่แต่ต้องบอกว่าเนื้อมุกที่เรามาใช้เนี่ยเราไม่ได้เอามุกจริงๆมานะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมอาจารย์เราเอามุกจริงๆมาก็มันก็ไม่เท่ามันไม่ได้มันเปลืองไง
1: เอาไปใส่ดีกว่า
0: เอาไปใส
1: ่กับเครื่องประดับดีกว่าอย่างนั้น
0: ไปใส่กับผิดพันธุ์อื่นดีกว่า
1: ใช่
0: ที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ประโยชน์เพราะอย่างผิดพันธุ์อาบน้ำเนี่ยเราใช้แล้วล้างออก
1: ใช่
0: อย่างที่เคยบอกว่าเราอาบไม่กี่นาทีเราก็ล้างออกเนื้อมุกมันก็คงไม่ถึงกับมาเกาะเรามากมายอย่างมากอะนี่หน่อยแต่วันนี้เราก็คือใส่สารที่ทำให้มีความแวววาวนะครับ
1: มันถ้ามันมองด้วยตาป่ามันเหมือนเนื้อมุกอะไรเขาก็เลยเรียกครีมอาบน้ำเนื้อมุก
0: เตรียมน้ำไม่จันนะครีมอาบน้ำเนื้อมุกเนี่ย
1: ถ้าเห็นเมื่อกี้เหมือนกันเห็นตะ
0: ครับก็อย่างที่บอกเนาะผิดพันธุ์ที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องอ้างทุกครั้งว่าเป็นเครื่องสำอาง
1: ใช่
0: ไหมอาจารย์เป็นเครื่องสำอางเนาะก็ต้องบอกสมาชิกหรือว่าท่านผู้ชมทุกครั้งว่าการจะทำที่เราเตรียมมาเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถผลิตได้ง่ายๆไม่ได้ยากอะไร
1: หาได้ทั่วไปเลย
0: ใช่อาจจะเป็นมองดูเป็นหม้อธรรมดาแต่ว่าต้องเป็นสแตนเลสใช่ไหมแล้วก็มีความหนาพอสมควร
1: ใช่ครับ
0: คือการที่เรามาสาธิตการสอนเนี่ยทำให้นักศึกษาและท่านผู้ชมเนี่ยสามารถทำตามได้ง่าย
1: ใช่ครับ
0: ทำตามได้ง่ายแล้วก็มองดูน่าทำเพื่ออะไรเพื่อเรียนรู
1: ้
0: เพื่อเรียนรู้ในการจะทำนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เชิงเป็นโรงงานถ้าเป็นโรงงานอาจจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาตรฐานกว่านี
1: ้
0: อย่างที่ว่าจู่ๆถ้าเราจะเอาอุปกรณ์แบบโรงงานมาเลยเนี่ย
1: มันใหญ่ไป
0: ท่านมาดูเราปุ๊บท่านก็จะมีความรู้ว่าม
1: ันยาก
0: ดูแล้วจะทำได้เหรอใช่ไหมครับดูแล้วก็ทำไม่ได้อยู่ดีคือไม่อยากทำแต่การที่ทำให้ท่านดูจากทำที่อุปกรณ์
1: เล็ก
0: ๆบางคนบอกแล้วทำแล้วมันใช้ได้จริงไหม
1: ใช
0: ่ก็มองว่าอุปกรณ์เล็กๆสามารถทำอุปกรณ์เหมือนอย่าว่าแต่ทำใช้ได้เองทำขาย
1: อาจารย์ครับบางโรงงานเก่ายังใช้อุปกรณ์นี้อยู่เลย
0: ใช่โรงงานเล็กๆ
1: ใช่บางโรงงาน
0: โรงงานเล็กๆโรงงานที่เพิ่งเริ่มเนี่ยก็สามารถใช้อุปกรณ์แบบนี้ได
1: ้
0: นะฮะทางอย.ไม่ได้ห้ามไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นอุปกรณ์ใหญ่โตหรือว่าต้องเป็นเทคโนโลยีไฮเทคโนโลยีอะไร
1: ใช่
0: เพียงแต่ว่าให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่มีความสะอาดนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าผิดพันธุ์พวกเนี้ยที่เราสอนเนี่ยมันเป็นเครื่องสำอางนะฮะเป็นผิดพันธุ์ใช้อาบน้ำก็จริงผิดพันธุ์ทำความสะอาดก็จริงแต่ว่ามันเป็นเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเกริ่นตลอดเวลาก็คือท่านก็ต้องไปถ้าจะทำขายหลังจากที่เรียนรู้จากเราไปแล้วจะทำขายก็คือไปศึกษาเรื่องของการจดแจ้งอย.
1: อันนี้สำคัญนะครับอันนี้สำคัญ
0: นะแต่ว่าอย่างที่บอกมาเรียนจากเราเนี่ยก็คือเรียนเพื่อเริ่มต้นเรียนเพื่อเรียนรู้เพื่อหัดทำจนเก่งแต่การจดแจ้งอย.เนี่ยก็คือท่านอยู่ในกรุงเทพก็คือต้องเป็นอย.ที่สาธารณสุขนะ
1: ครับ
0: ในส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ไปที่สสจ.จังหวัดหน
1: ่
0: วยงานเครื่องสำอางนะเข้าไปคุยกับเขาคือไม่ได้ยากจนเกินความสามารถถ้าตั้งใจจะทำนะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าตั้งใจจะทำเนี่ยสามารถเราก็สามารถเป็นโรงงานเล็กๆที่ผลิตเครื่องสำอางที่ทำขายเริ่มจำหน่ายได
1: ้
0: ก
1: ็
0: คือไปศึกษาว่าจะขออนุญาตผลิตเครื่องสำอางเนี่ยทำยังไงนะฮะส่วนใหญ่ก็จะต้องมีห้องนะฮะห้องผลิตนะครับสองห้อง
1: เป็นสัดเป็นส่วน
0: คือไม่เกี่ยวข้องกับกินอยู่หลับนอน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะท่านจะผลิตในห้องครัวได้ไหมไม่ได้นะฮะ
1: เพรา
0: ะว่าหรือว่าไปปรับบนกับครัวเรือนเนี่ยคือไม่ได้ถ้าจะผลิตขายเนี่ยก็ต้องแยกออกมามีห้องต่างหากที่ไม่เกี่ยวข้องกับกินอยู่หลับนอนนะครับ
1: ใช่
0: แล้วก็อาจจะมีโต๊ะวางอุปกรณ์นู่นนี่นั่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีอุปกรณ์ในการล้างมือใช่ไหมตอนผลิตก็ใส่แมสใส่หน้ากากให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยผลิตขายได้เลย
1: ใช่
0: ไหมฮะก็คือเอายอมมาตรวจก็คือ

0: เนี่ยเขาไม่จำกัดต้องกว้างใหญ่แค่ไหนให้เหมาะสมกับที่เราจะผลิตจำหน่ายอันนี้เราก็เกริ่นให้ฟังนะเราพยายามจะเกริ่นให้ท่านผู้ชมฟังแบบให้รู้ว่าถ้าเรียนจากเราไปเนี่ยปุ๊บสามารถทำมันยากมันเย็นแค่ไหนไม่ได้ยากมากนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็คือมีห้องมีหับในการผลิตห้องนึงห้องนึงเป็นห้องเก็บวัตถุดิบนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ตามนี้ก็ได้ง่ายๆก็ได้ทำไมต้องลงทุนเยอะไหมก็อย่างที่บอกว่าเราเรียนเราทำยังไงก็ประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์เพียงแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆก็ต้องให้มีมาตรฐานในระดับที่ไม่ปนเปื้อนไม
1: ่
0: ปนเปื้อนอย่างที่เราเคยบอกมาตลอดเวลาถ้าดูเรามาหลายครั้งเนี่ยท่านก็จะได้เหมือนกับสุขนิสัยในการทำ
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่นะครับมันเป็นช่วงที่สำคัญในการอธิบายพวกเนี้ยก็คือเราต้องพูดทุกเทปอ่ะ
0: ใช่ฮะพูดให้เข้าใจ
1: ใช่เราต้องพูดทุกเทป
0: ให้เข้าใจตั้งแต่ว่ามาดูที่ดูอาจารย์สองคนเนี่ยมาสอนทำสบู่มาทุกครั้งเลยอุปกรณ์ง่ายจังเลย
1: ใช่
0: ครับเราสอนให้ท่านเรียนรู้จากง่ายๆนะฮะ
1: ใช่อ
0: ุปกรณ์ที่ราคาไม่แพงทำเริ่มต้นเนี่ยทำเนี่ยยังไม่ทำขายก็ได้ทำให้มีความชำนาญทำแล้วทำไงคือทำแล้วไม่เสียฮะทำแล้วเอาไปใช้เอง
1: ใช่คร
0: ับ ให้พี่น้องใช้
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะทำแชมพูสระผมใช้เองทำสบู่เอวใช้เอง
1: ใช่
0: คนชำนาญเรื่อยๆอาจจะแบบเพื่อนฝูงมาบ้านเอ๊ะแชมพูนี่อะไรดีจังเลย
1: ใช่
0: แล้วไงอยากซื้อละ
1: ใช่
0: อาจารย์พิชาติทำจนคนอยากซื
1: ้อทำไปให้เพื่อนฝูงลองใช้ก่อน
0: พอเราอยากซื้อปุ๊บเราก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำขายก็ไปศึกษาเรื่องการจดแจ้งอย.
1: ใช่ครับ
0: ถามว่าก็คือจดแจ้งอย.ยังไงพอจดแจ้งอย.ได้ปุ๊บเราก็ที่บอกว่าผิดพันธุ์เครื่องสำอางเนี่ยจะทำขายก็ต้องมีเลขที่อย.ที่แนะนำตลอดก็คือไปศึกษาถ้าเราไม่ทำเองอ่ะไปซื้อคนอื่นมาเนี่ยเขาก็ต้องมีเลขที่อย.
1: ใช่
0: นะถ้าเอาไปขายโดยไม่มีเลขที่อย.เนี่ยก็คือถือว่าเป็นผิดพันธุ์ที่ไม่ถูกต้อง
1: ผิดกฎหมายนะ
0: ผิดกฎหมายนะ
1: ผิดกฎหมายนะ
0: ใช่ถูกปรับ
1: กฎหมายมันแรงอยู่นะตอนนี้
0: ก็มีเรื่องจำทั้งปรับคือขายสินค้าที่ไม่มีเลขที่อย.เนี่ยถือว่าผิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปจดแจ้งถ้าเราขายแล้วเกิดมีเลขที่อย.ตอนจะขายก็ต้อง
1: เช็คหน่อย
0: เช็คหน่อยนะฮะส่วนการโฆษณาขายเนี่ยเป็นขายในทางออนไลน์เนี่ยก็ต้องระวังเรื่อง
1: คำพูด
0: ไม่ให้เกินจริง
1: ใช่ครับ
0: จะไปพูดเกินความจำเป็น
1: พูดนู่นรักษานี่
0: ไม่ได้นะฮะเครื่องสำอางก็ทำนั้นได้ในระดับหนึ่งก็เช่นชมพูอาบน้ำเจลอาบน้ำก็อาบน้ำเหมาะสมกับคนที่ถือว่าเรา
1: ช่วยบรรเทา
0: ช่วยบรรเทานะฮะช่วยลดรังแคช่วยเงี้ยมันก็ลดได้แต่มันไม่ได้รักษาถูกไหม
1: แต่ไปลดแต่ไปรักษาแต่
0: คนหน้าเป็นสิวเนี่ยเราก็อาจจะทำเจลอาบน้ำครีมอาบน้ำที
1: ่ลดสิว
0: ใช้เหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวใช้คือบางทีเนี่ยถามว่าเหมาะยังไงคือสบู่บางชนิดเนี่ยมันแรงเกินไปสมมติอาจารย์เป็นสิวเนี่ยมันใช้แล้วก็ไม่เหมาะไหมใช้แล้วก็ยิ่งระคายเคือง
1: ใช่มันไม่
0: อย่างเด็กวัยรุ่นเนี่ยถามว่าจะไปใช้สบู่ก้อนแรงๆในการล้างหน้าเนี่ยล้างหน้าพอหน้าแห้งตึงหน้าแห้งตึงก
1: ็สิวขึ้น
0: สิวขึ้นระคายเคือง
1: ใช่ครับ
0: เคยคุยกับหมอผิวหนังบางท่านนะที่รักษาแบบนักเรียนเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่เป็นสิวเนี่ยคือปุ๊บเด็กเนี่ยเขาจะเป็นสิวด้านข้างด้านข้างแก้มเนี่ยเป็น
1: สิวอักเสบ
0: สิวอักเสบเป็นปุ
1: ๊
0: บแต่ตรงหน้าไม่เป็นตรงเนี้ย
1: ตรงนี้ตรงนี
0: ้ตรงข้างๆหูเนี่ยแต่ผู้หญิงแม่พามาปุ๊บหมอก็บอกหน้าแล้วปุ๊บหมอก็บอกว่ารักษาเนี่ยเอาเจลล้างหน้าไปแต่หนูเนี่ยกลับไปแล้วผูกผมเพราะผมมันมากระคายเคืองตั้งข้างแก้มกระคายเคืองไงมันปัดแก้มก็เป็นสิวเพราะผมมันก็มีสิ่งสกปรกใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจริงๆเด็กวัยรุ่นมีฮอร์โมนเนี่ยแค่ไว้ผมแล้วปกปิดหน้าวุ่นวายเนี่ยก็ทำให้ก้านเป็นสิวได้แค่ผูกผมไม่ผมมาลุงลังที่หน้าสิวก็หายแล้วฮะล้างหน้าไม่ต้องไปล้างหน้าด้วยสบู่ล้างหน้าแบบพิเศษอะไรเลยไม่ต้องใส่ยงใส่ยาอะไรลงไปไม่ต้องรักษายาล้างหน้าด้วยเจลล้างหน้าที่อ่อนโยนเหมือนกับสบู่ที่เราทำวันนี
1: ้ครับ
0: สบู่ที่อ่อนโยนเนี่ยล้างหน้าก็พอแล้วแล้วก็ค่อยซับอย่าไปแกะไปเกาเด็กวัยรุ่นก็สิวหาย
1: ห้ามยากตรงไอ้แกะไอ้เกานี่แหละ
0: ใช่ไหมแต่คืออันนี้เล่าให้ฟังว่าบางทีเนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นจากฮอร์โมนถ้าเราไม่ไปจะไปเจาหรือว่าล้างหน้าด้วยสบู่ที่อ่อนโยนอย่างที่เราจะสอนวันนี้ก็ทำให้หน้าลดสิววัยรุ่นก็ลดสิวเนี่ยอย่างน้องๆถ้าดูอยู่เป็นวัยรุ่นนะก็ดูว่าตัวเองเนี่ยหน้าบางคนแบบใส่เสื้อปกมาปิดนู่นนี่นั่นแล้วก็ผมปัดไปปัดมาหน้าก็ทำให้เกิดการเป็นสิวที่แก้มเงี้ยประมาณนั้นเน
1: า
0: ะ
1: แต่บางคนเด็กทุกวันเนี่ยไปเชื่อโฆษณามากเกินไปไงอาจารย
0: ์ครับ
1: เจอโฆษณาที่เขาบอกว่า3วันสิวหาย3วันขาวอย่างเงี้ยบางทีเด็กเขาไม่มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ใช่ไหม

0: เขาอยากขาวเขาอยากลดสิวไงเขาก็ไปซื้อของพวกนี้มาใช
1: ้ใช่เริ่มต้นเนี่ยถามว่าจะดูเนี่ยเราเป็นอะไรต้องดูตัวเองก่อน
0: ครับ
1: อ่ะวัยรุ่นเนี่ยมันมีเกี่ยวกับฮอร์โมนมาอยู่แล้ว
0: ใช่
1: มั้ยที่ทำให้หน้ามันแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้จากฮอร์โมนอย่างเดียวจากบางคนจากการกินด้วย
0: ใช่
1: วัยรุ่นบางคนก็ไปกินของที่
0: มันกินของมัน
1: ของมันก็ได้มันมากขึ้นใช่กินของมันของดองก็เป็นพอลดพวกนี้ไปปุ๊บมันก็ช่วยได้
0: ใช่ครับ
1: ส่วนพวกสบู่แชมพูหรือว่ายาต่างๆเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่หลัง
0: ใช่ครับ
1: ส่วนใหญ่ยาบางทีเขาก็ใช้เพื่อคุณไปแกะเกาจนมันอักเสบไปแล้วใช่ไหมครับถ้าไปหาหมอบางทีก็อาจให้ยาแก้อักเสบไปแล้วก็หลักๆเนี่ยถ้าจะให้แชมพูหรือแบบสบู่ที่ล้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่หมอที่จะให้กับคนที่เป็นคนไข้เกี่ยวกับมีสิวมีฝ้าเนี่ยเขาก็จะให้แชมพูที่อ่อนโยน
0: ครับ
1: อ่อนโยนอาจจะมีสารนู่นนี่นั่นบ้างแต่เล็กช่วยได้เล็กน้อยถ้าสมมติว่า
0: อ
1: ่อนโยนปุ๊บผิวหน้าเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าเป็นวัยรุ่นนะผิวหน้ารักษาตัวเองได้ถ้าผิวมันแข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากนะครับเพียงแต่ให้รู้ว่าเราอ่ะใช้ชีวิตยังไงกินอะไรเข้าไปนู่นนี่นั่นมีมือแกะเกามีผมนี่มาทำให้หน้าสกปรกหรือเปล่า
0: ใช่
1: ครับเกิดการระคายเคืองเมื่อเกิดการเป็นสิวเนาะอันนี้ก็รอให้ฟังเป็นพิธีฐานก็เรามาคุยถึงเรื่องที่ว่าเราสอนเนี่ยก็คือให้ท่านอ่ะไปจดแจ้งอย.
0: ใช่
1: นะถ้าจะทำขายเรียนรู้จากเราเรียนรู้จากง่ายๆจนเก่งแล้วก็ไปทำขาย
0: ใช่
1: ไหมอาจารย
0: ์นะครับแล้วหลักๆเลยในการผลิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของที่ไหนก็ตามเขาก็จะเริ่มจากเล็กๆอย่างนี้แหละ
1: ใช่จากง่ายๆ
0: ใช่จากง่ายๆแบบนี้แหละ
1: คือถ้าเราทำสูตรที่แบบง่ายๆยังไม่คงตัวเนี่ยยังไม่ดีเนี่ยเราไปทำขายคนก็ไม่ซื้อหรอกถ้าเราทำจนเราตัวเราเองเนี่ยเราจะทำอะไรขายนะเราต้องชอบก่อน
0: ใช่อ
1: ย่างอาจารย์ทำเนี่ยทำถ้าเราทำแล้วเราไม่ชอบไม่ให้คนอื่นใช้เขาก็ไม่ชอบนะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมตัวเราต้องทำต้องชอบในสิ่งที่เราทำก่อนสมมติอาจารย์ทำสบู่เนี่ยใช้ไอ้ดีจังเลย
0: ใช่เราต้องดีต้องชอบก่อน
1: พอเราดีปุ๊บเราก็ไปเล่าให้เพื่อนฟัง
0: ใช่
1: เฮ้ยทำสบู่เนี่ยไปเรียนมาเรียนมาจากรายการเนี่ยปุ๊บทำหัดทำแล้วใช้ดี
0: ครับ
1: ใช้ดีนะสบู่มันใช้แล้วให้ผิวนุ่มนะใช้แล้วนุ่มฟอกตัวแล้วก็กลิ่นหอมฟอกตัวใช้ไม่เกิดการระคายเคืองอะไรเลย
0: ใช่ครับ
1: ลองไปใช้ดูไหมแบ่งไปใช้ให้เพื่อนไปใช้เพื่อนใช้ก็อาจบอกว่าดีหรือไม่ดีถูกไหมส่วนใหญ่ถ้าเราใช้ดีอ่ะเราไปบอกต่อเขาใช้ดีเพราะเราเองเนี่ยเราเรียนมาเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำ
0: มั่นใจผลิตภัณฑ์ตัวเอง
1: อย่างน้องๆกับท่านผู้ชมมาดูเราจนแบบทุกวันเนี่ยทุกครั้งที่ดูรายการเนี่ยก็จะมีความมั่นใจ
0: ใช่คร
1: ับว่าอ๋ออาจารย์เขาสอนเนี่ยเขาก็สอนแบบมีการให้ทำความสะอาดมีการแนะนำอุปกรณ์แล้วก็ตัวสารเนี่ยฟังซ้ำๆจนรู้จัก
0: ใช่ครับอ
1: าจจะลองไปสั่งมาหัดทำเอง
0: ใช่
1: ไหมอาจารย
0: ์ใช่อ
1: ย่างวันนี้อาจารย์มาเริ่มทำก็ลองดูดูว่าเราจะแนะนำอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราเอามา
0: ใช่คร
1: ับ วันนี้อาจารย
0: ์มันก็จะมีกับก็คือเราคัดแต่อุปกรณ์ที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยอาจารย์ราคาหลักร้อย
1: ครับ
0: ราคาหลักร้อยแต่สามารถทำผลิตภัณฑ์ได
1: ้
0: นะครับแต่อาจารย์ลืมแจ้งไปอีกอย่างนึงก็คือเรื่องผลิตภัณฑ์หรือว่าอุปกรณ์ที่เราทำเนี่ยห้ามไปปนกับอาหาร
1: อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่บอกว่าในการผลิตเนี่ยเราต้องมีห้องผลิตของเราห
0: ้
1: องเราเนี่ยจากที่คุยกับอาจารย์เมื่อกี้นี่ก็คือเราไปทำผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยไปทำในห้องครัวได้ไหมไม่ได้
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราทำในห้องครัวไม่ได้งั้นอุปสรรคอุปกรณ์เนี่ยเราก็ต้องแยกจากครัวเรือนมา
0: ใช่
1: คือต้องมีอีกชุดหนึ่งต่างหาก
0: ใช่
1: ไหมอย่างเช่นอาจารย์มีหม้อเนี่ยมีหม้อใบเนี่ยไปเอาหม้อทำแกงส้มมาเป็นไง
0: ไม่ได้
1: ทำไปทำไป
0: บางคนมั่นใจไงว่าล้างสะอาดแล้ว
1: มาถึงล้างสะอาดแล้วมันก็ไม่สมควรทำ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าวันหนึ่งเผลอเนี่ยอาจารย์เผลออาจารย์ไปกวนสบู่มาเนี่ยเสร็จแล้วมีแบบแม่บ้านเอาไปถึงทำแกงส้มต่อกินเดียวฟองฟอดเลยคราวนี้แหละหอมเลยแหละ
0: ใช่ไหมไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะเลยไม่แนะนำไม่ควรเลย
1: ล้างแกงส้มไม่สะอาดเนี่ยติดอยู่ที่ข้าวผมครับที่หัวนู่นนี่นั่นเนี่ย
0: หรือแบบ
1: มานะหรือบางทีมีเกิดมีคราบเนี่ยอาจารย์มากวนสบู่กวนยาสระผมเนี่ยยาสระผมอาจารย์มี
0: อยู่ดีๆเชื้อราข
1: ึ้
0: น
1: ใช่เป็นราขึ้นนะครับหรือจะทำขายไปแล้วยิ่งแย่ใหญ่เลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์อันนี้มันเป็นข้อควรระวังเลยนะ
1: ม
0: ันเป็นเหมือนกับช่วงขั้นตอนที่มันเหมือนจะไม่สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: แต่เอาจริงๆมันสำคัญมากๆด้วย
1: สำคัญมากๆด้วยนะครับ
0: นะครับ
1: คืออย่างที่ท่านผู้ชมกับนักศึกษาดูเราตลอดเนี่ยบางทีเห็นอาจารย์อาจารย์มาสอนทำความสะอาดอีกแล้วหนูรู้อยู่แล้วเนี่ยต้องอันนี้ต้องให้ดูเป็นสุขนิสัย
0: ใช่เราต้องพูดทุกเทปเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญ
1: ใช่ครับ

0: นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แบบนี้หรือว่าเป็นเครื่องจักรอาจารย์เขาฉีดแอลกอฮอล์ 100% เลยนะ
1: 100% นะครับ
0: อะไรที่มันไปแตะต้องตัวครีมเนี่ย
1: ทำเสร็จก็ต้องทำความสะอาดก่อนทำก็ต้องทำความสะอาด
0: ใช่
1: ไหมอาจารย
0: ์นะครับอะไรที่มันแบบที่ไปโดนสัมผัสกับครีมเนี่ยคือเขาแบบแอลกอฮอล์เลย 100%
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วจริงๆก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราทำในโรงงานก็ต้องใส่มือใส่แมสใส่หมวกนะครับนะ
0: ใช
1: ่อย่างต้องขอนิดนึงวันนี้เรามาสอนเนี่ยต้องขอว่าไม่ใส่แมสนะเพราะบางทีแบบใส่แมสเหนื่อยครับเหนื่อย
0: มันหายใจไม่ออก
1: หายใจไม่ออกนะ
0: ครับก็คือเราก็มาดูรายการเนี่ยเราก็เริ่มจากตรงนี้แหละ
1: ใช่ครับ
0: นะครับอุปกรณ์เนี่ยมันแค่องค์ประกอบที่สำคัญเลยมันอยู่ที่สูตรเรามากกว่าอาจารย์ใช่ไหมถ้าดูรายการเราสูตรเรามันค่อนข้างที่จะคงตัวอยู่แล้ว
1: คงตัวอยู่แล้ว
0: เป็นสูตรที่ดีเลยแหละสูตรที่ดีในระดับนึงเลยถ้าทำตามเราได้อย่างเงี้ยเรื่องอุปกรณ์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบุคคลและใช่ไหมครับบางคนทำเก่งแล้วก็ขยายเพิ่มไซส์ของอุปกรณ์ไป
1: คือถ้าทำมากๆมันก็ต้องเป็นเครื่องจักรในการกวนแหละ
0: ใช่ครับผม
1: ประมาณนั้นเนาะแต่ว่าเครื่องจักรก็อยู่ในรูปของที่เป็นที่ไม่ปนเปื้อน
0: ใช่ครับ
1: ไม่เกิดการเป็นขุยไม่เกิดการกัด
0: ไม่ล่อนอ่ะไม่ลอกไม่ล่อนไม่สนิมอะไรพวกเนี้ยใช่ครับเราก็จะแนะนำ
1: อุปกรณ์
0: กันเลยนะครับถ้าสำคัญเลยอาจารย์ก็เป็นหม้อสแตนเลส
1: วันนี้เรามีหม้อสแตนเลส2ใบ
0: ต้องวงเล็บนิดนึงนะครับว่าหม้อสแตนเลสแท้
1: สแตนเลสแท้นะหรือถ้าเป็นเกรดที่ทำเครื่องสำอางก็ต้องเป็นสแตนเลส304นะฮะ
0: อันนี้เราวงเล็บนิดนึงว่า
1: เขาบอกเกรด304เนี่ยคือเขาจะไม่มีสนิมไม่เป็นสนิมคือสแตนเลสเนี่ยมันจะเป็นโลหะที่ผสมมานะระหว่างไอ้พวกตัว
0: เหล็กพวกนั้นน่ะ
1: เหล็กก็พวกอลูมิเนียมอะไรมานะครับเป็นสแตนเลสนะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนเนี้ยก็ทำให้ผสมออกมาถ้าเป็นดีๆแล้วมันจะไม่เกิดสนิมเลยนะครับ
0: นะครับถ้าสมมติในกรณีเราตั้งใจที่จะทำจริงๆอ
1: ่
0: ะตั้งใจที่จะทำหรือว่าจริงจังกับงานตรงเนี้ยให้ใช้แบบของดีไปเลย
1: ใช้ของดีไปเลยทีเดียว
0: นะครับถ้าสมมติเราไปใช้ของที่มันไม่ค่อยดีอ
1: ่
0: ะมันแป๊บเดียวอาจารย์แป๊บหนึ่งมันก็ซึมแป๊บหนึ่งมันก็รั่ว
1: หรือบางทีก็บุบง่ายนะฮะ
0: ใช่ครับแป๊บเดียวจริงๆนะแป๊บเดียวจริงๆไม่ถึงเดือนบางที
1: อาจจะถูกสารที่เราผลิตเนี่ยกัดก่อน
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ทำบ่อยๆกัดก่อนปุ๊บก็จะไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่นำผิดพันธุ์ไปใช้
0: ใช่ครับอันเนี้ยราคาสูงนิดนึงแต่คือว่า 100% แน่นอนอยู่ยาวๆ
1: ใช่ซื้อครั้งเดียว
0: ใช่ซื้อครั้งเด
1: ีย
0: ว
1: ถ้าไม่โดนใครขโมยไปก่อน
0: จริงๆอันนี้ซื้อครั้งเดียวจริงๆนะครับซื้อครั้งเดียวจริงๆตั้งแต่เราใช้มาพวกเนี้ยก็แทบจะไม่มีปัญหาเลยนะ
1: ไม่มีปัญหาเลย
0: ใช่แทบไม่มีปัญหาเลยก็คือใช้ได้ยาวๆเลย
1: ใช่ครับนะครับซื้อของดี
0: ใช่เหมือนกับเนี่ยครับช้อนสแตนเลสตะกร้อสแตนเลสอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราก็ใช้แบบของดีไปเลยทีเดียว
1: จะไม่ใช่ของถูกๆนะฮะ
0: นะครับอันเนี้ยมันอยู่ที่ราคาเลยจริงๆนะอย
1: ู
0: ่ที่ราคาเลยว่าเราใช้ในรูปแบบในเกรดประมาณไหนก็คือ304ไปเลยทีเดียว
1: ใช่ครับ
0: ก็คือซื้อทีเดียวเลยใช้ยาวๆ
1: ใช้ได้ตลอด
0: ใช่ได้ตลอดเลยนะครับอันเนี้ยแทบจะไม่มีปัญหาไม่เคยมีปัญหาเลย
1: โอเค
0: นะครับ
1: ก็เราก็จะมีอะไรบ้างฮะมี
0: ไม้พายซิลิโคน
1: ไม้พายซิลิโคนตะกร้อชิดตีนะ
0: ขนาดตะแกงร่อนตะแกงร่อนเรายังใช้เป็นสแตนเลสเลยอาจารย์
1: ตะแกงร่อนนะฮะตะแกงร่อนสารอันนี้เราทำในขณะที่แบบเล็กๆเราใช้ตะแกงเล็ก
0: ๆมันมีหลายไซส
1: ์ใช้ที่เป็นสแตนเลสแท้นะครับสแตนเลสแท้เนี่ยถักอย่างทนเลย
0: ใช่ครับขนาดตะแกงร่อนเรายังเป็นสแตนเลสเลยเห็นไหม
1: ครับ
0: นะครับ
1: เราไม่ได้ใช้แบบพลาสติก
0: ใช่นะครับแล้วก็เตาไฟฟ้าสองอัน
1: เตาไฟฟ้าคืออันนี้คือเตาไฟฟ้าเนี่ยเราใช้ก็คือใช้ง่ายนะปลอดภัยมีการเซตอุณหภูมิที
0: ่
1: แน่นอนนะฮะเราจะไม่ได้ใช้
0: เตาแก๊สไม่ได้
1: นะ
0: ไม่แนะนำ
1: ม
0: ี
1: เปลวไฟ
0: ใช่ครับมันคุมไฟลำบากเน
1: า
0: ะเตาแก๊ส
1: ลำบากด้วยแล้วก็เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานด้วย
0: ใช่ครับก็คือเนี่ยอุปกรณ์มีประมาณนี
1: ้ประมาณนี้
0: มีประมาณนี้เลยคร
1: ับ ใ
0: ช
1: ่
0: บิ๊กเกอร์เนี่ยก็คือเดี๋ยวเอามาให้เห็นผลิตภัณฑ์ชัดนะครับว่าผลิตภัณฑ์เรามันค่อนข้างที่จะน่าใช้
1: ครับผม
0: มันค่อนข้าง
1: ที่จะนะ
0: ใช่ครับตอนเทผลิตภัณฑ์นะครับ
1: ก็ทุกครั้งเลยก็คือนอกจากเราแนะนำอุปกรณ์เสร็จแล้วเราก็จะต้องโชว์วิธีการทำความสะอาด
0: ใช่ครับ
1: นะการสะอาดผลิตภัณฑ์ในการสาธิตนะฮะเราก็จะใช้แอลกอฮอล์นะฮะเอทิลแอลกอฮอล์นะฮะกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะอาจารย์
0: 75%
1: ขึ้นไปนะฮะเช็ดทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อนะครับทุกครั้งนะฮะทุกท่านที่เคยมาดูเราก็จะเช็ดทำความสะอาดที่ดูทุกครั้งนะครับ
0: ใช่ครับ
1: มองต้องมองว่าเป็นขั้นตอนปกติที่จำเป็นต้องทำต้องที่จำเป็นต้องทำนะครับ
0: บางท่านใช่ไหมครับมันเห็นจนชินตาแล้วละเลยไปอย่างเงี้ยทำครีมไป10กิโลเสียหมดเลย
1: เกิดไปทำขายเนี่ยลูกค้าออเดอร์มา10กิโล
0: ใช่
1: นะฮะบางทีไปให้พนักงานเป็นคนทำลืมขั้นตอนทำความสะอาดอ
0: ุ
1: ปกรณ์ขึ้นมาเสียนี่บางทีบางคนเสียเป็นล้านๆเลยนะทำผิดพันเนี่ยพอสมมติทำขายเนี่ยนะครับออเดอร์แบบหมื่นชิ้นเนี่ยพอผิดตัวนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้ผู้ชมเนี่ยดูจนจำว่าก่อนทุกครั้งที่จะต้องทำก็ต้องทำความสะอาดทุกครั้ง
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ไม่ว่าจะอุปกรณ์เล็กอุปกรณ์ใหญ่ยังไงก็ต้องทำ
1: ท่านดูเราจนท่านมองว่าเดี๋ยวลืมขั้นตอนการเขาทำทุกครั้งเลยเนาะอะไรเง
0: ี้
1: ยก็ต้องมองว่า
0: เราทำให้เห็นจนชินตา
1: เป็นปกติ
0: เราต้องทำให้เห็นจนชินตานะครับทำแบบว่าใครมาดูกี่ครั้งก็จะเห็น
1: ก็ต้องเข้าใจว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องทำ
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนนึงเลย
1: เนี่ยอาจารย์พิชัยก็ลองทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับ
0: นะครับเพราะผมบอกได้คำเดียวว่าสารกันเสียที่อยู่ในสูตรเราเนี่ยถ้ามันขึ้นเชื้อโดยความไม่สะอาดเนี่ยมันเอาไม่อยู
1: ่ใช่สารกันเสียแล้วก็ใส่ในระดับที่ปลอดภัยที่ให้มีเท่าที่มีความจำเป็นเราจะไม่ใส่มากจนมีอันตรายต่อผู้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขั้นตอนการทำความสะอาดก็เป็นขั้นตอนที่เสริมอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเพื่อใหผิดพันธุ์ของเราเนี่ยมีความคงตัวนะฮะสวยงามน่าใช้อยู่นะตลอดอายุการใช้งานนะคร
0: ับ ใช่ครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สารกันว
1: ัน
0: นี้เรามีทั้งหมด7ขั้นตอนใช่ไหม
1: แปดขั้นตอนแต่สารเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะฮะ
0: ใช่สารนี่ค่อนข้างที่จะเยอะ
1: เป็นสูตรพิเศษเลยอ่ะ
0: ใช่
1: ครับ
0: สารเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแต่ไม่ยากเกินความสามารถนะครับไม่ยากเกินความสามารถนะครับก็คือสารที่เห็นเราเว้นวรรคแบบนี้ไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: เนี่ยสารเราจะเว้นวรรคใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับใช่
0: เพราะว่ามันเป็นส่วนที่1ส่วนที่2แบ่งเป็นส่วนๆ
1: คือถ้าท่านดูเราทุกครั้งเราก็จะแบ่งสารเป็นกลุ่มๆกลุ่มๆนะฮะเพราะฉะนั้นนักศึกษาหรือท่านที่ชมเราเนี่ยถ้าหัดทำตามเนี่ยก็ควรจะแบ่งสารเป็นกลุ่มๆ
0: ใช่
1: เพื่อง่ายต่อการ
0: หยิบมาใช้
1: นะแล้วก็ไม่พลาดขั้นตอน
0: ใช่ครับ
1: อย่าแบบช่างสารมาแล้ววางสเปดสปะพอท่านจะทำเนี่ยท่านก็จะเหมือนกับว่าง
0: ง
1: ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนหาสารไม่เจอ
0: ใช่ครับ
1: พอประสบอย่างที่บอกว่าเรื่องของการทำขั้นตอนการทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่ว่าจะเอาขั้นตอนที่7ที่8มาเริ่มทำก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยหรือเอาขั้นตอนตรงกลางทำก่อนได้ไหมแล้วก็ไม่ได้หรือจะเอาทุกอย่างเทรวมกันไปเลยได้ไหมไม่ได้นะฮะอันนั้นมันทำให้เกิดหลายอย่างเช่นบางครั้งสารบางตัวไปจับตัวกันก่อนแล้วเกิดตะกอนแข็งนะฮะแล้วไม่สามารถละลายได้เลยก็มีหรือขั้นตอนแทนที่จะทำภายใน15นาทีเสร็จอาจจะเป็นทำ3วันยังไม่เซตตัวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่เราสอนเนี่ยเป็นขั้นตอนที่นักศึกษาหรือท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยควรจะจำขั้นตอนนี้ไว้นะฮะก
0: ็
1: จริงๆเนี่ยทางทีมงานก็จะมีขึ้นหน้าจอให้
0: ใช่
1: ฮะเพียงแต่ว่าเราก็พยายามจะเน้นนะครับ
0: นะครับมันขึ้นอยู่กับการละลายของเราเลย
1: ครับผม
0: นะครับถ้าข้ามขั้นตอนอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้สารบางตัวละลายยาก
1: ใช่
0: นะครับตามขั้นตอนเนี่ยหนึ่งเลยสารมันละลายปกติ
1: ใช่
0: แล้วเนื้อออกมาสวย
1: มันละลายไปทีละขั้นตอนแล้วในการที่เราแบ่งน้ำเท่านี้มันละลายสารเท่านี้มันทำให้ละลายง่ายละลายเป็นส่วนๆไม่ใช่แบบว่าเอาน้ำตัวนี้ละลายถั่วส่วนหลักสารอีกตัวนึงไม่มีน้ำละลายเลย
0: ใช่
1: ไหมก็จะแบบเทเข้าไปในสูตรปุ๊บกับผ่านไป3วันยังไม่ละลายกลายเป็นก้อนอยู่สูตรก็ยังไม่คงตัวใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไหมอาจารย์นะครับแล้วถ้าเวลาเหลือเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเสริมให้เดี๋ยวเราค่อยมาทวนแล้วก็ถ้ามันมีอะไรที่เสริมได้เราก็จะเสริมให้นะครับนะครับเราก็มาดูที่วิธีทำเลย
1: วิธีทำ
0: นะครับในสูตรเนี่ย
1: ตอนที่เราบอกวิธีทำเนี่ยเราจะบอกสารไปด้วยแล้วทางทีมเขาจะขึ้นหน้าจอไปด้วยท่านจะได้รู้ไปนะครับ
0: นะครับเดี๋ยวทางหน้าจอเขาจะขึ้นปริมาณให้
1: ปริมาณสารให
0: ้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะครับคือง่ายๆเลยที่จะต้องเตรียมถ้าใครต้องการที่จะทำสูตรนี้นะก
1: ็
0: คืออย่างน้อยต้องมีเตา2ชุด
1: เตาต้องมี2ชุด
0: เตาต้องมี2ชุดนะครับเตาต้องมี2ชุดแล้วต้องเป็นเตาที่ควบคุมอุณหภูมิด้วย
1: ควบคุมอุณหภูมิให้ได้นะ
0: ใช่ต้องแต่ผมว่าทุกวันนี้มันราคาไม่สูงมากแล้วอาจารย์
1: คือหลัก พันหนึ่งอ่ะซื้อได
0: ้
1: พันต้น
0: ทุกวันเนี่ยผมว่าราคามันไม่สูง
1: ใช่ครับพันต้นยังซื้อได้นะครับ
0: แต่ถ้าเพื่อความปลอดภัยเราอาจจะใช้ของที่เขามียี่ห
1: ้อ
0: ดีนิดนึง
1: ใช่เราไม่เอ่ยชื่อแบรนด์นะแต่ว่าก็ให้ดูจากแบรนด์ทุกวันนี้แบรนด์ที่แบบรู้จักคนรู้จัก
0: เป็น
1: ที
0: ่มีมาตรฐานนิดนึง
1: มีเครื่องหมายความปลอดภัยของทางไฟฟ้าเลยนะครับประมาณนั้น
0: เพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่อันตรายนะครับถ้าเราใช้ของไม่ดีใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเตาไฟฟ้าก็อาจจะใช้ที่เขามีมาตรฐานนิดนึง
1: มีมาตรฐานนิดนึงนะครับซึ่งถึงมีมาตรฐานทุกวันนี้ก็ไม่ได้แพงนะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ก็ให้มีเครื่องหมายมอกเครื่องหมาย
0: แต่แบบไม่ใช่ถูกจนแบบโอ้โห30-50 บาท
1: บางทีเจอเสร็จปั๊บปุ๊บกลับไปเลยอย่างนั้นไม่เอา
0: อย่างนั้นมันก็อันตราย
1: คือนอกจากมันจะไม่ทนแล้วมันยังไม่ปลอดภัยด้วย
0: ใช่ครับอาจารย์เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำที่1วิธีทำที่1เนี่ยเขาให้เอาส่วนที่1ไปละลาย
1: ส่วนที่1นะฮะ
0: นี่ส่วนที่1
1: ส่วนที่1ไปละลาย
0: เดี๋ยวเช็งขอผมขออนุญาตเทไปก่อนแต่ยังไม่เปิดไฟนะคะอาจารย์ส่วนที่1ของเราก็คือตรงนี้เราแยกไว้แล้ว
1: ใช่ครับส่วนที่1เนี่ยจะมีทั้งหมด4รายการนะฮะ
0: 4รายการ
1: นะก็จะมีตัวลอริกแอซิดนะ
0: ครับ
1: เป็นแว็กนะลอริกแอซิดเนี่ยไปกดไขมันหรือเป็นแว็กนะฮะที่เป็นสารชำระล้างนะครับ
0: เดี๋ยวอาจารย์พูดชื่อสารไปเดี๋ยวผมจะเป็นคนเทแล้วก
1: ัน ครับ
0: นะครับบางทีจะได้โชว์ให้ท่านผู้ชมดูด้วยว่าหน้ามันเป็นลักษณะแบบน
1: ี้ใช่ครับพาร์ทที่2เนี่ยเป็นไมลิสติกแอซิด
0: นี่นะครับ
1: ก็คือเป็นกรดไขมันนะฮะที่ทำให้เกิดเป็นสารชำระล้างนะฮะตัวที่3ก็เป็นสเตอริกแอซิดนะครับ
0: สารพวกนี้เขาน่าจะคล้ายๆกันหมดเลยเนาะ
1: ใช่ครับคือ
0: หน้าตาคล้ายๆกันหมดเลย
1: คือลอริกแอซิดเนี่ยไมลิสติกแอซิดเนี่ยหรือสเตอริกแอซิดเนี่ยเป็นกรดไขมันที่มีอยู่ในน้ำมันมะพร้าวนะอยู่ในน้ำมันมะพร้าวที่ท่านเคยเห็นน้ำมันมะพร้าวเนี่ยตอนอุณหภูมิ20องศาแล้วเป็นไข่ขึ้นมาเนี่ย คือกรดพวกนี้แหละฮะก็คือที่อยู่ในรูปของกรดไขมันนะฮะส่วนตัวที่4เนี่ยก็คือเป็นตัว AGST นะเป็นสารทำให้เนื้อวาวตัวนี้แหละที่ทำให้เกิดเนื้อมุก
0: ก็คือกันหมดเลย
1: เราเอาสารทุกตัวเนี่ย4รายการเนี่ยรายการตัวที่1เนี่ยลอริกแอซิด7กรัมนะฮะไมลิสติกแอซิดเนี่ย3กรัมสเตอริกแอซิดเนี่ย3กรัมนะฮะแล้วก็ตัว AGST เนี่ย 3.5 กรัม3ตัวเนี่ยนะฮะใส่ลงไปในหม้อ
0: แล้วก็เปิดเตา
1: ใ
0: ช้อุณหภูมิต่ำสุด
1: คือใช้อุณหภูมิต่ำสุดเพื่อจะหลอมให้สารพวกนี้เขาเป็นกรดไขมันนะพอเขาโดนความร้อนเนี่ยเขาจะละลายเดี๋ยวท่านดูในจอได้เลยนะฮะเขาจะละลายเหมือนไข่เราไปใส่ในเตาแล้วร้อนๆน่ะเขาจะกลายเป็นไข่เข้าใจมั้ยฮะจะกลายจากเนี่ย
0: เดี๋ยวเราจะค่อยๆทำไปทีละขั้นตอน
1: ขณะนี้อาจารย์พิชาติกำลังเอากรดไขมัน3ตัวพร้อมกับสารที่ทำให้เนื้อวาวเนี่ยใส่ในหม้อนะฮะหม้อสเตเลสนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ให้ความร้อนที่แบบ
0: ไม่เกิน70องศา
1: ลักษณะของตุ่นก็ตุ่นลักษณะของการตุ่นเนี่ยอุณหภูมิไม่เกิน70องศา
0: ใช่ครับ
1: คือถ้าไฟแรงเกินไปเนี่ย
0: ไม่เดี๋ยวไม่
1: สารพวกนี้จะมีควันขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: การมีควันขึ้นมาเนี่ยมันคือจุดเลยจุดเบรกพอยต์หรือจุดทำให้เกิดคือว่าคาวลิ่งพอยต์อ่ะของก็คือทำให้สารมันเกิดเรียกว่าโมเลกุลมันเสื่อม
0: ใช่
1: ถูกไหมฮะ
0: มันเริ่มไหม
1: ้ถ้ามันแค่อุ่นๆเนี่ยแค่เขาทำละลายเนี่ยแล้วก็แค่กลายจากของแข็งเป็นของเหลวเนี่ยก็พอนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ยังไม่ให้เกิดควันขึ้นมาทำให้เกิดการไหม้นะฮะโมเลกุลยังไม่เสียนะครับนะฮะตอนนี้อาจารย
0: ์เอาจริงๆนะครับอาจารย์ไอ้ขั้นตอนที่1เนี่ยเราก็สามารถใช้ไฟธรรมดาใช้ไฟอุณหภูมิต่ำได้เลยนะแล้วเราก็ทิ้งเขาไว้ได้เลยนะ
1: เหมือนกับค่อยๆอุ่นไขมันให้ละลายแต่อย่าให้เขาเดือด
0: ใช่
1: ให้เขาแค่ละลายให้หลอมอ่ะเหมือนคุณเอาอะไรไปตากแดดให้เขาหลอมโดยที่ไม่เกิดควันนะฮะ
0: ใช่ครับนี่แหละเราถึงจะต้องใช้เตาที่เขาควบคุมอุณหภูมิ
1: ครับผม
0: นะ
1: เราไม่สามารถบ้านไปใส่เตาแก๊สหรือเตาถ่านได้นะครับหรือเตาที่เป็นเปลวไฟขึ้นมาไม่ได้นะครับเพราะว่าอุณหภูมิพวกนั้นอ่ะมันจะไม่คงที่เราใช้เตาจากเตาไฟฟ้าเนี่ยคืออุณหภูมิค่อนข้างจะคงที่และทั่วถึงนะครับ
0: ใช่ครับในส่วนที่1เนี่ยก็คือง่ายๆเลยเราก็ใช้ความร้อนนะครับที่ไม่เกิน70องศาละลายจนเป็นของเหลวใส
1: เป็นของเหลวใส
0: นะครับ
1: คือจากกรดไขมันเนี่ยกลายเป็นไขมันน้ำมันใสๆ
0: ใช่นะครับจนเป็นของเหลวใสเลย
1: ครับ
0: นะครับก็คือเดี๋ยวมาส่วนที่2ต่อเลยก็ค
1: ือระหว่างที่เราตุ๋นส่วนที่1เนี่ยเราก็จะทําในส่วนที่2ส่วนที่2ของเราเนี่ยก็จะมีตัวกลีเซอรีนนะฮะสารให้ความชุ่มชื้นนะฮะ6กรัมนะฮะป๊อปปาลินไกลคอนนะก็เป็นสารให้ความชุ่มชื้นส่วนใหญ่ในกลุ่มที่2เนี่ยเป็นสารที่ เป็นตัวเพิ่มนะฮะสารต่างๆนะฮะตัวที่2ก็เป็นไกลคอนเนี่ย5กรัมแล้วก็เป็นสารชำระล้างนะฮะก็คือตัว N70 เนี่ยอยู่ที่

0: 5กรัมนะฮะตัวคามิโดโพพิวบิวเทนนะฮะเป็นสารชำระล้างเพื่อเพิ่มฟองเป็นตัวสารชำระล้างเสริมนะครับแล้วก็อะมีไลด์นะ GCK12 นะสารชำระล้างเพิ่มฟองอย่างอ่อนโยนแล้วก็น้ำเพื่อเป็นตัวทำลายเนี่ยอีก 14.5 กรัมนะฮะมีอะมีไลด์10นะครับคามิโดโพพิวบิวเทน12นะฮะ N70 70นะฮะพอเป็นไกลคอน5กิซาลีน6พาร์ทที่2เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสารที่เพิ่มความชำระล้างกับให้ฟองนะฮะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นนะครับจะเป็นละกลุ่มจะเป็นกลุ่มสารพวกนี้นะฮะเป็นกลุ่มสารพวกนี้ก็คือสารพวกนี้จะเป็นสารที่มีลักษณะเป็นของเหลวใสๆนะฮะละมันเป็นของเหลวอยู่แล้วนะฮะก็คือจะไม่ยากในการเทนะฮะแต่มีตัว N70 อย่างเดียวที่เป็นลักษณะก้อนหนืดๆเล็กน้อยนะฮะเพียงแต่ว่าเอามาคนเขาก็จะละลายลงไปในสารพวกทั้งหมดได้นะครับ
1: นะครับไอ้ขั้นตอนส่วนขั้นตอนที่2เนี่ยหรือว่าส่วนที่2เนี่ยมันมีตัวที่ทำให้เกิดฟองก็คือตัวอะมีไลใช่ไหม
0: ตัวอะมีไลครับตัวอะมีไล
1: ตอนที่เราคนเนี่ยต้องค่อยๆคน
0: ค่อยๆคนตัวอะมีไลตัวคาร์บอนโพพิวเทียนเนี่ยก็ให้ฟองเหมือนกันแต่ให้ฟองน้อยกว่า
1: ใช่เราต้องค่อยๆคนนะ
0: ต้องคนช้าๆนะฮะคนช้าๆ
1: ค่อยๆคน
0: ถ้าคนมากๆถ้าคนแรงเร็วๆเนี่ยฟองจะท่วมจนเรามองไม่เห็น
1: ใช่ครับเราต้องค่อยๆคนนะครับแต่เอาจริงๆอ่ะพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้เขาต้องเซตไว้1คืนอยู่แล้วนะอาจารย์นะครับเพื่อให้ฟองมันยุ
0: บ
1: นะครับผลิตภัณฑ์พวกนี้ส่วนใหญ่นะครับเสร็จเนี่ยไม่มีนะที่เขาเอามาบรรจุใช้เลยเขาต้องเซตไว้ก่อน1คืนถึง2คืนเพื่อให้ฟองมันยุ
0: บ
1: นะครับ
0: คราวนี้รายการที่เนี่ยพาร์ทที่2เนี่ยที่เอามารวมกันเนี่ยก็ต้องรอให้ตัว H70 ละลายนะครับ
1: ใช่ครับวิธีการสังเกตเลยเราจะดูยังไงว่ามันละลายแล้วก็คือมันเป็นของเหลวใส
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ก็คือไม่มีอะไรอยู่
1: ใช่คร
0: ับไม่มีก้อนไม่มีอะไรอยู่ทั้งเป็นของเหลวใสๆหมด
1: ใช่เป็นของเหลวใสไปเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับก็แต่ส่วนที่2เนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาในการทำละลายนิดนึงนะครับ
0: มันจะช้าเพราะตัว N70 เนี่ยเขาเป็นก้อนเหมือนของหนืดๆนะการที่น้ำเขาจะแทรกเข้าไปในตัวมันจะยากนิดหนึ่งแล้วบางทีอาจจะต้องช่วยบี้ช่วยอะไรใช้ความร้อนช่วยในการทำให้เขาละลาย
1: ใช่ครับแต่เนี่ยไอ้ส่วนที่2เนี่ยที่เราใช้ความร้อนเพราะว่าเพื่อที่จะเร่งให้เขาละลายได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์แต่ถ้าท่านผู้ชมอ่ะอยู่ทางบ้านมีเวลาใช่ไหมเอาส่วนที่2เนี่ยเทลงหม้อทิ้งไว้เลย
0: คือพาร์ทที่2เนี่ยแทนที่จะมาตั้งไฟไม่ต้องตั้งก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ทิ้งไว้1คืนก็ได
1: ้ผสมกันไว้เลย
0: พาร์ทที่2เนี่ยเอารวมกันแล้วทิ้งไว้1คืนตัว N70 เขาจะละลายเอง
1: ใช่
0: นะเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาหน่อย
1: ใช่
0: นะ
1: ครับเขาจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่วันน
0: ี้จริงๆก็ไม่หน่อยนะใช้เวลาทั้งวัน
1: ใช่ทั้งวัน
0: ถ้าเราไม่กวนนะทิ้งเขาให้ละลายเองเนี่ยเขาอาจจะใช้เวลาประมาณเกือบ1วันในการละลาย
1: ใช่ครับแต่อันเนี้ยเวลาเราจำกัดใช่ไหมครับอาจารย์ไอ้ส่วนที่2เนี่ยเราเลยต้องใช้ความร้อน
0: คือเราลองมาทำเพื่อสภาวะเร่งให้ท่านผู้ชมดู
1: เพื่อที่จะให้ N70 เขาละลายได้ง่ายขึ้นนะครับขนาดเราใช้ความร้อนนะยัง
0: ไม่ใช่ละลาย
1: เรายังใช้เวลา
0: ครับ
1: นะครับแล้ว2ส่วนเนี่ยเป็น2ส่วนที่สำคัญที่เร่งไม่ได้ด้วยอาจารย์
0: ครับ
1: ถ้าสมมุติ2ส่วนเนี่ยละลายไม่ดีปุ๊บเนื้อของครีมเราจะไม่สวยเลยทันที
0: ครับเพราะว่าเกิดสารละลายไม่หมดเน
1: ี่
0: ยก็ทำให้การผสมเนี่ยไม่สมบูรณ์
1: ใช่ไ
0: หมอาจารย์
1: ใช่
0: ถ้า2ส่วนเนี่ยละลายไม่สมบูรณ์เราเกิดไปเร่งเขาหรือว่ายังละลายไม่หมดเราไปเทรวมกัน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเกิดการละลายไม่สมบูรณ์ปุ๊บตัวเนื้อของครีมมันก็จะ
1: ไม่เนียนอาจารย์มันดูไม่น่าใช้ดูสักสากมีเหมือนมีเม็ดอะไรอยู่ในเนื้อครีมอย่างเงี้ยครับ
0: ก็ต้องอดทนทำสองขั้นตอนนี้นิดนึงแต่ว่าท่านผู้ชมถ้ามีเวลาเนี่ยคือขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยการที่เอากดไขมันทุกตัวละลายในความร้อนเนี่ยไม่ยากพอเขาอุดไปปุ๊บเขาจะละลายแต่ส่วนที่สองเนี่ยการที่เราจะทำให้N70ละลายเร็วเนี่ยแม้ถึงแม้ใช้ตัวไฟในการเร่งในการทำละลายแล้วเนี่ยก็ยังใช้เวลาอยู่ดี
1: ใช่
0: เพราะเขาไม่ได้ละลายด้วยจากความร้อนอย่างเดียวเขาจริงๆเขาต้องเหมือนกับว่าแช่น้ำไว้จนเขาอิ่มน้ำอ่ะแล้วเขาขยายตัวเองนะฮะอาจจะใช้ความร้อนช่วยได้นิดหน่อยนะครับอันนี้อาจารย์พิชัยกำลังพยายามทำอยู่
1: ใช่นะครับเพราะว่ามันต้องช่วยคนให้เขาแบบยังไงครับอาจารย์ให้เขา
0: ละลาย
1: ได้ดีขึ้นนะครับแล้วเราห้ามเร่งไฟเด็ดขาดนะท่านผู้ชมบางท่านใจร้อนใช่ไหมครับอาจารย
0: ์คิดว่ามันเปิดไฟแรงแล้วจะเร็วขึ้น
1: ใช่ไม่ใช่นะคร
0: ับ ใช่ฮะไหม้เลยครับ
1: ใช่ครับไหม้เลยนะครับไม่ใช่ไฟแรงแล้วเขาจะละลายง่ายขึ้น
0: นะคือเราไม่ควร

0: ไม่ควรเปิดไฟแรงจนเลยจุดคาวพอยต์หรือจุดการเปลี่ยนแปลงของตัวสารนะฮะต้องให้สารเข้าคงสภาพโมเลกุลเดิม
1: ใช่ครับ
0: เพียงแต่ความร้อนเนี่ยจะช่วยให้เขากระจายตัวได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้เรารอให้ N70 ละลายนะครับ
1: มันก็จะมีอยู่แค่
0: ครับผม
1: ขั้นตอนที่2นี่แหละ
0: จะนานนิดนึง
1: ท่านผู้ชมอาจจะต้อง

0: เทส่วนที่2รวมกันไว้เลยนะครับแล้วเราก็
1: อาจจะทำไว้หน่อย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ถ้าทำไว้ล่วงหน้านี่ก็จะทำให้ขั้นตอนในการทำเร็วขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเรารู้ว่าต้องทำสูตรนี้อยู่แล้วเนี่ยพาร์ทที่2เราช่างไว้แล้วก็เทรวมกันไว้ล่วงหน้าเลยวันนึงทิ้งไว้เลยวันนึงให้เขาละลาย
0: ใช่ครับ
1: ขั้นตอนของเราก็จะเร็วขึ้น
0: ใช่นะครับอันนี้คือเราต้องคุมไฟอยู่ที่ไม่เกิน70องศา
1: ครับผม
0: นะครับไม่งั้นน่ะเขาจะมีควันขึ้นมาเขาจะมีควันขึ้นมาเลยก็คือสารน่ะมันเริ่มไหม้นะครับสารไหม้เนี่ยมันไม่ดีอย่างนึงคือมันฉุนด้วยอาจารย
1: ์
0: มันฉุน
1: มันฉุนแล้วโครงสร้างของสารเขาจะเปลี่ยนไปมันอาจจะทำให้สูตรเนี่ยไม่เสถียรนะครับ
0: มันมีแต่ผลเสียนะนะครับบางทีเนื้อครีมของเราอาจจะดูเข่าคุนๆดูจะค้ำๆไปเลยก็ได้นะเพราะว่าบางทีเราไปใช้ความร้อนมากเกินไปนะครับเราต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่าผมเนี่ยไม่กล้าคนแรงด้วยครับอาจารย์เพราะว่าผมกลัวมันเป็นฟองมันเป็นฟองแล้วเดี๋ยวตอนเราทำเนื้อเดี๋ยวลูกท่านผู้ชมอ่ะ
1: จะเห็น
0: ไม่ชัดมันจะดูเหมือน
1: คือจะไม่เห็นเนื้อจะเห็นฟองบางเนื้อไปหมด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์อันนี้เราก็จะต้องค่อยนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายเราค่อยมาทวนสูตรให้อีกทีนึงนะครับอันนี้ผมอาจจะต้องช่วยบี้เลย
1: ช่วยบี้นะอาจารย์ต้องช่วยบี้แล้วต้องเอาช้อนอีกคันลงไปช่วยด้วยไหมฮะ
0: ใช่ครับต้องช่วยบี้หน่อย
1: ไม่งั้นจะนานมากนะครับ
0: ใช่ครับช่วยบีนิดนึง
1: คือตัว N70 เนี่ยเขาจะละลายในน้ำได้แต่เขาจะละลายยากคือต้องใช้เวลาทำให้เขาพองตัวเพื่อจะขยายตัวในการละลายเพราะฉะนั้นกว่าเขาจะอิ่มตัวละลายหมดเนี่ยจริงๆถ้าทิ้งเอาไว้เนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นวันแต่ที่เราพยายามใช้ทั้งความร้อนใช้การกวนในการช่วย
0: ใช่ครับทางที่ดีเราลายทิ้งไว้เลยน่าจะโอเคกว่าใช่ไหมครับอาจารย์เราไม่ต้องมา
1: ไม่ต้องมารอไม่ต้องให้ความร้อนด้วย
0: ใช่นะครับละลายทิ้งไว้เลยนะครับ
1: อันนี้ก็ย่อยลงมาจนเหลือเล็กแล้วฮะแต่ยังละลายไม่หมดนะครับ
0: ใช่นะครับ N70 เนี่ยมันเป็นส่วนประกอบสำคัญที่อยู่ในหลายๆผลิตภัณฑ์เลยนะ
1: คือเป็นสารชำระล้างที่ให้ฟองได้ดี
0: ใช่น
1: ะใส่เพียงนิดเดียวนะใส่เพียงนิดเดียวเนี่ยเขาก็สามารถช่วยทำให้ตัวผิดพันเนี่ยเป็นสารชำระล้างนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: อาจจะแรงกว่าตัว N8000 ที่เราใช้ในสูตรที่แล้วนะ
0: ใช่นะครับ N8000 เนี่ยน่าจะอ่อนโยนกว่า
1: ใช่ครับ
0: อ่อนโยนกว่านะครับอ่อนโยนกว่าในที่นี้ราคาก็สูงกว่าด้วย
1: ราคาสูงขึ้นนะฮะ
0: นะครับราคาก็สูงกว่านะครับ
1: แต่ว่าในสูตรนี้เราใส่ตัว N70 แค่ 5% 5กรัมเองนะฮะคือใส่เพื่อเป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยสร้างเนื้อกับตัวช่วยสร้าง
0: ฟอง
1: และชำระล้างนะฮะ
0: นะครับ
1: จากที่เรามีตัวชำระล้างธรรมชาติจากกรดไขมัน3ตัวนี่คือกรดลอริกแอซิดไมลิซิกแอซิดสเตอริกแอซิดนะเป็นแว็กที่ทำให้เกิดเป็นสารชำระล้างเมื่อเขาโดนด่างนะ
0: เหมือนเพิ่มเหมือนเทปที่แล้วเราเป็นเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนใช่ไหมสูตรเนี้ยผมว่าคนที่ผิวมันน่าจะชอบนะครับเพราะว่า
1: สามารถชำระล้างได้ดี
0: ใช่
1: ดีกว่าดีกว่าเจล
0: ใช่ครับ
1: เจลอาบน้ำมาจริงๆน่าจะเหมาะกับการที่ล้างหน้าเอาไปล้างหน้าน
0: ะครับผมว่าในสภาพบรรยากาศบ้านเราเนี่ยผมว่าผลิตภัณฑ์อาบน้ำเนี่ยที่รู้สึกว่าชำระล้างดีๆเนี่ยคนบ้านเราน่าจะชอบใช่ไหมครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยน่าจะคนผิวมันเยอะ
1: คือถ้าอาบน้ำอ่ะจะชอบสบู่ก้อนมากกว่า
0: ใช่
1: ถ้าอาบน้ำนะ
0: ใช่ใช่
1: โดยเฉพาะ
0: ใช่ใช่โอ้โหต่างจังหวัดนี่ 100% เลยครับอาจารย์ยังไงก็ต้องเป็นสบู่ก้อน
1: เพราะบางทีแบบพวกสบู่เหลวหรือว่าเจออาบน้ำเนี่ยถ้าไปเจอพวกน้ำกระด้าง
0: ใช่ครับ
1: ทำให้ฟองไม่เกิดขึ้นเลยน้อย
0: ใช่ครับ
1: เพียงแต่ว่าสบู่ก้อนเนี่ยอาจจะยังสามารถช่วยได้บ้าง
0: เพราะว่าเราอยู่กับผลิตภัณฑ์พวกนี้ใช่ไหมครับอาจารย์เราก็ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมาค่อนข้างเยอะบางอย่างเช่นสบู่เนี่ยเราใช้ปุ๊บพอเวลาเราอาบน้ำเสร็จนี่คือมันเอี๊ยดๆเลยใช่ไหมใช่ไหมครับอาจารย์อย่างนั้นนะผมว่าคนชอบแต่บางผลิตภัณฑ์อาบน้ำยังไงก็ยังลื่น
1: อ
0: าบยังไงนะมันก็ลื่นอยู่ยังไม่ก็คือมันสะอาดนะมันสะอาด
1: สะอาดนะเพียงแต่ต้องแยกว่าถ้าเป็นคนผิวมันเนี่ยเขาจะไม่ชอบสบู่ที่อาบน้ำแล้วลื่นอยู
0: ่
1: แต่ถ้าแบบ ป็นคนผิวแห้งหรือแบบบางทีแบบผู้หญิง

0: ที่อายุมากๆแล้วผิวความมันที่ผิวน้อยเนี่ยเขาใช้สบู่แบบเป็นก้อนแรงๆเนี่ยถ้าผิวไม่มันนะบางทีอาบน้ำแล้วมันจะตึงผิวเกินไปมันก็จะรู้สึกคัน
1: ใช่
0: เขาก็ต้องใช้สบู่ที่
1: อ่อนโยนอ่อนโยนหน่อย
0: ใช้แล้วมีเหมือนทิ้งความชุ่มชื้นให้กับผิวอยู่อย่างนี้ครับก็ทำใช้แรงลื่นๆอยู่เนี่ยก็ทำให้ผิวไม่รู้สึกตึงถูกไหมอาจารย
1: ์
0: ก็คือมันจะเหมาะกับแต่ละคนนะฮะ
1: เดี๋ยวเวลาเราไม่น่าจะพอเดี๋ยวเราต้องเทเลยแต่เทผ่านตะแกรงร่อนนะครับแต่เอาจริงๆท่านผู้ชมต้องละลายให้หมดนะต้องละลายให้หมดนะครับ
0: จริงๆตอนทำต้องละลายให้หมดนะครับตอนนี้เราต้องเร่งแล้วเพราะว่า
1: เวลามันจำกัด
0: อาจจะทำไม่ทันนะฮะ
1: นะครับสมมติในกรณีสองส่วนนี้ละลายหมดแล้ว
0: ละลายหมดแล้ว
1: นะครับเราให้เทส่วนที่หนึ่งลงส่วนที่สองแล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน
0: ครับผม
1: นะครับแต่เดี๋ยวเราต้องเทส่วนที่สองลงส่วนที่หนึ่งเพราะว่าส่วนที่สองเราย
0: ังเป็นเนื้อเป็นก้อนอย
1: ู่ใช่
0: ครับอาจารย์อภิชาติจะเทผ่านตะแกรงเพื่อจะทำให้ตัว N70 เนี่ยเขา
1: เดี๋ยว N70 มันตกลงไปในผลิตภัณฑ์เราเดี๋ยวมันไม่น่าใช้
0: ครับ
1: นะครับ
0: อาจารย์เขี่ยข้างบนนิดนึงโอเค
1: โอเคนะครับเนี่ยเขาก็จะเป็นขุ่นๆอย่างนี้เลยครับอาจารย
0: ์เริ่มขุ่นแล้วนะฮะ
1: นะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องขอเปลี่ยนอุปกรณ์ในการคนนิดนึงให้เป็น
0: ให้มองให้เห็นชัด
1: ใช่นะครับอันเนี้ยบางทีในกรณีถ้าเอา2ส่วนเนี่ยมาเทรวมกันแล้วอย่าลืมปิดเตานะครับอาจารย์อย่าลืมปิดเตานะครับท่านผู้ชม
0: เพราะตอนนี้เป็นเนื้อครีมแล้วฮะเป็นเน
1: ื้อ
0: ครีมขึ้นมาแล้วนะครับ
1: เนี่ยเนื้อเขาจะขุ่นๆอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เป็นมุกนะอาจารย์แค่ขุ่นยังไม่เป็นมุกนะครับนะครับเมื่อ2ส่วนเนี้ยละลายเข้าด้วยกันแล้วใช่มั้ยครับให้เอาส่วนที่1เทลงส่วนที่2
0: เทลงในส่วนที่2ฮะ
1: ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน
0: จะเริ่มออกเป็นเนื้อครีม
1: ใช่จะเริ่มออกเป็นเนื้อครีมนะครับเดี๋ยวทางเราจะขออนุญาตเปลี่ยนภาชนะ
0: ครับผม
1: เป็นภาชนะใสมันจะได้ชัดๆ
0: ทำให้มองดูชัดขึ้น
1: มันจะได้ดูชัดๆนะครับ
0: ได้เป็นลักษณะครีมอาบน้ำสีขาวนะฮะ
1: นี่มันจะได้เห็นชัดขึ้นครับอาจารย์นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์ต่อไปข้อที่3ก็เป
0: ็น
1: ข้อที่3และข้อที่3
0: เมื่อ2อันนี้ละลายแล้วปุ๊บเราจะเอาพาร์ทที่3นะพาร์ทที่3เนี่ยเทลงในหม้อเนี้ยรวมกัน
1: ใช่ครับนะครับ
0: นะแล้วคนจนเป็นเนื้อเดียวกัน
1: แต่เสริมให้นิดนึงนะครับทางอาจารย์เสริมให้นิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเทส่วนต่อไปเนี่ยเราทิ้งให้เขาอุณหภูมิต่ำกว่า40องศาก่อน
0: คือต้องให้มาอุณหภูมิแบบปกติก่อน
1: ใช่ใช่ให้อุณหภูมิปกตินะครับแต่ด้วยการ
0: เวลาเราน้อย
1: นะครับเราอาจจะต้องเทเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมทำตามอยู่ก็คือ
0: ให้รู้ไว
1: ้ทิ้งไว้ให้อุณหภ
0: ู
1: ม
0: ิในการจะเติมพาร์ทที่3ลงไปเนี่ยเราให้อุณหภูมิเย็นลงมานิดนึงนะครับ
1: นะครับ
0: คือต้องไม่ร้อนแล้วฮะต้องอาจจะแบบอุ่นๆไม่เกิน20องศาประมาณเนี้ย
1: นะครับแต่อันเนี้ยตัวผมจับได้เนี่ยผมก็ว่าไม่ร้อนนะครับอาจารย์เนี่ยผมจับได้มันก็อุ่นๆ
0: คือไม่ได้ร้อนมาก
1: ใช่ไม่ได้ร้อนมาก
0: คือมือสัมผัสได้โดยที่ไม่
1: ใช่เพราะว่าช่วงที่เราละลายเราก็คุมอุณหภูมิเขาอยู่แล้วนะครับเราก็เอาส่วนที่3เนี่ยมาเทรวมกันเลย
0: ส่วนที่3เนี่ยเป็นตัวคาร์โบพอลออลคอก็คือเป็นตัวสร้างเนื้อในสูตรฮะก็คือทำให้เนื้อหนึบขึ้น
1: ผมจะเอาตัวน้ำเทลงไปนะครับ
0: น้ำเทลงไปก่อน
1: ผมจะเอาตัวน้ำเนี่ยเทลงไปเพื่อที่จะให้สารเขาออกมาได้เยอะที่สุด
0: ครับ
1: นะครับแล้วผมก็จะเทลงไปเลยแล้วก็ผมเอาจริงๆถ้ากล้องเห็นตอนนี้มันหนืดแล้วนะครับอาจารย์
0: หนืดแล้วนะครับ
1: ใช่มันหนืดแล้วนะครับเนี่ยหนืดเป็นเนื้อครีมแล้วนะ
0: ครับ
1: เนี่ยครับหนืดเป็นเนื้อครีมแล้วเห็นไหมครับอาจารย์
0: เริ่มจะเป็นเนื้อครีมแล้วนะฮะ
1: ใช่หนืดเป็นเนื้อครีมแล้วนะครับเราก็คนไปเรื่อยๆเลยนะครับ
0: ครับขั้นตอนต่อไปนะขั้นตอนที่4เนี่ย
1: เหลืออีกประมาณ5นาที
0: ครับ
1: นะครับ
0: เราก็จะเอาตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะฮะคือซึ่งเป็นด่างที่ใช้ทำสบู่เหลวเนา
1: ะ
0: ตัวที่เอาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ย
1: ละลายเข้าด้วยกัน
0: ละลายในน้ำก่อนนะฮะขั้นตอนที่4ก็คือมีโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับ

0: น้ำนะ
1: ใช่ละลายเข้าด้วยกันละลายเสร็จแล้วต้องคนก่อนนะคะ
2: ครับผม
1: ไอ้ขั้นตอนที่4เนี่ยเราละลายเข้าด้วยกันแล้วเราต้องคนด้วยนะ
0: คนนะถ้าไม่คนเนี่ยเขาจะตกผลิตเป็นไข่อยู่ข้างล่างเพราะเราคนให้เขาละลายนะฮะตอนนี้เราละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะกับน้ำนะฮะตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเขาเป็นด่างเกล้าตัวนึงที่ใช้ทำสบู่เหลวนะครับเราเอาตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยละลายน้ำแล้วเทลงไปในตัวสารที่มีลักษณะของเป็นกรดไขมันนะตัวลอริกแอซิดไมลิซิกแอซิดแล้วก็ตัวสเตอริกแอซิดเนี่ยเพื่อให้ตัวด่างตัวนี้ไปทำเป็นยาทำให้ตัวแว็กหรือตัวกรดไขมันเนี่ยกลายเป็นสบู
1: ่ใช่นะครับนะครับแล้วก็ในส่วนที่4เนี่ยตัวโพแทสเซียมกับน้ำเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางอาจารย์เสริมให้นิดนึงนะครับสำหรับท่านใดที่ทำสบู่ก้อนจนชินแล้วนะครับถ้าเป็นสบู่ก้อนเขาใช้โซดาไฟเหมือนกันแต่เขาจะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด
0: ์
1: นะครับแต่ในสูตรเนี่ยเราเป็นสบู่เหลว
0: ใช่ครับ
1: เราเป็นครีมอาบน้ำในรูปแบบของเหลวเราใช้ตัวโพแทสเซียม
0: คือโพแทสเซียมเนี่ยเขาจะมีข้อพิเศษตรงที่ว่าเมื่อเขาทำปฏิกิริยากับกรดไขมันแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นก้อนแข็ง
1: ใช่ครับ
0: มันจะให้เป็นเนื้อของสบู่ที่นิ่มๆนิ่มๆต้องไม่นิ่มเฉยๆนะฮะนิ่มแล้วสามารถกระจายตัวในน้ำได้โดยไม่ตกตะกอน
1: ใช่ครับ
0: ดีกว่าถ้าอยู่ๆคุณเอาสบู่ที่ทำจากตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยตัวสบู่ก้อนเนี่ยไปละลายน้ำเนี่ยถ้าคุณทิ้งไว้เนี่ยเขาจะกลายเป็นสบู่ตกตะกอนข้างล่าง
1: ครับ
0: แต่ถ้าสบู่ที่ทำจากโพแทสเซียมเนี่ยเมื่อคุณละลายน้ำแล้วเนี่ยทำปฏิกิริยากับตัวน้ำมันปุ๊บเขาจะเป็นเนื้อหนืดเนื้อหนืดจะสามารถไปละลายน้ำแล้วกระจายตัวเขาเรียกว่าดิสเพิร์สก็คือกระจายตัวโดยที่มีความหนืดเท่ากันโดยไม่ตกตะกอนนะครับอันนี้ก็จะได้เนื้อสบู
1: ่ต่อไปก็ส่วนที่5นะครับแล้วก็เทใส่ลงไปได้เลยนะครับเดนิลซิล PQ7
0: เดนิลซิลก็คือเป็นตัวปรับฟิลลิ่งให้นุ่มนะฮะตัวนี้ก็คือนอกจากเราได้สบู่เนื้อที่เป็นเรียกว่าเป็นมุกแล้วเรายังใส่สารที่ทำให้เกิดผิวนุ่มลงไปด้วยนะฮะเดนิลซิลนะครับ
1: นะครับมันจะเหลวๆใสๆเหลวๆใส
0: ๆครับ
1: ใส่ลงไปเลย
0: ใส่ไปปุ๊บก็คนให้เข้ากันนะครับ
1: นะครับเห็นไหมครับทางเราเนี่ยในขั้นตอนการใส่เนี่ยทางเราเนี่ยจะใส่สารทีละตัว
0: ใส่ทีละตัว
1: แล้วคนใส่ทีละตัวแล้วคนไม่ใส่ไปพร้อมกันแล้วมาคนทีเดียวนะ
0: ใช่
1: นะครับเราต้องใส่ทีละตัวแล้วคนใส่ทีละตัวแล้วคนนะครับตัวต่อไปนะครับ
0: อะจิดิว
1: อะจิดิว
0: อะจิดิวนี่ก็เป็นสารที่ความชุ่มชื้น
1: นะครับ
0: คล้ายๆกีซารีนนะครับ
1: ครับอะจิดิว NL50 ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็คนนิดนึง

0: โอเคนะครับ
1: อันนี้เราจะเอาตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์อัน
0: นี้ผมลืมใส่ตัวนี
1: ้
0: ขอโดดมาใส่ตัว
1: โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะ
0: ใช่ครับบางทีโพแทสเซียมเนี่ยเมื่อเราละลายเขาแล้วอุณหภูมิเขาจะสูงใช่ไหมครับอาจารย์แล้วเหมือนกับโอเคนะครับโอเค
1: ตอนนี้จากที่เราใส่โพแทสเซียมไปปุ๊บก็เคยจะเป็นลักษณะเหลวขึ้นมาเนี่ยฮะ
0: ใช่ครับ
1: จากที่เป็นความหนึบจะเป็นเหลวขึ้นมาเราก็จะต้องใส่ตัวโซเดียมคลอไรด์นะเป็นสารปรับความหนึ
0: บโซเดียมคลอไรด์ในที่นี้ก็คือเกลือใช่ไหมครับ
1: ใช่คือเกลือเนี่ยเขามีหน้าที่ดูดน้ำเข้าหาตัวทำให้ผิดพันธุ์เนี่ยหนืดขึ้นนะครับ
0: อันนี้เกลือที่อยู่ในทางเคมีใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับเป็นเกลือทางเคมี
0: ใช่
1: นะครับ
0: เกลือที่อยู่ในรูปแบบเคมี
1: ใช่
0: นะครับ
1: ที่มีความชื้นน้อยและสามารถดูดความชื้นได้เข้าหาตัวได้เยอะ
0: ขึ้นครับเราละลายไปปุ๊บเขาจะเหลวเนี่ยครับเขาจะค่อยๆหนืดขึ้นครับอาจารย
1: ์เพราะเกลือเนี่ยเขาสามารถดูดน้ำในระบบนะฮะ
0: นะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย
1: ตัวสุดท้ายนะครับ
0: ฟินโนสแตท
1: ก็คือเป็นสารกันเสียที่ใส่กับผิดพันธุ์ที่เป็นของเหลวนะฮะที่เป็นน้ำนะฮะ
0: นะครับเนี่ยครับอาจารย
1: ์อันนี้เราก็จะได้แล้วนะครับจะได้เป็นตัวสบู่เหลวเนื้อมุกนะฮะ
0: เนี่ย
1: ออกจากเนื้อมุกออกมามีความวาวนะฮะคำว่าเป็นเนื้อมุกนี่ก็จะมีความวาว
0: ประมาณนี
1: ้นะฮะถ้าท่านสังเกตเห็นเนี่ยเนื้อเขาจะไม่ได้ขาวน่าจะมีความมันวาว
0: ใช่มันวาว
1: ครับผม
0: นะครับอันเนี้ยถ้าเราทิ้งไว้หนึ่งคืนนะเขาจะดูนะ

0: าใช้คนนี้อีก
1: ใช่ครับใช่
0: นะครับเพราะว่าอันเนี้ยบางทีมันยังมีฟองระหว่างเราผสมไง
1: ใช่ครับก็มีเนื้อฟองที่ปนอยู่ในเนื้อ
0: ใช่
1: ทำให้เนื้อไม่เนียน
0: ดูไม่เนียน
1: แต่ว่าเราทิ้งไว้หนึ่งคืนเนี่ยใส่ขวดไว้หนึ่งคืนปุ๊บเนื้อจะเป็นเนียนหน้าใสดูมีราคานะฮะ
0: ใช่ครับผมนะครับเรา
1: ทวนสารอีกนิดหนึ่งนะครับ
0: ทวนสารอีกนิดหนึ่งสองนาที
1: สองนาทีนะครับ
0: การทวนเลยครับ
1: ก็คือพาร์ทที่1เนี่ยเราตัวมีตัวลอริกแอซิดนะฮะที่7กรัมนะครับไมลิสิกแอซิดนะฮะ3กรัมสเตอริกแอซิดนะครับ3กรัม AGST นะเป็นสารที่ทำให้เกิดเนื้อมุกขึ้นมานะฮะที่ 3.5 กรัมนะฮะพาร์ทที่2มีกลีซารีนสารให้ความชุ่มชื้น6กรัมโพรพิลีนไกลคอลนะครับให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันนะฮะที่5กรัมแล้วก็ N70 เนี่ยเป็นสารที่เพิ่มฟองนะฮะชำระล้างก็เพิ่มฟองอีก5กรัมนะฮะคาเมโลโพรพิลบิวเทนนะฮะเป็นสารชำระล้างที่เพิ่มฟอง12กรัมอะมิไลเป็นสารเพิ่มฟองแบบให้เกิดฟองนุ่มๆนะฮะที่10กรัมแล้วก็น้ำในพาร์ทที่2นะฮะเป็นตัวทำลายนะฮะที่14กรัมนะฮะส่วนพาร์ทที่3เนี่ยจะมีคาร์โบพอลนะฮะที่เป็นตัวสร้างเนื้อในสูตรนะฮะที่5กรัมแล้วก็น้ำที่เป็นตัวทำลายที่7กรัมครับพาร์ทที่4นะฮะมีตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะฮะ4กรัมน้ำนะฮะเป็นตัวทำลายที่10กรัมนะฮะพาร์ทที่5เป็นตัวเดเนซิลนะเป็นตัวปรับฟิลลิ่งให้นุ่มทำให้ความรู้สึกนุ่มนวลนะที่1กรัมนะฮะพาร์ทที่6เป็นอะจิดิลนะฮะสารให้ความชุ่มชื้น2กรัมพาร์ทที่7เป็นตัวโซเดียมคลอไรด์นะฮะตัวปรับหนืดที่1กรัมนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะเป็นสารกันเสียในสูตรนะครับเป็นตัวพินอสตัตที่1กรัมนะครับวันนี้ท่านก็ได้สูตรนะที่เป็นสูตรที่ค่อนข้างจะไฮโซมีสารแน่นเลยนะมีสารชำระล้างหลายตัวมีสารให้ความนุ่มลื่นหลายตัวมีสารปรับให้ความชุ่มชื้นหลายตัวเป็นสูตรที่ดีสูตรหนึ่งดูราคาแพงนะถ้าทำแชมพูอาบน้ำราคาแพงๆขายแล้วให้ฟิลลิ่งดีๆกับผิวคนผิวแห้งนี่จะชอบมากเลยใช้แล้วจะนุ่มนวลนะฮะก็ใช้สูตรนี้เลยนะครับยังไงวันนี้ในตอนที่2ของเทอมนี้ใช่ไหมเราหมดเวลาแล้วก็เราก็ต้องขอลาก่อนนะในคอร์สนี้นะครับเดี๋ยวพบกับเราในตอนที่3นะครับครับสวัสดีครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไป

ไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจศิลปะทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วในชั่วโมงที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งความงามและการตีความทางศิลปะด้วยกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยโพชั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายในวันนี้เราจะก้าวเข้าสู่บทเรียนที่มีความสำคัญยิ่งนั่นก็คือศิลปะความหมายมิติและก็คุณค่าต่อมนุษยชาตินะครับหลายคนอาจจะมองว่าศิลปะเป็นเรื่องของความสวยงามภายนอกเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วเนี่ยศิลปะก็คือสิ่งที่สะท้อนความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งเลยนะครับตั้งแต่ความคิดจินตนาการอารมณ์ความเชื่อไปจนถึงคุณค่าทางสังคมและก็วัฒนธรรมที่หล่อหลอมเราไว้การเรียนรู้เรื่องนี้จะไม่เพียงช่วยให้เราเนี่ยสามารถตีความงานศิลป์ที่อยู่รอบตัวเราเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยเราเนี่ยเข้าใจตัวตนของเราเองเข้าใจสังคมและมองเห็นบทบาทสำคัญของศิลปะที่เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆอย่างแยกไม่ออกเลยนะครับอาทิเช่นในด้านของปรัชญาในเรื่องของจิตวิทยาและก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับดังนั้นนี่ผมขอให้นักศึกษาและก็ผู้สนใจทุกท่านที่เปิดชมรายการอยู่ในตอนนี้กรุณาเปิดใจนะครับใช้ทั้งเหตุผลแล้วก็ความรู้สึกไปพร้อมๆกันเพราะศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตำราเรียนเท่านั้นแต่มันซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเลยนะครับศิลปะนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่สะท้อนแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ได้อย่างชัดเจนที่สุดนับตั้งแต่อดีตตะกาลเป็นต้นมานะครับมนุษย์ได้สร้างสรรค์ศิลปะหรือสร้างสรรค์งานศิลป์เพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆถ่ายทอดความรู้สึกและก็สื่อสารแนวคิดกับผู้คนในยุคสมัยเดียวกันและก็ในอนาคตก็เช่นเดียวกันนะครับร่องรอยของศิลปะนี่เราสามารถที่จะพบหลักฐานทางศิลปะได้ไหมนะครับตั้งแต่ภาพเขียนสีบนผนังถ้ำในยุคโบราณที่ผ่านมาเป็นพันๆปีนะครับเครื่องปั้นดินเผาต่างๆรวมไปถึงเครื่องดนตรีต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้นี่ล้วนยืนยันว่าศิลปะนี่อยู่คู่กับการดำรงอยู่ของมนุษย์มาโดยตลอดเลยนะครับเรียกว่านับเป็นพันปีศิลปะนี้ไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะทางด้านความงามอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนถึงประสบการณ์ความเชื่อค่านิยมและก็จิตวิญญาณของสังคมในแต่ละยุคสมัยได้อย่างซื่อตรงนะครับการศึกษาศิลปะนี้จึงเปรียบเสมือนการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์โดยตรงศิลปะนี้บ่งบอกทั้งวิธีคิดอารมณ์และก็แรงบรรยายใจที่ยากจะแสดงออกด้วยถ้อยคำเพียงอย่างเดียวนะครับศิลปะนี่เป็นภาษาแห่งสุนทรียภาพนะครับมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนต่างชาติต่างภาษาและก็ต่างวัฒนธรรมนี่เข้าด้วยกันได้นะครับผ่านภาษาแห่งสุนทรียภาพที่ไร้พรมแดนเรามาดูบทบาทของการเชื่อมโยงศิลปะนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างที่ผมบอกว่าศิลปะนี้มีบทบาทในการเชื่อมโยงก็คือศิลปะทําหน้าที่เป็นสะพานที่เชื่อมโยงมนุษยชาติเข้าหากันเช่นดนตรีนี่มันสามารถที่จะปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟังได้อย่างทรงพลังเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าพวกเขาจะเข้าใจเนื้อร้องหรือไม่ก็ตามสังเกตนะครับเวลาเราฟังเพลงของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเพลงของฝรั่งเพลงจีนเพลงเกาหลีเพลงญี่ปุ่นเพลงเขมรเพลงลาวเพลงพม่าเราอาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาที่เขาร้องแต่ว่าเราจะรู้สึกได้ด้วยความไพเราะของทำนองแล้วก็มีอารมณ์ร่วมคล้ายๆว่าเมื่อฟังเพลงเดียวกันเนี่ยความรู้สึกของคนที่ฟังเพลงแทบจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับบางเพลงทำให้ร้อนรุ่มบางเพลงก็ทำให้เศร้าหมองอะไรประมาณนี้นะครับในเรื่องของภาพเขียนเนี่ยก็สามารถทำให้ผู้ชมเนี่ยเกิดความสะเทือนใจหรือเกิดความประทับใจได้ในทันทีโดยไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆเพื่อมาประกอบภาพเขียนชิ้นนั้นก็ได้นะครับด้วยเหตุนี้ศิลปะจึงเป็นรากฐานสำคัญของอารยธรรมมนุษย์เป็นทั้งบันทึกทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือที่สื่อสารทางอารมณ์แล้วก็เป็นทั้งแรงขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับทีนี้มาดูความหมายและก็นิยามของศิลปะกันนะครับว่าเป็นอย่างไรการทำความเข้าใจศิลปะนี่จำเป็นต้องพิจารณาจากหลายมุมมองทั้งในทัศนะของนักวิชาการ
พจนานุกรมและบทบาททางสังคมที่จะช่วยให้เห็นมิติที่กว้างขวางและก็ลึกซึ้งของคำนี้นะครับมาดูมุมมองของนักวิชาการบ้างนะครับผมขอยกตัวอย่างนักวิชาการสัก2ท่านนะครับจริงๆแล้วนี่นักวิชาการหลายท่านเลยที่พูดถึงศิลปะไว้ทั้งประเทศไทยและก็ต่างประเทศนะครับแต่ผมขอยกตัวอย่างนักวิชาการคนสำคัญในประเทศไทยนะครับสองท่านนี้ก็คือศาสตราจารย์ชลุดนิ่มเสมอและก็ศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลกนะครับท่านได้ล่วงลับไปแล้วนะครับเป็นนักวิชาการคนสำคัญได้ให้คำนิยามศิลปะที่เน้นย้ำถึงกระบวนการสร้างสรรค์และทักษะความชำนาญไว้ดังต่อไปนี้นะครับท่านศาสตราจารย์ชลุดนิ่มเสมอนี่อธิบายไว้ว่าศิลปะคือการผสมผสานระหว่างจินตนาการและก็ทักษะนะครับอันเป็นการสร้างสิ่งใหม่หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับโดยท่านเน้นว่าจินตนาการนี่เป็นหัวใจของศิลปะเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความแตกต่างและก็ความแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นเองนะครับในส่วนของท่านศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลกท่านก็เสริมว่าศิลปะนี่ครอบคลุมทั้งทักษะความชำนาญและก็ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝนจนถึงระดับเรียกว่าสูงสุดซึ่งไม่จำกัดเฉพาะงานวาดหรือปั้นเท่านั้นศิลปะนี่มีหลายอย่างนะครับหลายส่วนนะครับแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่มนุษย์สามารถแสดงฝีมือได้อย่างประณีตนั่นเองนะครับก็คือเช่นศิลปะการทำอาหารศิลปะการต่อสู้ศิลปะการจัดสวนการจัดดอกไม้เหล่านี้เป็นต้นนะครับจึงต้องใช้ความงามเข้ามาเกี่ยวข้องในทัศนะของนักวิชาการไทยทั้งสองท่านนี่ก็พอสรุปได้ว่าศิลปะก็คือผลลัพธ์ของการนำจินตนาการมาประสานเข้ากับทักษะจนเกิดเป็นผลงานที่มีความแปลกใหม่และมีความปราณีตนะครับอย่างไรก็ตามยังมีหลายๆท่านนะครับแต่ก็เป็นไปในทางที่ว่าความคิดเห็นไปในทางทิศทางเดียวกันผมจึงขออนุญาตยกตัวอย่างเพียงสองท่านนะครับทีนี้มาดูศิลปะในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกันบ้างนะครับว่ากล่าวไว้อย่างไรนะครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้คำนิยามของศิลปะใน2มิติที่สำคัญก็คือทางด้านฝีมือทางช่างนะครับก็หมายถึงฝีมือทางช่างการทำสิ่งต่างๆให้ประณีตพิสดารนะครับแล้วก็ในด้านการสื่อสารเนี่ยหมายถึงการแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจผ่านสื่อต่างๆนะครับในความสำคัญก็คือนิยามนี้ชี้ให้เห็นว่าศิลปะนี้ไม่ใช่เพียงสิ่งที่งดงามในเชิงฝีมือเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์ภายในจิตใจของมนุษย์ให้ผู้อื่นได้รับรู้และก็ร่วมสัมผัสด้วยมาดูศิลปะกับธรรมชาติบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรเราก็เห็นความงามในธรรมชาติกันนะครับเช่นทิวทัศน์ต่างๆทิวทัศน์ภูเขาทิวทัศน์ทะเลหรือพระอาทิตย์ตกดินหรือพระอาทิตย์กำลังขึ้นในตอนเช้าเสียงน้ำตกเป็นสิ่งที่งดงามในตัวของมันเองนะครับแต่สิ่งเหล่านี้นี่ยังไม่ถือว่าเป็นงานศิลปะในความหมายของมนุษย์นะครับดอกไม้สวยๆที่มันบานด้วยตัวเองในธรรมชาติเนี่ยเราไปเห็นเนี่ยไม่ใช่ศิลปะนะครับเพราะมันเป็นความงามที่เกิดขึ้นเองศิลปะคืออะไรศิลปะก็ต้องเป็นส่วนที่เรียกว่ามนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นนะครับศิลปะนี่ถือกำเนิดขึ้นจากการที่มนุษย์ใช้ความคิดวิเคราะห์และก็จินตนาการแปลความงามตามธรรมชาตินั้นกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายมีรูปแบบและก็มีคุณค่าทางสุนทรียภาพที่ชัดเจนเช่นการถ่ายภาพการวาดภาพทิวทัศน์หรือการประพันธ์เพลงจากเสียงธรรมชาติเหล่านี้เป็นต้นนะครับดอกไม้เนี่ยเราเห็นความงามของดอกไม้ยังไม่เป็นศิลปะแต่ถ้าเราไปถ่ายภาพออกมาหรือเราวาดมันขึ้นมาอีกทีนึงโดยการเรียนแบบตรงนั้นล่ะไอ้สิ่งที่เราทำขึ้นมาก็ถือว่าเป็นศิลปะนะครับการแท้ของงานศิลปะจึงเป็นการปรุงแต่งอย่างสร้างสรรค์ที่ใช้ธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจและก็เป็นวัตถุดิบแต่ต้องผ่านกระบวนการทางปัญญาและทักษะของมนุษย์จึงจะเรียกว่าผลงานศิลปะนะครับศิลปะในโลกปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ยุคดิจิทัลเนี่ยในปัจจุบันนี่ผลงานศิลปะนี่ได้มีเขาเรียกว่าขอบเขตของศิลปะได้ขยายตัวไปอย่างมากเลยนะครับมันมีสื่อใหม่เกิดขึ้นมากมายเพราะว่าศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงงานจิตรกรรมประติมากรรมและดนตรีเท่านั้นแต่มันครอบคลุมไปถึงศิลปะดิจิทัลภาพยนตร์
แอนิเมชันวิดีโอวิดีโอเกมไปจนถึงงานที่สร้างสรรค์โดยปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกว่า AI Art นะครับไม่ว่างานศิลปะบางประเภทอย่างเช่น AI Art เนี่ยซึ่งชื่อเต็มของ AI ก็คือ Artificial Intelligence นะครับก็ตัวย่อก็คือ AI แล้วก็แปลว่าปัญญาประดิษฐ์ถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ได้เกิดจากอารมณ์โดยตรงของมนุษย์ผู้สร้างสรรค์แต่ก็ยังคงเป็นผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ที่มนุษย์เป็นผู้กำหนดโจทย์กำหนดกรอบและก็การพัฒนาเทคโนโลยีให้ทำงานนั่นเองนะครับเวลาเราใช้ AI ให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยเราก็ต้องป้อนคำสั่งไอ้ตรงนั้นแหละครับซึ่งมาจากความคิดของเรานะครับถ้าเราป้อนคำสั่งได้ชัดเจน AI ก็จะทำงานออกมาตรงกับที่เราต้องการนะครับอีกคำหนึ่งที่ได้ยินกันบ่อยในวงการศิลปะก็คือคำว่าร่วมสมัยนั่นเองนะครับศิลปะในโลกปัจจุบันเนี่ยจึงถูกมองว่าเป็นกระบวนการและก็ผลลัพธ์ของการแสดงออกที่ใช้นวัตกรรมและก็สื่อใหม่ๆเพื่อสื่อสารความคิดอารมณ์และการตั้งคำถามต่อสังคมนะครับบทบาทและคุณค่าของศิลปะเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับศิลปะนี้ไม่ได้ให้เพียงความสุขทางสุนทรียะเท่านั้นแต่มีบทบาทสำคัญและคุณค่าอันลึกซึ้งต่อการดำรงอยู่และการพัฒนาการของมนุษยชาติในหลายมิติศิลปะในฐานะภาษาแห่งการสื่อสารนะครับศิลปะนี้ถือเป็นภาษาสากลที่มนุษย์ทุกคนเข้าใจได้โดยไม่ต้องอาศัยถ้อยคำหรือพจนานุกรมนะครับสามารถปลุกเร้าอารมณ์ได้อย่างดนตรีนี่สามารถปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกที่เรียกว่าร่วมกันได้แล้วก็สะท้อนโลกทัศน์จิตรกรรมวรรณกรรมสามารถสะท้อนโลกทัศน์ความคิดและสภาพสังคมในยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับในการเล่าเรื่องราวเนี่ยอย่างเช่นภาพยนตร์และก็สื่อการแสดงสามารถเล่าเรื่องราวชีวิตความทุกข์ความหวังได้อย่างลึกซึ้งนะครับศิลปะจึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างความเข้าใจร่วมกันแล้วก็เป็นบันทึกทางวัฒนธรรมที่คงทนด้วยนะครับมาดูศิลปะกับการพัฒนามนุษย์บ้างนะครับเป็นอย่างไรการเสพหรือสร้างสรรค์ศิลปะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นช่วยกระตุ้นจินตนาการและการคิดเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญนะครับในการแก้ปัญหาและก็การพัฒนานวัตกรรมสิ่งนี้คือความคิดเชิงสร้างสรรค์นั่นเองนะครับช่วยมนุษย์สามารถจัดการการแสดงออกและทำความเข้าใจกับอารมณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างปลอดภัยนี่คือการพัฒนาทางอารมณ์และก็การปลูกฝังคุณธรรมนะครับศิลปะมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเช่นภาพวาดวรรณกรรมหรือละครที่สะท้อนความดีความจริงแล้วก็ความยุติธรรมเนี่ยสามารถทำให้ผู้ชมเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตแล้วก็ยกระดับจิตใจของผู้ชมให้สูงขึ้นด้วยคุณค่าของศิลปะต่อชีวิตและสังคมนะครับเป็นอย่างไรศิลปะเข้ามามีบทบาทในชีวิตและสังคมอย่างลึกซึ้งนะครับโดยสามารถจำแนกคุณค่าและเป้าหมายในการสร้างสรรค์ออกเป็นมิติหลักๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของมนุษย์ดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือศิลปะเพื่อศาสนาศิลปะในมิติแรกที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดความศรัทธาและก็ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงและก็ทำความเข้าใจคติธรรมคำสอนต่างๆตัวอย่างเช่นที่เราเห็นได้ชัดก็คือจิตรกรรมฝาผนังในวัดไทยหรือประติมากรรมทางศาสนานะครับซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการบูชาและก็ยกระดับจิตใจของผู้คนเนี่ยให้ทำให้ศาสนามีความเป็นรูปธรรมและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับอีกอย่างก็คือศิลปะเพื่อชีวิตนะครับศิลปะประเภทนี้หนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยตรงนะครับนับว่าเป็นผลงานที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความทุกข์ความหวังและก็ความปรารถนาของผู้คนในสังคมศิลปะเพื่อชีวิตมีบทบาทในที่สำคัญนะครับในการสะท้อนถึงปัญหาทางสังคมและก็เศรษฐกิจเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรืออย่างน้อยก็เป็นปากเสียงกับผู้ด้อยโอกาสนะครับเช่นบทเพลงเพื่อชีวิตภาพถ่ายสารคดีต่างๆวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของความเป็นจริงของโลกเหล่านี้เป็นต้นนะครับข้อต่อมาก็คือข้อที่3นี่ก็คือศิลปะเพื่อศิลปะตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นอย่างไรเป็นแนวคิดที่เน้นคุณค่าทางสุนทรียะที่บริสุทธิ์นะครับเป็นหลักศิลปะประเภทนี้นี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อมุ่งเน้นความงามของรูปแบบนั่นเองนะครับเส้นสีหรือองค์ประกอบทางศิลปะเอง
โดยไม่ได้มีเป้าหมายด้านการสอนการสื่อสารเชิงสังคมหรือการใช้สอยใดๆนะครับนอกในส่วนของภายนอกนะครับศิลปะเพื่อศิลปะสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจทางสุจริยะให้แก่ผู้เสพงานศิลปะโดยตรงและก็กับผู้สร้างด้วยนะครับเราจะมักพบในงานศิลปะประเภทศิลปะนามธรรมหรือเรียกว่า abstract art บางประเภทนะครับที่ต้องการให้ผู้ชมเนี่ยสัมผัสกับความรู้สึกจากการรับรู้ทางสายตาหรือการได้ยินเท่านั้นนะครับข้อที่4ก็คือศิลปะประยุกต์นะครับคงได้ยินกันบ่อยๆนะครับศิลปะประยุกต์หรือ applied art หรือพณิชย์ศิลป์อะไรพวกนี้นะครับก็คือศิลปะที่ผสมประสานความงามเข้าไปกับประโยชน์ใช้สอยนั่นเองในชีวิตประจำวันของเรามีการเน้นการออกแบบที่สามารถนำไปผลิตซ้ำหรือใช้งานได้จริงเช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆแฟชั่นกราฟิกดีไซน์เครื่องประดับศิลปะประยุกต์จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าความงามและก็ความประณีตสามารถอยู่ร่วมกับหน้าที่ใช้สอยได้อย่างกลมกลืนทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะครับข้อกล่าวโดยสรุปนะครับศิลปะในมิติต่อสังคมจึงเป็นกลไกที่หลากหลายไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณและก็ความรู้สึกแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการบันทึกสังคมวิพากษ์วิจารณ์และก็ยกระดับสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันของเราด้วยศิลปะในฐานะสมบัติของมนุษยชาตินะหัวข้อนี้นี่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเป็นอย่างไรศิลปะนี่คือสมบัติร่วมของมนุษย์ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นในวัฒนธรรมศาสนาหรือภูมิภาคใดในโลกงานศิลปะชิ้นเอกทำหน้าที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันและก็ส่งต่อภูมิปัญญาและก็จิตวิญญาณของบรรพบุรุษของเราเนี่ยไปยังคนรุ่นหลังต่อไปนะครับศิลปะสามารถสร้างความสุขความสงบความเข้าใจและความชื่นชมในความหลากหลายระหว่างผู้คนได้นะว่าเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและก็ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมนะครับมาดูองค์ประกอบพื้นฐานและก็บทบาทของบุคคลในงานศิลปะกันเพื่อให้เข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างลึกซึ้งขึ้นจำเป็นต้องทำความเข้าใจองค์ประกอบสำคัญที่ประกอบกันขึ้นเป็นผลงานรวมถึงบทบาทของผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์นั้นด้วยนะครับส่วนแรกก็คือองค์ประกอบของศิลปะนะครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า elements of art นั่นเองนะครับงานศิลปะทุกชิ้นเนี่ยล้วนประกอบขึ้นจากองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้ซึ่งเป็นทำหน้าที่เป็นเครื่อง

มือในการสื่อสารถ่ายทอดความคิดของศิลปินองค์ประกอบหลักๆต่างๆนั้นได้แก่ตัวแรกก็คือทัศนธาตุนั่นเองนะครับเช่นจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงแสงเงาน้ำหนักต่างๆพื้นผิวแล้วก็พื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นในงานนะครับนั่นก็คือทัศนธาตุในส่วนของการจัดองค์ประกอบก็คือการนำทัศนธาตุเหล่านั้นมาจัดวางยังมีหลักเกณฑ์นะครับเพื่อเกิดความงามนะครับเช่นความสมดุลจังการเน้นแล้วก็ความเป็นเอกภาพการสร้างจุดเด่นการสร้างจุดรองเหล่านี้เป็นต้นนะครับการควบคุมและก็การใช้ทัศนธาตุนี่เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ก็คือพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยให้ศิลปินเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ความงามและก็สื่อสารแนวคิดได้ตามที่เขาตั้งใจไว้นั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนบุคคลที่สำคัญสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็คือศิลปินนั่นเองภาษาอังกฤษใช้คำว่าอาร์ติสต์ศิลปินคือผู้สร้างสรรค์หลักที่ใช้ความคิดจินตนาการและทักษะเฉพาะตัวนะครับในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและแนวคิดที่ลึกซึ้งออกมาเป็นผลงานศิลปะบทบาททางความคิดศิลปินไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อการสร้างสิ่งที่สวยงามหรือมีประโยชน์ใช้สอยแต่มีบทบาทในการตั้งคำถามนะครับต่อโลกสะท้อนสภาวะทางอารมณ์และก็สำรวจความจริงในมิติที่ซับซ้อนนะครับมาดูมิติทางจิตวิญญาณงานศิลปะของศิลปินเนี่ยจึงมักจะมีมิติทางจิตวิญญาณนะครับหรือปรัชญาแฝงอยู่และไม่ได้ถูกจำกัดด้วยหน้าที่การใช้งานเสมอไปมาดูในความเป็นปัจเจกบ้างนะครับศิลปินแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้ผลงานมีความแตกต่างและก็เป็นที่จดจำซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมประสบการณ์มุมมองและทักษะที่สั่งสมมานะครับเรามาดูส่วนที่เรียกว่าความสัมพันธ์ของศิลปินกับช่างฝีมือกันก่อนนะครับแม้ว่าศิลปินนี่และก็ช่างฝีมือเนี่ยจะเป็นผู้สร้างสรรค์งานที่ต้องอาศัยทักษะและก็ความชำนาญในการผลิตก็ตามนะครับทั้งสองบทบาทนี้ก็มีจุดเน้นและเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปโดยศิลปินเนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องของแนวคิดและก็อารมณ์และก็การแสดงออกส่วนตัวเพื่อสร้างสรรค์สื่อสารความรู้สึกที่เป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งและต้องการสร้างความแปลกใหม่ทางความคิดนะครับแต่ทางตรงกันข้ามเนี่ยช่างฝีมือจะเน้นที่ทักษะความปราณีตและก็คุณภาพของการผลิตเพื่อสร้างสรรค์สิ่งของที่มีความงดงามควบคู่ไปกับประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับผลงานของช่างฝีมือจึงมักจะถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการใช้งานเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามนะครับทั้งสองบทบาทนี้ก็ได้แยกขาดจากการโดยสิ้นเชิงแต่มีความเกื้อหนุนกันอย่างลึกซึ้งนั่นเองนะครับการที่ศิลปินเขาเรียกว่าการเป็นศิลปินที่ดีจำจะต้องมีพื้นฐานฝีมือที่ดีด้วยหมายถึงว่าฝีมือต้องมั่นคงเพื่อให้สามารถถ่ายทอดจินตนาการที่ซับซ้อนออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบศิลปินคิดอะไรถ้าศิลปินมีฝีมือก็จะสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้อย่างโดยอย่างเรียกว่าตามที่ใจเขาคิดได้นะครับแล้วก็มันมีความซับซ้อนแต่ในขณะเดียวกันนี่ช่างฝีมือก็สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นศิลปินได้หากเขารู้จักใส่แนวคิดเข้าไปในผลงานหรือเรียกว่าคอนเซ็ปต์นั่นเองเพื่อที่จะสะท้อนความคิดของเขาว่าเขาคิดอะไรการแสดงออกทางอารมณ์และก็ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้แสดงออกไปในงานของตัวเขาด้วยนะครับเขาก็ยกระดับจากช่างฝีมือเป็นศิลปินขึ้นมาทันทีเหมือนกันในโลกปัจจุบันนี้นี่เส้นแบ่งระหว่างศิลปินและช่างฝีมือนี่รู้สึกว่าจะมีความเลือนลางลงไปมากเนื่องจากงานศิลปะประยุกต์จำนวนมากเลยนะครับเขาได้ผนวกเอาแนวคิดเชิงศิลปะที่เน้นที่เข้มข้นของเขาเนี่ยมาอยู่ในการแสดงออกในการออกแบบและก็ฝีมือเชิงช่างทำให้เกิดผลงานที่มีทั้งความงามและก็มีความหมายแล้วก็เกิดประโยชน์ใช้สอยไปพร้อมๆกันซึ่งเป็นการยืนยันว่าทักษะฝีมือทางช่างเนี่ยและก็จินตนาการเนี่ยหรือว่าความคิดศิลปินเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดจากกันไม่ได้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีค่านั่นเองนะครับมาดูเป้าหมายของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันต่อนะครับว่าเขาศิลปินในผู้สร้างสรรค์มีเป้าหมายอย่างไรการสร้างสรรค์ศิลปะมีเป้าหมายที่หลากหลายนะครับซึ่งสะท้อนความต้องการและก็การแสดงออกที่แตกต่างกันของมนุษย์สามารถที่จะแบ่งเป้าหมายหลักๆได้ดังต่อไปนี้นะครับ

ข้อแรกก็คือศิลปะเพื่อสุนทรียภาพเป้าหมายสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนะครับของศิลปะก็คือการสร้างความพึงพอใจเชิงสุนทรียศาสตร์งานประเภทนี้เน้นความงดงามนะครับเป็นการเน้นความงดงามความสมดุลความกลมกลืนและก็ความลงตัวขององค์ประกอบต่างๆก็องค์ประกอบต่างๆศิลปะก็มีพวกเส้นสีรูปร่างรูปทรงพวกนี้แหละครับมาประกอบกันให้เกิดความลงตัวมีความงามนะครับการทำตรงนี้เป็นเรื่องหลักศิลปะเพื่อสุนทรียภาพบริสุทธิ์มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยเกิดความรู้สึกชื่นชมและก็ปิติยินดีในความงามของรูปแบบแล้วก็คุณสมบัติทางกายภาพของผลงานโดยไม่ต้องมีวัตถุประสงค์อื่นใดแอบแฝงดูปั๊บก็ซาบซึ้งมีความงดงามทันทีเหมือนที่เราได้ยินเสียงนกร้องแล้วเราก็รู้สึกเพราะในทันทีทั้งที่เราไม่รู้ว่านกมันร้องมันสื่อสารอะไรออกมาแต่พอฟังแล้วมันก็เกิดความไพเราะนั่นเองครับประมาณนั้นหรือฟังเพลงเพราะๆเพลงบรรเลงที่พอฟังแล้วมันรู้สึกทำให้เรานิ่งไปเลยหรือให้เราคิดถึงอดีตหรือให้เรารู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูศิลปะอีกตัวหนึ่งก็ศิลปะเพื่อถ่ายทอดอารมณ์นะครับศิลปะทำหน้าที่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกและก็สภาวะภายในจิตใจของศิลปินได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็รุนแรงศิลปะประเภทนี้มุ่งเน้นการปลดปล่อยพลังงานทางอารมณ์เช่นความสุขความเศร้าความโกรธหรือความวิตกกังวลตัวอย่างภาพที่ชัดเจนคือภาพเขียนแนว expressionist นะครับซึ่งไม่ได้ต้องการความเหมือนจริงแต่ต้องการสะเทือนอารมณ์ที่รุนแรงและก็เร่าร้อนของศิลปินออกมาสู่สายตาผู้ชมโดยตรงทำให้เกิดความสะเทือนใจร่วมกันแล้วก็อีกตัวนึงก็คือศิลปะเพื่อยกระดับจิตใจและก็จิตวิญญาณนั่นเองนะครับข้อนี้สำคัญนะครับศิลปะในมิตินี้ถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการสะท้อนคุณธรรมความดีความเชื่อทางศาสนาหรือแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณงานศิลปะมีเป้าหมายเพื่อนำพามนุษย์ไปสู่ความจริงแท้ความสงบที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนะครับและก็การตระหนักรู้ถึงคุณค่าทางศิลธรรมนะครับเป็นการตระหนักรู้ถึงคุณค่าทางศิลธรรมตัวอย่างสำคัญก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติในวัดไทยหรือบทเพลงสวดที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งนอกจากจะงดงามแล้วยังมีบทบาทในการปลูกฝังความศรัทธาและก็ยกระดับจิตใจของผู้คนในสังคมให้สูงส่งขึ้นนั่นเองนะครับให้รู้สึกอยากทำความดีไม่ทำความชั่วนะครับทีนี้มาดูคุณธรรมจริยธรรมและก็แรงบันดาลใจในงานศิลปะกันนะครับคุณธรรมและจริยธรรมศิลปะนี่มีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมจิตสำนึกของมนุษย์อย่างยิ่งนะครับศิลปะที่สร้างบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมนี่สามารถสื่อสารคุณค่าด้านบวกไปสู่สังคมได้อย่างลึกซึ้งและก็กว้างขวางนะครับโดยการนำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนความยุติธรรมความเมตตาและความจริงศิลปะสามารถทำให้ผู้ชมเกิดแรงบันดาลในการประพฤติตัวดีมีส่วนช่วยในการสร้างสังคมที่สงบสุขและก็การเกื้อกูลกันนะครับแต่ไรก็ตามนะครับศิลปะยังสามารถทำหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์ความไม่เป็นธรรมทางจริยธรรมด้วยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขและก็พัฒนาสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาดูเรื่องของพรสวรรค์และพรแสวงกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าคงได้ยินกันบ่อยๆนะครับการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ยิ่งใหญ่จำเป็นต้องมีปัจจัย2ประการที่สำคัญก็คืออันดับแรกก็คือพรสวรรค์นะครับมีเหตุผลอยู่ไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่ได้มาด้วยบุญบารมีอะไรไม่ใช่นะครับพอพูดถึงพรสวรรค์ในที่นี้ก็คือความสามารถหรือความถนัดที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นทำให้บุคคลมีความได้เปรียบในการเรียนรู้และทำงานศิลปะบางแขนงนะครับเช่นเด็ก2คนบางคนอาจจะชอบวาดรูปพอเห็นพอโตขึ้นมาหน่อยตอนเด็กๆก็ชอบที่จะวาดรูปบางคนก็อยากเล่นดนตรีบางคนชอบการแสดงบางคนชอบแต่งตัวเขาเรียกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาเรียนรู้จากไหนแต่มันก็เป็นนะครับไอ้ตรงนี้สำคัญเพราะจะทำให้ได้เปรียบสมมติว่าเด็กที่ชอบการแต่งกายถ้าเขาได้โตขึ้นแล้วเขาได้ไปเรียนในเรื่องของการออกแบบแฟชั่นอย่างนี้เขาอาจจะทำได้ดีบางคนชอบวาดรูปก็อาจจะทำได้ดีหรือว่าชอบประดิษฐ์อะไรประมาณนี้เขาอาจจะไปอยู่ในวิศวกรรมสร้างนวัตกรรมต่างๆอะไรประมาณนั้นนะครับอีกตัวนึงก็คือพรแสวง
ไอ้ตรงนี้สำคัญมากกว่าพรสวรรค์ในความคิดของผมนะครับเพราะว่าพรสวรรค์เนี่ยถ้าเราไม่มีวินัยในการฝึกเราจะหยุดการพัฒนาทันทีนะครับพรสวรรค์ก็คือความสามารถที่เกิดจากการฝึกฝนอย่างหนักอย่างต่อเนื่องการศึกษาความรู้เพิ่มเติมและก็เป็นการสั่งสมประสบการณ์นะครับอันนี้เรียกว่าพรแสวงบางทีอาจจะวาดรูปไม่เคยเป็นหรือไม่สามารถจะทำอะไรบางอย่างได้แต่เข้าไปหาความรู้และก็ฝึกมันทำมันอาจจะเก่งช้ากว่าคนที่มีพรสวรรค์หรือเป็นมาตั้งแต่เยาว์วัยเนี่ยแต่แน่นอนว่าถ้าทำอย่างสม่ำเสมอนะครับด้วยความศรัทธาและก็มีวินัยเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่สำเร็จได้นะครับเพราะความศรัทธาแล้วก็การมีวินัยก็คือกุญแจสำคัญไม่ว่าพรสวรรค์จะเป็นข้อได้เปรียบแต่การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ความศรัทธาในสิ่งที่ทำก็ในที่นี้ก็หมายถึงในงานศิลปะก็คือสิ่งที่เราไม่ศิลปินเติบโตอย่างแท้จริงและก็สามารถนำเอาพรสวรรค์ที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยนะครับพรสวรรค์นี้อาจจะตามมาก็ได้ถ้าเรามีพรแสวงเป็นทุนอันในประมาณนี้นะครับมาดูศิลปะที่กับศาสตร์อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกันศิลปะไม่ได้ดำรงอยู่โดยลำพังแต่มีความสัมพันธ์และก็เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งกับศาสตร์อื่นๆที่เป็นรากฐานของความรู้มนุษย์นะครับอย่างเช่นศิลปะกับปรัชญานะครับเป็นอย่างไรนักปรัชญาหลายคนหลายยุคนะครับให้ความสนใจต่อศิลปะในฐานะคำถามสำคัญที่เกี่ยวกับความจริงและก็ความงามผมขอยกตัวอย่างบางคนนะครับย่อๆอย่างเพลโตเนี่ยก็มองว่าศิลปะเป็นการเรียนแบบคือเป็นเพียงเงาของความจริงนะครับทำให้ผู้คนหลงไปจากสาระสำคัญที่แท้จริงนั่นคือเพลโตกล่าวไว้แล้วมาดูในส่วนของอริสโตเติลบ้างอริสโตเติลเนี่ยเขามองว่าศิลปะที่มองไปในแง่บวกกว่านะครับโดยเห็นว่าศิลปะเป็นการเรียนแบบที่ช่วยสะท้อนธรรมชาติของมนุษย์และเป็นกระบวนการชำระอารมณ์ให้ผู้ชมได้ปลดปล่อยความรู้สึกส่วนอีกคนก็คือฮานเนี่ยเขาเชื่อว่าศิลปะสัมพันธ์กับรสนิยมและการตัดสินเชิงสันติภาพที่อยู่เหนือประโยชน์ใช้สอยส่วนโชเปนเฮาเออร์เนี่ยเขาก็ให้ความคิดว่าศิลปะช่วยมนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์และก็ความต้องการทางโลกได้ชั่วขณะความเชื่อนี้ทำให้ศิลปะไม่ใช่เพียงความงดงามทางกายภาพแต่เป็นคำถามทางปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับความจริงคุณค่าและจริยธรรมของการดำรงอยู่ของมนุษย์นั่นเองนะครับมาดูศิลปะกับจิตวิทยากันบ้างนะครับในมุมมองทางจิตวิทยาเนี่ยศิลปะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการสะท้อนอารมณ์ความคิดและประสบการณ์ภายในที่ซ่อนเร้นของมนุษย์เนี่ยออกมานะครับทฤษฎีการแสดงออกเชื่อว่าศิลปะคือการถ่ายทอดอารมณ์อย่างตรงไปตรงมาและเป็นการปลดปล่อยจิตใต้สำนึกออกมาศิลปะบำบัดก็คือการประยุกต์ใช้กระบวนการทางศิลปะในการบำบัดผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจเช่นสภาวะซึมเศร้าความเครียดโดยให้ผู้ป่วยได้แสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยคำพูดออกมาได้นะครับคุณค่าด้านสุขภาพจิตการศึกษาศิลปะในมุมนี้ทำให้เห็นว่าศิลปะมีคุณค่าด้านความงามและด้านสุขภาพจิตเพราะช่วยให้มนุษย์เกิดความตระหนักรู้ในตนเองนั่นเองนะครับครับมาถึงก็ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและก็สังคมร่วมสมัยกันบ้างในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยศิลปะได้ก้าวข้ามบทบาทเดิมและก็กลายเป็นพลังที่ขับเคลื่อนสำคัญนะครับในทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองศิลปะกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยศิลปะในยุคใหม่เป็นส่วนสำคัญนะครับของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้มหาศาลและก็อำนาจทางวัฒนธรรมเนี่ยเรียกว่าระดับโลกกันเลยทีเดียวนะครับขอยกตัวอย่างนะครับในระดับโลกเช่นอุตสาหกรรมเคป๊อปแล้วก็ภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ส่งออกวัฒนธรรมไปทั่วโลกนะภาพยนตร์ฝรั่งเนี่ยเป็นการบุกทางวัฒนธรรมนะครับเรามาดูบ้านเราก็ได้นะครับคนจะนิยมฝรั่งแต่งกายแบบฝรั่งเสื้อผ้าแบบฝรั่งหรือตอนหลังก็มาแบบญี่ปุ่นหรือตอนหลังก็มานิยมแบบเกาหลีนะครับซึ่งเป็นการส่งออกทางวัฒนธรรมที่ผ่านงานศิลปะ
ในเรื่องของบทเพลงในเรื่องของภาพ

ภาพยนตร์ละครเหล่านี้เป็นต้นนะครับอุตสาหกรรมแฟชั่นของอิตาลีเนี่ยก็สร้างมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันนะครับใครได้ถือกระเป๋าที่ผลิตจาก Made in Italy ก็ถือว่าเท่มีระดับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นจะว่าหือของนอกก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเขาได้ส่งออกทางวัฒนธรรมที่ผ่านความคิดสร้างสรรค์เนี่ยออกมาให้เราได้รับรู้แล้วก็เราก็ชื่นชมนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรนะครับถ้าสามารถซื้อหาได้ไม่เดือดร้อนก็ซื้อมาเป็นเจ้าของอะไรประมาณนี้นะครับแต่กำลังจะบอกว่านี่คือระดับโลกนะครับแล้วมาดูระดับเมืองไทยกันบ้างว่าเป็นอย่างไรศิลปะไทยก็มีบทบาทในเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นกันนะครับเช่นการออกแบบผ้าไหมแพรวางานเซรามิกบ้านเชียงหรือศิลปะการแสดงโขนที่นำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวชอบมาดูโขนไทยนักท่องเที่ยวชอบมาซื้อผ้าไหมไทยนักท่องเที่ยวชอบมาดูสถาปัตยกรรมไทยอะไรเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างเรียกว่าเป็นลาภเป็นสันนะครับนี่ในระดับประเทศไทยนะครับที่มาดูศิลปะดิจิทัลและ NFT นะครับเป็นอย่างไรศิลปะดิจิทัลเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Digital Artนะครับเปิดโอกาสให้ศิลปินแสดงผลงานผ่านสื่อใหม่ๆที่ไร้ขีดจำกัดทางกายภาพนั่นเองนะครับเราตอนนี้โลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยสำคัญมากนะครับเรามี Facebook มี Instagram มี YouTube นะครับมีแพลตฟอร์มต่างๆที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปจับจองพื้นที่แล้วก็เปิดสิ่งที่มีของตัวเองเนี่ยสู่ชาวโลกได้แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาดูกันทั่วโลกโดยไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยแค่คลิกแต่สำคัญก็คือต้องให้เขารู้ด้วยว่านะครับว่าที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราเนี่ยคืออะไรนะครับ Facebook ของเราชื่ออะไรเพจเราชื่ออะไรถ้าเขารู้เขาก็สามารถเข้ามาดูได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูได้24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบโอกาสใหม่ๆที่ไร้ขีดจำกัดทางกายภาพจริงๆนะครับNFT Art เนี่ยทำให้ผลผลิตดิจิตอลมีมูลค่าจริงและเป็นเจ้าของได้ในตลาดโลกผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับตรงส่วนนี้ก็สำคัญคงเคยได้ยินกันนะครับว่ามีการซื้อขายไฟล์ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ราคาแพงด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ตัวผมเองนี่ก็ยังไม่เคยไปใช้บริการในเรื่องของบล็อกเชนตัวนี้นะครับแต่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็งานแล้วเช่นที่ซื้อขายกันใน NFT เนี่ยราคาแพงบางคนขายหลักล้านก็มีนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามหัศจรรย์นะครับสำหรับยุคนี้แม้จะมีการถกเถียงนะครับในเรื่องของการเก็งกำไรใน NFT แต่ก็เป็นการพิสูจน์ว่าศิลปะสามารถปรับตัวตามเทคโนโลยีแล้วก็สร้างมูลค่าในรูปแบบใหม่ๆได้ตลอดเวลาเลยนะครับมาดู AI Art กันหน่อยที่ผมพูดตอนต้นชั่วโมงนะครับ AI Art เนี่ยเกิดจากเครื่องจักรนะครับหรือคอมพิวเตอร์นั่นเองการมาถึงของ AI Art เนี่ยสร้างคำถามสำคัญทางปรัชญาและก็จริยธรรมว่าใครคือศิลปินที่แท้จริงก็ยังถามกันอยู่นะครับบางคนเนี่ยมองว่า AI เป็นเพียงเครื่องมือที่ทำงานตามคำสั่งของมนุษย์แต่บางคนก็มองว่า AI เองมีความสามารถในการประมวลผลและสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ศิลปะประเภทนี้จึงสะท้อนการก้าวข้ามขอบเขตระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรและก็ท้าทายความหมายดั้งเดิมของคำว่าความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ AI ในช่วงเวลาสั้นๆเวลาไม่กี่ปีเนี่ยพัฒนาไปรวดเร็วมากเมื่อปีที่แล้วนี่ AI ที่ผมได้คุ้นเคยนะครับในการทำสื่อเนี่ย AI มีเขาเรียกว่ายังมีขอบเขตของการทำงานแต่ตอนนี้นี่ AI มันสามารถจะสั่งตัวมันเองสร้างสรรค์งานมาเองโดยที่เราไม่ต้องออกคำสั่งนะครับและบางทีมันก็รู้ใจเราด้วยทำงานอยู่ประจำมันจะรู้เลยว่าเราเป็นคนบุคลิกอย่างไรมันก็จะนำเรียกว่าสิ่งที่แนวทางที่เราต้องการให้เราเห็นเช่นบางทีผมเจนภาพที่เกี่ยวกับไทยๆเนี่ยเมื่อก่อนผมต้องสั่งมันมากๆใช้คำสั่งที่ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ซับซ้อนตอนนี้แค่บอกมันก็นำเสนอให้เราได้ก่อนและบางทีสิ่งที่นำเสนอเนี่ย
มันก็ทำให้เราตรงใจด้วยนะครับแต่อย่างไรก็นั้นก็ตามนะครับงานเหล่านี้นี่ก็ยังเป็นงานที่ต้องมองผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับต้องมองผ่านจอมองผ่านสื่อแต่สิ่งสำคัญก็คือมีศิลปินหลายคนเลยที่ใช้ AI เนี่ยในการสร้างภาพต้นแบบและออกภาพต้นแบบนั้นเนี่ยมาวาดบนเฟรมหรือมาปั้นขึ้นมาหรือมาทำให้มันเกิดเป็นนวัตกรรม

ทำงานสคริปต์ในการเริ่มต้นไอเดียสมมติเรามีไอเดียแล้วถ้าเราให้ AI ทำไอเดียของเราให้เป็นรูปภาพก่อนเราก็จะเห็นแล้วก็มีการต่อยอดพัฒนากันไปเรื่อยๆเมื่อ AI ออกแบบให้เราแล้วเราก็สามารถที่จะออกแบบต่อจากเองแล้วก็ส่งให้ AI ออกแบบต่อจากเรามันจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับเป็นการทำงานร่วมกันเหมือนเราก็เป็นเครื่องมือให้ AI AI ก็เป็นเครื่องมือให้เรามันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นี่งานศิลปะมันก็ก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วมากในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับโอเคในพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จะยาวเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาพูดเฉพาะเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครับในโอกาสต่อไปนะครับเอามาดูศิลปะกับซอฟต์พาวเวอร์กันบ้างได้ยินคำนี้บ่อยๆนะครับซอฟต์พาวเวอร์หลายประเทศเนี่ยใช้ศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ในเรื่องของภาพยนตร์ในเรื่องของเคป๊อปอะไรเหล่านี้นะครับในการสร้างสรรค์ในการสร้างอิทธิพลและก็ทำภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีโลกนะครับตัวอย่างนะครับศิลปินไม่ใช่ศิลปินนะครับญี่ปุ่นเนี่ยใช้อานิเมะและก็มังงะส่วนเกาหลีใต้เนี่ยเขาใช้เคป๊อปและก็ซีรีส์ส่วนประเทศไทยอาจจะใช้อาหารดนตรีศิลปะการแสดงเป็นเครื่องมือในการสร้างเสน่ห์และก็ดึงดูดผู้คนทั่วโลกนะครับทั้งหมดนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าศิลปะไม่ใช่เพียงความงามเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังทางเศรษฐกิจและก็การเมืองที่สำคัญในการกำหนดทิศทางของโลกในยุคสมัยใหม่เลยนะครับศิลปะเป็นทั้งภาษาสากลเครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือพัฒนามนุษย์ที่ทรงอนุภาพเป็นอย่างมากเลยนะครับตลอดบทเรียนที่ผมพูดมาในชั่วโมงนี้นี่เราได้เห็นแล้วนะครับว่าศิลปะทำหน้าที่หลากหลายมากนะครับหลากหลายมิติที่พูดมาในเวลาชั่วโมงที่ผมพูดมาเนี่ยมันยังไม่ละเอียดนะครับอันนี้เป็นการย่อให้เหลือแค่ส่วนที่เป็นสาระเนื้อนะครับแล้วก็ในรายละเอียดก็ขอให้ทุกคนลองเข้าไปศึกษาด้านศิลปะซึ่งตอนนี้นี่ในศิลปะที่ศึกษาด้านนี้นะเราไม่จำเป็นจะต้องเดินไปห้องสมุดกันแล้วนะครับในอินเทอร์เน็ตเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้หรือใน ChatGPT ก็สามารถไปตั้งคำถามแล้วก็ได้คำตอบนะครับใน Gemini ของ Google เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยแล้วก็ได้ความรู้นะครับการผลิตสื่อการสอนของผมในช่วงปัจจุบันนี้นี่ผมก็ใช้ AI ในการเป็นตัวช่วยนะครับในการเตรียมการสอนก็ดีในการคิดอะไรสร้างสรรค์ที่จะไปถ่ายทอดให้นักศึกษา อย่างเช่นอยากจะหาอะไรที่มันแปลกใหม่ที่มันไม่เคยมีแต่ความรู้ของเราเนี่ยมาจากอดีตเนี่ยเราก็อาจจะมีความจำกัดเข้าไปคุยกับ ChatGPT เข้าไปคุยกับ Gemini เนี่ยก็อาจจะได้แนวคิดใหม่ๆออกมานะครับหรือไม่ก็อาจจะให้ AI ช่วยทำงานต้นแบบให้แล้วก็เราก็มาดูตอนนี้เนี่ยการเรียนเนี่ยในเรื่องในเชิงทฤษฎีไม่ว่าประวัติศาสตร์ศิลป์ในเรื่องของศิลปะในเรื่องของหลายๆอย่างนะครับAI มีพลังอนุภาพมากเลยนะครับสอนการบ้านสอนภาษาสอนในการสร้างสรรค์ปรึกษาในเรื่องของอาการเจ็บป่วยที่ไม่จำเป็นต้องถึงมือแพทย์สั่งยาได้ประมาณนี้ทึ่งผมทึ่งมากนะครับแล้วก็ความผิดพลาดนี่ก็น้อยลงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยที่ผมคุกคีอยู่เนี่ยมันเรียกว่าความผิดพลาดนี่แทบไม่เจอเลยนะครับไม่เหมือนเมื่อปี2ปีก่อนนะครับที่ใช้AI เพิ่งมาแต่ตอนนี้ AI มันฉลาดมากฉลาดจนผมตกใจนะครับแล้วก็บทเรียนที่ผมมาสอนในวันนี้หลายอย่างที่ผมได้ข้อมูลมาจาก AI นะครับเนื้อหาที่พูดเนี่ยก็อาจจะสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมาจบที่การประมวลผลโดย ChatGPT ก็ Gemini ของ Google นะครับแล้วก็ได้ข้อมูลที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับบางครั้งบางอย่างที่ผมไม่เคยรู้แต่ก็เราไปเถียงไม่ได้เพราะว่าเออใช่นะครับเขาสามารถที่จะคุยตอบมาแล้วเรารู้สึกว่าเรายอมรับในความคิดนั้นยอมรับจากประสบการณ์ของเราที่เราก็มีองค์ความรู้ระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับในการเรียนการสอนด้านศิลปะที่ผมคุกคีมาแต่เมื่อมาเจอ AI มันสามารถทำให้เราเติมเต็มความรู้เข้าไปอีกนะครับจนผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมรู้มาในอดีตมันรู้สึกว่ายังน้อยไปด้วยซ้ำ
เมื่อมาเทียบกับความรู้ที่ได้จาก ChatGPT หรือว่าจาก Gemini

ป้นคำถามไปแล้วตอบมาแล้วก็เราสามารถที่จะสืบค้นให้เห็นข้อมูลที่ถูกต้องได้โดยที่แบบไม่ผิดนะครับแล้วก็ทำให้ผมทึ่งแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะบางทีเราใช้สื่อพวกนี้นี่บางครั้งอาจจะลวงนะครับเพราะบางทีนี่ AI มันก็ฉลาดในแนวทางของมันนะครับมันทำว่ามันเก่งแต่มันเก่งในทางข้อมูลที่ผิดพลาดและมันก็จะแถเพราะฉะนั้นเมื่อเราในฐานะผู้ทำสื่อหรือว่าผู้เป็นอาจารย์ผู้สอนผู้บรรยายเนี่ยไม่ว่าระดับไหนก็ตามนะครับอาจจะใช้ AI ใช้ ChatGPT ใช้ Gemini ของ Google มาเป็นตัวช่วยในการเรียบเรียงบทความในการหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ต้องตรวจสอบความมั่นใจด้วยนะครับว่าสิ่งที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับอย่าเชื่อเดียวทันทีอย่ายกมันในทันทีเราต้องมาปรับมาต้องมาทำอะไรกันอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าผมคิดว่า AI เนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่ฉลาดที่สุดนะครับคงใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งแต่คงไม่นานเกินรอนะครับอาจจะไม่ต้องเปิดตำรากันอีกแล้วสำหรับในเรื่องของความรู้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะการสอนการบ้านนะครับผมเห็นมากับตาสอนการบ้านเด็กประถมเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องจ้างครูพิเศษกันแล้วนะครับ AI เนี่ยชัดเจนมันสอนการบ้านให้เด็กได้เลยนะครับเรียนภาษาด้วย AI อะไรต่างๆเหล่านี้นี่ซึ่งก็เป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราให้ AI สอนเราแล้วมันป้อนข้อมูลเด็กอะไรที่ไม่ดีลงไปในส่วนของเยาวชนเนี่ยมันก็อันตรายนะครับเพราะในส่วนของ AI ผมก็มองว่ามันมี AI ด้านดีก็ต้องมี AI ด้านชั่วเพราะโลกนี้มันมี2ขั้วเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับในฐานะผู้แม่ผู้ปกครองอย่าให้เด็กใช้ AI จนกระทั่งโดน AI ควบคุมนะครับโอเคครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับศิลปะไม่เพียงแต่ทำให้โลกงดงามนะครับแต่ยังช่วยมนุษย์มีตระหนักถึงความหมายของการดำรงชีวิตแล้วก็ความซับซ้อนของอารมณ์และก็ประสบการณ์ร่วมนะครับศิลปะเนี่ยมีความสำคัญนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นี่เราได้เห็นแล้วนะครับว่าศิลปะไม่ใช่เพียงเรื่องของความงามแต่เป็นเรื่องของพลังที่สะท้อนความขับเคลื่อนความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงที่ป่าช่วยให้เราสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คำพูดนะครับช่วยปลูกฝังคุณธรรมและก็จริยธรรมช่วยสะท้อนอารมณ์และความเชื่อและยังสามารถขยายผลสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังในระดับโลกนะครับผมอยากให้นักศึกษาและผู้สนใจทุกคนจดจำว่าศิลปะคือภาพสะท้อนตัวตนของเราและคือสมบัติร่วมของมนุษยชาติเมื่อเราเข้าใจศิลปะอย่างแท้จริงเราก็เข้าใจทั้งความเป็นมนุษย์และคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ตั้งใจเรียนขอขอบคุณท่านทุกท่านที่ฟังอยู่ณตอนนี้นะครับแล้วก็หวังว่าบทเรียนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนมองเห็นความงดงามรอบไม่เพียงด้วยสายตาแต่ด้วยหัวใจด้วยนะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรีพันธ์วันนี้ก็ขอกล่าวลานะครับสำหรับวันนี้แล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊ม

0: นะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำงานนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและ

อ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการคาดการณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังปานกลางระยะนี้ในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่7โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้

พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศ

ซาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครเหรอคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลนะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศ

0: กราช2467
1: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
2: ก็น้ำในคลอง
1: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
2: ก็น้ำในคลอง
1: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
2: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบ่นอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
1: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
2: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
1: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
2: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
1: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
3: อ๋อสาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
1: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
2: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
1: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่มั้ยเนี่ยมา
3: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
2: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
1: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย
2: ฮะเฮ้ย
1: อ้าวไปดูแล้วเออไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
4: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
1: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
5: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
3: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
5: ใช่จ้ะ
6: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะที่แห่ก็มาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นเกี่ยวกับวงกลมหนึ่งหน่วยกันนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันมาบ้างแล้วนะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยละกันนะคะว่าทำไมเราจะต้องศึกษาเรื่องวงกลมหนึ่งหน่วยด้วยและจะนำไปใช้อะไรในอนาคตนะคะ

อาจารย์ก็ขออนุญาตวาดจุดศูนย์กลางก่อนนะคะจุดศูนย์กลางของวงกลมอันนี้น่าจะคุ้นเคยอยู่ละก็คือรัศมีของวงกลมในที่นี้เราก็อาจจะบอกว่ามันเป็น1 เซนติเมตร1 นิ้ว1 เมตรอะไรค่ะก็วาดไปทางขวาซึ่งตรงนี้จะทำให้คุณรู้ว่ามันไปทางขวาเนี่ยมันก็คือมุม0 องศานะคะอาจารย์ก็จะแนะนําต่ออย่างนี้นะคะอาจารย์จะวาดรูปวงกลมหนึ่งหน่วยละอาจารย์ก็จะได้แบบนี้นี่แบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอปรับนิดนึงดีกว่านะคะขอวาดใหม่เลยดีกว่าอาจารย์วาดอย่างนี้นะคะเมื่อกี้ก็คือบอกว่าไปทางขวา1 หน่วยไปทางซ้ายก็1 หน่วยขึ้นบนก็1 หน่วยลงล่างก็1 หน่วยนะคะอาจารย์ขอวาดอย่างนี้เลยจะได้เห็นชัดเจนนี่คือ1 หน่วยของอาจารย์นะคะซึ่งมุมตรงนี้ก็คือมุม0 องศานะคะทีนี้อาจารย์อยากจะแนะนําคุณนิดหนึ่งว่าถ้าจากมุมตรงเนี้ยมาอาจารย์ก็จะวัดมุมอย่างนี้นะมาทางด้านซ้ายเนี่ยค่ะนะคะแล้วมุมเนี่ยมันมาหยุดตรงนี้ตรงนี้นะคะซึ่งมุมตรงเนี้ยอาจารย์คิดว่าทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วว่ามันคือมุม180 องศาแต่อาจารย์เนี่ยจะขอให้คุณจำมันไว้ว่ามันคือพายนะคะคือ180 องศาหรือมุมตรงก็ได้นะคะนั้นอาจารย์ขอลบอันนี้ออกนะคะเราวัดมุมละนะคะทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปค่อยๆตามมานะคะทีนี้ค่ะอาจารย์จะสนใจเค้กครึ่งบนหมายความว่าไม่เอาอันนี้นะไม่เอาอันนี้นะเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีให้นะคะหมายความว่าอาจารย์สนใจเค้กครึ่งบนครึ่งข้างบนนะคะและอาจารย์ทำอะไรกับมันอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะแบ่งครึ่งค่ะบางคนรู้อ๋อแบ่งครึ่งมันได้90 องศานะใช่นะคะมันหมายความว่าเอาเค้กครึ่งบนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยค่ะมาแบ่งครึ่งอาจารย์ก็เลยเขียนว่าพายหาร2ก็คือ90 องศาเนาะนั่นก็หมายความว่าครึ่งเค้กข้างบนเอานะค่อยๆคิดครึ่งเค้กข้างบนแบ่งครึ่งนะคะจริงๆแล้วอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยคือพายเดี๋ยวขอขยับดีกว่านะคะมันเห็นรอยนิดนึงเดี๋ยวขอลบก่อนเนาะอันนี้ค่ะมันก็จะชื่อว่าพายส่วนสองชิ้นเนี้ยนะจากตรงนี้มาถึงตรงเนี้ยคือชิ้นที่1แต่ชิ้นเนี้ยค่ะคือพายส่วนสองชิ้นที่2แล้ว2 กับ 2เนี่ยมันก็จะตัดกันมันก็จะได้มุมพายเดียวก็คือตรงนี้ที่อาจารย์ขอว่าให้ท่องไว้นะนะคะทีนี้ถ้าข้างบนเนี่ยมันมีครึ่งเค้กเนี่ยแบ่งเป็น2 ชิ้นข้างล่างก็ต้องแบ่งเป็น2 ชิ้นด้วยอาจารย์ก็จะเขียนตรงเนี้ยว่าพายส่วนสองแล้วก็เติมเลข3เพราะมันเป็นชิ้นที่3แล้วนะชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3เพราะฉะนั้นอันนี้คือชิ้นที่4มันจะอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็จะเรียกว่าพายส่วนสองแต่ชิ้นที่4ถูกเนาะแล้ว2 กับ 4เนี่ยมันตัดกันมันก็จะได้2 พายเนาะนั้นอาจารย์ก็ขอเขียนตรงนี้ว่า2 พายอยากจะเขียนชื่อที่มันสั้นๆกระทัดรัดในทํานองเดียวกันเนี่ยค่ะเลข1ตรงเนี้ยก็ไม่เขียนละเพราะ1 คูณพายก็ได้พายส่วนสองนะคะอ่ะเรามาตรงนี้เอาใหม่ครึ่งเค้กมี2 ชิ้นถูกไหมนี่กันนิดเนาะนี่คือชิ้นที่3ใช่ไหมเราก็เขียนพายส่วนสองแต่เติมเลข3จริงๆตรงเนี้ยมันคือพายส่วนสองแล้วก็มีเลข2แต่เอา2ตัด2ไปเรียบร้อยละพอเข้าใจเนาะไอ้ตรงนี้ก็พายส่วนสองแต่มันชิ้นที่4ที่เกริ่นเมื่อกี้เนี่ยแล้ว2 กับ 4มันตัดกันก็ได้2 พายมุมเนี้ยเรียกว่า0ก็ได้มุมเนี้ยเรียกว่า2 พายก็ได้เดี๋ยวในอนาคตจะได้เอาไปใช้เอ้ยมันเป็นมุมเดียวกันไหมค่ะมันเท่ากันไหมอะไรเงี้ยนะจะมีรายละเอียดอีกเราเอาแค่นี้ก่อนนะคะทีนี้อาจารย์ก็มาต่ออาจารย์ก็สนใจเค้กชิ้นนี้

นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลบเนาะเดี๋ยวมันจะต้องใช้อยู่อันเนี้ยอาจารย์สนใจเค้กชิ้นเนี้ยเอาอีกแล้วค่ะอาจารย์สนใจนะอาจารย์แบ่งครึ่งอีกแล้วค่ะคำว่าแบ่งเนี่ยก็คือคำว่าหารเนาะอาจารย์ก็จะเขียนอย่างนี้นะแบ่งครึ่งอาจารย์เอาพายเดี๋ยวอาจารย์ขอเขียนตรงนี้กว่าอาจารย์เอาพายส่วนสองเนี่ยมาแบ่งครึ่งคำว่าแบ่งครึ่งเนี่ยมันก็คือแชร์ให้ใครอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือหารสองเอาวางไว้ข้างล่างเนาะจะเห็นว่ามีสองดำกับสองแดงอาจารย์ก็จะหารมันด้วยเลขสี่แทนเลยค่ะนี่แบ่งครึ่งอันนะทีนี้อาจารย์ก็จะสนใจเค้กเนี่ยครึ่งบนครึ่งเค้กเมื่อกี้เรามีสองใช่ไหมที่เราแบ่งทีนี้แบ่งครึ่งอีกทีหนึ่งอาจารย์ก็ได้แบบนี้มีคนบอกอืมใช่นะมันจะได้ทั้งหมด4 ชิ้นนะคะนั้นอาจารย์ก็จะเขียนอย่างนี้4 ชิ้นเรามาทำกันเนาะเราก็จะได้ตรงเนี้ยชื่อว่าพายส่วน4 ชิ้นที่ 1ไม่เขียนชื่อละเอาตรงนี้บ้างนะก็จะเป็นพายส่วน4 ชิ้นที่ 2แต่เรารู้ว่า2 กับ 4เนี่ยมันตัดกันแล้วมันได้พายส่วน2ตรงนี้มาตรงนี้บ้างค่ะตรงเนี้ยอาจารย์ก็จะเขียนว่าพายส่วน4แต่มันเป็นชิ้นที่3อาจารย์ก็จะเขียนเลข3เนี่ยค่ะเอาใหม่นะพายส่วน4 ชิ้นที่ 3ตรงนี้ค่ะชิ้นนี้แล้วนะมันก็คือพายส่วน4 ชิ้นที่ 4สี่กับสี่มันก็จะตัดกันไปก็เลยเหลือมุมพายเดียวเราก็จะเอาชื่อเดิมชื่อที่สั้นชื่อที่เอาใช้อันแรกแล้วก็เป็นชื่อที่มันกระทัดรัดไอ้ที่ซ้ำเราก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือข้างบนมีสี่ข้างล่างก็ต้องมีสี่ด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็เลยแบ่งตรงนี้กับตรงนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเขียนไปในรูปจริงแล้วนะรูปใหญ่นะที่เราทำด้วยกันอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้ว่าพายส่วนสี่แต่มันเป็นชิ้นที่ไม่รู้ลืมไปหรือยังนะชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สามชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้าอาจารย์ก็เติมเลขห้าเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นชิ้นที่หกจริงนะมันคือพายส่วนสี่ชิ้นที่หกอาจารย์ก็จะเติมเลขหกแล้วหกกับสี่เนี่ยมันหารกันมันก็จะได้สามพายส่วนสองชื่อมันมีอยู่แล้วนะนั้นอาจารย์ตัดทิ้งดีกว่านะคะพอไหวเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ก็จะใส่ชื่อมันว่าพายส่วนสี่ค่ะแต่เป็นชิ้นที่เจ็ดอาจารย์ก็เติมเลขเจ็ดเนาะมีคนรู้ละอันนี้มันก็คือพายส่วนสี่แต่มันเป็นชิ้นที่แปดใช่ไหมสี่ตัดกับแปดก็ได้สองชื่อเดิมที่ดีที่สั้นแล้วก็ที่กระทัดรัดนะคะนั้นอาจารย์ลบออกนะจะได้ลบออกนะคะคลิปนี้ก็ยังอยู่กับคุณไปไล่ดูได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะไปต่อคุณก็บอกอืมอาจารย์พายส่วนสองเนี่ยมัน90ชัดเจนพายส่วนสี่มันก็ชัดเจนนะครึ่งหนึ่งของ90ใช่ไหมคือ45เนาะทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าเอออันนี้เลขสองนะอันนี้เลขสี่นะถ้าเรานับเลขไปก็คือ1 2มันขาดเลขสามไปอะค่ะอาจารย์ก็จะเอาเลขสามไว้ตรงนี้อาจารย์จะเอาเลขสามไว้ตรงนี้แล้วคุณก็เกิดคำถามว่าแล้วมุมพายส่วนสามเนี่ยมันกี่องศาเมื่อกี้90เมื่อกี้45เออมันครึ่งหนึ่งนะแล้วมันก็อีกครึ่งหนึ่งนะมันพอเข้าใจได้แต่ถ้าพายส่วนสามล่ะกี่องศาอาจารย์บอกว่าอาจารย์สอนคุณไงว่าเออให้คุณจำไว้นะว่าพายเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ180คุณก็เอามาใส่แล้วคุณก็หารได้สามแล้วคุณก็ท่องอะนะแม่สามหาร18คุณก็จะได้60 องศาจริงเนาะทีนี้เรามาพูดถึงครึ่งเค้กค่ะครึ่งเค้กเรารู้อยู่แล้วว่าครึ่งเค้กเนี่ยคือมุมตรงคือ180 องศาตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมเออมันก็จริงนะอาจารย์60+60+60ก็180นะเนาะยอมรับได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เหมือนเดิมตอนทำแรกๆมันก็เออใช่นะอะไรเงี้ยแต่แบบเออเยอะๆมันก็จะงงๆใช่ไหมอาจารย์ก็จะให้มุมเนี้ยว่าพายส่วนสามไม่เขียนเลขหนึ่งละนะคะทีนี้ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่สองนะเดี๋ยวอาจารย์ทำก่อนมุมอาจารย์อาจจะไม่ค่อย
สมสัดส่วนเนาะคุณไปใช้ไม้โปรแทคเตอร์เนาะวัดอีกทีอาจารย์ก็บอกว่าตรงเนี้ยของอาจารย์ก็คือมุมพายส่วนสามนี่แหละแต่มันเป็นชิ้นที่สองไงอาจารย์ก็เติมตรงเนี้ยว่าเลขสองแล้วก็มีคนบอกอาจารย์ผมมีข้อสังเกตนะว่าถ้าข้างล่างเนี่ยเป็นเลขอะไรเป็นสี่ข้างบนครับจะน้อยกว่าข้างล่างอยู่หนึ่งก็จะได้สามข้างล่างเนาะมันเป็นเลขสามข้างบนก็จะน้อยกว่าอยู่หนึ่งนะได้สองก็ยอมรับได้เนาะนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาต่อที่ชิ้นถัดไปเนาะชิ้นตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็สนใจชิ้นนี้ถ้าข้างบนมันมีสามข้างล่างมันก็ต้องมีสามเหมือนกันเนาะอาจารย์ก็เอาไม้โปรมาวัดอาจจะไม่สมส่วนเนาะแต่คุณน่าจะทําได้ดีกว่าอาจารย์นะใช้ไม้โปรใช้วงเวียนวัดอันนี้มันก็คือชิ้นที่สามอ่ะขอโทษมันส่วนได้สามแต่มันจะเป็นชิ้นที่เท่าไหร่ใช่ไหมมันคือชิ้นตรงเนี้ยค่ะชิ้นที่สามมันจบไปตรงนี้แล้วนะมันจบยังไงเนี่ยพายส่วนสามชิ้นที่สามก็เติมเลขสามเดี๋ยวแป๊บนะคะตรงนี้เติมเลขสามแล้วมันก็จะตัดกันมันก็จะได้มุมพายเดียวตรงนี้ซึ่งคุณทราบอยู่ละนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็เลยนะอาจารย์ก็เลยรู้ว่าชิ้นเนี้ยค่ะชิ้นเนี้ยนะมันก็คือชิ้นที่สี่ค่ะแล้วก็มีคนสังเกตว่าเมื่อกี้เนี้ยซึ่งมันอยู่ตรงเนี้ยมีคนรู้ด้วยนะไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าควอดรันท์ที่สองใช่นะเนี่ยอาจารย์จะแนะนำอีกทีเนาะซึ่งตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยก็จะเรียกว่าควอดรันท์ที่สามควอดรันท์ที่สามอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแต่สิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือว่าถ้าข้างล่างเนี่ยมันเป็นเลขสี่ข้างบนนะคะมันจะมากกว่าอยู่หนึ่งคือห้าเอาไหมนะข้างล่างเนี่ยเป็นเลขสามมันก็จะมากกว่าอยู่หนึ่งมันก็จะเป็นเลขสี่นะคะเห็นไหมนะคะอ่ะทีนี้มาถึงตรงนี้บ้างตรงนี้แล้วนะใครที่ไม่ค่อยเข้าใจก็วาดรูปเล็กเอามาใส่รูปใหญ่นะคะอันนี้อาจารย์ก็จะได้ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็จะเขียนไว้เลยว่าพายส่วนสามถ้าให้อาจารย์คิดอาจารย์จะคิดแบบนี้นะอ่ะเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนเนาะถ้ามันเป็นส่วนด้วยเลขสี่เนี่ยส่วนด้วยเลขสี่แปลว่าข้างบนสี่ข้างล่างสี่มันเป็นแปดมันจะน้อยกว่าแปดอยู่หนึ่งก็คือเลขเจ็ดอะค่ะอันนี้ก็เหมือนกันข้างบนสามข้างล่างสามมันก็หกเนาะน้อยกว่าหกอยู่หนึ่งอะค่ะมันก็จะเป็นเลขห้าค่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์ต่อนะอาจารย์ก็ได้บอกว่ามันมีอีกค่ะมันมีอีกมุมหนึ่งที่อาจารย์สนใจมีบางคนบอกมันต้องไม่พายส่วนห้าแน่ๆเลยไม่ใช่ค่ะมุมที่อาจารย์สนใจเนี่ยคือพายส่วนหกอาจารย์ถามแล้วพายส่วนหกกี่องศาใครที่ไม่ได้ก็มีวิธีทําให้ได้ค่ะง่ายมากเลยอ๋อรู้แล้วแทนที่พายเนี่ยด้วย180แล้วก็หารด้วย6เนาะเราก็จะได้30ถ้าให้อาจารย์พูดอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าพายส่วนสามนะมันเหมือนแบบเรามีเค้กเนาะแต่เราแบ่งกินกันแค่สามคนนะคะเราก็จะได้กินเค้กชิ้นใหญ่มันก็จริงนะเอาใหม่เนาะเรายังมีเค้กเหมือนเดิมอะเค้กครึ่งหนึ่งอะแล้วถ้าเราแบ่งให้คนหกคนกินนะคะอาจารย์ก็ต้องได้กินเค้กน้อยกว่าเมื่อกี้เนาะพอยอมรับนะถ้าให้อาจารย์แนะนำอีกอาจารย์ก็จะบอกว่าพายส่วนสามเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็น30นะมันสลับอะค่ะพายส่วนสามจะเป็น60แล้วพายส่วนหกไอ้เมื่อกี้มันสลับใช่ไหมมันจะเป็น30อะค่ะพายส่วนสามได้60พายส่วนหกได้30ก็ไปทำความเข้าใจกับตัวเองหน่อยเนาะว่ามันเป็น60 30ได้ยังไงอะทีนี้มาปัญหาของเราต่อพายส่วนหกเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องแบ่งครึ่งเค้กเป็น6ชิ้นค่ะพอเข้าใจเนาะและอาจารย์ก็มันก็จะมีชื่อซ้ำใช้กับอันเดิมอาจารย์ก็จะไม่ใช้อ่ะอาจารย์ก็จะใช้ชื่อที่ยังไม่เคยใช้ชื่อไหนใช้แล้วก็ใช้ชื่อนั้นเลยเนาะเพราะฉะนั้นชิ้นแรกของอาจารย์ก็ตรงนี้มีคนก็สังเกตแล้วว่าใช่ในคอร์ดแดนที่หนึ่งคอร์ดแดนที่หนึ่งก็คือเนี่ยตรงเนี้ย

ขาเรียกว่า Q1 กดดันที่1กดดันที่1เนี่ย x เนาะมาทางขวาเนี่ย x เนี่ยก็เป็นบวกใช่ไหม y เนี่ยก็เป็นบวกเขาเรียกว่ากดดันที่1ใช่ไหมทีนี้กดดันที่2ค่ะกดดันที่2เนี่ย x ค่ะ x เนี่ยมันไปทางซ้าย x มันจะติดลบค่ะแต่ y เนี่ยมันยังคงขึ้นข้างบนเหมือนเดิมมันก็ยังเป็นบวกเหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าในคอสแดนที่สองเนี่ยมันจะมีชื่อพายส่วน6ค่ะถ้าให้อาจารย์แนะนำใช่ไหมพอจำได้ไหมข้างล่างเป็นเลข3นะข้างบนน้อยกว่าอยู่1เนาะข้างล่างเป็นเลข4ข้างบนน้อยกว่าอยู่1ข้างล่างเป็นเลข6ข้างบนก็ต้องน้อยกว่าอยู่1ใช่ไหมก็จะเป็นเลข5เนี่ยค่ะพอยอมรับเนาะก็จริงนะเป็น5นะทีนี้อาจารย์ก็จะวาดอีกตรงนี้เนาะอันนี้อาจารย์ก็จะพายส่วน6อันนี้ก็จะเป็นคอร์ดดันที่3ละคอร์ดดันที่3คืออะไรเดี๋ยวขอเขียนก่อนเนาะอันนี้คอร์ดดันที่2คอร์ดดันที่3เป็นอะไรก็คือว่า x เนี่ย x เนี่ยมันมาทางซ้ายใช่ไหมนี่คือจุดศูนย์กลางนะจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้มันไปทางซ้ายก็ติดลบ y ค่ะ y ลงข้างล่าง y ก็ติดลบเดี๋ยวใครไม่เข้าใจเดี๋ยวมีอีกนะรออีกสักแป๊บหนึ่งก็ติดลบก็จะเรียกว่าคอร์ดดันที่3นะทีนี้อาจารย์ก็มาคอร์ดดันที่3อาจารย์แล้วมันจะชื่อว่าอะไรอะใช่ไหมแน่ๆเลยมันก็ต้องมี6ชิ้นวาดเบี้ยวๆบางก็ไม่เป็นไรขอให้เข้าใจเนาะอ่ะมันมี6ชิ้นถ้าเราสังเกตคอร์ดดันที่3อ่ะเรามาช่วยกันนะถ้าข้างล่างเป็นอะไรข้างบนก็จะมากกว่าอยู่1ข้างล่างเป็นอะไรข้างบนก็จะมากกว่าอยู่1ข้างล่างเป็นอะไรข้างบนมากกว่าอยู่1ก็จะเป็น x7 ค่อยๆไล่ไปนะคะทีนี้เรามาดูตรงนี้บ้างนี่คือชิ้นที่7เนาะถ้ามันชื่อว่าพายส่วน6ค่ะพายส่วน6นะข้างบน6ข้างล่างก็6แปลว่ามันจะมีทั้งหมด12ชิ้นแล้วมันลดลงมา1พอจำได้ไหมถ้าเราจำไม่ได้เราก็มาคิด3คูณ2เนี่ยตรงนี้เนาะตรงนี้นะมันได้6แต่6อ่ะน้อยเลขที่น้อยกว่า6อยู่1ก็คือเลข5 4คูณ2ก็ได้8นะตรงนี้แล้วนะน้อยกว่า8 1ก็คือเลข7 6 2 12เนาะน้อยกว่า12อยู่1ก็คือเลข11แล้วถ้าใครอยากจะรู้ทุกมุมตรงนี้เลยสมมุตินะอยากจะรู้อะอาจารย์บอกอาจารย์อยากจะรู้มุม5พายส่วน3ตรงเนี้ยมันคือมุมกี่องศาก็ง่ายมากเลยเพราะอาจารย์ขอให้คุณท่องไว้ว่าพายเนี่ยจำได้ไหมมันมีค่าเป็นอะไรนะคะ180องศาแล้วมันก็หาร3เราก็จะเอา3ไปหารตรงเนี้ยมันจะได้60ใช่ไหมอาจารย์เขียนตรงนี้เนาะแล้ว60คูณกับ5คุณก็เลยรู้ว่ามุม300อันนี้เป็นมุมเบื้องต้นที่จำเป็นต้องรู้ก่อนละกันนะคะประมาณนี้อ่ะทีนี้อาจารย์ก็ถ้าคุณอยากจะรู้มุมอื่นเนาะคุณก็แค่แทนที่พายมุมนอกเหนือจากเนี้ยก็ไม่เป็นไรยังไม่ได้ใช้ความรู้อันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนเราจะรู้สนใจแค่มุมตรงนี้ไปก่อนนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็มีสิ่งที่จะแนะนำคุณนะคะเพิ่มเติมก็คือว่าคุณเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่ามันจะต้องเป็นคู่อันดับ x y คุณก็เกิดคำถามว่าทำไมอ่ะถ้าคุณท่อง a b c d e f g h อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆคุณก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็น x ก่อนแล้วก็ค่อย y ถ้าให้อาจารย์พูดก็คือ x มาก่อน y นะคะทีนี้คุณเนี่ยรู้จักมาตั้งแต่เด็กๆละไซน์คอสแทนใช่ไหมคุ้นๆเลยเนาะท่องมาอาจจะไม่เข้าใจความหมายอะไรก็ค่อยๆปฏิปต่อแต่อาจารย์มั่นใจว่าคุณได้พูดมาบ้างละว่าไซน์คอสแทนทีนี้อาจารย์สนใจคอสค่ะคอสคือตัว c ค่ะแล้วไซน์คือตัว s ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าคู่อันดับในวงกลม1หน่วยเนี่ยต้องคอสก่อนนะแล้วค่อยไซน์
เดี๋ยวอาจารย์เห็นตรงนี้เป็นคอร์ดันที่สี่เนาะนั้นตรงเนี้ยอ่ะขอโทษตรงเนี้ยคอร์ดันที่สามเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือคอร์ดันที่สี่นะคะพอดีเห็นเขียนแล้วเดี๋ยวไม่ครบนะคะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นเรามาเริ่มต้นนะที่อาจารย์จะไม่ค่อยพอแล้วนะอาจารย์ขอลบหน่อยนะคะอาจารย์ขอลบหน่อยเนาะจะได้เข้าใจขึ้นนะคะอ่ะอาจารย์ลบตรงนี้ก็ได้นะคะลบก่อนนะคะอ่ะขอลบแป๊บหนึ่งอาจารย์ก็จะเริ่มแบบนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะมีนิ้วให้คุณชูมือซ้ายมือซ้ายของคุณนะคะแล้วก็เอาไว้ที่หน้าคุณคุณก็มองนะคะอาจารย์ก็จะมีนิ้วโป้งอาจารย์ก็บอกว่านิ้วโป้งเนี่ยคือมุมศูนย์องศาค่อยๆไล่นะแล้วก็นิ้วชี้ค่ะก็จะเป็นมุม30 องศานะคะแล้วก็นิ้วกลางค่ะก็จะเป็นมุม45 องศานิ้วอาจารย์สวยมากเลยแล้วก็นิ้วนางนะคะก็จะเป็น60 องศาแล้วก็นิ้วก้อยค่ะก็จะเป็น90 องศาอะไรยังไงนะคะก็แปลว่าเรามี5 นิ้วมันก็คือมุม0 30 45 60 90ตามนี้ก่อนเนาะและอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ให้คุณเนี่ยกดนิ้วชี้ลงชูมือซ้ายเนาะแล้วมองมือตัวเองนะคะแล้วคุณก็จะมีนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วก้อยอยู่ไม่ใช่นิ้วชี้อาจารย์พูดผิดกดนิ้วชี้นิ้วกลางเนาะกลางนางก้อยจะอยู่พร้อมหรือยังนะคะอาจารย์ก็จะบอกว่าเหนือข้อมือเนี่ยอาจารย์จะให้เป็นรูทใต้ข้อมืออาจารย์จะให้เป็นเลข2คุณต้องมีมันไว้ตรงนี้นะต้องมีตรงนี้นะมีตรงนี้นะและอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยสนใจอาจารย์กดนิ้วชี้นิ้วชี้ก็คือ30 องศา30 องศาคือตรงนี้อาจารย์จะสนใจคอร์สก่อนนะคอร์สอ่ะคุณก็บอกเออจะรู้ได้ยังไงนะอาจารย์ก็บอกว่านิ้วที่เหลือทางซ้ายคำว่าซ้ายคือนิ้วโป้งที่เหลือนะมันคล้ายกับคำว่าซ้ายไหมซ้ายซ้ายเนี่ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นทางขวาก็คือคอสคือที่เหลือแค่นั้นเองอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะอาจารย์จะใส่ค่าแล้วนะอาจารย์ก็เริ่มมาที่คอสก่อนเพราะว่าตัว C มาก่อนเพราะอาจารย์ก็ชูนิ้วมานิ้วที่เหลือทางขวาก็นับละอาจารย์เหลือ3 นิ้วอาจารย์ก็เอามาใส่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยได้รูท3/2อืมดีจังเลยแล้วทางซ้ายอ่ะทางซ้ายเป็นค่าซ้ายนะซ้ายอาจารย์เหลือกี่นิ้ว1 นิ้วอาจารย์ก็นับและอาจารย์ก็ไปใส่ในรูทอาจารย์ก็ได้รูท1รูท1มันก็คือ1/2ได้เนาะยอมรับเนาะอาจารย์มันเป็นรูทเนี่ยมันไม่ค่อยชอบเลยอ่ะอาจารย์ก็ประมาณอาจารย์ก็บอกว่ารูท3เนี่ยมันก็จะมีค่า 1.7 กว่าๆอาจารย์หาร2อาจารย์ก็จะได้ 0.8 กว่าๆเพราะฉะนั้นแปลว่าคอสของมุมพายส่วน6ได้ 0.8 แต่ไซน์เนี่ย1หาร2ก็ได้ 0.5 นี่คือคู่อันดับเนาะสมมุติคนชอบรูทเป็นตัวเลขกันต่อนะอาจารย์ก็มามุมที่45 องศาอาจารย์ก็กดนิ้วกลางนิ้วกลางเหมือนกันเลยนะนิ้วที่เหลือทางขวาอาจารย์ก็จะได้กี่นิ้วคะทางขวาใช่ไหมทางขวาคือคอสไงอาจารย์ก็จะได้รูทอาจารย์นับละ2/2ทางซ้ายก็เหลือเท่ากันก็ได้รูท2/2ใครไม่ชอบใช่ไหมชอบเป็นตัวเลขอะรูท2ก็มีค่า 1.4 ซึ่งถ้าคุณไปหาร2เนี่ยคุณก็จะได้ 0.7 นะคะอาจารย์ก็ได้ 0.7 ละแต่ว่า 0.7 คู่กับ 0.7 นะคะแล้วยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอาจารย์ก็มามุมถัดไปคือมุม60องศาอาจารย์ก็กดนิ้วนางรอละมีคนบอกรู้ละคอสนี่ไงทางขวาเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมอาจารย์เหลือ1ก็ได้รูท1/2ก็ขอเขียนแค่1/2

มีบางคนมองเฮ้ยมันเหมือนตัวนี้เลยอ่ะมันเหมือนตัวนี้เลยอ่ะอ่ะใช่เอ้ยมันก็มีการสลับกันเกิดขึ้นจริงหรอจริงสิคุณดูค่ะซ้ายคือนิ้วที่เหลือทางซ้ายอาจารย์ก็กระดุกกระดิกนิ้วใช่ไหมซึ่งนิ้วที่เหลือทางซ้ายของอาจารย์เนี่ยมี3 นิ้วอาจารย์ก็จะได้รูทสามอาจารย์ก็เขียนตรงเนี้ยรูทสามหาร2มีบางคนบอกมุมที่พายส่วน6กับมุมที่พายส่วน3เนี่ยมันสลับค่ากันใช่ไม่ผิดเลยนะคะสันต่อนะอาจารย์ก็มามุมสุดท้ายคือนิ้วก้อยนิ้วก้อยก็คือ90 องศาพร้อมหรือยังคอสมีนิ้วเหลือทางขวาไหมไม่มีนะอาจารย์ก็จะได้รูทศูนย์อาจารย์เขียนเลยนะรูทศูนย์มันก็คือศูนย์ส่วนสองก็คือศูนย์นิ้วที่เหลือทางซ้ายค่ะมันได้สี่ใช่ไหมอาจารย์ก็จะเอานับไปละแล้วอาจารย์ก็ได้รูทสี่ส่วนสองซึ่งรูทสี่เนี่ยมี5 เป็น 2สองหารสองคุณก็ได้1มีบางคนบอกอาจารย์ตรงเนี้ยค่ามันเหมือนกันแล้วตรงเนี้ยมันสลับกันแล้วมุมพายส่วนสองกับมุมศูนย์มันน่าจะสลับกันถูกต้องเลยค่ะใช่เลยคิดให้ดูเลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นมุมศูนย์อาจารย์ก็ย้อนกลับมากดนิ้วโป้งใช่ไหมคอสนิ้วที่เหลือทางขวาอาจารย์มี4 นิ้วอาจารย์ก็ได้รูทสี่ก็มีค่าเป็นสองซึ่งสองหารสองก็ได้1ค่ะไซน์นิ้วที่เหลือทางซ้ายอาจารย์ไม่เหลือละค่ะอาจารย์ก็ได้รูทศูนย์ส่วนสองก็คือศูนย์นั่นเองอาจารย์จะบอกว่าวงกลมเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงนะลองมาดูกันนะค่าข้างหน้าคือค่าของคอสเนาะคอสมุมศูนย์คอสของมุมน้อยได้1นะคอสของมุม30ได้อันเนี้ยก็คือ 0.8 นะมันลดลงมุมมันใหญ่ขึ้นค่าคอสมันเล็กลงอาจารย์พูดอะไรคอสของมุม45 องศามุมมันใหญ่ขึ้นค่าคอสก็ลดลงอีกเป็น0.7ต่อไปนะคอสของมุม60 องศามุมจาก45เป็น60เดาเลยคอสต้องลดลงก็จริงมันเหลือแค่0.5แล้วคอสของมุม90มันก็ลดลงเหลือ0แล้วเมื่อคอสลดปุ๊บคอสลดจนเหลือ0มันก็จะทำให้อีกตัวหนึ่งอะค่ะไซน์ของมุม90เพิ่มขึ้นเป็น1แล้วมีคนคิดเพราะฉะนั้นไซน์ของมุมอะถ้ามุมมันลดลงค่าไซน์มันก็จะลดลงไปตามลำดับเหมือนเมื่อกี้ไหมจริงนะลองนะไซน์มุม90ได้1ตรงนี้เนาะไซน์มุม60ได้0.8ไซน์มุม45ได้0.7ไซน์มุม30ได้0.5แล้วไซน์มุม0ได้0ค่ะประมาณนี้เนาะนี่คือวงกลม1 หน่วยอาจารย์วงกลม1 หน่วยคืออะไรเมื่อกี้ที่อาจารย์วาดรูปเริ่มต้นแล้วไม่สวยงามเลยไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางมาตรงเนี้ยรัศมีเป็น1มันก็จริงนะได้ x เป็น1ได้ cos ของมุม0เป็น1แล้วมาตรงนี้ค่ะรัศมี1 หน่วยนะแปลว่าตรงเนี้ยไปถึงตรงเนี้ยก็ยาว1 หน่วย1 หน่วยในนี้อาจจะเป็นเซนติเมตรเป็นนิ้วเป็นเมตรอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นไซน์ของมุม90อ่ะมันก็มีค่าเป็น1ถูกต้องเลยเนาะอ่ะแล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยเรียบร้อยตรงนี้แล้วนะอาจารย์ก็จะมาต่อให้คุณอาจารย์จะต่อให้คุณยังไงเมื่อกี้อาจารย์เคยเกริ่นไว้แล้วว่าอันนี้คือคอสแดนที่1คุณเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอาจารย์วาดเพิ่มตรงนี้เนาะแกน x แกน y ค่อยๆคิดเนาะนี่คือจุดศูนย์กลาง x มาทางขวาคือเป็น1 2 3

ห้ามันเป็นบวกค่ะใช่ไหม y ขึ้นข้างบนเป็น1 2 3 4 5 y เป็นบวกค่ะโอเคไหมทีนี้อาจารย์จะลอกคำตอบอาจารย์มาเกริ่นตรงนี้ทำไมอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะลอก

ที่180องศาเลยอ้าวมีค่ามันก็เหมือนกันสิอาจารย์ผิดหรือเปล่าใช่ใช่ต้องผิดแน่เลยอาจารย์ก็ลอกอีกของพายส่วน6ซึ่งค่าคอสกับไซน์เนี่ยได้รูท3ส่วน2แล้วก็1ส่วน2อาจารย์ก็ลอกมามีคนรู้ละอ๋อเพราะฉะนั้นที่มุมพายส่วน4เนี่ยก็จะลอกคำตอบไปให้3พายส่วน4ด้วยเลยใช่ไหมใช่เลยค่ะตรงเนี้ยก็จะเป็นรูท2ส่วน2กับรูท2ส่วน2น่าจะรู้แล้วเนาะว่าณมุมพายส่วน3เนี่ยมองแล้วมันก็เหมือนเป็นญาติกันไงส่วนด้วยเลขเดียวกันเนาะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเดี๋ยวอาจารย์ขอลบคำนี้ออกไปก่อนเนาะมันเกะกะนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยของอาจารย์ก็จะเป็น1ส่วน2กับรูท3ส่วน2เลยทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์จะแนะนำค่าในคอร์ดแดนที่2แกน x แกน y เหมือนเดิมเลยอันนี้ x เป็น0ใช่ไหมแต่ x ไปทางซ้ายมันก็คือลบ1ลบ2ลบ3ไงก็ติดลบ y ขึ้นข้างบนเป็น1 2มันก็เป็นบวกค่ะมีคนสังเกตละอ๋อเมื่อกี้เนี้ยมันบวกบวกแต่ตอนเนี้ยตรงเนี้ยมันเปลี่ยนมันเป็นลบใช่แล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าตัวหน้าอาจารย์ขอเติมเครื่องหมายลบค่ะเราจะได้ค่าในคอร์ดแดนที่2เรียบร้อยละประมาณนี้โอเคนะทีนี้อาจารย์ก็มาต่อค่ะอาจารย์ก็จะลอกคำตอบอาจารย์เอาเปลี่ยนแนวบ้างนะอาจารย์บอกว่า2พายส่วน3เนี่ยมันส่วนได้เลข3มันเป็นญาติกับ4พายส่วน3เพราะมันมี3เหมือนกันอาจารย์ก็ลอกคำตอบเนี่ยส่วนได้3ใช่ไหมอาจารย์ก็ได้คำตอบว่า1ส่วน2กับรูท3ส่วน2จริงๆใครจะลอกเครื่องหมายลบมาด้วยก็ยังได้เลยนะแต่อาจารย์ยังไม่เอาดีกว่านะคะบางคนก็อาจจะทำได้แล้วซะด้วยซ้ำอันนี้3พายส่วน4ก็ต้องเป็นญาติค่ะอาจารย์ก็จะได้รูท2ส่วน2รูท2ส่วน2ไปลอกมาจากตั้งแต่ต้นตรงนี้ได้เลยใช่ไหมตรงนี้ค่ะเอามาใส่7พายส่วน6เนาะก็เป็นญาติกับ5พายส่วน6และ5พายส่วน6ก็เป็นญาติกับพายส่วน6ก็ลอกคำตอบมาเลยก็คือรูท3ส่วน2แล้วก็1ส่วน2ไอ้ตรงนี้3พายส่วน2มันตรงข้ามกับพายส่วน2ก็ลอกคำตอบมาเลยค่ะคือ0กับ1ได้แล้วเนาะทีนี้เรามาดูค่าในคอร์ดแดนที่3ค่ะค่อยๆนี่คือการ x นี่คือการ y x นะคะ x มาทางซ้ายเป็นติดลบไงก็ติดลบค่ะใช่ไหมลบ1ลบ2ลบ3 y บ้าง y ขึ้นข้างบนเป็นบวกแต่ y ลงข้างล่าง y ก็ต้องติดลบค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าค่าในคอร์ดแดนที่3จะติดลบทั้งคู่มีบางคนบอกอาจารย์อันนี้มันคือลบศูนย์อาจารย์บอกแต่อาจารย์ไม่เขียนเพราะลบศูนย์ก็คือศูนย์และอันนี้ก็คือลบหนึ่งและมีบางคนบอกอาจารย์อาจารย์รู้ได้ยังไงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ในคอร์ดแดนที่สองหรือสามมันครึ่งครึ่งกลางกลางนะอาจารย์บอกก็ใช่แต่ถ้าคุณอยากจะใส่ลบศูนย์ลบศูนย์กับศูนย์มันก็คือศูนย์นั่นแหละไม่ได้สําคัญเลยว่ามันอยู่คอร์ดแดนสองหรือสามแต่เราใส่ค่ามันให้ถูกแค่นั้นเองนะคะทีนี้เราก็มาดูอันสุดท้ายอาจารย์คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นละเนาะพายส่วนหกเนี่ยส่วนหกเหมือนกันอาจารย์ก็ลอกคําตอบตรงนี้มาใช่ไหมคะก็จะได้ตรงนี้เป็นรูท3ส่วน2และตรงนี้ก็เป็น1ส่วน2เรียบร้อยและอาจารย์ก็ลอกคอยส่วน4มามันก็คือรูท2ส่วน2กับรูท2ส่วน2อย่าอาจารย์ขอขยับตัวนี้ออกเลยเนาะเอามาไว้ตรงนี้เนาะว่า Q4 ตรงนี้นะอันนี้ค่ะก็ลอกคำตอบมามันก็จะได้แป๊บหนึ่งนะตรงนี้ก็จะเป็น
1/2กับรูท3

ส่วนสองแบบนี้จริงๆแล้วมันเหมือนใยแมงมุมเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดพายส่วนหกเนี่ยค่ะหกก็เป็นญาติกันห้าพายส่วนสี่ก็เป็นญาติกันสี่พายส่วนสามก็เป็นญาติกันแต่ความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้คือการ x นะอันนี้คือการ y อ่ะเราก็มาเราสนใจในควอดรันท์ที่สี่มันจะอยู่ตรงนี้ x x มาทางขวาเป็นหนึ่งสองสามสี่มันเป็นบวกใช่ปะ y ค่ะลงข้างล่างลบหนึ่งลบสองลบสาม y ก็จะติดลบเพราะฉะนั้นตัวหลังจะติดลบค่ะเนี่ยเองแค่นั้นเองเนาะเรียบร้อยละคุณก็จะได้ค่าของทุกค่าเลยนะคะนะเดี๋ยวอาจารย์ต่อให้นะคะตรงนี้อาจารย์ก็อยากจะแนะนำเดี๋ยวเราลองมาหาค่ากันก่อนก็ได้นะคะอาจารย์ก็จะเริ่มอย่างนี้พอดีอาจารย์ขอลบหน้าตรงนี้ออกดีกว่าเนาะแล้วก็คิดไปพร้อมกันกับสิ่งที่เห็นในหน้าจอหรือจะได้เห็นชัดเจนนะคะอาจารย์ขอลบนี้ออกก่อนนะคะคุณอาจจะใช้วิธีแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะก็จะได้เห็นสิ่งพวกนี้อยู่อ่ะอันนี้เมื่อกี้คือมุมศูนย์ใช่ไหมมุมศูนย์กดนิ้วโป้ทบทวนทบทวนคอสก็คือทางขวาเหลือนิ้วสี่นิ้วใช่ไหมก็เป็นรูทสี่ส่วนสองรูทสี่ก็ได้สองสองส่วนสองก็ได้หนึ่งนะคะแล้วก็ทางซ้ายทางซ้ายไม่เหลืออะไรก็เลยได้เป็นรูทศูนย์ส่วนสองก็คือศูนย์นั่นแหละนะคะเรียบร้อยแล้วนะทีนี้อาจารย์ก็มาต่ออาจารย์ก็เลยบอกว่าให้คุณเนี่ยดูอยากจะรู้ว่าสมมุติเราสนใจมุมอยากจะรู้เนาะอาจารย์เอาคอสละกันคอสของมุม5พายส่วน6คุณจะคิดใช่ไหมคะคุณก็มาดูตรงนี้เลยใช่ไหมคอสก็คือตัวแรกก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะติดลบคุณก็จะได้คำตอบเลยว่าลบรูทสามส่วนสองใช่ไหมมองอ่ะมันง่ายใช่ไหมแต่ตอนไปนำไปใช้อะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้มีเครื่องคิดเลขให้จำอันนี้ไม่หมดแล้วจะคิดยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำให้เนาะนั้นอาจารย์เปลี่ยนมุมนะอาจารย์เปลี่ยนค่าเลยนะอาจารย์บอกว่าอาจารย์สนใจไซน์ของมุม5พายส่วน3เมื่อกี้เรามองเรารู้คำตอบแล้วแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไงอาจารย์จะบอกอย่างนี้ค่ะคุณไม่จำเป็นต้องท่องพวกนี้ไปแบบแต่เหมือนคุณเข้าใจอาจารย์จะเริ่มแบบนี้5พายส่วน3เนี่ยอาจารย์จะแบ่งครึ่งเค้กเนี่ยเป็น3ชิ้นโอเคนะเพราะมันชื่อว่าพายส่วน3ถ้าครึ่งเค้กมี3ชิ้นข้างล่างก็ต้องมี3ชิ้นด้วยโอเคนะแล้ว5พายส่วน3มันอยู่ตรงไหนสมมุติเราไม่มีรูปอันนี้แล้วเราต้องทำเองเราก็มาเริ่มเลยค่ะนี่คือชิ้นที่1นี่คือชิ้นที่2นี่คือชิ้นที่3นี่คือชิ้นที่4นี่คือชิ้นที่5ค่ะแบบนี้ถ้าให้อาจารย์พูดก็คือว่า3 2 6น้อยกว่า6อยู่1ก็คือ5เข็นทีนี้อาจารย์ก็มาต่อพายส่วน3พายส่วน3เนี่ยมันคือค่อยๆคิดเนาะจำไม่ได้เลยมันก็คือ180หาร3แล้วมันก็ได้มุม60ถูกเนาะถ้าอาจารย์แนะนำให้ท่องก็คือพายส่วน3ไม่ใช่30มันจะต้องเป็น60อีกมุมหนึ่งเนาะ60ก็0 30 45 60 90ไล่ไปก็เลยรู้ว่า60เนี่ยคือนิ้วนางนะทีนี้หลังจากได้นิ้วนางปุ๊บอาจารย์ได้นิ้วนางอาจารย์ก็เลยทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็มาสนใจค่าของไซน์
ซ้ายก็คือนิ้วที่เหลือทางซ้ายอาจารย์เหลือกี่นิ้วคะทางซ้ายสามเนี่ยอาจารย์ทำอยู่ซ้ายคือซ้ายสามส่วนสองตอบแล้วนะแต่มันถูกหรือมันผิดก็ไม่รู้อาจารย์ก็แบบประหยัดเวลาอาจารย์ก็บอกว่าคุณสิ่งที่คุณสนใจคือมุมนี้มันลงไปในคอร์ดแดนที่เท่าไหร่คะใช่ไหมจำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแกน x แกน y x เป็นบวกเพราะมันเป็น1 2 3 4 x ก็คือ cos จำได้นะ y y ก็คือ sin y ลงข้างล่างลบ1ลบ2ลบ3 y ติดลบอะค่ะอันนี้ก็เลยต้องติดลบแล้วเราก็มาเช็คมันก็ตรงกับตัวนี้จริงๆด้วยนะคะโอเคเนาะค่อยๆนะคะดีกว่าไม่ได้นะคะอ่ะสมมุติได้ละได้ไซน์คอสละเรียบร้อยอาจารย์ก็ยกตัวอย่างได้อันหนึ่งเนาะทีนี้อาจารย์จะไปต่อด้วยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าคุณเรียนมาตั้งแต่เด็กๆละคำว่าไซน์คอสแทนถูกไหมบอกมาก่อนใช่ใช่เลยใช่ไหมแล้วคุณไม่เคยท่องอย่างอื่นนะคุณไม่ได้ท่องคอสไซน์แทนนะคุณเรียนจากที่ไหนก็ตามเถอะคุณจะพูดว่าไซน์คอสแทนใช่ไหมคุณพูดแบบนี้มันก็เลยทำให้คุณรู้ว่าคุณรู้จักไซน์คุณรู้จักคอสตามที่อาจารย์แนะนำไซน์คือนิ้วที่เหลือทางซ้ายคอสคือนิ้วที่เหลือทางขวาจำไหมเนาะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าแทนก็คือไซน์ส่วนคอสเดี๋ยวอาจารย์สมมุตินะคะอาจารย์ไม่สมมุติมุมนี้ละนะอาจารย์จะสมมุติมุมใหม่ละอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ก็จะเอานิ้วของอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์กดนิ้วชี้ลงจําได้อยู่เนาะพร้อมหรือยังนะคะทวนหมดเลยเนาะใช่ไหมนิ้วที่เหลือทางซ้ายก็คือซ้ายซ้ายกับซ้ายคล้ายกันอีกอันหนึ่งก็คือคอร์ดใช่ไหมใต้ข้อมือปลายข้อมือกับเหนือข้อมือเหนือข้อมือใส่รูทใต้ข้อมือใส่เลขสองใช่ไหมใช่นะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะเริ่มอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์อยากจะรู้แทนไหนๆละอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์จะสนใจแทนของ30 องศาอาจารย์ถามใช่ไหมอ่ะเราอาจารย์ก็บอกว่าถ้า30 องศาเนี่ยมันคือแทนของพายส่วน6นะใช่ไหมเลขตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันจะสลับกันไงถ้าพายส่วน3จะได้60ถ้าพายส่วน6จะได้30เพราะมีคนแบ่งกินเค้กของฉันเยอะมีต้อง6คนใช่ป่ะเราก็เลยได้กินเค้กชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะอ่ะแล้วอาจารย์ก็แนะนำคุณว่าแทนเนี่ยแทนคืออะไรบอกแล้วไงแทนก็คือไซน์ส่วนคอสถูกไหมอาจารย์ทำไมอาจารย์ปัดรูปขึ้นแล้วอ่ะทำไมไม่ลบแล้วไม่ก็จะบอกให้คิดไงว่าคิดยังไงเอามาช่วยกันคิดเนาะอ่ะสมมุติเราไม่มีรูปนี้แล้วแล้วเราจะทำไหวไหมนะคะเราก็มาเริ่มก่อนอาจารย์ก็แนะนำถ้ามันเป็นมุมที่เป็นองศานะช่วยเปลี่ยนมาเป็นพายอะไรให้หน่อยการที่รู้ว่าส่วนด้วย6ทำให้อาจารย์รู้ว่าครึ่งเค้กของอาจารย์ต้องมี6ชิ้นยอมรับนะพายส่วน6อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนาะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าอะไรนะพายส่วน6จำได้ไหมนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อย0 30 45 60 90ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ก็คือมุม30นะเอาแล้วนะซ้ายไงนิ้วที่เหลือทางซ้ายนับได้รูทอะไรคะรูท1ก็คือ1ส่วน2เรียบร้อยคอสนิ้วที่เหลือทางขวาเหลือกี่นิ้วคะทั้ง3เนี่ยอาจารย์ก็เอามาใส่ในรูทอาจารย์ก็เลยได้รูท3ส่วน2อาจารย์ขอตรงนี้นะ

กันนะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น1ส่วน2เหมือนเดิมอันนี้อาจารย์ก็จะกลับเศษเป็นส่วนอาจารย์ก็จะได้สองย้ายขึ้นไปข้างบนรูท3ลงมาข้างล่างตัดกันไปอาจารย์ได้1ส่วนรูท3นี่คือค่าแทน30องศาได้1ส่วนรูท3จริงๆแล้วอาจารย์จะบอกคุณว่าต่อไปนี้นะถ้ามันเป็นแทนคุณจะได้รูททางซ้ายส่วนรูททางขวามันคือรูท1ส่วนรูท3เนาะมันก็คือ1หารด้วยรูท3อะค่ะทำไมอ่ะอะไรอย่างนี้ล่ะก็2มันตัดกันอะค่ะมันก็จริงนะแทนคือที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ไซน์ส่วนคอสยังไงซ้ายส่วนขวาไซน์ส่วนคอสใส่รูทได้นะอาจารย์ได้ขนาดนั้นเลยเหรอจริงจริงนั้นอาจารย์ทำต่อเลยนะคุณบอกอาจารย์นั้นมาเลยค่ะอาจารย์ไม่ยอมแทนศูนย์เดี๋ยวงงแทนศูนย์ขอเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวงงแทนศูนย์ไม่เอาอาจารย์แทน30ไปแล้วเนาะอ่ะเขียนอีกรอบแทนพายส่วนสามอ๋อไม่ใช่เพราะ30ต้องเป็นพายส่วนหกแทนพายส่วนหกก็คือรูทหนึ่งส่วนรูทสามอาจารย์ทำไมไม่เขียนรูทอ่ะพอรูทหนึ่งก็มีค่าเป็นหนึ่งไงต่อเนาะแทน45องศาคือพายส่วนสี่ซายส่วนคอซ้ายส่วนขวาอาจารย์ก็จะได้รูทสองส่วนรูทสองซึ่งมันมีค่าเป็นหนึ่งค่ะต่อเนาะแทน60องศาเคฟมีคนกิน3คนได้กินชิ้นใหญ่ตรงกันข้ามกันนี้นะเคฟมีคนกิน6คนได้กินชิ้นเล็กจำได้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นพายส่วน3เนี่ยคือมุม60ไซน์ส่วนคอสอาจารย์ก็เลยได้รูท3หารด้วยรูท1อาจารย์เขียนรูท3เฉยๆก็ได้นะนะแทน90องศา90องศาอาจารย์ได้รูท4หารด้วยรูท0มันก็คือ2หารด้วย0ยังไม่บอกนะเป็นอะไรเดี๋ยวจะแนะนำเนี่ยแหละค่ะกลับไปก่อนกลับไปที่มุม0ก็กลับมากดนิ้วโป้งบางทีถ้ามันเกี่ยวกับ0อะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบไม่ชัวร์ไม่ได้เราก็ไปทําสิ่งที่มันไม่ใช่0ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆย้อนกลับมาอาจารย์ก็กลับมาที่มุม0ซ้ายอาจารย์ไม่มีนิ้วเหลือไงแต่ทางขวาอาจารย์เหลือ4นิ้วแต่ต้องใส่รูทซึ่งมันก็คือ0หารด้วย2อาจารย์พูดถึงเค้กมาตลอดเลยใช่ไหมอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ขอเปลี่ยนค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าอาจารย์วาดเป็นวงกลมเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะคิดว่ามันเป็นเลข0อาจารย์บอกมันก็คือเค้กตอนนี้อาจารย์สนใจเค้กรูปดอกไม้ใช่ไหมจริงๆอาจารย์มีเค้ก1ก้อนรูปดอกไม้หรืออาจารย์มีเค้ก5ก้อนรูปอะไรก็ได้และอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบการแบ่งก็คือการให้ใครกินถ้าอาจารย์มีเค้กรูปดอกไม้1ก้อนมีคนรอกิน2คนได้0ค่ะเพราะเดี๋ยวอาจารย์ขอโทษอาจารย์ขอโทษนะอาจารย์จะพูดว่าเดี๋ยวตอนนี้ค่ะ0ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์มีเค้กค่ะอาจารย์ไม่มีเค้กไม่มีตังค์ซื้อเค้กค่ะแล้วมันหารด้วย2ก็แปลว่าเอาเป็นว่าอาจารย์กับแฟนอาจารย์อยากจะกินเค้กอันเนี้ย0กับ2 0หารด้วย2แต่ไม่มีเงินซื้อเค้กถามว่าอาจารย์จะได้กินเค้กไหมไม่ได้กินเค้กค่ะไม่ได้กินเค้กนะเข้าใจเนาะและอาจารย์พูดอะไรพูดถึงเรื่องเค้กอะไรใช่ไหมอาจารย์เอาใหม่อาจารย์ขอมาอธิบายตรงนี้ใหม่แต่ถ้าอาจารย์มีเค้กอาจารย์ไม่วาดเป็นวงกลมเป็นเลข0เนี่ยเพราะถ้าเค้กกลมๆเดี๋ยวจะเป็นการเป็นรูป0เมื่อกี้อาจารย์ก็สับสนกันว่าสรุปอาจารย์ไม่ได้มีเค้กนะอาจารย์บอกอาจารย์มีเค้กอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนเค้กเนี่ยเป็นรูปดอกไม้

และอาจารย์ก็หารหนึ่งจริงๆแล้วไม่ได้หารหรอกค่ะการหารหนึ่งแปลว่ากินเค้กอยู่คนเดียวค่ะก็อ้วนอยู่คนเดียวก็อร่อยอยู่คนเดียวอาจารย์ทำต่อนะอันนี้อาจารย์ก็มีเค้กค่ะหารสองหารสองนี่กินกับแฟนแบ่งกันสองคนก็มีคนบอกว่าอ๋อรู้แล้วอาจารย์ก็จะได้กินเค้กกันคนละครึ่งถูกต้องเอาใหม่ค่ะอาจารย์ก็มีเค้กสมมุตินะอาจารย์ก็มีแฟนมีสามีเนาะแล้วอาจารย์ก็มีลูกแฝดลูกสองเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ต้องหารด้วยสี่เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้กินเค้ก1/4นะชัดเจนเนาะแล้วทีนี้ก็มีคนบอกกันไหนๆเราก็เรียนมาด้วยกันนะนะสอนด้วยการสมมุติคนในห้องอยากจะเรียนด้วยในคลาสนี่มี70 คนอยากจะเรียนด้วยได้ไม่ใช่อยากจะเรียนอยากจะกินด้วยคนที่เรียนอยากจะกินด้วยแบ่งกันหน่อยสิก็จะได้กินชิ้นจิ๋วเดียวมากมีคนมองเห็นภาพแล้วว่าถ้าเมื่อเรามีเค้กเนี่ยถ้ายิ่งมีคนกินเยอะเราจะได้กินมันน้อยมันไปตอบตรงนี้ได้ใช่ไหมเค้กของเราแบ่งเยอะมันเลยได้มุมน้อยอะค่ะคือ30เค้กของเราแบ่งแค่สามแบ่งน้อยคนกินอะมุมเราก็จะได้ใหญ่เราก็จะได้กินเยอะเนาะคิดถึงเค้กไว้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็พูดบอกว่าไม่สมมุติว่ามันไม่ใช่แค่70 คนอะทั้งมหาลัยเลยอะทั้งประเทศไทยเลยอะทั้งโลกเลยมากินเค้กของเราอะอุ๊ยอาจารย์มันกี่คนนะไม่รู้อ่ะมันเยอะอ่ะอาจารย์ก็จะบอกว่าไอ้ตัวที่เยอะๆอ่ะอาจารย์จะแทนด้วยอินฟินิตี้มันเยอะมากเลยมันอะไรก็ไม่รู้เขาก็จะแทนเป็นตัวอินฟินิตี้แบบนี้และอาจารย์จะสอนคุณห้องนะสอนให้คุณความเข้าใจนะอาจารย์จะบอกว่าอันนี้คือเศษอันนี้คือส่วนมันเป็นอินฟินิตี้เนี่ยมันเยอะมากเลยเพราะคนทั้งโลกไม่รู้กี่คนเลยนะถึงแม้เรารู้นะตอนที่เรารู้ก็จะมีคนเกิดใช่ไหมกี่ประเทศกี่อะไรไม่รู้อาจารย์ก็เลยบอกมันเยอะมากอาจารย์เลยใช้คําว่ามันมากค่ะอันนี้เรียกว่าเศษคือสิ่งที่อยู่ข้างบนส่วนคือสิ่งที่อยู่ข้างล่างส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมากค่าทั้งก้อนเนี้ยจะเป็นศูนย์ค่ะเป็นเศษส่วนนะส่วนเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมากค่าก้อนเนี้ยก็เลยเป็นศูนย์เศษส่วนมันมากก็เลยเป็นศูนย์เศษส่วนมากเป็นศูนย์คุณท่องไว้เลยส่วนมากเป็นศูนย์อาจารย์เคยสอนนักศึกษาและนักศึกษาก็บอกว่าโอ้แบ่งกันกินเยอะขนาดเนี้ยคนเยอะแยะขนาดเนี้ยมันจะได้กินเหรอเออก็จริงเนาะมันไม่ได้กินไงแล้วอันนี้พูดเนาะนักศึกษาบอกสงสัยจะได้ดมเอออาจารย์ก็เลยตีว่าเออมันไม่ได้กินนะมันได้ดมก็คือมันต้องเป็นศูนย์ค่ะเพราะเราสนใจว่าเราจะได้กินเค้กเท่าไหร่โอเคนะทีนี้กลับมาใหม่มาตรงนี้ค่ะมันเป็นเลขสองหมายความว่าอาจารย์มีเค้กสองอันก็ได้เหรอใช่ไหมแล้วหารด้วยศูนย์หารด้วยศูนย์หมายความว่าไงมันหมายความว่าอาจารย์มีเงินซื้อเค้กนะแต่ลืมกินค่ะมันขึ้นราค่ะมันศูนย์เปล่าค่ะเขาเลยเรียกมันว่าหาค่าไม่ได้ค่ะเขาเอาเงินไปซื้อแล้วแต่ลืมกินแช่ไว้ในตู้เย็นเฉยๆย้อนกลับมาอันนี้นะอันนี้อาจารย์มีเงินซื้อเค้กไม่ขอโทษอาจารย์ไม่มีตังค์ถึงแม้จะมีคนมากินคุณไม่มีตังค์อ่ะคุณจะไม่ได้กินนะคะคนละความหมายนะไอ้ตรงนี้ก็ได้ศูนย์เหมือนกันนะ
ไอ้ตรงนี้ก็ได้ศูนย์นะแต่ถามว่ามีเงินซื้อเค้กไหมมีแต่มีคนรอกินเยอะมากได้แต่ดมอะค่ะก็เป็นศูนย์นะศูนย์คนละความหมายนะแต่ถ้ามีเค้กแล้วลืมทิ้งไว้ในตู้เย็นอะก็คิดถึงความเป็นจริงเลยศูนย์เปล่าใช่ไหมอาจารย์ก็เลยบอกว่าเขาจะเรียกว่าหาค่าไม่ได้แบบนี้นะคะก็เดี๋ยวอาจารย์เช็คเวลาเนาะก็คงจะประมาณเนี้ยนะคะก็ลองไปทบทวนดูนะคะก็หวังว่าก็คงมีความรู้เนาะมีพื้นที่ดีเกี่ยวกับวงกลมหนึ่งหน่วยไปทบทวนเนาะมีเวลาก็เจอกันครั้งหน้าเนี่ยมันก็จะได้มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณภานะคะในวันนี้นะคะเราพบกันในสัปดาห์ที่2นะคะหัวข้อที่เราจะมาพูดกันวันนี้นะคะก็คือเรื่องของวงกลมหนึ่งหน่วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องพูดถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาสักนิดนึงนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดถึงรูปนี้นะคะก็คือวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยวงกลมที่มีรัศมีหนึ่งหน่วยแล้วก็มุมต่างๆในพิกัดเชิงขั้วนะคะซึ่งเราได้แยกออกเป็นมุมที่เป็นองศานะคะแล้วก็มุมที่เป็นเรเดียนนะคะแล้วก็ในส่วนของมุมที่เป็นเรเดียนเราก็แบ่งเป็นส่วนต่างๆเป็นไพส่วนต่างๆไพส่วน6ไพส่วน4ไพส่วน3ไพส่วน2อะไรพวกนี้นะคะแล้วเราก็ได้วงกลมรูปนี้ออกมานะคะที่มุมต่างๆอันนี้เป็นมุมที่สำคัญนะคะทั้ง4ควอดแดนท์เลยนะคะแล้วก็ในสัปดาห์ที่แล้วเราก็สามารถที่จะพล็อตจุดนะคะในระบบพิกัดเชิงขั้วได้นะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาดูต่อเนื่องนะคะก็คือเรื่องของวงกลมหนึ่งหน่วยวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยมันจะต้องสามารถที่จะบอกค่าตรีโกณมิติได้ก็คือค่า sin cos tan cosec sec cot นะคะแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องรู้ค่าของ cos แล้วก็ sin ก่อนแล้วค่าต่างๆค่าอื่นก็จะตามมาจากการที่เราทราบค่า cos แล้วก็ค่า sin นั้นนะคะตอนนี้นะคะเราพิจารณาวงกลมวงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกจุดต่างๆที่อยู่บนวงกลมเนี่ยนะคะจุดที่อยู่บนวงต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นจุดที่มุมที่สำคัญแล้วเราสามารถบอกค่าคอสแล้วก็ไซน์ของมันได้โดยตอนนี้เราจะบอกพิกัดของจุดเหล่านี้นะคะด้วยคอสของมุมนั้นแล้วก็ไซน์ของมุมนั้นซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงจุดแต่ละจุดก็คือค่า x แล้วก็ค่า y นั่นเองนะคะถ้าเราเอาไม้บรรทัดไปวัดแต่ละจุดเนี่ยมันจะเป็นค่า x แล้วก็ค่า y ซึ่งบ่งบอกถึงค่าคอสแล้วก็ค่าไซน์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอเราเรียนต่อไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาไปไม้บรรทัดไปวัดหรอกนะคะแต่เราจะมีวิธีการอื่นที่จะมาช่วยเรานะคะก่อนอื่นนะคะตอนนี้เราจะมาพิจารณามุมที่แกนก่อนก็คือมุมที่

ที่แกน x กับแกน y เนี่ยนะคะก็คือที่อยู่บนจุดนะคะก็จะมี4มุมตรงนี้นะคะก็คือมีมุม0องศา90 180แล้วก็270จะเห็นว่าจุดทั้ง4จุดเป็นจุดบนวงกลมแล้วก็เราสามารถบอกพิกัดของจุดได้ทันทีนะคะอย่างจุดแรกก็คือที่มุม0องศาเนี่ยนะคะก็คือจุดเนี้ยจะมีค่า x เป็น1แล้วก็มีค่า y เป็น0นะคะตัวนี้จะขอเขียนประกอบไว้ตรงนี้นะคะ x เป็น1แล้วก็ y เป็น0นะคะซึ่งในที่นี้ก็คือ cos x ก็คือ cos แล้วก็ y คือ sin นั่นหมายความว่าที่มุม0องศาเนี่ยจะมีค่า cos 0เท่ากับ1แล้วก็ค่า sin 0เท่ากับ0นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูตรงข้ามกับมุม0องศาก็คือมุม180และจุดที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยก็คือจุดที่ x เป็นลบ1แล้วก็ y เป็น0นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นลบ1 0นั่นก็คือหมายความว่ามุม180เนี่ยมีค่า cos เป็นลบ1แล้วก็ค่า y เป็น0นั่นเองนะคะสำหรับด้านบนนะคะก็คือมุม90องศาหรือ12เนี่ยนะคะตัวนี้จะเป็นพิกัด0 1นะคะ x เป็น0 y เป็น1เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า cos ของมุม90จะเท่ากับ0และ cos ของขออภัยค่ะ sin ของมุม90จะเท่ากับ1นั่นเองนะคะทำนองเดียวค่ะเดียวกันนะคะด้านล่างมุม270นะคะก็จะเป็นพิกัด0ลบ1นั่นเองนะคะจุดด้านล่างเนี่ยนะคะก็คือ x เป็น0 y เป็นลบ1นั่นคือ cos ของมุม270จะมีค่าเท่ากับ0แล้วก็ไซน์จะเท่ากับลบ1นั่นเองนะคะตอนนี้เราได้ไป4มุมแล้วนะคะค่าคอสแล้วก็ค่าไซน์นะคะต่อมาเราจะมาดูตรงมุมที่สำคัญในควอดรันท์ที่1ก่อนก็คือมุมไพส่วน6ไพส่วน4ไพส่วน3นั่นก็คือมุม30 45 60เลยนะคะว่าจะมีค่าคอสแล้วก็ไซน์เป็นเท่าไหร่เราสังเกตดูมุมแรกก็คือที่มุม30องศานะคะตรงนี้นะคะจุดบนพิกัดเนี่ยถ้าเราวัดนะคะดีๆนะคะว่าดีๆเนี่ยอย่างนี้นะคะเราจะได้ว่าค่า x ตรงเนี้ยนี่คือค่า x และนี่คือค่า y นะคะค่า x ตรงเนี้ยจะมีค่าเท่ากับ square root 3/2ค่ะตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ square root 2/2ขออภัยค่ะมีค่าเท่ากับ1/2นะคะตัวนี้จะขอเขียนกำกับไปนิดนึงนะคะอันนี้จะมีค่าcos ก่อนบอกค่า cos ก่อนนะคะ square root 3/2นะคะแล้วค่าของ y เท่ากับ1/2นะคะแล้วก็ที่มุม45องศานะคะมุม45องศาเนี่ยจะขอเขียนไปก่อนนะคะจะมีมุมตัวนี้จะเป็นมุมที่อยู่ตรงกลางพอดีระหว่าง x กับ y นะคะตัวนี้จะมีค่าเท่ากับค่าคอสเท่ากับ square root 2/2นะอันนี้ก็จะเป็น square root 2/2เนี่ยค่ะถ้าเราวัดตรงนี้นะคะค่าของ x แล้วก็ค่าของ y จะได้เท่ากับ square root 2/2นะเท่ากันนะคะต่อมาที่มุมไพน์3หรือ60องศานะคะอันนี้ก็จะมีค่าของคอสเท่ากับ1/2และค่าของ sin เท่ากับ square root 3/2นะคะซึ่งมันจะเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะตรงข้ามกับมุม30องศานะคะก็คือ cos กับ sin จะสลับกันนะคะเดี๋ยวการหาค่าของมุมตัวนี้นะคะบางคนอาจจะจํายากนะคะค่าเป็นรูทเป็นอะไรทีนี้เดี๋ยวจะอธิบายด้วยกฎมือซ้ายนะคะการหาค่า cos และ sin ของกฎมือซ้ายแล้วก็ในมุมอื่นๆนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ค่าของมุมในควอดรันท์ที่1มาตอบได้นะคะด้วยเดี๋ยวขออธิบายไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะไปดูกฎนะคะกฎมือซ้ายกันนะคะโดยที่ควอดรันท์ที่1เราทราบว่าในควอดรันท์ที่1เนี่ยมันจะมีค่า x และ y เป็นบวกใช่ไหมคะเห็นว่าทั้ง x และ y ก็เป็นค่าบวก cos และ sin ก็จะเป็นบวกนะคะถ้าในควอดรันท์ที่2นะคะฝั่งนี้ค่า cos ค่า x จะติดลบนะแล้วค่า y ก็จะเป็นบวกเพราะฉะนั้น cos ติดลบแล้วก็ sin เป็นบวก
นะคะ

ในควอเรนที่3จะเป็นลบทั้งคอนและไซน์นะคะและในควอเรนที่4จะเป็น x จะเป็นบวกแต่ไซน์หรือ y เนี่ยจะเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นค่าของคอนและไซน์เนี่ยค่ะมันจะมีค่าเหมือนกับในควอเรนที่1นี่แหละค่ะเพียงแต่ว่าจะมีเครื่องหมายเปลี่ยนไปตามแต่ละควอแดนท์นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูว่าวิธีการคำนวณตัวนี้ทำยังไงนะคะก่อนอื่นเนี่ยจะไปอธิบายที่มาของตัวเลขตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เราเข้าใจมุมรวมถึงมุม0และ90องศาด้วยนะคะด้วยกดมือซ้ายนี้นะคะจะเห็นว่าตอนนี้เราพิจารณามือของเรา5นิ้วเนี่ยนะคะแล้วก็พิจารณามุมที่นิ้วอันนี้เป็นมือซ้ายนะคะนิ้วโป้งเนี่ยนะคะเราให้เป็นมุม0องศานิ้วชี้นะคะให้เป็นมุม30นะคะนิ้วกลาง45นิ้วนาง60แล้วก็นิ้วชี้นิ้วก้อยนะคะ90นะคะอันนี้รูปภาพอาจจะมีเล็บมาด้านนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็พิจารณา0 30 45 6090นะคะเราดูที่นิ้วของเรานะคะจากนั้นวิธีการคำนวณค่าไซน์แล้วก็ค่าคอสนะคะก็คือไซน์เนี่ยจะเป็นรูทอันนี้สแควร์รูทยาวๆเลยนะคะของจำนวนนิ้วมือซ้ายหาร2นะคะคอสคือสแควร์รูทของจำนวนนิ้วมือขวาหาร2นั่นหมายความว่าถ้าสมมติเราพิจารณามุมสมมติง่ายๆก่อนมุม30ให้เราพับมุม30เนี่ยพับลงมาพับมุมนี้ลงมาพับมือนิ้วชี้ลงมานะคะก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยนะคะให้เราทั้ง2ฝั่งเนี่ยให้เราใส่สแควร์รูทเข้าไปที่นิ้วมือนะคะแล้วก็ใส่สแควร์รูทเข้าไปแบบนี้ค่ะใส่สแควร์รูทเข้าไปที่นิ้วมือนะคะจะเห็นว่านิ้วมือนิ้วโป้งมีนิ้วเดียวนะคะก็ใส่สแควร์รูท1ก็เท่ากับ1นั่นเองนะคะถ้ามีนิ้วเดียวก็ได้1เลยก็แล้วกันนะคะถ้าอันนี้มี3นิ้วสแควร์รูทอันนี้จะเป็นสแควร์รูท3นะคะแล้วก็ให้เราหาร2ที่ฝ่ามือนะสูตรมันก็จะเป็นสแควร์รูทของจำนวนนิ้วหาร2นะคะถ้ามุม30ฝั่งซ้ายจะเป็นไซน์ฝั่งขวาจะเป็นคอสนะคะซ้ายไซน์ฝั่งคอสนะคะทุกมุมเลยค่ะถ้าเราพับมุม45ลงนะซ้ายก็บอกไซน์ขวาก็บอกคอสมุม60นะคะก็เหมือนกันอันนี้จำนวนนิ้วก็จะเปลี่ยนไปตามมุมที่เราพิจารณานะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นดูที่มุม30ก่อนจะเห็นว่านิ้วมือฝั่งนี้เป็น1นะคะก็จะมีค่าไซน์เป็น1ส่วน2นะคะอันนี้เขียนไว้ตรงนี้นะคะในตารางด้านล่างนี้นะคะเอาดู30 45 60ก่อนนะเดี๋ยว0กับ90เรามาดูอีกทีหนึ่งนะคะจะเห็นว่าเนี่ยค่ะไซน์คือ1นิ้วใช่ไหมรูท1แล้วก็หาร2หาร2ตรงฝ่ามือจะเห็นว่าทุกอันหาร2ทั้งหมดเลยนะคะต่อมามุม45นะคะเอาขออภัยค่ะพอเราดูไซน์เสร็จแล้วฝั่งขวาเราก็จะดูคอสฝั่งขวาเราเห็นว่ามี3นิ้วก็ใส่สแควร์รูท3เข้าไปก็จะได้ตัวนี้คอสนะคะสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะต่อมาถ้าเราเอามุม45ลงใช่ไหมคะนิ้วของเราก็จะมีฝั่งละ2นิ้วเพราะฉะนั้นใส่สแควร์รูทเข้าไปก็จะกลายเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นะคะเห็นไหมคะเราจะได้สแควร์รูท2ส่วน2เท่ากันนะคะที่มุม60องศาเราก็เอานิ้วนี้ลงนะคะนิ้วนี้นะคะแล้วก็เราจะเห็นว่านิ้วมือฝั่งซ้ายจะเป็นรูท3นิ้วนะคะก็ใส่สแควร์รูท3ฝั่งขวาจะเป็น1นิ้วก็1นะคะอันนี้จะเป็นไซน์กับคอสนะคะรูท3ส่วน2กับ1ส่วน2คือคอสนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเราไม่ต้องเป็นท่องเลยนะคะไม่ต้องท่องว่าเป็นสแควร์รูท3เป็น1ส่วน2อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราดูจากมือของเราได้เลยนะคะทีนี้นอกจากมุมที่สำคัญ30 45 60แล้วนะคะเรายังสามารถที่จะหามุม0องศาแล้วก็มุม90ได้ด้วยนะคะจะเห็นว่าถ้าเราพิจารณาที่มุมนี้นะคะ0องศาตรงนี้นะถ้าเรา

พับนิ้วโป้งลงมาแบ่งตรงนิ้วโป้งกันแล้วกันนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะไม่มีนิ้วละก็แสดงว่าเป็นศูนย์นิ้วนะคะเพราะนั้นซ้ายก็จะเป็นศูนย์นะคะศูนย์หารสองก็ศูนย์นั่นแหละนะคะเห็นไหมคะซ้ายจะเป็นศูนย์พอมาดูฝั่งขวามันจะมีสี่นิ้วใส่สแควร์รูทเข้าไปก็เป็นรูทสี่นะคะเท่ากับสองเนี่ยสองหารสองที่ฝ่ามือก็ตัดกันเหลือหนึ่งใช่ไหมคะรูทสี่หารสองเหลือหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็คือจะได้คอสเท่ากับหนึ่งถ้าเราเจอสี่นิ้วเนี่ยนะใส่สแควร์รูทแล้วก็เอาไปตัดกับสองข้างล่างเนี่ยมันก็คือได้หนึ่งนั่นเองนะคะต่อมาอีกมุมหนึ่งก็คือมุม90นะคะ90อยู่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้มุม90มันจะมีไซน์อ่ะ4นิ้วอ่ะใส่สแควร์รูทเข้าไปเพราะนั้นหาสแควร์รูท4ก็เหมือนกับเมื่อกี้มุม0องศาเมื่อกี้นะคะได้เท่ากับ2หาร2เข้าไปนะคะไซน์จะเป็น1เพราะฝั่งขวาจะมี0นะคะ0นิ้วนะคะก็ได้0ไปอ่ะคอสจะเป็น0นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพิจารณามุมต่างๆด้วยมือของเรานี่แหละนะคะใหม่ๆแล้วก็อาจจะไม่ค่อยชินกลางหลังเราก็จะเริ่มเร็วขึ้นนะคะใช้ได้คล่องแล้วก็เร็วมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นนะคะทีนี้อาจารย์จะขอยกตัวอย่างตรงนี้นิดนึงนะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือแทนนะคะแทนเนี่ยเขียนไว้ด้านล่างนี่เลยก็แล้วกันนะคะในส่วนของแทนแทนเราสามารถหาได้นะคะโดยที่แทนจะมีค่าเท่ากับไซน์ส่วนคอสใช่ไหมอย่างที่เราทราบกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะนั้นเราจะใช้ไซน์กับคอสหารกันนะคะแล้วแต่ถ้าเราดูที่นิ้วมือเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะนำนิ้วมือฝั่งที่เป็นไซน์หารฝั่งที่เป็นคอสได้เลยนะเพราะส่วนที่เป็นส่วนสองมันจะตัดกันไปนะคะเช่นเดี๋ยวจะขอเขียนลองยกตัวอย่างให้ดูกันแล้วกันนะคะก่อนจะเขียนค่าของแทนนะคะเช่นแทน30เนี่ยมันคือไซน์30หารด้วยคอส30ใช่ไหมคะซึ่งไซน์30เนี่ยจากตรงนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1.2ถูกไหมคะหรือจากนิ้วมือพับนิ้วชี้มาไซน์ก็เป็น1.2นะหารด้วยคอสคือสแควร์รูท3.2นะคะเพราะนั้นมีค่าเท่ากับ1.2คูณ2ส่วนรูท3ใช่ไหมเปลี่ยนข้างล่างเปลี่ยนเป็นคูณนะเปลี่ยนเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะตัดกันไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ1ส่วนสแควร์รูท3จะเห็นว่าถ้าเราดูจากนิ้วมือเรานะคะถ้าดูจากนิ้วมือเรา30องศาตรงนี้แล้วก็แทนก็คือเอานิ้วมือฝั่งที่เป็นไซน์ก็คือตัวนี้หนึ่งนิ้วเนี่ยค่ะหารฝั่งที่เป็นคอสได้เลยก็คือใส่รูทด้วยนะคะ1ส่วนสแควร์รูท3นั่นเองนะคะทำนองเดียวกันมุมอื่นๆก็เหมือนกันนะคะมุมอื่นๆถ้าเป็นมุม45นะคะก็จะเป็นสแควร์รูท2หารสแควร์รูท2ซึ่งตัดกันก็จะได้เท่ากับ1นะคะแล้วก็มุม60ตรงนี้นะคะก็จะได้สแควร์รูท3หาร1เดี๋ยวจะขอเขียนไว้ก่อนนะคะที่มุม30เท่ากับ1ส่วนสแควร์รูท3มุม45แทนเท่ากับ1มุม60เท่ากับสแควร์รูท3นะคะทีนี้เหลือมุม0กับ90นะคะเราเอาหารกันได้เลยนะคะไซน์หารคอสส่วนหาร1ก็ได้0นะคะแต่ว่าถ้าเป็นมุม90เนี่ยนะคะ1หาร0ไม่ได้นะไม่มีความหมายนะไม่ได้นิยามไว้นะคะคือตัวคอสจะเป็น0เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็หาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถหาค่าไซน์คอสแทนของมุมต่างๆที่เป็นมุมสำคัญได้ดังตารางนี้แล้วก็อยู่ในนิ้วมือของเรานะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูมุมในควอแดรนท์ที่สองสามสี่เนี่ยอาจจะขอยกตัวอย่างให้พวกเราดูสักนิดนึงก่อนนะคะในตรงนี้นะคะการใช้มุมตรงนี้อย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะตัวอย่างนี้ต้องหาค่า

ของสองสามข้อนะคะไซน์60บวกคอส30เท่าไหร่นะคะข้อที่สองเซก45คูณโคเซก30ค่ะข้อที่สามแทน60คูณไซน์45นะคะจะเห็นว่าในโจทย์นี้มันจะมีทั้งไซน์คอสแทนเซกโคเซกนะคะที่จริงแล้วในวงกลมหนึ่งหน่วยเมื่อสักครู่เนี่ยเราสามารถหาไซน์คอสแทนแล้วก็โคเซกเซกคอสได้เลยนะคะสำหรับโคเซกเซกคอสก็คือเป็นส่วนกลับของไซน์คอสแทนนั่นเองนะคะเราได้ไซน์เราหาโคเซกได้เราได้คอสเราหาเซกได้เราได้แทนแล้วก็หาคอสได้นั่นเองนะคะเรามาดูเลยสำหรับอันแรกไซน์60ใช่ไหมเราก็ดูจากมือเราก็ได้ค่ะไซน์60ก็เท่ากับรูท3ส่วน2นะคะอันนี้เอานิ้วก้อยลงนะคะเอานิ้วนางลงนะคะรูท3ส่วน2บวกคอส30อันนี้ชี้ลงก็คอสก็จะเป็นรูท3ส่วน2นะคะแทนค่าลงไปนี่เอามาบวกกันมันก็ได้สองส่วนค่ะรูทสามส่วนสองนี่สองตัดสองไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้พอส่วนค่ะรูทสามนั่นเองนะคะเห็นไหมคะถ้าเราคำนวณไซน์คอสเราตอบได้เร็วก็คำนวณได้เร็วนะคะต่อมาเรามาดูข้อที่สองเลยข้อที่สองก็คือเศษ45เศษก็มาจากคอสส่วนกลับของคอสนะคะเนื่องจากคอส45คือสแควร์รูท2ส่วน2เศษก็จะกลายเป็น2ส่วนสแควร์รูท2ใช่ไหมกลับกันต่อมาคูณกับโคเซก30โคเซกอ่ะเป็นส่วนกลับของไซน์ที่มุม30นะคะที่มุม30มีไซน์เท่ากับ1ส่วน2นะคะ1ส่วน2เพราะฉะนั้นส่วนกลับก็เป็น2ส่วน1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคูณกันก็ได้4ส่วนสแควร์รูท2นะคะ4กับสแควร์รูท2ที่จริงก็ตัดกันได้นะคะตัดกันได้หรือจะเอาสแควร์รูท2คูณหารด้วยสแควร์รูท2คูณเข้าไปก็ได้ ถ้าเราไม่อยากให้มีสแควร์รูทสองข้างล่างนะคะหรือดูจากตรงนี้เลยก็ได้ค่ะขออภัยค่ะสองเนี่ยมันก็คือรูทสองคูณรูทสองถูกไหมคะเพราะนั้นข้างล่างมีรูทสองตัวหนึ่งเราก็ไปตัดตัวข้างล่างไปตัวหนึ่งเนี่ยค่ะนะข้างบนก็จะเป็นสองสแควร์รูทสองนั่นเองนะคะคำตอบของเราคือได้สองค่ะหรือเราจะคูณรูทสองหารรูทสองตัวนี้ก็ได้เพราะข้างล่างมันจะกลายเป็นสองเฉยๆใช่ไหมคะสองตัดสี่ก็เป็นสองค่ะได้เหมือนกันนะคะต่อมาดูข้อที่สามค่ะแทน60คูณไซน์45นะคะเนี่ยอันนี้แทนที่มุม60นะคะเอานิ้วนางลงนะคะแทนก็คือนิ้วฝั่งซ้ายหารฝั่งคอสนะคะก็ได้สแควร์รูท3หาร1ใช่ไหมคะหาร1ก็คือสแควร์รูท3นะคะคูณกับซ้าย5นะคะซ้าย45ก็เอานิ้วกลางลงมีค่าซ้ายเท่ากับสแควร์รูท2ส่วน2นะคะซึ่งตัวนี้เอาข้างบนคูณกันได้สแควร์รูท6ส่วน2นั่นเองสแควร์รูท3คูณสแควร์รูท2ได้สแควร์รูท6นะคะก็ได้ตัวนี้เป็นคำตอบเลยนะคะเราน่าจะเริ่มพอเข้าใจในมุมในควอดรันท์ที่1ละนะคะไม่ว่ามุมอะไรเราก็สามารถที่จะหาค่าไซน์คอสแทนโคเซกเซกได้นะคะทีนี้เราย้อนกลับมาที่ตรงวงกลมหนึ่งหน่วยนี้อีกรอบหนึ่งนะคะ
เรามาดูมุมในควอแดรนท์ที่สองสามแล้วก็สี่เราทราบว่ามุมในควอแดรนท์ที่สองสามสี่มีเครื่องหมายของคอและไซน์เป็นตามนี้นะคะที่เราเขียนไว้เมื่อสักครู่นี้ในควอแดรนท์ที่หนึ่งเป็นบวกบวกค่ะทีนี้ในมุมในควอแดรนท์อื่นๆเนี่ยเราสามารถหาได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้ช่วยได้นะคะก็คืออย่างควอแดรนท์ที่สองให้เราใช้มุมใช้สูตร180ลบทีต้านะคะคือเราจะได้ทราบว่าเราจะได้จะใช้ค่าของมุมอะไรมาต่อนะก็คือเราจะใช้มุมทีต้ามาต่อถ้าเราจัดรูปเป็น180ลบทีต้าได้นะคะสำหรับควอแดรนท์ที่สามเราใช้180บวกทีต้านะคะในควอแดรนท์ที่สี่เราใช้360ลบทีต้านะคะอันนี้ก็ความสะดวกอันนี้กรณีที่เป็นมุมองศาจะง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นเรเดียนเนี่ยเราอาจจะมุดดูที่ตรงตัวแบ่งส่วนเลยกันละกันเดี๋ยวขอดูองศานี้ก่อนนะคะเช่นสมมติว่าเราพูดถึงมุม120กันละกันนะคะ120เนี่ยก็คือ2π/3เนี่ยนะคะมุมนี้มีค่าคอสและไซน์เป็นเท่าไหร่นะคะมุมเนี้ยตรงนี้นะคะมีค่าคอสและไซน์เป็นเท่าไหร่เราจะเห็นว่า120อยู่ในโคเดนที่สองนะคะเราก็เอาเข้าสูตร180ลบทีต้านะคะ180ลบอะไรได้120ก็คือลบนะคะ60นั่นเองนะคะซึ่งมันจะได้เท่ากับ120เนี่ยนะ180ลบ60ได้120นะเพราะฉะนั้นมุมที่เราจะใช้ตอบก็คือมุม60องศาก็คือตรงนี้นะคะ60อยู่นี้เราเอาค่านี้มาตอบได้เลยค่ะแต่ว่าให้เปลี่ยนเครื่องหมายนิดนึงเป็นลบบวกเพราะว่าคอสมันจะเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นให้เราใส่ลบนะคะที่1/2แล้วก็ไซน์ก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือ√3/2นะคะเราก็สามารถตอบได้ทันทีว่าที่มุม120เนี่ยมีค่าคอสเป็นลบ1/2นะคะแล้วก็มีค่าไซน์เป็น √3/2นั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะดูอีกสมุมสมมุติว่ามุม210นะคะมุม210ตรงนี้210เนี่ยมันเกิน180เราใช้สูตร180บวกทีต้านะคะอันนี้ก็คือ180บวกอะไรได้210นะซึ่งเราก็บอกบวก30นั่นเองได้210นะคะเพราะนั้นมุมที่เราจะนำมาตอบคือมุม30องศาเพราะนั้น30ก็ค่าตรงนี้นะคะแต่ว่าเครื่องหมายของคอสและไซน์จะเป็นลบเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ลบเข้าไปนะคะเราก็สามารถบอกให้ได้ทันทีว่ามุม210นะคะมีค่าเป็นลบ √3/2และค่าไซน์เป็นลบ1/2นั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะในกรณีที่มันเป็นมุมเป็นเรเดียนที่เป็นไพนะคะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นองศาแล้วก็เข้าสูตรนี้ก็ได้นะคะหรือเราจะดูจากตัวส่วนของมันเนี่ยค่ะตัวส่วน30คือไพส่วน6 45ส่วน4นะคะแล้ว60คือส่วน3เพราะฉะนั้นถ้าเป็นควอแดรนท์อื่นๆเราดูส่วนของมันเนี่ยประกอบนะคะถ้าส่วนเป็นส่วน3เราก็จะนําค่าของมุมที่ไพส่วน3มาตอบได้เลยถ้าส่วนเป็น4นะอันนี้ทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วนะคะเอามุมไพส่วน4มาตอบได้เลยนะคะถ้าเป็นส่วน6ก็เอามุมที่เป็นไพส่วน6มาตอบได้เลยแต่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายให้สอดคล้องกับควอแดรนท์นั้นๆด้วยเราต้องทราบว่ามุมนั้นอยู่ควอแดรนท์ไหนด้วยนะคะหลักๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะเพื่อความเข้าใจเราจะมาดูมุมที่มันอยู่ในควอแดรนท์ที่ไม่ใช่ควอแดรนท์ที่หนึ่งเรายกตัวอย่างกันเช่นเราดูตัวอย่างนี้ข้อที่หนึ่งบอกจงหาค่าของไซน์300เมื่อกี้เราไม่ได้หามุมแบบคน

ที่สี่นะนี่หนึ่งข้อแล้วก็อันที่สองก็คือคอส5π ส่วน6คูณเศษ5π ส่วน3อันนี้เป็นหน่วยเป็นเรเดียนนะคะดูข้อแรกก่อนค่ะไซน์300นะคะสำหรับไซน์300ก็คือจะเห็นว่ามันเกินอยู่ในข้อที่สี่นะคะมันเกิน270ไปแล้วก็เข้าสูตรเลยค่ะมันคือไซน์360ลบมุมอะไรได้300ใช่ไหมคะก็คือลบ60นั่นเองนะคะเราพิจารณาว่ามุมเนี้ยคือ360ลบ60นะคะเพราะนั้นมุมที่เราจะมาตอบก็คือมุม60มุม60นะคะแล้วก็ข้อแดนที่4เนี่ยค่าไซน์เนี่ยติดลบนะคะฉะนั้นเราจะตอบอะไรคะลบอะไรค่าไซน์ของมุมในข้อแดนที่4เนี่ยติดลบนะคะแล้ว60มีค่าไซน์เป็นสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะต่อมามาดูข้อที่สองถ้าเป็นเรเดียนนะคะเรเดียนในข้อที่สองคอส5π ส่วน6ถ้าเป็นเรเดียนอาจารย์บอกว่าให้ดูที่ส่วนนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นส่วน6เนี่ยเราจะใช้มุมของมุมที่เป็นมุมไฮส่วน6มาต่อนะคะถ้าเป็นมุมของเดี๋ยวเราโน้ตไว้นิดนึงนะถ้าเป็นมุมไฮส่วน6เนี่ยมันก็คือเราเอามุม30มาต่อใช่ไหมถ้าไฮส่วน3เนี่ยเราจะเอามุม60มาต่อไฮ180หาร3นะคะก็คือ60แต่ว่าเราต้องดูว่ามันอยู่ควอดแดนท์อะไรนะ5ไพส่วน6เนี่ยก็คือถ้าเราแบ่งไพออกเป็น6ส่วนแล้วนับไป5ส่วนเนี่ยมันก็ยังอยู่ควอดแดนท์ที่2อยู่นะคะ5ไพส่วน6เนี่ยอยู่ควอดแดนท์ที่2แล้วก็นุ่มอยู่ควอดแดนท์ที่2นะใช่ไหมคะแล้วก็5ไพส่วน3แบ่งไพเป็น3ส่วนนะข้างบน3ข้างล่าง3นะคะแล้วก็นับไป5ส่วน1 2 3 4 5นะอันนี้จะตกอยู่ที่ควอแดนท์ที่4พอเราทราบรายละเอียดแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะตอบได้เลยนะคะตอบได้เลยก็คืออันดับแรกก็คือคอสเนี่ยเราเอามุม30มาตอบก็คอส30ใช่ไหมคะคอส30ก็ตอบสแควร์รูท3ส่วน2แต่ว่าอยู่ควอแดรนท์ที่สองค่าคอสก็จะติดลบถูกไหมถูกไหมคะมุม30คอสเป็นสแควร์รูท3ส่วน2แต่อยู่ควอแดรนท์ที่สองคอสติดลบก็ใส่ลบไปข้างหน้านะคะต่อมาอันนี้คือคอส5ไพส่วน6คูณกับเศษ5ไพส่วน3เศษก็เป็นส่วนกลับของคอสเพราะฉะนั้นเราไปดูคอส5ไพส่วน3ก่อนเอามุม60นะคะมุม60คอสจะเท่ากับ1ส่วน2นะคะ1ส่วน2นะแต่เศษก็เป็นส่วนกลับก็จะกลายเป็น2ส่วน1เศษกับส่วนกลับของคอสแล้วก็ควอแดรนท์ที่4ค่าคอสจะเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่ลบละเอา2ส่วนนี้คูณกันนะคะคูณกันแล้วสามารถตัดกันได้ใช่ไหมคะคำตอบก็คือเท่ากับลบสแควร์รูท3นั่นเองนะคะเห็นไหมเราค่อยๆทำไปทีละสเต็ปนะคะต่อมาเรามาดูโจทย์อีกลักษณะหนึ่งนะคะในบางครั้งมุมเนี่ยมันอาจจะมีมุมที่ติดลบแล้วก็มุมที่เกิน360องศานะคะเราจะมีวิธีการในการคำนวณนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออธิบายตรงนี้สำหรับมุมติดลบนะคะติดลบให้เราดูหลักการสอบคอสกับไซน์2อันนี้ก็พอนะคะก็คืออันแรกก็คือคอสของมุมลบกับไซน์ของมุมลบนะคะ

คอสลบเนี่ยจะเท่ากับคอสบวกนะก็คือเท่ากับคอสมุมบวกแต่ว่าไซน์มุมลบจะเท่ากับลบไซน์เราทราบหลักการสองอันนี้ก็พอนะคะพอเราทราบว่าคอสลบเท่ากับคอสบวกตัวที่มันเกี่ยวข้องกับคอสที่ไม่ใช่ไซน์คอสนะก็จะมีตัวอื่นอีกนะคะโคเซกเซกคอร์ดเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะคะ

คือเป็นบวกเหมือนเดิมก็คือ6นะคะแต่ในส่วนของทรายนั้นตัวที่มันเกี่ยวข้องกับทรายทั้งหมดนะคะถ้ามันเกี่ยวข้องกับทรายลักษณะมีทรายติดลบเนี่ยมันจะทําให้ตัวนั้นติดลบตามไปด้วยซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยอะไรอะโคเซกเพราะเป็นส่วนกลับของทรายโคเซกก็ต้องติดลบแล้วก็จะมีแทนเพราะว่าแทนคือทรายส่วนคอสก็จะมีทรายเป็นส่วนประกอบนะแล้วก็จะมีคอร์ดใช่ไหมคะคอร์ดก็คือคอสส่วนทรายตรงข้ามกับแทนใช่ไหมก็มีทรายเป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นต่างๆเราเนี้ยโคเซกแทนคอร์ดเนี่ยมันจะกลายเป็นลบอยู่นะคะเช่นเซกลบก็เท่ากับลบโคเซกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราทราบหลักการสองอันนี้ก่อนต่อมาถ้ามุมที่เกินมุมที่เกิน360องศานะคะหรือว่าเกิน2ไพก็ได้นะคะเราจะใช้สูตรหลักการนี้ค่ะใช้หลักการนี้ก็คือให้พิจารณาเป็น 2n ไพบวกอัลฟาเนี่ยเท่ากับมุมอัลฟาหมายความว่าไงหมายความว่าให้เรานะคะจัดรูปมุมเป็น 2n ไพบวกอัลฟานะคะแล้วก็ให้เวลาเรานำมาตอบเนี่ย 2n ไพเนี่ยมันก็จะถ้า n เป็น1มันก็คือ2ไพก็คือ360องศามันจะได้1รอบใช่ไหมคะแล้วก็บวกส่วนที่เกินคืออัลฟาแล้วให้เราพิจารณาส่วนที่เกินมาตอบก็พอใช่ไหมคะถ้าเกินไปคือ12รอบนะคะแล้วก็เกินมาเท่าไหร่ล่ะก็เอาตัวนั้นมาตอบ3รอบ4รอบ5รอบนะคะ n ตัวนี้ก็คือ1 2 3นะคะไปเรื่อยนะคะn เป็น1 2 3พวกเราพิจารณาตรงนี้นิดนึงนะคะตรงสูตรเนี้ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะตัวเนี้ยมันอาจจะมองเป็น n คูณ2ไพอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือ 2n ไพเนี่ยถ้า n เป็น1 2 3เราจะได้ 2n เป็น 2n เป็น2 4 6ใช่ไหมคะดังนั้น 2n ไพก็คือ2ไพ4ไพ6ไพในส่วนเนี้ยมันจะต้องตกที่เลขคู่เท่านั้นถ้า n เป็น1 2 3ก็n เป็น1ก็ได้2ไพ n เป็น2ก็ได้4ไพ n เป็น3ก็ได้6ไพอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้มันต้องเป็นเลขคู่เพราะถ้ามันไปเป็นเลขคี่ปุ๊บมันจะไปตกที่มุม180มันยังนับยังไม่ครบ1รอบพอเรานึกภาพออกไหมคะไพ2ไพแล้ว3ไพมันตกที่180มันยังไม่ครบ2รอบนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องครบ2รอบมันก็เป็น4ไพนะครบ3รอบก็จะเป็น6ไพอย่างเงี้ยนะคะเราถึงจะนับส่วนที่มันมุมที่เป็นส่วนเกินอัลฟาได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะเช่นตัวอย่างนี้ข้อที่1ทรายลบ840เป็นองศาก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าทันเราจะดูเรเดียนด้วยนะคะจะเห็นว่าข้อนี้เป็นทรายลบ840นะคะทรายลบก็จะเท่ากับลบทรายเพราะฉะนั้นอันนี้เราเขียนไว้ก่อนเลยว่าคือลบทราย840นะคะแล้วทีนี้เราค่อยไปหาว่าทราย840มีค่าเท่าไหร่นะคะทราย840เราก็จัดรูปนะคะเป็น 2n ไพบวกอัลฟานะคะตัวนี้ถ้าเรามองเจ้า2ไพตัวนี้คือ360องศาก็ได้นะคะเผื่อบางคนดูเป็นในลักษณะเป็นองศา n ก็คือกับ360 2360มานะคะเพราะนั้น360คูณ n นะคะของเราเนี่ย

840นะคะก็3602รอบนะคะ2ที่ใกล้เคียงไม่เกิน840นะเกินไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะเอาที่ใกล้เคียง840มากที่สุดก็จะเป็น2รอบนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ2คูณ360ถูกไหมคะแล้วก็2คูณ360ก็คือ720นะคะเราก็ต้องบวกอีก120ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมุมเนี้ยจะเป็นมุมที่เกิน2รอบนั้นนะคะเราก็หาเฉพาะส่วนที่เกินก็จะเป็นลบไซน์ของมุม120เท่านั้นแล้วก็เอามุม120มาต่อนะคะอันนี้ถ้าเราพิจารณาที่มันเป็นมุมเมื่อกี้เราทำไปแล้วนะอันนี้ก็ใช้180ลบ60ใช่ไหมคะใช้มุม60นะคะหรือว่าถ้าเป็นเรเดียนก็คือ2ไพส่วน3ไพส่วน3ก็ใช้มุม60ไซน์ของมุม60เนี่ยก็คือเป็นบวกควอแดรนท์ที่2นะคะอันนี้ควอแดรนท์ที่2ควอแดรนท์ที่2ไซน์ก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบแล้วค่ะใช้มุม60นะคะค่าไซน์ก็คือสแควร์รูท3ส่วน2ข้างหน้าซ้ายมาติดลบอยู่แล้วนะคะเราก็จะได้ลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองนะคะไม่ยากเกินไปนะคะยังพอมีเวลาเดี๋ยวเราดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เป็นเรเดียนบ้างตัวอย่างที่2เรามาดูข้อนี้กันแล้วกันนะคะแทน20ไพส่วน6นะคะแทน20ไพส่วนเขียนแล้วกันอันนี้นะคะ6เนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปหาร20ไพเนี่ยถ้าใกล้เคียงที่สุดก็63 18 18ไพแต่ว่ามันเป็นเลขคี่นะคะพวกเราอันนี้พิจารณาอย่างนี้ค่ะถ้าเราแบ่งเป็นเดี๋ยวขอทดให้ดูนะสมมุติว่าเราเลือกเป็น18ไพบวก2ไพแบบนี้ใช่ไหมคะส่วนที่เหลือคือ2ไพนะส่วน6นะคะถ้าเราเอา6เนี่ยเดี๋ยวเราเอา6หาร18กับ6หาร2เนี่ยนะคะก็คือ6หาร18เนี่ยมันจะได้ตัวนี้เป็น3ไพใช่ไหมคะซึ่งมันจะเป็นเลขคี่มันไม่ได้เลขคู่เพราะตรงนี้มันต้องเป็นเลขคู่ค่ะ2ไพ4ไพ6ไพนะคะเพราะฉะนั้นเราอันนี้เราอาจจะต้องลดตัวก่อนหน้านี้ต้องเลือกตัวก่อนหน้านี้นะคะก็คือ12นะคะเราต้องเลือกเป็น12ไพ62 12นะคะบวก2ไพแทนไม่ใช่2ไพค่ะขออภัย12ก็ต้องบวกอีก8ไพนะคะมันจะได้รวมเป็น20ไพส่วน6เมื่อเราเอา6เนี่ยไปหาร12เนี่ยตัวนี้นะคะมันก็จะได้2ไพใช่ไหมเป็นเลขคู่เพราะนั้นส่วนที่เป็นส่วนเกินก็คือ8ไพส่วน6เนี่ยค่ะเราเลือกตัวนี้นะคะแทนของเราก็จาก20ไพนะคะเราแบ่งเป็น12ไพอันนึงแล้วก็บวกกับ8ไพส่วน6อันนึงแบบนี้เลยนะแบ่งแยกไปเลย ซึ่ง12ไพหาร6ก็คือ2ไพถูกไหมคะแล้วก็8ไพส่วน6สามารถทำเป็นส่วนอย่างต่ำนะคะ4ไพส่วน3นั่นเองนะคะเพราะนั้นตัวที่เป็นอัลฟามุมอัลฟาของเรานะคะก็คือมุม4ไพส่วน3มุมที่มันเกิน360อันนี้เกินมา1รอบนะคะ2ไพก็คือ360อันเดียวกันเกินมา1รอบนะคะเพราะนั้นเราก็หาเฉพาะแทนของมุม4ไพส่วน3ก็พอนะคะเพราะนั้นมุม4ไพส่วน3คือส่วนเป็น3เราใช้60องศามาต่อนะส่วนเป็น3เห็นไหมแต่ว่า4ไพส่วน3อยู่ควอแดรนท์ไหน

อยู่ข้อเล่นไหนคะแบ่งไพ่เป็นสี่ส่วนหนึ่งสองสามสี่ไพ่สามจะอยู่ประแดนที่สามใช่ไหมคะนับไปสี่ส่วนนะคะหนึ่งสองสามสี่อยู่ประแดนที่สามเพราะนั้นประแดนที่สามเนี่ยแทนคือไซน์ส่วนคอสมันเป็นลบทั้งคอสและไซน์ใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นบวกไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราตอบใช้มุม60มาตอบนะคะเอานิ้วนางลงนะคะแทนก็คือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมคะก็ซกไปรูทสามส่วนหนึ่งก็คือซกไปรูทสามนั่นเองนะคะแล้วก็ค่ามุมในข้อที่สามแทนก็จะเป็นบวกนะคะก็ตอบตัวนี้ได้เลยค่ะซกไปรูทสามนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าทุกคนที่ฟังหัวข้อในวันนี้น่าจะพอเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวงกลมหนึ่งหน่วยนะคะแล้วก็การหาค่าของไซน์คอสแทนโคเซกเซกคอสที่มุมต่างๆได้ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะการใช้มือกดมือซ้ายมาช่วยเรานะคะยังไงก็ฝากไปทบทวนด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระที่จังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังมณฑลพิธีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพได้มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวทิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีโครงการดังกล่าวเป็นการขยายบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุโดยจัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาลเพิ่มเติมจำนวน7ไร่35ตารางวาเพื่อเป็นสถานที่ตรวจสุขภาพเชิงปฐมภูมิและเป็นศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวราชบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกรวมถึงรองรับการส่งต่อและการดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญและโรคเฉพาะทางจากพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระชื่อเดิมคือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมประมาณ29ไร่ในตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2503โดยเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านต่อมาได้รับประธานพระอนุญาตให้เชิญพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอัมพรอัมพโรมาเป็นชื่อโรงพยาบาลแทนชื่อเดิมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ100พรรษา26มิถุนายน2570โดยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569มีพระเมตตาโปรดประทานชื่ออาคารทั้งสองหลังเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงพยาบาลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ไปใช้บริการดังนี้อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพประทานชื่อว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพประทานชื่อว่าพิพัฒน์ศตวรรษขออภัยครับพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ขนาด304เตียงโดยเปิดให้บริการจริง272เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในอุบัติเหตุฉุกเฉินอายุรกรรมศัลยกรรมสูติกรรมกุมารเวชกรรมกระดูกจัดสุและทันตกรรมตลอดจนมีบริการเฉพาะทางที่ทันสมัยอาทิหอผู้ป่วยวิกฤตICU, NICU, PICU, ศูนย์ไตเทียมห้องผ่าตัดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสโตรกยูนิตและเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆแล้วเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปอันหนึ่งในเวลา11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา17 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลสตัมมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่10 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่4วันนี้เวลา9 นาฬิกา 22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวม9 คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวม2,596 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยด้วยการจัดการเรียนเชิงรุกและแบบผสมผสานรวมถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อผลิตบัณฑิตจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญมีคุณธรรมมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองพร้อมส่งเสริมให้มีงานทำมีอาชีพมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมุ่งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากลและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมเน้นการฝึกทักษะการคิดการวิเคราะห์แก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อตอบโจทย์ชุมชนพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะตรงกับความต้องการของสังคมพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อท้องถิ่นรวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจำนวน3คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรวม 2,424 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านซอฟต์พาวเวอร์รวมทั้งการส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของชนในจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูและการยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล AI และ Big Data มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลวันนี้เวลา 10:55 นที่โรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงการสร้างพื้นฐาน

เป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจัดดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบให้แก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดพระลอยวัดป่าเลไลวัดเขากำแพงวัดโพธารามวัดบางสามวัดไผ่ลูกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีบริษัทนัดทรงรัตน์จำกัดนายเอกสิทธิ์เล็กคงพร้อมคณะสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตวัดราชนิยมจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มบริษัทหัวเซ่งเฮงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสำโรงวัดบ้านเขินวัดบ้านเสียวจังหวัดศรีสะเกษวัดดอนโพทองวัดตะปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสภาองค์กรเรียนรู้งานสืบสานพระราชกรณียกิจกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัทแปลงไทยแห่งแรกจำกัดบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดและนางสาวกันหทัยพรสุวรรณนัทโสพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดท่าทองวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพสรธรรมารามวัดศาลาแดงเหนือจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านดู่วัดไตรราชสามัคคีวัดกันทรอมน้อยจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทบุญสร้างทัวร์แอนด์ดิสคัฟเวอรี่จำกัดหน่วยประสาทศัลยศาสตร์วชิระพยาบาลกรุงเทพมหานครครอบครัวพรพรหมกุลและบริษัทฟาโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนปฐวีจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนปฐวีจังหวัดจันทบุรีศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตบริษัทนัดทรงรัตน์จำกัดและพระครูโกศลปริยัตยาธรวัดราชนิยมจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จะจบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Asian Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

าขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: ุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับไม่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภพที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำ ปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนาลายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2.ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์นะคะเป็นการดิบนั่นเองนะคะ

เราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะเราก็มาเริ่มต้นที่อันนี้ก็คือทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับการหาอนุพันธ์เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเราก็จะเริ่มที่ทฤษฎีที่สองจุดสองจุดสองซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้า68ค่ะการหาอนุพันธ์เนี่ยก็คือการดิฟนะคะ d by dx ค่ะถ้าเราดิฟค่าคงที่ตัวเลขสักตัวหนึ่งเนี่ยเราจะได้ศูนย์ค่ะหมายความว่าไงเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้นะคะสมมุติค่ะเราดิฟเลข7อย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวเลขเราก็จะได้ศูนย์ d by dx ก็คือการดิฟคือการหาอนุพันธ์นะคะถัดมาเนาะเรามาดูทฤษฎีที่2.2.3ค่ะถ้าสมมุติเราจะดิฟค่ะฟังก์ชันสักฟังก์ชันหนึ่งเนาะเราจะให้เป็น c คูณกับ fx นี่คือสิ่งที่เราจะดิฟนะคะก็หมายความว่าเราจะดึงค่าคงที่ออกมาก่อนค่ะแล้วเราก็ค่อยดิฟฟังก์ชัน fx อ่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมุติเรามีเรากำลังจะดิฟเนาะดิฟอ่ะเอาเลข7เหมือนเดิมก็ได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ตัวเลข7อย่างเดียวสมมุติมันเป็น root x ค่ะเนี่ยค่ะ root x ก็คือฟังก์ชันเราจะดึงค่ะดึงเลข7ออกมาก่อนแล้วเราก็ค่อยดิฟ root x ค่ะเดี๋ยวตรงนี้เราจะเรียนรู้จากทฤษฎีอื่นเพิ่มขึ้นเนาะแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะถัดไปค่ะทฤษฎีที่2.2.4นะคะตอนนี้เราก็ไปอยู่ที่หน้า69ละเราจะดิฟค่ะสิ่งที่เราจะดิฟเนี่ยฟังก์ชันที่เราจะกำหนดอะคือฟังก์ชัน x ค่ะเราจะดิฟ x เราจะได้หนึ่งค่ะก็เออทำไมต้องเป็นหนึ่งด้วยอ่ะสมมุติว่าเราขอโทษนะสมมุติเราสมมุติเป็นตัวเลขค่ะถ้า5 หาร 5เนี่ยเราก็จะได้หนึ่งเนาะถ้ามองง่ายๆข้างบนก็มี dx เอาวางชิดกันก็ได้แล้วก็หารด้วย dx หรือเราเรียกว่า dx by dx มันก็มีค่าเป็นหนึ่งเหมือนกันเนี่ยค่ะถัดไปเลยเนาะเราก็จะมาดูทฤษฎีที่2.2.5นะคะอาจารย์ก็จะดิฟค่ะจะดิฟแต่สิ่งที่เราจะดิฟเนี่ยคือ x ยกกำลัง n ค่ะวิธีการที่จะเข้าใจสูตรนี้ก็คือว่าเราดิฟ x ยกกำลัง n ให้เรากระชาก n ลงมาแล้ว x เนี่ยเลขยกกำลังจะลดลงไปหนึ่งค่ะการดิฟคือการทำให้ลดลงนะคะเรามีหลักแบบนี้แล้วยังไงอ่ะเรามาดูค่ะสมมุติค่ะเราจะดิฟ x ยกกำลัง3อือหือแล้ว n คืออะไร n คือตรงนี้ค่ะเลขชี้กำลังเพราะฉะนั้นเราจะดิฟเราก็กระชากเลขชี้กำลังลงมาถึงตรงนี้แล้วนะแล้ว x เนี่ยยกกำลัง3เหมือนเดิมถึงตรงนี้แล้วนะถึงตรงนี้แล้วนะแต่การที่เราจะดิฟเราต้องลดลงไป1ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้3 x ยกกำลัง2มีคนบอกก็พอได้นะแล้วตัวนี้ล่ะแล้วตัวบนนี่ล่ะมันเกี่ยวข้องกันไหมเดี๋ยวสักครู่นะคะเรามาดูตัวนี้บ้างสมมุติเราจะดิฟตัวนี้ค่ะทำไมเนาะทำไมมันถึงได้หนึ่งถ้าเราอยากจะเอาทฤษฎีที่2.2.4เนี่ยมาทำความเข้าใจในแบบ2.2.5อาจารย์ก็จะเขียนแบบนี้ค่ะดิฟ x ตัวเนี้ยเหมือนเดิมเลยนะ x ตัวนี้มันคือ x กำลังหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเลขชี้กำลังของมันก็คือเลขหนึ่งค่ะถูกเนาะตอนเราจะดิฟค่ะเราก็กระชากเลขหนึ่งลงมาจำได้ไหมเอ่ยเนาะแล้ว x ก็กำลังหนึ่งเหมือนเดิมถึงตรงนี้แล้วนะแล้วก็ลดลงไปหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้หนึ่งคูณกับ x กำลังศูนย์หนึ่งลบหนึ่งได้

0ซึ่งคุณน่าจะเคยทราบเนาะว่าอะไรก็ตามยกกำลัง0จะมีค่าเป็น1เนาะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้จะมีค่าเป็น1จริงๆ1คูณกับอะไรก็ได้ตัวเดิมเนาะมันก็เลยได้1ค่ะแต่ด้วยอะไรก็เนาะมันก็เลยทำให้ dx by dx มีค่าเป็น1และมันก็สอดคล้องกับทฤษฎีที่ 2.2.5 ด้วยนะคะต่อไปเลยเนาะทีนี้อาจารย์จะดูทฤษฎีที่ 2.2.6 ค่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า fx แล้วก็ฟังก์ชันที่ชื่อว่า gx ค่ะอาจารย์ทำแล้วนะอาจารย์ก็จะดิฟค่ะสองฟังก์ชันนี้แต่อาจารย์นำฟังก์ชัน fx เนี่ยมาบวกกับฟังก์ชัน gx ค่ะแล้วมันจะได้อะไรเขาก็บอกว่าถ้าเราจะหาอนุพันธ์เนี่ยให้เรากระจายดิฟเข้าไปเลยเราก็จะได้ดิฟของฟังก์ชัน fx ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกอาจารย์ก็เขียนแล้วก็อย่าลืมกระจายเข้าไปอีกนะเพราะเรากำลังจะดิฟสองฟังก์ชันค่ะฟังก์ชันแรกกับฟังก์ชันหลังมีบวกละมีคนก็เกิดความสงสัยอาจารย์แล้วถ้าสองฟังก์ชันนี้มันมาลบกันล่ะก็แค่นี้เองแล้วยังไงอ่ะแล้วมันก็ต้องโดนดิฟใช่ไหมเราก็กระจายดิฟเข้ามาเราก็จะได้ว่าดิฟของฟังก์ชัน fx ตอนนี้ขั้นด้วยเครื่องหมายลบค่ะก็ลบอย่าลืมกระจายเข้าไปอีกนะแล้วตรงนี้ก็เป็นดิฟของฟังก์ชัน gx แบบนี้แปลว่าถ้าฟังก์ชันบวกกันก็กระจายเข้าไปฟังก์ชันลบกันก็กระจายดิฟเข้าไปนะคะทั้งคู่เลยมีบวกมีลบละก็มีคนบอกว่าอ้าวแล้วคูณกับหารล่ะใช่เราก็จะมีดิฟผลคูณแล้วก็มีดิฟผลหารด้วยอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะเราก็จะเริ่มอย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเรามี2ฟังก์ชันคือฟังก์ชัน fx แล้วก็คูณกับฟังก์ชัน gx วิธีสังเกตก็คืออาจารย์จะใช้คูณที่เป็นดอทอะค่ะทำไมอะเพราะว่ากลัวมันสับสนกับตัว x เนี่ยค่ะกับการคูณที่เป็น cos นะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ให้ fx เนี่ยคือตัวที่อยู่ข้างหน้าและ gx เนี่ยคือตัวที่อยู่ข้างหลังนะคะอาจารย์ก็จะท่องสูตรแล้วนะตามไปเลยนะดิฟผลคูณอาจารย์ก็จะได้ว่าหน้าใช่ไหมดิฟหลังเนาะคูณเนี่ยมันคือความหมายเพิ่มขึ้นเหมือนการบวกเลยบวกก็เพิ่มขึ้นเครื่องหมายคณิตศาสตร์มีบวกลบคูณแล้วก็หารอันนี้เหมือนแบบเด็กๆนะเด็กๆอันนี้ก็คือแบบเหมือนเด็กโตบวกเนี่ยความหมายเพิ่มคูณก็ความหมายเพิ่มแต่ลบเนี่ยมันลดลงนะหารเนี่ยมันก็ลดลงนะมันเป็นความหมายที่คู่กันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นผลคูณอาจารย์ก็เลยได้ว่าหน้าดิฟหลังบวกตัวหลังแล้วก็ดิฟตัวหน้าถ้าตอนเราจะท่องสูตรอะเราทำยังไงอาจารย์ก็บอกว่าก็เขียนสิหน้าดิฟหลังมันไม่มีนะหน้าดิฟหน้าไม่ได้มันต้องสลับกันแล้วก็บวกเนาะด้วยเป็นการคูณความหมายคือเพิ่มก็ต้องเป็นเครื่องหมายบวกเพราะมันก็เพิ่มนะคะแล้วทีนี้มันก็ซ้ำตัวนี้ค่ะหลังมันซ้ำอีกรอบหนึ่งก็หลังหน้าดิฟหลังบวกหลังเหมือนเป็นตัวเชื่อมแล้วก็ดิฟมันไม่มีทางดิฟหลังค่ะมันต้องไปดิฟอีกตัวหนึ่งคือตัวหน้าแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะท่องสูตรเนาะว่าหน้าดิฟกับอีกตัวหนึ่งก็ต้องหลังบวกตัวเชื่อมค่ะก็คือหลังดิฟกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวหน้าสมมุติเราจะหาดิฟผลคูณไม่รู้จะเริ่มอะไรอย่างไรเลยใช่ไหมเราจะเห็นว่ามันอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะเราก็เริ่มที่ตัวนี้เลยค่ะหน้าเห็นมันก่อนเขียนมันก่อนก็ทำมันก่อนเลยนะคะเราก็จะได้แบบนั้นอ่ะทีนี้ต่อไปเรามาดูทฤษฎีที่อาจารย์เปลี่ยนสีก่อนเนาะ
ทฤษฎีที่ 2.2.8 ค่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยจะเป็นดิฟผลหารเรามีเหมือนเดิมเลยค่ะมีสองฟังก์ชันมีสิ่งที่อยู่ข้างบนเป็นฟังก์ชันหนึ่งแล้วก็มีสิ่งที่อยู่ข้างล่างเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนี่ดิฟผลหารเนาะอาจารย์ก็จะบอกว่าทีนี้ผลหารเนี่ยมันไม่มีได้มันไม่ได้เป็นข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังละแต่มันเป็นข้างบนมีคนรู้ละอีกอันหนึ่งก็ต้องข้างล่างใช่ไหมอ่ะทีนี้วิธีท่องสูตรค่ะดิฟผลหารมันถ้าบอกกับเปรียบเทียบกับอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้เนี่ยเราเจอหน้าก่อนเราก็เลยเอาหน้าก่อนแต่ถ้าเป็นดิฟผลหารเนี่ยเราจะเอาตัวที่เราเจอทีหลังอะค่ะก็คือเราจะเจอล่างก่อนค่ะอาจารย์ก็จะได้ว่าล่างดีฟบนมันก็ยังใช้หลักเดียวกันนะว่าถ้ามันเป็นล่างมันจะไม่ดิฟล่างโอเคนะดิฟผลหารเครื่องหมายตรงนี้ต้องเป็นลบค่ะแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันล่างดิฟบนลบบนค่ะซ้ำเป็นตัวเชื่อมเนาะแล้วก็บนดิฟล่างล่างก็คือ gx ก็ใช้หลักเดียวกันก็คือว่ามันไม่เป็นบนดิฟบนนะคะแล้วก็หารเพิ่มขึ้นมานะคะหารด้วยมันก็ยังซ้ำนะตัวเชื่อมหารด้วยตัวล่างค่ะแต่ยกกำลังสองหมายความว่ามีสองตัวนะคะของฟังก์ชันนี้แล้วก็กำหนดว่า gx เนี่ยต้องไม่มีค่าเป็นศูนย์เพราะค่าข้างล่างที่ส่วนเนี่ยเป็นศูนย์มันจะทำให้หาค่าไม่ได้นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะเรารู้ทฤษฎีแล้วเราจะนำมาใช้เพียงพอไหมนะคะอ่ะเราจะไปดูแบบฝึกหัดค่ะข้อที่ห้านะคะเราจะให้โจทย์ว่า fx เนี่ยเท่ากับ9,934เยอะก็ไม่กลัวลบกับ2,459 x นะคะแล้วก็ลบเป็นจุดทศนิยมแล้วก็ x กำลังสองแล้วก็เป็นเศษส่วน x ยกกำลัง15แล้วก็ลบค่ะพายก็เป็น3.14โดยประมาณหรือ22ส่วน7เนาะแล้ว x ตัวนี้ก็ลบยกกำลัง20ค่ะแล้วก็บวกตัวเลขแล้วก็ x ยกกำลัง22โจทย์ก็บอกว่าให้หา f ดิฟหนึ่งครั้งขีดหนึ่งขีดก็คือหาอนุพันธ์นะคะอ่ะเขียนก่อนมันก็คือ d by dx ดิฟอะไรดิฟฟังก์ชันค่ะตัว f เนาะแล้วฟังก์ชันคืออะไร fx คืออะไร fx ก็คือโจทย์ค่ะโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์จะแทนด้วยสีแดงเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เท่ากับอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นดิฟของ fx fx ก็คืออาจารย์ก็เขียนเอานี่มา9,934ลบ2,459 x แล้วก็ลบ3.4 x กำลังสองแล้วก็บวก4ส่วน5 x กำลัง15แล้วก็ลบพาย x กำลัง20แล้วก็บวก9 x ยกกำลัง22แบบนี้แล้วเราจะใช้ทฤษฎีอะไรเราไม่ต้องจำนะว่ามันเป็นทฤษฎีที่เท่าไรทำอะไรทฤษฎีนั้นอะไรยังไงเรามองฟังก์ชันที่เราจะทำอันนะอันดับแรกเลยก็คือว่าเรามีวงเล็บสีแดงแบบเนี้ยอันดับแรกเลยค่ะเรากระจายดิฟเข้ามาที่ก้อนแรกใช่ไหมอาจเขียนไปก่อนเนาะดิฟไปที่9,934เครื่องหมายเป็นลบค่ะก็เอาดิฟเข้าไปอีกแล้วเราก็ไปดิฟที่ทีนี้เราก็มองเห็นละเราดึงค่าคงที่ออกมาได้นี่นานั้นอาจารย์ลบก่อนค่าคงที่ก็คือสิ่งที่เป็นตัวเลขค่ะเนาะแล้วอาจารย์ก็ดิฟ x เฉยๆเมื่อกี้เป็นตัวเลขเนาะอันนี้เครื่องหมายลบนะคะต่อไปค่ะกระจายเข้าไปละมันก็ไปลบค่ะเราก็ดึงค่าคงที่เนี่ยเป็นจุดทศนิยมก็ได้

แล้วเราก็ดิฟ x ยกกำลังสองถัดไปนะอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกค่ะก็กระจายดิฟเข้าไปอีกก็จะได้ดึงค่าคงที่เป็นเศษส่วนก็ดึงออกมาแล้วเราก็ดิฟ x ยกกำลัง15แบบนี้เราก็กระจายมาต่อตรงนี้นะคะขั้นด้วยเครื่องหมายลบค่ะเห็นเนาะลบพายค่ะแล้วเราก็ดิฟค่ะ x ยกกำลัง20อันสุดท้ายละขั้นด้วยเครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็เลข9ค่ะแล้วเราก็ดิฟแล้วกระจายเข้าไปตรงนี้ดิฟ x ยกกำลัง22แบบนี้ทีนี้เราดิฟค่าคงที่จำได้ไหมดิฟที่มันเป็นตัวเลขอะค่ะเราก็จะได้ศูนย์ไปเลยค่ะจำได้เนาะตรงนี้ได้2459อันนี้จำได้ไหม dx by dx เหมือน5หาร5ได้1เนี่ยค่ะมาก้อนนี้บ้างค่ะลบ3ส่วน4จำอะไรไม่ค่อยได้ละใช่ไหมอันนี้ค่ะ dip x กำลัง2เลขชี้กำลังอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการดิฟเลยนะต้องพอได้นะซึ่งอาจารย์ก็จะดิฟอาจารย์ก็เขียนจุดซึ่งคูณไว้ตรงกลางนะไม่เขียนเป็นคูณที่เป็นคอสเนี่ยไม่เอามันจะคล้ายกับตัว x นะคะและอาจารย์ก็ดิฟค่ะอาจารย์ก็กระชากเลข2ลงมา x เนี่ยจากเดิมมี2ลดไป1ก็เหลือ1นะคะต่อไปอาจารย์ก็ได้4ส่วน5เหมือนเดิมอาจารย์ก็ดิฟ x กำลัง15ตัวนี้อันนะอาจารย์ก็จะดิฟแล้วนะอาจารย์ก็กระชากเลข15ลงมาแล้ว x ตัวเนี้ยจากเดิมมี15ตัวลดไป1ก็เหลือ14ตัวเรียบร้อยแล้วตรงนี้อาจารย์ก็ได้ลบพายเหมือนเดิมอาจารย์จะดิฟ x กำลัง20อาจารย์ก็กระชาก20มาเนาะแล้ว x ยกกำลังเนี่ยจากเดิม20ลดไป1ก็จะเป็น19แบบนี้นะคะก้อนนี้บ้างค่ะอาจารย์ก็จะได้บวก9ค่ะอาจารย์ก็ดิฟ x กำลัง22ตรงนี้อาจารย์ก็กระชาก22มา x ตัวเนี้ยจากเดิมมี22ตัวลดลงไป1ก็เลยเหลือ21ตัวแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คำตอบแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นลบ2459แล้วก็ลบเอามาคูณกันค่ะก็จะได้ 6.8 x กำลัง1ก็ไม่เขียนละเขียน x เฉยๆตัวนี้ตัดได้ก็ตัดใช่ไหมได้3แล้ว4คูณ3ก็ได้12ค่ะแล้วก็เป็นคูณกับ x กำลัง14เนาะทีนี้ตัวเลขเอาไว้ข้างหน้าค่าคงที่ที่เป็นพายก็ติดไว้อย่างนี้แล้วก็คูณกับ x กำลัง19แล้วเราก็เอา9คูณกับ22เราก็ได้198แล้วก็ x ยกกำลัง21แบบนี้นะคะเรียบร้อยละเรามาดูข้อถัดไปกันนะคะทีนี้อาจารย์สนใจข้อที่6ค่ะข้อที่6นะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ให้ fx เนี่ยมันชื่อว่า x กำลัง4แล้วก็บวก 4x กำลัง6และอาจารย์ก็ให้ gx เนี่ยมันชื่อว่า 2x กำลัง3แล้วก็ลบ 3x กำลัง5แล้วก็ให้หาค่ะอาจารย์ก็จะดิฟค่ะแบบนี้เนาะอาจารย์ก็จะดิฟ fx ที่คูณกับ fx นี่แค่วงเล็บแรกนะแล้วมันก็ยังมีอีกอาจารย์ไม่มีจุดด้วยการไม่มีจุดก็หมายถึงคูณนะจุดตรงกลางเนาะแล้วตรงนี้ก็ gx คูณกับ gx เนาะวิธีคิดมันก็มีหลายอันนะนะหลายแบบหลายทางแต่ท้ายสุดอะคำตอบมันจะเท่ากันแต่อาจารย์จะเลือกวิธีที่มันแบบง่ายๆหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่อาจารย์จะทำเลยก็คือว่าอาจารย์จะมาทำในวงเล็บแรกก่อนคุ้นๆเนาะตอนเรียนมาเด็กๆเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะหา fx คูณกับ fx เนาะ fx คืออะไรใช่ปะ fx ก็คือตรงนี้ค่ะ
อาจารย์ก็เขียนเลย x กำลัง4บวก4 x กำลัง6แล้วก็ปิดวงเล็บคูณ f x ก็คือตัวเดิมอะค่ะ x กำลัง4บวก4 x กำลัง6ซึ่งบางคนบอกอืมอาจารย์ผมมีความรู้สึกว่าไอ้ f x ตัวเนี้ยมันหมายความว่าผมมี f x 2ตัวอืมใช่มันคือ x กำลัง4บวก4 x กำลัง6และยกกำลังสองค่ะซึ่งบางคนน่ะอาจจะรู้สูตรอะไรเยอะเนาะมันก็จะได้เลยค่ะตัวหน้าตัวเนี้ยหรือตัวหน้ายกกำลังสองบวกสองตัวหน้าคือตัวนี้เนาะแล้วก็หลังคือตัวนี้นะตัวนี้นะมีหลังแล้วก็บวกหลังเนี่ยค่ะหลังอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ยกกำลังสองค่ะซึ่งคำตอบอ่ะมันเท่ากันเลยอาจารย์ที่ไม่พอเนาะอ่ะแต่ถ้าเราไม่ถนัดเราไม่อยากจะท่องสูตรเราก็ไม่ต้องไปตรงนั้นหรอกนะคะอ่ะแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเรามาเริ่มค่ะเราจะเห็นว่าอันนี้มันเป็นตัวหน้ามันมาคูณไอ้อันนี้ x กำลังสี่คูณกับ x กำลังสี่อาจารย์ก็มีฐานก็คือ x สี่กับ4เนี่ยเราจะเอามาบวกกันค่ะเราก็เลยได้8โอเคนะต่อไปมาก้อนนี้บ้างเห็นว่ามันเป็นบวกเนาะก็เป็นบวกมันมีตัวเลขอยู่ตัวหนึ่งคือเลข4แล้วเราก็จะเอา x กำลัง4มาคูณกับ x กำลัง6ซึ่ง x มีฐานเหมือนกันเอาชี้กำลังมาบวกกันคือ4บวก6ก็ได้10แบบนี้ต่อไปค่ะตัวแรกเรียบร้อยแล้วมาดูตัวถัดไปก็ต้องคูณเข้าไปที่ส่วนของข้างหลังอาจารย์ก็จะมีตัวเลขข้างหน้ามันเป็นบวกก็บวกเนาะ4และตัวนี้ก็เป็น x ค่ะกำฐานเหมือนกันเนาะเอาเลขกำลังมาชี้กันมันก็คือ6บวก4ก็เป็น10แล้วก็ก้อนหลังเนาะ4คูณกับ4เครื่องหมายก็บวกบวกทั้งคู่ก็ใส่บวกซึ่ง4คูณกับ4ก็ได้16ค่ะ x ก็เขียนตัวเดียวเลขชี้กำลัง6กับ6เอามาบวกกันก็เป็น12ทีนี้เราจะเห็นว่า2ก้อนนี้มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือ x ยกกำลัง10ทั้งคู่เราจะดึงตัวร่วมค่ะขอโทษนะอันนี้ x กำลัง8เหมือนเดิมอาจารย์จะดึง x กำลัง10เป็นตัวร่วมค่ะ4บวก4เราก็ได้8นะคะไม่ใช่ว่าได้ x กำลัง20นะไม่ได้เพราะมันบวกกันมันไม่ได้คูณกันแล้วตรงนี้ก็จะเป็น16 x กำลัง2เหมือนเดิมหมายความว่าถ้ามีก้อนไหนหรือมีพจน์ไหนที่มีฟังก์ชันน่ะในทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันคือ x กำลัง10 x กำลัง10เหมือนกันเราก็ดึงตัวร่วมดึงมาเขียนแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็ไปคิดตัวเลข4บวกกับ4แล้วก็เป็น8เรียบร้อยแล้วนะทีนี้ถัดไปค่ะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็จะคิดอีกอาจารย์ก็จะคิดก้อนนี้ค่ะ gx คูณกับ gx ค่ะอาจารย์จะคิดก้อนนี้บ้างนะคะอ่ะมันยังเห็นอยู่เนาะนั้นอาจารย์ใช้สีแดงนะ gx คูณกับ gx gx คืออะไรนี่ค่ะ gx ตรงนี้เท่ากับตรงนี้เลยนะคะเราก็เอาโจทย์มาเขียนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ 2x กำลัง3ลบ 3x กำลัง5 gx ตัวแรกใช่ไหมอันนี้ gx ตัวที่2อาจารย์ก็ค่อยๆ คูณไปนะคะอาจารย์ก็สนใจตัวแรกคูณไปข้างหลังมันมี2กับ2อาจารย์ก็ได้4ละ x ค่ะยกกำลัง3กับยกกำลัง3 3บวก3ก็เป็น6ตัวนี้บ้างค่ะเนาะอาจารย์ก็จะได้ลบค่ะพอข้างหน้ามันติดลบนะเลข3เนี่ยนะแล้วก็คิด2คูณกับ3ก็ได้6ค่ะ x ฐานเหมือนกัน x กำลัง3คูณกับ x กำลัง5เอา3มาบวก5ก็เลยได้8นะค่อยๆตามมาก้อนหลังบ้างค่ะติดลบนะลบ3 x กำลัง5
คูณกับตัวนี้ค่ะอันดับแรกเลยติดลบรอไว้ก่อนอยากจะแก้ไขแป๊บอ่ะติดลบรอไว้ก่อนและอาจารย์ก็คิด3คูณกับ2อาจารย์ก็ได้6แล้วก็ x เหมือนเดิม x กำลัง5คูณกับ x กำลัง3ซึ่ง5บวก3ก็เป็น8อ่ะตัวนี้ระวังนะลบคูณลบลบกับลบเนี่ยมันจะกลายเป็นบวกทำไมมันกลายเป็นบวกได้อะไอ้ลบตัวเนี้ยที่มันนอนอยู่อาจารย์เอามันมามันก็เลยกลายเป็นบวกแล้วก็คิด3คูณ3เนี่ยได้9แล้วก็ x กำลัง5คูณ x กำลัง5ซึ่ง5บวก5อาจารย์ก็ได้10และมีคนสังเกตเห็นไหมว่า2พจน์นี้คล้ายๆกันมี x กำลัง8เหมือนกันหนึ่งเป็นตัวร่วมจะได้ 4x กำลัง6ซึ่ง x กำลัง8ดึงมาเป็นตัวร่วมปุ๊บลบ6และไปลบอีก6ก็จะได้ลบ12แล้วก็บวก 9x กำลัง10แบบนี้พร้อมหรือยังอาจารย์ก็จะเริ่มเลยนะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะหาอย่างนี้ค่ะอาจารย์จะเขียนสูตรให้ดูก่อนเนาะอ่ะมาเริ่มตรงนี้นะแบบหนึ่งนะไอ้ก้อนนี้ค่ะไอ้ก้อนเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์เอาสีหนักหนักหน่อยไอ้ก้อนนี้ค่ะอาจารย์จะเรียกมันว่าก้อนที่อยู่ข้างหน้าก้อนเนี้ยคือก้อนที่อยู่ข้างหลังมันเป็นดิฟผลคูณนะพร้อมแล้วนะอาจารย์ใส่ก่อนนะอาจารย์ก็จะได้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเขียนสูตรไว้ก่อนเนาะอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะหาดิฟอาจารย์เขียนอีกรอบเนาะว่า f x ที่คูณกับขอโทษ f x ที่คูณกับ f x อย่างนี้ปะแล้วก็ g x ที่คูณกับ g x อย่างนี้นะเมื่อกี้เกริ่นไว้แล้วใช่ไหมใช้อีกสีหนึ่งอันนี้คือหน้าแต่มันหน้าใหญ่หน่อยเนาะอันนี้คือหลังตัวมันก็อ้วนหน่อยนะก็ไม่เป็นไรอ่ะจำได้ไหมสอนสูตรไว้มันต้องเริ่มจากหน้าก่อนใช่ปะเอาเลยนะเราจะเริ่มจากหน้านะทำจำไปพร้อมกันทำไปพร้อมกันเลยนะเราก็จะได้ว่าหน้าดิฟหน้าไม่มีทางดิฟหน้าต้องไปดิฟหลังค่ะแบบนี้แล้วก็มันเป็นผลคูณมันก็ต้องบวกใช่ไหมหน้าดิฟหลังมันมีเชื่อมค่ะแล้วก็หลังค่ะหลังแบบนี้อาจารย์ขอขยับหน่อยนะหลังแล้วก็ดิฟหลังไม่ดิฟหลังค่ะหลังก็จะไปดิฟหน้าค่ะอาจารย์ต้องเสริมวงเล็บไปด้วยหลักดิฟหน้ามีคนบอกโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยมันเยอะจังเลยใช่ไหมอ่ะก็ใจเย็นๆนะคะอาจารย์ขอขยับอ่ะยังไม่ขยับก็ได้อาจารย์เขียนเท่ากับก่อนเดี๋ยวแป๊บนะคะลบออกก่อนอ่ะอาจารย์เขียนเท่ากับก่อนนะคะเราคิดมาแล้วนี่ก้อนเนี้ยอยู่ตรงนี้นะคะใช่ไหมนี่นะอันเดียวกันนะอ่ะอาจารย์เอามาเขียนแล้วนะแต่ใส่วงเล็บให้มันหน่อยนะ x กำลัง8บวก8 x กำลัง10แล้วก็บวก16 x กำลัง2แบบนี้อ่ะแล้วตรงนี้อาจารย์ก็มาดิฟค่ะอาจารย์ก็ดิฟอย่าเพิ่งถอดใจนะไอ้ g x คูณกับ g x อาจารย์ได้ก้อนนี้ค่ะอาจารย์ก็ใส่วงเล็บไว้4 x กำลัง6ลบ12 x กำลัง8แล้วก็บวก9 x กำลัง10แบบนี้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็บวกค่ะไอ้ก้อนนี้ก็คือตัวที่3ก็คือตรงนี้ค่ะที่3อาจารย์ก็มาเขียนอีกรอบหนึ่ง4 x กำลัง6ลบ12 x กำลัง8แล้วก็บวก9 x กำลัง10อ่ะทีพอนะอาจารย์อันนี้ออกไปก่อนเนาะโจทย์อะไรนะแล้วอาจารย์ก็ดิฟ fx คูณกับ gx ก็คือตรงนี้ไม่รู้จำกันได้ไหมนะคะแต่ถ้าย้อนกลับขึ้นไปดูคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะแต่อาจารย์ไม่ขยับไปมาแล้วนะ
มาถึงตรงนี้ปุ๊บโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยไม่อยากทำเลยใจเย็นๆก้อนนี้ค่ะก้อนเนี้ยดึงลงมาเฉยๆเลยค่ะ x กำลัง8บวก8 x กำลัง10แล้วก็บวกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพอดีมันเลยแล้วก็บวก16 x กำลังสองค่ะไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ก้อนที่จะคิดอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปมีคนถอดใจเหนื่อยไม่เราก็เก่งขึ้นเราก็ดิฟเลยค่ะดึงเลขสี่ออกมาดิฟ x กำลังหกกระชาก6ลงมา x จากเดิมมี6ลดไป1เหลือ5ค่อยๆเนาะเอาใหม่นะลบ12ดึงค่าคงที่ออกมาดิฟ x กำลัง8เอาแล้วนะกระชาก8ลงมา x ตัวเนี้ยจากเดิมมี8ลดไป1เหลือ7ต่อเลยนะดึงค่าคงที่คือเลข9ออกมาดิฟ x กำลัง10กระชาก10ลงมา x ลดลงไป1เหลือกำลัง9แบบนี้นี่สีแดงคือดิฟเนาะต่อไปค่ะก้อนนี้ก็เหมือนกันไม่ได้คิดเลยค่ะแค่ดึงลงมาเฉยๆแป๊บนึงนะคะเลอะเทอะอันนี้ก็คือ4 x กำลัง6ลบ12 x กำลัง8แล้วก็บวก9 x กำลัง10แล้วเราก็กระจายดิฟเข้าไปแบบนี้เข้าที่ตัวนี้ที่ตัวนี้แล้วก็ที่ตัวนี้อ่ะนะอาจารย์ก็จะดิฟแล้วนะดิฟ x กำลัง6กระชากเลข6ลงมาเลขชี้กำลังก็ลดลงไป1เรียบร้อยดึงค่าคงที่ออกมาคือเลข8ก่อนดิฟ x กำลัง10กระชาก10ลงมา x ก็เหลือกำลัง9ดึงค่าคงที่ออกมาคือ16ดิฟ x กำลัง2กระชาก2ลงมาจากเดิมมี2ลดลงไป1ก็เลยเหลือ1ก็ไม่เขียนเลข1แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นเขียนเหมือนเดิมเนาะ x กำลัง8บวก8 x กำลัง10บวก16 x กำลัง2อาจารย์ก็คูณกันตรงนี้24 x กำลัง5ดูตัวนี้12 8ได้เท่าไหร่เอ่ย96เนาะแล้วก็ x กำลัง7ก้อนนี้ก็เป็น90ค่ะแล้วก็ x กำลัง9จะกับปิดวงเล็บก้อนนี้ก็แค่ดึงลงมาเฉยๆแบบแล้วก็แบบนี้พูดไปก็คือลอกลงมานั่นแหละเนาะแล้วตัวนี้ก็คือ 6x กำลัง5เหมือนเดิมก้อนนี้ก็ได้ 80x กำลัง9เนาะก้อนนี้ก็คูณกันได้ 32x นะคะก็ตามนี้ครับสำหรับอาจารย์น่ะจะหยุดอยู่แค่นี้แหละแต่บางหนังสือเขาก็อาจจะเอาตัวเนี้ยไปคูณข้างหลังให้ครบเลขชี้กำลังมันก็จะเปลี่ยนอะไรเงี้ยเนาะแต่ไม่เป็นไรเราคิดถึงแค่ตรงนี้ก็พอก่อนนะคะทีนี้อาจารย์อยากจะให้คุณดูดิฟผลหารอีกสักหน่อยนะคะข้อต่อไปของอาจารย์นะคะแป๊บหนึ่งนะคะข้อที่เจ็ดนะคะข้อที่เจ็ดอาจารย์เนี่ยมีฟังก์ชัน fx เนี่ยชื่อว่า 3x บวก23แล้วก็มีฟังก์ชัน gx เนี่ยชื่อว่า 7x กำลัง2แล้วก็ลบ4แล้วเขาบอกว่าให้คุณหาดิฟผลหารค่ะคือ gx เนี่ยหารด้วย fx แบบนี้พร้อมหรือยังเราก็เริ่มนะคะอาจารย์ก็ดิฟค่ะแป๊บหนึ่งนะคะอาจารย์ก็ดิฟค่ะซึ่ง gx ก็คือก้อนนี้ค่ะ 7x กำลัง2ลบ4นี่ก่อนนี้
นี่คือ gx นะแล้วก็หาร fx ก็คือตัวนี้ค่ะ

3x บวก23แต่ก็ปิดแบบนี้ดิฟผลหารจำได้ไหมเอ่ยอาจารย์เขียนไว้เนาะอันนี้คือข้างบนกับล่างจำได้ไหมดิฟผลหารนะพยายามจำสูตรไปด้วยกันเนาะนึกถึงที่แนะนำไปนะดิฟผลหารก็คือเมื่อกี้ดิฟผลคูณอ่ะมันจะเริ่มจากหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเราเห็นอะไรเราก็เริ่มอันนั้นแต่ผลหารไม่ใช่เราไม่ได้เริ่มที่บนเราจะเอาสิ่งที่เห็นทีหลังก็คือล่างเนาะเราก็จะได้ล่างใส่วงเล็บด้วยนะแล้วก็ดิฟบนใส่วงเล็บแต่เราจำไว้หน่อยว่าล่างไม่มีทางดิฟล่างอะค่ะแล้วทีนี้ดิฟผลหารหารเนี่ยมันทำให้ลดลงมันก็เหมือนกับคำว่าลบเนาะที่เราแนะนำกันไว้แล้วมันมีตัวเชื่อมก็คือตรงนี้แหละค่ะมันก็ยังเชื่อมบนล่างดิฟบนลบบนใช่ไหมแล้วก็ดิฟตัวล่างตัวบนดิฟล่างมันไม่ใช่บนดิฟบนตัวล่างก็คือ 3x บวก23บางคนบอกเหมือนมันสลับกันและด้วยมันเป็นตัวล่างมันก็หารด้วยล่างแล้วก็ยกกำลังสองแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้มาถึงตรงนี้ปุ๊บก็โอ้ยอุตส่าห์ท่องสูตรได้อย่าให้มันเสียของเนาะไอ้ก้อนเนี้ยค่ะเราดึงลงมาเฉยๆเลยเราไม่ต้องดิฟเลยค่ะอาจารย์ก็เขียน 3x บวก23และอาจารย์ก็ดิฟตัวนี้ค่ะใช่ไหมดึงค่าคงที่ออกมาดิฟ x กำลังสองกระชากสองลงมา x เนี่ยจากเดิมมีสองลดไปหนึ่งก็ได้เหลือหนึ่งไม่เขียนละคันด้วยเครื่องหมายลบดิฟตัวเลขไม่รู้จำได้ไหมได้ศูนย์มาก้อนนี้บ้างก้อนนี้ก็ดึงลงมาเฉยๆเลยค่ะดึงลงมาเฉยๆอาจารย์ก็จะได้ 7x กำลังสองลบ4อาจารย์จะดิฟแล้วนะอาจารย์ก็กระจายดิฟเข้าไปอาจารย์ดึงเลข3ออกมาก่อนและอาจารย์ก็ dx by dx แบบนี้บางคนรู้แล้วอาจารย์ dx by dx มันคือ1เขียน1ไปเลยก็ได้เห็นไหมแล้วก็มาตัวนี้ค่ะด้วยเครื่องหมายบวกดิฟตัวเลขใช่ไหมได้ศูนย์ค่ะแต่อันนี้ค่ะอันนี้อาจารย์ก็เมื่อกี้ไปละรอบหนึ่งแบบไม่เข้าใจใช่ไหมมันเป็นสูตรค่ะที่พูดบอกว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์แนะนำให้เนาะเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นว่าใช้แบบไหนก็ได้อะไรเนาะแต่เราไม่ได้อ่ะมาเริ่มอาจารย์ก็บอกว่าอันเนี้ยค่ะคือตัวหน้าอันเนี้ยคือตัวหลังแล้วทั้งหมดยกกำลังสองเขาเรียกว่ากำลังสองสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวอาจารย์เขียนสูตรไว้ตรงนี้เลยมาคุณก็จะได้เท่ากับหน้าบวกหลังกำลังสองนะคุณจะได้ว่าหน้ากำลังสองบวกสองตัวหน้าตัวหลังแล้วก็บวกตัวหลังกำลังสองอ่ะเรามาเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะอาจารย์เริ่มแล้วนะคะหน้าก็คือตัวนี้อาจารย์ก็เขียนแบบนี้หน้ากำลังสองใส่วงเล็บให้มันด้วยบวกสองถึงตรงนี้แล้วนะหน้าก็คือ 3x เห็นไหมหลังก็คือ23เนาะแล้วก็บวกแป๊บนึงนะอ่ะแล้วก็บวกตัวหลังก็คือ23แต่ทั้งหมดยกกำลังสองเดี๋ยวอาจารย์งงสี่ไปแล้วกำลังสองแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะได้เป็นอาจารย์เขียนก่อนเนาะอาจารย์ก็จะได้ก้อนหน้าเป็น 3x บวก23ส่วนที่ไม่ได้ดิฟก้อนนี้อาจารย์ก็จะได้ 14x ลบ0ก็ไม่เขียนละแล้วก็ลบก้อนนี้ก็เป็น 7x กำลังสองลบ4เนาะ3คูณ1ก็ได้3บวก0ก็ไม่เขียนละแต่สิ่งที่เราจะทำ 3x ทั้งหมดยกกำลังสองหมายความว่าคุณมี 3x คูณกัน2ตัวคุณจะได้ 9x กำลังสอง
ถึงตอนนี้คุณดูตัวเลขคูณตัวเลขค่ะเนาะ2 คูณ 3ได้6 คูณ 23ก็ได้138แล้วมันก็มี x ตัวหนึ่งก็ใส่ x แล้วก็23กำลัง2ก็คือ23 คูณ 23คุณก็จะได้529อ่ะอันเนี้ยมันพอไหวเนาะอาจารย์ก็จะกระจายเข้าไปคูณกันซึ่ง3 คูณกับ14เนี่ยมันจะได้42

ได้322แล้วก็ x เนาะลองเช็คนะคะแล้วตรงนี้บ้างค่ะคูณกัน7คูณ3ก็ได้21 x กำลังสอง4คูณ3ก็ได้ลบ12มีบางคนว่าอาจารย์เขียนวงเล็บทำไมอันเนี้ยมันจะผิดได้เนาะอาจารย์ก็เลยเขียนตรงนี้เหมือนเดิมตัวแปร x กำลังสองตัวแปร x แล้วก็เป็นตัวเลขเฉยๆนะคะคุณก็ระวังหน่อยระวังอะไรอาจารย์สนใจตรงนี้ค่ะอาจารย์ได้42 x กำลังสองเหมือนเดิมแล้วก็บวก322 x เหมือนเดิมอันนี้เข้าไปเนาะอาจารย์ก็จะได้ลบ21 x กำลังสองตรงนี้ค่ะลบเจอกันลบที่เขาบอกว่าลบเจอลบไอ้ลบตัวนอนๆเนี่ยเอามาตั้งมันก็จะกลายเป็นบวกสองนะคะแล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้เหมือนเดิมอาจารย์ก็บอกว่าคุณมองพจน์นี้กับพจน์นี้มีสิ่งที่เหมือนกันดึงเป็นตัวร่วมได้ใช่ไหมก็เขียนแค่ครั้งเดียวดึงตัวร่วมออกมาดึง x กำลังสองออกมาคุณก็คิด42ลบ21คุณก็ได้21ค่ะแล้วก็เป็นตัวแปร x ตัวเดียวที่คูณกับ322แล้วก็บวกกับตัวเลขค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวแปร x กำลังสองที่คูณกับเลข9ใช่ไหมตัวแปร x แล้วก็เป็นตัวเลขอันนี้ก็จะจบละนะคะสำหรับดิฟผลหารนะคะถ้าใครยังงงสูตรใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้อีกรอบหนึ่งตรงนี้นะคะต้องไปฝึกท่องสูตรนะคะเดี๋ยวจะลืมนะอันนี้มันเป็นดิฟผลหารคือมีบนกับล่างจำไว้นะอันนี้ก็คือบนดิฟอะไรล่างจำง่ายๆก็คืออาจารย์ถูกไหมอาจารย์บนก็ผิดแล้วค่ะใช่ไหมขอโทษนะบนอาจารย์ก็ผิดแล้วอาจารย์ต้องเริ่มต้นด้วยล่างใช่ไหมต้องเริ่มจากล่างอันนี้ก็จะเป็นล่างดิฟบนลบมีตัวเชื่อมค่ะบนดิฟบนไม่มีทางดิฟบนต้องดิฟล่างและด้วยมันเป็นการดิฟผลหารมันก็ต้องหารใช่ป่ะหารไอตัวเนี้ยเมื่อกี้มันเป็นล่างเมื่อกี้มันเป็นล่างตรงนี้ใช่ไหมเราจบด้วยล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างเนี่ยล่างเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเชื่อมอีกรอบหนึ่งซึ่งอันเนี้ยแหละค่ะมันก็คือล่างแล้วก็ยกกําลังสองนะคะก็จะประมาณเนี้ยนะคะก็สำหรับวันนี้อาจารย์ก็คงขอหยุดการนำเสนอเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะไปทบทวนนะจะได้มีความรู้มากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอน

ในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิษพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสแล้วถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็ เคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุด

นะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกล็ดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกล็ดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องดิจิตอลอินดีเอ็นเอเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับอาจารย์ปุ้มสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับตอนที่2นะคะอาจารย์ปุ้มจะพาสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าโดยยังใช้แพลตฟอร์ม Canva เหมือนเดิมแต่เดี๋ยวจะมาดูว่าตอนที่2จะเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับอะไรนะคะตอนที่1ถ้าใครยังไม่ดูให้ย้อนกลับไปดู

วิดีโอของตอนที่1ที่พาสร้างโลโก้ด้วย Canva นะคะถ้าเกิดใครดูมาตั้งแต่ตอนที่1ก็จะได้โลโก้เป็นของตัวเองแล้วเดี๋ยวเราจะนำโลโก้ที่สร้างจากตอนที่1เนี่ยมาทำในตอนที่2นะคะก็คือตอนที่2จากพาสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโบชัวร์หรือแผ่นพับนั่นเองนะคะโบชัวหรือแผ่นพับเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารในการให้ข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือกิจกรรมต่างๆโบชัวจะประกอบด้วยข้อมูลที่น่าสนใจภาพประกอบมีความสวยงามการออกแบบดึงดูดความสนใจของผู้อ่านอันนี้คือประโยชน์ของโบชัวการออกแบบโบชัวหน้าปกวันนี้ใครที่ดูอยู่นะเดี๋ยวจะมาฝึกออกแบบโบชัวกันหน้าปกควรจะดึงดูดความสนใจใช้ภาพประกอบที่สวยงามมีข้อความที่โดดเด่นเนื้อหามีการเขียนอย่างกระชับเข้าใจง่ายจัดลำดับเนื้อหาเป็นระบบแล้วก็มีความชัดเจนภาพที่นำมาใช้ประกอบในการทำโบชัวควรเลือกภาพที่มีคุณภาพสูงแล้วก็เป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในโบชัวการจัดรูปแบบการใช้ฟอนต์ขนาดตัวอักษรสีตัวอักษรให้มีความสอดคล้องกับแบรนด์แล้วก็รูปแบบอักษรไม่ควรจะมีความหลากหลายมากเกินไปนะคะมากสุดก็ประมาณ2ฟอนต์ก็กำลังดีแล้วก็ด้านหลังสุดนะคะเราจะใส่ข้อมูลสำหรับให้ลูกค้าทำการติดต่อหรือว่าผู้ที่ดูข้อมูลในโบชัวเนี่ยทำการติดต่อมายังหน่วยงานที่สร้างโบชัวนะคะนั่นก็คืออย่าลืมใส่เบอร์โทรอีเมลที่อยู่เว็บไซต์ Facebook YouTube ทุกสิ่งอย่าง everything จริงกับเบล LINE ID TikTok มีก็ใส่เรามีช่องทางใดที่สามารถให้ลูกค้าติดต่อได้นะคะก็คือใส่ให้หมดนะคะอันนี้ก็คือองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดทำโบชัวโบชัวแบ่งเป็นแบบแรกแบบ3ทบอันนี้แบบดั้งเดิมนิยมใช้มากสุดถ้าใครแบบไอ้3ทบเป็นยังไงทิชเชอร์กุ้งให้นึกถึงกระดาษ A4 พับๆพับอะค่ะพับ1พับ2พับ3อ่า3พับอันนี้เราก็จะเรียกว่า3ทบตรงนี้นิยมใช้มากสุดนะคะก็คือจะได้หน้าหนึ่งหน้าหนึ่งของ A4 ก็จะได้1 2 3 3คอลัมน์ก็คือ3ทบเอาไว้ใส่ข้อมูลด้านหน้าเนาะแล้วก็ด้านหลังของกระดาษก็จะได้อีก3คอลัมน์รวมก็คือ6คอลัมน์สำหรับ3ทบนะคะเอาไว้ใส่ข้อมูลแบบที่2แบบ2ทบก็คือ2ทบเป็นกระดาษ A4 แล้วพับครึ่งแนวตั้งก็ได้นะคะหรือว่าพับครึ่งแนวนอนแล้วแต่ว่าผู้ที่จัดทำข้อมูลเนี่ยต้องการดีไซน์รูปแบบไหนแล้วก็มีแบบหลายทบหลายทบก็คือ4ทบนะคะก็คือเกิน3ทบที่เห็นที่ป๊อปปูล่ามากๆนะคะได้รับความนิยมเยอะๆก็คือจะเป็นแบบ3ทบนะคะการที่เราจะนำโบชัวร์มาใช้ในกิจกรรมทางการตลาดก็คือช่วยในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าหรือบริการนะคะเราจะเอาไปแจกจ่ายตามงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการนะคะหรือจะส่งไปให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ก็ได้เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลแล้วก็สร้างความเข้าใจอัปเดตข้อมูลนะคะหรือจะนำไปวางตามสถานที่สาธารณะเช่นตามโรงแรมที่พักรีสอร์ทร้านกาแฟคาเฟ่สถานพยาบาลหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้คนทั่วไปสามารถหยิบไปอ่านได้แล้วที่เห็นเยอะเลยนะคะก็จะมีนำมาวางตามคอนโดอพาร์ตเมนต์ก็ได้ตรงทางเข้าหรือจะไปวางแถวๆนิติบุคคลก็ได้ที่จะต้องมีคนไปติดต่อสื่อสารอย่างเงี้ยค่ะก็คือตรงนี้ก็สามารถติดต่อเพื่อขอจัดวางเพื่อขอวางโบชัวร์ได้
ออกแบบโบชัวสิ่งที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ที่เห็นเลยนะคะก็คือส่วนของหน้าปกนะคะเพราะฉะนั้นหน้าปกมีความสำคัญรูปภาพที่นำมาใช้เนี่ยก็จะต้องเป็นรูปภาพที่เลือกมาเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็คือจะต้องมีความดึงดูดความน่าสนใจมีโลโก้แบรนด์เนาะแล้วก็ชื่อบริษัทชื่อธุรกิจนะคะมีคำโปรยหรือสโลแกนที่น่าสนใจถ้าเกิดผู้ประกอบการต้องการจะแสดงตัวตนบนโลกออนไลน์นะอาจจะใช้ภาพของท่านผู้ประกอบการเองก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าคนรู้จักเจ้าของแบรนด์เจ้าของธุรกิจตรงนี้ก็เราก็สามารถใช้การมีชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยมาเป็นภาพประกอบในโบชัวหรือว่าสื่อออฟไลน์ก็ได้นะคะเพื่อฝึกดึงดูดความน่าสนใจเนื้อหาภายในเนี่ยจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่ต้องการจะสื่อสารในโบชัวร์นั้นๆยกตัวอย่างเช่นแนะนำสินค้าบริการบอกข้อดีหรือข้อเสียประโยชน์ต่างๆข้อมูลทางเทคนิครายละเอียดสินค้าหรือว่ารีวิวจากลูกค้าอันนี้คือตัวอย่างโบชัวร์สำหรับทางด้านการตลาดแนะนำสินค้าหรือบริการใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นโบชัวร์เกี่ยวกับคอร์สออนไลน์คอร์สอบรมก็ข้างในนะคะข้างในก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สรายละเอียดหลักสูตรจำนวนชั่วโมงราคาข้อมูลวิทยากรนะคะอันนี้ตัวอย่างก็คือเนื้อหาภายในหน้าสุดท้ายนะคะหน้าสุดท้ายก็ใส่ข้อมูลสำหรับให้ติดต่อกลับมาที่เจ้าของข้อมูลในโบชัวร์นะคะจะเป็นแผนที่ช่องทางการสั่งซื้อช่องทางการติดต่อราคาโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆเนี่ยก็คือนำมาไว้ที่หน้าสุดท้ายได้นะคะถ้าเป็น3ทบก็จะใส่ข้อมูลได้ทั้งหมด6ช่องหรือว่า6คอลัมน์นะก็คือจะใส่ได้ค่อนข้างเยอะทีนี้ถ้าเนื้อหาเหลือสมมติว่าเนื้อหาเหลือเราก็สามารถใส่ภาพประกอบเพิ่มเข้าไปนะคะเพื่อให้มีข้อมูลให้ผู้บริโภคเห็นให้เยอะที่สุดนะคะวันนี้แสดงว่าวันนี้เราจะสร้างโบชัวร์ก่อนที่จะไปเวิร์กช็อปกันด้วยแทนว่านะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างโบชัวร์ตัวอย่างโบชัวร์หรือแผ่นพับโบจะเรียกโบชัวร์หรือแผ่นพับก็ได้นะคะก็คือความหมายคืออันเดียวกันตรงนี้เข้า Google แล้วเสิร์ชถ้าเสิร์ชแผ่นพับเฉยก็จะเห็นลักษณะแผ่นพับเฉยๆค่ะแผ่นพับที่มีความหลากหลายนะคะอันนี้มี3ทบอันนี้4ทบนะ1 2 3 4อันนี้คือความหลากหลายนะอันนี้3ทบที่ได้รับความนิยมนะคะตรงเนี้ยโบชัวแผ่นพับโอ้เกี่ยวกับอาหารเนาะร้านอาหารอันนี้สวยงามนะสวยมากนี่โบชัวร์สำหรับประชาสัมพันธ์แนะนำภาควิชานะคะตรงนี้ก็สามารถใช้โบชัวร์ในการออกแบบได้ตรงนี้โบชัวร์สำหรับประชาสัมพันธ์อาหารนะคะอันนี้เซิร์ชแผ่นพับเฉยๆนะคะใน Google นะนี่ถ้าอยากเห็นตัวอย่างแผ่นพับสวยๆนะก็กดพิมพ์คลิกแผ่นพับสวยๆเราก็จะเห็นแผ่นพับที่สวยๆขึ้นมาให้เราดูเป็นตัวอย่างนะคะเราดูเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นไอเดียแต่เดี๋ยวเราจะใช้แคนวานะคะซึ่งแคนวาเป็นเทมเพลตไว้ให้เราเลือกแล้วคือดีมากถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะสร้างเองก็คือดีไซน์เองทุกสิ่งอย่างเลยนะคะในโปรแกรมทางด้านกราฟิกเนาะจริงๆ Microsoft Word ก็สามารถทำโบชัวได้นะคะอยู่ที่ผู้ทำเนี่ยจะดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากน้อยขนาดไหนตรงนี้มีใส่รูปตัวเองนะคะมีโบชัวหลากหลายเลยดูเป็นไอเดียนะดูเป็นตัวอย่างหน้าปกก็จะเป็นรูปเหมือนที่พูดตะกี้นะคะจะมีโลโก้นะมีรูปนะคะตรงนี้รูปที่ต้องการจะสื่อสารเนาะส่วนมากเจ้าของธุรกิจถ้าอยากจะมีตัวตนบนโลกออนไลน์หรือว่ามีตัวตนให้ลูกค้าผู้บริโภครู้จักนะคะก็สามารถใช้รูปตัวเองได้แต่ถ้าไม่ใช้รูปตัวเองก็อาจจะไปหาอินฟลูเอนเซอร์หรือว่า
บุคคลที่หน้าตาดีๆที่จะมาเป็นตัวแทนตัวแทนของแบรนด์เราอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้เจาะเป็นแผ่นพับที่พักนะคะนี่สวยงามถ้าที่พักก็จะมีรูปหน้าปกก็จะมีโลโก้ใช่ไหมคะมีชื่อที่พักแล้วก็มีรูปที่พักอยู่ที่หน้าปกต้องคัดรูปสวยๆเลยนะรูปหน้าปกนะคะก็รูปทั้งหมดที่อยู่ในโบชัวร์นะคะก็จะผ่านการคัดสรรมานะคะก็คือเลือกสำหรับมาลงสื่อเพราะฉะนั้นขั้นตอนของการถ่ายภาพนะคะก็จะเห็นใช้ช่างภาพมืออาชีพนะคะหรือว่าหาคนที่มีทักษะในการถ่ายภาพเนี่ยมาถ่ายภาพแล้วก็ทำการตกแต่งภาพเนาะให้ภาพสถานที่เนี่ยมีความสวยงามรวมถึงภาพอาหารหรือว่าโปรดักต์ด้วยนะคะก็จะมีการใช้คนที่มีทักษะเฉพาะทางเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่พร้อมในการถ่ายภาพอะค่ะเพื่อให้ได้ภาพออกมาที่มีความสมบูรณ์ที่สุดหลังจากนั้นก็ขั้นตอนจะเป็นการนำภาพที่ถ่ายได้เนี่ยไปผ่านกระบวนการตกแต่งเนาะให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหลังจากตกแต่งภาพสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็นำภาพมาประกอบในการสร้างโบชัวร์หรือแผ่นพับหรือสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์หรือออฟไลน์นะคะอันนี้เราจะเห็นกันเยอะเนาะจะเห็นกันทั่วไปเลยสำหรับสื่อแผ่นพับโรงแรมที่พักสวยๆนะคะก็จะเห็นผ่านตาทุกท่านเคยเห็นกันอยู่แล้วนะเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นถ้าเกรดโบชัวสื่อที่ผลิตออกมาเนี่ยผู้บริโภคเวลาหยิบขึ้นมาดูเนี่ยก็บางทีก็จะบ่งบอกถึงระดับของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออกแบบเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญทั้งในเรื่องของการเลือกภาพนำมาใช้เนาะโลโก้นะคะตรงนี้ก็ถ้าช่วงฝึกนะคะก็สามารถฝึกเพื่อสร้างให้เป็นนะคะพอเป็นแล้วนะคะก็ค่อยดูว่าปรับให้มีความสวยงามซึ่งจริงๆแล้วถ้าทำไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่สร้างเองก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะเนื่องจากตัวแพลตฟอร์ม Canva เนี่ยมีเทมเพลตที่เป็นระดับมืออาชีพให้เลือกอยู่แล้วอันนี้กูให้ดูตัวอย่างเทมเพลตที่มีใช้นะคะในชีวิตประจำวันนะซึ่งเราก็จะเห็นเขาจะคุมโทนนะคะจะคุมโทนสีนะอันนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบถ้าออกแบบเองที่ไม่ได้ใช้ Canva เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับกราฟิกดีไซน์นะคะในการดีไซน์ออกแบบมานะคะหลักๆก็คือจะคุมโทนให้แมทกับแบรนด์นะคะของผู้ประกอบการอ่ะทีนี้เรามาอันนี้อ่ะโบชัวแผ่นพับที่ท่องเที่ยวอันนี้ใส่ข้อมูลเยอะมากต่างกันกับแผ่นพับที่พักเลยเนาะอันนี้แผ่นที่เที่ยวอ๋ออันนี้ดูเก๋ไก๋ที่เที่ยวจะมีข้อมูลเยอะเนาะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่อยู่ในแผ่นพับก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นข้อมูลของที่พักโรงแรมอย่างเงี้ยก็จะจำกัดข้อมูลได้เพราะฉะนั้นจะออกแบบยากนิดหนึ่งการนำข้อมูลใส่เข้าไปนะคะในแผ่นพับที่เที่ยวนะก็คือจะต้องจำกัดด้วยข้อมูลที่กระชับเนี่ยเพราะว่าข้อมูลจะเยอะมากจริงๆวันนี้ไม่ต้องใส่ข้อมูลหมดก็ได้ใส่ข้อมูลไปที่สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่เห็นโบชัวเนี่ยสามารถสแกน QR code เข้าไปอ่านต่อในเว็บไซต์ก็ได้นะคะตรงนี้เราสามารถดีไซน์ได้เพราะตรงนี้จะเห็นข้อมูลค่อนข้างเยอะในตัวสื่อนะคะคือข้อมูลเยอะมันจะทำให้ใช้ฟอนต์ตัวเล็กแล้วถ้าฟอนต์ตัวเล็กก็คือบางทีอ่านมองไม่ค่อยเห็นนะก็คืออันนี้ก็จะเป็นผลที่มันกระทบมาอันนี้ค่ะอันนี้ตัวอย่างแผ่นพับที่เที่ยวนะตะกี้อาย้อนกลับไปแผ่นพับที่พักเมื่อสักครู่นี้นะคะ
จะต่างกันเนี่ยแผ่นพับที่พับจะเน้นรูปแล้วก็ข้อมูลไม่เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่กำลังฝึกทำเนาะก็ต้องดูว่าท่านจะทำแผ่นพับอะไรถ้าทำถ้าทำเป็นแผ่นพับอาหารร้านอาหารตัวอย่างเนาะสมมติว่าท่านทำธุรกิจร้านอาหารจะเป็นลักษณะเมนูเลยเนาะอ๋อก็เป็นเมนูได้วันนี้ก็จะมีเมนูที่เป็นทรงแผ่นพับโบชัวให้เห็นหลายร้านเลยนะคะตรงนี้ก็จะทำง่ายเลยหน้าปกก็จะเป็นรูปสินค้านะคะเป็นรูปอาหารหรือเนี่ยจะมีรูปกุ๊กหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ที่กุ้งเอามาวนไว้ให้ดูเนาะตรงนี้ก็จะมีความหลากหลายตรงนี้ดีไซน์ง่ายเลยสังเกตว่าข้อมูลจะไม่แน่นเท่ากับแผ่นพับที่พักนะคะเพราะว่าจะจำกัดได้จะส่วนเรื่องของที่พักอ่ะข้อมูลจะมีจำนวนมากเพราะฉะนั้นจะจำกัดค่อนข้างยากจะต้องออกแบบดีไซน์ดีๆนะคะทีนี้ดูตัวอย่างกันพอแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันนะคะเราก็ไปเปิดแคนวาเหมือนเดิมไปเปิดแคนวาเหมือนเดิมอันนี้ถ้าเจอกันครั้งนี้ครั้งที่2ตอนที่2แล้วแสดงทุกคนเข้าแคนวาได้แล้วนะจ๊ะใครเข้าไม่ได้ก็ Google ไปนะจ๊ะสมมติว่าเข้าได้เนาะมาเสิร์ชเข้าแคนวานะคะแล้วก็เสิร์ชภาษาไทยภาษาอังกฤษผลลัพธ์ไม่เท่ากันอันนี้ปุ้งเสิร์ชคำว่าแผ่นพับนะแล้วก็ Enter ผลลัพธ์ของเทมเพลตไม่เท่ากันเนาะถ้ายิ่งได้เทมเพลตมากที่สุดแสดงว่าเราก็จะมีตัวเลือกมากอ่ะอันนี้ถ้าเสิร์ชคำว่าแผ่นพับจะขึ้นมา19,002เทมเพลตนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราเสิร์ชคำว่าโบชัวล่ะต้องพิมพ์ให้ถูกด้วยนะถ้าเกิดพิมพ์ไม่ถูกก็จะข้อมูลจะขึ้นมาไม่เท่ากันเสิร์ชภาษาไทยคำว่าโบชัวขึ้นมาทั้งหมด9,250เทมเพลตนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโบชัวที่ยังไม่ได้แยกหมวดหมู่เนาะก็คือจะดึงโบชัวเทมเพลตโบชัวทั้งหมดเนี่ยมาให้ดูถ้าเราดูเราก็อ้อเนี่ยมี3ทบมีทบนะคะ3ทบ2ทบเหมือนที่เป็นประเภทของโบชัวที่มีให้เลือกเนาะเหมือนตัวอย่างที่ดูใน Google เมื่อสักครู่นี้อ้อตรงนี้สีสันตกเทมเพลตตรงนี้สวยงามนะคะเราต้องดูว่าแบรนด์เราเนี่ยมีสีโลโก้สีอะไรหรือว่าแบรนด์เราถ้าสมมติว่าขายต้นไม้อย่างเงี้ยขายต้นไม้ธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้ก็หาสีที่เขียวๆเนาะบ่งบอกไปทางต้นไม้นะคะถ้าเกิดเป็นที่พักโรงแรมก็ออกโทนเย็นหน่อยอาจจะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะยกตัวอย่างเนาะอันนี้คือรวมมาทั้งหมดนะกับคำพ้นโบชัวนะคะถ้าไปแผ่นพับตะกี้เซิร์ชให้ดูแล้วเนาะแต่ว่าแผ่นพับจะดูจะมีอะไรให้เลือกเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะ

แสดงว่าอันนี้ 9,239 แบบนะคะอันนี้เซิร์ชภาษาอังกฤษนะคะโบชัวก็จะได้โอ้แต่ว่าดีไซน์จะมีความแอบเก๋ซ่อนอยู่ตรงนี้เก๋มากตรงนี้ตัวอย่างตัวนี้เหมาะสำหรับอาจจะเป็นแนะนำหลักสูตรการอบรมนะคะที่จะมีแนะนำวิทยากรหรือจะเป็นแนะนำธุรกิจที่เป็นการแนะนำองค์กรก็ได้เขาก็จะบอกว่าโบชัวร์เนี้ยเป็น business brochure นะคะก็คือตัวเทมเพลตที่เป็นตัวอย่างให้เราเห็นเนาะก็จะมีแนะนำบุคลากรอาจจะเป็นแนะนำผู้บริหารหรือทีมงานแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเหมาะกับ business brochure แต่ถ้าเราทำเกี่ยวกับอะไรเรื่องของการท่องเที่ยวเนี้ยก็เลือกเทมเพลตที่เกี่ยวข้องที่แมทกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารนะคะหรือว่าเราจะเลือกสีเลือกจากสีก็ได้อ่ะอันนี้ประชาสัมพันธ์น่าจะมหาวิทยาลัยนะ college นะคะตรงนี้

็ทำโบชัวประชาสัมพันธ์คลินิกทำฟันแล้วก็เลือกรูปที่มีเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกเวลาผู้ปกครองพาเด็กๆมาคลินิกก็คนที่อ่านก็คือผู้ปกครองจะเป็นคนอ่านนะคะแต่ว่าเขาก็จะหยิบดูอันนี้ก็คือจะเข้ากับกลุ่มลูกค้าเนาะเพราะฉะนั้นการสร้างโบชัวหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยหนึ่งคือต้องดูว่าเราสร้างไว้ให้ใครหยิบงานเนี้ยขึ้นมาอ่านนะคะถ้าเป็นโบชัวคลินิกทำฟันก็แสดงว่าผู้ปกครองของเด็กๆหยิบขึ้นมาอ่านเนาะเราก็สร้างเลือกรูปภาพเลือกสีให้เหมาะนะคะกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะให้ดูนะคะหรือว่านักเรียนนักศึกษานะคะตรงนี้อันนี้ตัวอย่างที่เขาออกแบบเอาไว้แล้วแต่สังเกตว่าจะเป็นเวอร์ชันโปรซะส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีอาจจะมีให้เลือกไม่มากเนี่ยอันนี้เวอร์ชันฟรีเพราะว่าไม่มีสัญลักษณ์ขึ้นหลักๆจะเป็นแต่อันนี้ก็สวยโบรชัวร์ลองเซิร์ชเจาะเข้าไปนะคะโบรชัวร์โรงแรมสมมตินะคะโอ้23,000นะคะเก๋ไก่มากที่พักอาโบชัวที่พัก

้าพิมพ์ผิดก็บางทีจะเซิร์ชเทมเพลตมาโชว์ไม่เยอะนะคะถ้าเกิดเราพิมพ์ตัวหนังสือผิดนะคะเพราะฉะนั้นเช็คตัวหนังสือด้วยตรงนี้เป็นอันนี้แผ่นดีขอคลิกเข้าไปดูนะตรงนี้น่าสนใจโปรโมชั่นอันนี้แผ่นเดียวอันนี้เป็นโปสเตอร์เดี๋ยวเวิร์กช็อป3จะเป็นพาสร้างโปสเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเวิร์กช็อปนี้เดี๋ยวเราเลือกสัก1แบบเนาะสมมุติว่าเป็นโบชัวร้านกาแฟแล้วกันร้านกาแฟเซิร์ชโบชัวตามด้วยธุรกิจของท่านนะคะอโบชัวร้านชานมไข่มีไหมจะไม่มีลักษณะโบชัวนะจะเป็นลักษณะสื่อโปสเตอร์ประเภทอื่นนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเซิร์ชแล้วไม่มีเราก็ไปเลือกที่มีแล้วเราก็ปรับนะคะให้ตรงกับธุรกิจของเราทีนี้เวิร์กช็อปหนึ่งเนี่ยกุ้งสร้างโลโก้ร้านชานมไข่มุกใช่ไหมคะก็คือเพราะฉะนั้นชานมไข่มุกกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นเอานักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นเนาะทีนี้นักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นเดี๋ยวลองเซิร์ชโบชัวร้านขนมเค้กกันนะ

อ๋อร้านไอศกรีมมีแบบเดียวหรอร้านเบเกอรี่โอ้นี่เก๋อันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนเมนูแล้วนะคะถ้าสมมติว่าอยากได้แต่โทนสีนี่จะเป็นโทนสีร้านกาแฟอยู่เราสามารถปรับโทนสีได้แต่อย่างที่เคยพูดไปในตอนที่หนึ่งว่าถ้าเราตัดสินใจเลือกเทมเพลตแบบไหนแล้วไม่แนะนำให้แก้เยอะนะคะเพราะว่าบางทีแก้ไปแก้มาแล้วมันเละนะคะก็เลยให้เลือกแล้วก็เปลี่ยนแค่ข้อความรูปภาพนะคะหลักๆพอตะกี้เห็นแวบๆมีหนึ่งแบบตรงนี้ชานมไข่มุกใช่ไหมอ่ะคลิกเข้าไปอ๋อพอคลิกแล้วมีให้เลือกเยอะเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นเสียเงินนะคะต้องไปอัปเกรดเป็นโปรนะคะโอ้พอคลิกเข้ามาแล้วหน้าตาดีเยอะมากๆเลย

เมื่อตะกี้โจทย์ของทิเชอร์กุ้งคืออุ๊ยอันนี้เก๋โจทย์ของทิเชอร์กุ้งคือร้านชานมไข่มุกใช่ไหมสมมติว่าโจทย์ที่ได้ธุรกิจที่จะทำกับโบชัวที่ไม่ให้เลือกสมมตินะคะมันไม่มีแบบตรงๆเลยเราก็สามารถเลือกแบบที่เขามีให้นะคะแล้วก็ใส่รูปภาพข้อมูลที่เป็นของธุรกิจของท่านเองถ้าร้านชานมไข่มุกกลุ่มลูกค้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนาะก็จะเลือกโทนสีโบชัวที่เป็นโทนพาสเทลน่ารักน่ารักหน่อยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้อาจจะต้องปรับนิดนึงอันจะเป็นอันนี้อันนี้ค่ะเพราะอันนี้ใส่รูปน้อยเลยแหละโอ้อันนี้ก็เก๋อันนี้ใส่น้อยอ่ะฝึกทำให้เป็นอันนี้ทำเรื่องนี้ก็เก๋ไม่ต้องทำเราชิเชอร์กุ้งเรื่องมาสักอันหนึ่งโอ้อันนี้ก็เก๋เสียง3เสียง4นะคะมีให้เลือกสวยๆเต็มเลยอ่ะสมมติว่าเดี๋ยวขอเลือกอันนี้อ้าวไปไหนแล้วเอาใหม่เราใส่รูปเพิ่มได้นะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยแต่อันนี้ถ้าปรับสีโอเคเลยขออันนี้ก่อนชานมไข่หมูหรอปรับเยอะเลยอันนี้อีกนิดนึงอันนี้โอเคฟอนเข้ากับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากเบเกอรี่เป็นชานมไข่หมูเนาะได้อยู่อันนี้ได้อยู่ตัวอย่างที่เลือกเป็นโบชัว3ทบนะคะก็คือจะเป็นเอาตั้ง1 2 3แล้วก็1 2 3ทั้งหมดจะมี6คอลัมน์6คอลัมน์อย่างที่เมื่อตอนต้นได้พูดไปว่าหน้าปกหน้าปกแต่เขาเทมเพลตเขาสวยมากหน้าปกจะประกอบด้วยรูปภาพที่ดึงดูดความสนใจแล้วก็จะมีโลโก้กุ้งจะแมทกับเทมเพลตเขามั้ยเนี่ยอันนี้เป็นเค้กเยอะเลยโจทย์คือกุ้งมันจะมีธุรกิจชิเชอร์กุ้งมันจะมีธุรกิจทิปนะชาไข่มุกธุรกิจทิปก็คือฝึกเป็นเวิร์กช็อปนะคะเผื่อท่านใดมาดูแล้วก็โอ้ผมรูปไม่มีมันไม่เป็นไรมันใช้ความหมายคือเทมเพลตไม่มีก็บอกไม่เป็นไรเราสามารถใช้เทมเพลตไหนก็ได้แล้วเราก็เปลี่ยนรูปเวียนนี้น่ารักยกตัวอย่างเราก็เปลี่ยนแทนรูปตำแหน่งเดิมนะคะที่ในเทมเพลตนี้ให้เนี่ยเป็นรูปที่เราเลือกนะคะถ้ามีรูปสินค้าของตัวเองก็คือใส่รูปสินค้าของตัวเองตามตำแหน่งเดิมนะจะได้ไม่แก้งานเยอะนะคะอันนี้ก็ชาสมมติชานมไข่มุกอย่างเดียวนะไม่มีเบเกอรี่เนาะชานมไข่มุกอย่างเดียว

ทีนี้ภาพที่เลือกมาเนี่ยเราต้องการจะนำมาเป็นพื้นหลังแทนภาพที่เราไปแทนภาพอย่างนี้ใช่ไหมคะภาพที่ดูจางๆเราเลือกภาพมาเนาะแล้วเราก็ปรับค่าความโปร่งใสนะคะก็คือด้านบนตรงนี้คลิกครั้งหนึ่งแล้วก็เลื่อนไปให้ตัวเลขมีค่าน้อยดูตัวอย่างนะคะถ้าเลขยิ่งเป็นเลขน้อยน่ะภาพก็จะจางลงไปเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะคะเราก็ดูว่าโอเคพอหรือยังอย่าให้เด่นอย่าให้เด่นเกินตรงนี้กุ้งจางเหลือประมาณ3ไม่น่าจะเกิน5นะประมาณนี้แล้วก็นำภาพไปไว้ด้านหลังเนาะเราก็เลือกตำแหน่งนะคะเลือกตำแหน่งแล้วก็เลือกหลังสุดปึ๊บหลังสุดหมายความว่าภาพที่เรานำมาเป็นพื้นหลังเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างโดยที่มีตัวหนังสือเนี่ยอยู่ข้างบนนะคะตรงนี้อันนี้ก็คือการจัดตำแหน่งนะตรงนี้อีกลบของเดิมนะคะค่อยๆไล่ทำทีละส่วนนะคะลบของเดิมปรับจางเมื่อกี้เหลือ3เนาะก็คือจะใช้ตัวเลขเท่ากันนะคะจะได้ค่าความคมชัดเนี่ยจะได้เท่ากันแล้วก็หลังสุดโหอันนี้จางเยอะกว่าเข้มไปนิดนึงไม่ได้ทำธุรกิจขนมเค้กเนาะทำธุรกิจชานมไข่มุกนะคะนี่ก็คือเราก็หาภาพเนาะที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างอาหารเทมเพลตที่เลือกเนี่ยเราเลือกจากองค์ประกอบก็คือในส่วนของสีเลเยอร์เลือกแล้วพยายามอย่าไปแก้ในเทมเพลตที่มีให้เยอะเกินไปนะคะเพราะว่าไม่งั้นแล้วจะทำให้มันเป็นการเพิ่มงานแล้วมันจะเละนะคะฟอนต์เราก็ดูว่าฟอนต์ที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้านะคะอันนี้โจทย์ของกุ้งของธุรกิจกุ้งเองเนาะก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะวัยรุ่นคนทำงานก็เลือกฟอนต์ที่ไม่เป็นทางการเพราะว่าเป็นร้านชานมไข่มุกเนาะก็คือเป็นร้านรีแลกซ์แนวคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างอันนี้สมมติตรงนี้จะเป็นข้อมูลของชานมไข่มุกเนาะแล้วก็ลบของเดิมออกจริงๆต้องมีการเตรียมรูปไว้ก่อนนะคะเตรียมรูปสำหรับจะจัดทำโบชัวร์หรือสื่อออนไลน์หรือสื่อออฟไลน์นะคะ

สมมติว่าจะแทนด้วยลักษณะที่เป็นแก้วเหมือนกันไปเลยก็ได้อยู่ที่ดีไซน์นะอยู่ที่เราออกแบบนี้ก็จะเป็นชื่อเมนูเนาะเมนูชื่อที่ไม่ซ้ำกันแล้วก็รายละเอียดนะคะท่านก็สามารถดับเป็นคลิกแล้วก็เข้าไปแก้ได้นะคะมีชานมไข่มุกแล้วมีอะไรขายอีกสมมติว่ามีลูกชิ้นปิ้งเข้าเลยไหมสมมติเนาะสมมติภาพที่อยู่ในโบชัวต้องเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะคะการที่มีภาพนั้นในโบชัวแปลว่ามีอยู่ในธุรกิจของท่านเนาะถ้าเกิดใครดูกุ้งทำแล้วก็จะอ๋อแจ้งได้เยอะเอารูปเดิมออกเอารูปใหม่ใส่เข้าไปนะคะในตำแหน่งเดิมในตำแหน่งเดิมด้วยนะ

ตรงนี้เป็นด้านขวามือตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าปกนะคะหน้าปกก็จะมีภาพเนาะภาพที่เด่นๆอันนี้อาจจะยังไม่ใช่ภาพที่สวยที่สุดเนาะแต่จะมีภาพที่เด่นๆแต่หนึ่งภาพมีไฮไลท์ทำโปรยนะคะมีโลโก้มีแบรนด์แล้วก็เปลี่ยนเป็นข้อมูลของธุรกิจของท่านนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตรงกลางที่อยู่ข้างหลังสุดนะคะก็คือมีข้อมูลการติดต่อเนาะติดต่อมาที่ร้านเนี่ยช่องทางไหนได้บ้างนะคะเช่น LINE IG เบอร์โทร Facebook Fanpage นะคะจริงๆตรงนี้มีสมมติว่ามี TikTok นะคะมี Facebook เนาะจะมี Facebook ไอคอนพยายามเลือกสีที่คุมโทนนะแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวมาปรับตรงนี้สมมติว่าเป็น Facebook นะคะวางจะคุมโทนสีเหมือนโบชัวเราก็ปรับให้เหมือนโบชัวแต่บางทีโลโก้เปลี่ยนลูกค้าอาจจะงงว่าคืออะไรอาจจะคุมโทนเป็นสีดำตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อ Facebook นะคะมีอะไรอีกมี IG ไหมTikTok ลงมาก่อนสมมติมี TikTok ด้วยชื่อแบรนด์นะคะควรจะเป็นชื่อเดียวกันสำหรับเปิดโซเชียลมีเดียในช่องทางต่างๆนะคะในแอคเคาท์ต่างๆอย่างเช่นFacebook ก็เป็นชื่อแอคเคาท์เช่นอาจารย์กุ้งเนาะแล้วก็ TikTok ก็ควรจะเป็นชื่อแอคเคาท์เดียวกันอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้มีอะไรอีกช่องทางไอจีYouTube มีไหมถ้า YouTube มีสั่งอย่างที่เล่านะคะว่าสื่อโบชัวแผ่นพับเนี่ยทำครั้งหนึ่งนะปริ้นเอาออกมาเนี่ยจะอยู่นานนะคะครึ่งปีหนึ่งนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายต้นทุนในการจะทำสื่อสิ่งพิมพ์นะคะก็ค่อนข้างจะมีมูลค่าหลายบาทนะคะเพราะฉะนั้นใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน

มีช่องทาง Delivery ไหมเช่น Robinhood Line Man Gap นะคะก็สามารถใส่ช่องทางเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตอนนี้มี Line Man อย่าลืมเบอร์โทรนะเวลาเปิดปิดร้านนะคะก็เป็นองค์ประกอบที่ต้องมีนะคะบอกเพื่อที่ลูกค้าดูแล้วจะรู้ว่าจะได้รู้ข้อมูลโดยที่เขาไม่ต้องโทรมาหรือว่ามาสอบถามว่าร้านเปิดกี่โมงร้านปิดกี่โมงอ่ะทีนี้ในแหน่งของโลโก้เนาะสมมุติว่าทำครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วตอนที่1 นะคะที่อาจารย์กุ้งพาสร้างโลโก้แล้วเราต้องการจะนำโลโก้ที่สร้างใน Canva นะคะมาใส่ในงานแผ่นพับที่กำลังทำนะคะก็เราสามารถ copy ข้างไฟล์มาได้เลยร้านชานมไข่มุกเนาะครั้งที่แล้วอันนี้ตัวอย่างน่าจะสีชมพูน่าจะเข้าสุดโอเค copy มาแบบนี้นะคะเลือกทั้งหมดคนเลือกทั้งหมดกดคอนโทรล G ก่อนกรุ๊ปให้เป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็ copy กดคอนโทรล C มาที่ไฟล์โบชัวกดคอนโทรล V จะยังมีความไม่เข้ากันนิดหน่อยแปะตรงนี้ได้

อันนี้เปลี่ยนภาพสียังมีความไม่ชอบอ๋อจริงๆน้ำปากไปตรงกับโลโก้นะโอ้เข้ากันเลยพอปากปุ๊บเข้ากันเลย

เทมเพลตไว้เพราะว่าเราตัดสินใจเลือกเทมเพลตที่ถูกใจที่สุดเนาะที่ชอบที่สุดถ้าเราเลือกมาแล้วเราปรับแก้หรือใหม่หมดอะอันนั้นอะมันจะใช้เวลาเยอะแล้วสุดท้ายทำออกมาแล้วอาจจะไม่ได้สวยเท่ากับตำแหน่งของเทมเพลตที่เขามีไว้ให้นะคะเพราะฉะนั้นก็หนึ่งคือยึดโครงไว้ยึดรูปแบบอักษรที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยก็คือฟอนต์ตามนั้นเลยขนาดตามนั้นเลยนะคะหน้าที่ของเราคือแค่เปลี่ยนภาพในตำแหน่งเดิมใส่ข้อมูลในตำแหน่งเดิมพยายามยึดตำแหน่งเดิมนะคะที่เทมเพลตมีให้เรานะคะอันนี้คือตัวอย่างกุ้งทำให้ดูนะในการแก้ข้อมูลนะคะถ้าท่านตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นด้านหลังด้วยนะคะ contact info ใส่ข้อมูลการติดต่อได้แต่ถ้ามองว่าถ้าฟอนต์ตรงนี้เล็กไปนะคะก็ปรับเพิ่มทีนี้จะโหลดมาใช้นะคะก็คือกดแชร์เลือกดาวน์โหลดไฟล์ที่เรากำลังทำเป็นไฟล์แผ่นพับโบชัวซึ่งจะต้องเลือกเป็น PDF นะคะมีให้เลือก2แบบเป็นมาตรฐาน PDF สำหรับส่งเมลกับ PDF สำหรับพิมพ์นะคะกรณีที่เอาไปพิมพ์เราก็ต้องเลือก PDF สำหรับพิมพ์แต่ถ้าเราทำเป็น PDF เพื่อส่งอีเมลไฟล์ก็จะถูกบีบอัดเนาะก็จะมีขนาดเล็กลงแสดงคุณภาพก็จะไม่เท่ากับ PDF สำหรับการพิมพ์อยู่ที่ว่าเราจะนำไปใช้เพื่ออะไรทีนี้สมมุติว่าจะทำเพื่อเอาไปพิมพ์เราก็เลือก PDF สำหรับการพิมพ์เลือกมาก่อน1หน้าเซฟมาทีละหน้านะคะจะได้ดูหน้าที่1แล้วก็ตรงนี้โปรไฟล์สีจะมี2ประเภทให้เลือกคือ RGB RGB คือ Red Green Blue เหมาะสำหรับใช้ในงานระบบดิจิทัลก็คือเป็นสื่อออนไลน์ก็คือดูผ่านคอมพิวเตอร์หน้าจอแท็บเล็ต iPhone โทรศัพท์ทั้งหมดนะคะก็คือเลือกค่าสีเป็น RGB แต่ถ้าทำเพื่อเอาไปปริ้นนะคะก็ต้องเลือกค่าสีเป็น CMYK ก็คือเหมาะสำหรับการพิมพ์แบบมืออาชีพตรงนี้มีค่าใช้จ่ายก็คือต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชันโปรนะคะกดดาวน์โหลดกรณีที่ท่านใช้แคนวาในการทำสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่างานทั้งหมดทั้งออนไลน์และออฟไลน์สำหรับใช้ในภาคธุรกิจของท่านเนี่ยแนะนำให้อัปเกรดเป็นเวอร์ชันโปรนะคะเพราะว่าจะได้นำทรัพยากรของแพลตฟอร์มแคนวาไปใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อให้ก่อให้เกิดรายได้ตรงนี้คือตัวอย่างที่เป็นไฟล์ PDF นะคะแต่กุ้งจะขยาย200เท่าแล้ว250กลับมาดูฟอนต์ไม่แตกนะคะแต่ว่าก็จะไม่แตกก็ยังได้อยู่ใน400เท่าคือตัวโบชัวร์หรือแผ่นพับเนี่ยจะมีไซส์เท่ากับกระดาษ A4 นะจะไม่ได้ซูม1500เท่าขนาดนี้นะคะ 500% ขนาดนี้ก็คือของจริงก็คือ 100% เนาะแต่ตะกี้เลือกเป็น PDF สำหรับงานพิมพ์สำหรับงานพิมพ์แปลว่าเราสามารถจะซูมขยายเนี่ยคุณสมบัติคือฟอนต์จะไม่แตกนะคะแล้วลักษณะภาพที่เป็นภาพกราฟิกที่เห็นในแพลตฟอร์ม Canva นะคะก็จะเป็นภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ก็คือขยายแล้วไม่แตกนะคะตรงนี้คือตัวอย่างนะคะที่ยังไม่ได้ปรับแก้ทั้งหมดแต่ว่าคือพาใส่ในส่วนของรูปภาพใส่ในส่วนของโลโก้ที่ก๊อปมาข้ามไฟล์ได้นะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าพื้นหลังเป็นสีอ่อนแบบนี้ค่ะก็ให้มีความต่างกันนิดนึงตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่สีขาวเนาะก็คือปรับให้เห็นให้ชัดเจนที่สุดเนาะในมุมของลูกค้านะคะเราก็ดูความเรียบร้อยก่อนที่จะนำไปส่งลงพิมพ์หรือนำไปปริ้นออกมานะคะเดี๋ยวนี้มาดูตัวอย่างหน้า2เนาะที่เดี๋ยวโหลดหน้า2กดแชร์กดดาวน์โหลดเลือก PNG สำหรับการพิมพ์เลือกหน้ายกเลิกก่อนเลือกหน้า2เสร็จแล้วเลือก CMYK นะคะก็จะคมชัดกดดาวน์โหลดคมชัดสำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์นะคะแต่ถ้าทำแล้วเอาไปใส่ในเว็บในคอมดูผ่านคอมอะไรเงี้ยก็แค่ RGB เพียงพอนะคะตรงนี้คือ
อีกหน้าหนึ่งนะคะตัวอย่าง

มันไม่แตกนะคะตรงนี้ดูภาพอาจจะไม่ชัดที่สุด500เท่านะแต่ยังดูออตุฟอนจะไม่แตกเลยนะคะถ้าสังเกตคุณภาพค่อนข้างดีเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเรียนรู้และเติบโตไปกันกับอาจารย์กุ้งติดตามตอนที่3นะคะเรายังคงอยู่กับแพลตฟอร์มแคนวาในเวิร์กช็อปการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าด้วย Canva เวิร์กช็อป3เราจะฝึกใช้โปสเตอร์นะคะในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าแล้วพบกันสวัสดีค่ะ

ับตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์

0: ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราก็จะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับนำรายการความรู้ภาษาญี่ปุ่นนะครับมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับได้เรียนรู้ร่วมกันโดยที่ในปีการศึกษา2518ครับภาคการศึกษาที่1นี้นะครับได้นำรายการภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันนะครับมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ครับวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่1นะครับเนื้อหาของบทเรียนในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมดูด้วยกันนะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับเสนอรายการภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันครับหัวข้อวันนี้นะครับคือเรื่องของการแนะนำตัวและทักทายนะครับเนื้อหาของวันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับสำนวนนะครับภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการแนะนำตัวนะครับรวมไปถึงสำนวนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ในการทักทายนะครับในสถานการณ์ต่างๆนะครับมาดูคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำตัวแล้วก็การทักทายเล็กน้อยนะครับคำแรกนะครับคำว่าจิโคโชคายนะครับจิโคโชคายคำนี้นะครับมีความหมายว่าแนะนำตัวนะครับจิโคโชคายนั้นเป็นคำที่ผสมกันระหว่างคำสองคำนะครับก็คือคำว่าจิโคครับท่านผู้ชมเห็นเสียงอ่านโรมันจิที่เขียนไว้ในวงเล็บให้ใช่ไหมครับตัวสองคันจินะครับตัวที่1กับตัวที่2นั้นนะครับออกเสียงอ่านว่าจิโค

ครับคำว่าจิโคนั้นมีความหมายว่าตนเองหรือตัวเองนะครับถัดไปนะครับถ้าดูคันจิก็เป็นตัวที่3ตัวที่4นะครับเสียงอ่านนะครับที่เขียนเป็นตัวอักษรโรมันจินะครับเขียนไว้ให้ข้างล่างนะครับคันจิตัวที่3ตัวที่4นั้นนะครับรวมกันอ่านว่าโชไคครับโชไคครับเสียงโชนั้นออกเสียงยาวนะครับโชไคครับโชไคนี้จะมีความหมายว่าการแนะนำนะครับดังนั้นเมื่อเอาคำว่าจิโคกับคำว่าโชไคนะครับมาผสมกันนะครับรวมเป็น1คำนะครับคำว่าจิโคโชไคก็จะมีความหมายว่าการแนะนำตัวการแนะนำตนเองหรือการแนะนำตัวเองก็ได้นะครับจิโคโชไคดังนั้นถ้าเกิดว่านักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมนะครับได้ยินคำนี้นะครับคำว่าจิโคโชไคนะครับก็น่าจะหมายถึงนะครับผู้พูดอาจจะต้องการกำลังที่จะแนะนำตัวเองนะครับหรือไม่ก็ผู้พูดนะครับอาจจะกล่าวกับนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาหรือท่านผู้ชมนั้นแนะนำตัวเองก็เป็นไปได้นะครับคำว่าจิโคโชไคนั้นแปลว่าการแนะนำตัวนะครับอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าไอซาสึนะครับไอซาสึถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับคำนี้จะออกเสียงว่าอิซาสึนะครับแต่ตัวอีนั้นเนี่ยจะออกเสียงควบกันนะครับออกเสียงเร็วนะครับก็เลยออกเสียงว่าไอออกเสียงช้าๆออกเสียงว่าอิซาสึครับแต่ออกเสียงเร็วนะครับไอซาสึครับไอซาสึคำนี้มีความหมายว่าการทักทายนะครับการทักทายในภาษาไทยเราก็อย่างเช่นสวัสดีลาก่อนสบายดีไหมกินข้าวหรือยังอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นคำทักทายไทยเราในภาษาญี่ปุ่นนั้นจะใช้คำทักทายอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเรียนด้วยกันนะครับจิโคโชไคโตไอซาสึคำว่าโตที่อยู่ตรงกลางนั้นมีความหมายว่ากลับหรือและนะครับจิโคโชไคโตไอซาสึก็เลยมีความหมายว่าการแนะนำตัวและทักทายนะครับเป็นหัวข้อของบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปดูคำศัพท์สำนวนภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิโคโชไคกับไอซาสึนะครับขออนุญาตแนะนำวัตถุประสงค์ของการเรียนในวันนี้ด้วยกันสักหน่อยนึงนะครับหลังจากเรียนด้วยกันในวันนี้50นาทีแล้วนะครับบทเรียนนะครับก็คาดหวังว่าท่านผู้ชมนะครับนักศึกษาเนี่ยจะสามารถพูดนะครับแนะนำตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆได้นะครับประโยคที่เราจะเรียนวันนี้นะครับเป็นประโยคสั้นๆนะครับไม่ยาวมากนะครับออกเสียงด้วยกันไปพร้อมๆกันนะครับในชั่วโมงเรียนแล้วก็ลองฝึกนะครับเปลี่ยนคำที่อยู่ในแพทเทิร์นประโยคที่นำมาฝากให้เรียนเนี่ยนะครับให้เป็นข้อมูลของตัวเองอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองเปลี่ยนเป็นอายุของตัวเองนะครับแล้วลองฝึกพูดดูนะครับท้ายชั่วโมงนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนที่กำลังชมรายการอยู่ก็จะสามารถแนะนำตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่นได้นะครับอย่างง่ายๆได้นะครับวัตถุประสงค์อีกข้อนึงนะครับก็คือหลังจากชมรายการนี้ไปแล้วนะครับก็หวังว่านักศึกษาท่านผู้ชมนะครับจะสามารถที่จะใช้คำทักทายภาษาญี่ปุ่นครับพื้นฐานนะครับในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับคำทักทายภาษาญี่ปุ่นนั้นจริงๆแล้วมีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็แบ่งเป็นสถานการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูคำทักทายพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันครับซึ่งแบ่งออกเป็นสถานการณ์ต่างๆนะครับวันนี้แบ่งออกเป็นสถานการณ์ต่างๆให้เห็นอย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูด้วยกันแล้วก็ลองมาออกเสียงด้วยกันนะครับวัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งของหัวข้อการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทแล้วก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นครับที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำตัวแล้วก็ทักทายนะครับถ้าเป็นคนไทยเราวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่เราทำในขณะที่เราแนะนำตัวหรือว่าเราทักทายนะครับหลักๆแล้วก็น่าจะเป็นการยกมือไหว้ใช่ไหมครับการไหว้นะครับสำหรับคนญี่ปุ่นนั้นครับเขาใช้วิธีการไหว้หรือเปล่านะครับเวลาที่เขาแนะนำตัวหรือว่าการทักทายโดยเฉพาะการทักทายผู้อาวุโสหรือว่าบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าหรือว่ามีอายุที่มากกว่านั้นเนี่ยนะครับเขาจะใช้วิธีการอย่างไรนะครับธรรมเนียมปฏิบัติของเขาเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูด้วยกันนะครับอีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปถึงสำนวนแล้วก็คำศัพท์นะครับภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิโคโชไคครับการแนะนำตัวแล้วก็ไอซาสึนะครับการทักทายนั้นขออนุญาตเกริ่นนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นประตูสู่โอกาสในการทำงานในตลาดแรงงานญี่ปุ่นนะครับภาษาญี่ปุ่นนั้นสำคัญอย่างไรนะครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับก็มีสารประกอบการญี่ปุ่นนะครับมากมายนะครับที่มาลงทุนในประเทศไทยนะครับโดยทั่วไปแล้วบริษัทญี่ปุ่นนั้นเนี่ยครับในการดำเนินธุรกิจของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักครับในการทำงานนะครับในการ
ดำเนินธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครงานการสัมภาษณ์นะครับรวมไปถึงการสื่อสารในองค์กรเนี่ยนะครับเขาก็มักที่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักครับอาจจะใช้ภาษาอังกฤษปนบ้างนะครับแล้วก็อาจจะใช้ภาษาท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นเขามาตั้งโรงงานอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ภาษาไทยประกอบด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในการทำงานกับหน่วยงานหรือว่าสารประกอบการญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหากเรามีความรู้นอกเหนือจากภาษาของเรานะครับภาษาท้องถิ่นของเราอย่างเช่นเราเป็นคนไทยเนี่ยภาษาท้องถิ่นของเราก็คือภาษาไทยใช่ไหมครับนอกเหนือจากความรู้ภาษาไทยความเชี่ยวชาญความทักษะต่างๆในการใช้ภาษาไทยรวมไปถึงภาษาอังกฤษที่เราเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมชั้นมัธยมแล้วเนี่ยนะครับหากเรามีความสามารถมีทักษะในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารทั้งนะครับก็จะเป็นจุดเด่นครับที่ทำให้เรานั้นเนี่ยนะครับมีความโดดเด่นครับในกรณีสมมุติถ้าเกิดเราไปสัมภาษณ์งานเนี่ยนะครับเราก็จะมีความโดดเด่นกับผู้สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ท่านอื่นๆครับอีกทั้งนะครับการที่เราสามารถที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นได้นั้นเนี่ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงว่าเรานั้นเนี่ยนะครับมีความสนใจนะครับในเรื่องของภาษาแล้วก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นครับโดยทั่วไปแล้วบริษัทญี่ปุ่นนั้นก็มักจะมองหาเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานครับหรือคนที่จะมาร่วมงานกับเขาเนี่ยที่มีความสามารถนอกจากแน่นอนนอกจากความเชี่ยวชาญในวิชาชีพต่างๆเช่นถ้าเป็นวิศวกรก็ต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ใช่ไหมครับถ้าเป็นนักการตลาดก็ต้องมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมาร์เก็ตติ้งต่างๆนะครับบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขามองหาพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนอกจากพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถทางวิชาชีพต่างๆดังที่กล่าวไปแล้วนั้นเนี่ยนะครับหากเจ้าหน้าที่หรือพนักงานคนนั้นๆเนี่ยนะครับมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับองค์กรญี่ปุ่นสามารถทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นได้อย่างดีอย่างราบรื่นเนี่ยนะครับบริษัทญี่ปุ่นก็มีความยินดีมากกว่ามีความชื่นชมมากกว่าที่จะร่วมงานกับบุคคลเหล่านั้นนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าวัฒนธรรมของแต่ละชาตินั้นก็มีความแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าเราคนไทยสามารถที่จะทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นครับภายใต้วัฒนธรรมญี่ปุ่นได้นะครับสารประกอบการที่เป็นญี่ปุ่นก็มักที่จะเลือกนะครับเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานที่เป็นคนไทยที่มีทักษะแบบนั้นมากกว่านะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของความได้เปรียบนะครับทางด้านการสมัครงานหรือว่าการทำงานแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วความรู้ทางภาษาและก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นก็ยังเป็นตัวที่สามารถที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขขึ้นได้นะครับเนื่องจากคนเรานั้นเนี่ยนะครับก็มีความใฝ่รู้นะครับมีความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ตามเนี่ยมีความใฝ่รู้ความสนใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมนะครับเราเป็นคนไทยเรามีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยเนี่ยแต่ว่าเราก็มีความตื่นเต้นใช่ไหมครับเวลาที่เราเห็นวัฒนธรรมของชาติตะวันตกอย่างเช่นคนอเมริกันทำอย่างไรนะครับกินแมคโดนัลด์กิน KFC ใช่ไหมครับคนจีนครับทำอย่างไรนะครับหรือว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวิถีชีวิตอย่างไรนะครับเวลาเราเห็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือวัฒนธรรมของคนต่างชาติเราก็จะมีความรู้สึกตื่นเต้นครับอยากรู้อยากเห็นนะครับการได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆนะครับหรือว่าวัฒนธรรมต่างชาติใหม่ๆเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่กระตุ้นทำให้เรามีความรู้สึกมีความสุขนะครับแล้วก็มีความกระตือรือร้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นภาษาญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่แค่โอกาสในการทำงานในตลาดแรงงานญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วภาษาญี่ปุ่นนั้นก็ยังส่งเสริมครับให้เรามีความสุขครับหลังจากที่เราได้เข้าไปสัมผัสครับเรียนรู้จากมันไม่ว่าจะเป็นในระดับที่มากหรือน้อยเท่าไรก็ตามนะครับอันนี้เป็นบทนำของวันนี้นะครับที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมนักเรียนนักศึกษานะครับได้เห็นถึงประโยชน์ของการเรียนภาษาญี่ปุ่นครับต่อไปเราลองไปดูครับเนื้อหาหลักครับที่เตรียมมาในวันนี้นะครับเริ่มต้นจากส่วนที่1 นะครับคำทักทายนะครับพื้นฐานในภาษาญี่ปุ่นนะครับขออนุญาตเริ่มจากไอซาสึก่อนนะครับไอซาสึที่หมายถึงคำทักทายนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงนะครับว่าคำทักทายในภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยมีทั้งคำศัพท์แล้วก็สำนวนเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็แบ่งเป็นคำทักทายแล้วก็สำนวนทักทายต่างๆในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคำทักทายในชีวิตประจำวันนะครับคำทักทายในเชิงธุรกิจนะครับคำทักทายในการทำงานที่เกี่ยวกับ hospitality หรือว่าการให้บริการต่างๆครับคำทักทายมันจะมีเยอะแยะมากมายแล้วก็จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับใน50นาทีที่เรามีกันอยู่เนี่ยนะครับก็จะขออนุญาตนำเสนอคำทักทายพื้นฐานนะครับที่ใช้ในสังคมญี่ปุ่นนะครับเริ่มจากสำนวนแรกนะครับ
โอไฮโอไซมัสครับโอไฮโอไซมัสครับลองออกเสียงดูด้วยกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เรียนอยู่ทางบ้านนะครับ

นวนี้นะครับถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับก็จะออกเสียงว่าโอฮะโยครับตัวโยนี่ออกเสียงยาวนะครับโอฮาโยครับตามด้วยคำว่าโกไซมะสึครับโดยที่คำว่ามะสึเนี่ยคนญี่ปุ่นมักจะออกเสียงเร็วครับออกเสียงควบรวบกันเร็วๆเลยนะครับออกเสียงว่ามัสมัสครับแต่ว่าใครจะออกเสียงว่ามัสึก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วด้วยความเร่งรีบในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็จะพูดค่อนข้างเร็วนะครับเสียงมะกับเสียงสึเนี่ยนะครับเขาก็จะควบแล้วก็ออกเสียงพร้อมกันรวดเดียวไปเลยนะครับออกเสียงว่ามัสครับโอฮะโยโกไซมัสครับออกเสียงเร็วๆก็เป็นโอฮะโยโกไซมัสครับโอฮะโยโกไซมัสครับมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นิดนึงตรงเสียงไซครับที่ตัวอักษรโรมันจิสะกดด้วยตัว Z ตัว A ตัว I ในภาษาอังกฤษในที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้จะออกเสียงว่าไซครับไซครับมีการบี้เสียงครับในลำคอให้เส้นเสียงสั่นนิดหน่อยนะครับทำให้เกิดเป็นเสียงขุ่นครับไซไซโอฮายโยไซมัสครับสำนวนนี้นะครับมีความหมายว่าสวัสดีตอนเช้านะครับเป็นสำนวนที่อยู่ในระดับสุภาพนะครับเวลาที่เราเจอกับบุคคลที่เราไม่สนิทสนมคุ้นเคยด้วยนะครับหรือว่าบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่นะครับผู้อาวุโสหรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าเราเนี่ยนะครับเราก็จะใช้สำนวนสุภาพนี้นะครับในการกล่าวทักทายนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับลองออกเสียงฝึกออกเสียงดูนะครับโอฮายโยโกไซมัสครับโอฮายโยโกไซมัสครับบางครั้งนะครับหลายคนที่ชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อาจจะดูการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับหรือว่าอาจจะดูซีรีส์ญี่ปุ่นที่เป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับอาจจะไม่รู้เรื่องทั้งหมดแต่ว่าก็ดูภาพเคลื่อนไหวแล้วก็รู้เรื่องในระดับหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคนญี่ปุ่นตัวละครในการ์ตูนหรือว่าในซีรีส์ญี่ปุ่นออกเสียงโอฮายโยเฉยๆนะครับวันนี้เราเรียนโอฮายโยโกไซมัสนะครับซึ่งเป็นสำนวนที่มีความสุภาพนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราพูดกับเพื่อนนะครับคนญี่ปุ่นพูดกับเพื่อนหรือว่ากับสมาชิกในครอบครัวที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยเนี่ยก็ไม่ได้ใช้สำนวนที่สุภาพแบบนี้นะครับเขาก็จะพูดเพียงแค่โอฮายโยครับไม่มีคำว่าโกไซมัสข้างหลังนะครับโอฮายโยเฉยๆนั้นนะครับก็มีความหมายว่าสวัสดีตอนเช้าเหมือนกันครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นสำนวนที่เป็นสำนวนที่มีแค่ครึ่งเดียวไม่มีคำว่าโกไซมัสตามหลังมาเนี่ยนะครับสำนวนนี้ก็เลยอยู่ในระดับที่ไม่ได้สุภาพมากนักนะครับเป็นสำนวนที่อยู่ในระดับธรรมดาที่ใช้กับบุคคลที่สนิทสนมคุ้นเคยกันนะครับดังนั้นวิธีการเลือกใช้นะครับสำนวนสวัสดีตอนเช้าในภาษาญี่ปุ่นนั้นนะครับเราอาจจะต้องพิจารณาคู่สนทนานะครับหรือว่าบุคคลที่เราจะกล่าวทักทายด้วยก่อนนะครับว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่อยู่ในระดับไหนนะครับถ้าเป็นบุคคลที่อยู่ในระดับที่เราต้องการใช้สำนวนนะครับที่มีความสุภาพมากอาทิเช่นครับหัวหน้านะครับรุ่นพี่ที่ทำงานครับครูภาษาญี่ปุ่นของเรานะครับหรือว่าบุคคลนะครับที่เราไม่รู้จักสนิทสนมคุ้นเคยนะครับเราก็ควรจะใช้สำนวนที่สุภาพมากๆนะครับก็คือพูดเต็มรูปแบบไปเลยโอฮายโยโกไซมัสครับโอฮายโยโกไซมัสแต่ถ้าเกิดว่าเราคู่สนทนาของเราเป็นเพื่อนสนิทครับเป็นพี่เป็นน้องนะครับเป็นเพื่อนที่เรารู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีนะครับเราก็อาจจะใช้สำนวนที่พูดว่าโอฮายโยนะครับที่แปลว่าสวัสดีตอนเช้าที่อยู่ในระดับธรรมดานะครับก็จะเหมาะสมครับลองออกเสียงดูอีกครั้งนะครับก่อนที่จะไปสำนวนต่อไปกรณีที่ต้องการจะพูดอย่างสุภาพนะครับโอฮายโยโกไซมัสโอฮายโยโกไซมัสกรณีที่ต้องการจะพูดกับเพื่อนนะครับพูดในภาษาระดับธรรมดาโอฮายโยโอฮายโยครับต่อไปนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นสำนวนที่ใช้ในเวลาเช้านะครับในช่วงเช้านะครับแต่พอกลางวันนะครับก็จะเปลี่ยนสำนวนพูดนะครับในการทักทายไปนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างหนึ่งในภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาไทยเรานั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวัน

หรือว่าเย็นครับหรือกลางคืนครับเราก็จะใช้คำเดียวกันใช่ไหมครับก็คือคำว่าสวัสดีครับแต่ในภาษาญี่ปุ่นนั้นจะมีหลายคำนะครับที่มีความหมายว่าสวัสดีนะครับถูกเลือกใช้นะครับแบ่งใช้นะครับตามสถานการณ์ตามเวลานะครับช่วงเวลาของวันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นช่วงเวลาเช้าก็ใช้โอไฮโอโกไซมัสเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่พอเป็นกลางวันเป็นช่วงบ่ายเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็จะใช้สำนวนนี้นะครับสำนวนนี้ออกเสียงว่าโคนิจิวะครับโคนิจิวะออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับจะออกเสียงว่าโคอึครับโคกับอึเนี่ยนะครับออกเสียงรวมกันก็เป็นคนครับคนนิจิครับโลวันจิตัว CHI ตัวนั้นนะครับออกเสียงว่าจิจิครับแล้วก็ WA ก็วะนะครับโคนิจิวะโคนิจิวะครับตัวคนนี้ออกเสียงยาวนิดนึงนะครับโคนิจิวะโคนิจิวะครับสำนวนนี้ก็จะมีความหมายว่าสวัสดีตอนกลางวันครับต่อไปนะครับถ้าเป็นเวลาเย็นครับช่วงเวลาเย็นก็จะใช้สำนวนนี้ครับคมบังวะคมบังวะครับสำนวนนี้นะครับถ้าพิจารณาเสียงช้าๆชัดๆด้วยกันนะครับเสียงแรกก็จะเป็นเสียงโคอึครับคล้ายๆกับคนนิจิวะเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับโคอึครับออกเสียงรวมกันเร็วๆนะครับออกเสียงว่าคมคมตัวต่อไปนะครับบะอึครับโรมันจีตัว N นั้นเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงตัวนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นว่าอึนะครับบะกับอึออกเสียงว่าบังครับบังแล้วก็สุดท้ายนะครับวะคมบังวะครับตรงคนนี้ออกเสียงยาวนิดนึงนะครับคนและตัวบังก็ออกเสียงยาวด้วยนะครับบังคมบังวะครับสำนวนนี้มีความหมายว่าสวัสดีตอนเย็นนะครับเป็นสำนวนที่ใช้กล่าวทักทายนะครับในช่วงเวลาค่ำๆเย็นๆค่ำๆนะครับคมบังวะครับคมบังวะครับมี3อันแล้วนะครับช่วงเช้านะครับจำได้ไหมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งนะครับโอไฮโอไซมัสโอไฮโอไซมัสหรือถ้าเกิดว่าจะพูดกับเพื่อนนะครับกับคนสนิทก็โอไฮโอโอไฮโอสวัสดีตอนกลางวันนะครับคนนิชิวะคนนิชิวะตัวคนออกเสียงยาวครับคนนิชิวะถ้าเกิดสถานการณ์เป็นตอนเย็นนะครับคนญี่ปุ่นก็จะกล่าวทักทายว่าคมบังวะคมบังวะครับทั้งตัวคมทั้งตัวบังนะครับออกเสียงยาวนะครับส่วนว่านั้นออกเสียงสั้นนะครับคมบังวะโอเคนะครับถัดไปนะครับสำนวนที่ใช้ทักทายนะครับก่อนเข้านอนนะครับก่อนเข้านอนคนไทยเรานะครับก็จะใช้สำนวนราตรีสวัสดิ์ครับสำหรับภาษาญี่ปุ่นนั้นนะครับคนญี่ปุ่นนั้นเขาจะใช้สำนวนโอยาสุมินาไซโอยาสุมินาไซค่อยๆพิจารณาเสียงทีละเสียงช้าๆด้วยกันนะครับโอยาสุมินาไซครับข้างหลังนะครับซากับอินะครับคนญี่ปุ่นออกเสียงเร็วนะครับไซไซครับแต่ว่าลากยาวนิดนึงครับโอยาสุมินาไซโอยาสุมินาไซครับโอยาสุมินาไซครับสำนวนนี้มีความหมายว่าราตรีสวัสดิ์นะครับราตรีสวัสดิ์ทีนี้สำนวนนี้เนี่ยใช้ตอนไหนนะครับแน่นอนครับใช้ตอนก่อนที่จะนอนนะครับแต่ว่าคำว่าก่อนจะนอนเนี่ยนะครับไม่ได้กำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจนนะครับอาจจะเป็นอยู่บนเตียงแล้วนะครับกำลังจะเอนตัวลงไปนอนแล้วนะครับสถานการณ์แบบนี้ก็ใช้ได้นะครับโอยาสุมินาไซครับพิมพ์ไลน์คุยกับเพื่อนอยู่นะครับแล้วก็ไม่ไหวละง่วงแล้วนะครับก็พิมพ์ไปโอยาสุมินาไซครับแล้วก็นอนนะครับก็ได้นะครับหรือกรณีที่นะครับเลิกงานนะครับคนญี่ปุ่นนั้นทำงานเลิกดึกครับแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมของการดื่มสังสรรค์นะครับหลังเลิกงานด้วยนะครับทุกวันเลยนะครับ

ทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะครับพอทำงานเสร็จแล้วเครียดเนี่ยนะครับก็ต้องไปผ่อนคลายนะครับไปรับประทานอาหารกับเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็อาจจะมีการดื่มกันนะครับตอนที่ดื่มเสร็จแล้วรับประทานอาหารเสร็จแล้วแล้วกำลังจะแยกย้ายกันกลับบ้านเนี่ยนะครับเป็นที่รู้กันนะครับว่าทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วก็ต้องเข้านอนนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ออกจากร้านอาหารมาหรือออกจากอิซากายะร้านเหล้ามาเนี่ยครับแล้วก็กำลังจะแยกจากกันเนี่ยนะครับบางครั้งคนญี่ปุ่นก็จะกล่าวครับโอยาซูมินาไซครับไปได้เลยนะครับก็คือโอเคนอนหลับฝันดีนะราตรีสวัสดิ์นะครับคือเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ายังไงซักกลับบ้านก็ต้องนอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็กล่าวราตรีสวัสดิ์ตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยเนี่ยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นการใช้คำว่าโอยาซูมินาไซที่มีความหมายว่าราตรีสวัสดิ์นั้นไม่ได้กำหนดระยะเวลานะครับที่ชัดเจนว่าพูดแล้วต้องนอนเลยอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นก่อนนอนเลยนะครับกำลังจะนอนแล้วจริงๆเนี่ยนะครับก็กล่าวได้นะครับหรือในขณะที่หมดวันนะครับแล้วกำลังจะแยกย้ายจากกันไปเนี่ยก็สามารถใช้คำนี้เป็นคำทักทายนะครับกล่าวลากันนะครับบอกราตรีสวัสดิ์กันก็ได้นะครับโอยาซูมินาไซครับต่อไปนะครับหลายคนเคยได้ยินครับสำนวนนี้นะครับในการ์ตูนก็เห็นบ่อยๆนะครับในซีรีส์ครับญี่ปุ่นก็ได้ยินบ่อยๆใช่ไหมครับสำนวนนี้มีความหมายว่าลาก่อนครับสโยนาระครับสโยนาระสำนวนนี้นะครับถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆครับสโยอุนาระครับพิจารณาเสียงตรงโยกับอุนะครับสีที่เขียนเป็นตัว YOU นะครับ YO นั่นออกเสียงว่าโยนะครับแล้วก็อุตรงโยอุตรงนี้นะครับคนญี่ปุ่นจะมักจะออกเสียงควบออกเสียงรวบครับออกเสียงยาวนะครับไซโยนาระครับถ้าออกเสียงช้าๆช้าๆจะเป็นไซโยอุนาระครับแต่ออกเสียงรวบครับออกเสียงยาวไปก็จะออกเสียงว่าไซโยนาระสำนวนนี้มีความหมายว่าลาก่อนครับนักเรียนนักศึกษาท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับลองฝึกออกเสียงดูนะครับไซโยนาระครับลาก่อนนะครับทีนี้บางครั้งนะครับในการ์ตูนหรือว่าในซีรีส์เนี่ยเราจะได้ยินออกเสียงสั้นครับไซโยนาระครับไซโยนาระครับไม่ได้ออกเสียงไซโยนาระเหมือนกับที่เรียนกันไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการกล่อนเสียงนะครับในภาษาญี่ปุ่นครับไม่ใช่แค่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นที่มีการกล่อนเสียงภาษาไทยเราจริงๆแล้วถ้านักเรียนนักศึกษาลองพิจารณาดูก็จะพบว่ามันมีการกล่อนเสียงเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่นเราพูดคำว่าสวัสดีเนี่ยนะครับนักเรียนหลายคนนักศึกษาหลายคนก็พูดหวัดดีเฉยๆใช่ไหมครับบางคนดีด้วยซ้ำดีเฉยๆด้วยซ้ำไปครับอันนี้เป็นเรื่องของการกล่อนเสียงคือรูปคำเดิมเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นคำที่ค่อนข้างจะยาวหรือว่าต้องออกเสียงครับที่ค่อนข้างจะยาวนะครับในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยด้วยความเร่งรีบหรือด้วยความอะไรต่างๆนะครับเราก็เลยก่อนเสียงมันออกเสียงง่ายทำให้ออกเสียงง่ายขึ้นครับในภาษาญี่ปุ่นเขาก็มีเหมือนกันเรื่องของการออกก่อนเสียงเนี่ยนะครับอย่างเช่นสำนวนเนี้ยนะครับไซโยนาระเนี่ยนะครับบางทีเราก็จะได้ยินคนญี่ปุ่นออกเสียงเป็นไซโยนาระครับและคนต่างชาติเนี่ยนะครับก็ออกเสียงไซโยนาระเนี่ยนะครับบ่อยๆได้ยินบ่อยๆเลยนะครับแต่ที่ถูกต้องแล้วก็ต้องออกเสียงยาวนะครับไซโยนาระนะครับสำนวนต่อไปนะครับจาเนะมาตาเนะครับจาเนะมาตาเนะนะครับสำนวนจาเนะนะครับอันนี้มี2อันนะครับสแลชตรงกลางนั้นแปลว่าหรือนะครับให้เลือกใช้นะครับอันแรกนะครับจาเนะครับถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับโลบันจิตัว J กับตัว A ตัวแรกเนี่ยนะครับจะออกเสียงสั้นว่าจะครับแล้วมี A ตัวหนึ่งข้างหลังเนี่ยนะครับออกเสียงถ้าออกเสียงช้าๆจะเป็นจะอะแต่ว่าคนญี่ปุ่นไม่ได้ออกเสียงช้าๆแบบนั้นนะครับเขาจะออกเสียงรวบยาวไปเลยจ้าจ้าครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเนะครับเนะเสียงสั้นนะครับสองคำนี้มารวมกันนะครับเป็นสำนวนพูดหนึ่งสำนวนออกเสียงว่าจาเนะครับจาเนะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับอีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายเดียวกันเลยนะครับก็คือมาตาเนะครับ
มาตะเนนะครับเลือกใช้นะครับจะใช้จ้าเนหรือมาตาเนก็ได้นะครับแต่ว่าสำนวนนี้เป็นสำนวนที่ไม่เป็นทางการเท่าไหร่นะครับดังนั้นสำนวนนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรใช้กับผู้สูงอายุนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าเราครับมีความหมายว่าเราพบกันใหม่นะไว้เจอกันนะครับให้ความหมายที่ไม่เป็นทางการเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นใช้กับเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่คุ้นเคยเท่านั้นนะครับเวลาที่เราไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านครับแล้วเจอกันนะคนไทยเราก็จะพูดแบบนี้แต่คนญี่ปุ่นจะพูดจ้าเน่มาต้าเน่ครับครับหรือบางทีเราจะยินชินจังพูดใช่ไหมครับมาต้าเน่บายบายครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นในกรณีที่เราเจอใครเป็นครั้งแรกครับในกรณีที่เราเจอใครเป็นครั้งแรกนะครับสำนวนทักทายนะครับที่ใช้ในสถานการณ์แบบครับพบใครคนใดคนหนึ่งเป็นครั้งแรกนะครับคนไทยเราครับก็มักจะพูดว่ายินดีที่ได้รู้จักนะครับครับเป็นสำนวนที่ใช้ครับเวลาที่เราเจอกับใครสักคนหนึ่งเป็นครั้งแรกนะครับในภาษาญี่ปุ่นครับสถานการณ์แบบนี้ก็จะใช้คำว่าฮาจิเมมาชเตครับออกเสียงช้าๆก็จะเป็นฮาจิเมมาชิเตครับฮาจิเมมาชเตฮาจิเมมาชเตครับยินดีที่ได้รู้จักครับเป็นสำนวนที่ใช้นะครับเมื่อพบใครคนใดคนหนึ่งเป็นครั้งแรกครับทีนี้สำนวนนี้นะครับมีข้อระมัดระวังครับอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือเป็นสำนวนที่ใช้เมื่อพบใครคนใดคนหนึ่งเป็นครั้งแรกครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเคยพบกับเขามาแล้วนะครับเราก็จะไม่ใช้สำนวนนี้ครับเราก็จะไม่ใช้สำนวนนี้ทักทายครับกรณีที่เจอใครเป็นครั้งแรกนะครับถ้าเราเจอตอนเช้าเราอาจจะพูดโอไฮโอโกไซมาสสวัสดีครับฮาจิเมมาชิเตะยินดีที่รู้จักครับแล้วก็แนะนำตัวเราเองไปใช่ไหมครับถ้าเจอกันเป็นครั้งแรกจะใช้สำนวนนี้ได้ครับแต่ถ้าเกิดเจอกันเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วไม่ใช้สำนวนนี้ครับไม่ใช้สำนวนนี้ทีนี้บางครั้งเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในชีวิตประจำวันนะครับรวมไปถึงในโดยเฉพาะในโลกธุรกิจนะครับเราเจอคนเยอะมากนะครับดังนั้นเวลาที่เราเจอใครสักคนหนึ่งนะครับบางครั้งเราอาจจะลืมนะครับแล้วพอเราลืมเนี่ยแล้วเราไปเจอเขาใหม่แล้วเราไปกล่าวสำนวนนี้เนี่ยนะครับยินดีที่รู้จักครับครับมันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราลืมเขาอ่ะนะครับอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับก็เคยเจอกันแล้วอ่ะนะครับทำไมถึงมาพูดฮาจิเมมาชิเตะกับเราอีกล่ะนะครับแต่ว่าเขาจำเราไม่ได้สินะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็จะสร้างความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักสำหรับคู่สนทนานะครับดังนั้นการทำความรู้จักกับคนญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับคนไทยเราไม่ค่อยจะพูดสำนวนนี้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดแต่ว่าที่ในสังคมญี่ปุ่นนะสำนวนนี้เป็นสำนวนแพทเทิร์นที่ใช้กันเป็นประจำนะครับในกรณีที่เจอกับใครคนใดคนหนึ่งเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นกรณีที่เราเจอใครสักคนหนึ่งไม่ใช่ครั้งแรกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามแต่เราลืมเข้าไปแล้วนะครับแล้วเราไปกล่าวอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับแบบนี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ดังนั้นเวลาทำความรู้จักคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็จะต้องจดจำนะครับพยายามที่จะจดจำใบหน้าแล้วก็จดจำว่าเราเคยเจอเขามาแล้วนะครับชื่ออะไรนะครับเคยเจอที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับในสังคมญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นนั้นเขาจะก็พยายามที่จะจำครับแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับคือเจอกันครั้งเป็นครั้งที่2แล้วนะครับแต่จำเขาไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็จะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนั้นนะครับสำนวนนี้นะครับลองออกเสียงด้วยกันอีกสักครั้งนึงนะครับฮาจิเมมาชิเตะฮาจิเมมาชิเตะครับต่อไปนะครับสำนวนต่อไปนะครับเป็นสำนวนที่ใช้นะครับในกรณีที่ต้องการจะฝากเนื้อฝากตัวนะครับ เวลาที่เราเจอกับใครเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เราพิจารณาเห็นแล้วว่าบุคคลคนนี้นะครับเป็นคนที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยแน่นอนนะครับยกตัวอย่างเช่นลูกค้าของเราครับเราคาดหวังว่าเขาจะกลับมาใช้บริการของเราในครั้งต่อๆไปใช่ไหมครับอาจารย์ของเรานะครับเวลาเราไปเรียนหนังสือที่ญี่ปุ่นนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาเราเนี่ยนะครับเราต้องฝากเนื้อฝากตัวเขาแน่นอนเพราะว่าเราต้องพึ่งพาเขาไปตลอด4ปีอ่ะ

ครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่ไปเจอใครนะครับเป็นครั้งแรกครับหรือจะไม่ครั้งแรกก็ตามนะครับเอาเริ่มจากสถานการณ์แรกก่อนคือตอนที่เจอกันเป็นครั้งแรกครับแล้วเราพิจารณาเห็นแล้วว่าคนคนนี้เราจะต้องพึ่งพาอาศัยในอนาคตแน่นอนนะครับคนญี่ปุ่นก็จะใช้สำนวนนี้นะครับในการกล่าวทักทายเพื่อเป็นการฝากเนื้อฝากตัวนะครับก็คือโยโรชิคุโอเนกายชิมัสโยโรชิคุโอเนกายชิมัสออกเสียงช้าๆนะครับโยโรชิคุโยโรชิคุครับอันนี้เป็นหนึ่งคำนะครับอีกคำหนึ่งโอเนกาอีตรงกาอีเนี่ยคนญี่ปุ่นออกเสียงรวบยาวนะครับไกไกโอเนกายชิมาสึมาสึคนญี่ปุ่นก็ออกเสียงรวบยาวเหมือนกันนะครับมัสโอเนกายชิมัสครับรวมกันนะครับสองคำโยโรชิคุโอเนกายชิมัสโยโรชิคุโอเนกายชิมัสครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับครับใช้สำหรับทักทายนะครับฝากเนื้อฝากตัวกับบุคคลที่เรามีความประสงค์นะครับที่จะขอความกรุณานะครับหรือว่าพึ่งพาอาศัยต่อไปนะครับทีนี้สำนวนนี้เนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้ในสถานการณ์ที่เจอกันเป็นครั้งแรกก็ได้นะครับกรณีที่เราเจอกับใครคนใดคนหนึ่งมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยนะครับเรามีเรื่องมารบกวนเขาอะนะครับแล้วเราก็อยากจะขอความกรุณาเขาอะนะครับอยากจะให้เขาช่วยเราอะนะครับเวลาที่เราขอความกรุณาเขานะครับปรึกษาหารือเขาขอความช่วยเหลือเขาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะใช้สำนวนนี้นะครับทิ้งท้ายไว้ก็ได้โยโรชิคุโอเนกายชิมัสครับขอความกรุณาด้วยนะครับช่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใช้ในกรณีที่เจอกันเป็นครั้งแรกนะครับแล้วจะขอความช่วยเหลือต่อไปในอนาคตหรือว่าจะใช้ในกรณีที่เจอกันมาแล้วหลายครั้งนะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้มีเรื่องที่จะมาขอร้องมารบกวนนะครับก็เลยรบกวนนะครับขอร้องไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทักทายด้วยสำนวนนี้ทิ้งท้ายไปนะครับสำนวนต่อไปนะครับอาริกาโตะโกไซมัสอาริกาโตะโกไซมัสออกเสียงช้าๆว่าอะลิกะโตะอุตรงโตะอุออกเสียงรวบยาวครับโตะอาริกาโตะครับโกซาอีตรงซาอีออกเสียงรวบยาวเหมือนกันนะครับไซโกไซครับสะกดด้วยโรมันจิตัวแซดแบบนี้นะครับก็บี้เสียงในลำคอนิดนึงนะครับทำให้เส้นเสียงสั่นเป็นเสียงขุ่นนะครับโกไซโกไซมาสึออกเสียงรวบยาวมาสนะครับโกไซมาสโกไซมาสอาริกาโตะโกไซมาสแปลว่าขอบคุณครับหรือขอบคุณค่ะก็ได้นะครับเป็นสำนวนขอบคุณอย่างสุภาพนะครับใช้กล่าวทักทายในสถานการณ์ที่ต้องการขอบคุณครับแบบสุภาพครับทีนี้หลายคนเคยดูการ์ตูนเคยดูซีรีส์อาจจะได้ยินแค่อาริกาโตะครับไม่มีคำว่าโกไซมาสนะครับถ้าไม่มีโกไซมาสจะเหมือนกับโอไฮโอโกไซมาสที่เราเรียนไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงเลยนะครับโอไฮโอโกไซมาสแปลว่าสวัสดีตอนเช้าเป็นสำนวนสุภาพนะครับถ้าพูดโอไฮโอเฉยๆนะครับแต่ว่าสวัสดีตอนเช้าเหมือนกันแต่ว่าระดับความสุภาพจะลดลงมานะครับเหลือเพียงแค่ระดับธรรมดาใช้สำหรับพูดกับเพื่อนกับคนสนิทกับคนคุ้นเคยนะครับอาริกาโตะโกไซมัสก็เช่นเดียวกันถ้ามีโกไซมัสเป็นสำนวนขอบคุณที่มีความหมายสุภาพใช้กับผู้ใหญ่นะครับใช้กับบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าแต่ถ้าเกิดไม่มีโกไซมัสอาริกาโตะก็จะเป็นสำนวนที่มีความหมายว่าขอบคุณแต่ว่าอยู่ในระดับธรรมดาครับใช้กับเพื่อนสนิทใช้กับคนคุ้นเคยได้นะครับอาริกาโตะเฉยๆอยู่นะครับจะใช้กับเพื่อนสนิทใช้กับคนคุ้นเคยครับต่อไปซูมิมาเซนซูมิมาเซนครับซูมิมาเซนครับตรงเซนเนี่ยออกเสียงรวมกันครับยาวเซนซูมิมาเซนครับคำนี้มีความหมายว่าขอโทษครับขอโทษซึ่งมีความหมายว่าขอโทษนะครับทั้งกรณีที่รู้สึกเสียใจนะครับกับความผิดพลาดที่ทำไปนะครับ I'm sorry ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับขอโทษใช้คำว่าซูมิมาเซนครับรวมไปถึง

ึงนะครับเวลาที่เราจะเกริ่นนะครับเรียกใครสักคนหนึ่งนะครับอย่างเช่นในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า excuse me นะครับขอโทษขอโทษนะครับเรียกใครคนใดคนหนึ่งนะครับภาษาญี่ปุ่นก็ใช้สำนวนนี้เหมือนกันสุมิมาเซนนะครับเพราะฉะนั้นสุมิมาเซนนั้นเป็นสำนวนที่ใช้ที่มีความหมายว่าขอโทษนะครับใช้ได้ในหลายกรณีเลยนะครับทั้งแสดงความเสียใจทั้งใช้สำหรับเรียกใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยสุมิมาเซนนะครับยังมีความหมายนะครับในกรณีต่างๆมากมายอย่างเช่นในกรณีที่ขอตัวนะครับคุยกันอยู่แล้วจะขอตัวไปทำธุระส่วนตัวนะครับสุมิมาเซนแล้วก็ค่อยเดินจากไปจากคู่สนทนาก็ได้นะครับรวมไปถึงสุมิมาเซนที่มีความหมายว่าขอบคุณก็เป็นไปได้นะครับตะกี้เราเรียนคำว่าขอบคุณอาริกาโตกับไซมัสอาริกาโตไปนะครับแต่ว่าสุมิมาเซนนั้นก็แปลว่าขอบคุณได้เหมือนกันนอกจากจะแปลว่าขอโทษแล้วนะครับแต่เป็นการขอบคุณที่แฝงความรู้สึกขอโทษนะครับคือเป็นการขอบคุณที่เรารู้สึกว่าเราไปรบกวนคนอื่นเขาอย่างเช่นในรูปภาพที่เห็นอยู่ในสไลด์นะครับผู้ชายคนนั้นทำกระเป๋าตังค์ตกนะครับแล้วก็มีผู้หญิงเก็บกระเป๋าตังค์ให้นะครับกรณีแบบนี้เรารู้สึกโอ้ขอบคุณในน้ำใจของเขาจริงๆใช่ไหมครับมันไม่ใช่ธุระเขาเลยแต่เขาอุตส่าห์หยิบเรียกเราแล้วก็คืนเราแต่เราก็มีความรู้สึกเสียใจที่ไปรบกวนเขาด้วยกรณีที่เรารู้สึกขอบคุณแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจลักษณะแบบนี้คนญี่ปุ่นเขาก็จะเลือกใช้นะครับคำว่าซูมิมาเซนมากกว่าคำว่าอาริกาโตไซมัสครับอาริกาโตไซมัสจะเป็นการขอบคุณแบบที่ขอบคุณจริงๆเลยนะครับไม่ได้มีความรู้สึกเสียอกเสียใจอะไรปะปนอยู่ด้วยนะครับแต่ซูมิมาเซนนั้นแปลว่าขอบคุณครับพร้อมๆกับแสดงความรู้สึกเสียใจได้ด้วยนะครับต่อไปดูส่วนที่สองนะครับในการแนะนำตัวนะครับมีแพทเทิร์นที่จะใช้แนะนำตัวอยู่สองสามอันนะครับที่นำมาฝากให้ท่านผู้ชมเรียนกันนะครับแพทเทิร์นแรกนะครับวาตาชีวะเดสครับวาตาชีวะเดสสำนวนนี้จะมีความหมายรูปประโยคนี้นะครับจะมีความหมายว่าผมชื่อจุดจุดจุดฉันชื่อจุดจุดจุดชื่ออะไรนะครับให้เราเอาชื่อของเรานะครับไปวางไว้ในบริเวณที่ลูกศรชี้ลงไปนะครับอย่างเช่นกรณีชื่อเสกสรรนะครับวาตาชีวะเสกสรรเดสประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าผมชื่อเสกสรรครับครับเอาชื่อของเรานะครับไปวางไว้ข้างหลังวะหรือข้างหน้าเดสตรงนั้นนะครับวาตาชีวะเสกสรรเดสวาตาชีวะสมศักดิ์เดสวาตาชีวะสุมาลีเดสเป็นต้นนะครับนักเรียนนักศึกษาท่านผู้ชมทางบ้านลองฝึกออกเสียงดูนะครับใส่ชื่อตัวเองลงไปครับข้างหน้าข้างหลังวะข้างหน้าเดสนะครับถัดไปก่อนนะครับสำนวนต่อไปนะครับคาราคิมาชิตะคาราคิมาชิตะครับรูปแบบมีความหมายว่ามาจากครับบอกสถานที่ที่เราจากมาหรือว่าบอกสถานที่นะครับหรือหน่วยงานหรือว่าสังกัดที่เรามาก็ได้นะครับให้เราเอาคำบอกสถานที่หรือคำบอกหน่วยงานชื่อหน่วยงานเนี่ยนะครับไปวางไว้ข้างหน้าคำว่าคาระครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเราจะบอกว่าเรามาจากสถานที่มาจากประเทศไทยครับเราก็เอาคำว่าไทยครับประเทศไทยในภาษาไทยพูดว่าไทยครับไปวางไว้ข้างหน้าคาระคิมาชิตะไทยคาระคิมาชิตะไทยคาระคิมาชิตะครับท่านนักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครับรัตนโกสินทร์นักศึกษาก็เอาชื่อมหาวิทยาลัยไปวางไว้ข้างหน้าครับ RMUTR คาระคิมาชิตะครับ RMUTR คาระคิมาชิตะมาจาก RMUTR ครับมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับเอาชื่อจังหวัดครับภูมิลำเนาครับไปวางไว้ข้างหน้าก็ได้นะครับอย่างเช่นนักศึกษาเป็นคนจังหวัดภูเก็ตครับภูเก็ตโตคาราคิมาชิตะภูเก็ตโตคาราคิมาชิตะผมมาจากภูเก็ตครับครับต่อไปนะครับสำนวนที่ใช้บอกอายุนะครับไซเดสไซเดสครับผมอายุจุดๆๆๆครับอายุเท่าไหร่นะครับเอาตัวเลขไปวางไว้ข้างหน้าไซเดสครับเกี่ยวกับตัวเลขนั้นนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อไปนะครับจะนำความรู้เกี่ยวกับตัวเลขภาษาญี่ปุ่นมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้เรียนกันนะครับลองจำสำนวนนี้ไว้ก่อนนะครับบอกอายุนะครับไซเดสเป็นพนัก

งานหรือเจ้าหน้าที่ของที่ไหนนะครับเวลาไปอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วก็ถูกถามว่าเป็นมาทำอะไรมาทำงานหรอเป็นพนักงานที่ไหนหรอนะครับเราก็ใช้สำนวนนี้พูดนะครับโนจูกิโออินเดสโนจูกิโออินเดสครับเอาสังกัดของเรานะครับไปวางไว้หน้าคำว่าโนนะครับอย่างเช่น RMUTR โนจูกิโออินเดสผมเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนบุรี

เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทโตโยต้านะครับโตโยต้าโนจูเกียวอินเดสโตโยต้าโนจูเกียวอินเดสก็ได้ครับสำนวนที่ใช้บอกงานอดิเรกครับชูมิวะเดสชูมิวะเดสครับงานอดิเรกผมคือนะครับคืออะไรนะครับเอาคำนามนะครับที่สามารถบอกถึงงานอดิเรกครับไปวางไว้ข้างหน้าคำว่าเดสนะครับข้างหลังวะข้างหน้าเดสนะครับยกตัวอย่างเช่นชูมิวะมังงะเดสครับชูมิวะมังงะเดสคำว่ามังงะแปลว่าการ์ตูนนะครับงานอดิเรกของผมคือการ์ตูนครับครับชูมิวะมูวี่เดสชูมิวะมูวี่เดสงานอดิเรกของผมคือภาพยนตร์ครับก็ได้นะครับหรืออาจจะใส่กีฬาลงไปก็ได้นะครับชื่อมีว่าฟุตบอลรูเดสชื่อมีว่าฟุตบอลรูเดสครับงานอดิเรกของผมคือฟุตบอลครับครับเอาคำที่ใช้บอกงานอดิเรกของเรานะครับลงไปวางไว้ข้างหน้าข้างหลังวะข้างหน้าเดสนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของการแนะนำตัวอย่างง่ายๆนะครับซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะใช้สำนวนต่างๆเหล่านี้นะครับในการทบทวนด้วยกันเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับเรื่องของการแนะนำตัวนะครับรวมไปถึงการทักทายนะครับมีสำนวนที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งไม่ยาวมากเกินไปนักนะครับหวังว่านักเรียนนักศึกษาท่านผู้ชมที่ชมรายการในวันนี้นะครับจะสามารถออกเสียงนะครับแล้วก็ฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นครับต้องขอลาไปก่อนครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองงามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบ

ก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปั๊บรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับ

ัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่สองนะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับนำเสนอรายการสอนออกอากาศนะครับโดยในภาคการศึกษาที่1 2567นี้นะครับนำเสนอรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิฮงนิวสเดมานาบุยาซาชินิฮงโกโตชะไคโนริไคนะครับโดยที่รายการนี้นะครับเป็นรายการหลักสูตรระยะสั้นนะครับที่จะมีเนื้อหานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนนะครับตลอดภาคการศึกษานี้จำนวน9ตอนนะครับวันนี้จะนำเสนอเป็นตอนแรกนะครับคือตอนที่1ข่าวอาชญากรรมการหลอกลวงให้โอนเงินในสังคมญี่ปุ่นนะครับเนื้อหาของรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมดูด้วยกันครับสำหรับภาคการศึกษาที่1 2000ปีการศึกษา2567เนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับทางจักรวรรดิราชมงคลวิชาบัตรนะครับซึ่งใส่ในภาคการเสนอในภาคการข่าวที่นะครับจะเรื่องทราบถึงสังคมญี่ปุ่นราวช่วงสถานการณ์ต่างๆของสังคมญี่ปุ่นนะครับในช่วงปี2566-2567เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ก็จะเป็นการศึกษานะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับจากข่าวไปพร้อมๆกับการเรียนรู้จากครับทำความเข้าใจสภาพสังคมของคนญี่ปุ่นรวมถึงทัศนคติของคนญี่ปุ่นนะครับที่สะท้อนออกมาจากเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นนะครับวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่1 นะครับเกี่ยวกับเรื่องของข่าวอาชญากรรมซึ่งให้โอนนี่นะครับในสังคมไทยเราก็มีมากนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยเราเท่านั้นนะครับประเทศอื่นๆเขาก็โดนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีปัญหามากเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูนะครับว่าถ้าเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมการหลอกลวงให้โอนเงินเนี่ยนะครับเราจะเจอคำศัพท์อะไรบ้างนะครับในทั้งในภาษาไทยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับ

ข่าวนะครับที่นำมาเรียบเรียงนะครับเพื่อเป็นเพื่อเรียนรู้ด้วยกันนะครับในรายวิชานี้นะครับข่าวทั้งหมดนะครับได้นำมาจากเว็บไซต์นะครับของ NHK นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ออนไลน์นะครับที่นำเสนอข่าวนะครับของสังคมญี่ปุ่นรวมถึงข่าวภูมิภาคญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ข่าวต่างประเทศนะครับแล้วก็ข่าวหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวกีฬานะครับข่าวเศรษฐกิจการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับเนื้อหาของข่าวที่นำมาเสนอในรายวิชาเนี่ยนะครับก็จะมาจากเว็บไซต์นี้นะครับโดยที่เว็บไซต์ข่าวของ NHK เนี่ยนะครับก็จะมีข้อดีอยู่อย่างนึงนะครับก็คือก็จะมีในส่วนที่เป็นข่าวทั่วๆไปนะครับที่คนญี่ปุ่นอ่านกันนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ข่าวของ NHK นะครับแต่ว่าข้อดีของเว็บไซต์ของ NHK ข่าวของ NHK เนี่ยนะครับมันมีตรงที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับก็คือในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยครับจะมีส่วนที่มันเป็น News Web Easy นะครับมันคืออะไรมันก็คือเป็นส่วนนะครับที่นำเสนอข่าวเช่นเดียวกันแต่ว่าเนื้อหาของข่าวที่นำเสนอในส่วนของ News Web Easy เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อหาข่าวที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมญี่ปุ่นแต่ว่าถูกปรับภาษานะครับญี่ปุ่นที่ใช้ในการนำเสนอเนี่ยให้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้คนต่างชาติเนี่ยนะครับที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับสามารถที่จะอ่านข่าวติดตามข่าวได้อย่างเข้าใจนะครับแล้วก็ทันเหตุการณ์เหมือนเป็นคนญี่ปุ่นเลยแต่ว่าไม่ต้องอ่านภาษาญี่ปุ่นยากๆเหมือนคนญี่ปุ่นนะครับมีส่วนที่มันเป็นข่าวง่ายนะครับข่าวที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆเนี่ยให้อ่านด้วยรวมไปถึงประโยชน์อีกอันนึงก็คือเพื่อที่จะให้สำหรับเด็กนะครับชั้นประถมนะครับชั้นมัธยมที่ยังอ่านภาษาญี่ปุ่นตัวอักษรคันจิยากๆเนี่ยไม่ได้เนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้อ่านข่าวเรียนรู้เหตุการณ์บ้านเมืองจากข่าวของ News Web Easy ของ NHK ไปด้วยนะครับซึ่งทางรายการนะครับก็ได้คัดสรรนะครับเนื้อหาข่าวนะครับจาก News Web Easy เนี่ยนะครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมเรียนตลอดภาคการศึกษานี้นะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราลองดู News Web Easy แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองทำความเข้าใจก่อนที่จะไปอ่านข่าวไปดูข่าวไปเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เรียนรู้สังคมญี่ปุ่นด้วยกันอยากจะขออนุญาตแนะนำแหล่งที่มาของข่าวที่เราจะอ่านด้วยกันตลอดเทอมนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเข้ามาใน News Web Easy เนี่ยนะครับมันจะมีนะครับเขียนไว้แบบนี้นะครับเป็นข่าวที่เขียนด้วยภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะครับอย่างเงี้ยครับคำศัพท์ที่ใช้ในการนำเสนอข่าวเนี่ยก็จะเป็นคำศัพท์ที่ถูกปรับมาให้เป็นคำศัพท์ในระดับต้นนะครับที่ไม่ยากเกินไปที่เด็กประถมเด็กมัธยมหรือว่าคนต่างชาติจะสามารถอ่านได้เข้าใจอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็นะครับสามารถสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ตามหรือว่าอาจจะอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วอยากจะรู้เหตุการณ์บ้านเมืองของญี่ปุ่นรวมไปถึงอยากจะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากข่าวเนี่ยนะครับก็สามารถใช้บริการของNews Web Easy นี้ได้ของ NHK นี้ได้นะครับโดยที่ข่าวนี้นะครับก็จะสามารถเลือกดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับจะเป็นข่าวที่ตั้งแต่ในอดีตมาเลยนะครับค่อยๆเปิดไปดูนะครับเราสนใจข่าวไหนนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกอ่านข่าวที่เราสนใจได้ในอดีตย้อนมาจนกระทั่งถึงวันนี้เลยนะครับปัจจุบันนี้เลยรวมไปถึงข่าวที่เป็นที่นิยมนะครับที่มีคนสนใจมากๆนะครับที่มีคนติดตามอ่านมากๆเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าเรื่องราวอะไรที่มันเป็นหัวข้อของสังคมหรือว่าเป็นสิ่งที่สังคมกำลังจับตามองเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะเลือกเข้าไปดูในส่วนของตรงลูกศรที่สองเนี่ยนะครับทักซังโนฮิโตะกะมิตานิวส์นะครับข่าวที่มีคนจำนวนมากให้ความสำคัญให้ความสนใจในการเข้าชมเข้าอ่านเนี่ยนะครับเราก็จะพอเราเข้าไปดูในคอลัมน์เนี่ยในส่วนเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าเราก็จะทราบว่าคนญี่ปุ่นนะครับหรือคนต่างชาติเองก็ตามเนี่ยครับเขาสนใจข่าวไหนเป็นพิเศษเขาสนใจเรื่องราวเหตุการณ์ใดของสังคมญี่ปุ่นเป็นพิเศษแล้วเราก็อาจจะมานั่งวิเคราะห์ทีหลังนะครับว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หรือว่าทำไมข่าวนี้ถึงมีคนเข้ามาอ่านเป็นจำนวนมากอะไรเงี้ยนะครับ
ก็นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับที่มันไม่ยากเกินไปนะครับเราก็จะสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมญี่ปุ่นอย่างนี้นะครับผ่านการวิเคราะห์ผ่านจากจำนวนผู้เข้าชมข่าวแต่ละข่าวรวมไปถึงเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมญี่ปุ่นด้วยอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับก็คือถ้าท่านผู้ชมเราดูหน้าจอตอนนี้นะครับจะเห็นหัวข้อข่าวใช่ไหมครับที่เป็นรูปภาพแล้วก็จะมีคำโปรยข่าวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับเป็นตัวอักษรคันจิใช่ไหมครับที่อ่านค่อนข้างยากใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของ News Web Easy เนี่ยนะครับก็มีบริการอยู่บริการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือด้านล่างเนี่ยครับตรงนี้ครับบริเวณเนี่ยนะครับก็จะมีไอคอนปุ่มนะครับที่จะให้กดนะครับพอเรากดไอคอนตัวนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับคำโปรยข่าวนะครับที่เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ในตอนแรกที่มีแต่ตัวอักษรคันจิเนี่ยนะครับมันก็จะมีเสียงอ่านนะครับของตัวอักษรคันจิยากๆนั้นเนี่ยนะครับขึ้นมาให้กับเราด้วยสำหรับคนที่ยังนักเรียนชั้นประถมหรือชั้นมัธยมชาวญี่ปุ่นที่ยังไม่ค่อยเก่งคันจินะครับรวมไปถึงชาวต่างชาติที่อาจจะอ่านคันจิได้ไม่มากนักเนี่ยนะครับพอใช้บริการส่วนตรงนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะสามารถอ่านข่าวภาษาญี่ปุ่นที่มีตัวอักษรคันจิเนี่ยนะครับแล้วก็อ่านได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามีตัวอักษรที่ระงานะคาตาคานะเนี่ยประกอบนะครับทำให้สามารถที่จะอ่านข่าวได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบริการอีกบริการหนึ่งที่ทำให้ News Web Easy ของ NHK นั้นเนี่ยนะครับเป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำให้กับท่านผู้ชมนะครับที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้ลองใช้บริการดูนะครับทั้งเป็นการหาความรู้รอบตัวนะครับเกี่ยวกับเหตุบ้านการเมืองของญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากข่าวด้วยนะครับสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับจากเว็บไซต์ดังกล่าวนี้นะครับรวมไปถึงเนี่ยนะครับอีกอันนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเสียงอ่านของตัวอักษรคันจิใช่ไหมครับกดที่ปุ่มไอคอนคันจิโนโยมิคาตาโออาราวาสุเนี่ยนะครับก็จะมีตัวอักษรคันจิเกิดขึ้นใช่ไหมครับทีนี้อีกบริการหนึ่งนะครับก็คืออย่างเช่นเนี่ยครับบนหน้าจอตอนนี้ปรากฏข่าวนะครับอยู่หนึ่งข่าวแต่ในข่าวนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีคำศัพท์บางคำที่ขีดเส้นใต้ไว้ซึ่งเป็นคำศัพท์เฉพาะทางที่ค่อนข้างยากนะครับบริการของNews Web Easy เนี่ยนะครับก็มีให้เราสามารถที่จะไปลองเอาเซอร์เคิลเอาตัวเคอร์เซอร์เนี่ยครับไปวางไว้ในตำแหน่งของคำศัพท์นั้นเนี่ยนะครับแล้วก็จะปรากฏความหมายนะครับของคำศัพท์นั้นเนี่ยเป็นความหมายภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะครับให้เราเรียนรู้ไปด้วยไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งเปิดพจนานุกรมแต่อย่างใดนะครับสามารถที่จะดูความหมายของคำศัพท์ยากๆที่ปรากฏอยู่ในข่าวโดยที่เขาก็มีบริการแสดงความหมายของคำศัพท์ไว้ให้กับเราด้วยนะครับทีนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคำศัพท์ก็ไม่ใช่เป็นคำศัพท์ที่ยากนะครับเนื่องจากว่าเขาก็ได้คัดสรรคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ในระดับต้นภาษาญี่ปุ่นระดับต้นแล้วก็คำศัพท์ง่ายๆมาให้เราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาก็เตรียมเผื่อไว้นะครับว่าคำศัพท์นี้สำหรับบางคนแล้วก็อาจจะยังยากอยู่ก็เลยเตรียมความหมายนะครับคำแปลความหมายของคำศัพท์ที่เป็นความหมายที่ง่ายลงไปอีกเนี่ยนะครับให้ด้วยนะครับโดยที่ลิขสิทธิ์ของคำแปลเนี่ยนะครับของความหมายของคำศัพท์ยากเนี่ยนะครับมันก็มาจากพจนานุกรมนะครับที่ทางNew Web Easy ทาง NHK เนี่ยเขาใช้บริการอยู่นะครับก็คือพจนานุกรมฉบับนี้นะครับตัวอักษรจะเล็กไปสักหน่อยนึงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนก็กังวลนะครับสำหรับนักเรียนนะครับหรือท่านผู้ชมที่เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นนะครับอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยมันแปลจากญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะยังยากอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าคำแปลนะครับภาษาญี่ปุ่นที่เขาให้มานั้นมันยังยากไปนะครับเราก็ใช้พจนานุกรมออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเยอะแยะมากเลยให้เราเลือกใช้ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดพจนานุกรมอ่านข่าวของNews Web Easy อยู่เนี่ยแล้วก็ข่าวคำศัพท์ที่ปรากฏอยู่เนี่ยมันยากเกินไปแล้วก็เราก็ไม่ทราบความหมายนะครับก็แนะนำนะครับให้ใช้พจนานุกรมออนไลน์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นพจนานุกรมนี้ครับอย่างเช่นของเว็บบริโอเนี่ยนะครับเราก็พิมพ์คำศัพท์นะครับที่เราอ่านข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยครับ
พิมพ์คำศัพท์ครับเข้าไปนะครับคำศัพท์ที่เราไม่ทราบเนี่ยครับเข้าไปมันก็จะแปลให้กับเราครับแปลให้กับเราครับอันนี้คือคำแปลนะครับที่ได้มาก็จะเป็นการแปลจากภาษาญี่ปุ่นนะครับคำศัพท์ยากๆหรือว่าคำศัพท์ที่เราไม่รู้จากข่าวนะครับจากภาษาญี่ปุ่นไปเป็นภาษาอังกฤษครับหรือจะใช้ของกูจิเตนครับพิมพ์คำศัพท์เข้าไปครับคำศัพท์ที่เราอ่านข่าวแล้วเราเจอแล้วมันยากนะครับพอเราพิมพ์เข้าไปเสร็จความหมายมันก็ปรากฏขึ้นมานะครับอย่างไรก็ตามของทั้งเว็บรีโอทั้งของกูจิเตนเนี่ยนะครับก็จะเป็นวาเอนะครับเป็นคำเป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่แปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับทีนี้พอถ้าภาษาอังกฤษเราบางคนก็รู้นะครับบางคนก็อ่านภาษาอังกฤษไม่รู้อีกนะครับก็ต้องอาศัยดิกชันนารีออนไลน์นะครับที่แปลจากอังกฤษให้เป็นภาษาไทยต่อนะครับมาสักครู่เราได้คำศัพท์เรามีภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วเราก็แปลภาษาอังกฤษนะครับถ้าเรามีภาษาอังกฤษแล้วเราไม่รู้อีกนะครับก็อาจจะเปิดพจนานุกรมออนไลน์อย่างเช่นลองดูดิกเนี่ยนะครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับแล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษเข้าไปนะครับตัวที่เราหาความหมายจากภาษาญี่ปุ่นมาสักครู่นี้ได้นะครับแล้วก็เราก็จะทราบนะครับความหมายในภาษาไทยนะครับในที่สุดนะครับครับซากินะครับซากิครับตกลงซากิก็คือการโกงครับการหลอกลวงการต้มตุ๋นนะครับมีพจนานุกรมหลายอันเลยใช่ไหมครับที่เป็นพจนานุกรมออนไลน์นะครับที่สามารถที่จะอ่านข่าวนะครับจากมือถือหรือว่าจากโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือว่าจากแท็บเล็ตต่างๆนะครับแล้วก็เปิดหน้าใหม่นะครับที่จะมาค้นสืบค้นความหมายของคำศัพท์นะครับโดยใช้พจนานุกรมออนไลน์ต่างๆอย่างของ Google เนี่ยนะครับก็ถ้าแปลในระดับคำก็ค่อนข้างมีความแม่นยำนะครับในเรื่องของความหมายค่อนข้างสูงนะครับตัวของ Microsoft เองนะครับของ Bing ก็ครับแปลได้นะครับค่อนข้างดีนะครับพอสมควรอันนี้คือสเต็ปของการอ่านนะครับข่าวหนึ่งไม่ยาวนะครับประมาณสัก10ถึง15หน้านะครับในข่าวก็จะมีตัวอักษรคันตัวอักษรฮิราการะคาตาคานะเนี่ยนะครับให้เราอำนวยความสะดวกให้เราอ่านได้ง่ายมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าคำไหนที่เราไม่รู้นะครับเขาก็มีบริการบอกความหมายคำแปลของคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนั้นเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆให้เราด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรายังอ่านภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆนั้นยังอาจจะยังเข้าใจไม่ดีนักหรือว่าอยากจะเข้าใจมากเพิ่มขึ้นเราก็ใช้พจนานุกรมออนไลน์ต่างๆที่แนะนำเป็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับลองสืบค้นคำศัพท์แต่ละคำก็ดีนะครับก็เป็นประโยชน์ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดีทีเดียวนะครับทีนี้ในกรณีบางกรณีอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องพอพูดถึงพจนานุกรมออนไลน์ที่ใช้สำหรับการอ่านข่าวจากอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยนะครับจากเว็บไซต์ NHK แล้วเนี่ยก็มีปัญหาอยู่อันหนึ่งนะครับที่ตัวผมเองรวมทั้งนักเรียนนักศึกษานะครับที่เรียนด้วยกันเขาก็ให้ข้อคิดเห็นมาเขาบอกว่าบางอันเนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวอักษรที่อยู่ในรูปภาพนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับคือไม่มีตัวอักษรคันจิบางคำก็ไม่มีตัวอักษรฮิราการะให้แล้วก็ไม่ได้เป็นตัวอักษรที่สามารถที่จะไปก๊อปแล้วแพสหาคำศัพท์ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับคือมันเป็นตัวอักษรที่อยู่ในรูปภาพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านคันจิตัวนี้ไม่ออกอ่านคำศัพท์คำนี้ไม่ออกจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็แนะนำพจนานุกรมออนไลน์อีกอันนึงนะครับก็เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ใช้สำหรับการหาความหมายนะครับของคำศัพท์จากตัวอักษรคันจิอย่างเช่นตัวอักษรตัวนี้นะครับที่อยู่ในวงกลมนี้นะครับเราไม่สามารถก๊อปได้ใช่ไหมครับมันอยู่ในรูปภาพนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องดูนะครับว่าตัวอักษรคันจิตัวที่ว่านี่เขียนอย่างไรอย่างเช่นตัวท่านผู้ชมลองจำดูตัวแรกนะครับมีคันจิอยู่2ตัวตัวแรกรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์พจนานุกรมคันจิตัวนี้นะครับเสร็จแล้วในช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านซ้ายมือครับเราก็ลองเขียนครับเขียนตัวอักษรคันจิครับตามที่เราเห็นในรูปภาพเมื่อสักครู่นี้เข้าไปนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปอีกทีนะครับเนี่ยครับคำศัพท์คำนี้นะครับมีคันจิ2ตัวอ่านไม่ออกแต่อยากรู้ความหมายนะครับก็ดูว่าตัวอักษรตัวแรกเนี่ยเขียนอย่างไรแล้วก็พยายามเขียนนะครับให้เหมือนกับตัวอักษรที่เราเห็นเนี่ยนะครับที่อยู่ในรูปภาพตัวเนี้ยนะครับลงไปในช่องสี่เหลี่ยมของเว็บไซต์นี้นะครับในพจนานุกรมออนไลน์นี้รูปร่างหน้าตาคือใช้เมาส์ลากเนี่ยนะครับเขียนออกมา
ง่ายๆไม่ต้องสวยงามมากก็ได้ค่ะแต่ว่าขอให้มันมีรูปร่างคล้ายกับที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับพอเราเขียนไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นด้านล่างนะครับมันก็จะขึ้นตัวอักษรคันจิพอเราเขียนไปแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวอักษรคันจิตัวที่เราต้องการที่จะสืบค้นนะครับขึ้นมาเราก็กดนะครับกดคลิกที่อักษรคันจิตัวนั้นนะครับมันก็จะขึ้นคำศัพท์ครับภาษาญี่ปุ่นที่มีตัวอักษรคันจิตัวนั้นเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็หาดูเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าอ๋อนี่ไงตัวเนี้ยตะเกียเป็นตัวที่อยู่ในรูปภาพที่เราอยากจะรู้ความหมายแต่ว่าเราไม่รู้เสียงอ่านมันเลยแล้วไม่รู้ความหมายเราไม่รู้ความหมายไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะครับแล้วเราอยากจะรู้มันก็จะปรากฏอยู่ในเนี้ยครับค่อยๆหาดูก็จะเจอแล้วก็เราก็ลองคลิกเข้าไปครับหรือว่าอาจจะ copy มันก็ได้นะครับก๊อปมันแล้วก็มา paste ลงใน GoogleTrend ของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับที่นำเสนอไปนะครับมันก็จะได้ความหมายออกมานะครับก็เหมือนกันนะครับ GoogleTrend ก็จะได้ความหมายเป็นภาษาอังกฤษถ้าภาษาอังกฤษอ่านไม่รู้เรื่องอย่างเช่นเมกิแปลว่า a person name สินะครับถ้ายังไม่รู้ว่า a person name คืออะไรก็ใช้ลองดูดิกหรือว่าใช้ Google Translate นะครับแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยทีนึงนะครับก็จะได้ความหมายของคำศัพท์ตัวอักษรคันจินะครับที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพต่างๆนะครับได้นะครับโดยไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดพจนานุกรมเป็นเล่มๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ถนัดที่จะเปิดพจนานุกรมเป็นเล่มๆก็ยังอยากที่จะให้ใช้พจนานุกรมเป็นเล่มๆควบคู่ไปด้วยบ้างนะครับเนื่องจากว่าข้อดีของการใช้พจนานุกรมเป็นเล่มๆเนี่ยก็คือเวลาที่เราเปิดพจนานุกรมเป็นเล่มๆเนี่ยทุกคนลองนึกภาพตามนะครับว่าเราก็จะเห็นคำศัพท์ใกล้เคียงของคำที่เราต้องการจะหาเนาะมันไม่เหมือนกับการเปิดพจนานุกรมออนไลน์อ่ะคือพจนานุกรมออนไลน์เนี่ยเราอินเสิร์ตคำเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วมันขึ้นความหมายมามันก็จะเป็นแค่คำนี้คำเดียวที่เราป้อนข้อมูลเข้าไปเนี่ยนะครับเราก็จะรู้แค่คำนี้คำเดียวแต่ว่าทุกคนลองจินตนาการเวลาเราเปิดดิกในสมัยตอนเด็กๆสิครับเวลาเราเปิดดิกคำหนึ่งเนี่ยกว่าเราจะไปเจอดิกคำนั้นที่เราหาเนี่ยเราต้องเปิดไปตั้งหลายหน้าใช่ไหมครับในขณะที่เราเปิดไปหลายหน้าเนี่ย เราก็ใช้เวลากับมันค่อนข้างมากใช่ไหมครับรวมไปถึงเราสามารถมองเห็นคำศัพท์ที่อยู่ใกล้ๆคำที่เราจะหาได้ค่อนข้างมากเลยเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดการจดจำที่มันค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้พจนานุกรมออนไลน์การใช้พจนานุกรมออนไลน์ก็จะมีประโยชน์ในความรวดเร็วนะครับสะดวกสบายนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อเสียอยู่นิดหน่อยก็คือเรื่องของการจดจำเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราใช้เวลาในการสืบค้นเนี่ยค่อนข้างเร็วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราใช้เวลากับอะไรค่อนข้างน้อยเนี่ยการจดจำสิ่งที่เราใช้เวลาค่อนข้างน้อยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยจะยั่งยืนไม่ค่อยจะยาวนานสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ลองเลือกใช้ดูนะครับโดยส่วนตัวแล้วของครูเองของผมเองก็ใช้ทั้ง2อันประกอบกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับถ้าเราต้องการความรวดเร็วเราก็ใช้พจนานุกรมออนไลน์แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการความประณีตในการเรียนนะครับในการจดจำคำศัพท์ก็จะค่อยๆนะครับเรียนรู้จะใช้พจนานุกรมเป็นเล่มๆหรือใช้พจนานุกรมออนไลน์ก็ได้แต่ว่าจะใช้เวลากับมันให้นานแต่ละคำเวลาค่อนข้างนานเพื่อที่จะได้จดจำได้ยาวนานมากขึ้นนะครับทีนี้มาสู่อันนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับที่มาของข่าวนะครับว่าใช้ข่าวจากเว็บไซต์ไหนนะครับใช้ข่าวจาก NHK นะครับจาก News Web Easy มาเรียบเรียงให้ท่านผู้ชมให้นักเรียนได้เรียนกันในภาคการศึกษาเนี่ยนะครับแล้วก็แนะนำพจนานุกรมออนไลน์นะครับสำหรับคนที่อ่านข่าวแล้วก็ติดคำศัพท์ยากๆกันนะครับโดยในเนื้อหาแล้วเนี่ยก็ได้เตรียมคำศัพท์ยากๆเนี่ยสกัดออกมาแล้วก็นำเสนอให้กับท่านผู้ชมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะไปเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยข่าวอื่นๆที่ไม่ได้นำเสนอในรายวิชาในเทอมนี้ก็อยากจะให้ทุกคนลองเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับใช้พจนานุกรมที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้แล้วถ้าเกิดมีคำถามก็อาจจะสอบถามเข้ามาทางอีเมลนะครับมาพูดคุยกันก็ได้นะครับปรึกษากันได้นะครับขออนุญาตเข้าไปสู่ข่าวนะครับที่เป็นข่าวที่เป็นหัวข้อข่าวของวันนี้นะครับที่คุยกันไว้ตอนต้นว่าวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารประกอบการสอนรวมถึงลิงก์รวมถึงชีทสรุปคำศัพท์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหรือว่านักเรียนที่เรียนด้วยกันอยู่ในเทอมเนี้ยอยากจะได้ชีทสรุปเนี่ยนะครับสามารถที่จะเขียนเข้ามาขอทางอีเมลได้เหมือนเดิมในเหมือนกับทุกๆภาคการศึกษาที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวอีเมล address จะให้ไว้ตอนท้ายชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับเขียนเข้ามาว่ากำลัง
เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นวิชานี้อยู่แล้วต้องการชีทนะครับก็เขียนมาแล้วก็ทางนี้ก็จะจัดเตรียมไฟล์ PDF ของชีทสรุปเนื้อหานะครับแล้วก็จะส่งกลับไปให้ทางอีเมลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสำหรับใครที่จดทัน

ก็จดนะครับหรือบางคนถ่ายรูปก็ถ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้แบบเป็นชีทสรุปที่สวยๆก็อาจจะเขียนมาขอทางอีเมลได้นะครับไปดูข่าวแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายชั่วโมงเราอาจจะคุยกันด้วยสักนิดหน่อยนะครับว่านอกเหนือจากคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เราได้เรียนนะครับจากข่าวนี้แล้วเนี่ยนะครับเรามานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเหตุบ้านการเมืองสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นตอนนี้ด้วยนะครับหลังจากที่อ่านข่าวนี้ด้วยกันนะครับจริงๆข่าวก็ไม่ได้ยาวมากนักนะครับแต่ว่าด้วยระยะเวลาของการเรียนรู้ที่เรามีเพียงแค่ 40-50 นาทีนะครับก็พยายามที่จะสกัดครับเอาประโยคที่เป็นประโยคที่มีสาระสำคัญใจความสำคัญมากๆเนี่ยมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากหน้านี้ก่อนนะครับหน้านี้เป็นหน้าหัวข้อข่าวนะครับรวมไปถึงคำโปรยข่าวด้วยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากคำศัพท์ที่อยู่ในรูปภาพนะครับคำแรกก็จะเป็นคำว่าไกโคคุจินครับไกโคคุจินครับตัวสองคันจี3ตัวนั้นนะครับไกโคคุจินอันนี้บางคนก็ทราบบางคนก็ยังไม่ทราบนะครับเนื่องจากว่านักเรียนท่านผู้ชมรายการก็มีหลากหลายระดับนะครับปะปนกันไปทั้งนักศึกษาวิชาเอกที่เรียนด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์แบบพี่พิมุกจักรวรรดิเนี่ยมานั่งเปิดดูแล้วก็มาถามมาคุยกับครูเนี่ยก็มีเยอะนะครับรวมไปถึงคนที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเลยนะครับแต่ว่าจะไปทำงานญี่ปุ่นหรือว่าสนใจเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยติดตามชมรายการแล้วก็อีเมลเข้ามาคุยกันเนี่ยก็มีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็บางคำเราอาจจะรู้แล้วบางคำอาจจะไม่รู้นะครับก็จะปนกันไปนะครับขออนุญาตอธิบายไปทั้งหมดเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ด้วยจะได้รู้ด้วยกันนะครับไกโคคุจินนะครับก็ให้ความหมายว่าชาวต่างชาตินะครับชาวต่างประเทศคนที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะครับไกโคคุจินครับทีนี้บางคนก็พอเจอคำนี้แล้วก็บางคนก็มาถามว่าเอ๊ะแต่บางครั้งได้ยินคนญี่ปุ่นพูดไกจินไกจินครับไม่ได้พูดว่าไกโคคุจินนะครับเหมือนกันไหมนะครับก็เหมือนกันคล้ายกันแล้วกันนะครับคล้ายกันในความหมายที่แปลว่าคนต่างชาตินะครับแต่ว่าก็ยังมีความหมายอื่นนะครับแฝงมาด้วยอย่างเช่นคนนอกหรือว่าคนที่ไม่ใช่คนในกลุ่มเดียวกับเราอะไรเงี้ยนะครับมีความหมายมากกว่า1ความหมายนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเวลาเราจะพูดถึงชาวต่างชาติโดยที่จะให้ความหมายที่เป็นกลางๆไม่เป็นลบเป็นบวกมากเกินไปเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นก็จะเลือกใช้คำว่าไกโคคุจินคำนี้นะครับอีกคำหนึ่งนะครับที่ปรากฏอยู่นะครับอยู่ในรูปภาพนะครับคันจินะครับถ้านับเป็นตัวไปเนี่ยก็คือคันจิตัวที่4ตัวที่5เนี่ยครับรวมกันอ่านว่าเมยิครับเมยิถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับจะออกเสียงว่าเมอิกินะครับแต่ตัวเมอิเนี่ยก็ออกเสียงยาวรวบไปเลยนะครับเมกิครับเมกินั้นเนี่ยครับก็จะมีความหมายว่าชื่อสกุลนะครับชื่อของบุคคลนะครับชื่อของสถานที่นะครับเป็นคำยากนะครับถ้าเกิดว่านักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมนะครับเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นมาก็อาจจะเคยเรียนคำว่านามาเอะครับที่แปลว่าชื่อนะครับอันนั้นเป็นคำง่ายนะครับเป็นคำภาษาญี่ปุ่นในระดับต้นนะครับส่วนคำว่าเมกินี่ไม่ค่อยถูกใช้สักเท่าไหร่แต่ว่าก็มีโอกาสได้พบเจอบ้างบางครั้งในข่าวหรือว่าในเอกสารสำคัญต่างๆนะครับเรามาเรียนรู้และจดจำไปด้วยกันนะครับคำนี้เป็นอาจจะเป็นคำใหม่สำหรับหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าแบบนั้นเมยิครับชื่อสกุลครับชื่อคนชื่อสถานที่ต่อไปข้างล่างนะครับตรงคำโปรยนะครับตรงคำโปรยมีคำว่าไกโคคุจินโนะนามาเอะครับไกโคคุจินตะกี้เจอไปแล้วครับเป็นคำคันจิครับคำศัพท์คำแรกที่อยู่ในรูปภาพนะครับที่เราดูไปไกโคคุจินโนะนามาเอะครับนามาเอะตัวนั้นนะครับแปลว่าชื่อเนี่ยครับตะกี้ที่บอกไปว่าภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นนะครับคำง่ายนะครับเวลาเราจะพูดคำว่าชื่อเนี่ยก็จะใช้คำนี้นามาเอะครับถัดไปนะครับนามาเอโนโคซะครับโคซะคำว่าโคซะก็จะแปลว่าบัญชีนะครับบัญชีในที่นี้นะครับก็หมายถึงบัญชีธนาคารนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดบัญชีธนาคารเราก็จะพูดว่ากิงโคโนโคซะครับแต่บางทีอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าหัวข้อข่าวคำโปรยข่าวเนี่ยก็ไม่อยากจะเขียนให้มันยาวย่นเยอะนะครับก็ลดจำนวนคำลงไปนะครับ
แล้วก็

ก็เวลาอ่านเราก็อาจจะต้องเดาต่อไปนิดนึงโคสะบัญชีน่าจะเป็นบัญชีอะไรบัญชีธนาคารอะไรเงี้ยนะครับเป็นการประหยัดพื้นที่ประหยัดการใช้คำนะครับในหัวข้อข่าวหรือว่าในคำโปรยข่าวนะครับโคสะนะครับแปลว่าบัญชีธนาคารนะครับคำต่อไปนะครับมีคำว่าซากิครับซากิแปลว่าต้มตุ๋นแปลว่าหลอกลวงแปลว่าโกงนะครับการต้มตุ๋นการหลอกลวงการโกงครับคำต่อไปนะครับซากินิสคาวาเลรุครับสคาวาเลรุแปลว่าถูกใช้ครับสคาวาเลรุโคโตกะฟูเอเตอิรุครับอีกคำหนึ่งที่โค้ดออกมาให้นะครับที่คัดออกมาให้ฟูเอเตอิรุแปลว่าเพิ่มขึ้นครับกริยาฟูเอเตนะครับกริยารูปเตแล้วก็ตามด้วยอิรุบอกสภาพนะครับที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นะครับกำลังเพิ่มขึ้นครับกำลังเพิ่มขึ้นไกโคคุจินโนนามาเอโนโคซะซากินิสคาวาเรลุโคโตกะฟูเออิรุครับคำศัพท์ก็ตามที่เราดูด้วยกันไปนะครับนำไกโคคุจินแปลว่าชาวต่างชาตินามาเอแปลว่าชื่อโคซะแปลว่าบัญชีธนาคารนะครับซากิแปลว่าการต้มตุ๋นการหลอกลวงการโกงสคาวาเรลุแปลว่าถูกใช้ฟูเอเตอิรุก็แปลว่าเพิ่มขึ้นกำลังเพิ่มขึ้นนะครับจากคำศัพท์ทั้งหมดนะครับเอามารวมเรียงกันนะครับท่านผู้ชมสามารถเดาได้ไหมเอ่ยนะครับว่านักเรียนสามารถเดาได้ไหมครับว่าประโยคนี้นะครับไกโคคุจินคำโปรยเนี่ยนะครับคำโปรยข่าวตรงเนี้ยครับความหมายคืออะไรนะครับให้เวลาลองคิดดูสักพักหนึ่งครับไกโคคุจินโนนามาเอโนโคซะซากินิสคาวาเรลุโคโตกะฟูเอเตอิรุใช่ไหมครับก็น่าจะหมายถึงอะไรนะครับน่าจะหมายถึงนะครับเอาส่วนแรกก่อนใช่ไหมครับมันมีเว้นวรรคไว้ด้วยหน่อยหนึ่งไกโคคุจิโนนามาเอโนโคซะก็คือบัญชีธนาคารที่เป็นนามาเอะชื่อเวลาแปลก็ลองดูนะครับว่าจะแปลจากตรงไหนดีโดยทั่วไปแล้วประโยคภาษาญี่ปุ่นเวลาแปลภาษาไทยก็มักจะแปลจากข้างหลังย้อนขึ้นไปข้างหน้านะครับบัญชีธนาคารนามาเอะที่เป็นชื่อไกโคคุจิโนนามาเอะชื่อของชาวต่างชาติครับในชุดแรกนะครับในครึ่งแรกเนี่ยความหมายน่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับบัญชีธนาคารชื่อคนต่างชาติครับอันนี้เราพูดถึงสถานการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับเวลาเปิดบัญชีธนาคารก็จะมีบัญชีของคนญี่ปุ่นแล้วก็เกิดไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็เป็นบัญชีของชาวต่างชาติซึ่งเป็นใครบ้างล่ะคนที่เดินทางมาทำงานที่ญี่ปุ่นคู่สมรสชาวญี่ปุ่นที่เป็นคนต่างชาติใช่ไหมครับหรือไม่ก็นักศึกษาชาวต่างชาติที่มาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับเวลาจะจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนอะไรต่างๆก็ต้องมีบัญชีสำหรับโอนเงินจ่ายค่าลงทะเบียนก็ต้องไปเปิดบัญชีใช่ไหมครับคนต่างชาติที่มาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนกันจะมาทำงานแต่ละเดือนรับเงินเดือนผ่านบัญชีอะต้องมีบัญชีก็ต้องไปเปิดบัญชีครับบัญชีที่เป็นบัญชีของคนต่างชาติเนี่ยนะครับก็คือไกโคคุจิโนะนามาเอโนโคซะบัญชีที่มีชื่อเป็นชาวต่างชาติครับซากินิสคาวาเรลุโคโตกะฟูเอเตอิรุครับแปลจากตรงไหนก่อนดีนะครับแนะนำว่าแปลตรงสคาวาเรลุโคโตกะตรงนี้นะครับสคาวาเรลุแปลว่าถูกใช้ครับซากินิแปลย้อนเข้าไปข้างหน้านะครับถูกใช้ในสถานการณ์ไหนถูกใช้เพื่ออะไรถูกใช้ไปในทิศทางไหนถูกใช้ไปในการต้มตุ๋นหลอกลวงครับซากินิสคาวาเรลุโคโตะครับแปลว่าถูกใช้ไปเพื่อหลอกลวงไปเพื่อต้มตุ๋นไปเพื่อโกงครับแล้วก็ไปแปลข้างหลังสุดนะครับที่อยู่ข้างหลังกะฟูเอเตอิรุกำลังเพิ่มสูงขึ้นครับเพิ่มสูงขึ้นครับแสดงสภาพที่กำลังเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นต่างๆเนี่ยนะครับบัญชีธนาคารที่มีชื่อเป็นชาวต่างชาติครับถูกใช้ไปในการต้มตุ๋นหลอกลวงคนเนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับพออ่านแบบนี้แล้วเราก็อยากรู้ต่อเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าเราก็เป็นไกโคคุจินใช่ไหมครับเราก็เป็นชาวต่างชาติเหมือนกันเอ๊ะมันเกี่ยวกับเรานี่ใช่ไหมครับเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงนะครับลองไปดูข่าวด้วยกันอย่างรวดเร็วนะครับウソノデンワナドデダマシテ銀行の口座にお金を振り込ませる詐欺などが増えています。被害は今年300億円以上になってます。
ครับมีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำนะครับอย่างดูด้วยกันอย่างรวดเร็วนะครับอุโซโนเดนวะนะครับแปลว่าโทรศัพท์โกหกโทรศัพท์หลอกครับโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาแล้วก็หลอกว่าเป็นนู่นเป็นนี่แล้วจะให้เราทำนู่นทำนี่นะครับภาษาญี่ปุ่นเราใช้คำนี้กันนะครับอุโซโนะครับดามาสเตแปลว่าหลอกครับแปลว่าโกหกครับโทรมาแล้วบอกว่าเป็นไฟฟ้าบ้างล่ะเป็นประกันภัยบ้างล่ะเป็นนู่นเป็นนี่หลอกเราอ่ะนะครับโกงเรามาลวงเราเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นคำว่าหลอกมาลวงเนี่ยนะครับใช้คำว่าดามาสเตต่อไปกิงโคโนโคซะนะครับบัญชีธนาคารแต่กี้เราเจอไปแล้วนะครับแต่กี้เราเจอโคซะไปนะครับกิงโคโนโคซะเป็นคำเต็มอันต่อไปนะครับวลีนี้นะครับโอคาเนโอฟูริโคมาเซรุซากิครับเป็นการหลอกลวงให้โอนเงินเข้าบัญชีครับเป็นการต้มตุ๋นหลอกลวงให้โอนเงินเข้าบัญชีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดว่าการต้มตุ๋นหลอกเงินให้โอนเงินเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นก็ให้ใช้วลีนี้เลยนะครับโอคาเนโอฟูริโคมาเซรุซโคมิอาโนฟูริโคมาเซรุซากินะครับอิโจแปลว่ามากกว่านะครับฟูเอเตอิมาสเพิ่มขึ้นฮิไกแปลว่าความเสียหายนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่น่าสนใจซัมเบียคุโอคุเอน 30,000 ล้านเยนนะครับอันนี้เป็นคำศัพท์จากประโยคข่าวเนี่ยนะครับความหมายของมันโดยรวมนะครับก็คือการหลอกลวงนะครับที่หลอกให้ผู้คนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยการโทรศัพท์ปลอมโทรศัพท์โกหกเนี่ยนะครับมีเพิ่มมากขึ้นโดยในปีนี้นะครับในปีนี้ข่าวนี้เนี่ยขอโทษทีนะครับข่าวนี้จริงๆเป็นข่าวของปี2566ครับเมื่อตอนประมาณปลายปีครับในปีนี้ที่ว่านี้คือปี2566นะครับในปีนี้ครับมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วถึง 30,000 ล้านเยนคือโดนโกงกันไปเนี่ยนะครับโดนโทรมาหลอกเนี่ยนะครับแล้วก็เผลอโอนกันไปนะครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นทั้งปีแล้วเนี่ยความเสียหายอยู่ที่ 30,000 ล้านเยนครับล้านเยนเท่ากับ 300,000 บาทอะนะครับ 30,000 ล้านเยนถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วก็มหาศาลไม่แพ้บ้านเราเลยทีเดียวนะครับก็ต้องอย่าลืมว่าที่ญี่ปุ่นคนชราผู้สูงอายุเยอะอะนะครับแล้วผู้สูงอายุเหล่านั้นท่านก็ทำงานมาชั่วชีวิตท่านก็รวยอ่ะท่านก็มีเงินนะครับพอท่านโดนหลอกทีก็ความเสียหายก็เกิดขึ้นค่อนข้างจะสูงมากทีเดียวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเทคโนโลยีที่ประเทศญี่ปุ่นก็ก้าวหน้าไปกว่าของก่อนของเราพอสมควรเพราะฉะนั้นการถูกโกงเขาเนี่ยก็ถูกโกงมาก่อนเราเยอะมากพอสมควรแต่ว่าการแก้ไขปัญหาก็ยังอาจจะยังทำได้ไม่เต็มที่ซะเท่าไหร่นักก็ยังมีเหตุการณ์นะครับหรือว่ายังมีการโกงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นดำเนินอยู่ในสังคมญี่ปุ่นเรื่อยมาจนกระทั่งปีนี้2517ก็ยังมีข่าวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำครับต่อไปนะครับโอซากะฟุโนเคซัสนิโยรุโตซากินิสคาวาเรตาโคซะโนยาคุ 20% วะไกโคคุจินโนนามาเอโนโคซะเดชิตะ3เนมาเอโนยาคุ3ไบเดสครับโอซากาฟุนะครับแปลว่าจังหวัดโอซาก้าครับเคซาซึตำรวจครับซากินิสคาวาเรตาโคซะบัญชีที่ถูกใช้ในการต้มตุ๋นหลอกลวงครับยาคุประมาณครับยาคุนิจูปาเซนโตก็ประมาณ 20% นะครับต่อไปซันเนนมาเอครับซันเนนมาเอ3ปีก่อนครับยักคือซัมไบครับไบแปลว่าเท่าครับนี่ไบก็2เท่าซัมไบก็3เท่าอะไรเงี้ยนะครับยักคือซัมไบก็คือประมาณ3เท่าครับอันนี้เป็นคำศัพท์นะครับที่สำคัญในประโยคนี้นะครับโอซากาฟุโนะเคซัสนิโยรุโตะซากินิสคาวาเรตาโคซะโนยาคุนิจูปาเซนโตวะไกโคคุจิโนนามาเอโนะโคซะเดชิตะSan nen mae no yaku sambai desu ความหมายโดยรวมของประโยคนี้นะครับจากคำศัพท์ที่ลองดูสักครู่นี้นะครับแล้วความหมายโดยรวมก็คือตามรายงานนะครับของตำรวจนะครับที่ปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดโอซาก้าคืออันนี้เป็นการเก็บข้อมูลมาจากโอซาก้านะครับโอซาก้านี่ก็เป็นแหล่งที่เกิดอาชญากรรมค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับจากรายงานครับของกรมตำรวจนะครับของตำรวจที่ประจำการอยู่ที่จังหวัดโอซาก้าเนี่ยนะครับทำให้เราทราบข้อมูลว่าประมาณ 20% ครับของบัญชีที่ใช้ในการฉ้อโกงเนี่ยครับคือเวลาที่เราให้โอนเงินใช่ไหมครับก็จะมีบัญชีปลายทางที่บ้านเราเรียกบัญชีม้าบัญชีม้าเนี่ยใช่ไหมครับ
100 เล่มเนี่ยนะครับที่โอซาก้าเนี่ยนะครับเขาสำรวจมา

แต่ว่าถ้า100เล่มเนี่ยจะพบว่ามี20เล่มครับ 20% เนี่ยของบัญชีเนี่ยเป็นชื่อของคนต่างชาติครับซึ่งแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของบัญชีม้าบัญชีปลายทางของการต้มตุ๋นหลอกลวงที่เป็นบัญชีของชาวต่างชาติที่เจ้าของบัญชีเป็นชื่อคนต่างชาติเนี่ยครับมีเพิ่มมากขึ้นกว่า3เท่าครับเมื่อเทียบกับเมื่อ3ปีที่แล้วครับคือ3ปีที่แล้วมีจำนวนเท่านี้แต่ว่าพอปีนี้นะครับเยอะขึ้น3เท่าครับเพราะฉะนั้นนะครับเคซาซึวะริวกักเซยากิโนจิชูเซนาโดกะคุนินิคาเอรุโทคินิโคซาโอดาริคานิอุรุโคโตกะฟูเอเตตะฟูเอตะโตคังเอเตอิมัสโคซาโออุรุโคโตวะโฮริซึนิอิฮันชิมัสครับคำที่น่าสนใจนะครับมีคำว่าริวกักเซครับที่แปลว่านักศึกษาชาวต่างชาตินะครับนักเรียนชาวต่างชาติคนต่างชาติที่ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเราเรียกว่าริวกักเซใช่ไหมครับมีกิโนจิชูเซคำต่อไปนะครับกิโนจิชูเซผู้ฝึกงานด้านเทคนิคอันนี้เป็นคำเฉพาะที่เขาใช้สำหรับเรียกกลุ่มคนที่เดินทางไปฝึกงานและทำงานนะครับด้านเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นทำงานในโรงงานทำงานใน อุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นคนต่างชาตินะครับแล้วก็เดินทางไปทำงานแบบฝึกงานไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยนะครับในคำศัพท์เชิงเทคนิคแล้วเนี่ยเราเรียกคนกลุ่มนี้ภาษาไทยเราจะเรียกว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคในภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียกว่ากิโนจิชูเซครับมี2กลุ่มนะครับริวกักเซกับกิโนจิชูเซนะครับนักเรียนต่างชาติกับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคครับคุนินิคาเอรุโทคิตอนที่จะกลับประเทศครับดาริคานิอุรุโคโตการขายให้กับใครสักคนหนึ่งครับขายอะไรตอนนี้เราพูดถึงบัญชีธนาคารอยู่นะครับดาริคานิอุรุโคโตก็คือการขายบัญชีธนาคารนั่นเองนะครับให้แก่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับตอนที่จะกลับประเทศอ่ะครับคืออย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่อย่างที่บอกไปครับอย่างเช่นไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะครับเขาไม่ได้ระบบของการชำระเงินค่าเรียนที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขาไม่จ่ายเป็นเงินสดกันเลยครับเขาใช้วิธีการโอนเงินเข้าธนาคารเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องเปิดบัญชีธนาคารก่อนใส่เงินเข้าไปในบัญชีของตัวเองพอถึงเวลาจะจ่ายค่าเทอมก็ต้องโอนจากบัญชีนี้เข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอเรียนเสร็จแล้วนะครับบัญชีนี้เราจะกลับบ้านแล้วเราก็ไม่ใช้แล้วปกติเราก็ไปยกเลิกอ่ะนะครับแต่ปรากฏว่าอาชญากรก็หัวใสเหลือเกินนะครับก็มาขอซื้ออ่ะนะครับมาขอซื้อไปเราก็เอาไหนๆเราก็ไม่ใช้อยู่แล้วเราก็ขายไปอย่างน้อยได้สัก 10,000-20,000 เยนกลับบ้านก็ยังดีอะไรเงี้ยครับเราก็คิดกันแบบนั้นใช่ไหมครับก็ขายไปนะครับโฮริซูนิอีฮันชิมัสครับมันผิดกฎหมายครับการกระทำแบบนั้นเนี่ยผิดกฎหมายนะครับคังไอเตอีมัสคิดว่าครับแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับโคซาโออุรุโคโตการขายบัญชีธนาคารเคซาซึวะริวกักเซยากิโนจิชูเซนาโดกะคุนินิคาเอรุโทคินิโคซาโอเดริคานิอุรุโคโตกะฟูเอตะโตคังเอเตอิมัสโคซาโออุรุโคโตวะโฮริซึนิอิฮันชิมัสครับตำรวจนะครับที่ให้ข้อมูลเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับตำรวจที่โอซาก้าเนี่ยที่ให้ข้อมูลว่าเนี่ยจำนวนบัญชีม้าเนี่ยเป็นบัญชีชื่อคนต่างชาติเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะเขาคิดว่าเขาคาดว่านะครับเขาเชื่อมั่นว่านักเรียนชาวต่างชาติหรือพวกกิโนจิชูเซผู้ฝึกงานด้านเทคนิคเนี่ยที่พอฝึกงานทำงานเสร็จแล้วจะกลับประเทศเนี่ยคนเหล่านี้นะครับขายบัญชีธนาคารของตัวเองเนี่ยที่จะไม่ใช้แล้วเนี่ยนะครับให้กับคนอื่นไปซึ่งคนอื่นที่ว่าเนี่ยก็เป็นกลุ่มพวกอาชญากรนะครับเขาก็เอาไปใช้ต่อนะครับโทรไปหลอกให้คนแก่โอนเงินเนี่ยครับแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยพอถึงเวลาเขาก็ไปถอนมาอย่างรวดเร็วครับแล้วเขาก็หายไปเลยครับหลงเหลือไว้แต่บัญชีธนาคารชื่อของเราครับซึ่งเป็นบัญชีม้าแล้วก็วันหน้าวันหลังเราไปญี่ปุ่นเราจะทำยังไงครับถ้าเกิดว่าบัญชีเราเป็นบัญชีม้าขึ้นลิสต์ไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแย่เลยนะครับโคซาโออุรุโคโตะโฮริซึนิอิฮันชิมัสดังนั้นการขายบัญชีธนาคารเนี่ยผิดกฎหมายนะอย่าไปขายครับก็เป็นข่าวที่ออกมานำเสนอให้เห็นถึงสภาพการตอนนี้นะครับของสังคมญี่ปุ่นว่ามีปัญหาลักษณะแบบนี้อยู่นะครับ อันนี้เป็นกราฟนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวนะครับซุยครับแปลว่าการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของโคซะ

ชีธนาคารนะครับที่ไกโคจินเมกินะครับมีกราฟมีอยู่4แท่งใช่ไหมครับมีเลวะนิเลวะซังเลวะย่งเลวะโกเลวะโกเนี่ยนะครับก็คือปีพุทธศักราช2566นะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับวงเล็บตรงเลข5ตรงนั้นใช่ไหมครับวงเล็บไว้บอกว่าคู่กาซึมาสึจิเต

ครับนี่แค่เดือน9ยังไม่สิ้นปีเลยนะครับมี312บัญชีเข้าไปแล้วในขณะที่ปี2565เนี่ยบัญชีม้าที่เป็นชื่อของคนต่างชาติเนี่ยมีประมาณเนี่ยครับ400เท่าไหร่อ่ะ400ครับ400กว่าบัญชีอ่ะนะครับปีนี้มี300บัญชีใช่ไหมครับ312บัญชีนะครับแต่ยังไม่สิ้นปีเลยเพราะฉะนั้นพอสิ้นปีเนี่ยแน่นอนทะลุ400ขึ้นไปแน่นอนนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าเนี่ยการที่ไม่รู้สิรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าแต่ขายเนี่ยมีจำนวนเยอะมากขึ้นดังนั้นเนี่ย NHK ก็เลยต้องการจะนำเสนอข่าวเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ครับว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของบัญชีการขายบัญชีนั้นเป็นสิ่งที่อย่าลืมนะผิดนะทำไม่ได้นะถ้าทำแล้วจะมีผลเสียเกิดขึ้นนะครับจะกลายเป็นการสมรู้ร่วมคิดในการทำอาชญากรรมเนี่ยไปโดยที่ไม่โดยปริยายเลยนะครับตรงนี้ต้องให้ความระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาของข่าวนะครับที่นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมนะครับการหลอกลวงให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีธนาคารซึ่งเป็นบัญชีม้าต่างๆนะครับแล้วก็บัญชีที่ตอนนี้ในสังคมโดยเฉพาะคนที่เป็นคนต่างชาติหรือว่ามีความคลุกคลีกับคนต่างชาติอย่างเช่นมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาต่างชาติหรือว่าบริษัทห้างร้านที่รับชาวต่างชาติมาทำงานเนี่ยครับก็เริ่มให้ความสำคัญแล้วก็เริ่มกังวลนะครับแล้วก็เริ่มพยายามที่จะให้ข้อมูลกับนักศึกษาต่างชาติกับคนต่างชาติว่าอย่าขายบัญชีนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะก็กำลังเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบันนี้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาของการเรียนรู้ในวันนี้ครับจะเห็นว่านะครับอาชญากรรมนะครับการหลอกลวงให้โอนเงินนะครับจากโทรศัพท์นะครับที่โทรเข้ามาโกหกนะครับหรือที่บ้านเราเรียกว่า call center อะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่สังคมญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในประเทศไทยของเราก็พยายามที่จะทำหลายๆแบบใช่ไหมครับที่จะป้องกันอาชญากรรมเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวนะครับที่ทันสมัยนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่รู้สึกร่วมกันนะครับทั้งสังคมไทยแล้วก็สังคมญี่ปุ่นนะครับรวมถึงวันนี้มาตอนต้นชั่วโมงนะครับก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งที่มาของข่าวนะครับที่รายการได้ไปนำมานะครับแล้วก็เรียบเรียงเสนอให้กับท่านผู้ชมนักเรียนนักศึกษาได้เรียนกันในเทอมนี้นะครับว่ามาจากเว็บไซต์ของ NHK รวมไปถึงวิธีการใช้เว็บไซต์นะครับว่าใช้อย่างไรนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างไรนะครับก็หวังว่าทั้งเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมการหลอกลวงให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีกับวิธีการใช้เว็บไซต์ NHK นะครับในการอ่านข่าวแล้วก็เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางรายการต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Poline ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่

เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่ก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่าง

่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ต้อนรับทุกท่านสู่ช่องดิจิตอลอินดีเอเริ่มต้นธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับอาจารย์กุ้งคนเดิมในตอนที่10ยังคงเป็นหัวข้อโมบายแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจอยู่นะคะเพราะว่าตอนที่9อาจารย์กุ้งพาทุกท่านสร้างหน้าโมบายแอปได้เพียงสองหน้าเองนะคะสองหน้าเองซึ่งเรายังเหลืออีกหลายหน้าที่ยังจะต้องฝึกทำกันอยู่และในตอนที่10เราก็จะฝึกสร้างหน้ารีจิสเตอร์หรือว่าหน้าลงทะเบียนนะคะเราไปสู่เวิร์กช็อปของแอปชีตเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ไฟล์แอปชีตไฟล์เดิมที่เราสร้างไว้เมื่อตอนที่9นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วเราก็ต้องใช้ไฟล์ Google Sheet ไฟล์เดิมที่เราสร้างไว้2 Worksheet แล้วนะคะก็คือ2แผ่น2หน้าหรือว่า2 Table นั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะทบทวนให้เข้า Google นะคะเข้า Google เสร็จแล้วก็พิมพ์ App Sheet นะคะเสร็จแล้วก็พิมพ์ App Sheetและคลิกที่ลิงก์แรกนะคะเหมือนเดิมนะสังเกตให้สังเกตสัญลักษณ์โลโก้นะคะแล้วก็คลิกที่ลิงก์แรกเหมือนเดิมทำการ Sign in นะคะหรือจะกดปุ่ม Get Start ก็ได้นะคะเหมือนกันนะพอดีอาจารย์กุ้งล็อกอินค้างไว้นะคะก็เลยเข้ามาสู่หน้าแอปชีตเลยนะคะแต่สำหรับท่านที่ยังไม่ล็อกอินนะคะท่านก็เลือกอีเมล Gmail อันเดิมนะคะนี่อาจารย์กุ้งคิดเป็นตัวอย่างเนาะ Gmail อันเดิมนะคะของสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ได้สร้างไว้แล้วก็กดดำเนินการต่อนะคะและคลิกที่อนุญาตนะคะอนุญาตเปิดไฟล์ที่จะใช้ทำงานต่อก็คือไฟล์ที่อยู่บนสุดนะคะไฟล์บนสุดคือไฟล์ล่าสุดที่เราใช้งานไปตอนที่แล้วเราทำไว้2หน้าด้วยกันก็คือหน้าเมนูนะคะหน้าเมนูซึ่งเราก็ทดลองเพิ่มตอนนี้เพิ่มเมนูของร้านเรานะคะเราทดลองเพิ่มมีรูปภาพอาหารนะคะรหัสรายละเอียดราคาสามารถแก้ไขได้นะคะถ้าต้องการจะแก้ไขก็คือคลิกที่รูปดินสอเนาะรหัสแก้ไขไม่ได้เพราะว่าครั้งที่แล้วเราใส่โค้ดหรือคำสั่งไปนะคะก็คือให้รันหลักพันจะได้ดูตัวเลขจะได้ดูตัวเลขมีหลายหลักหน่อยนะคะอันนี้ของสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วในส่วนของ UX นะคะจะมีในหน้า contact หรือว่าหน้าติดต่อนะคะพอดีอาจารย์กุ้งน่าจะไปโดนรูปของทุกท่านนะคะไม่ติดปัญหาใดๆUX ทีนี้ถ้าใครสมมติว่าทำงานแล้วมีปัญหาสมมติว่าเป็นเหมือนอาจารย์กุ้งเลยทำยังไงวิธีที่ง่ายนะคะเราสามารถลบออกแล้วเราหน้า UX นะคะแล้วเราก็สร้างใหม่แบบนี้เหมือนเดิมเลยอันนี้คือหน้าเลยนะติดต่อเราใช่ไหมคะติดต่อเราเชื่อมกับดาต้าเบสมีครั้งที่เราสร้างไว้2หน้าจำได้ไหมคะจันกุ้งรถทัวร์นิดนึงก็คือหน้าเมนูตรงนี้ที่เราเพิ่มข้อมูลไปแล้วข้อมูลก็จะอัปเดตแบบเรียลไทม์ให้ในที่หน้า Google Sheet ให้นะคะแล้วก็โปรไฟล์ตรงนี้ก็คือมีรูปภาพที่เราใส่ไปแล้ว2ภาพนะคะที่เกี่ยวกับเรานะคะตรงนี้

ถ้าสมมติว่าแก้แล้วเป็นยังไม่ขึ้นมาอีกนะคะยกตัวอย่างตรงนี้คือรูปไม่ขึ้นเนาะกดดินสอแล้วก็ไม่มีช่องให้แก้ไขนะคะวิธีอีกวิธีหนึ่งตะกี้อาจารย์กุ้งให้ลบในส่วนของ UX ใช่ไหมคะถ้า UX ลบเราไม่หายเราไปที่ Data นะ Data หน้าโปรไฟล์ใช่ไหมคะเราก็กดลบไปก่อนลบทั้งคู่เลยไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเราฝึกทำเนี่ยจะมีขั้นตอนเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะบ่อยๆหน้าเมนูไม่มีปัญหานะคะมีไฟล์ชื่ออาเมดนะตรงนี้แล้วก็ดึงหน้าตรงนี้ถ้าตรงไหนที่เป็นตัวสีอ่อนๆแปลว่าใช้งานอยู่นะคะถ้าสีเข้มแปลว่ายังไม่ได้ใช้งานแล้วก็เพิ่มเข้ามาอันนี้ถือเป็นการทบทวนนิดนึงนะคะพอเข้ามาแล้วขออภัยหน้าโปรไฟล์เนาะแล้วก็เข้ามาทวนให้ตรงไหนวิวคอลัมน์รหัสนะคะรูปภาพเป็นอ๋อตะกี้ภาพไม่โชว์เพราะว่าประเภทภาพไม่ได้ยังไม่เข้ามาตั้งค่านะคะประเภทภาพเป็น image นะคะตัว im โอเคเสร็จแล้วกด save นะคะ save แล้วก็ไป ux ไปเพิ่มหน้า create a new view นะคะตอนนี้เป็นติดต่อเราติดต่อร้านหรือติดต่อเราอะไรก็ได้นะคะตรงนี้เชื่อมกับหน้านี้คือโปรไฟล์นะคะรูปมาแล้วนะคะรูปเล็กเลือกเป็น Large นะคะรูปจะใหญ่ถ้า Medium ก็จะเล็ก Small Tiny เล็กสุด Large ถ้าเลือกเป็น Deck

และกล่าวเสร็จแล้วกดเซฟนะคะกดเซฟตรงนี้คืองานของสัปดาห์ที่แล้วนะคะตอนที่9วันนี้ตอนที่10จะสร้างเพิ่มนะคะจะมีหน้า data นะคะหน้า data แต่หน้า data เนี่ยเราต้องเตรียมไว้ก่อนก็คือมาที่ Google Sheet นะคะกดบวกตั้งชื่อว่า data หน้า data ที่ดีไซน์ไว้นะคะอาจารย์กุ้งขออนุญาต copy นะคะ copyตรงนี้เราต้องเตรียมเองทั้งหมดนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลเหล่านี้สมมุติว่าร้านเรานะคะร้านเราหรือร้านของผู้ประกอบการนะคะมีหลายสาขาเนาะหลายสาขานะคะฟิลอะไรบ้างที่จะต้องจัดเก็บนะคะมี ID มีจังหวัดนะคะสมมุติว่ามีหลายสาขาแล้วแต่ละสาขาก็อยู่คนละจังหวัดนะคะอันนี้อาจารย์กุ้งดีไซน์ไว้เป็นตัวอย่างคือมี2จังหวัดใช่ไหมคะ2จังหวัดมีหลักๆคือชลบุรีตรงนี้เนาะแล้วก็ระยองนะคะที่อาจารย์กุ้งใส่สีเอาไว้ส่วนชลบุรีเนี่ยก็มีสาขาเช่นที่บางแสนที่ศรีราชานะคะตรงนี้เป็นตำบลเนาะแล้วก็พนานิคมนะคะถ้าระยองมีแค่ที่เมืองระยองแล้วก็เมืองระยองมี3สาขาบางแสนมี5สาขานะคะศรีราชามี3พนัสมี3สาขาตรงนี้ให้จัดเตรียมเอาไว้ให้เหมือนตัวอย่างก่อนก็ได้นะคะจะได้ฝึกทำเนาะแล้วก็รันรหัสนะคะอันนี้คือเราต้องเตรียมไว้ใน Google Sheet ให้เรียบร้อยก่อนก็คือหน้า data นะคะเสร็จแล้วพอเราเตรียมไว้ใน Google Sheet จะใช้หน้า Data เนี่ยจะทำงานร่วมกับหน้า Register หน้า Register เนี่ยจะเป็นหน้าที่ User กดเพื่อลงทะเบียน Register ใช่ไหมคะพอตอนลงทะเบียน Register เนี่ยก็จะมีโปรเซสตอนที่เลือกข้อมูลนะคะสาขาหน้า data นะคะตรงนี้นะทำเหมือนตัวอย่างก่อนนะคะเสร็จแล้วสร้างหน้าใหม่หน้าเพิ่มมาอีกหนึ่งหน้านะคะตรงนี้ตั้งชื่อว่าหน้า register ถ้าจะตัวแรกตัวใหญ่เหมือนกันหมดก็ให้เหมือนกันนะคะก่อนที่จะเชื่อมข้อมูลเข้าไปถ้าอันไหนทำเสร็จแล้วจันกุ้งใส่สีเขียวเอาไว้นะจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นงานที่เราทำเสร็จไปแล้วนะคะหน้า data สร้างใหม่นะทุกคนเตรียมสร้างนะคะพิมพ์ตามนี้นะแล้วก็สร้างหน้า register นะคะเพิ่มมาอีกหน้าหนึ่งหน้า register ข้อมูลนะคะข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลที่กรอกแล้วแต่ว่าเราจะสร้างแต่ว่าเราจะสร้างนะคะเอาเฉพาะสีเหลืองนะพอดีอาจารย์กุ้งดีไซน์ไว้ให้ล่วงหน้านะคะหน้า register หน้าลงทะเบียนเราจะเก็บข้อมูลอะไรของสมาชิกบ้างนะคะก็จะประกอบไปด้วยรหัสสมาชิกวันที่สมัครนะคะคำนำหน้านายนางนางสาวเด็กหญิงเด็กชายยกตัวอย่างนะคะตามที่เราจะเอาไปใช้งานหรือถ้าไม่จัดเก็บก็ไม่ต้องสร้างฟิลนะคะไม่ต้องสร้างฟิลหรือคอลัมน์ตรงนี้ชื่อนามสกุลเบอร์โทรรูปภาพนะคะสมาชิกจังหวัดสถานที่สาขาจังหวัดสถานที่สาขา3อันตรงนี้ค่ะก็จะเชื่อมกับตรงนี้จะดึงข้อมูลจากหน้า data มาประกอบเวลาที่ลูกค้านะคะกด register นะคะแล้วก็ location 3อันนี้นะแต่ถ้าสมมติว่าเราดีไซน์ในแอปพลิเคชันของเรานะคะข้อมูลที่จะจัดเก็บเนี่ยจะจัดเก็บยังไงนะคะมีอะไรบ้างก็คือให้ส่วนที่อาจารย์กุ้งใส่สีฟ้าอยู่เนี่ยก็คือให้เหมือนกันออกแบบให้เหมือนกันกับหน้า data นะคะเพราะว่าตรงนี้อาจารย์กุ้งใส่สีไว้ให้เนาะคือเชื่อมถึงกันนะคะเขาจะดึงข้อมูลถึงกันเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเผื่อกำลังพิมพ์กันอยู่นะถ้าระหว่างพิมพ์นะคะก็บางคนบอกว่าหนูกลัวลืมนะ
อาจารย์กุ้งทำเอกสารไว้แต่ตอนนี้ระหว่างรอทุกคนพิมพ์ฟิลรีจิสเตอร์นะใช้ลงทะเบียนนะคะก็ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าก่อนที่จะทำการคอนเน็กข้อมูลกันเนี่ยแก้ไขได้ตลอดแต่ถ้าคอนเน็กข้อมูลกันแล้วนะคะก็บางทีอาจจะมีปัญหาเหมือนที่อาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูเมื่อตะกี้นี้นะคะการแก้ปัญหาก็คือลบตัวงานออกไปก่อนแล้วก็ดึงเชื่อมเข้ามาใหม่นะคะตรงนั้นอ่ะทีนี้ทุกคนมีหน้า Data ที่ใส่ข้อมูลไว้เป็นตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะหน้า Data ต้องใส่ข้อมูลนะคะต้องกรอกข้อมูลเข้าไปเองก่อนส่วนหน้า Register นะคะใส่แค่หัวตารางนะคะหัวตารางหรือว่าฟิลต่อไปนะคะไปที่ Google ไปที่แอปชีตนะคะไปที่แอปชีตพอกลับมาที่แอปชีตปุ๊บเราจะมาตั้งหลักกันที่คำสั่ง Data นะคะ Data แล้วก็มา UX เนาะเอา Data ก่อนเสร็จแล้วดึงมาที่ Data แล้วก็ดึงข้อมูลเพิ่มเข้ามานะคะตะกี้เราสร้างเพิ่ม2หน้าเนาะเราก็กดที่ New Table นะคะเลือกที่ Google Sheet นะคะไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะคะไปที่ไฟล์ชื่อไฟล์นะคะไฟล์เดิมนะคะจริงๆมีไฟล์เดียวตรงนี้ตะกี้อาจารย์กุ้งให้เห็นแล้วครั้งหนึ่งเนาะก็ที่พูดว่าถ้าตรงไหนเป็นตัวสีจางๆแปลว่าเชื่อมคอนเน็กอยู่คือใช้งานอยู่ถ้าสีเข้มๆแปลว่ายังไม่ได้ถูกใช้งานนะคะเขาพร้อมรอให้เราใช้งานเราก็ติ๊ก add to table ได้เลยนะคะ add to table จะมี table data กับ table register นะคะไปดู data ก่อนคลิก Data นะคะคลิก View Column เพื่อจะไปทำการตรวจเช็คนะคะตรวจเช็ค Data ID ก็ตั้งค่าไว้เป็น Number นะคะ Number จังหวัดนะคะเป็น enum enum แปลว่าหลายตัวเลือกนะคะกดรูปดินสอเพื่อทำการแก้ไขนะคะ ID นะคะเลือกประเภทชนิดข้อมูลเป็น Number นะแถวแรกนะคะเราจะเว้นไว้นะคะอย่างที่ฉันกุ้งพูดไปแล้วว่าเป็นแถวที่ App Sheet ใช้ในการทำงานนะคะเราไม่ต้องไปแก้หรือไม่ต้องไปลบนะคะสำหรับแถวแรกนะ Row Number นะคะจะมีทุกๆตารางที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะคะส่วนตรงนี้นะคะดึงมาจากหน้า data นะคะหน้า data อันนี้ ID นี้ต้องเป็น number เนาะเป็นตัวเลขนะคะจังหวัดนี้ต้องมีตัวเลือกก็คือให้เขาเลือก2จังหวัดใช่ไหมคะมีชลบุรีกับระยองนะคะสถานที่นะคะมีให้เขาเลือกคือบางแสนศรีราชาพนัสนิคมเมืองระยองก็คือ4ตัวเลือกนะคะสาขาจะมีเยอะทีเดียวนะคะบางแสนก็มี5ทีนี้เราไปเช็ค ID เป็น number นะคะโอเคจังหวัดนะคะจังหวัดตรวจเช็คนะคะว่าชนิดตรงกันหรือยังจังหวัดตะกี้จันกุ้งบอกว่ามีชลบุรีกับระยองใช่ไหมคะคือมากกว่า1รายการที่ให้เลือกก็คือให้เลือกเป็น enum นะคะ enum เสร็จกดรูปดินสอที่ด้านหัวตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กด add นะคะกด addแล้วก็ใส่ชื่อจังหวัดไปนะคะเช่นชลบุรีโอขออภัยแอดไปชลบุรีแอดระยองนะคะก็จะมีชลบุรีกับระยอง2รายการให้ยูเซอร์เลือกนะคะให้ลูกค้าเลือก Input Mode นะคะเป็นประเภทของปุ่มเดี๋ยวเราจะไปเห็นตัวอย่างนะคะออโต้ก็คือขึ้นมาถ้าเป็นบัตตอนขึ้นเป็นปุ่มให้เลือกอัตโนมัตินะคะสแต็กก็จะเป็นปุ่มดรอปดาวน์คือคลิกแล้วมีรายการให้เลือกถ้าตัวอย่างนี้ก็คือถ้าคลิกแล้วก็จะมีชลบุรีกับระยองให้เลือก
นะคะ2จังหวัดพอกรอกข้อมูลตั้งค่าเรียบร้อยแล้วตรง input mode เลือกอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปเห็นผลลัพธ์แล้วเราค่อยมาปรับได้นะคะหรือจะเป็นอ่ะจันกุ้งเลือกเป็นออโต้ละกันแล้วก็กดดันนะคะดันสถานที่นะคะเป็นอีนามเหมือนกันกดดินสอนะคะสถานที่มี4สถานที่เนาะบางแสนศรีราชาพนัสนิคมนะคะเรากด add แล้วก็พิมพ์ข้อมูลนะคะ add แล้วก็พิมพ์ข้อมูลตรงนี้มี4สถานที่ให้เลือกนะคะตะกี้อาจารย์กุ้งเลือกออโต้แล้วใช่ไหมคะอันนี้อ่ะเลือกเป็นบัตทอนนะจะได้เห็นตัวอย่างนะคะแต่ละแบบแล้วก็กดดันสาขานะเป็นเทค

แล้วก็กดเซฟนะคะตรงนี้คือหลังบ้านนะพับไว้นะคะตรงไหนตั้งค่าเสร็จแล้วเราพับซ่อนไว้มาเช็คของรีจิสเตอร์นะคะเช็คของรีจิสเตอร์สังเกตว่ารีจิสเตอร์พอเชื่อมข้อมูลเข้ามาเนี่ยชนิดข้อมูลนะคะเป็นเทคให้เริ่มต้นเนี่ยเป็นเทคให้หมดเลยนะคะเราก็ต้องมาตั้งค่าเองตั้งค่าเองลำดับที่มีไหมรหัสสมาชิกตรงนี้เนาะเป็น number num คำนำหน้าเป็นเทควันที่นะคะวันที่ date time วันที่เป็น date นะคะถ้าเป็น date ก็จะมีปฏิทินขึ้นมานะคะปฏิทินขึ้นมาคำนำหน้าเป็นเป็นถ้าเป็นนายดีไซน์ไว้เป็นนายนางนางสาวทวนนิดหนึ่งมีให้เลือกมากกว่า1รายการเราต้องกำหนดชนิดเป็นอะไรคะ enum enum ก็คือมากกว่า1รายการตรงนี้นะคำนำหน้านะคะ enum enum เพิ่ม add นะสมมติว่าเป็นนายนางร้านเบเกอรี่ก็จะมีเด็กๆเข้ามาด้วยเนาะอาจจะมีเด็กหญิงเด็กชายนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะออโต้เลือกแล้วบอททอนเลือกไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้เลือกแบบสแต็กนะคะจะได้เห็นตัวอย่างเยอะๆแล้วก็กดเซฟนะคะกดดันตรงนี้รหัสนะคะวันที่คำนำหน้าชื่อเป็นเทกนะคะนามสกุลเป็นเทกเบอร์โทรเลือกโฟนนะคะรูปภาพเป็น Image แล้วกลับมาแก้ไขที่หลังได้อีกนะคะตรงนี้เป็น enum นะคะสถานที่ก็ enum สาขาที่อ้อสาขาจริงๆ enum นะเทเบิลก่อนหน้าเป็น text ใช่ไหมคะเข้าไปตั้งค่าข้างในเหมือนเดิมจังหวัดก็จะเป็นอะไรนะชลบุรีอันนั้นกุ้งก๊อปมาหย่อนเลยได้ไหมทีนี้ชลบุรีใครที่พิมพ์ไปแล้วนะคะก๊อปมาหย่อนได้เลือกตัวอย่างเป็นดรอปดาวน์กดเซฟนะคะตรงนี้คือจังหวัดเสร็จแล้วเนาะมาสถานที่มีสี่ที่มีสี่สถานที่นะคะ

Anak. เลือกดอกดาวนะคะเลือกที่เลือกไม่ซ้ำกันเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นผลลัพธ์เนาะว่าเลือกแบบนี้ผลลัพธ์จะเป็นแบบไหนเราก็กลับเข้ามาปรับนะคะถ้าเราชอบก็ตามนั้นแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็กลับเข้ามาปรับนะคะเป็นแบบที่เราชอบนะคะสาขานะคะ

นี้คือต้องให้ตรงกับตัว Google Sheet นะคะมีบางแสน5สาขาเนาะศรีราชา3

นัทก็มีสั่งนะคะคือเราออกแบบที่ Google Sheet ไว้ยังไงนะคะเราก็ต้องให้เหมือนกันระยองมี3

0: Gossip.
1: วันที่สมัครนะคะเลือกชนิดเป็นเดทแต่ทีเนี้ยต้องการจะให้ขึ้นวันที่เป็นออโต้เลยเป็นออโต้หมายความว่าเขาแค่กรอกข้อมูลใช่ไหมคะลูกค้าแค่กรอกข้อมูลจะสมัครแต่ว่าไม่ต้องกดเลือกวันที่นะคะเพราะว่าเผื่อป้องกันuser error คือคลิกวันที่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นเราใส่คำสั่ง today นะ in initial value นะคะไปใส่คำสั่ง today นะเราก็เลื่อนเราจะใส่ที่แถวนี้นะคะแถวนี้นะเราก็ค่อยๆเลื่อนไป initial value นะคะตรงนี้คำสั่ง today นะก็ไปที่ตรงนี้ถ้าไม่อยากพิมพ์เองนะมาที่หมวดหมู่นะคะหมวดหมู่อะไรที่เกี่ยวกับวันเดือนปีก็จะเป็น time ใช่ไหมคะใช้คำสั่ง today นะคะ today อยู่ตรงนี้จริงๆพิมพ์เองก็ได้นะแต่ถ้ากลัวพิมพ์ผิดนะคะก็มาเลือก insert ตรงนี้กดเสร็จแล้วถ้าขึ้นเครื่องหมายแบบนี้แปลว่าถูกนะคะเราก็กด save มีอะไรที่ต้องใส่คำสั่งอีกนะคะที่ดีไซน์ไว้number อ๋อ number รหัสใช่ไหมคะรหัสสมาชิกนะคะตั้งค่าอ้อถ้าเป็น number เนี่ยจะเป็นตัวเลขได้อย่างเดียวนะตัวเลข0ถึง9ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าแบบอยากได้รหัสเก๋ๆหรือรหัสมีความหมายอยู่ในรหัสเนาะเราก็ต้องมาใส่เลือกชนิดเป็น text นะคะเลือกชนิดเป็น text สมมติว่าอยากได้ภาษาอังกฤษปนกับตัวเลขนะคะเหมือนที่เป็นรหัสเมนูขนมเมื่อตะกี้นี้นะคะที่ได้เห็นตัวอย่างไปเราต้องเลือกชนิดข้อมูลเป็น text แล้วเราก็มาที่ initial value นะคะก็คือช่องเมื่อตะกี้นี้เลื่อนมากดเข้าไปอะไรที่เกี่ยวกับ text เราไปที่ text นะคะแล้วก็มาที่ concatenate ตรงนี้เพื่อทำการเชื่อมข้อความนะคะ concatenate นะคะเสร็จแล้วนะคะอยากได้ข้อความว่าอะไรอยากได้ข้อความว่าอะไรอันนี้สมมติว่าอยากได้ข้อความสิ่งที่อยู่ข้างในเครื่องหมายฟันหนูหรือว่า double quote จะโชว์หมดเลยโปรแกรมจะไม่เอามาคำนวณนะคะข้างในเครื่องหมายฟันหนูหรือ double quote ที่เคอร์เซอร์กระพริบอยู่นะคะต้องการจะให้โชว์ข้อความว่าอะไรเนี่ยเอาข้อความมาใส่ไว้ในนี้นะคะในตำแหน่งที่อยู่ข้างในฟันหนูนะหรือ double quote นะคะสมมติว่าอาจารย์กุ้งให้Member ใช่ไหมคะสมาชิกสมมติจะให้โชว์คำว่า Member เนาะเพราะเขาสมัคร Register สมัครสมาชิก

อีกใช่ไหมคะตามแล้วขีดจะได้ตัวเลขไม่ติดกับแตกมากอันนี้แล้วแต่ออกแบบนะคะแล้วแต่ออกแบบแล้วก็ตัวเลขประมาณนี้

วันนี้แอปชีสใช้งานง่ายกว่าปีก่อนค่อนข้างเยอะมากนะคะแค่ใส่สัญลักษณ์เนี่ยยกตัวอย่างจังกุ้งใส่แค่เครื่องหมายก้ามปูนะคะก็จะมีคอลัมน์ที่เราสร้างเอาไว้นะคะใน Google Sheet นะคะคอลัมน์ที่เราสร้างเอาไว้ที่เขาทำการเชื่อมกันอยู่เนี่ยมาให้เราเลือกเลยว่าในเนี้ยเราต้องการจะเชื่อมกับอะไรนะคะในนี้เราต้องการจะเชื่อมกับ Row Number แต่แล้วกดเซฟกดเซฟนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้า Data นะเราเตรียมข้อมูลของ Data นะคะ2 Table นะคะ2 Table มี Table Data กับ Table Register นะคะอาตะกี้จันกุ้งอ๋อ Location ขออภัย Location ก็ต้องเลือกเป็นแรดลองนะคะนี่สาขาขอเช็คอีกทีนะคะเผื่อลืมโอเคสาขาครบถ้วนสถานที่นะคะสถานที่ครบถ้วนนะคะจังหวัดครบถ้วนกดเซฟอีกทีหนึ่งเรายังไม่ได้ตั้งค่าให้เขาเซฟแบบออโต้นะคะเพราะฉะนั้นต้องคอยกดเซฟอยู่เรื่อยๆนะคะทีนี้เหมือนอาจารย์กุ้งจะลืมตั้งค่าอะไรอีกสักอย่างหน้า Data มาตรงนี้แหละตรงนี้ใช่ไหมต้องเป็น enum เหมือนกันโอเคใส่ข้อมูลนะคะเหมือนกันเลย enum

150,000สาขาห้านะคะศรีราชา3

นายองสามหมดหรือยังคล้ายๆว่าจะหมดแล้วพานัทบางแสนศิราชาพานัทโอเคตรงไหนไม่มีข้อมูลลบทิ้งนะคะเลือกดรอปดาวน์เนาะกดเซฟกดเซฟอีกทีหนึ่ง ID number โอเคถูกแล้วเพราะว่าที่ดีไซน์ไว้ ID เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เรากรอกเราต้องกรอกก่อนนะคะต่อไปตอนนี้เราอยู่ที่หลังบ้านอยู่นะอยู่ที่ Data นะคะเราจัดการ Register กับ Data เรียบร้อยแล้วที่ทำเพิ่มมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเราไปที่ UX UX นะคะ Data ส่วนที่เป็น Data นะคะตรงนี้จะเป็นส่วนที่ใช้เชื่อมข้อมูลเฉยๆนะเราจะไม่ได้สร้าง UX Data นะคะเราจะสร้างแค่ UX Register แต่ว่าหน้า Register เนี่ยเขาจะต้องทำการดึงข้อมูลจาก Data มาใช้ด้วยกันนะคะในส่วนของจังหวัดสถานที่สาขาที่ได้ออกแบบไว้นะเราไป UX เราไปกดบวกนะคะเรากดปุ่มสีน้ำเงินเลยก็ได้นะคะ Create a new view ตอนนี้คือหน้าลงทะเบียนนะสมมติว่าตั้งชื่อเป็นภาษาไทย View name ตั้งเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ไม่มีผลเพราะว่าโชว์แค่ชื่อนะคะโชว์แค่ชื่อไม่ได้กระทบกับ Database แต่ส่วนที่กระทบกับ Database คือส่วนนี้นะคะส่วน for this data for this data ตรงนี้อันนี้กระทบกับ Database หรือว่าGoogle Sheet ที่เราสร้างเอาไว้นะคะต้องเลือกให้ข้อมูลตรงกันนะคะตรงนี้เราเลือก register เนาะแล้วก็เลือก register กดบวกต้องกดบวกนะถ้า register ลงทะเบียนเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้กรอกอะไรเลยเราจะไม่เห็นนะคะกดบวกคือกรอกฟอร์มนะรหัสสมาชิกวันที่สมัครนะคะจะโชว์วันที่ปัจจุบันก็คือวันนี้นะวันที่17นะคะเดือนมกรา2025ตรงนี้ตัวอย่างคำนำหน้านะคะโชว์แบบนี้จังหวัดลักษณะจะไม่เหมือนกันนะคะสถานที่เห็นไหมแล้วก็สาขานะโลเคชันนะคะเราเปลี่ยนได้ไหมแบบนี้เราเปลี่ยนได้แล้วก็กลับไปเปลี่ยนที่ที่เราตั้งค่าไว้เนาะที่ data ใช่ไหมคะ data register view column นะคะคำนำหน้านะคะคำนำหน้าแบบนี้อ่ะกดเข้าไปรูปดินสอแบบนี้คือแบบไหนแบบ stack นะคะถ้าเราไม่ชอบถ้า button เขาจะมนๆหน่อยนี่ตัวอย่าง button คลิกปุ๊บเขาเปลี่ยนให้เลยเห็นไหมคะถ้า auto ล่ะ auto คือคล้ายๆ drop down auto กับ drop down คล้ายกันนะคะก็คือคลิกแล้วจะมีมาให้เลือกนะคะถ้า button ก็จะเป็นปุ่มเล็กๆนะคะถ้า stack ก็คือเต็มอย่างนี้นะคะอาจารย์กุ้งเลือกเป็น auto เนาะน่าจะออโต้หมดแล้วก็กดเซฟนะคะเราทดลองกรอก

เราทำอะไรแก้ไขไปเรากดเซฟนะคะเราทำงานหน้า UX อยู่เนาะลงทะเบียนตะกี้เรากรอกอยู่อ๋อต้องกดเซฟข้างล่างนะเซฟข้างล่างกับเซฟข้างบนเนี่ยแยกกันนะคะแยกกัน

ตัวอย่างอันนี้คือรูปลูกค้านะคะจังหวัดที่ลูกค้าสมัครเป็นสมาชิกชลบุรีชลบุรีที่บางแสนนะคะสาขาอะไรสาขาหนึ่งโลเคชันนะคะกดรูปหมุดได้เลยเสร็จแล้วกดเซฟถ้าขึ้นสีส้มแปลว่ากำลังทำงานอยู่นะคะเมนูหน้าลงทะเบียนเนาะอันนี้ลงทะเบียนมาหนึ่งคนนะคะรูปภาพเราอยู่ UX เนาะเราอยู่ UX นะคะ UX เราอยู่หน้าลงทะเบียนนะคะตรงนี้ตั้งค่าตั้งค่าเนาะโชว์รูปภาพไม่มีชื่ออยากให้ขึ้นชื่อรูปภาพเป็นวงกลมได้ไหมได้เต็มแผ่นก็ได้นะคะจะเลือกสี่เหลี่ยมวงกลมเต็มแผ่นเนี่ยเราต้องเลือกประเภทเป็นเด็กนะคะเด็กแล้วก็มาตั้งค่าตรงนี้โชว์อะไรบ้างชื่อนามสกุลอยู่ไหนเนี่ยชื่อเอาวันที่สมัครอันนี้รหัสสมาชิกนะคะที่ลูกค้าคนนั้นได้วันที่สมมตินี่เป็นชื่อนี่เป็นนามสกุลถ้าเห็นตัวอย่างของอาจารย์กุ้งแปลว่าเราไม่ควรจะแยกช่องใช่ไหมให้ตอนดีไซน์นะคะควรจะอันนี้เห็นไหมอาจารย์กุ้งทำเป็นเคสสตัดดี้ให้เห็นด้วยเนี่ยชื่อนามสกุลควรจะเป็นช่องหรือฟิลเดียวกันนะคะไม่งั้นจะเห็นตัวอย่างเห็นไหมเนี่ยแยกกันพอแยกกันปุ๊บนะคะเขาก็จะอยู่ห่างกันแล้วก็ต้องมาสมมติว่าโชว์วันที่สมัครโชว์รหัสอันนี้โชว์ชื่อวันที่สมัครรหัสชื่อนะคะถ้าอยากได้นามสกุลด้วยใครดูอยู่ทุกคนบอกว่าหนูก็ทำตามอาจารย์กุ้งอยู่นะให้เห็นในรูปแบบที่แยกเห็นไหมถ้าแยกคือข้อมูลก็จะแยกนะคะคือควรจะเป็นคอลัมน์หรือฟิลเดียวกันเนาะชื่อขีดนามสกุลไปเลยนะคะตรงนี้ไม่เป็นไรก็ฝึกทำไปก่อนเบอร์โทรมันโชว์ได้สามรายการนะคะสามรายการเบอร์โทรคือโทรตรงนี้นะคะโทรออกได้จริงๆนะคะลองเพิ่มอีกอันนึงกดบวกนะคะคำนำหน้านะคะชลบุรีเนาะใช้รูปภาพนะคะตรงนี้เป็นส่วนที่ User ใช้กรอกนะคะ User ใช้กรอกสังกุ้งแทรกรูปเนาะจังหวัด

ตรงนี้ปกติแล้วถ้าเราเลือกจังหวัดนะคะเขาก็จะขึ้นมาเฉพาะจังหวัดจะต้องขึ้นลิงก์กันแสดงว่าต้องไปตั้งค่าข้างในอีกแสดงว่าจันกุ้งลืมใส่คำสั่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะไม่เป็นไรเราเลือกไปก่อนเพราะถ้าเลือกระยองแล้วเนี่ยตรงนี้จะไม่โชว์ส่วนที่ไม่ได้อยู่ระยองออกมานะคะไม่เป็นไรอันนี้เรากรอกเข้าไปก่อนทีนี้สังเกตว่าในหน้าโมบายแอปของเราเนี่ยจะเริ่มมีหลายหน้าแล้วนะคะก็จะเริ่มเยอะนะคะเริ่มเยอะทีนี้เราออกแบบไว้สมมติว่าหน้าแรกเนี่ยจะเป็นหน้าต้อนรับใช่ไหมคะหน้าโฮมส่วนหน้าอื่นๆตรงนี้ยังไม่ใช่หน้าแรกนะคะส่วนหน้าอื่นๆเนี่ยเราดีไซน์ไว้ว่าเราจะซ่อนเอาไว้ตรงนี้จะซ่อนไว้ตรง3 ขีดตรงนี้นะคะสมมติว่าหน้าลงทะเบียนเนาะซ่อนไว้เพราะว่าเก็บไว้ในนี้ดีกว่าใช้คําว่าเก็บไว้ในนี้จะได้ไม่จะได้ไม่มีหลายหน้าเกินไปนะคะหน้าลงทะเบียนหน้าใดก็ตามที่ต้องการจะเก็บเอาไว้ข้างใน3 ขีดตรงนี้นะคะเราก็เปิดที่หน้านั้นๆแล้วเรามาในส่วนของ position เนาะจะมี first นะคะพอคลิก first ก็จะมาอยู่ตำแหน่งแรกแล้วเห็นไหมคลิก next ตำแหน่งที่2 medium ตรงกลาง letter last เมนูหายไปแล้วหายไปไหนอยู่ในนี้นะคะเมนูก็คือซ่อนไว้ในเมนูนะคะหรือว่า3 ขีดนะคะหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์เมนูนั่นเองตรงไหนที่เราไม่ต้องการให้โชว์ที่หน้าแรกนะคะเช่นหน้าเมนูด้วยหน้าเมนูแต่ว่าพอคลิกเมนูแล้วคลิกเมนูตรงนี้ทำไมไม่หายเพราะว่าอาจารย์กุ้งทำงานอยู่ที่หน้าลงทะเบียนใช่ไหมคะถ้าเราจะตั้งค่าหน้าไหนเราต้องไปเปิดอยู่ UX นะคะอยู่ UX ไปเปิดหน้านั้นนะคะแล้วก็ไปเมนูหายไปแล้วเมนูอยู่ไหนอยู่ในนี้นะคะสัญลักษณ์เหมือนกันหมดเลยนะคะอย่างที่บอกว่าให้เลือกสัญลักษณ์อยู่ในไอคอนอยู่ในดิสเพลย์ตรงนี้นะคะถ้าเลือกเหมือนกันก็จะเรียบร้อยนะคะถ้าเลือกต่างกันก็จะรูปก็จะโชว์คนละรูปนะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งให้โชว์หน้าติดต่อเราขึ้นมาก่อนหน้าเดียวนะคะหน้าอื่นอาจารย์กุ้งซ่อนเอาไว้ในนี้นะคะซ่อนเอาไว้ในนี้ตอนนี้อยู่ใน UX นะทีนี้พอทำอะไรเสร็จพอทำอะไรเพิ่มนะคะสังเกตว่าถ้าเรายังไม่ได้เซฟปุ่มเซฟจะเป็นสีน้ำเงินแอคทีฟขึ้นมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรากดเซฟด้วยเรากดเซฟด้วยอันนี้ตัวอย่างที่กรอกไปก็จะโชว์ขึ้นมาอัตโนมัติเลยที่หน้ารีจิสเตอร์นะคะที่หน้ารีจิสเตอร์มีตั้งค่านะคะตั้งค่า Data หน้ารีจิสเตอร์วิวคอลัมน์นะคะจังหวัดนะคะ Invalid Dataก้ามปูจังหวัดก็ดึงจังหวัดนะกดขออภัยอาจารย์คงตั้งค่าผิด cancel ก่อนนะคะ

นามใช่ไหมใส่ชื่อจังหวัดนะคะตรงนี้ data validity นะคะนี่ valid if คลิกนะคะเราเลือก data แล้วก็ก้ามปูนะคะแล้วก็เลือกชื่อตรงกันนะจังหวัดก็คือเลือกจังหวัดนะคะกด save กดดันนะคะทำเพิ่มตะกี้ทำจังหวัดแล้วเนาะทำสถานที่นะคะเหมือนกันเลื่อนลงนะคะเลื่อนลงตะกี้เรากรอกไปแล้วเนาะตรงนี้นะคะแต่จังกุ้งลืมพาตั้งค่านะคะก็ว่าทำไมขึ้นแปลกๆนะคะมาที่ data validity นะคะมาที่ valid if นะคะเท่ากับนะตรงนี้ก็จะเป็น data ก้ามปูนะคะตรงนี้เป็นอะไรสถานที่เนาะเราก็เลือกสถานที่กด save นะคะกดดันสาขาด้วยเหมือนเดิมเลื่อนลงหัวข้อ data validity เท่ากับนะคะ data ก้ามปูสาขากด save นะคะกดดันกด save ไปเทสเพิ่มข้อมูลอีกทีสินะคะอันนี้หน้า register เนาะ register ลงทะเบียนลงทะเบียนอีกรอบหนึ่ง

ชลบุรีสถานที่ถูกต้องก็จะต้องกับสถานที่ของชลบุรีนะจ๊ะระยองห้ามขึ้นสาขาสาขาเพราะว่าจันกุ้งเลือกสถานที่เป็นบางแสนใช่ไหมคะสาขาก็ต้องโชว์แต่สาขาของบางแสนโลเคชันจริงๆตั้งค่าตอนลูกค้าสมัครจริงๆอะค่ะเขาก็จะเป็นโลเคชันของเขาเนาะเราก็กดเซฟนะคะกดรอแป๊บหนึ่งนะคะทำงานอยู่โอเคไปดูข้อมูลที่เพิ่มโอเคถูกต้องแล้วนะคะถูกต้องแล้วเช็คนะคะว่าปุ่มสีฟ้าแอคทีฟขึ้นมาไหมถ้าไม่แอคทีฟขึ้นมาแปลว่าเราเซฟแล้วนะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital Indian A บายอาจารย์กุ้งพบกันในตอนที่11สวัสดีค่ะ

้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโก

ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของความตายพอเวลาที่เราพูดถึงความตายหลายคนก็จะมีความรู้สึกแตกต่างกันไปเนาะโจทย์ของพวกเราวันนี้อาจจะแตกต่างจากเพื่อนในครั้งที่แล้วเดี๋ยวครูอุ๋มจะบอกว่าแตกต่างยังไงเดี๋ยวให้พวกเราพูดถึงความตายนะคะว่าเรารู้สึกยังไงกับมันและใครบ้างที่เคยเผชิญกับการสูญเสียบ้างนะคะเริ่มที่ออยก่อนเลยเลิก
1: ครับให้พูดถึง
0: รู้สึกยังไงกับความตาย
1: มันเป็นเรื่องที่เศร้าครับแต่ในอีกมุมมองนึงของผมคือมันเป็นการไปสบายครับ
0: ไปสบาย
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าออยมองว่าถ้าสมมติเกตได้คิวไปก่อนออยแปลว่าเกตไปสบาย
1: ใช่
0: แล้วได้สบายก่อนออย
1: ใช่ครับคือตัดปัญหาทุกๆอย่างไปเลย
0: ไม่ต้องรับรู้อะไร
1: ใช่ครับ
0: เกตล่ะลูก
2: ก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่านี้ได้แล้วครับก็คือจุดสูงสุดของชีวิตแล้วครับความตาย
0: ฟังเกตพูดแล้วก็นึกถึงคำหนึ่งที่บอกว่าไม่มีใครใหญ่ไปกว่าโลงเรื่องจริงก่อนลูก
3: สำหรับผมก็ปกตินะครับอาจารย
0: ์ปกติเป็นความปกติอยู่แล้วว
3: ่
0: ามนุษย์ทุกคนต้องตาย
3: ครับผม
0: เจมส์ค่ะ
4: ผมรู้สึกกลัวและกังวลนะกังวลห่วงคนที่บ้านห่วง
0: ใช่ไหมมันเป็นความห่วงคือเราจะไม่ได้เห็นเขาแล้ว
4: ใช่ครับมันจะคิดถึงเขาครับ
0: ฟิลครับ
5: ผมมองเป็นการสูญเสียคนที่เรารักไปครับ
0: เป็นความสูญเสีย
5: ครับ
0: โอเคทุกคนมองความตายแตกต่างกันไปอาจจะมีจุดร่วมบ้างแต่ก็มีความแตกต่างด้วยแนะนำตัวกันก่อนเนาะชื่อนามสกุลชื่อเล่นค่ะ
5: ครับผมนายปรเมศสุขรอดครับชื่อเล่นชื่อฟิลครับ
4: ครับผมนายพงษ์นฤทธิ์ตั้งวันไปสายครับชื่อเล่นชื่อเจมส์ครับ
6: ผมนายสรัญกรณ์ณชัยธนทรัพย์ครับชื่อเล่นชื่อกรครับ
0: ค่ะ
2: ผมนายวรวุฒิยาชยาครับผมชื่อเกตครับ
1: ผมนายปัญจพลรัตนประเสริฐครับชื่อเล่นชื่อออยครับ
0: ทั้ง5คนนี้มาจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์ที่พวกเราอยู่คือศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานะคะเราเรียนกับครูในรายวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานวันนี้เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่พวกเราจะได้จุ่มตัวลงในสถานการณ์ที่เรียกว่าความตายพวกเราจะตกอยู่ในสถานการณ์นี้ค่ะเป็นสถานการณ์สุดท้ายในชีวิตครูให้โจทย์แบบนี้ว่าเราอยู่ได้อีก2เดือนค่ะออยลูกออยอยู่ได้อีก2เดือนแต่ออยเลือกได้ว่าออยจะตายแบบไหนแต่ระยะเวลาคือ2เดือนออยเลือกอะไร
1: ครับผมเลือกที่จะตายด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับ
0: ชนกับอะไรอะไรชนกับอะไรไหนบอกรายละเอียดของข่าวนี้หน่อยค่ะ
1: รายละเอียดคือ ผมขับรถเร็วจนชนลงข้างทาง
0: ลูกขับรถอะไรลูกจักรยาน
1: รถยนต์ครับ
0: รถยนต์อ
1: ุบัติเหตุทางรถยนต์
0: เขาชนหรือเราชน
1: เราชนเองครับด้วยตัวเองพลาดอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือไม่มีคู่กรณี
1: ไม่มีครับด้วยตัวเองล้วนๆเลยครับ
0: อ๋อเหตุเป็นอย่างนั้นเพราะอะไร
1: ขับรถเร็วครับประมาท
0: ประมาท
1: ใช่ครับ
0: ปัจจุบันใช้ชีวิตแบบนี้ไหม
1: ก็มีนิดนึงครับแต่ก็เริ่มระวังมาก
0: ขับรถอยู่ไหมช่วงนี
1: ้ขับครับ
0: เคยประมาทไหม
1: เคยครับ
0: เคยเกิดอุบัติเหตุไหม
1: เคยอยู่ช่วงนึงครับ
0: ช่วงนึงแปลว่าหลายอุบัติเหตุเลยเหรอลูก
1: อุบัติเหตุเดียวครับอุบัติเหตุเดียวครั้งเดียว
0: เป็นยังไงคะอุบัติเหตุ
1: ก็ช่วงผมกำลังขับแซงครับแซงรถอีกคันแต่ดูผมดูละเอียดแล้วครับว่าไม่มีอะไรพอแซงไปปุ๊บหมามันวิ่งตัดออกมาครับตอนนั้นก็แม่นั่งมาด้วยผมก็เลือกที่จะยังไงก็ต้องชนหมาครับ
0: ชนเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้ชนแรงขนาดนั้นครับแต่หมาก็เลือดออกอยู
0: ่รักษาเขาไหมอ่ะ
1: ก็ไม่ได้รักษาครับแต่วันต่อมาหมาก็นั่งอยู่ปกติครับ
0: หมายัง
1: อยู่ครับ
0: ยังอยู่ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วหนูบาดเจ็บตรงไหนกับแม่คะ
1: ไม่ครับแม่บาดเจ็บครับ
0: แต่คงตกใจอ่ะ
1: ใช่ครับตกใจมาก
0: เรื่องที่จะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์เหมือนเดิมจะไปตกใจอีกครั้งนึง
1: ใช่
0: เกสเลือกเกสเลือกอะไร
2: ก็
0: สองเดือนสองเดือน
2: เส้นเลือดในสมองแตกครับ
0: เครียด
2: ก
0: ็ตอนนี้ช่วงนี้เกสเครียดไหม
2: เส้นเลือดในสมองแตกของผมก็ไม่ได้เกี่ยวกับความเครียดครับแต่เรื่องเกี่ยวกับ
0: ให้เกี่ยวกับอะไรดี
2: ความดันโรคหัวใจสุขภาพร่างกายไม่ดีอะไรอย่างนี้มากกว่า
0: โอเคโรคชุด
2: ใช่เพราะว่าเราอ้วน
0: อ๋อหนูมองว่าหนูอาจจะน้ำหนักเกินใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ก็เป็นอันนั้นแหละ
2: ใช
0: ่โอเคค่ะค่ะเพื่อนอ่ะก็ลูก
3: ส่วนผมก็เป็นเบาหวานความดันนะครับ
0: เบาหวานความดัน
3: ใช่ครับ
0: ชุดเดียวกันนะคะแบ่งกันอ่ะได้ลูก
4: ผมเลือกไหลตายครับหลับเฉยๆครับ
0: หลับไปเฉย
4: ๆมันจะได้ไม่ทรมานครับ
0: ไม่ทรมานโอเคค่ะฟิลลูก
5: เป็นโรคหัวใจครับ
0: โรคหัวใจ
5: ครับ
0: หัวใจอะไรล่ะ
5: หัวใจล้มเหลวครับ
0: ล้มเหลว
5: ครับ
0: ตายไปเลย
5: ครับ
0: 2เดือนนะได้ทุกคนต่างเลือกมีสิทธิ์เนี่ยดูสิเป็นเสรีภาพครั้งสุดท้ายของชีวิตมีสิทธิ์ที่จะเลือกแบบที่จะตายนะคะว่าเราจะตายแบบไหนดีพวกเรากำลังจะเป็นบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์งั้นครูขอเชื่อมไปที่เรื่องของ AI หน่อยปรากฏว่ายังคงเป็นสถานการณ์จำลองอยู่เนาะปรากฏว่ามีคนเนี่ยเขาคิดบางอย่างขึ้นมาที่เป็น AI อ่ะเนาะที่สามารถทำให้พวกเราอ่ะเหมือนจะไม่ตายได้แต่จริงก็ตายไปแล้วนั่นแหละเหมือนจะไม่ตายหมายถึงแบบยังคงมีคือเป็น AI อ่ะแล้วก็แบบว่ามีรูปร่างมีอะไรเหมือนเล่าเลยอ่ะแล้วก็ต้องใช้เงินแบบว่าก้อนหนึ่งในการทำให้มันเกิด AI ตัวเนี้ยที่มันเรียนแบบเราให้ไปอยู่กับคนที่เรารักแล้วเราก็ห่วงเขานะหนูเลือกที่จะให้ AI ตัวเนี้ยไปอยู่กับใครเลือกได้คนเดียวฟิลลูก
5: อยู่กับแม่ครับให้คอยช่วยดูแลแม่ครับ
0: คอยช่วยดูแลแม่ได้คนอื่นละลูกในชีวิตโทษที
5: คนอื่นก็มีย่าครับเพราะว่าเขาอายุเยอะครับ อยู่เขามีผมแค่คนเดียวครับเพราะว่าพ่อเสียไปแล้วครับ
0: ค่ะแบบนั้นเจมส์ละลูกเลือกได้คนเดียวลูก
4: ผมก็เลือกอยู่กับแม่ครับเพราะว่าจะได้พูดคุยกับตอนที่เขาเครียดหรือตอนที่เขาแบบนึกถึงเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วได้มีเพื่อนคุยครับ
0: ค่ะคุณแม่นะคะก้อนเลือกได้คนเดียวลูก
3: ผมก็แม่ครับ
0: แม
3: ่เพราะมีแม่ที่คอยซัพพอร์ตอยู
0: ่แม่คอยซัพพอร์ตลูก

0: เพราะผมก็เลือกแม่เหมือนกันครับเพราะว่าคิดว่าแม่ดูแลตัวเองได้น้อยกว่าพ่อครับพ่อดูแลตัวเองได้เก่งกว่าแม่อ่อนแอกว่าพ่อ
1: ค่ะร้อยลูก
2: ผมเลือกแม่ครับ
1: ค่ะ
2: อยากให้ช่วยดูแลแม่จนถึงบั้นปลายชีวิตของเขาครับเหมือนที่เขาดูแลผมมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ปรากฏว่ามันสามารถที่จะป้อนข้อมูลได้อีกอ่ะว่ามันจะเสียเมื่อไหร่หนูจะให้มันเสียเมื่อไหร
2: ่เสียเมื่อแม่จากไปแล้วครับด
1: ู
2: แลจนวันสุดท้ายครับผม
1: เสียเมื่อแม่จากไป
2: ครับ
1: แล้วก็ตายเลย AI ตัวนั้น
2: ใช่ครับ
0: ก็คงเหมือนกันนะครับเพราะสั่งเราให้มันไปดูแลแม่เราก็ถ้าเกิดแม่เราไม่อยู่แล้วก็หมดหน้าที่มันแล้วครับ
1: แต่ครูขอบอกอีกอย่างนึงว่ามันสามารถที่จะดูแลคนอื่นได้อีก1คนด้วยนะออยจะเปลี่ยนใจไหมว่าให้มันตายไปเลยไหมหรือให้มันไปรับหน้าที่ดูแลใครรับออย
2: ก็ดูแลพ่อครับเหมือนกันเลยกับแม่จนถึงบั้นปลายชีวิต
1: ลูกล่ะ
0: ก็ดูแลน้องก็ได้ครับผมเพราะว่าใช่
1: ก็ยังคงไม่เป็นพ่อเหมือนเดิม
0: ก็เพราะว่า
1: ถ้าซุปเปอร์แมน
0: ก็น้องก็เป็นผู้หญิงแม่ก็เป็นผู้หญิงถ้าเกิดผมไม่อยู่แล้วก็คงเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้น้อยสุดพอแข็งแรงใช่ครับ
1: ก่อนละลูก
3: ของผมก็น่าจะเป็นพี่สาว
1: พี่สาว
3: ใช
1: ่ยังห่วงอยู
3: ่ใช่
1: ค
3: ่
1: ะเจม
4: ผมให้น้องชายครับ
1: น้องชาย
4: เพราะว่าน้องชายยังเล็กอยู่
1: ยังเล็กอยู่กี่ขวบลูก
4: ไม่เล็กขนาดแต่ตอนนี้อยู่ม.4ฮะ
1: ค่ะ
4: เขายังแบบวุฒิภาวะยังไม่ทัดอะไร
1: โอเคค่ะฟิล
5: ผมให้ไปดูแลแฟนครับ
1: แฟนเลยกระโดดข้ามทุกๆคนในโลกใบนี้
5: ข้ามเลยครับ
1: ไปดูแลแฟนคนปัจจุบัน
5: ครับ
1: หรือแฟนเก่าลูก
5: คนปัจจุบันครับ
1: คนปัจจุบัน
5: ครับเขาดีที่สุดครับ
1: ทำไมถึงให้ไปดูแลแฟนลูกหมายถึงให้ไปดูแลในที่นี้คือกลัวอะไร
5: แบบว่ามันผมเคยพูดกับเขาไว้เยอะครับว่าจะอยู่ด้วยกันอะไรครับเผื่อเขายังจำไว้อยู่นะครับกลัวเขาลืมเราไม่ได
1: ้
5: ครับเพราะเขาเป็นคนแบบฝังลึกครับจำฝังลึก
1: ค่ะก็ให้ AI ไปดูแลนะ
5: ครับ
1: โอเคได้ลูกจะสังเกตดูหลายๆคนที่พอบอกว่าอุ๊ยมีคนมีไม่ใช่คนเนาะเป็นแบบ AI อ่ะโอ้มันสามารถที่จะแทนเราได้อะไรพอหนูรู้ว่าเออมันมี AI มาช่วยเราอ่ะหนูว่าหนูจะดีขึ้นไหมฟิล
5: ทำไมนะครับ
1: หนูจะดีขึ้นไหมว่าเออแบบมี AI ไปดูแลคนที่เรารักแล้ว
5: ครับดีขึ้นครับ
1: แล้วหนูว่าคนที่เรารักเขาจะดีขึ้นเหรอเขารู้นะว่ามันเป็น AI
5: ใช่ครับก็อาจจะแทนตัวเราไม่ได้ครับ
1: เขาจะดีขึ้นไหม
5: ก็ผมว่าก็น่าจะดีครับมันก็เหมือนดูรูปถ่ายครับแบบมันก็ทำให้รู้ว่าเราอยู่ข้างเขาอะไรเงี้ยครับ
1: ความรู้สึกของการได้อยู่ข้างกันมันแตกต่างจากการที่เราคิดว่าเออเดี๋ยวอีก2เดือนเราต้องตายไปแล้วอะหนูว่าตอนนี้หนูใช้เวลาคุ้มค่าแล้วหรือยังเจมว่าคุ้มหรือยังกับการที่ผ่านมาเราอยู่ข้างคนที่เรารักทุกๆคนเลยอะ
4: ยังครับผมแบบยังตอบแทนเขาได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับ
1: เจมมองไปที่เรื่องของการตอบแทน
4: ครับเพราะว่าเขาเลี้ยงดูมาอย่างดีครับแล้วก็แบบยังเป็นห่วงเขาอยู่ด้วยครับ
1: ค่ะสมมุตินะสมมุติว่าถ้าครูจะให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะเขียนจดหมายได้1ฉบับ1บรรทัดก่อนจะเลือกที่จะเขียนถึงใครลูกเลือกได้แค่คนเดียว
3: ผมเลือกที่จะเขียนถึงแม่

0: คุณแม่อีกแล้วหนูจะเขียนว่าอะไรลูก
1: เขียนว่า อยากให้เขาอยู่แบบสบายโดยที่แบบไม่มีผมอย่างนี้ครับแบบแทนตัวผมได้อะไรอย่างนี
0: ้ค่ะเก็ตละลูกในส่วนของเก็ตเนี่ยที่ผ่านมาเก็ตทำอะไรกับครอบครัวบ้างแล้วเราก็รู้สึกว่าเออสิ่งนั้นมันที่สุดสำหรับเราแล้ว
1: ก็เล่นสนุกด้วยกันบ่อยครับผมเป็นค่อนข้างสนิทกับพ่อแม่สนิทแบบเป็นเพื่อนเลยอ่ะแบบเหมือนเป็นเพื่อนคนนึงเลยเล่นก็มีอยู่ด้วยกันก็ไม่เครียดไม่ตึงไม่อะไรเลยครับก็สนุกด้วยกันทุกวันอยู่แล้วก็มีความสุขทุกวันครับ
2: แล้วพอเราต้องจากไปความสุขตรงนั้นหนูว่ามันจะหายไปไหม
1: หายแน่นอนครับผมเพราะว่าไม่ครับเป็นมีน้องสาวหนึ่งคนแต่ก็มันหายไปคนนึงมันก็แน่นอนอยู่ครับมันยังไงมันก็เศร้าไม่เหมือนเดิมแน่นอนมันไม่มีทางเหมือนเดิมเลยครับ
3: ก็ผมจะวางแผนในเรื่องของอนาคตครับแล้วก็วางแผนแบบการใช้ชีวิตแต่ละวันว่าจะทำอะไรมั่งครับ
2: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรอ่ะใช้ชีวิตแต่ละวัน
3: ก็เรื่องทั่วไปเลยครับว่าเวลานี้จะทำอะไรครับแต่ละเวลาจะทำอะไรเรื่องเหมือนคนทั่วไปเลยครับครับ
2: วางแผนยังไง
3: ก็เดือนแรกผมอยากไปเที่ยวกับครอบครัวครับไปเที่ยวในที่ที่ไม่อยากไปแต่ว่าจะเป็นในประเทศนะครับไม่ใช่ต่างประเทศ
2: คิดว่าไปไหน
3: ก็ทะเลกับภูเขาครับไม่อยากพาไปกับคนในครอบครัวครับอยากพาไปทุกคนเลยไปใช้ชีวิตด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันครับแล้วก็ไปหาของกินอร่อยๆครับส่วนเดือนที่สองผมอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านครับอยู่กับครอบครัวทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันครับ
1: ก็เดือนแรกก็เหมือนเพื่อนเลยครับออกไปเที่ยวกับครอบครัวทั้งเดือนเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวครับแต่ว่าเดือนที่สองเนี่ยจะไม่ได้ผมจะออกไปใช้ชีวิตคนเดียวเลยครับแบบว่าทำอะไรที่อยากทำแล้วว่าเกิดมาแบบยังไม่ได้ทำเช่นแบบทำอะไรดื้อๆที่ไม่ควรทำแบบอะไรที่มันไม่คิดว่ามันไม่ดีแต่ว่าอยากจะลองแต่ว่าไม่เดือดร้อนใครนะครับอย่างเช่นแบบอะไรที่มันคิดว่าเกิดมาสักครั้งชีวิตนึงต้องลองแบบก็ลองทุกอย่างที่ยังไม่ลองครับผมใช่ให้ชีวิตมันใช้ให้คุ้มแต่ว่าต้องไม่เดือดร้อนใครใช่
4: สำหรับผมเดือนแรกก็ไปเที่ยวแต่ไปต่างประเทศครับ
2: ผมไปแก๊งนี้
4: จะ
2: จัดทัวร์พาไปไ
4: ปไปอเมริกาใช
2: ่
4: ไปกับครอบครัวครับครับส่วนเดือนที่สองก็จะกลับมาไทยแล้วก็ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนตามอำเภอใจเลยครับ
2: ใช
4: ่ครับครับ
5: ครับส่วนผมครับเดือนแรกก็อยากไปออกไปใช้ชีวิตที่แบบอยากทำครับออกไปเที่ยวอยากขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวแบบทั่วประเทศนะฮะอยากชิลๆแบบไม่ต้องเครียดอะไรมากครับแบบปล่อยวางฮะส่วนเดือนที่สองก็จะอยู่กับแม่เยอะๆครับจะกอดจะหอมเขาแบบจะบอกรักเขาทุกวันเลยฮะก็ครับเวลากลับไปบ้านก็จะกลับไปกอดเขาคนแถวบ้านก็ชอบทักอยู่ว่าไอ้นี่มันขี้อ้อนนะแต่ว่าผมไม่ได้ทำกับพ่อไงครับผมก็เลยแบบเหลือแม่อยู่คนเดียวก็เลยเลือกทำแบบนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีโอกาสตั้งแต่เสียพ่อไปฮะตั้งแต่อายุ9ขวบอะผมก็เริ่มทำมาเรื่อยๆครับก็เหลือ
2: ทำเองหร
5: ือ
2: แม่บอกให
5: ้ทำทำเองครับทั้งในครอบครัวผมก็ทำอยู่คนเดียวเนี่ยครับคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยได้ทำแบบนี
6: ้ครับแต่ในที่แรกผมอยากแต่งงานครับ
2: แต่งงาน
6: ครับแบบเพราะว่าผมวางแผนไว้ว่าผมเรียนจบมีงานทำผมก็จะแต่งงานแต่มันไม่ถึงใช่ครับก็อยากจะใช่ครับอยากจะให้เกียรติแฟนครับถึงใช่ครับแล้วเราก็จะไปเที่ยวกับครอบครัวเขาแล้วก็ครอบครัวเที่ยวด้วยกันสร้างความทรงจำครับแล้วส่วนเดือนที่สองผมก็จะแบบว่าไปทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำครับไปเที่ยวไปเล่นหรือไปหาเพื่อนคุยกับเพื่อนคุยกับคนนู้นคนนี้หรือแล้วก็ไปคุยกับคนที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยครับแบบไปเคลียร์ใจกันนะครับเคลียร์ใช่ครับแบบปล่อยวางทุกอย่างให้ไม่ค้างคาใจครับผมว่ามันเหมือนเป็นสิ่งภายนอกครับสิ่งเติมแต่งครับมันแบบว่าถ้าเราอยู่อาจจะมีผลกับเราในอนาคตอะไรเงี้ยครับ
1: แต่เที่ยวเนี่ยที่เหตุผลที่จะออกไปเที่ยวก่อนตายก็เพราะว่า เราอายุยังน้อยเรายังไม่ได้เคยออกไปสำรวจโลกมากนัก
2: ไม่เคยสถาน
1: ก็เคยครับแต่ว่ามันยังไม่ทั่วอย่างเงี้ยแล้วก็อยากไปดูเพิ่มอยากไปเที่ยวเพิ่มให้ชีวิตมันให้คุ้มครับก็เหตุผลที่อยากจะเที่ยวมันก็ได้มีความสุขก่อนตายด้วยใช่ครับ
3: ก็มันก็รู้สึกว้าเหวนะครับเศร้ามันโล่งๆยังไงก็ไม่รู้มันโล่งแบบเศร้าๆอ่ะครับ
2: โล่ง
3: อ้างว้างอ่ะครับเพราะเรารู้ว่าเราจะตายแต่ณตอนนั้นที่ได้ไปเที่ยวก็อยากจะใช้ความสุขทั้งหมดที่มีกับครอบครัวครับ
1: ก็ถ้าทําให้ตัวเองมีคุณค่านะครับเรื่องสุขเรื่องเศร้ามันก็แล้วแต่เหตุการณ์นะครับเพราะบางทีถ้าเราเศร้าแต่เหตุการณ์ที่เราทําให้ตัวเองเศร้าทําให้คนอื่นมีประโยชน์ก็เราก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าใช่ครับแต่บางเรื่องถ้าเราแฮปปี้แต่ว่าเดือดร้อนคนอื่นเราก็ไม่มีคุณค่า
3: จะเลือกกลับไปแก้ไขในช่วงเวลาที่ครอบครัวเรื่องหนึ่งช่วงตอนที่ปู่คุณปู่เสียไปครับตอนช่วงแกไม่ค่อยดีผมไม่ค่อยได้เข้าไปหาเท่าไหร่ครับอยากจะ
2: กลับไปได้จะไปทำอะไร
3: ก็ไปดูแลแกครับไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยคอยให้แกเห็นหน้าครับเป็นตอนนั้นแหละครับที่อยากกลับไป
2: เกลูทำให้ชิน
1: ก็จะย้อนกลับไปเริ่มตั้งใจเรียนตั้งแต่ม.ต้นเลยครับเพราะตอนม.ต้นไม่ค่อยตั้งใจเรียน
2: เกิดอะไรขึ้นตอนม.ต
1: ้
2: น
1: ดื้อครับมันเด็กเกินไปมันดื้อมันไม่เรียน
2: ครอบครัวแบบเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่ครอบครัวไม่มีปัญหาเลยครับ
2: เขาตาม
1: ใจเกินไปก็เลยดื้อแล้วโตมาเพิ่งคิดได้ครับอยากย้อนกลับไปตั้งใจเรียนกว่านี้อยากเป็นตัวตึงเขียนโค้ดมากกว่านี
2: ้
1: ใช่ๆอันนี้ไม่ตึงพอครับ
4: ของผมก็จะย้อนกลับไปแก้ไขตรงที่ปวชครับที่เกเรครับ
2: เกเร
4: ใช่ครับไม่ค่อยตั้งใจเรียน
5: ครับถ้าย้อนกลับไปได้ผมจะไปย้อนไปตอนพ่อยังอยู่ครับ
2: จะไม่ให้พ่อตาย
5: ใช่เพราะว่าเขากินเหล้ากินเบียร์เยอะไปหน่อยฮะ
2: จะทำยังไงกับพ่อตอนนั้น
5: ก็จะแบบไม่ให้เขากินนะแต่แบบ
2: เปลี่ยนเอาเบียร์เทออกแล้วเปลี่ยนเป็นนมแทน
5: เขากินแบบตื่นเช้ามาเขาก็กินเลยครับก็แบบบอกเขาว่ามันไม่ดีฮะแล้วยังได้อยู่กับเจมนานๆอะไรเงี้ยครับตอนเด็กไม่รู้ใช่ครับตอนเด็กไม่รู้เรื่องครับว่ามันไม่ดีขนาดนั้นพอโตขึ้นมาก็รู้ว่ามันไม่ดี
6: ครับอยากย้อนไปตอนที่พ่อยังไม่ตายเหมือนครับแบบว่าไม่อยากให้พ่อเสียครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตนะครับแบบว่ากำลังมีทุกอย่างไปได้ดีเลยครับใช่ครับพอพ่อเสียปุ๊บทุกอย่างมันล้มครับล้มลงเลยครับแบบว่าแล้วย่ากับแม่เขาก็ทะเลาะกันด้วยครับคราวนี้เลยผมก็เลยต้องแยกอยู่กับย่ากับแม่แล้วต้องแยกกันเลยครับเขาช่วงนั้นคือเขาไม่คุยกันเลยครับแล้วแม่ก็แบบชีวิตลำบากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบพอแม่มีคนใหม่ชีวิตมันก็ไม่ได้ดีขึ้นครับคือถ้าแบบพ่ออยู่ก็อาจจะแบบว่าชีวิตดีขึ้นมีทุกอย่างไม่ลำบากเหมือนตอนนี้ครับแล้วแบบปู่กับย่าเขาก็ไม่ต้องเสียใจมีคนดูแลเขาอะไรเงี้ยครับใช่ครับแต่ก็มีข้อเสียคือผมอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนๆเจอครูก็เปลี่ยนเพราะว่าผมยังอยู่ผมอาจจะอยู่ต่างจังหวัดครับอยู่ที่ใช่ครับไม่ใช่ครับอาจจะไม่เจอเพื่อนเจอคุณครูที่นี่ครับ
0: แล้วถ้าเราเลือกได้เราเลือกได้อย่างเดียวอะเนาะก็คือเวลาที่เหลืออยู่อะไม่รู้อะจะกี่วันภายใน2เดือนเนี้ยเราอยากทำอะไรให้เหลือไว้ในโลกใบนี้บ้างฟิลลูก
6: อยากมีลูกครับ
0: มีลูกใช่ไหม
6: ครับ
0: เพราะอะไรอะ
6: อยากให้เขาแบบผมอยากมีลูกเพราะแบบให้เขาเติบโตมาช่วยสังคมแล้วก็แบบดูแลแม่เราด้วยครับใช่เป็นหลานอยากให้เขามีอุ้มหลานครับ
0: ค่ะเจมลูก
5: ผมก็จะไปช่วยเหลือคนยากจนนะเพราะว่าเคยผ่านความลำบากมาเหมือนกันนะก็รู้ว่าเป็นไงก็เลยอยากช่วยเหลือเขาครับเวลาที่เรามี
0: ค่ะก่อน
4: ผมไปบวชเลยครับ
0: บวชนะลูก
4: ครับผม
0: กี่วันลูก
4: สัก
0: ก็เท่าที่เหลืออยู่ไหม
4: ใช่ครับ
0: แสดงว่าหนูก็คือจะ
4: สิ้นตอนเลยครับ
0: แบบนั้นเลยนะในผ้าเหลืองเลยนะ
4: ใช่ครับ
0: ทำไมลูกทำไมนิยามของการบวชของเราเนี่ยเราคิดว่ามันจะช่วยอะไรเราก่อนที่จะตายบ้าง
4: ช่วยแบบว่า ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับไปทางธรรมเลยครับ
0: ไม่อยาก

0: ิดอะไรเยอะแล้ว
1: ครับผม
0: ค่ะเก็ตหรือ
2: ก็ผมก็จะใช้วิชาที่เรียนมาสักหน่อยครับก็อาจจะทำประโยชน์ให้กับ
0: ในฐานะตัวตึงโค้ด
2: ใช่ครับก็อาจจะสร้างอะไรทิ้งไว้ให้สังคมนิดๆหน่อยๆแบบว่าทำโปรแกรมให้อบต.ตำบลอะไรก็ได้ใช้ฝีมือทิ้งไว้ก่อนตายสักหน่อยครับให้เขาได้ใช้ครับผม
1: ครับผมอยากไปขับรถช่วยเหลือสังคมครับแบบว่าใครเรียกอยากให้พาไปไหนก็พาไปครับเพราะผมเป็นคนชอบขับรถครับ
0: วันศุกร์เสวนาวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการเสวนาที่มีความสุขมีความสุขที่เราได้พูดถึงเรื่องของความตายปกติแล้วเราพูดถึงเรื่องของความตายกันบ้างไหมก็ไม่ได้พูดเลยเราหลีกเลี่ยงนะคะมันเป็นเหมือนสิ่งที่ครอบงำเราว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องตายจะได้ไม่ต้องลาจากกันมันเศร้านะคนข้างหลังจะทำยังไงอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเป็นวาทกรรมที่ถูกส่งต่อซ้ำๆส่งไปส่งมาไปเรื่อยๆอย่างนี้จนทำให้มนุษย์เราทุกคนเนี่ยหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงกับความตายแต่พอเราหลีกเลี่ยงแล้ววันหนึ่งเราต้องเผชิญกับมันไม่รู้หรอกอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นโรคร้ายหรืออาจจะเป็นอะไรใดๆไม่รู้หรือคนข้างๆเราอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดมีสิ่งนั้นขึ้นมามันแปลว่าถ้าเราลองนึกถึงความตายทุกๆวันเนี่ยอย่างพวกเรามาสุขเสวนากับครูในวันนี้นะคะพวกเราอาจจะกลับไปนึกถึงความตายบ่อยๆนะคะงั้นก็ขอให้ความตายอยู่คู่กับพวกเราเป็นเรื่องของเรื่องปกติธรรมดาแล้วเราก็จะได้ไม่รู้สึกตกใจหรือกังวลใจอะไรมากมายเพราะท้ายที่สุดแล้วเราสามารถวางแผนเรื่องนี้ได้อย่างเนิ่นๆเลยนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นวันศุกร์จริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาออกรายการวันศุกร์เสวนาในวันนี้จ้ะขอบคุณค่ะ
3: ถ้าสมมติว่าอีก1ปีเราทุกคนบนโลกจะต้องตายมีอะไรที่คุณฟังยังค้างคากับชีวิตนี้ไหมครับอาหารสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับจึงได้รวบรวม17คำถามสำคัญที่เราต้องถามตัวเองก่อนตายจากหนังสือแปลของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าถ้าอีก1ปีฉันจะต้องตาย17คำถามนี้จะทำให้คุณได้ทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งได้จัดลำดับความสำคัญของชีวิตใหม่คำถามเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความหวาดกลัวนะครับแต่เพื่อชักชวนให้เรามองชีวิตอย่างมีสติติดตามฟังในตอนนี้ครับอีก1ปีฉันจะต้องตายคำถามข้อแรกที่ควรถามตัวเองก็คือคิดว่าชีวิตของตัวเองมีความหมายหรือไม่เวลาที่เรานึกถึงความหมายของชีวิตอะไรแบบนี้นะครับอย่าไปคิดอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนครับคิดแบบเรียบง่ายก็คือการใช้ชีวิตด้วยความสุขความสงบและการสร้างคุณค่าในทุกวันที่เรายังมีลมหายใจอยู่ซึ่งมันอาจจะหมายถึงการทำสิ่งที่เรารักการดูแลตัวเองและคนรอบข้างและสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขและมีความสมดุลในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการมีความสุขกับงานที่ทำการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือการทำสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับตนเองและผู้อื่นในแต่ละคนครับความหมายของชีวิตอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์และเป้าหมายส่วนตัวแต่สิ่งที่สำคัญเหมือนกันก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมายทำให้แต่ละวันของเรามีความหมายแล้วรู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นมีค่าผู้เขียนชวนให้เราลองย้อนมองกลับไปครับถึงชีวิตที่ผ่านมาอย่างละเอียดเราอาจจะมองเห็นภาพที่แตกต่างไปจากเดิมแม้ว่าเราอาจจะยังมองไม่เห็นมันในทันทีเพียงแค่เรานึกได้แบบนี้ครับเราก็จะพยายามเปลี่ยนตัวเองและใช้ชีวิตในแบบที่ดีขึ้นแทนที่ในแต่ละวันเราจะมัวถามตัวเองว่าความหมายในชีวิตคืออะไรเปลี่ยนมาเป็นการถามว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความหมายสุขง่ายๆที่เราทำได้เพียงแค่ตั้งใจใช้ชีวิตให้เป็นในแบบที่ดีขึ้นต่อมาคำถามข้อที่2มีสิ่งที่อยากทำมากๆหรือเปล่าเวลาผ่านไปทุกๆวันใช่ไหมครับและสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเหลือเวลามากน้อยเท่าไ แต่มันคือสิ่งที่

ว่าเราใช้เวลาที่เราได้รับมาอย่างไรต้องถามตัวเองดูครับว่ามีสิ่งใดบ้างที่เราอยากจะทำให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่เราก็ผัดมันออกไปอยู่นั่นแหละจนเวลาเลยผ่านมาละหลายปีละก็ยังไม่ได้ทำเลยหากต้นนี้เรายังมีโอกาสที่จะทำลองใส่ใจสนใจมุ่งไปยังสิ่งนั้นดูครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามุ่งมั่นเอาเป็นเอาตายกดดันตัวเองจนเครียดเลยให้เราค่อยๆขยับเข้าใกล้สิ่งนั้นทุกวันนะครับลงมือทำไปทีละอย่างทีละเรื่องลองถามใจเราดูแค่ว่าณตอนนี้มีสิ่งที่เราอยากทำมากๆหรือไม่คำถามข้อที่3มีสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเสียใจภายหลังบ้างหรือไม่คำถามข้อนี้คือการให้ตัวเราปลดล็อกสิ่งที่อยู่ภายในใจโดยการยอมรับและระบายมันออกมาเพราะบาดแผลในใจจะบรรเทาลงได้ก็ด้วยการที่เราหันมามองมันด้วยความใส่ใจและยอมรับมันว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราเราไม่ควรเก็บความทุกข์ใจไว้คนเดียวแต่ควรปรึกษาคนที่ไว้ใจได้แต่ถ้าเราไม่มีใครให้ปรึกษาเลยผู้เขียนแนะนำให้เราลองทำการอธิษฐานดูอธิษฐานกับคนที่เรารักที่จากเราไปแล้วหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือดูก็ได้การทำแบบนี้ครับทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวซึ่งมันจะช่วยให้ความหนักใจเบาบางลงได้คำถามข้อที่4นับตั้งแต่นี้ไปอยากให้ความสำคัญกับอะไรในชีวิตไล่ไปเลยครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆการใช้ชีวิตประจำวันเช่นจะกินอะไรประเภทไหนไปจนถึงเรื่องใหญ่ในชีวิตเช่นชีวิตหลังจากนี้จะเลือกทางไหนดีนะซึ่งชีวิตของคนเราจะต้องเจอกับทางเลือกและความรู้สึกลังเลที่มันซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้จบใช่ไหมครับแต่บางครั้งก็รู้สึกขึ้นมาว่าไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงดีนะเวลาที่เรารู้สึกลังเลกับการใช้ชีวิตของตัวเองครับลองคิดดูว่าถ้าอีก1ปีฉันจะต้องตายฉันอยากจะใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายยังไงบ้างเพราะเมื่อคนเรานึกถึงช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตสิ่งที่ไม่จำเป็นก็จะถูกตัดออกไปแล้วเราก็จะนึกออกได้ง่ายขึ้นว่าอะไรคือสิ่งสำคัญอะไรคือสิ่งที่ไม่สำคัญแล้วอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆคำถามข้อที่5ใช้งานตัวเองหนักไปหรือเปล่าคนเราใช้ชีวิตโดยมีหน้าที่รับผิดชอบกันทุกคนใช่ไหมครับอย่างในฐานะพ่อแม่ลูกและบุคคลสาธารณะในสังคมเมื่อเรายิ่งแบกรับสิ่งสำคัญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าต้องแบกรับความรับผิดชอบมากขึ้นเท่านั้นในสังคมการมีความรับผิดชอบสูงถือเป็นคุณสมบัติที่ดีเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมแต่บางคนที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นรับผิดชอบมากเกินไปต้องรับผิดชอบทุกอย่างต้องเป็นทุกเรื่องต้องทำให้สำเร็จได้ทั้งหมดและจะไม่มีทางรบกวนคนอื่นเลยฉันต้องช่วยเหลือตัวเองคนเดียวฉันจะไม่รบกวนคนอื่นคนแบบนี้ครับผู้เขียนบอกว่ามีแนวโน้มจะเข้มงวดกับตัวเองมากเกินจำเป็นและมันจะส่งผลลบทางจิตใจได้ดังนั้นครับอย่าเป็นเดอะแบกที่ต้องแบกรับทุกอย่างเอาไว้คนเดียวนะครับเมื่อเราไม่ไหวแล้วก็เอ่ยปากขอให้คนอื่นนั้นช่วยเราบ้างเมื่อเราไม่ไหวมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดหากไม่ไหวก็บอกออกมาตรงๆอย่าไปเก็บมันเอาไว้เพราะมันอาจจะนำไปสู่ปัญหาทางจิตใจในระยะยาวได้และที่สำคัญก็คือเราควรรู้จักปล่อยวางเรื่องที่มันเกินกำลังของตัวเองด้วยนะครับคำถามข้อที่6ได้เจอความเป็นตัวของตัวเองแล้วหรือยังเลิกเกรงใจคนอื่นมากเกินไปนะครับจนไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลิกอดทนมากเกินไปสำหรับคนอื่นการเป็นตัวของตัวเองไม่ได้หมายถึงแค่การได้เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดหรือในแบบที่อยากจะเป็นแต่มันคือการรวมถึงทุกสิ่งในชีวิตอย่างการใช้ชีวิตประจำวันการคิดการตัดสินใจและการมีอิสระที่จะเลือกในสิ่งที่ชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับตัวของเราเองสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่แท้จริงหากเรารู้สึกว่าตัวเองต้องเกรงใจไม่เอาหรอกเกรงใจแล้วรู้สึกว่าเรานั้นต้องอดทนเพื่อคนอื่นมากเกินไปจนเป็นทุกข์ใจก็ลองเพิ่มเวลาสำหรับตัวเองให้มากขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าปล่อยให้ตัวตนของคนอื่นนั้นมาบดบังตัวตนของเรานะครับต่อมาคำถามข้อที่7ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเพื่อนรักมากพอหรือเปล่าคุณผู้ฟังมีคนที่สำคัญที่ละเลยเขาไปหรือไม่ครับมีคนจำนวนไม่น้อยที่ตระหนักและรู้สึกเสียใจภายหลังว่าตายไปก็เอาเงินไปไม่ได้เอาตำแหน่งและชื่อเสียงไปด้วยไม่ได้พอป่วยจนทำงานไม่ได้คนที่คอยมาเฝ้ามาดูแลใกล้ๆจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตก็มีแค่ครอบครัวและเพื่อนรักของเราถ้าตอนนี้เราตระหนักได้ว่า

อยากใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเพื่อนที่เรารักให้มากกว่านี้ก็ควรเริ่มใช้ชีวิตเช่นนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับเมื่อความคิดของเราเริ่มเปลี่ยนการกระทำก็จะเริ่มเปลี่ยนตามและการบริหารเวลาก็จะเปลี่ยนไปด้วยถ้าคุณรักใครสักคนก็อย่าลืมมอบเวลาให้กับเขาคนนั้นให้มากๆนะครับหนักนิดเบาหน่อยผ่อนปลนให้กันอย่าปล่อยให้เวลาเสียไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับคำถามข้อที่8รู้สึกโดดเดี่ยวบ้างหรือเปล่าความรู้สึกโดดเดี่ยวครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอยู่กับคนมากมายแค่ไหนบางคนรายล้อมด้วยผู้คนมากมายเพื่อนสนิทมิตรสหายเต็มไปหมดก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นครับความรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ที่มุมมองของเราผู้เขียนบอกว่าหากเรารู้สึกทุกข์ใจอย่างหนักหรือรู้สึกโดดเดี่ยวลองหันไปมองธรรมชาติรอบตัวแม้ว่าใน 2-3 ครั้งแรกมันอาจจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากนักแต่หากเราใช้ชีวิตโดยใส่ใจมองธรรมชาติรอบตัวทุกวันสัก1สัปดาห์เราก็น่าจะรู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติมากขึ้นและมุมมองที่มีต่อชีวิตก็จะเปลี่ยนไปทีละนิดซึ่งการที่คนเรารู้สึกได้ว่าตัวเองนั้นเชื่อมโยงกับบางสิ่งแล้วรู้สึกว่าสิ่งนั้นคอยเฝ้ามองเราอยู่มันก็จะช่วยค้ำจุนจิตใจและช่วยเยียวยาความรู้สึกโดดเดี่ยวในใจของเราได้ต่อมาคำถามข้อที่9ตอนนี้พึงพอใจในงานและวิธีการทำงานของตัวเองแล้วหรือยังคนเราหากได้ทำงานแย่ๆยิ่งทำให้เราทุกข์มากกว่าสิ่งใดใช่ไหมครับพอลึกๆในใจเรารู้ดีว่ามันเสียเวลาชีวิตเหลือเกินที่ต้องมาอยู่ตรงนี้แต่ในชีวิตของคนเรามันไม่ง่ายเลยที่เราจะหางานใหม่ที่ได้รับค่าตอบแทนเพื่อมาใช้จ่ายกับภาระที่เรามีอยู่แต่ถ้าหากเราเริ่มรู้สึกว่างานนี้มันเหมือนทำให้เราตายลงอย่างช้าๆจากภายในก็ให้เราเริ่มมองหาลู่ทางใหม่ๆอย่านิ่งเฉยอย่านอนใจโดยปล่อยให้มันเลยตามเลยนะครับไม่อย่างนั้นเราจะติดแงกอยู่ตรงนั้นไปตลอดเพราะโอกาสที่ดีมาหาเราได้ทุกเมื่อเราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอเตรียมหาทางไว้ตั้งแต่เนิ่นที่เรารู้ตัวเองว่างานนี้ไม่เหมาะกับเราแล้วอย่าปล่อยให้การจมอยู่กับงานแย่ๆทำให้เราคิดว่าตัวเองหมดหนทางคำถามข้อที่10กำลังรู้สึกว่าความพยายามที่ผ่านมาสูญเปล่าอยู่หรือไม่ผู้เขียนบอกว่าโลกของเรามักเต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเลยบางครั้งก็ใช่ว่าความพยายามจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเสมอไปถ้าเราแต่คิดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จต้องอยู่ที่นั่นมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมครับที่เราจะต้องรู้สึกทุกข์ใจหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่เราคาดคิดเอาไว้อย่างไรก็ตามแม้ว่าบางครั้งเราจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ความเป็นจริงที่ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ยังไม่หายไปไหนเพราะในระหว่างที่เราพยายามกับบางสิ่งเราย่อมได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเสมอแม้มันจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีก็ตามทุกๆความพยายามของเราไม่เคยจะสูญเปล่าทุกๆความพยายามของเราแม้มันจะเป็นความล้มเหลวแต่มันจะทำให้เรานั้นเข้าใกล้สิ่งที่เราต้องการมากขึ้นดังนั้นครับเป็นกำลังใจให้กับตัวเราเองและสู้ต่อไปนะครับคำถามข้อที่11อะไรคือเรื่องที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตสำหรับคนที่คิดว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีเลยหรือชีวิตนี้ไม่มีค่าอะไรเลยอยากให้ลองนึกถึงเรื่องที่เรารู้สึกภูมิใจดูนะครับหรือเรื่องที่เราเคยทำสำเร็จได้ต่อให้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรสิ่งเหล่านี้คือเรื่องสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นสดใสมากขึ้นผู้เขียนบอกว่าแม้แต่คนที่คิดว่าชีวิตไม่มีอะไรดีเลยหรือชีวิตไม่มีค่าอะไรเลยถ้าลองได้ย้อนกลับไปมองชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองได้ตระหนักถึงอุปสรรคต่างๆเรื่องต่างๆที่ผ่านมาได้เรื่องต่างๆที่ทำให้มีวันนี้ได้ก็จะเข้าใจถึงความงดงามของชีวิตเข้าใจถึงความหมายในการมีชีวิตของตัวเองและทำให้เรานั้นหันมามองและใส่ใจชีวิตในแบบที่ดีกว่าเดิมต่อมาคำถามข้อที่12ครับลองวาดฝันถึงอนาคตของตัวเองแล้วหรือยังคนเรามักมีความคิดจินตนาการและวาดฝันถึงชีวิตในอนาคตอยู่เสมอใช่ไหมครับซึ่งความคิดแบบนี้แหละครับสามารถค้ำจุนจิตใจของเราได้ไม่น้อยเลยทำให้เรามีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีขึ้นซึ่งการวาดฝันถึงอนาคตนั้นเป็นความสามารถที่ล้วนมีอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วเราทุกคนก็มีอิสระและสิทธิในการนั้นได้ทุกเมื่อผู้เขียนบอกว่าถ้าไม่มีความหวังหรือความฝันในอนาคตเลยเราก็จะใช้ชีวิตโดยไม่ให้ความสำคัญกับปัจจุบันในทางกลับกันถ้ารู้จักวาดฝันถึงอนาคตไม่ว่าจะในตอนที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือตอนที่เราต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยและความตายก็จะมีสิ่งค้ำจุนจิตใจที่ช่วยให้เราสามารถ

ารถใช้ชีวิตต่อไปได้เพราะคนที่มีภาพฝันที่แจ่มชัดในหัวใจครับยอมทนทนต่ออุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาได้ต่อมาคำถามที่13ครับทำอย่างไรถึงจะรู้สึกว่าโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้เขียนบอกว่าในช่วงเวลาที่เรารู้สึกแย่ให้เราลองหวนนึกถึงความทรงจำของตัวเองดูนะครับเราจะต้องหาภาพของตัวเองตอนที่เคยสดใสและมีชีวิตชีวาเจออย่างแน่นอนมันอาจจะเป็นภาพของตัวเองตอนที่เรารู้สึกว่าได้รับความรักจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนรักหรือลูกของเราหรืออาจจะเป็นภาพของตัวเองตอนที่รู้สึกมีความสุขกับเรื่องเล็กน้อยในชีวิตอย่างเรื่องงานเรื่องเรียนหรือเรื่องงานอดิเรกเป็นต้นหรือมันอาจจะเป็นภาพตอนที่ตัวเองรู้สึกประทับใจเมื่อได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติหรือสถานที่แปลกใหม่ที่เราได้ไปเป็นครั้งแรกจะเป็นภาพความทรงจำไหนก็ได้ครับคุณฟังครับขอแค่เป็นภาพความทรงจำที่ทำให้เรานั้นรู้สึกดีกับมันก็พอเพราะความทรงจำดีๆที่มีอาจจะกลายเป็นสิ่งค้ำจุนจิตใจในเวลาที่เรารู้สึกเศร้าและทำให้รู้สึกว่าเรานั้นโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่คำถามที่14มีเรื่องทุกข์ใจแล้วเรื่องที่ทำให้กังวลหรือเปล่าคำถามนี้ครับเป็นวิธีหนึ่งในการทำความเข้าใจความรู้สึกของตัวเองอย่างลึกซึ้งการถามตัวเองเช่นนี้เปรียบเสมือนการยอมรับและการเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความกังวลที่เราอาจหลบเลี่ยงมาก่อนและมันสามารถช่วยสร้างความชัดเจนและความเข้าใจในสภาวะทางอารมณ์ซึ่งเป็นก้าวแรกของการหาทางออกหรือการยอมรับความเป็นจริงเพียงแค่การยอมรับว่าเรามีความทุกข์ใจก็เหมือนกับการบอกตัวเองว่ามันไม่เป็นไรที่เราจะรู้สึกแบบนี้สิ่งนี้ครับสามารถช่วยปลอบใจตัวเองในช่วงเวลาที่เรารู้สึกหนักใจได้ลองให้ตัวเองนั่งเงียบๆหรือเขียนบันทึกดูก็ได้ครับถามตัวเองครับว่ามีอะไรที่ทำให้ฉันทุกข์ใจหรือกังวลอยู่ตอนนี้และถามต่อไปว่าฉันจะทำอย่างไรกับความรู้สึกเหล่านี้ได้บ้างหรือถามว่าฉันจะปล่อยวางมันได้อย่างไรการถามตัวเองเช่นนี้ครับเป็นการสร้างความใส่ใจและห่วงใยตัวเองช่วยเราพบความเข้มแข็งภายในและจัดการกับปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ครับต่อมาคำถามที่15กดดันตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าคนเรามักรู้สึกกดดันเพราะมีสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันมากมายนับไม่ถ้วนใช่ไหมครับเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่อยากทำก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีเมื่อเราไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่เราต้องทำให้ได้คนเราก็จะตำหนิตัวเองว่าบริหารเวลาไม่ได้เรื่องเลยทำอะไรก็ไม่เก่งไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเลยผู้เขียนบอกว่าคนที่เป็นแบบนี้มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสนุกกับชีวิตไม่ได้และทุกข์ใจเวลาที่คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างหากเราเป็นแบบนี้เป็นประจำครับอยากให้ลองคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำไปทีละอย่างทีละเรื่องลองคิดว่าถ้า1ปีจะต้องตายสิ่งที่จำเป็นจริงๆสำหรับตัวเองในตอนนี้คืออะไรค่อยๆจัดการไปทีละอย่างทีละเรื่องนะครับและตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตอย่า กดดันตัวเองมากเกินไปนะครับคำถามข้อที่16กำลังคิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่ต้องการอยู่หรือเปล่าคำถามนี้เป็นคำถามสำคัญที่สะท้อนถึงการประเมินความพึงพอใจในชีวิตและการตรวจสอบว่าเส้นทางที่เราเลือกเดินวันนั้นสอดคล้องกับความปรารถนาภายในหรือไม่บางครั้งชีวิตอาจจะถูกกำหนดด้วยความคาดหวังของสังคมครอบครัวหรือความกดดันจากภายนอกซึ่งอาจจะทำให้เรานั้นรู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตตามความต้องการจริงๆของตัวเองลองเจาะลึกดูนะครับว่าอะไรเป็นสาเหตุของความรู้สึกไม่พอใจในชีวิตตอนนี้มันมาจากการทำตามความคาดหวังของคนอื่นหรือไม่หรือมันอาจจะเป็นความกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือเราอาจจะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เราต้องการอะไรกันแน่เพราะบางครั้งครับสิ่งที่เราต้องการในอดีตอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราต้องการในปัจจุบันซึ่งการตระหนักรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงในความต้องการเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับและคำถามที่17ในตอนนี้ครับได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองบ้างหรือไม่คำถามนี้สื่อถึงเรื่องสำคัญมากที่สุดในการใช้ชีวิตนั่นก็คือการใช้ชีวิตโดยซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเราเองเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองอยู่เสมอคนเราก็จะเดินไปบนเส้นทางที่ถูกที่ควรและสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการได้อย่างไรก็ตามครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองสักเท่าไหร่นักเพราะความรู้สึกของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเหลือเกินสำหรับ

ที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นต้องการอะไรผู้เขียนเขาแนะนำว่าให้เราลองย้อนกลับไปมองชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองดูสักครั้งลองนึกถึงช่วงเวลาที่เราได้สนุกสนานหรือช่วงเวลาที่ตัวเองรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาที่สุดในชีวิตแล้วสิ่งที่เราให้ความสำคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันก็จะผุดขึ้นมาในใจของเราแม้ตอนนี้ครับเราอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรได้ทั้งหมดแต่วิธีนี้ครับก็จะช่วยให้เรานั้นได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองได้ในที่สุดนะครับ

0: เราทุกคนล้วนต้องเผชิญหน้ากับความตายในสักวันหนึ่งคำถามทั้ง17ข้อนี้ครับเป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการทบทวนและสำรวจชีวิตของเราณตอนนี้ที่เรายังมีลมหายใจอยู่คำถามนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความหวาดกลัวแต่เพื่อชักชวนให้เรานั้นมองชีวิตอย่างมีสติและเลือกใช้เวลาในโลกนี้ให้คุ้มค่าที่สุดดังนั้นครับไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามนี้ด้วยความจริงใจหรือการมองเห็นคุณค่าของเวลาที่เรามีอยู่คำถามก่อนตายนี้ถือเป็นโอกาสให้เรานั้นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและก่อนจะลากันไปในตอนนี้ครับผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งนะครับคำถามข้อที่1คิดว่าชีวิตของตัวเองมีความหมายหรือไม่2มีสิ่งที่อยากทำมากๆหรือไม่3มีสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกเสียใจภายหลังบ้างหรือไม่4นับตั้งแต่นี้ไปอยากให้ความสำคัญกับอะไรในชีวิต5ใช้งานตัวเองหนักไปหรือเปล่า6เจอความเป็นตัวของตัวเองแล้วหรือยัง7ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเพื่อนรักมากพอหรือเปล่า8รู้สึกโดดเดี่ยวบ้างหรือเปล่า9ตอนนี้พึงพอใจในงานและวิธีการทำงานของตัวเองหรือยัง10กำลังรู้สึกว่าความพยายามที่ผ่านมาสูญเปล่าอยู่หรือไม่11อะไรคือเรื่องที่ภูมิใจที่สุดในชีวิต12ลองวาดฝันถึงอนาคตของตัวเองแล้วหรือยัง13ทำอย่างไรถึงจะรู้สึกว่าโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่14มีเรื่องทุกข์ใจแล้วเรื่องที่ทำให้กังวลบ้างหรือไม่15กดดันตัวเองมากเกินไปหรือเปล่า16กำลังคิดว่าตัวเองนั้นไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่ต้องการอยู่หรือไม่และ17ครับได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองบ้างหรือไม่หวังว่าคำถามเหล่านี้ครับจะทำให้คุณฟังนั้นมองชีวิตอย่างมีสติและเลือกที่จะใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับ
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษาเขาจะไม่ค่อยคุยหรอกค่ะหมายถึงจะไม่ค่อยพูดสิ่งที่เขาคิดสักเท่าไหร่เวลาเจอกันในห้องอย่างเงี้ยถ้าไม่กระตุ้นให้คุยหรือว่าให้แสดงความคิดเห็นเนี่ยส่วนมากก็จะเล่นมือถือบ้างอะเนาะตามสมัยอะเนาะแล้วก็จะคุยกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าจะบอกว่าเขาสื่อสารภายในตนเองบ้างไหมเนี่ยครูอุ๋มว่าน่าจะน้อยแล้วพอได้มีเวทีตรงนี้หลายคนก็เปิดเผยความรู้สึกตัวเองออกมาบางคนก็เล่าถึงเกี่ยวกับวัยเด็กบางคนก็พูดถึงความรู้สึกที่ยังไม่ตกผลึกหรือยังติดค้างอยู่อะไรแบบนี้นะคะคือจริงๆความรู้สึกพวกนี้มันมีผลอย่างมากเลยต่อการพัฒนาความเป็นผู้ใหญ่ให้กับวัยรุ่นเพราะถ้าหากเขาไม่ค่อยได้สื่อสารภายในตนเองสักเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะมีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำลงแล้วก็จะปรับตัวกับสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างยากค่ะแล้วพอเอาโจทย์เรื่องของความตายเข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องวิกฤตเป็นเรื่องที่เราเท่านั้นที่จะต้องคุยกับตัวเองอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่การคุยกับตัวเองเพราะว่าการสื่อสารภายในตนเองมันคือการที่เราจะต้องวางแผนกับตัวเองด้วยว่าเราจะทำอะไรต่ออย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เขาพัฒนาความเป็นผู้ใหญ่ได้มากยิ่งขึ้นจากกิจกรรมเนี้ยค่ะ

0: จากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็น tube lift นะครับ tube lift ทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับจะมาบรรยายเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุนทรียภาพแห่งศิลปะวันนี้นี่ผมจะมาพูดถึงเรื่องศิลปะในความหมายสากลเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับผมขอพาท่านผู้ชมเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับศิลปะในความหมายสากลศาสตราจารย์ชลูดนิ่มเสมอได้เขียนไว้ในหนังสือองค์ประกอบของศิลปะไว้ว่าศิลปะคือการผสมผสานระหว่างจินตนาการและทักษะซึ่งเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีความหมายลึกซึ้งและแปลกใหม่มากขึ้นนะครับจินตนาการนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของศิลปะซึ่งหมายถึงพลังทางจิตที่สามารถสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นหรือทำสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ดูพิสดารยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับสรุปก็คือศิลปะเป็นการผสมผสานระหว่างจินตนาการและทักษะเพื่อการสร้างสิ่งใหม่หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ลึกซึ้งขึ้นและแปลกใหม่ยิ่งขึ้นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งก็คือศาสตราจารย์ดร.ชนรงค์พรทุ่งโรจน์ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ไว้ว่าศิลปะเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายที่กว้างและก็ยากที่จะให้คำจำกัดความที่ชัดเจนนะครับเนื่องจากเป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้นจากความคิดและฝีมือของมนุษย์ตั้งแต่สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนจนถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้มีความพิเศษมากขึ้นนะครับทางนี้นี่ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนและก็ชัดเจนว่าศิลปะคืออะไรเนื่องจากศิลปินมักจะพยายามสร้างแนวคิดและรูปแบบใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมอยู่ตลอดเวลานะครับหมายความว่าศิลปะนี่มีความหมายที่กว้างและก็ยากต่อการให้คำจำกัดความที่ชัดเจนเพราะเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดและฝีมือมนุษย์ทั้งสร้างสิ่งใหม่และก็พัฒนาสิ่งเดิมให้พิเศษขึ้นนะครับศิลปินยังคงสร้างสรรค์แนวคิดและรูปแบบใหม่ๆอยู่อย่างต่อเนื่องศิลปะเป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ของผู้รับชมได้นะครับโดยผ่านทางประสาทสัมผัส2 ทางหลักได้แก่การมองเห็นและการได้ยินนอกจากนี้ศิลปะยังมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์นะครับเพราะเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดประสบการณ์และจิตวิญญาณในรูปแบบที่หลากหลายเช่นเสียงเพลงบทกวีภาพเขียนจิตรกรรมหรืองานประติมากรรมโดยสื่อสารถึงกันเพื่อสร้างความเข้าใจและความประทับใจซึ่งกันและกันนะครับสิ่งนี้สามารถปรากฏในสื่อรูปแบบต่างๆเช่นโทรทัศน์ภาพยนตร์หรือการแสดงสดบนเวทีนะครับจากที่กล่าวมาข้างต้นศิลปะไม่เพียงแต่สะท้อนชีวิตของมนุษย์นะครับแต่มนุษย์เองก็สะท้อนศิลปะเช่นเดียวกันนะครับศิลปะนั้นถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่จำเป็นต่อชีวิตมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ศิลปะเกิดขึ้นตามวิสัยของธรรมชาติซึ่งจุดเริ่มต้นของศิลปะก็คือสัญชาตญาณในการรับรู้สุนทรียภาพทั้งนี้ศิลปะยังมีเป้าหมายเพื่อความดีและความงามกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาชนิดหนึ่งที่มนุษย์ทั่วโลกใช้แสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกเพื่อสื่อสารถึงกันและกันศิลปะเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นความงามของธรรมชาติเช่นทิวทัศน์ดอกไม้หรือปะการังในท้องทะเลล้วนเป็นความงามที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินะครับซึ่งต่างจากศิลปะที่มีขอบเขตจำกัดเพียงแค่สิ่งที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เท่านั้นมนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวการพัฒนาความรู้โดยทั้ง2 อย่างนี้มักจะมาคู่กันนะครับปัจจุบันอาจจะไม่จำเป็นว่าศิลปะจะต้องถูกสร้างด้วยฝีมือมนุษย์เท่านั้นนะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้นี่มีผลงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์โดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับและเครื่องจักรต่างๆซึ่งได้รับการยอมรับในวงการศิลปะแต่ไม่ว่าผลงานเหล่านี้จะไม่ได้เกิดขึ้นจากความคิดและอารมณ์ของมนุษย์โดยตรงแต่ก็มักจะมีมนุษย์เป็นผู้กำหนดแนวทางหรือโปรแกรมให้ AI สร้างผลงานขึ้นมา

ศิลปะจึงอาจจะไม่จำกัดว่าต้องสร้างขึ้นโดยมนุษย์เท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงสิ่งที่มนุษย์พัฒนาเพื่อสร้างสรรค์งานตามจินตนาการและแนวคิดอันหลากหลายนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามการจะหาคำตอบที่ชัดเจนสำหรับศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากกว่าการแก้โจทย์คณิตศาสตร์หรือการใช้หลักเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ศิลปะเป็นเรื่องของความคิดและความรู้สึกนะครับซึ่งบางครั้งคำตอบ1บวก1อาจจะไม่เท่ากับ2เสมอไปในขณะที่1บวก1อาจจะเท่ากับ30หรือ20ก็ได้นะครับทั้งนี้ศิลปะเป็นศาสตร์ที่มีเหตุผลมีความหมายในตัวของมันเองและรับรู้ด้วยความรู้สึกนะครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอธิบายไว้ว่าศิลปะหมายถึงฝีมือทางช่างหรือการทำสิ่งต่างๆให้วิจิตรพิสดารรวมถึงการแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้เห็นได้ชัดเจนผ่านสื่อต่างๆนะครับศิลปะคือการแสดงถึงศักยภาพของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอันล้ำลึกผลงานศิลปะเกิดขึ้นจากกระบวนการคิดและการรับรู้สิ่งรอบตัวแล้วถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆนะครับสร้างความประทับใจและความสะเทือนอารมณ์ให้แก่ผู้รับชมดังนั้นศิลปะจึงเป็นสิ่งที่ผูกพันกับมนุษย์มาตลอดนะครับทั้งในแง่ของการแสดงออกถึงความคิดความรู้สึกและจิตวิญญาณของมนุษย์ศิลปะไม่เพียงเป็นวิธีการสื่อสารที่ไม่มีพรมแดนแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งรอบตัวพุทธิปัญญาศิลปะแห่งความรู้และการสร้างสรรค์ในวงการศิลปะของประเทศไทยเนี่ยเราจะได้ยินคำที่เขาพูดว่าพุทธิปัญญากันบ่อยๆนะครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอธิบายความหมายของคำว่าพุทธิปัญญาไว้ดังนี้นะครับโดยจะแตกออกเป็น2ส่วนก็คือพุทธิหมายถึงปัญญาและความฉลาดนะครับและปัญญาซึ่งหมายถึงความรอบรู้เมื่อรวมกันแล้วนี่พุทธิปัญญาสื่อถึงสภาวะทางจิตที่มีความรู้สึกลึกซึ้งเข้าใจถึงแก่นแท้ของสิ่งต่างๆอันเป็นส่วนสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์งานศิลปะศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลองนะครับได้บันทึกไว้ในตำราของท่านว่าในมุมมองที่กว้างที่สุดแล้วเนี่ยศิลปะหมายถึงการทำงานด้วยทักษะความเชี่ยวชาญและความสามารถพิเศษที่ฝึกฝนกันถึงจุดสูงสุดนะครับตัวอย่างเช่นศิลปะแห่งการจัดดอกไม้ศิลปะแห่งการทำอาหารศิลปะแห่งการต่อสู้ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความสามารถในการผสมผสานองค์ประกอบต่างๆอย่างสมดุลและก็งดงามศิลปะเป็นการแสดงออกถึงความต้องการทางจิตใจของมนุษย์นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสะสมเป็นประสบการณ์แล้วถ่ายทอดมาเป็นรูปทรงสีสันและก็เรื่องราวผ่านวัสดุและเทคนิคที่หลากหลายการสร้างสรรค์เช่นนี้มีสะท้อนถึงพุทธิปัญญานะครับที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และการรับรู้เชิงจิตวิญญาณในการสร้างผลงานออกมาศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลองได้ให้ข้อสรุปไว้ว่าศิลปะเป็นการสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงความงามอารมณ์ความรู้สึกความดีและความจริงซึ่งปรากฏขึ้นในจิตใจของศิลปินผ่านภาษาเฉพาะของทัศนศิลป์นั่นเองทั้งนี้ความหมายของศิลปะยังคงเปลี่ยนแปลงไปตามมุมมองของแต่ละบุคคลด้วยนะครับไม่มีคำจำกัดความที่ผิดหรือถูกเพราะศิลปะเป็นเรื่องของความรู้สึกและประสบการณ์ที่แตกต่างกันมนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่นๆตรงที่เรามีสมองที่สามารถคิดและก็สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆมนุษย์มีการพัฒนาทางจิตใจรู้จักวางแผนและแก้ปัญหามีความคิดดีเริ่มสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆและแปลงมันให้เป็นผลงานศิลปะได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์การศึกษาและก็สิ่งแวดล้อมในชีวิตนะครับการเข้าถึงและเข้าใจศิลปะขึ้นอยู่กับรากฐานเหล่านี้การรับรู้คุณค่าในศิลปะนั้นเกี่ยวพันกับสุนทรียภาพที่เกิดจากความซาบซึ้งในความงามและนำไปสู่การสร้างจริยธรรมในจิตใจในท้ายที่สุดศิลปะไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกถึงความงามและก็ความดีเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนในการสร้างสังคมที่สงบสุขการที่ศิลปะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความดีงามในตัวของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องแปลกความงามที่สอดคล้องกับจริยธรรมนี้จะสามารถช่วยส่งเสริมสังคมให้เกิดความสงบและก็ความสันติได้นะครับเมื่อมนุษย์มีความพิเศษตรงที่มีความคิดฝันมีจินตนาการเพราะฉะนั้นมนุษย์เท่านั้นนะครับที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะได้มนุษย์สามารถสะท้อนความรู้สึกทางจิตอันเป็นนามธรรมในจินตนาการออกมาให้เป็นรูปธรรมที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ด้วยรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์และก็นวัตกรรมต่างๆนะครับในขณะเดียวกันผลงานศิลปะที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมา

นั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงความจริงในวิถีของมนุษย์ได้เช่นเดียวกันในธรรมชาติจะมีความงามแฝงเร้นอยู่นะครับจะมีก็เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นนะครับที่สามารถค้นพบมองเห็นความงามในธรรมชาตินั้นได้แต่ความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นไม่ใช่ศิลปะนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นเองด้วยวิสัยของธรรมชาติสิ่งนี้สร้างความซาบซึ้งและความพึงพอใจในคุณค่าของความงามนำไปสู่ความรื่นรมย์ให้กับมนุษย์ความงามมีบทบาทอิทธิพลในการสร้างสรรค์ศิลปะความงามเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกเป็นนามธรรมที่ก่อเกิดขึ้นในจิตใจสาเหตุที่มนุษย์มองเห็นความงามในธรรมชาติได้นั้นเพราะมนุษย์รู้จักการปรุงแต่งทางความคิดและรู้จักฝันมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักสรรสร้างนั่นเองการมองเห็นความงามและคุณค่าทางศิลปะเป็นปัจจัยพิเศษนะครับมันอยู่นอกเหนือจากสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานสัตว์เดรัจฉานนี่โดยทั่วไปไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะครับเพราะศิลปะไม่ใช่สัญชาตญาณเป็นการแสดงออกที่ผ่านกระบวนการทางความคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคัดสรรเพื่อความงามอันสูงส่งทุกบริบทของวิถีชีวิตมนุษย์ท่ามกลางสภาวะสภาพแวดล้อมด้านต่างๆล้วนมีอิทธิพลและเป็นตัวผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์นะครับอยู่เบื้องลึกภายในจิตใต้สำนึกคือตัวขับเคลื่อนสภาวะทางอารมณ์ให้เกิดการลงมือกระทำสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆทั้งสิ้นมนุษย์มีอารมณ์และความรู้สึกเป็นตัวกำหนดแรงบันดาลใจศิลปะเป็นสิ่งที่นำความบันเทิงความรื่นรมมาสู่ชีวิตมนุษย์นะครับเป็นสมบัติที่ไม่เพียงแต่เป็นของส่วนตัวของศิลปินผู้สร้างสรรค์แต่หากเป็นของส่วนรวมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและชื่นชมได้ไม่ว่าศิลปะนั้นจะมาจากชนชาติใดหรือศาสนาใดศิลปะได้แสดงถึงความสามารถในการเชื่อมโยงมนุษย์ทั่วโลกให้สัมผัสถึงความงามความสงบสุขและความหวังเมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์ของโลกที่เต็มด้วยความขัดแย้งและการทำลายล้างหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความรุนแรงอันยาวนานก็คือสงครามครูเสดนะครับซึ่งเกิดขึ้นระหว่างศตวรรษที่11หรือประมาณคริสตศักราช1096จนถึงศตวรรษที่13หรือประมาณคริสตศักราช1192นะครับเป็นการต่อสู้ระหว่างศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามรวมถึงความขัดแย้งระหว่างชาวคริสต์ต่างนิกายด้วยนะครับสงครามเหล่านี้แสดงถึงความเศร้าที่เกิดจากการนำศาสนามาเป็นข้ออ้างในการแบ่งแยกและทำลายล้างกันทั้งที่ความจริงแล้วนี่จุดประสงค์ของหลักๆของศาสนาเนี่ยเกิดจากการนำความสุขมาสู่ชาวโลกนะครับความคิดที่ไม่ลงรอยกันของมนุษย์กลับทำให้ศาสนากลายเป็นเครื่องมือในการก่อสงครามเช่นเดียวกับความเชื่อทางการเมืองนะครับที่สามารถกลายเป็นต้นเหตุของการทำลายล้างกันได้เช่นเดียวกันในโลกของศิลปะสิ่งเลวร้ายเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าศิลปะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันในแง่ต่างๆนะครับในแต่ละชนชาติและก็ศาสนาแต่ศิลปะไม่เคยถูกใช้เป็นข้ออ้างในการก่อความรุนแรงหรือแบ่งแยกผู้คนศิลปะที่แท้จริงนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางวัตถุนะครับมันเป็นสิ่งที่เสริมสร้างจิตวิญญาณขอให้เกิดปัญญาและสร้างความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ด้วยกันเมื่อเวลาผ่านไปศิลปะเป็นสิ่งหนึ่งที่หลงเหลืออยู่เพื่อแสดงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคสมัยงานศิลปะยังคงยืนยาวและเป็นพยานถึงความคิดสร้างสรรค์ความรู้สึกและความสามารถของมนุษย์ที่แสดงออกมาอย่างมีเอกลักษณ์และที่สำคัญศิลปะไม่เพียงแต่ช่วยเราดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ด้วยความสุขและความหวังเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นสิ่งที่คอยสะท้อนความงามในชีวิตประจำวันศิลปะสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนสร้างสรรค์ความรื่นรมย์ในช่วงเวลาที่เรากำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังมากนักไม่ว่าศิลปะนั้นจะมาในรูปแบบใดหรือถูกสร้างขึ้นโดยชนชาติใดศิลปะก็ยังคงเป็นสมบัติที่ล้ำค่าสำหรับมวลมนุษยชาตินะครับเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเราเข้าด้วยกันและสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งระหว่างกันท้ายที่สุดศิลปะไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกถึงความงามภายนอกแต่ยังเป็นการแสดงถึงจิตวิญญาณและความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในตัวของเราเป็นสิ่งที่ช่วยเราสามารถรักษาความสมดุลระหว่างจิตใจและชีวิตประจำวันอีกทั้งยังคงรักษาความเป็นสากลของความงามและความสุขไว้ได้อย่างยาวนานศาสตราจารย์ศิลป์พิศศรีได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของศิลปะไว้อย่างลึกซึ้งนะครับว่าศิลปะซึ่งเป็นเช่นเดียวกับศาสนาบันดาลให้มนุษย์มีมโนธรรมอันสูงส่งประสิทธิ์ประสาทสิ่งสะเทือนใจให้ช่วยขัดเกลาจิตวิญญาณและจิตของมนุษย์ให้ผุดผ่องประณีตขึ้นคำกล่าวนี้ชี้เห็นว่าศิลปะไม่ใช่เพียงแต่การสร้างความงามทางกายภาพเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นกระบวนการที่ช่วยยกระดับ

อับจิตวิญญาณและสำนึกในความดีงามศิลปะมีพลังในการทำให้มนุษย์เนี่ยตระหนักถึงสิ่งที่อยู่ภายในตนเองเชื่อมโยงกับความรู้สึกส่วนลึกและช่วยให้จิตใจของเราใสสะอาดและปราณีตมากขึ้นนะครับเพราะศิลปะคือการแสดงออกที่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและมุมมองของแต่ละบุคคลโดยไม่ถูกกำหนดหรือจำกัดด้วยกฎเกณฑ์ใดๆนะครับสิ่งนี้ทำให้ศิลปะเป็นที่เป็นอิสระสามารถสร้างความสุนทรีให้กับอารมณ์และจิตใจทำให้ผู้คนรู้สึกเบิกบานแล้วก็มีความสุขศิลปะยังเป็นพื้นที่ให้กับจินตนาการช่วยเปิดโอกาสให้มนุษย์สามารถสร้างความฝันและเสริมสร้างพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ได้การเสริมสร้างจินตนาการด้วยศิลปะนี้ยังส่งผลโดยตรงต่อการทำงานในชีวิตประจำวันศิลปะช่วยกระตุ้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดมิติใหม่ในการทำงานหรือวิธีการแก้ปัญหาการเปิดพื้นที่ให้ความคิดที่เป็นอิสระเหล่านี้ช่วยเราสามารถรับมือกับความท้าทายในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นนะครับทำให้การทำงานหรือการใช้ชีวิตของเรามีความหมายและมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นศิลปะยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยปลดปล่อยจิตใจของมนุษย์จากความจำเจในชีวิตประจำวันการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆผ่านศิลปะทำให้เราไม่เพียงแต่ดำเนินชีวิตไปตามปกตินะครับแต่ยังสามารถมองเห็นโลกในมุมที่กว้างขึ้นลึกขึ้นและสร้างสรรค์ขึ้นจึงไม่แปลกใจที่ศิลปะมักจะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในหลากหลายมิติทั้งในด้านของการศึกษาการทำงานและก็การพัฒนาสังคมนะครับท้ายที่สุดศิลปะเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์เชื่อมโยงกับความเป็นจริงและจินตนาการนะครับในขณะเดียวกันศิลปะช่วยเราได้สะท้อนและตีความความรู้สึกที่ซับซ้อนของมนุษย์ทั้งในเรื่องของความรักความทุกข์ความสุขและความฝันซึ่งอาจกล่าวได้ว่าศิลปะไม่ได้เป็นเพียงการสร้างความงามแต่เป็นการเปิดเผยและพัฒนาจิตวิญญาณให้เติบโตและเจริญงอกงามมนุษย์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาตั้งแต่โบราณหลากหลายวัตถุประสงค์นะครับศิลปะไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงความงามหรือความคิดสร้างสรรค์แต่ยังมีบทบาทที่ลึกซึ้งและหลากหลายต่อชีวิตและสังคมตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับศิลปะทำหน้าที่สำคัญ3ด้านด้วยกันนะครับได้แก่ศิลปะเพื่อศาสนาศิลปะเพื่อชีวิตและศิลปะเพื่อศิลปะเรามาดูข้อแรกกันก่อนก็คือศิลปะเพื่อศาสนานะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยศิลปะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการรับใช้ศาสนาและลัทธิความเชื่อศิลปะมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความศรัทธาและคติธรรมต่างๆผ่านภาพวาดประติมากรรมสถาปัตยกรรมและผลงานศิลปะอื่นๆนะครับมนุษย์ได้ใช้ศิลปะเพื่อสร้างความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณและเพิ่มพลังในความเชื่อของตนการแสดงออกผ่านทางศิลปะเช่นการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดหรือรูปปั้นในโบสถ์ล้วนเป็นสื่อที่ช่วยยกระดับความศรัทธาในศาสนาความสวยงามของศิลปะเนี่ยช่วยกระตุ้นจิตใจของผู้ชมให้เกิดความสงบความปิติจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การเผยแผ่ธรรมะหรือคติความเชื่อเกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งและก็มีพลังมาดูศิลปะเพื่อชีวิตกันบ้างเป็นอย่างไรศิลปะไม่เพียงแต่เป็นสื่อในการแสดงถึงความงามแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสะท้อนชีวิตของมนุษย์และสังคมนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แสดงถึงปัญหาชีวิตความเป็นอยู่และการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมจึงเป็นวิธีที่ศิลปินใช้เพื่อแสดงออกถึงความเดือดร้อนของผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนสภาพการเมืองเศรษฐกิจหรือแสวงหาความเท่าเทียมทางสังคมศิลปะจึงมีพลังในการสร้างจิตสำนึกต่อความไม่เป็นธรรมและกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่สำคัญนะครับนอกจากนั้นนี่ศิลปะยังเป็นพื้นที่ให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสได้มีเสียงที่ชัดเจนขึ้นในสังคมนะครับและข้อที่3ก็คือศิลปะเพื่อศิลปะเป็นอย่างไรการที่จะสื่อความหมายหรือเนื้อหาที่ชัดเจนผ่านทางศิลปะอาจจะไม่จำเป็นเสมอไปนะครับบางครั้งศิลปะจะถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อความงามที่บริสุทธิ์และความพึงพอใจของศิลปินนั่นเองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อศิลปะนี่เป็นการแสดงออกที่บริสุทธิ์ผ่านการใช้ทัศธาตุได้แก่จุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างศิลปินสามารถใช้ความชำนาญและก็จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงความงามโดยไม่จำเป็นใบหรือมีเนื้อหาใดๆเลยก็ได้นะครับในแง่นี้ศิลปะกลายเป็นพื้นที่แห่งการแสดงออกที่ไม่ต้องการความเข้าใจที่ซับซ้อนแต่กลับสร้างความปิติสุขและก็ความสงบให้กับผู้สร้างและผู้ชมได้นะครับการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นกระบวนการที่สะท้อนถึงความต้องการของศิลปินในการสื่อสารอารมณ์และก็ความรู้สึกออกมาให้ผู้ชมได้สัมผัสศิลปะมีบทบาทในการสร้างจิตวิญญาณที่สูงส่งขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์
การรับชมผลงานศิลป

อาจสามารถปลุกจิตสำนึกและสร้างความรู้สึกที่ซับซ้อนให้กับผู้ชมได้ความรู้สึกที่เกิดจากการรับชมศิลปะอาจได้รับอิทธิพลมาจากปุ่มหลังส่วนตัวสภาพแวดล้อมการศึกษาประสบการณ์ในชีวิตสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตีความและความเข้าใจในศิลปะของแต่ละคนนะครับถ้าที่สุดแล้วนี่ศิลปะทำหน้าที่สำคัญยิ่งในการยกระดับจิตใจของผู้ชมไม่ว่าผลงานศิลปะจะสะท้อนความดีความงามหรือความจริงการมีปฏิสัมพันธ์กับศิลปะช่วยให้มนุษย์มีจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นมากขึ้นนะครับศิลปะไม่เพียงแต่ทำให้เราชื่นชมความงามแต่ยังทำให้เราเข้าใจชีวิตและจิตใจของมนุษย์ในมุมมองที่หลากหลายดังนั้นศิลปะจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเราสร้างคุณธรรมและจริยธรรมขึ้นในจิตใจและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับโลกและเพื่อนมนุษย์นั่นเองนะครับคุณธรรมนี่หมายถึงคุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตใจที่ดีงามและถูกต้องเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้มนุษย์เนี่ยปฏิบัติตนในทางที่ดีและสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นนะครับคุณธรรมเป็นแนวคิดนามธรรมที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจมนุษย์ซึ่งเมื่อได้ถูกปลูกฝังในบุคคลใดก็จะนำพาให้เขาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและสร้างสรรค์เป็นการส่งเสริมให้เกิดความสุขความสงบในสังคมโดยรวมนะครับส่วนจริยธรรมนี่หมายถึงหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติที่สังคมยอมรับเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งทางกายวาจาและใจนะครับจริยธรรมนี่มุ่งเน้นให้บุคคลดำรงตนอยู่บนฐานของศีลธรรมอันดีเพื่อให้เกิดความสุขและก็ความสงบในชีวิตส่วนตัวและสังคมรอบข้างจริยธรรมจึงเป็นกรอบที่คอยชี้นำให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้อื่นหรือการรักษาความดีในตนเองนะครับทีนี้ก็มาดูบทบาทของคุณธรรมและจริยธรรมในงานศิลปะนะครับว่ามีความสำคัญอย่างไรศิลปะไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงออกถึงความงามหรือความคิดสร้างสรรค์แต่ยังสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของศิลปินอีกด้วยนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะศิลปินเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อความคิดและอารมณ์ของผู้ชมผลงานศิลปะที่เกิดจากจิตใจที่มีคุณธรรมและจริยธรรมย่อมส่งเสริมความดีงามให้กับผู้ที่ได้สัมผัสการประพฤติดีที่ถูกต้องของศิลปินเนี่ยไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ในผลงานของเขาเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลต่อความสูงส่งทางจิตใจของผู้ชมและสังคมโดยรวมศิลปินที่มีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจะไม่เพียงแต่สร้างผลงานเพื่อความสำเร็จส่วนตัวหรือแสวงหาความยิ่งใหญ่แต่ยังคำนึงถึงผลกระทบทางจิตใจและสังคมที่ผลงานนั้นจะสุขส่งมอบไปด้วยนะครับพวกเขายังต้องการยกระดับจิตใจของผู้ชมผ่านการสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาดีงามและมีคุณค่าทั้งนี้เพราะคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับที่มาดูช่างฝีมือกับศิลปินนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรและมีความสัมพันธ์กันอย่างไรในโลกของศิลปะมาดูช่างฝีมือกันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับช่างฝีมือก็คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในด้านการฝีมือหรือศิลปกรรมเฉพาะด้านโดยมีความรู้และทักษะเฉพาะทางในวิชาชีพของตนงานของช่างฝีมือมักเกี่ยวข้องกับการสร้างผลงานที่มีความงดงามตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับช่างฝีมือไม่ได้เป็นเพียงแค่สร้างสิ่งของให้เกิดความสวยงามเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยส่งเสริมสร้างสนศิลปภาพและความประทับใจให้กับผู้ใช้และผู้พบเห็นด้วยการฝึกฝนทักษะทางช่างฝีมืออย่างต่อเนื่องทำให้ช่างเนี่ยมีฝีมือสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ประณีตแล้วมีคุณค่าทั้งทางกายและใจแก่ผู้บริโภคและสังคมโดยรวมในสมัยโบราณเนี่ยสังคมไทยไม่มีคำว่าศิลปินนะครับแต่จะใช้คำว่าช่างแทนช่างที่มีฝีมือและช่างที่มีความคิดสร้างสรรค์จะถูกเรียกรวมกันว่าช่างคนไทยในอดีตมองว่าช่างเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะช่างที่มีฝีมือในสมัยโบราณ นั้นมักจะถูกเรียกตัวไปทำงานในราชสำนักได้รับการอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายระดับสูงนะครับซึ่งช่างเหล่านี้ได้รับการยกย่องเป็นพิเศษในนามช่างหลวงหรือช่างในราชสำนักในขณะเดียวกันช่างพื้นบ้านก็มีบทบาทสำคัญในการในสังคมท้องถิ่นช่างพื้นบ้านมักจะสืบทอดความรู้และทักษะจากบรรพบุรุษผ่านการถ่ายทอดในกลุ่มครอบครัวหรือสกุลช่างเช่นสกุลช่างเมืองเพชรสกุลช่างนนทบุรีถ้าคุณช่างล้านนาเหล่านี้เป็นต้นนะครับความรู้และทักษะเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดอย่างจำกัดเฉพาะแก่บุคคลใกล้ชิดเท่านั้นทำให้เกิดรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละสักคุณช่างอย่างไรก็ตามนะครับการพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสืบทอดวิชาช่างไปอย่างมากเลยนะครับ
ทีนี้มาดูศิลปินกันบ้างครับมีความแตกต่างจากช่างฝีมืออย่างไรศิลปินเนี่ยแตกต่างจากช่างฝีมืออย่างชัดเจนในแง่ของความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกศิลปินคือผู้ที่มีความสามารถในการแสดงออกถึงศิลปะในระดับที่เรียกว่าสูงกว่าผ่านทางจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมดนตรีหรือศิลปะการแสดงต่างๆนะครับผลงานของศิลปินมักจะสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ที่ลึกซึ้งซึ่งสามารถสร้างความรู้สึกสะเทือนใจหรือปิติให้กับผู้ชมผลงานของศิลปินมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสุนทรียะและความหมายทางจิตใจไม่ใช่เพียงเพื่อการใช้สอยนะครับศิลปินมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นวิจิตรศิลป์อาทิเช่นจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมดนตรีและนาฏศิลป์สิ่งที่แยกศิลปินออกจากช่างฝีมือคือความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและแรงสะเทือนใจผ่านงานศิลปะความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินไม่ใช่เพียงแค่การผลิตสิ่งที่สวยงามแต่ยังรวมไปถึงการสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งกับผู้ชมได้สัมผัสมีใครบางคนได้กล่าวไว้ว่าศิลปินมีอัจฉริยะในการเนรมิตสร้างสรรค์งานทางศิลปะและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการดำเนินงานสร้างสรรค์ถ้าอย่างไรก็ตามนะครับช่างฝีมือและศิลปินไม่จำเป็นจะต้องแยกขาดจากกันเสมอไปความเป็นช่างฝีมือควรอยู่ในตัวของศิลปินเพราะความชำนาญในงานฝีมือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ศิลปินสามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่อาจารย์ถวัลย์ดัชนีศิลปินชั้นนำของเมืองไทยเคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณมีฝีมือช่างอย่างเดียวคุณก็เป็นได้แค่กรรมกรศิลปะแต่ถ้าคุณมีปัญญาอย่างเดียวโดยไม่มีฝีมือทางการช่างเนี่ยคุณก็ไม่สามารถเอาความคิดของคุณไปถึงเป้าหมายได้ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างช่างฝีมือกับศิลปินอยู่ที่เจตนาและกระบวนการสร้างสรรค์นะครับช่างฝีมือมักจะทำงานโดยอาศัยความชำนาญทางฝีมือที่ได้รับการถ่ายทอดมาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยทักษะและความรู้ที่ตนมีผลงานของช่างฝีมืออาจจะมีความสวยงามและใช้งานได้จริงแต่ไม่จำเป็นต้องมีความหมายทางจิตใจหรือสร้างความรู้สึกสะเทือนจิตใจให้กับผู้ชมได้นะครับในขณะที่ศิลปินมีเป้าหมายหลักในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะและสามารถสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมได้อย่างลึกซึ้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์มีความแตกต่างกันอย่างไรการแยกแยะระหว่างศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์มักขึ้นอยู่กับเจตนาและตัวบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานนะครับหากผลงานนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยผลงานนั้นอาจจะถือเป็นศิลปะประยุกต์นะครับแต่หากผลงานนั้นเนี่ยมีการสะท้อนอารมณ์หรือความคิดสร้างสรรค์เชิงศิลปะด้วยอาจจะถูกยกย่องว่าเป็นศิลปะบริสุทธิ์ได้ในที่สุดแล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือหรือศิลปินสิ่งสำคัญก็คือการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ทั้งทางกายและจิตใจให้กับสังคมนะครับศิลปินเนี่ยเป็นผู้ที่ก้าวพ้นจากการเป็นช่างฝีมือมีความเข้าใจลึกซึ้งในศิลปะและสร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดของตนเองมีเป้าหมายในการงานที่ทำและมีลักษณะเฉพาะตัวไม่เน้นการสร้างรายได้เป็นสำคัญนะครับในโลกส่วนตัวและไม่ยึดติดกับสังคมด้วยแต่อย่างไรก็ตามมีแรงผลักดันจากสุนทรียภาพและความต้องการสร้างสรรค์เพื่อจิตใจมากกว่าประโยชน์ทางกายภาพนะครับทักษะของช่างฝีมือนั้นสามารถฝึกฝนได้แต่ศิลปินนี่เป็นเรื่องของจิตสำนึกและวิญญาณที่หล่อหลอมมาจากประสบการณ์ชีวิตศิลปินที่แท้จริงจะไม่ถูกผูกมัดด้วยผลประโยชน์นะครับการสร้างสรรค์ผลงานเป็นผลจากความบริสุทธิ์ใจคำว่าศิลปินในสังคมทั่วไปนี้อาจจะถูกนำมาใช้กับดารานักแสดงนักร้องแต่ในวงการศิลปกรรมนี้คำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านะครับอาจจะหมายถึงคนที่สร้างผลงานอย่างจริงใจมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าตัดสินใจโดยไม่ลอกเลียนแบบใครศิลปินจะมุ่งเน้นที่ความคิดของตนเองไม่ทำงานตามกระแสสังคมและหากศิลปินทำงานเพียงเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนก็ไม่ควรถูกเรียกว่าศิลปินนะครับศิลปินที่แท้จริงคือผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานจากแรงบันดาลใจภายในโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ผลตอบแทนใดๆนะครับในประเทศไทยหลายคนที่เป็นศิลปินไม่สามารถดำรงชีวิตได้จากการทำงานศิลปะเพียงอย่างเดียวบางคนต้องทำอาชีพเสริมอื่นๆด้วยนะครับเช่นสอนหนังสือหรือทำงานศิลปะประยุกต์เพื่อหาเลี้ยงชีพศิลปินไทยส่วนใหญ่ต้องทำงานศิลปะควบคู่กับงานประจำเพื่อความอยู่รอดเพราะสังคมไทยยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับศิลปะเท่าที่ควรนะครับศิลปินส่วนมากจึงจะดำรงชีวิตอย่างค่อนข้างจะลำบากหากทำงานเพียงศิลปะอย่างเดียวก็ต้องหางานเสริมนะครับศิลปินสร้างสรรค์ผลงานด้วยแรงศรัทธาแม้จะไม่ได้รับการตอบแทนมากมายแต่การทำงานนี้อาจจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากกว่าการทำงานเพื่อเลี้ยงชีพไปวันๆนะครับบางคนมองว่าศิลปะเป็นทางออกในการบำบัดอา
รมนะครับและเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อในความดีงามก็ได้ทักษะทางฝีมือมีความสำคัญนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแต่ในศิลปะสมัยใหม่แล้วเนี่ยทักษะทางฝีมืออาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ทักษะทางความคิดและการแสดงออกทางอารมณ์นี่สำคัญไม่แพ้กันศิลปะคือการนำสิ่งที่มีอยู่ภายในเนี่ยออกมาสู่ภายนอกผ่านการแสดงออกทางทัศนธาตุที่เชื่อมโยงกับสังคมและสภาพแวดล้อมศิลปะที่ดีต้องมาจากความบริสุทธิ์ใจเพราะความบริสุทธิ์ใจคือหัวใจของศิลปะนะครับแนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ 1. การสร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แบบแห่งสุนทรียภาพการสร้างงานด้วยแนวคิดนี้มุ่งเน้นให้ทัศนธาตุต่างๆมาประสานกันอย่างลงตัวทั้งในเรื่องของรูปทรงพื้นที่ว่างตำแหน่งสัดส่วนและจังหวะลีลาทุกสิ่งถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนะครับไม่มีการพึ่งพาโชคชะตาหรือความบังเอิญเป็นการวางแผนทุกขั้นตอนในการทำงานนะครับเกิดจากทักษะและก็ฝีมือที่ประณีตงานที่สร้างสรรค์ขึ้นในลักษณะนี้เป็นการแสดงถึงความงามที่มีคุณค่าอย่างสูงสุดสามารถกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความงามหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือศิลปะเป็นภาษาสื่อสารความงามทางสุนทรียะความงามในที่นี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความงามที่มองเห็นได้จากรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นนะครับแต่รวมไปถึงแก่นแท้ภายในที่สัมผัสได้ด้วยจิตใจและก็ปัญญาซึ่งเรียกว่าสุนทรียะหรือสุนทรียภาพนั่นเอง 2. การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกการสร้างสรรค์งานศิลปะในลักษณะนี้หมายเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งสะท้อนความจริงของชีวิตอย่างตรงไปตรงมาและก็ทรงพลังนะครับศิลปินไม่ได้ให้ความสำคัญกับความงามภายนอกของรูปทรงหรือองค์ประกอบมากมายนักและไม่ได้เน้นฝีมือหรือเทคนิคที่ละเอียดอ่อนสิ่งที่สำคัญคือการแสดงออกอย่างบริสุทธิ์ใจโดยไม่สนใจว่าผลงานจะได้รับการชื่นชอบหรือตอบรับหรือไม่การสร้างงานแบบนี้สามารถกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความรู้สึกหรือศิลปะเป็นเครื่องมือสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินสามการสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อยกระดับจิตใจศิลปะในมุมมองนี้ถือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมจริยธรรมศีลธรรมและความเชื่อทางศาสนาการสร้างสรรค์ผลงานในแนวทางนี้เป็นผลจากแรงศรัทธาที่มั่นคงโดยมีเป้าหมายในการนำเสนอความคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและศีลธรรมอันดีงามสามารถกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดและศิลปะเป็นภาษาแห่งความหมายหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือศิลปะคือเครื่องมือสื่อสารความคิดที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนะครับที่ผมพูดมานั้นก็คือแนวคิดในการสร้างงานศิลปะโดยผมสรุปมาจากตำราของท่านศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลกนะครับและก็เสริมความคิดบางส่วนของตัวเองลงไปด้วยทีนี้มาดูการแบ่งประเภทของศิลปะกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างแต่ละอย่างเป็นอย่างไรการแบ่งประเภทของงานศิลปะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทหลักๆเลยนะครับตามลักษณะของการนำเสนอซึ่งได้แก่งานศิลปะแบบเหมือนจริงแบบกึ่งเหมือนจริงและแบบไม่เหมือนจริงมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าแต่ละอย่างนี้เป็นอย่างไรมาดูอย่างแรกกันก่อนก็คือศิลปะแบบเหมือนจริงเป็นงานศิลปะที่ถ่ายทอดภาพหรือสิ่งที่เห็นออกมาให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดศิลปินพยายามสร้างภาพหรือผลงานที่มีรายละเอียดลักษณะสีสันให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เห็นในชีวิตจริงการวาดภาพเหมือนจริงมักจะต้องการฝีมือและการสังเกตที่แม่นยำอย่างเช่นการวาดภาพบุคคลภาพทิวทัศน์ภาพหุ่นนิ่งหรือภาพอะไรก็ตามที่เหมือนจริงให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดและแบบที่สองก็คือศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงนะครับแบบกึ่งเหมือนจริงนี้เป็นศิลปะที่อยู่ระหว่างความเหมือนจริงและก็ไม่เหมือนจริงนะครับศิลปินอาจจะนำเสนอรูปทรงลักษณะสีสันที่ใกล้เคียงกับความจริงหรือมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนให้ดูโดดเด่นหรือมีความเป็นเอกลักษณ์ตามที่ตัวเองต้องการมากขึ้นเช่นการวาดรูปโคนที่เน้นสีสันสดใสเกินความจริงหรือลดทอนรายละเอียดบางอย่างออกไปการศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงมักจะสะท้อนมุมมองของศิลปินที่มีต่อความงามหรือสภาพแวดล้อมในงานวาดภาพเขียนสีน้ำก็เหมือนกันนะครับเขาไม่ได้วาดออกมาเหมือนจริงเป๊ะแต่เป็นการป้ายสีป้ายผู้กันลงไปเนี่ยเรียกว่าทิ้งรอยแปลงหรือว่ารูปทรงที่โดนลดทอนไปแล้วสิ่งนี้ก็อาจจะอยู่ในลักษณะที่กึ่งเหมือนจริงได้นะครับยังมีความชัดเจนว่าภาพนั้นเป็นภาพอะไร 3. ศิลปะแบบไม่เหมือนจริงแบบนี้จะดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับสำหรับบางคนเป็นงานศิลปะที่ไม่เน้นการถ่ายทอดความจริงศิลปินอาจจะเน้นไปที่รูปทรงสีหรือเส้นโดยไม่คำนึงถึงลักษณะที่เห็นในชีวิตจริงเลยนะครับงานศิลปะแบบนี้เนี่ยมีความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกและแนวคิดของศิลปินตัวอย่างเช่นงานศิลปะแนวนามธรรมหรือเรียกว่า abstract art หรือศิลปะเหนือจริงเรียกว่า surrealist นะครับที่ให้ภาพสัญลักษณ์หรือลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับความจริง
เช่นวาดภาพที่มีรูปร่างแปลก

ตาหรือสีสันที่สดใสมีการที่ทำงานที่แบบคลี่คลายแบบไม่ยึดโยงกับความเป็นจริงดูแล้วไม่รู้ว่ามาจากอะไรนะครับซึ่งต่างกับผืนเหมือนจริงที่เมื่อวาดขึ้นมาแล้วยังรู้ว่าคลี่คลายมาจากรูปทรงของอะไรการแบ่งประเภทเหล่านี้ช่วยผู้ชมเข้าใจแนวทางวัตถุประสงค์ของผลงานศิลปะได้ง่ายขึ้นรวมทั้งทำให้ศิลปินสามารถนำเสนอแนวคิดและมุมมองของตัวเองได้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับภาพนี้ก็เป็นรูปที่เรียกว่าวาดแบบเหมือนจริงนะครับแต่ก็รูปนี้ก็เกือบเหมือนจริงส่วนรูปนี้นี่ก็ไม่เหมือนจริงเอาละครับทีนี้มาดูประโยคนึงนะครับที่ได้พรสวรรค์จะสำคัญกว่าพรแสวงหลายคนคงเชื่อว่าพรสวรรค์มีจริงแต่บางคนอาจจะเชื่อไม่มีแต่พรแสวงเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องรู้ว่ามีจริงนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าผู้ที่ต้องการสร้างสรรค์ศิลปะนั้นจะต้องอาศัยความสามารถในการวาดรูปที่เก่งมีความโดดเด่นทางฝีมือยิ่งวาดรูปเก่งมากก็แสดงว่าทางงานศิลปะออกมาจะดีมากกว่าผู้ที่วาดรูปไม่เก่งจะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนในเบื้องต้นของสถาบันศิลปะจะให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยวาดรูปที่แสดงออกทางฝีมือมากกว่าทางความคิดใครวาดรูปเก่งกว่าก็จะได้คะแนนสูงซึ่งการวาดรูปเก่งถือเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดหลายคนคิดแบบนี้นะครับแต่ผมนี่มีความคิดต่างเพราะว่าในความจริงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าความเชื่อนี้เป็นจริงหรือไม่เพราะสิ่งแรกก็คือไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความสามารถพิเศษทุกอย่างล้วนเกิดจากการสะสมประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมที่เราดำเนินชีวิตสิ่งที่เราเผชิญในชีวิตประจำวันหรือการชี้นำโน้มน้าวจากผู้ใหญ่การฝึกฝนและการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลและก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้ก็ได้ถูกตกผลึกอยู่ในจิตใจของเรานะครับการเริ่มต้นจากความสนใจในศิลปะทำให้ไปสู่การเรียนรู้ด้านศิลปะโดยทุกอย่างล้วนมาจากการแสวงหาความรู้เมื่อเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานเช่นรู้จักความสมดุลรู้จักความเอกเป็นเอกภาพความกลมกลืนรู้จักความขัดแย้งรวมถึงรู้จักการสร้างจุดเด่นจุดรองพร้อมทั้งการมีจินตนาการเราก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจออกมาได้การสอนศิลปะในสถานศึกษาระดับสูงทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมีบทบาทสำคัญมากนะครับในการพัฒนาและก็ในการสร้างสรรค์ของศิลปินในยุคปัจจุบันจนอาจกล่าวได้ว่าใครๆก็เป็นศิลปินได้ไม่เฉพาะผู้ที่มีพรสวรรค์เท่านั้นขอให้ใฝ่การเรียนรู้มุ่งมั่นมานะพยายามและมีความทะเยอทะยานนะครับการสร้างสรรค์ศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่ที่การมีทักษะทางฝีมือที่โดดเด่นหรือความสามารถพิเศษด้านการวาดรูประบายสีที่เก่งกาจกับมีความสำคัญน้อยกว่าการที่มีใจรักและความหลงไหลในศิลปะเพราะสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้ผู้คนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างแท้จริงความหลงไหลในศิลปะเป็นแรงผลักดันที่ช่วยให้ทุกคนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆทุ่มเทเวลาแรงกายแรงใจและก็ทรัพย์สินนะครับเพื่อการพัฒนาตัวเองพัฒนาฝีมือพัฒนาผลงานของเราการเรียนรู้ศิลปะไม่เพียงแต่การฝึกฝนทักษะด้านเทคนิคและการจัดวางองค์ประกอบในงานศิลปะแต่ยังเป็นการสร้างจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์นะครับการศึกษาในระดับสูงช่วยให้ศิลปินมีโอกาสได้คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์และก็นำเสนอแนวคิดอันเป็นเอกลักษณ์และก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงนะครับแต่ยุคนี้พรสวรรค์อาจไม่ได้หมายถึงความสามารถพิเศษทางทักษะฝีมือต่อไปแต่คือความรักและความศรัทธาในศิลปะที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทำให้บุคคลเหล่านี้ยอมอุทิศชีวิตเพื่อแสวงหาความจริงทางศิลปะความรักในศิลปะที่ลึกซึ้งนี้อาจจะกลายเป็นพรสวรรค์ที่มีค่าที่สุดในโลกศิลปะในปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับทำให้ผมนึกถึงคำพูดของศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งโฉลกที่ได้กล่าวไว้ว่าหรือบางทีพรสวรรค์ของยุคนี้ไม่ใช่ความสามารถพิเศษทางทักษะฝีมือแต่คือใจรักศิลปะอย่างหลงไหลและศรัทธาจนถึงกับอุทิศชีวิตให้นั่นเองที่ผมจะมาสาธยายและอยากได้ฟังเพิ่มเติมอีกนะครับว่าพรสวรรค์และพรแสวงเนี่ยมีความแตกต่างกันในด้านธรรมชาติและก็การพัฒนาการนะครับโดยสามารถสรุปเป็นข้อได้ดังต่อไปนี้ 1. พรสวรรค์เนี่ยหมายถึงความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดตามความเชื่อนะครับหรือคุณสมบัติพิเศษที่บางคนมีในด้านต่างๆเช่นการวาดภาพการร้องเพลงการเล่นดนตรีโดยไม่ต้องมีการฝึกฝนอย่างหนักนะครับแม้ว่าพรสวรรค์จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการสร้างสรรค์แต่ผู้ที่มีพรสวรรค์ยังจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถภาษาการฝึกฝนและก็ประสบการณ์นะครับเพื่อให้สามารถใช้พรสวรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนพรแสวงเนี่ยหมายถึงทักษะหรือความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้และฝึกฝนอย่าง

หนักเลยซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความสามารถพิเศษติดตัวมาตั้งแต่เด็กการศึกษาด้านศิลปะการฝึกซ้อมดนตรีหรือการทำอาหารสิ่งเหล่านี้นี่หากมีพรแสวงก็สามารถพัฒนาได้ด้วยความมานะพยายามความมุ่งมั่นและการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอใส่ใจซึ่งทำให้บุคคลสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆได้พรสวรรค์นี่อาจช่วยให้บุคคลสามารถเข้าสู่วงการศิลปะได้ง่ายแต่พรแสวงสามารถทำให้ผู้คนประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าจะมีพรสวรรค์หรือไม่ก็ตามผู้ที่มีพรสวรรค์อาจจะสร้างสารผลงานที่โดดเด่นได้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆแต่ในการที่ผู้มีพรแสวงอาจจะต้องใช้เวลามากนะครับแล้วก็มีความพยายามมากกว่าแต่สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพได้เช่นเดียวกันในปัจจุบันนี้หลายคนเชื่อว่าความตั้งใจจริงและความรักในสิ่งที่ทำคือพรแสวงมีความสำคัญกว่าพรสวรรค์ที่มีมาแต่กำเนิดเพราะความพยายามและการฝึกฝนสามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนกล่าวโดยสรุปก็คือพรสวรรค์และพรแสวงนี่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ศิลปะแต่ความรักและความมุ่งมั่นในงานศิลปะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในสาขาศิลปะได้ในที่สุดนะครับยังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีเดี๋ยวผมขอพูดถึงศิลปะเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะครับตั้งแต่ยุคหินจนถึงยุคปัจจุบันศิลปะมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ผ่านภาพและสัญลักษณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นภาพเขียนบนผนังที่ค้นพบในถ้ำในประเทศฝรั่งเศสและสเปนนะครับซึ่งมีอายุเก่าแก่เป็น 30,000 กว่าปีภาพเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงแต่แสดงถึงการล่าสัตว์หรือวิถีชีวิตในยุคแรกเริ่มของมนุษย์นะครับแต่ยังสะท้อนถึงการมีอยู่ของความคิดสร้างสรรค์และการสร้างความเชื่อมโยงกับธรรมชาติแม้จะมีขีดจำกัดของวัสดุหรือเทคโนโลยีมนุษย์ยุคโบราณนี่สามารถใช้สื่อที่มีอยู่รอบๆตัวเช่นหินดินสีจากพืชในการสร้างงานศิลปะที่มีความหมายที่ลึกซึ้งนะครับเมื่อมาถึงยุคต่อๆมาศิลปะยังคงสะท้อนถึงแนวคิดและความเชื่อของสังคมได้เป็นอย่างดียกตัวอย่างเช่นในยุคอียิปต์โบราณนะครับศิลปะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเชื่อในชีวิตหลังความตายรูปปั้นและภาพวาดที่ละเอียดอ่อนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมและความเชื่อมั่นในพระเจ้าซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตและมุมมองของชาวอียิปต์ที่เชื่อว่าโลกหลังความตายมีอยู่จริงการบันทึกเรื่องราวผ่านศิลปะจะทำให้เราได้เห็นภาพประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญนะครับในยุคศิลปะสมัยใหม่หรือโมเดิร์นิซึมช่วงปลายศตวรรษที่19ถึงช่วงต้นศตวรรษที่20ศิลปินมีแนวโน้มที่จะใช้ศิลปะเพื่อแสดงออกถึงอารมณ์และความคิดที่หลากหลายมากขึ้นนะครับภายใต้อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เกิดขึ้นทั่วโลกเช่นศิลปินกลุ่มอิมเพรสชันนิสต์ในฝรั่งเศสนะครับให้ความสำคัญกับการจับภาพช่วงเวลาของแสงและเงาที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดแนวคิดใหม่ที่แตกต่างไปจากการวาดภาพในลักษณะที่เหมือนจริงศิลปินอย่างเช่นคลอดโมเน่ใช้สีแปรงที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกนะครับสิ่งสะท้อนถึงอารมณ์และมุมมองของศิลปินได้อย่างชัดเจนต่อมาในช่วงศตวรรษที่20แนวทางของสื่อเรียลลิซึมซึ่งได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีจิตวิทยาของซิกมันด์ฟรอยด์ได้นำมาซึ่งการตีความแห่งโลกความฝันและจิตใต้สำนึกผ่านงานศิลปะซึ่งทำให้ศิลปินสามารถสะท้อนอารมณ์ภายในที่ลึกซึ้งและความรู้สึกที่ไม่สามารถแสดงออกได้อย่างง่ายดายนะครับแนวทางของศิลปะในช่วงนี้ช่วยเปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงออกถึงความคิดเชิงปรัชญาและการตั้งคำถามชีวิตด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับทำให้ศิลปินมีเครื่องมือเทคนิคใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตัวอย่างเช่นดิจิตอลอาร์ตได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเลยนะครับศิลปินสามารถที่จะสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ3มิติหรือสร้างผลงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ชมนอกจากนี้ศิลปินยังสามารถเข้าไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ในการจัดแสดงผลงานได้ทั่วโลกทำให้ศิลปะเข้าถึงผู้ชมได้อย่างง่ายดายและก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเทคโนโลยี AR และก็ VR ยังช่วยให้ผู้ชมสามารถที่จะเข้าถึงงานศิลปะในรูปแบบที่เรียกว่าสมจริงและตอบโต้ได้เช่นการจัดแสดงงานศิลปะในโลกเสมือนที่ทำให้ผู้ชมสามารถเดินสำรวจผลงานในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงได้แม้ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกก็ตามนะครับศิลปะมีบทบาทสำคัญในการบำบัดจิตใจและช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาด้านอารมณ์ความเครียดหรือบาดแผลทางจิตใจได้แสดงออกถึงความรู้สึกที่อยู่ภายในโดยไม่ต้องใช้คำพูดการบำบัดด้วยศิลปะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ป่วยให้สามารถแสดงอารมณ์และความรู้สึกของตนเองผ่านการสร้างสรรค์เช่นการวาดภาพการระบายสี
และการสร้างงานปั้นซึ่งเป็นการบำบัดที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เผชิญกับความเศร้าจากการสูญเสียหรือสภาวะซึมเศร้านะครับการจัดงานศิลปะช่วยให้จิตใจได้แสดงออกและรับการเยียวยาผ่านการแสดงออกถึงอารมณ์ที่ไม่สามารถจะสื่อได้ด้วยคำพูด

้ป่วยการบำบัดด้วยศิลปะยังถูกใช้เพื่อรักษาผู้ที่ประสบกับภาวะเครียดจากเหตุการณ์สะเทือนใจเนื่องจากศิลปะเป็นเครื่องมือในการสะท้อนอารมณ์ที่ซับซ้อนซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถควบคุมความรู้สึกของตนเองได้ดียิ่งขึ้นศิลปะสมัยใหม่ไม่เพียงเป็นเครื่องมือในการแสดงออกของศิลปินเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นกระบอกเสียงในการสะท้อนปัญหาสังคมในการสร้างสรรค์ศิลปะที่มุ่งเน้นประเด็นทางการเมืองสังคมหรือเรื่องราวต่างๆนะครับได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ศิลปินรุ่นใหม่เช่นการสะท้อนถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเรียกร้องความยุติธรรมทางสังคมนะครับศิลปินจำนวนมากใช้กราฟฟิตี้การวาดภาพและการแสดงสดเพื่อกระตุ้นความสนใจจากสาธารณชนให้หันมามองซึ่งบางครั้งการพูดด้วยคำพูดนี่ไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ชัดเจนได้เขาใช้วิธีการโดยผ่านทางงานกราฟฟิตี้ที่แฝงไปด้วยข้อความที่ท้าทายและก็สะเทือนใจนะครับนอกจากนี้แนวทางใหม่ที่เรียกว่า Environmental Art นะครับซึ่งเป็นการสร้างผลงานศิลปะจากวัสดุที่รีไซเคิลหรือการสร้างสรรค์งานศิลปะในพื้นที่ธรรมชาติเพื่อผู้ชมได้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที่แบบไม่ระวังนะครับศิลปะประเภทนี้เนี่ยไม่เพียงแต่สะท้อนถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ยังเป็นกระตุ้นให้ผู้คนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลรักษาธรรมชาตินะครับศิลปะเป็นมากกว่าการสร้างสรรค์ที่งดงามมันคือภาษาที่ซับซ้อนและเป็นมรดกที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมนุษย์ใช้ศิลปะในการสื่อสารความคิดและอารมณ์ที่ยากจะอธิบายด้วยคำพูดทำให้เราเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ลึกซึ้งขึ้นในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ศิลปะยังเป็นเครื่องมือที่สามารถสะท้อนถึงปัญหาสังคมอันเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้คนตั้งคำถามเกี่ยวกับความยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมเมื่อศิลปะได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์ศิลปะยังช่วยเรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะครับศิลปินไม่เพียงแต่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้คนได้ชื่นชมแต่ยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้ผู้คนที่กำลังเผชิญปัญหาได้มีช่องทางระบายและก็บำบัดด้วยนอกจากนี้ศิลปะดิจิทัลและก็เทคโนโลยี VR AR ยังขยายขอบเขตของศิลปะออกไปทำให้ผู้ชมมีประสบการณ์ที่แตกต่างและเชื่อมโยงกับโลกแห่งศิลปะในรูปแบบใหม่ๆดังนั้นศิลปะจึงมีความหมายอย่างยิ่งยวดในฐานะหน้าต่างสู่จิตใจที่เชื่อมโยงเรากับตัวเองและสังคมนะครับช่วยเราได้เห็นคุณค่าในความหลากหลายของวัฒนธรรมและความเชื่ออีกทั้งยังเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่ช่วยเราเข้าใจถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนะครับศิลปะยังคงเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนให้มนุษยชาติเนี่ยก้าวไปข้างหน้าในที่สุดก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้นะครับกระผมหวังว่าการบรรยายของผมในวันนี้ทำให้ท่านผู้ชมเข้าใจคำว่าศิลปะได้ดีขึ้นได้รู้ว่าศิลปะมีอยู่เพื่ออะไรศิลปินมีความแตกต่างกับช่างฝีมืออย่างไรแล้วก็พรสวรรค์กับพรแสวงสิ่งไหนสำคัญมากกว่ากันกระผมหวังว่าการบรรยายในวันนี้คงให้ประโยชน์กับท่านผู้ชมและนำพาไปสู่ความเข้าใจด้านศิลปะมากขึ้นนะครับใครสนใจที่จะเรียนศิลปะสามารถ walk in ไปที่วิทยาลัยพอช่างได้เลยที่นี่มีสาขาเกี่ยวกับศิลป์อาร์ตให้เลือกเรียนหลายสาขาวิชาที่สำคัญก็คือพอช่างเป็น Academy of Art แห่งแรกของประเทศไทยนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวนึงเป็นตัวจับอีกตัวนึงเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาโปเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับชมรายการการทำผิวพรรณทาถูนวดจากสมุนไพรไทยนะคะเพื่อดูแลสุขภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: ดิฉันกัญญาดาณหนองคายค่ะ
1: ดิฉันณฤมลผุยมนตรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนะคะวันนี้เราก็จะทำผิวพรรณทาถูนวดจากสมุนไพรไทยเนี่ยตอนที่1
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะตอนที่1ซึ่งเป็นตอนแรกนะคะของรายการนี้นะคะการทำผิวพรรณทาถูนวดในวันนี้เนี่ยผิวพรรณที่เราจะทำเนี่ยเป็นน้ำมันไพรน
1: ะคะ
0: น้ำมันไพรซึ่งเชื่อมั่นว่าประชาชนชาวไทยทั่วไปแม้กระทั่งต่างชาติเนี่ยนิยมใช้มากนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะในครอบครัวเลยก็ว่าได
1: ้
0: ครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุนะคะก็มักจะมีตัวเนี้ยติดไว้เสมอนะคะนอกจากนั้นนะไม่ใช่แค่คนเฒ่าคนแก่อย่างเดียวนะ
1: นะ
0: ตอนนี้สาวๆหนุ่มๆนะคะก็ใช้นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เป็นยุคของอะไรนะการทำงานนอกบ้านนะนะคะเยอะนะคะตอนนี้การทำงานการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยหรือพวกออฟฟิศซินโดรมก็คือนั่งอยู่กับคอมพิวเตอร์อะไรที่มีอาการปวดเมื่อยลักษณะเนี้ยนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยน้ำมันเหลืองก็เลยกลายไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะน้ำมันทาถูนวดอะไรพวกนี้ก็กลายไปเป็นส่วนหนึ่งหรือแม้กระทั่งอยู่ในรูปแบบของครีมก็มีนะคะก็มีความจำเป็นสำหรับคนที่ทำงานนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะเพราะนั้นเนี่ย
1: ตัวน้ำมันไพรใช่ไหมคะเนื่องจากว่าไพรมันมีสีเหลืองบางคนอาจจะคุ้นชินกับคำว่าน้ำมันไพรหรือน้ำมันเหลืองนะคะก็ที่เขาเรียกน้ำมันเหลืองเพราะว่าเวลาที่เราทำผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วค่ะจะมันเป็นสีของสมุนไพรบางทีเขาก็เรียกรวมๆไปว่าน้ำมันเหลือง
0: ใช่นะคะนะแต่ทีนี้อย่างบางผลิตภัณฑ์เนี่ยทำเป็นครีมเนี่ยนะ
1: คะ
0: เขาก็จะใช้สารสกัดจากไพรนะ
1: คะ
0: นะซึ่งจะมีตัวแอคทีฟที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยอะไรพวกนี้นะคะมาใส่หรืออาจจะเป็นสารสกัดจากสมุนไพรตัวอื่นแล้วแต่สูตรนะคะของบริษัทต่างๆของยี่ห้อต่างๆนะคะน
1: ะ
0: แต่ของเราเนี่ยสูตรของเราเนี่ยจะเป็นแบบดั้งเดิมแบบโบราณเลยแล้วก็การทำการสกัดนั้นน่ะก็ใช้วิธีแบบโบราณขั้นตอนง่ายๆนะคะซึ่งสามารถทำที่บ้านได้นะคะแล้วออกมาก็คือมีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าตัวอาจารย์กัญญาดาเองแล้วก็อาจารย์เออาจารย์อุกอาจารย์เอเนี่ยค่ะก็เป็นอาจารย์สอนทางด้านการแพทย์แผนไทยมาก่อนนะคะแล้วปัจจุบันนี้ยังสอนอยู่ทางด้านผิดพันธุ์สมุนไพรนะคะซึ่งเราก็ได้สอนสูตรเนี้ยมาร่วมเกือบน่าจะ20ปีนะสูตรเนี้ยนะคะนะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนำไปประกอบอาชีพนะคะสร้างรายได้ได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็มีลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าลูกค้าเนา
1: ะ
0: ที่ว่าแบบว่าใช้ผิดพันธุ์ตัวนี้เนี่ยนะได้สะท้อนนะคะผลประสิทธิภาพนะคะของน้ำมันไพรสูตรนี้นะคะออกมาว่าใช้ได้ดีมากได้ผลด
1: ี
0: นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็อย่าพลาดนะคะให้นั่งชมของเรารายการเราไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบตอนนี้นะคะท่านก็จะเข้าใจเพราะวันนี้เราพยายามที่จะสอนให้ละเอียดนะคะทุกขั้นตอนและไปอย่างช้าๆนะคะท่านจะได้ตามได้ทันนะคะน
1: ะ
0: อื่นที่เราจะลงในเนื้อหานะคะเราก็จะแนะนำนะคะแนะนำพวก อุปกรณ์นะคะในการทำแล้วก็การทำความสะอาดเนื่องจากว่าอุปกรณ์ในการทำเนี่ยเราใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะท่านจะได้รู้จักแล้วสามารถหาซื้อได้นะคะตามร้านทั่วไปเลยนะคะนะอันนี้ก็คืออุปกรณ์และอีกอย่างนึงการทำความสะอาดเนี่ยมันก็ต้องมีเพราะปัจจุบันนี้เราไม่รู้ว่าเชื้อโรคอะไรมากมายเนา
1: ะ
0: มีการพัฒนามานะคะที่ผ่านมาก็ใช่ไหมที่เราเห็นนะมีโรคระบาดเกี่ยวกับโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยในการทำผิดพันธุ์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะทำเองที่บ้านแต่ถ้าเรามีการทำความสะอาดแบบเบื้องต้นน่ะไม่จะเป็นต้องสเตอร์ไลน์อะไรเหมือนในโรงพยาบาลก็ได้นะคะทำความสะอาดในระดับเบื้องต้นนะคะนะซึ่งสามารถที่จะลดนะคะการปนเปื้อนได้มันก็จะเป็นประโยชน์กับท่านนะคะแล้วก็เป็นมีความปลอดภัยในการใช้สูตร
1: แล้วก็เป็นการยืดอายุผลิตภัณฑ์ได้ด้วยค่ะ
0: นะคะเพราะนั้นน่ะอันดับแรกเราจะแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะอาจารย์อีแนะนำเลยนะคะ
1: วันนี้นะคะในส่วนของที่เราจะสกัดน้ำมันสมุนไพรนะคะก็จะมีเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกระทะหรือว่าหม้อปากกว้างนะคะมีทัพพีนะคะอันนี้เราจะใช้ในการสกัดแบบวิธีการทอดสมุนไพรหรือว่าเจลสมุนไพรนั่นเองนะคะ

0: ที่เราใช้เป็นเตาไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีข้อดีในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมินะคะไม่ให้ร้อนเกินไปในการทำนะคะเพื่อคงคุณภาพของน้ำมันแล้วก็สารสำคัญในพืชนะคะ
1: จริงๆเตาเนี่ยนะคะเราแนะนำเตาไฟฟ้านะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เอบอกควบคุมอุณหภูมิได้
0: ใช่ค่ะ
1: เราไม่แนะนำไม่ใช่เตาถ่านเนื่องจากว่ามันควบคุมอุณหภูมิลำบาก
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเวลาที่มันร้อนน่ะแล้วบางทีน้ำมันบางทีหยดลงจะมีอะไรไฟลุกขึ้นมาได้นะคะนะเตาแก๊สที่เดียวกันนะคะเราไม่แนะนำเนื่องจากว่าควบคุมอุณหภูมิลำบากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่สะดวกจริงๆ
0: ค่ะ
1: นะเตาแก๊สก็ยังดีกว่าเตาถ่านค่ะแต่ว่าปรับอุณหภูมิปรับความแรงเนี่ยให้มันอยู่ในระดับที่อ่อนๆ นะคะไม่เกินปานกลางนะคะโอเคนะคะต่อเลยค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชามสแตนเลสนะคะแล้วก็กระชอนนะคะวันนี้เราใช้เป็นสแตนเลสแต่ว่าบางท่านอาจจะมีแบบที่เป็นพลาสติกร่วมอยู่ด้วยแบบนั้นก็ใช้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าขาวบาง
1: ผ้าขาวบางนะคะซื้อได้ทั่วไป
0: นะคะอันนี้ก็จะเอาไว้กรองเบื้องต้นสำหรับการกรองกากสมุนไพรที่เราจะนำมาทอดหรือนำมาเจียวนะคะจากนั้นนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอุปกรณ์นะคะที่ช่วยในการกรองสมุนไพรอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้น้ำมันสมุนไพรของเราใสแล้วก็ไม่มีตะกอนค่ะ
1: อ
0: ันนี้เขาเรียกว่ากระดาษกองชาท่านก็สามารถหาซื้อได้ไปได้ทั่วไปตามห้างสรรพสินค้า
1: ใช่นะ
0: ค
1: ะร้านที่ว่าอะไรนะ60บาท20บาทก็มีนะคะ
0: ถ้าท่านไม่มีบิ๊กเกอร์แก้วหรือกลวยแก้วแบบนี้นะคะก็สามารถใช้เป็นกระชอนเล็กๆก็ได้ค่ะอาจารย์ที่วางอยู่นะคะ
1: เป็นกระชอนเล็กๆนะคะกระชอนเล็กๆก็ได้หรือจะเป็นกลวยที่เขาใช้
0: ใน
1: การปรุงอาหารนะ
0: ตัว
1: กลวยพลาสติกที่ทนความร้อนหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช้ปรุงอาหารนะคะแล้วก็ตรงภาชนะข้างล่างเนี่ยท่านก็อาจจะใช้เป็นพวกเซรามิกนะ
0: ค่ะ
1: เป็นหรือว่าเป็นถ้าจะเป็นหม้อสแตนเลสก็ได้แต่ถ้าใช้หม้อเนี่ยก็ใช้ตะแกรงได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะใช้ตะแกรงได้และอาจจะเอากระดาษกรองเนี่ยนะเอาอะไรพิงนิดนึงนะคะหรือไม่ก็ตัดกระดาษกรองออกนะเป็นแผ่นใช่ไหมคะแล้วก็มาวางต่อๆกันได้นะคะก็สามารถประยุกต์ได้นะคะ
0: สำหรับตัวเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นปกติถ้าเป็นทางด้านแผนโบราณแผนไทยเขาจะเรียกอเดียกโกลงกับลูกโกลงนะคะบางเด็กวัยรุ่นหรือนักศึกษาอาจจะเรียกว่าคกกระสากนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการปรุงยานะคะอันนี้เราจะใช้มันในเรื่องของการบดส่วนผสมนะคะที่มีพิมเซนเมนทอลกาลาบูนนะคะแต่ถ้าเกิดท่านไม่มีนะคะใช้เป็นทัพพีนะคะวนใน
1: แล้วก็มอส
0: เต
1: เลตก็ได้นะคะ
0: เพื่อให้สารละลายเข้าด้วยกัน
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยใช้อันนี้เนี่ยมันจะมีแรงบดขยี้ใช่ไหมมันก็ทำให้เร็วไง
0: ใช่ค่ะ
1: มันกลายเป็นเกล็ดเล็กมันทำให้สามารถที่จะผสมกันได้เร็วแล้วก็มันละลายเร็วอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่มีจริงๆเนี่ยอย่างที่อาจารย์เอบอกเราใช้สแตนเลสได้นะคะแล้วก็ใช้ทัพพีกดกดเอากดกดเอานะคะนะมันก็ละลายเร็วได้นะคะนะโอเคนะคะอันนี้ก็ยังมีอีกนะคะแล้วก็มีอันน
0: ี้ก็จะเป็นช้อนสแตนเลสแล้วก็แม่ไพรซิลิโคนนะคะเอาไว้ช่วยในการผสมนะคะ
1: จะสังเกตว่าเราจะเน้นใช้สแตนเลสนะคะกับถ้าเป็นซิลิโคนหรือพลาสติกเนี่ยเราจะใช้ในกลุ่มที่ใช้ปรุงอาหารแล้วก
0: ็
1: ทนความร้อนนะคะอาจารย์เอกเพิ่มเติม
0: อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะสามารถล้างทำความสะอาดได้เหมือนเราทำความสะอาดภาชนะที่เราใส่อาหารได้เลยนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะก่อนที่จะลงมือทำให้เช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะคะ 70% ขึ้นไปกับอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะสัมผัสกับเนื้อผลิตภัณฑ์เราน
1: ะคะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ 70% ที่เราสามารถซื้อตามร้านขายยาได้นะที่จะมีสีฟ้าอะไรพวกนี้ใช้ได้เลยนะคะก็มาทำการฆ่าเชื้อในเบื้องต้นก่อนนะคะ
0: แล้วก็ในส่วนของมือนะคะที่ต้องใช้สัมผัสอาจจะมีการใส่ถุงมือด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งสกปรกในตัวเราหล่นลงไปในผลิตภัณฑ์นะคะนะคะแต่วันนี้เนื่องจากเป็นการสาธิตในการสอนทางเราก็ขอไม่ใส่ถุงมือนะคะจะได้จำสะดวกหน่อยนะคะก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะเราสามารถที่จะฉีดทำความสะอาดนะคะแบบอย่างนี้นะคะได้เลยแล้วก็เช็ดทำความสะอาดอันนี้ถือว่าทุกครั้งที่ก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติเนี่ยเราจะเพิ่มขั้นตอนนี้ให้ใ
1: ช่เช็ดหมาดนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ต้องถึงขนาดแห้งแล้วปล่อยให้มันระเหยมันก็จะระเหยได้เร็วขึ้นนะคะสำหรับกระดาษทิชชู่ที่ใช้เนี่ยจะเป็นกระดาษทิชชู่ที่ไม่มีขุยนะ
0: คะ
1: ก็ให้เนื้อดีนิดนึงหรือถ้าไม่ใช้กระดาษทิชชู่ก็อาจจะใช้สำลีนะคะหรือผ้าที่ไม่มีขนเนี่ยสามารถเช็ดได
0: ้
1: การทำความสะอาดภาชนะพวกนี้เราจะทำทั้งข้างนอกข้างในคือเมื่อกี้อาจารย์เอเนี่ยสาธิตแต่ด้านหน้าเพราะว่า นะเราควรจะเสียเวลาเยอะนะคะแต่เวลาฉีดเนี่ยเราทั้งหมดเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราก็เช็ดนะคะนะอันนี้เราทำความสะอาดมาทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้บางท่านบางท่านซีเรียสอ่ะไม่ได้ใส่ถุงมือแต่อยากให้มือสะอาดเนี่ยท่านก็สามารถใช้แอลกอฮอล์ฉีดที่มือได้นะคะแล้วทำความสะอาดอย่างนี้บางๆเบาๆนะแล้วก็ปล่อยไว้สักพักนึงเนี่ยมันก็จะเหยแห้งไปแล้วก็มานะเริ่มต้นในการหยิบในการทำผิดพันธุ์ได้นะคะนะทีนี้เราดูขั้นตอนการแนะนำอุปกรณ์นะคะแล้วก็การทำความสะอาดแล้วนะคะท่านก็คงจะเข้าใจง่ายๆเลยเห็นไหมคะไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนเลยเชื่อไหมคะว่าอุปกรณ์แค่นี้นะหลายคนเลยเขาสามารถทำน้ำมันเหลืองเนี่ยขายออกตลาดได้แต่ว่าเขาทำในนามของโอท็อปเนาะในนามของผิดพันธุ์อะไรนะชุมชนเ
0: นาะพัฒนาชุมชน
1: แต่ว่าถ้าจะออกตลาดใหญ่นะคะต้องเป็นโรงงานผลิตยานะคะต้องเป็นโรงงานผลิตยาหรือไม่เราสามารถใช้อุปกรณ์อย่างเงี้ยทำใช้เองได้เพราะว่าท่านก็ทราบว่าน้ำมันเหลืองในท้องตลาดเนี่ยราคาแพงนะขวดนึงเนาะนิดเดียวบางทีใช้แค่สองสามรอบหมดแล้วนะคะเพราะนั้นนะถ้าอยากจะประหยัดต้นทุนไม่อยากสิ้นเปลืองนะคะนะอยากทำใช้เองเนี่ยนะคะมาดูรายการนี้เลยค่ะนะคะอุปกรณ์ก็ง่ายขั้นตอนก็ง่ายนะคะและผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยมีประสิทธิผลที่ดีด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เพิ่งตั้งสูตรนะสูตรเนี้ยเกือบ20ปีแล้วค่ะแล้วก็มีการนำไปทำขายมีการไปเอาไปใช้นะคะแล้วก็ส่งนะส่งข่าวให้เราทราบนะคะนะเพราะนั้นตรงนี้เราจะเริ่มต้นเลยนะคะตอนนี้เราจะแนะนำนะวัตถุดิบนะคะที่ใช้ในสูตรนี้ก่อนนะคะเริ่มต้นจากมุมนู้นก่อนนะคะส่วนของสมุนไพรเนาะตรงนี้นะคะอันนี้คือไพรสดนะคะ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: ไพรสดนะบางทีเขาก็เรียกว่าว่านไพรอะไรประมาณนี้นะคะตัวไพรเนี่ยนะคะก็จะมีเคอร์คูมินนะคะนะแล้วก็มีสารสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็ลดอาการปวดลดการอักเสบนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นน้ำมันนะเขาจะเป็นน้ำมันเป็นองค์ประกอบของคือมีองค์ประกอบของน้ำมันนะคะเพราะนั้นคนโบราณเวลาที่เขาจะสกัดสารจากไพรเนี่ยเขามักจะใช้วิธีการทอดเพราะนั้นวันนี้เราใช้วิธีแบบโบราณในการสกัดสารออกมาจากไพรนะคะมีเทคนิคอย่างไรเดี๋ยวค่อยดูต่อไปนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยไพรมีสรรพคุณในเรื่องของลดอาการปวดบวมอักเสบนะคะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะนะต่อมานะคะตัวนี้เป็นนะคะเถาวัลย์เปลียงนะคะเถาวัลย์เปลียงนี่มีงานวิจัยบอกว่าช่วยลดอาการปวดได้แล้วช่วยลดอาการอักเสบได้นะคะแต่คนโบราณเขาเชื่อว่าตัวนี้มันจะช่วยคลายกล้ามเนื้อนะ
0: คะ
1: พอกล้ามเนื้อมันคลายนะคะอาการปวดก็ลดลงบางทีที่เราปวดเพราะกล้ามเนื้อมันเกร็งไงนะอันนี้จะไปช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วทำให้มีการผ่อนคลายแล้วก็ลดอาการปวดได้ปัจจุบันก็มีงานวิจัยซัพพอร์ตว่าลดการอักเสบได้ลดอาการปวดได้ด้วยนะคะน
0: ะ
1: ต่อมานะคะเถาเอ็นอ่อนนะคะเถาเอ็นอ่อนเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าทำให้เส้นเอ็นอ่อนนะคะเส้นเอ็นกับกล้ามเนื้อเนี่ยอยู่คู่กันในเรื่องของความเจ็บปวดนะเวลาเกร็งเวลาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคลายกล้ามเนื้อด้วยเถาวัลย์เปลียงแล้วเนี่ยเราต้องคลายเส้นเอ็นด้วยเถาเอ็นอ่อน
0: คือ
1: ตัวนี้นะคะนะมีประสิทธิภาพมากนะคะทีนี้ตัวต่อไปก็คือนะคะขมิ้นนะคะก็มีเคอร์คูมินเหมือนกันตัวขมิ้นเนี่ยมีสารสำคัญนะคะชื่อเคอร์คูมินนี่แหละค่ะนะมีสรรพคุณในการลดการอักเสบนะคะอยู่แล้วนะคะลดการอักเสบเสริมฤทธิ์ของไพรนะคะแต่ขมิ้นเนี่ยมันมีความเหลืองมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้ในสูตรเราก็เลยใช้ปริมาณที่น้อยกว่านะคะเพราะว่าหลักๆแล้วตัวที่คลายเส้นคลายกล้ามเนื้อลดการอักเสบนั่นคือไพรเถาวัลย์เปียงและเถาเอ็นอ่อนนะคะตัวขมิ้นเองเป็นตัวเสริมนะคะเป็นตัวเสริมแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของกระดูกด้วยตัวขมิ้นเนี่ยคืออันนี้คือภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะที่คุณหมอโบราณเขาบอกคือช่วยประสานกระดูกอะไรประมาณนี้นะคะน
0: ะ
1: ทีนี้น้ำมันที่เราใช้นะเราใช้น้ำมันงาค่ะคือตัวนี้นะคะนะคะน้ำมันงาเนี่ยเราใช้น้ำมันสกัดเย็นนะคะนะใช้งาขาวก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้งาดำเพราะงาดำเนี่ยมักจะไปใช้ในเรื่องของเส้นผมนะคะตัวน้ำมันงาเนี่ยคนโบราณเชื่อมั่นว่านะมีความเชื่อของโบราณแล้วก็มีภูมิความรู้ของคนโบราณบอกว่าน้ำมันงาเนี่ยสามารถที่จะซึมลึกถึงกระดูกได้เพราะนั้นเนี่ยคนโบราณเวลาที่กระดูกหัก ใช่ไหมคะเขาจะมีการดามเนาะอาจจะด้วยไม้ด้วยอะไรเนี่ยนะคะ

0: แต่เราก็จะเอาน้ำมันงาทานะเพราะเขาเชื่อว่าซึมถึงระดับกระดูกได้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยการที่เอาน้ำมันงามาสกัดนะคะสารเหล่านี้จากสมุนไพร4ตัวนี้มันจะช่วยนำพาสารสำคัญของสมุนไพร4ตัวนี้ลงลึกถึงระดับกล้ามเนื้อนะคะหรืออาจจะถึงกระดูกได้ตามความเชื่อของคนโบราณนะคะนะเพราะนั้นอันนี้คือเห็นไหมคะว่าสมุนไพรไม่กี่ตัวแต่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วต้นทุนมันจะทำให้ไงคะต้นทุนไม่สูงไงนะเราทำใช้เองเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียตังค์เยอะนะแต่ใช้แล้วได้ผลมีประสิทธิภาพที่ดีนะคะต่อมาเนาะต่อมาอันนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนน้ำสมุนไพรเรา
0: สมุนไพร5ตัวเนี่ยเราเอามาทำอะไรท่านผู้ชมต้องทราบตรงนี้ก่อนเนาะแล้วค่อยมาตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คือ4ตัวเนี่ยนะเราจะเทลงในหม้อสแตนเลสนะคะรวมกันเลยและ4ตัวนี้เราชั่งมาแล้วโดยที่ไพรเนี่ยนะคะนะไพร62กรัมนะคะเถาวัลย์เปียง14กรัมเถาวัลย์เอ็นอ่อน12กรัมนะคะนะแล้วก็ขมิ้นสด12กรัมน้ำมันงาเนี่ยเทพอท่วมสมุนไพรนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอจะเอาทั้งหมดเนี่ยลงในหม้อก่อนแล้วก็เทให้ดูนะคะว่าเทพอท่วมสมุนไพรเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้คือขั้นตอนแรกหลังจากเทเสร็จแล้วเราก็จะเจียว
1: ใช่ค่ะ
0: นะใช้เจียวใช้ไฟไม่เกินปานกลางนะไฟอย่าแรงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าไฟแรงเนี่ยไพรไหม้ขมิ้นไหม้เนี่ยคือน้ำมันมันจะดำแล้วมันจะมีกลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไฟไม่เกินปานกลางทอดไปเรื่อยๆค่ะสังเกตตรงไพรกับขมิ้นนะคะถ้าไพรเนี่ยมีลักษณะแบบกรอบนะคะ
1: ค่ะ
0: นะกรอบเนี่ยก็คือพอแล้วนะคะโดยเฉลี่ยแล้วมักจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะหรือประมาณ45นาทีอยู่ประมาณเนี้ยนะคะถ้าท่านแบบถ้าท่านแบบว่าดูไม่เป็นว่ามันกรอบยังไงเนี่ยก็เอาสัก45นาทีละกันนะไม่เกินชั่วโมงเป็นอย่างมากนะคะน
1: ะ
0: พอได้แล้วพอได้น้ำมันแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากรองด้วยผ้าขาวบางนะคะแล้วเราก็จะได้น้ำมันออกมาเนาะนะคะแล้วอาจารย์เอกต้องมากรองด
1: ้
0: วยอันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเรากรองด้วยผ้าขาวบางเนี่ยเพื่อที่จะแยกเอาสมุนไพรชิ้นใหญ่ๆนี่ออกจากน้ำมันก่อนนะคะแต่แล้วก็นำน้ำมันที่ได้เนี่ยนะคะมาผ่านกระดาษกรองอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันใสให้มันสะอาดไม่มีตะกอนไม่มีเกล็ดอะไรตามมานะคะเมื่อได้แล้วเราก็จะตั้งทิ้งไว้เนาะเสร็จแล้วเราก็ถึงจะมาขั้นตอนนี้นะคะนะทีนี้เราจะเอาลงเกลียวให้ท่านผู้ชมดูก่อนเนาะแล้วเราก็จะมาบอกขั้นตอนนี้นะคะนะอาจารย์
1: ให้ด
0: ู
1: ข้อแตกต่างนะคะอันนี้เป็นไพรอันนี้เป็นขมิ้นเห็นไหมคะสีมันจะสีเหลืองเหมือนกันแต่เนี้ยจะออกเหลืองอ่อนนะคะอันนี้จะออกเหลืองส้มนะคะเห็นไหมคะทีนี้เวลาเราได้สมุนไพร2ตัวนี้มาเราจะได้มาเป็นหัวใช่ไหมคะบางคนไปขุดเอาแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีดินติดมาด้วยแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้ดีนะคะจากนั้นเราก็มาหั่นหรือว่าฝาน ใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีผลต่อตอนที่เรานำไปทอดแล้วระยะเวลาที่อาจารย์แกบอกอะค่ะถ้ามันหนาเกินไปไอ้ตรงเนี้ยค่ะมันก็จะกรอบช้านะคะอันนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางคนซอยเป็นเส้นๆก็มีค่ะอาจารย์เหมือนเราซอยขิงก
0: ็
1: ได้เหมือนกัน
0: ใช่แบบ
1: เพราะว่า
0: เ
1: ราจะท
0: ำ
1: พื้นที่เนี่ยค่ะพื้นที่หน้าตัดของสมุนไพรนะคะให้มันเล็กนะคะมันเวลาสกัดเนี่ยก็จะได้ส่วนผสมทั่วถึงตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะบางทีท่านไปซื้อตามร้านสมุนไพรที่เขาจำหน่ายเถาวัลย์เถาวัลย์เปียงเนี่ยนะคะก็จะมีสมุนไพรชิ้นใหญ่อันนี้เราก็เอามาสับค่ะให้มันมีขนาดเล็กนะคะเพราะว่าเวลาทอดเนี่ยหรือการสกัดด้วยการทอดเนี่ยก็จะได้ให้พื้นที่มันโดนหน้าสมุนไพร
0: โดนน้ำมันเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ส่วนตัวน้ำมันที่อาจารย์บอกไปตั้งแต่ตอนต้นอันนี้มีประสบการณ์การใช้น้ำมันตัวนี้ในการทาเวลาที่แบบไปเดินชนอะไรแล้วเกิดแบบเป็นรอยเขียวๆนะคะ อาจารย์บางทีผู้เฒ่าผู้แก่นะคะก็เอาน้ำมันตัวเนี้ยมานวดให้เพราะเหมือนที่อาจารย์บอกมันจะช่วยเรื่องของการประสานเนื้อเยื
0: ่อ
1: ได้ดีนะคะแล้วที่สำคัญก็คือไอ้ตัวน้ำมันงาเนี่ยก็จะกลิ่นไม่แรงด้วยแต่บางท่านอาจจะชอบเป็นน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะอันนี้ก็
0: น้ำมันมะพร้าวเขาก็บอกว่าช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมานำส่วนผสมทุกอย่างที่เป็นสมุนไพรของเรานะคะทีนี้บางท่านถ้ามีงบประมาณนะคะในการทำเนี้ยนะคะมันจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นหม้อตุ๋นนะคะอาจารย
0: ์
1: แล้วเป็นแก้วด้วยบางท่านเนี่ยทำปริมาณเยอะๆแล้วก็ใช้เป็นหม้อตุ๋นก็ได้นะคะ

0: เราก็จะควบคุมไฟได้บางทีตั้งเป็นบางทีทำปริมาณเยอะๆอาจจะใช้เวลาเป็นวันเลยนะคะ
1: เราก็เทพอท่วมสมุนไพรเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะพอท่วมนี่ก็คือพอท่วมจริงๆนะคะพอนั่นแต่อย่าให้เกินมามากนะคะ
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วเราก็เปิดไฟ
1: อันนี้ก็ตั้งไปอยู่ในระดับที่ไม่เกินปานกลางนะคะไม่เกินปานกลาง
0: ใช่ค่ะนะคะทีนี้ปกตินะคะถ้าบางท่านที่ทำนะคะอย่างเตาไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีโหมดของฟังก์ชันในการทำนะคะบางทีก็จะใช้เป็นฟังก์ชันอุ่นอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะหรือฟังก์ชันผัดก็ได้บางทีเขาจะแถมหม้อฝาหม้อมาด้วยนะคะตอนที่ท่านทำเขาอาจจะปิดฝาหม้อไว้ก็ได้ค่ะตัวน้ำมันหอมระเหยจะได้ไม่ต้องระเหยออกไปมากนะคะ
1: นะคะปิดฝาหม้อไว้แล้วเวลาใช้เราก็ดูว่ามีน้ำมันติดที่ฝาหม้อไหมแล้วก็อาจจะเอาน้ำมันตัวนั้นน่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: มาดากองผ่านตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ทีนี้
1: เอาน้ำมันที่อยู่ในเนี้ยเทผสมกันเนาะ
0: ใช่ค่ะทีนี้สมุนไพรที่ผ่านการสกัดแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะเอาจริงๆเราไม่แนะนำให้เอามาทำซ้ำนะคะอาจารย์รอบเดียวนะคะ
1: คืออาจารย์เอกจะบอกว่ากากสมุนไพรที่เราสกัดในครั้งนี้แล้วเนี่ยนะคะใช้ครั้งเดียวนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะใช้ครั้งเดียวคือถ้าเอามาสกัดอีกนะท่านจะได้สารสำคัญที่เจือจางมากนะคะจะไม่มีประสิทธิผลนะคะ
0: เคยมีบางคนนะคะอาจารย์ที่ถามว่าเคยไปสอนกับกลุ่มเขาบอกว่าไอ้ตัวไผ่กับขมิ้นใช้เครื่องบดได้ไหมทีนี้พอใช้เครื่องบดนะคะบางทีพอมันละเอียดมากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นตะกอนนะคะบางคนแบบขี้เกียจหั่นนะคะอาจารย์ล้างแล้วเอาเข้าเครื่องปั่นเหมือนเราปั่นพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันละเอียดมากเกินไปเนี่ยเวลาเราโกงมันก็จะเป็นตะกอนมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีมันจะออกมาเป็นน้ำด้วยเป็นเปียกๆด้วยนะคะเวลาท่านสกัดแบบนี้ก็จะกระเด็นใส่เรานะคะฉะนั้นก็แนะนำเป็นหั่นหรือว่าซอยก็จะดีกว่านะคะ
1: ทีนี้ท่านผู้ชมเนี่ยดูนะคะการสกัดแบบโบราณโดยใช้ความร้อนนะคะนะโดยใช้ความร้อนทีนี้ความร้อนนี่ไม่สูงมากนะคะอย่าเกินปานกลางเน้นนะ
0: คะ
1: เพราะถ้าสูงมากแล้วสมุนไพรจะไหม้และทำให้น้ำมันเนี่ยดำนะคะแล้วก็มีกลิ่นด้วยนะคะทีนี้ถ้าเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วเราสังเกตจากไหนสังเกตจากที่ว่าให้ไพรกรอบหรือไม่ใช้เวลาประมาณสัก45นาทีไม่เกิน1ชั่วโมงนะโดยใช้ระดับไฟที่อ่อนๆไม่เกินปานกลางนะคะแล้วนำเอาทั้งหมดเนี่ยมากรองผ่านผ้าขาวบางเพื่อที่จะแยกเอาชิ้นสมุนไพร
0: ใหญ่ๆ
1: เน
0: ี้
1: ยออกจากน้ำมันนะคะพอกรองผ่านผ้าขาวบางแล้วนะคะเราได้น้ำมันตรงนี้สุว่าเป็นน้ำมันนะคะมาแล้วเรามากรองผ่านกระดาษกรองนะคะผ่านกระดาษกรองแล้วน้ำมันก็จะลงมาสู่ตรงนี
0: ้ได้เป็นตัวอย่างอย่างนั้นนะคะ
1: ลงมาสู่ข้างล่างนี้จะใสขึ้นแล้วก็อันนี้ก็คือน้ำมันที่เรากรองเสร็จแล้วนะ
0: นี่เรายังไม่ได้ปรุงนะคะอาจารย์อันนี้เราสามารถเก็บไว้ได้เลย
1: อันนี้คือน้ำมันสมุนไพรจากตรงนี้ละค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งผ่านขั้นตอนการกรองด้วยผ้าขาวบางการกรองด้วยกระดาษกรองนะคะแล้วก็มาเป็นตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ได้สมมติว่าเราผสมครั้งนี้แล้วมันเหลือเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ได้ค่ะนะคะแล้วก็สามารถที่จะผสมใหม่อีกได้นะคะถ้ามันเหลือนะเพราะนั้นน่ะไม่เสียนะคะนะอันนี้ก็คือน้ำมันสมุนไพรที่สกัดจากไพรขมิ้นเถาวัลย์เปียงเถาอินอ่อนนะคะได้ไปเป็นตัวนี้ซึ่งผ่านการกรองและเรียบนะคะตัวต่อมาเป็นเมนทอนนะคะเมนทอนนะตัวนี้เมนทอนอันนี้เมนทอนมีสรรพคุณอะไรก็ทำให้เย็นนะคะ
0: ค่ะลดการอักเสบ
1: ทำให้เกิดความเย็นแล้วก็ลดการอักเสบด้วยนะคะเพราะว่าเวลาทาพวกเนี้ยบางทีบางยี่ห้อน
0: ะ
1: มีคนเอามาใช้แล้วทานแล้วร้อนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: บางทีเขาใส่น้ำมันพริกเนี่ยร้อนแบบแสบเลยนะ
0: ใช่
1: นะคะแต่ของเราไม่มีน้ำมันพริ
0: กแล้วยิ่งบางทีไปให้ไปนวดกันเองแล้วก็ไปให้หมอนวดบางทีหนังลอกก็มีค่ะอาจารย
1: ์นะคะนะเพราะนั้นอันเนี้ยจะทำให้เย็นน
0: ะ
1: คะนะลดการอักเสบด้วยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นพิมเสนนะคะพิมเสนเนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของคือทำให้เย็นด้วยค่ะนะมีความเย็นแล้วก็จะช่วยเรื่องของลดการอักเสบแล้วก็รักษาเกี่ยวกับผิวหนังนะตัวนี้รักษาอาการเกี่ยวกับผิวหนังได้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เพิ่มความหอมให้กับน้ำมันเหลืองเหมือนกับเมนทอนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะพอผสมกันแล้วก็เพิ่มความหอมนะคะต่อมาเป็นการบูนนะคะตัวการบูนเนี่ยก็จะ มีลดร้อนนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะนะลดการอักเสบได้นะคะแล้วเมื่อมาผสมกับพิมเซนกับเมนทอลแล้วเนี่ยจะเสริมความหอมเข้าด้วยกันได้ด้วยนะคะแล้วก็เสริมสรรพคุณเข้าด้วยกันได้ด้วยและ3ตัวเนี้ยเมื่อมาผสมกันแล้วเนี่ยไม่ต้องตั้งไฟเลยสามารถละลาย
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นน้ำได้นะถ้าท่านรอได้ก็เท3ตัวเนี้ยผสมกันกับน้ำมันไผ่ก็ทิ้งไว้เลยนะคะทิ้งไว้เลยนะเขาจะละลายเองแต่ถ้าเกิดว่าเรารีบใช้นะเดี๋ยวอาจารย์เอ๋จะทำให้ดูว่าทำยังไงนะคะก็สามารถทำให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วได้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะก็เป็นน้ำมันระกำตัวนี้มีฤทธิ์ร้อนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะอันนี้ลดการอักเสบได้ดีมากเลยลดอาการปวดได้ดีเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันจะช่วยลดอาการมันจะช่วยลดอาการปวดแบบในระดับของปลายประสาทนะคะตัวนี้นะคะแต่มันมีความร้อนแล้วมันมีกลิ่นนิดนึงกลิ่นเหมือนน้ำมันมวยอ่ะนะคะบางท่านอาจจะนึกออกนะคะแต่ตอนนี้พอเรามาผสมกับพิมเซนคาราบูนเมนทอลแล้วเนี่ยกลิ่นมันจะโอเคค่ะมันไปด้วยกันได้นะคะแล้วไม่ทำให้เรารู้สึกแบบได้กลิ่นแล้วรู้สึกไม่ชอบอะไรเงี้ยนะคะนะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันยูคาลิปตัสเนี่ยอันนี้ก็มาเสริมความหอมนะคะมาเสริมความหอมให้กับเมนทอลพิมเซนคาราบูนด้วยนะคะนะความสดชื่นนะคะต่อมานะคะเป็นน้ำมันการทรูนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดการอักเสบค่ะเช่นเดียวกันนะคะช่วยลดการอักเสบเพราะว่ามันมีหลายคลินิกแพทย์แผนไทยเลยที่รู้จักกันแล้วก็มีคลินิกของมหาลัยหนึ่งนะคะอาจารย์เขาก็โทรมาปรึกษาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้เขาใช้น้ำมันการพูเนี่ยลดการอักเสบลดอาการบวมเนี่ยนะคะนะของคนไข้ได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็คือลดการอักเสบอาการบวมได้ดีนะคะนอกจากเราได้สรรพคุณของไพรขมิ้นเถาวัลย์เปียงเถาอินอ่อนแล้วมาประกอบกับสรรพคุณทั้งหมดนะคะที่เราจะเอามารวมกันซึ่งมันมาเสริมความเย็นนะคะมาเสริมความหอมนะคะให้ใช้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เปอร์เซ็นต์ของแต่ละตัวเท่าไหร่เราใช้ในปริมาณ48กรัมนะคะเมนทอนเราใช้อยู่ปริมาณ15กรัมนะคะพิมเซนนะคะเราใช้อยู่9กรัมค่ะนะคะกาลบูน9กรัมเหมือนกันนะคะน้ำมันระกำ19กรัมนะคะน้ำมันยูคาลิปตัส3กรัมค่ะแล้วก็น้ำมันกันภูก็คือ1กรัมนะคะนะเราใช้ปริมาณกรัมเพื่อให้ท่านเนี่ยช่างได้ง่ายนะคะนะช่างได้สะดวกทีนี้เรามาดูขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนการทำงานน้ำมันไพรขั้นตอนที่2นะคะเดี๋ยวอาจารย์เอจะสาธิตให้ดูนะคะ
0: นะคะตอนแรกนะคะถ้าเราดูส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ยจะมีตัวที่เป็นของแข็งอยู่นะคะคือยังไม่ได้ละลายก็จะมีพิมเซนเมนทอลกาลาบูนนะคะเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมของ3ตัวนี้คะมาผสมกันก่อนนะคะเพราะว่าน้ำมันสมุนไพรนะคะน้ำมันระกำน้ำมันยูคาลิปตัสแล้วก็น้ำมันการพูเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นออยล์หมดเลยนะคะฉะนั้นเราต้องทำ3ตัวนี้ให้ละลายก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเท3ตัวนี้รวมกันนะคะปกติถ้าท่านมีเวลานะคะหรือว่าจะทำไว้เนี่ยก็สามารถเอาส่วนประกอบ3ส่วนนี้พิมเซนเมนทอลกาลาบูนนะคะผสมกันไว้แล้วก็คนนะคะหรือคนไปเรื่อยๆตั้งทิ้งไว้เขาก็จะกลายเป็นน้ำมันหรือว่ากลายเป็นพิมเซนน้ำนั่นเองนะคะ
1: ตามตัวนี้นี่นะคะเมนทอลพิมเซนกาลาบูนเนี่ยนะคะผสมกันแล้วก็จะกลายเป็นพิมเซนน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: นะท่านสามารถเอาสูตรเนี้ยไปประยุกต์ได้อีกผลิตภัณฑ์นึงนะก็คือไม่ต้องใส่น้ำมันไผ่ไม่ต้องใส่น้ำมันระกำยูคาลิปตัสใส่แค่เมนทอลพิมเซนกาลาบูนนะคะนะก็จะกลายเป็นพิมเซนน้ำแต่ถ้าเกิดว่าเกล็ดยังไม่ละลายหมดอ่ะให้เติมไวออยล์นะคะหรือน้ำมันแก้วลงไปค่อยๆเติมจนกว่าเกล็ดทั้งหมดเนี่ยมันจะละลายหมดนะคะก็จะได้พิมเซนน้ำไปใช้ค่ะนะคะ
0: เนี่ยค่ะพอเราเริ่มผสมกันปุ๊บ3ตัวนี้เจอกันนะคะก็จะละลายแล้วกลายเป็นออยล์กลายเป็นน้ำมันใสๆเขาเรียกว่าพิมเซนนะคะทีนี้เวลาจัดเก็บเนื่องจากว่า3ตัวนี้เวลาเจอกันนะคะมันจะละลายด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเวลาแยกจัดเก็บก็ต้องไม่ให้เขาโดนกันนะคะ
1: ไม่ให้อยู่ใกล้กัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าตอนอาจารย์เอเทลงครั้งแรกเนี่ยมันก็จะเป็นเกล็ดแห้งๆนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เริ่มเปียกแล้วเห็นไหมเพราะว่า3ตัวนี้พอมาเจอกันมันก็จะละลายนะคะ
0: ใช่ค่ะปกติถ้าเรามีเวลานะคะเราก็ผสมอย่างเงี้ยค่ะผสมวนไปแบบนี้ค่ะก็จะละลาย

คะไม่แนะนำให้เอาไปตั้งไฟนะคะเพราะว่าการตั้งไฟเนี่ยจะทำให้ละลายเร็วก็จริงแต่ว่ากลิ่นหอมของตัวพิมเซนเมนทอลกาลาบูนเนี่ยมันจะระเหยไปด้วยนะคะทีนี้ในส่วนผสมเรานะคะก็แนะนำให้เอาตัวน้ำมันละกำนะคะมาผสมใส่ลงไปในขั้นตอนนี้ด้วยนะคะก็จะทำให้ตัวพิมเซนเมนทอลกาลาบูนเราละลายเร็วขึ้นเพราะว่าตัวน้ำมันละกำเนี่ยมีฤทธิ์เป็นน้ำมันที่ให้ความร้อนนะคะเห็นไหมคะพอเทไปปุ๊บละลายเลย

กลิ่นหอมนะคะระหว่างละลายในกลิ่นหอมนะคะสดชื่นเลยนะคิดเครียดอยู่มึนหัวอยู่เนี่ยนะคะหายเลยนะคะดีขึ้นเลยนะคะ

0: ื่อยๆอ่ะปรับให้ดูนะคะก็จะกลายเป็นน้ำมันแบบนี้เลยค่ะนะเราคนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเขาก็เก็ดพิมเสนเมนทอนกระบูนก็จะค่อยๆละลายนะคะกลายเป็นน้ำมันใสๆ
1: ถึงจะไม่คนนะคะทิ้งไว้เขาก็ละลายนะแต่ว่าการคนแบบที่อาจารย์อิสระที่ได้ดูเนี่ยมันก็จะเร่งให้เร็วขึ้นนะคะ
0: นะคะจากนั้นก็เติมน้ำมันยูคาลิปตัสแล้วก็น้ำมันการปู
1: อันนี้ที่อาจารย์เอเทน้ำมันไพรให้ดูทีหลังเนี่ยอยากให้เห็นชัดๆนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราเทน้ำมันจริงๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสามารถเทแล้วก็คนกลัวๆเลยทีเดียวนะแต่ทีนี้ถ้าเราเทน้ำมันไพรลงจะทำให้มองไม่เห็นนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: การละลายของมันอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เห็นนะคะแล้วได้เข้าใจนะคะขั้นตอนในการทำผลิตภัณฑ์นะคะเห็นไหมเขาก็เริ่มใสแล้วนะคะเริ่มใสนะฮะแต่ยังมีเกล็ดอยู่เพราะนั้นเราต้องละลายเกล็ดให้หมดนะคะ
0: มาถึงขั้นตอนนี้เราไม่ต้องเอาเกล็ดไปกองนะคะจ้ะใช่เพราะว่า
1: อย่าเอาเกล็ดไปกองนะคะเสียดายนะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเมนทอนพิมเสนกระบุนพวกนี้ราคาแพงนะอย่างเมนทอนนี่แพงมากนะคะแต่มีประโยชน์มากค่ะเพราะนั้นเนี่ยอย่าเอาไปกองทิ้งนะคะนะเขาละลายเองได้ค่ะเดี๋ยวเราเพิ่มน้ำมันไพรเข้าไปมันก็จะเพิ่มการละลายมากขึ้นนะคะจริงๆน้ำมันไพรเนี่ยจะประกอบไปด้วยไพรขมิ้นเถาวัลย์เปียงเถาอินอ่อนนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปก็จะคุ้นเคยกับการเรียกน้ำมันไพรอย่างเดียวเนาะ
0: ใช่ค่ะหรือว่าบางคนก็เรียกน้ำมันเหลือง
1: น้ำมันเหลือง
0: หรือว่าน้ำมันว่านก็ได้ค่ะอาจารย
1: ์มันก็มีสูตรที่ว่าเป็นน้ำมันว่านนะ
0: คะ
1: ที่ประกอบด้วยว่านเนี่ยประมาณเท่าไหร่อ่ะ10
0: กว่าตัว
1: 9ชนิดใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวนั้นก็ได้ผลดีเช่นเดียวกันนะคะไอรายการเรามีไหม
0: น่าจะมีอยู่ค่ะตอนต่อไป
1: เนาะ
0: ใช่
1: น้ำมันว่านใช่ไหมค่ะนะฮะ
0: นะคะใสแล้วค่ะ
1: ว่านนี่จะเป็นว่านอย่างเดียวเลย9ชนิดนะคะแต่อันเนี้ยเป็นสมุนไพรนะคะว่านก็คือสมุนไพรตัวนึงแหละแต่ว่าเขาจะมีกลุ่มของเขาก็เป็นกลุ่มของว่านอันนี้เทลงเลยเนาะ
0: จะได้น้ำมันใสๆแบบนี้เลย
1: จะมีเกล็ดเหลืออยู
0: ่
1: นิดหน่อยนะเราก็เทน้ำมันไพลงไปเพื่อเพิ่มการละลายด้วยแล้วก็เป็นการที่ว่าครบนะองค์ประกอบในสูตรทั้งหมดนะคะ
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สีสวยเลยนะคะสีที่เป็นสีธรรมชาตินะคะจากไพลและขมิ้นไม่ได้เติมสีอะไรเลยนะคะทีนี้บางท่านเนี่ยทำธุรกิจนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มาปรึกษาเราประจำว่าอาจารย์น้ำมันไพลดีนะมันเป็นสีของไพรธรรมชาติกับขมิ้นเนี่ยเวลาที่เขาตั้งขายนะคะโดนแสงแล้วมันสีจางลง
0: ใช่ค่ะ
1: นะจะทำอย่างไรแต่สรรพคุณเนี่ยนะสรรพคุณเนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู
0: ่
1: นะคะยังใช้ได้อยู่จะทำอย่างไรก็คือว่าให้ท่านเนี่ยใช้สีเหลืองสีพวกสีคอสเมติกอะค่ะนะก็ละลายเพิ่มเข้าไป
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งพวกนี้เนี่ยเวลาเจอแสงเจออะไรเขาก็จะไม่จางลง
0: ใช่
1: นะคะ

0: นะ
1: จะบอกว่าสูตรนี้นะคะเราได้มาเป็นสีเหลืองนี้เราได้มาจากตัวสมุนไพรที่เราสกัดเมื่อกี้เลยค่ะนะคะทีนี้อย่างแพ็กเกจจิ้งบางอันนะคะอาจารย์ใช้เป็นขวดแก้วใสๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ติดฉลากถูกไหมคะบางทีแบบตั้งทิ้งไว้มากกว่า3เดือน6เดือนคือให้มันโดนแสงเหมือนอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้สีจะจางลงเลยนะคะแล้วจางลงแบบเกือบใสก็มีบางทีทำให้ลูกค้าที่มาซื้อนะคะหรือว่าบอกว่าเป็นน้ำมันปลอ
0: ม
1: ไม่มีน้ำมันเหลืองแล้วนะคะอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำตามคำแนะนำที่อาจารย์บอกนอกจากว่าเราจะใช้แพ็กเกจจิ้งที่มันทึบแสงเลย
0: ใช้ทึบแสง
1: ที่เป็นขวดอลูมิเนียมอะค่ะอาจารย์ที่มันแสงมันจะไม่โดนเลย
0: ผิดพันธุ์ของต่างประเทศนี่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะใช้ขวดทึบแสงนะคะนะเป็นขวดแก้วแต่ทึบแสงอาจจะสีเขียวแก่หรือว่าสีดำไปเลยนะคะแต่ผิดพันธุ์ของไทยเนี่ยก็แปลกนะชอบใช้ใสๆกัน
1: ชอบใช้ใสๆนะคะแล้วตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะก็จะสีก็จะเปลี่ยนไปสีจะซีดลงนะคะนะคะฉะนั้นถ้าเราอยากให้สีของผลิตภัณฑ์คงทนนะคะสีคอสเครื่องสำอางหรือสีคอสเมติกที่ละลายในน้ำมันนะคะมาหยดลงไป
0: อันนี้ในเรื่องของการทำขายอันนอกจากการทำแชร์แล้วเนี่ยทำขายได้ไหมก็คือว่าทำขายได้แต่เป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะของท้องถิ่นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ของโอท็อปนะคะเขาเรียกผลิตภัณฑ์อะไรนะฮะวิสาหกิจชุมชนไหม
1: ใช่ค่ะรัฐวิสาหกิจชุมชน
0: นะคะ
1: ก็จะเป็นตัวน้ำมันนวดสมุนไพร
0: วิสาหกิจชุมชน
1: ใช่ค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเนี่ยน้ำมันไพรทำได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ขายได้แต่ถ้าเกิดว่าจะกระจายไปต่างประเทศจะอะไรเงี้ยนะฮะต้องผลิตโดยโรงงานผลิตยา
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะนะ
1: ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะเวลาขึ้นทะเบียนก็คือถือว่าเป็นยาทำไมถึงเป็นยาเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะมันจะมีคำนะคะที่ช่วยในเรื่องบรรเทาแก้อาการรักษานะคะเทอมที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราก็จะทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนนะคะอันนั้นก็จะใช้กฎหมายของเครื่องสำอาง
0: ใช่
1: ค่ะอันนี้ก็จะใช้เรื่องของพรบ.ยานะคะในการทำนะคะเพราะว่าเวลาที่เราลงฉลากนะคะเราไม่ได้บอกว่าบำรุงผิวนะคะอันนี้เราจะใช้ในเรื่องของคลายกล้ามเนื้อแก้ปวดอย่างเงี้ยค่ะแก้เคล็ดขัดยอดอย่างเงี้ยค่ะหรือแก้วิงเวียงเมารถเมาเรืออย่างเงี้ยค่ะมันมีสรรพคุณในเรื่องของการแก้อาการป่วยนั่นเองนะคะ
0: เพราะนั้นให้ไปศึกษาว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ย
1: นะคะ
0: เขาจดยังไงนะคะก็ไม่ยากนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ลองไปศึกษาดูนะคะแล้วก็โอท็อปประมาณนี้นะคะต้องทำให้ถูกต้องนะคะถ้าต้องการขายนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาทีหลังนะคะแต่ถ้าเราทำใช้นะคะก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะนะคะสามารถใช้ได้เลยทำแจกได้ไหมทำแจกได้แต่อย่าให้เขารู้ว่าเราทำแจกบ่อยๆบอกว่าอะไรแจกบ่อยนักหนาเขาจะสงสัยว่ามันแอบแฝงการค้าด้วยหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะทำแจกในโอกาสต่างๆเช่น
1: บางคนเอาไปทำบุญอย่างเงี้ยค่ะ
0: เนาะ
1: เอาไปใส่สังฆทาน
0: คนมาทำบุญอย่างเงี้ยค่ะเราจะแจกคนมาทำบุญหรือเราจะใส่ในชุดสังฆทานให้พระได้นะคะนะหรือว่ามีวิกฤตอะไรต่างๆนะเกิดอุทกภัยเกิดอะไรอยากทำแจกผู้ประสบภัยอะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้นะคะแต่ท่านจะต้องระบุที่ฉลากว่าทำเพื่อบริจาคไม่จำหน่ายนะต้องมีระบุไว้ด้วยนะคะน
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นสูตรของน้ำมันไพรนะคะที่เราสาธิตในวันนี้นะคะทีนี้ถ้าหากว่านะจะขายไปทั่วประเทศอะไรประมาณนี้หรือส่งออกนอกเนี่ยต้องผลิตโดยโรงงานผลิตยานะคะนะยาแผนโบราณก็ยังได้นะจันทร์อีกนะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะมี GMP ทุกวันนี้มันก็ยังมีโรงงานแผนโบราณอยู่นะคะยังอยู่ก็ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกันนะเหมือนกับโรงงาน GMP แต่เพียงแต่ว่าระดับมาตรฐานโลกเนี่ยเขาจะยอมรับโรงงาน GMP มากกว่านะคะเพราะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราในระดับเบื้องต้นนะใช้โรงงานผลิตยาแผนโบราณก็ได้นะคะนะทีนี้อาจารย์เอมีอะไรเพิ่มเติมที่จะ
1: อันนี้เห็นไหมคะ
0: ได้แล้วใช่ไหม
1: พอเราทำปุ๊บเนี่ยค่ะอันนี้เป็นอันนี้จะเห็นนิดหน่อยเนาะสีของน้ำมันใช่ไหมคะน้ำมันงากับสีของน้ำมันสมุนไพรเนี่ยค่ะพอเวลาได้แล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็นสีเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ
0: อันนี้ไพรกรอบไปยัง
1: เริ่มแล้วค่ะอาจารย์เกือบจะได้แล้วค่ะนี่ค่ะ
0: เราก็จะให้ดูนะคะ
1: เนี่ยค่ะจะกรอบกรอบแบบนี้เลยนะคะ
0: เวลาน
1: ี้เราก็กองเดือนนะคะ
0: ในขณะที่ทอดเนี่ยเราจะต้องอาจจะต้องมาคนนะ
1: ใช่
0: มาคนด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไหม้นะเดี๋ยวไหม้ได้นะคะ
1: เดี๋ยวเราตักชิ้นสมุนไพรให้ท่านผู้ชมดูนะคะจากที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยก็จะกรอบๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ จริงๆถ้าเราทิ้งไว้ให้แห้งค่ะจานเวลามาหักปุ๊บมันก็จะกรอบเลยนะคะ
0: กลากรองน้ำมันเนี่ยต้องกรองในขณะที่ร้อนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีก็อุ้ยร้อนกลัวจะอะไรคือไม่กรองเนี้ยนะคะปรากฏว่าสมุนไพรมันจะอมน้ำมัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะน้ำมันเราก็จะได้น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่ร้อนอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะกรองได้เลยนะคะ
1: เดี๋ยวเรากรองให้ท่านผู้ชมดูเลยก็ได้ค่ะจ้ะยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมคะนะคะได้อยู่เดี๋ยวเราจะกรองให้ดูเลยนะคะพอนี้เราทำปริมาณไม่เยอะก็ระยะเวลาก็จะเหมือนที่อาจารย์บอกค่ะประมาณ45นาทีนะคะหรือ1ชั่วโมงนะคะทีนี้ถ้าเราอยากให้ระยะเวลาเนี่ยเราควบคุมได้แล้วก็เร็วนะคะเราก็สามารถที่จะตอนที่เราหั่นไผ่นะคะหั่นขมิ้นนะคะก็หั่นให้บางบางท่านน่ะซอยไปเลยค่ะเหมือนซอยขิงนะคะส่วนตัวสมุนไพรที่เป็นเถาเอ็นอ่อนกับเถาวันเปรียงเนี่ยก็สับๆให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้จะทำให้ท่านได้ตัวยาเยอะเลยเวลาที่เราสกัดนะคะเพราะว่าพื้นที่ของสมุนไพรเนี่ยจะสัมผัสกับน้ำมันงาที่เราใช้สกัดเลยนะคะทีนี้บางท่านนะคะอาจารย์ที
0: ่
1: ไปขุดมาเยอะนะคะบางทีทอดไม่หมดภายในวันเดียวท่านเอาสมุนไพรที่เป็นไผ่กับขมิ้นไปตากแห้งไว้ก็ได้นะคะ
0: หรือถ้าเกิดว่ามีการจะทำต่อเนื่องสมมติว่าเก็บมาเยอะวันนี้ก็ทำพรุ่งนี้ก็ทำอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะก็สามารถล้างแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็เก็บไว้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอีกสักสองสามวันจะทำอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะคลุมไว้นะคะนะฮะ
1: อ๋ออันนี้มีคำถามมาจากในห้องอัดค่ะอาจารย์บางคนที่เคยทำตอนที่ยังไม่ได้มาดูสูตรกับอาจารย์นะคะบอกว่าทิ้งไว้แล้วน้ำมันมันหืนอาจารย์มีวิธีแก้มีเทคนิคไหมคะ
0: น้ำมันมันคืออย่างนี้ค่ะไอ้ตัวกาลบูนเนี่ยมันก็ช่วยแก้เรื่องน้ำมันหืนนะ
1: ค่ะ
0: ตัวกาลบูนเนี่ยพิมเสนเมนทอนอะไรพวกนี้นะช่วยในเรื่องของทำให้น้ำมันไม่หืนนะคะนะมี
1: ปกติเนี่ยที่ถ้าทำตามสูตรอาจารย์จะไม่หืนนะ
0: และตัวการพู
1: เคยทิ้งไว้
0: นะการพูก็ช่วยเรื่องนี้ด้วยนะคะนะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าท่านไม่มั่นใจเนี่ยมันจะมีสารเคมีนะแต่มันเป็นสารเคมีแต่เราใช้แค่ 0.1 นะคะตัวนี้จะช่วยกันไอ้ไม่ให้น้ำมันมันหืนนะสามารถใส่ได้นะคะนะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันผ่านความร้อนทีนี้ถ้าน้ำมันไม่ผ่านความร้อนน
1: ะ
0: เราใช้น้ำมันที่มีวิตามินอีสูงอ่
1: ะ
0: อย่างโจโจ้บาออยน้ำมันลำข้าวพวกนี้มันจะไม่หืนนะแต่มันอันนั้นมันต้องใช้ธรรมชาติไม่ผ่านความร้
1: อ
0: นนะคะแต่ทีนี้น้ำมันนี่มันผ่านความร้อน
1: ใช่ไ
0: หมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาเติมบางทีโจโจ้บาออยมาเติมวิตามินอีเนี่ยบางทีไม่แน่ว่าจะคุมได้ไหม
1: ค่ะ
0: นะคะไม่แน่ว่าจะคุมได้ไหม
1: ใช่แต่ถ้าทำตามสูตรที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ในรายการของเราเนี่ยส่วนใหญ่เกินมากกว่า1ปีเราไม่หืนนะคะอาจารย์ทิ้งไว้อ
0: ่
1: ะนะคะเพราะบางท่านประหยัดต้นทุนค่ะอาจารย์ไม่ได้ไปใช้น้ำมันงาบางทีไปใช้น้ำมันทำอาหารอันนี้ก็จะมีโอกาส
0: น้ำมันงาเนี่ยต้องเป็นน้ำมันงาสกัดเย็น
1: ค่ะ
0: นะคะน้ำมันงาในห้างที่ใช้ทำอาหารน
1: ะ
0: ปกติมันก็มีกลิ่นอยู่แล้วน้ำมันงากลิ่นแรงมากเลยกลิ่นแรงกว่าน้ำมันงานี้อีกนะคะเพราะนั้นเนี่ยบางทีกลิ่นของผลิตภัณฑ์มันก็มาจากน้ำมันงาที่เราใช้ทำอาหารเพราะนั้นเนี่ยงาที่ท่านจะใช้เนี่ยควรจะเป็นงาสกัดเย็นนะคะไม่ใช่งาในเกล็ดทำอาหารนะคะนะ
1: เดี๋ยวเราจะ
0: กรองเราก็จะตอนนี้เราก็จะกรองด้วยผ้าขาวบางก่อนนะคะก็คือเพื่อที่จะแยกเอากากชิ้นใหญ่ๆนะคะออกนะคะไม่หมุนไผ่มันจะลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรอาจารย์เอเพราะว่าเผื่อมันอุ้มน้ำมันไว้น้ำมันจะได้ออก
1: นะคะหรือว่าเราจะส่วนใหญ่มันจะอยู่ในตัวสมุนไพรด้วย
0: ใช่ใช่นะคะเราก็จะยกขึ้นอย่างนี้นะ
1: นี่ค่ะอันนี้ก็จะใส่ในระดับหนึ่งแล้วนะคะ
0: คือปกติเนี่ยเราก็จะตั้งทิ้งไว
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ให้จนมันแห้งนะตรงข้างบนเนี่ยคือน้ำมันมันลงหมดแล้วแต่ตอนนี้เราก็ต้องตัดที่ให้ท่านผู้ชมดูเนาะเราก็จะให้อาจารย์เอกกรองให้ดูนะคะอันนี้เรากรองกากใหญ่ออกแล้วมันก็จะเป็นน้ำมันตรงนี้ทีนี้เราเอาน้ำมันตัวนี้มากรองด้วยกระดาษกรองอีกรอบนึงนะคะ
1: เห็นไหมคะก็จะลงผ่านกระดาษกรองแบบนี้เลย

0: นะคะวันนี้ได้น้ำมันที่ใสไม่มีตะกอนนะคะถ้ายังไม่ได้ผสมก็สามารถเก็บไว้ได้เลย
1: นะคะทำไมเราต้องพร้อมขั้นตอนนี้เพราะว่าถ้าจะส่งเสริมสมุนไพรผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยให้สู่ระดับโลกเนี่ยนะคะมันต้อง

0: ดลำบากนะคนตัดสินใจซื้อลำบากนะแล้วก็บางทีเนี่ยสมุนไพรบางตัวก็จะมีอะไรนะมีเกล็ดมีอะไรบ้างนะมีฝุ่นอะไรประมาณนี้นะคะการกรองอย่างเงี้ยจะทำให้ดูใสขึ้นแล้วก็ดูน่าใช้ดูสวยงามนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: น
1: ะแล้วก็บางที
0: สะอาดเนี่ย
1: เราเอาไปใส่แพ็กเกจจิ้งแบบ
0: เห็นไหมคะสะอาดไหมฮะเนาะสะอาดแบบน่าใช้นะคะนะถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ดูการสาธิตวันนี้นะเห็นแค่น้ำมันเหลืองอันนี้ท่านผู้ชมอาจจะมองว่าโอ้ใช้เครื่องจักรใช้เครื่องมืออะไรแบบโอ้ใหญ่โตนะคะแต่จริงแล้วท่านผู้ชมก็เห็นแล้วว่าอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยคืออุปกรณ์ที่มีในครัวเรือนเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเราสามารถที่จะทำใช้เองได้นะคะสามารถทำใช้เองได้เลย
1: เพราะว่าแบ่งแพ็กเกจจิ้งบางท่านเนี่ยอาจจะไปใช้เป็นแบบสเปรย์อาจารย์ถ้ามีตะกอนเนี่ยมันจะให้อุดตันตรงหัวสเปรย์ด้วยใช่
0: แต่อันนี้เนี่ยสบายเลยฉีดสเปรย์ได้เลยนะคะสบายมากเลยนะคะ
1: ตัวเนี้ยแพ็กเกจจิ้งหลากหลายนะคะที่เราเห็นทั่วไปจะเป็นขวดแก้วใช่ไหมคะปัจจุบันนี้มีแบบที่เป็นหัวลูกกิ้งก็มีค่ะอาจารย
0: ์
1: ลูกกิ้งใหญ่ๆที่เวลาเราปวดบริเวณบ่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้กิ้งนวดแบบนี้ค่ะ
0: หรือ
1: ก
0: ็สเปรย์พกติดตัวสะดวกอะไรประมาณนี้แหละนะคะ
1: อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้
0: อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ทั้งหมดเนาะ
1: ค่ะ
0: นะฮะก็ทั้งหมดที่ผ่านมาเดี๋ยวจะขอทวนนิดนึงดีไหมคะ
1: ค่ะ
0: นะน่าจะทันนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าโอเคมันมี2ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1ก็คือการนำเอาสมุนไพรมีไพรมีขมิ้นนะคะมีเถาวัลย์อ่อนนะคะมีเถาวัลย์เปลียงนะคะนะมาสกัดกับน้ำมันงาก็คือจากการทอดเมื่อกี้ที่เราเห็นพอทอดเสร็จแล้วเราก็นำมาแยกกากใหญ่ๆออกเนี่ยโดยการใช้ผ้าขาวบางกรองนะคะนะเสร็จแล้วก็จะได้มาเป็นน้ำมันตัวนี้นะคะนะแล้วก็มากรองด้วยกระดาษกรองนะคะก็จะได้น้ำมันไพรนะซึ่งจะเอามาผสมกับเมนทอนพิมสินกระบูนยูคาลิปตัสนะคะนะน้ำมันระกำเนาะแล้วก็มีการผูด้วยนะคะก็คือมาเป็นตัวนี้ซึ่งอันนี้แหละคือเสร็จสมบูรณ์แล้วที่จะนำไปใช้ได้นะคะนะคะ
1: นะคะอันนี้ก็ถ้าท่านทำแล้วเหลือก็รอให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยบรรจุเก็บไว้นะคะพอเราได้น้ำมันเหลืองเสร็จแล้วเราก็ค่อยบรรจุขวดวันนี้เราทีมงานก็มีขวดพลาสติกนะคะ
0: ทำให้ดูนิดนึงก็ได้ค่ะนะจริงๆเนี่ยเราต้องใช้บิ๊กเกอร์เนาะ
1: ใช่บิ๊กเกอร์ค่ะที่เป็นบิ๊กเกอร์เลยในการกรอก
0: วันนี้ไม่เป็นไรหรอกนะเราก็กรอกให้ดูคือถ้าเย็นแล้วนี่เราสามารถกรอกแต่ขวดพลาสติกได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนมองแล้วอุ๊ยเสียดายน้ำมันเหลืองนะนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้ขอให้ดูว่าถ้าใส่ขวดแล้วก็จะเป็นสีลักษณะอย่างนี้นะคะแค่นี้นะคะ
1: ใช
0: ่ตันๆนะคะอาจารย์เลยทำให้ฉลากเปื้อนเลยนะคะ
1: ประมาณนี้นะคะ
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: แต่ถ้าใครไม่ได้แต่งสีแล้วอยากจะให้สีเวลาที่โดนแสงแดดไม่ซีดก็ใช้เป็นขวด
0: ใช้สีคอสเมติกนะ
1: ใช่นะคะ
0: สีดูสีด้วยนะต้องให้มันสมจริงนะกับสีตัวนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีส้มเกินไปบางทีเหลืองนวลแบบเหลืองไข่อย่างเงี้ยนะมันคนเขาคนซื้อนะเขาจะมองเอ๊ะแบบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่เหมือนน้ำมันไพรทั่วไปนะคะนะโอเคนะคะวันนี้ก็น่าจะครบทุกขั้นตอนแล้วนะคะนะครบทุกขั้นตอนแล้วเพราะนั้นเนี่ยเรายังมีอีกหลายตอนนะคะก็ขอเชิญชวนให้ท่านติดตามรายการการทำผิดพันทาถูนวดด้วยสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันกัญญาดาหนองคายและอาจารย์เอ
1: ณ
0: รว
1: ง
0: ศ์ภูมิยุติก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่างๆ
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสาร

0: お。
1: การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวก100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจัดแคบ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Digital in DNA เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจกับอาจารย์กุ้งนะคะวันนี้ก็มาพบกันในตอนที่2ในหัวข้อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเราจะทำการสื่อสารทางอีเมลนะคะก็คือเป็นการสื่อสารในลักษณะที่เป็นทางการสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างไรนะคะถ้านักเรียนนักศึกษานะคะถ้าจบการศึกษาแล้วแล้วเข้าไปสู่ตลาดแรงงานนะเวลาที่เราจะติดต่อประสานงานนะคะกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กรนะคะโดยส่วนมากนะคะก็จะใช้อีเมลในการสื่อสารประโยชน์ของอีเมลในการสื่อสารก็คือช่วยสร้างความรวดเร็วแล้วก็อำนวยความสะดวกนะคะให้กับพนักงานเวลาที่จะติดต่อประสานงานนะคะภายในองค์กรหรือพนักงานจะติดต่อประสานงานภายนอกองค์กรกับลูกค้าหรือคู่ค้านะคะเป็นไปอย่างรวดเร็วรับส่งข้อมูลนะคะที่สำคัญแล้วก็สามารถแจ้งเตือนได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามนะคะเพียงแค่เรามีโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถเข้าไปเช็คนะคะข้อความที่เราได้รับนะคะในอีเมลได้ในเวลารวดเร็วช่วยให้ประหยัดเวลาและต้นทุนนะคะสามารถส่งข้อความหรือว่าเอกสารนะคะไฟล์ที่ต้องการจะส่งให้ผู้รับปลายทางเนี่ยได้หลายคนพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันช่วยลดในเรื่องของเวลาค่าใช้จ่ายนะคะในเรื่องของการสื่อสารและประหยัดกว่าการโทรศัพท์หรือว่าการส่งจดหมายนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ทำกันในอดีตเนาะปัจจุบันก็เปลี่ยนมาสื่อสารในรูปแบบที่เป็นทางการด้วยอีเมลนะคะมีหลักฐานแล้วก็สามารถติดตามได้ง่ายดายนะคะอีเมลทุกฉบับจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะสามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้เมื่อเราต้องการนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบการสื่อสารหรือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ง่ายนะคะยกตัวอย่างนะถ้าสมมติว่าเราติดต่อกับลูกค้าพนักงานด้วยช่องทาง LINE นะคะยกตัวอย่างทาง LINE นะสังเกตว่า LINE ถ้าเราส่งรูปภาพหรือไฟล์ต่างๆนะคะก็จะมีระยะเวลาให้เรารีบเซฟภาพรีบเซฟไฟล์นะคะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถเซฟข้อมูลเหล่านั้นได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกับอีเมลอีเมลเนี่ยก็คือตัวไฟล์ก็จะถูกจัดเก็บนะคะภายในอีเมลแล้วก็ไม่สูญหายนะคะไม่มีระยะเวลาในการให้รีบเซฟรูปภาพหรือไฟล์นะคะมาเก็บไว้คือไม่ต้องนะถ้าสมมติว่าเราเซฟมาไว้ที่คอมพิวเตอร์เราแล้วเราหาไม่เจอนะคะเราก็สามารถเข้าล็อกอินเข้าไปค้นหานะคะอีเมลที่เราต้องการแล้วก็ไปค้นหาไฟล์ที่เราต้องการได้ตลอดเวลาเลยเพิ่มความเป็นมืออาชีพแล้วก็ความน่าเชื่อถือการใช้อีเมลที่มีชื่อโดเมนองค์กรหรือบริษัทเนี่ยเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับตัวผู้ที่สื่อสารเองนะคะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรช่วยลูกค้าหรือว่าคู่ค้ามั่นใจว่ามีความเป็นมืออาชีพนะคะคือมีตัวตนนะคะมีที่มาและที่ไปของคู่สนทนานะคะที่กำลังพูดคุยกันอยู่นะคะผ่านทางอีเมลรองรับการทำงานร่วมกันอีเมลช่วยให้พนักงานสามารถแชร์ข้อมูลนะคะไฟล์งานนัดหมายหรือประสานงานข้ามแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆเช่นปฏิทินหรือระบบประชุมออนไลน์ช่วยให้วัดผลและปรับปรุงผลได้สามารถวัดผลการจากการเปิดอ่านการฟีดแบคการตอบกลับและประสิทธิภาพการสื่อสารได้อย่างชัดเจนนะคะช่วยให้ปรับกลยุทธ์การสื่อสารได้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นข้อดีที่เราสามารถวัดฟีดแบคนะคะจากการสื่อสารผ่านทางอีเมลได้ลดความผิดพลาดในการสื่อสารการเขียนอีเมลอย่างชัดเจนและเป็นระบบช่วยลดความเข้าใจผิดและความคลุมเครือในการทำงานตรงนี้ก็คือเป็นข้อดีของการติดต่อสื่อสารด้วยอีเมลนะคะก็คือสร้างความน่าเชื่อถือนะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็สามารถเข้าไปค้นหาหลักฐานไฟล์รูปภาพไฟล์งานนะคะแม้ว่าวันเวลาจะผ่านมาเป็นครึ่งปีเป็นปี2ปี3ปีนะคะตัวไฟล์ต่างๆก็ยังจะอยู่ภายในระบบอีเมลนะคะที่เราใช้สื่อสารนั่นเอง
ชื่ออีเมลนะคะที่เป็นทางการและมีโดเมนองค์กรหมายความว่าการที่เราจะติดต่อสื่อสารในลักษณะที่เป็นทางการเนี่ยอีเมลเนี่ยจะมีเป็นลักษณะอีเมลส่วนตัวอีเมลส่วนตัวก็คือเป็นอีเมลที่เป็นโดเมนเช่น Gmail Yahoo Hotmail นะคะตรงนี้ก็คือเป็นโดเมนที่เป็นส่วนตัวไม่ใช่องค์กรนะคะแต่ว่าถ้าทำธุรกิจหรือว่าติดต่อสื่อสารนะคะภายในองค์กรระหว่างองค์กรด้วยกันเนี่ยนะคะโดยส่วนมากแล้วนะคะวัฒนธรรมการสื่อสารของการทำงานเนี่ยก็จะใช้อีเมลของหน่วยงานนั่นก็คืออีเมลที่มีโดเมนบริษัทโดเมนองค์กรเช่นของอาจารย์กุ้งนะคะปัจจุบันก็สังกัดอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกก็จะมีโดเมนนะคะที่ต่อท้ายจาก si ก็คือ rmutto.ac.th นะคะข้างหลังตัว si จะเรียกว่าโดเมนนะถ้า .ac.th ก็คือหน่วยงานการศึกษาหรือว่าสถาบันการศึกษานะคะตรงนี้ก็คือเราจะได้รับอีเมลที่เป็นอีเมล account นะคะขององค์กรเมื่อเราไปเป็นบุคลากรหรือพนักงานในองค์กรนั้นๆแต่ถ้าเราไม่ได้ทำงานในองค์กรนะคะเราก็ใช้อีเมลที่เป็นอีเมลฟรีนะคะเช่น Gmail Hotmail Yahoo นะคะตรงนี้ก็สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ก็คือช่วยให้ลูกค้าหรือว่าคนที่ได้รับอีเมลเนี่ยรู้จักเรานะคะเราก็ต้องมีการแนะนำตัวเองเนาะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างความเป็นมืออาชีพนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเราไปเป็นพนักงานบุคลากรในองค์กรใดๆนะคะในการทำงานติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกเนี่ยให้ใช้อีเมลขององค์กรนะคะอีเมลทางธุรกิจสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์อีกก็คือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรนะคะอีเมลธุรกิจสะท้อนถึงความใส่ใจในรายละเอียดมาตรฐานการทำงานและความเป็นมืออาชีพขององค์กรช่วยสร้างความประทับใจนะคะในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ารวมถึงเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวระบบอีเมลธุรกิจจะมีมาตรการป้องกันสแปมนะคะการโจมตีทางไซเบอร์ที่ดีกว่าอีเมลฟรีลดความเสี่ยงในการถูกแฮกหรือว่าข้อมูลรั่วไหลรวมถึงอีเมลที่เป็นโดเมนองค์กรเนี่ยก็คือเป็นหลักฐานทางธุรกิจที่เชื่อถือได้การใช้อีเมลธุรกิจช่วยให้การติดต่อสื่อสารมีความเป็นทางการสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ในกรณีที่มีเหตุที่จำเป็นนะคะรวมถึงช่วยให้แบรนด์นะคะหรือว่าองค์กรของเราเนี่ยเป็นที่จดจำชื่ออีเมลที่มีโดเมนองค์กรและมีลายเซ็นท้ายอีเมลที่เป็นทางการเนี่ยจะช่วยให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ของคุณได้ง่ายขึ้นแล้วก็เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในทุกการติดต่อสื่อสารรวมถึงการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนะคะธุรกิจที่ใช้อีเมลองค์กรมีโอกาสได้รับความไว้วางใจและการตอบกลับจากลูกค้ามากกว่าอีเมลส่วนตัวส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และความสำเร็จในระยะยาวเหล่านี้ก็คืออีเมลทางธุรกิจสร้างความน่าเชื่อถือภาพลักษณ์ในรูปแบบที่เป็นมืออาชีพโครงสร้างการสื่อสารทางธุรกิจด้วยอีเมลหลักการง่ายๆเลยนะคะถ้านักศึกษาคนใดหรือว่าผู้ที่เข้ามารับชมนะคะไม่ต้องกังวลว่าโอ้กลัวจะสื่อสารไม่ถูกหลักกลัวจะใช้ภาษาไม่ถูกหลักนะคะวันนี้ไม่ต้องกังวลเลยเรามีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มาช่วยให้เรื่องยากนะคะสำหรับมือใหม่กลายเป็นเรื่องง่ายและมีความเป็นมืออาชีพสูงเลยทีนี้หลักการง่ายๆการสื่อสารนะคะผ่านทางอีเมลเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนเป็นทางการนะคะเป็นทางการและมีจุดประสงค์เฉพาะเจาะจงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรหรือว่าผู้ที่ส่งนะคะโครงสร้างการสื่อสารทางธุรกิจด้วยอีเมลนะคะโดยสรุปแล้วจะมี7หัวข้อที่สำคัญด้วยกันนะคะ1ในการส่งอีเมลนะคะในแต่ละครั้ง1จะต้องมีหัวเรื่องมีคำขึ้นต้นนะคะมีเกริ่นนำนะคะพอเกริ่นนำปุ๊บเราก็เข้าเนื้อหาเลยนะคะว่าเราต้องการจะบอกอะไรจะถามอะไรหรือจะสื่อสารอะไรนะคะหลังจากนั้นก็จะมีสรุปนะคะสรุปเช่นต้องการให้ผู้ที่รับเนี่ยทำอะไร
เงื่อนไขที่ต้องการคืออะไรนะคะหรือว่าตอบกลับภายในเมื่อไหร่นะคะก็คือต้องมีสรุปไว้ด้านล่างนะคะท้ายเนื้อหาแล้วก็ต้องมีคำลงท้ายและลายเซ็นนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในส่วนของหัวเรื่องนะคะหัวเรื่องก็คือหัวเรื่องก็คือสิ่งที่ผู้รับเนี่ยจะเห็นก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็จะตัดสินใจว่าจะกดเข้ามาอ่านรายละเอียดข้างในหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหัวเรื่องชื่อเรื่องนะคะควรสั้นกระชับและชัดเจนเพื่อให้ผู้รับทราบทันทีว่าเนื้อหาภายในอีเมล

เนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะแนะนำให้หลีกเลี่ยงคำกำกวมนะคะเช่นอย่าใช้คำว่าเรื่องสำคัญถ้าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญคือเรื่องอะไรบอกไปเลยนะคะบอกไปเลยเช่นนัดประชุมวันที่28มิถุนาแค่28มิถุนานี้ได้ไหมแนะนำว่าให้ใส่พ.ศ.ด้วยนะคะนัดประชุมวันที่28มิถุนายน2568หรือหัวข้อเรื่องขออนุมัติงบประมาณโครงการใหม่ประจำปี2568นะคะตรงนี้ก็จะทำให้หัวเรื่องมีความสมบูรณ์หรือถ้าต้องการจะสมัครงานเนาะนักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ๆนะคะหัวเรื่องที่นักศึกษาส่งไปให้สถานประกอบการนะคะควรสั้นกระชับและชัดเจนเช่นสมัครงานตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ตรงนี้รู้เลย HR เห็นอีเมลมาปุ๊บอ๋อมีคนต้องการจะส่งประวัติเพื่อสมัครงานตำแหน่งอะไรคะตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ HR รู้ได้จากไหนรู้ได้จากหัวเรื่องพอเห็นหัวเรื่องปุ๊บก็จะกดคลิกเข้าไปอ่านนะคะเนื้อหาภายในอีเมลหรือจดหมายที่ส่งมาต่อจากหัวเรื่องนะคะให้มีคำขึ้นต้นนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้ที่รับอีเมลคำขึ้นต้นควรใช้คำที่สุภาพนะคะให้เรานึกถึงเวลาเราเรียนอยู่เนาะแล้วเวลาเราหยุดเรียนนะคะเราก็จะลามีจดหมายลาป่วยให้คุณครูประจำชั้นใช่ไหมคะก็จะมีเรียนคุณครูประจำชั้นม .3 คุณครูชื่ออะไรก็จะขึ้นต้นด้วยเรียนเนาะอันนี้คือจดหมายที่เราเขียนในสมัยก่อนนะคะเช่นเดียวกันจดหมายก็คือมีไว้เพื่อติดต่อสื่อสารนะคะให้ผู้รับรู้ว่าเราต้องการอะไรเช่นเดียวกันกับอีเมลนะคะอีเมลคำขึ้นต้นนะคะเราก็ใช้คําที่สุภาพนะคะภาษาไทยก็ขึ้นต้นด้วยเรียนแล้วก็เคาะวรรค2ทีเนาะคุณอะไรใส่ชื่อนามสกุลไปให้ครบถ้วนนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้ dear เคาะวรรคมิสเตอร์มิสซิสหรือมีคำนำหน้าอะไรก็ใส่ไปให้ครบตามด้วยชื่อและนามสกุลหรือถ้าไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะคะก็จะใช้ภาษาอังกฤษนะคะสามารถใช้ dear sir ถ้าเป็นผู้หญิงผู้รับเป็นผู้หญิงก็Dear Madam หรือเราไม่รู้เลยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราอาจจะใช้ Dear Sir or Dear Madam or Madam ก็ได้นะคะส่วนภาษาไทยนะคะอันนี้อาจารย์กุ้งมีโอกาสได้ใช้ด้วยเพราะว่าอาจารย์กุ้งไม่รู้ว่าผู้ที่รับอีเมลเนี่ยเป็นใครนะคะปลายทางเราก็เรียนภาษาไทยนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าเรียนผู้ดำเนินงานนะคะหรือเรียนแผนกฝ่ายบุคคลนะคะยกตัวอย่างถ้าสมัครงานก็จะเป็นเรียนแผนกทรัพยากรบุคคลเรียนแผนก HR อย่างนี้ได้หมดเลยนะคะกรณีที่เราไม่ทราบชื่อและนามสกุลเนาะแต่ถ้าเราทราบนะคะเราก็ใส่ไปให้สมบูรณ์นะคะเรียนคุณสวยจังขยันยิ่งอย่างนี้ยกตัวอย่างนะคะหรือว่า Dear Sir or Madam นะคะยกตัวอย่างหัวเรื่องสั้นกระชับชัดเจนแล้วคำขึ้นต้นนะคะสุภาพนะคะเสร็จแล้วพอเราทักทายเรียบร้อยแล้วก็จะมาในส่วนของการเกริ่นนำก็คือเป็นการบอกวัตถุประสงค์ของการส่งอีเมลเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเช่นขอเรียนแจ้งว่าหรือว่าเขียนมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับหรือตามที่ท่านได้ติดต่อเรื่องอะไรไว้นะคะก็คือเกริ่นให้เข้าเรื่องก่อนนะคะว่าจะติดต่อสื่อสารเรื่องอะไรหลังจากเกริ่นแล้วนะคะเราก็ใส่เนื้อหาหลักเข้าไปนะคะโดยให้ข้อมูลครบถ้วนนะคะวันเดือนปีเวลาสถานที่ถ้าต้องมีก็คือใส่ให้ชัดเจนและครบถ้วนนะคะเรียงลำดับความสำคัญอย่างมีเหตุผลนะคะใช้ภาษาสุภาพเป็นทางการหลีกเลี่ยงคำฟุ่มเฟือยหรือว่าศัพท์เฉพาะมากเกินไปนะคะเพราะเราไม่ทราบว่าผู้ที่รับปลายทางเนี่ยจะมีความเข้าใจที่ตรงกับเราหรือเปล่านะคะบางทีถ้าเป็นศัพท์เฉพาะนะคะผู้ที่รับปลายทางเนี่ยไม่เข้าใจนะคะก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยเกิดการผิดพลาดได้หากมีหลายประเด็นมีหลายประเด็นในการส่งอีเมลนะคะให้ใส่เป็นหัวข้อย่อยเลข1เลข2เลข3เลข4นะคะระบุเป็นหัวข้อหรือว่าใส่เป็น bullet point นะคะก็คือวงกลมจุดข้างหน้าหรือขีดก็ได้นะคะให้เห็นเป็นลำดับที่ชัดเจนหลังจากที่ได้ระบุเนื้อหาหลักเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการสรุปก็คือ enter เคาะวรรคให้มันว่างนิด

นึงนะคะแล้วก็บอกก็คือเป็นการสรุปนะคะว่าสิ่งที่ต้องการให้ผู้ที่รับอีเมลเนี่ยดำเนินการคืออะไรเช่นกรุณาตอบกลับภายในวันที่1กรกฎาคม2568ไม่เกินเวลา 16:00 นอย่างนี้ก็ได้ก็คือเป็นการสรุปนะคะให้รู้เงื่อนไขนะคะเขาจะได้ผู้ที่รับเนี่ยจะได้รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรหรือถ้าผู้ที่รับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกลับได้ที่อาจารย์ทิพวรรณไลน์ ID อะไรเบอร์โทรอะไรก็คือสายไปนะคะเผื่อมีข้อสงสัยนะคะก็ทำการติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามนะคะแล้วก็แสดงความคาดหวังในความร่วมมืออย่างสุภาพนะคะพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณนะคะทีนี้สุดท้ายก่อนที่จะเป็นก็คือหลังจากที่เราสรุปแล้วว่าเขาจะต้องทำอะไรนะคะในการที่เราสื่อสารไปครั้งนี้เราจะต้องมีคำลงท้ายที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นทางการนะจันกุ้งใช้คำว่าเป็นทางการนะคะถ้าภาษาไทยนะก็คือขอแสดงความนับถือเป็นอย่างสูงก็ได้นะคะด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะภาษาอังกฤษก็มีนะคะให้เลือกจริงๆแล้วถ้านึกไม่ออกวันนี้ไม่ต้องกังวลเลยตะกี้อาจารย์กุ้งบอกว่ามีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มาช่วยเรานะคะให้ใช้ภาษาที่มีความเป็นมืออาชีพอย่างสูงเลยนะคะใช้คำนี้แต่ว่าเราต้องรู้โครงสร้างก่อนเนาะทีนี้พอเราลงท้ายแล้วนะคะก็คือสมมุติว่าจันกุ้งสมัครงานเนาะจันกุ้งก็จะทำอีเมลนะคะส่งไปที่บริษัทที่ต้องการจะสมัครในตำแหน่งที่ต้องการนะคะอาจารย์กุ้งต้องเรียนใครเรียนฝ่ายบุคคลนะคะฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่าย HR แล้วก็เกริ่นนิดนึงว่าเห็นประกาศรับสมัครงานจากที่ไหนนะคะมีความประสงค์ที่จะสมัครในตำแหน่งนี้พร้อมทั้งแนบประวัติส่วนตัวมานะคะและอัตราเงินเดือนที่คาดหวังนะคะถ้าคุณสมบัตินะตรงกับตามที่หน่วยงานต้องการนะคะสามารถติดต่อกลับมาได้ที่เบอร์โทรตึ๊ดตรงนี้ก็คือที่อาจารย์กุ้งเล่าเป็นไล่มาตั้งแต่หัวข้อที่1 2 3 4 5แล้วเนาะก็คือเห็นไหมถ้าคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเนี่ยก็ยินดีเข้ารับการสัมภาษณ์นะคะได้ทุกวันนะคะในเวลากี่โมงถึงกี่โมงยกตัวอย่างจะเป็นครึ่งวันเช้าครึ่งวันบ่ายอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าสมัครงานนี้อย่าระบุเวลาที่เราสะดวกนะต้องเป็นเวลาที่ทางบริษัทนั้นสะดวกที่จะสัมภาษณ์เรานะคะหลังจากนั้นลงท้ายขอแสดงความนับถือนะคะถ้าเด็กส่งอีเมลหาผู้ใหญ่นะคะเช่นนักศึกษาส่งอีเมลหาอาจารย์เนี่ยใช้คำที่เป็นทางการมากๆได้นะคะเช่นขอแสดงความนับถืออย่างสูงนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงอันนี้ได้นะคือเด็กส่งหาผู้ใหญ่นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นอาจารย์กุ้งเป็นผู้ใหญ่เนาะส่งหาเด็กอาจจะปรับคำที่เหมาะสมนะคะสำหรับผู้รับหรือถ้าอาจารย์กุ้งส่งสมัครงานใช่ไหมคะก็คืออาจจะลงท้ายขอแสดงความนับถือด้วยความนับถือด้วยความก็ได้นะคะด้วยความเคารพอันนี้ยกตัวอย่างนะสุดท้ายปิดของอีเมลนะคะปิดท้ายของอีเมลก็คือลายเซ็นลายเซ็นบางคนอาจจะคิดว่าอ้อมันก็คือลายเซ็นที่เป็นชื่อเราแต่เป็นตัวตวัดนะคะที่มีความเป็นเอกลักษณ์แต่เราคนไม่เหมือนกันตรงนั้นคือลายเซ็นจริงในการลงนามในเอกสารเนาะและทีนี้ลายเซ็นท้ายอีเมลนะคะก็คือรายละเอียดของเรานั่นเองรายละเอียดของเราเช่นชื่อนามสกุลตำแหน่งหน่วยงานองค์กรเบอร์โทรศัพท์ LINE ID นะคะอีเมลเว็บไซต์รูปภาพแผนที่บริษัทอันนี้ยกตัวอย่างนะคะถ้ามีมากกว่านี้แล้วก็ต้องการจะใส่ไปท้ายอีเมลนะคะก็ใส่ได้หรือไม่ต้องใส่ครบตามที่ยกตัวอย่างมาก็ได้นะคะส่วนมากก็จะเป็นชื่อนามสกุลตำแหน่งเนาะคนรับจะได้รู้ว่าคนที่ส่งอีเมลมาหาเราเนี่ยคือใครตำแหน่งอะไรส่งมาจากที่ไหนถ้าต้องการจะติดต่อกลับเบอร์โทรอะไรนะคะในอดีตก็จะนิยมเป็นเบอร์โทรอีเมลเว็บไซต์ใช่ไหมคะในปัจจุบันเห็นเยอะเลยนะคะใส่ LINE ID ของหน่วยงานก็มีนะคะหรือว่า LINE ID ที่ต้องการใช้ติดต่อสื่อสารนะคะด้วยความรวดเร็วและเป็นการส่วนตัวก็สามารถใส่ได้นะคะแล้วก็เห็นเยอะเลยที่ใส่รูปภาพแผนที่นะคะจะได้รู้ว่าที่ตั้งของบริษัทหรือขององค์กรเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้ก็สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับอีเมลเนี่ยสามารถ

เข้าถึงนะคะคุณเพื่อทำการตรวจสอบได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวเราจะมาฝึกทำเวิร์กช็อปนะคะก็คือสถานการณ์สมมุติสำหรับการฝึกส่งอีเมลแล้วก็ทำลายเซ็นท้ายอีเมลนะเดี๋ยวจันกุ้งจะพาไปทำที่Google นะคะ Google อีเมลของ Gmail ซึ่งตอนที่แล้วอาจารย์กุ้งพาสมัครเนาะเราสมัครอีเมล Gmail ไปแล้วนะคะเราเปิด account ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนที่2เนี่ยอาจารย์กุ้งก็จะพาใช้ละพาใช้ตะกี้เรามีโครงสร้างที่เราเรียนจากสไลด์ก่อนหน้าเนี่ยมี7โครงสร้างใช่ไหมคะมีเรื่องก็คือหัวเรื่องเนี่ยที่เราจะสื่อสารกับปลายทางนะคะเรื่องมีเรียนก็คือคำกล่าวทักนะคะผู้ที่จะได้รับอีเมลจากเราแล้วก็มีเกริ่นนำคือสั้นๆเนี่ยให้เข้าประเด็นเลยพอเกริ่นนำเสร็จแล้วปุ๊บมีเนื้อหานะคะเนื้อหาคือรายละเอียดพอมีเนื้อหาเสร็จแล้วต่อจากเนื้อหาลงมาคืออะไรสรุปว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างนะคะเงื่อนไขที่เราต้องการแล้วก็ต่อจากสรุปเป็นอะไรเป็นคำลงท้ายต่อจากคำลงท้ายเป็นอะไรเป็นลายเซ็นลายเซ็นก็คือรายละเอียดของเรานะคะทีนี้อาจารย์กุ้งมีสถานการณ์นะคะจำลองขึ้นมา2สถานการณ์ด้วยกันนะคะตรงนี้ก็คือซ้ายมือสถานการณ์ที่1ให้สมมติว่าทุกคนนะคะทุกคนที่กำลังเรียนกับอาจารย์กุ้งอยู่เนี่ยเป็นใครเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อเจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อนะตรงนี้นะคะของบริษัท ABC นะคะ ABC ต้องการอะไรเจ้าหน้าที่จัดซื้อเขาก็ต้องการขอใบเสนอราคานะคะเพื่อที่จะเอาไปเสนอแผนกที่สั่งซื้อนะคะหรือว่าเอาไปให้นายเลือกนะคะผู้บริหารเลือกเนี่ยคุณเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อของบริษัท ABC นะคะต้องการขอใบเสนอราคาสินค้าเครื่องพิมพ์เลเซอร์นะคะจากบริษัท Modern Office Supply นะคะตรงนี้แสดงว่าตัวเราต้องเป็นคนส่งอีเมลไปที่บริษัท Modern Office Supply ใช่ไหมคะตัวเราเป็นใครเราเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อเราต้องการอะไรสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการใบเสนอราคาใบเสนอราคาของจริงๆรายละเอียดต้องมีนี่รายละเอียดอยู่ข้างล่างตรงนี้ถ้าเราไม่บอกรายละเอียดถามว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์เครื่องปริ้นเลเซอร์วันนี้โอ้โหมีกี่ยี่ห้อล่ะแล้วต้องการยังไงความเร็วได้กี่แผ่นต่อนาทีอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรได้บ้างสแกนได้ไหมแฟกได้มั้งรายละเอียดดีเทลเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่รายละเอียดเข้าไปข้อมูลที่จะต้องใส่เข้าไปในอีเมลนะคะเพื่อให้บริษัท Modern Office Supply ทราบก็คือต้องการเครื่องพิมพ์กี่เครื่องจำนวน3เครื่องนะคะเขาจะได้เสนอราคาพิเศษให้เรานะคะก็เราซื้อหลายเครื่องเนาะรุ่นที่สนใจตรงนี้เราสนใจ HP Laser Jet Pro M404 นะคะ DN เราต้องการอะไรอีกรายละเอียดเกี่ยวกับราคานะคะการจัดส่งแล้วก็การรับประกันหลังการซื้อขายนะคะนี่เงื่อนไขที่เราต้องการเราต้องการใบเสนอราคาภายใน3วันทำการคำว่า3วันทำการคือจะไม่นับเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดราชการนะคะจะนับวันทำงานวันธรรมดานะคะ3วันทำการสมมุติว่าจันกุ้งเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อใช่ไหมส่งอีเมลไปวันศุกร์แล้วจันกุ้งคิดว่าเอ้ยเดี๋ยววันจันทร์เขาก็บริษัทเขาก็ส่งใบเสนอราคามาให้เราได้ไหมส่งไปวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่นับเป็นวันหยุดถ้าหมูว่าวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการอีกก็แปลว่าไม่ได้ก็ต้องไปสตาร์ตตั้งแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์จันทร์หยุดใช่ไหมคะก็ต้องไปนับอังคารพุธพฤหัสแปลว่าอาจารย์กุ้งจะได้รับใบเสนอราคามาภายในวันพฤหัสที่เป็นวันทำงานปกตินะคะนั่นก็คือวันทำการนั่นเองทีนี้สถานการณ์ที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะหัดฝึกปฏิบัติในการส่งอีเมลสื่อสารทางธุรกิจโดยที่ทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อพร้อมทั้งให้ฝึกใส่ลายเซ็นคำว่าฝึกใส่ลายเซ็นก็คือไม่ว่าเราจะใช้อีเมลส่งอีเมลกี่ครั้งก็ตามนะคะเวลาเรากดเพื่อจะส่งอีเมลนะคะกดเพื่อจะสร้างก่อนเนาะสร้างเนี่ยก็จะมีลายเซ็นขึ้นมาท้ายด้านล่างเลยอัตโนมัตินะคะตรงนี้ก็คือเป็นการใส่ลายเซ็นแบบอัตโนมัติเราไม่ต้องพิมพ์ทุกครั้งที่เราต้องการจะส่งอีเมลสมมุติว่าเราส่งไปหาบริษัท A เราไม่ต้องมาพิมพ์รายละเอียดชื่อนามสกุลตำแหน่งตรงเนี้ย
ด้านขวาเนี่ยเราไม่ต้องพิมพ์ทุกครั้งเราไปใช้ระบบที่อีเมลมีนะคะก็คือเป็นการใส่ลายเซ็นท้ายอีเมลใส่ครั้งเดียวเราจะส่งหาใครก็ตามนะคะจะมีส่วนของลายเซ็นท้ายอีเมลทั้งหมดเนี่ยตามที่เราใส่รายละเอียดเนี่ยขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะไปที่อีเมลของ Gmail นะคะที่เราเปิดบัญชีไว้แล้วแล้วก็อะไรด้วยอาจารย์กุ้งบอกว่าวันนี้ไม่ต้องกังวลนะเรามีผู้ช่วยใช่ไหมคะเราก็จะใช้ Chat GPT ด้วยแต่ในเบื้องต้นให้เราทำเองก่อนตรงไหนติดนะคะค่อยมาให้เทคโนโลยีช่วยนะเราจะได้ฝึกทำก่อนนะคะทีนี้เราไปที่อีเมลนะคะอีเมล Gmail ก่อนอื่นเข้าอะไรคะเข้า Google เนาะเข้า Google นะคะแล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมล Gmail นะคะของเราล็อกอินถ้าล็อกอินถูกต้องด้านบนขวามือนะคะในส่วนของรูปโปรไฟล์นะคะก็จะเป็นรูปที่เราใส่ไว้เมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมคะพอดีอาจารย์กุ้งมีหลายอีเมลนะคะการที่ใช้รูปที่ต่างกันเนี่ยจะทำให้เราเกิดความสะดวกเวลาเราเปลี่ยนอีเมลนะคะเราก็จะจำได้ว่าอ้าวอีเมลนี้อีเมลส่วนตัวอีเมลนี้อีเมลหน่วยงานนะคะก็คือเลือกรูปให้มีความแตกต่างกันนะคะทีนี้พอเราเข้าอีเมลพอเราเข้า Google มาแล้วใช่ไหมคะเราจะไปที่ Gmail นะคะเราก็สามารถคลิกที่ Gmail ด้านบนได้เลยส่วนที่เห็นนะคะก็คือภายในอีเมลบ็อกซ์นะคะของเราด้านบนซ้ายก็จะมี3ขีดนะคะตรงนี้สามารถคลิกนะคะก็จะมีการแสดงชื่อเมนูที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะที่อาจารย์คุ้งกับเมาส์ชี้ไว้มีกล่องจดหมายติดดาวนะคะเลื่อนการแจ้งเตือนส่งจดหมายที่ส่งแล้วร่างจดหมายที่เราร่างไว้แล้วก็เพิ่มเติมนะคะตรงนี้ก็จะมีเอามาอีกหลายรายการนะคะให้เราเลือกจะมีหลายคนที่บางทีมือลั่นนะคะไปโดนอีเมลลบไปถ้าอีเมลลบไปเนี่ยก็จะอยู่ในถังขยะนะคะก็ไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเราไปเทถังขยะและเคลียร์ถังขยะด้วยแปลว่าก็จะหายไปเลยนะคะก็จะกู้ไม่ได้แล้วหรือบางคนบอกว่าส่งอีเมลมาแล้วทำไมเรายังไม่เห็นได้รับเลยในกล่องอินบ็อกซ์ของเราเนี่ยเราสามารถเข้ามาดูในจดหมายขยะได้นะคะตรงนี้บางทีอีเมลที่เราไม่เคยได้รับนะคะแล้วส่งมาหาเราเนี่ยบางครั้งอาจจะมาอยู่ในจดหมายขยะก็ได้นะคะตรงนี้จะมีกล่องจดหมายก็คืออีเมลที่ส่งหาเรานะคะติดดาวก็คืออีเมลที่ตรงนี้เช่นตรงนี้เวลาเราเปิดบัญชี Account ใช่ไหมคะเราก็จะได้ข้อความขึ้นมาถ้าเราเห็นว่าข้อความอีเมลตรงนี้มีความสำคัญนะคะเราสามารถกดรูปดาวนะคะเพื่อติดดาวไว้ติดดาวหมายความว่าเวลาเรามาคลิกตรงหมวดติดดาวนะคะเราก็จะเห็นในส่วนที่เราติดดาวไว้ก็คือเป็นการบ่งบอกว่าอีเมลตรงนี้ความสำคัญหรือว่าถ้าเราจัดการธุระหรือประสานงานในเรื่องที่เราติดดาวไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ยกเลิกดาวได้นะคะตรงนี้ก็จะหายไปแต่ว่าไม่ได้หายไปจากอินบ็อกซ์นะคะก็คือจะกลับไปอยู่ในกล่องจดหมายเหมือนเดิมนะคะติดดาวหมายความว่าอยู่ทั้งในกล่องจดหมายที่ได้รับแล้วก็อยู่ในหมวดติดดาวนะคะเพื่อให้เราค้นหาได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นทีนี้บางคนบอกว่าไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคะเรามาตั้งค่าก่อนเนาะตั้งค่าถ้า3ขีดคือซ่อนกับโชว์นะคะหมวดหมู่นะคะซ่อนกับโชว์หมวดหมู่นะนี่2ก็คือเริ่มเขียนนะคะเริ่มเขียนจดหมายจะเขียนจดหมายนะคะจะส่งอีเมลนะคะถ้าตั้งค่าภาษานะคะมาด้านขวามือเนาะสังเกตรูปฟันเฟืองนะคะฟันเฟืองตรงนี้คลิกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกดูการตั้งค่าทั้งหมดนะคะดูการตั้งค่าทั้งหมดพอดีตอนแรกเป็นภาษาอังกฤษแล้วจันกุ้งมาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวจันกุ้งจะสาธิตให้ดูเนาะกดฟันเฟืองนะคะแล้วก็เลือกคำสั่งการตั้งค่าทั้งหมดใช่ไหมคะดูการตั้งค่าทั้งหมดก็ถ้าภาษาอังกฤษนะคะเราก็ดูที่แท็บ general เนาะก็คือทั่วไปเราจะเห็น Gmail language ตรงนี้อาจารย์กุ้งเลือกภาษาไทยไว้นะคะถ้าใครยังไม่ได้เปลี่ยนภาษาไทยก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะเราก็ต้องการภาษาอะไรเราก็คลิกเลือกไปภาษาไทยจะอยู่เกือบล่างๆนะคะใกล้ภาษาเพื่อนบ้านเราเลยนะคะเราก็ติ๊กภาษาไทยนะคะตรงนี้หรือภาษาที่เราต้องการนะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาเซฟก่อนกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะตรงนี้
ก็คือถ้าเรามีการตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะคะให้เรากดบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะว่าระบบไม่ได้บันทึกอัตโนมัตินะถ้าเราไม่ได้เซฟก็คือระบบก็จะไม่ได้เซฟนะคะตรงนี้ก็คืออยู่ในส่วนของการตั้งค่าที่เป็นสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองต่อไปนะคะก่อนที่เราจะฝึกส่งอีเมลหรือว่าสื่อสารอีเมลนะคะอาจารย์กุ้งบอกว่าจะพามาทำอะไรใส่ลายเซ็นใช่ไหมคะจากในส่วนนี้นะคะเหตุการณ์คำลงท้ายจะต้องอยู่ข้างบนตรงนี้ใช่ไหมคะสมมติอาจารย์กุ้งใส่เป็นขอแสดงความนับถือแล้วก็ชื่อนามสกุลตรงนี้อาจารย์กุ้งใส่สิ่งที่ต้องการจะใส่ไปในท้ายอีเมลใช่ไหมคะคือลายเซ็นของอีเมลเนาะก็จะเป็นข้อความขอแสดงความนับถือชื่อนามสกุลตำแหน่งบริษัทเบอร์โทรเบอร์ติดต่อนะคะไลน์อีเมลเว็บไซต์เดี๋ยวจะมีรูปภาพแต่รูปภาพแยกใส่ที่หลังได้ทีนี้สิ่งที่เราต้องการให้ AI ช่วยก็คือปรับนะคะให้มีความเป็นมืออาชีพความเป็นมืออาชีพหมายความว่าเขาจะมีการเพิ่มอีโมจิให้นะคะเช่นอีเมลอาจจะเป็นรูปโลโก้อีโมจิรูปซองจดหมายนะคะโทรศัพท์อาจจะเป็นรูปอีโมจิรูปโทรศัพท์นะคะยกตัวอย่างหรือนะคะอาจารย์กุ้งบริษัทอาจารย์กุ้งมีทั้งคนไทยนะคะคนไทยคนต่างชาติและคนจีนนะคะก็คือเช่นต้องการ3ภาษาไทยอังกฤษจีนตรงนี้สิ่งที่ purchase สิ่งที่ได้มาใช่ไหมคะตอนนี้ AI หรือว่า ChatGPT เนี่ยแยกให้ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนแต่ทีนี้ต้องการให้อยู่รวมกันนะคะเราต้องการอะไรคือเราบอก AI ได้เลยนะยกตัวอย่างอันนี้คืออยู่รวมกันทั้งไทยอังกฤษจีนนะคะไทยอังกฤษจีนหรือต้องการเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะคะถ้าต้องการให้ AI สร้างอีโมจิให้นะคะเราก็ต้องบอกเนาะอันนี้ก็คือคำลงท้ายที่อาจารย์กุ้งบอกว่าต้องการเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีนและใส่อีโมจิให้ด้วยนะคะจริงๆรูปมือเนี่ยเราไม่ต้องเอานะมันจะดูไม่เป็นมืออาชีพนะคะถ้าการสื่อสารในองค์กรเนาะเราก็copy มาตรงไหนไม่เอาเดี๋ยวเราไปลบนะคะชื่อเช็คด้วยนะคะชื่อนามสกุลเราเนี่ยเช็คด้วยเพราะว่าบางทีชื่อนามสกุลเราอาจจะไม่ได้ตรงกับ AI บอกมาก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นคำเฉพาะเนาะตรงนี้เดี๋ยวเรา copy มาก่อนนะคะตรงนี้เป็นคำลงท้ายก็คือส่วนที่เป็นส่วนที่7นะคะลายเซ็นของอีเมลนะคะก็คือคำลงท้ายชื่อนามสกุลตำแหน่งนะคะนี่ purchasing office เนาะชื่อบริษัทนะคะเบอร์โทรline ID อีเมลเว็บไซต์รูปภาพเดี๋ยวเราไปใส่ทีหลังได้นะคะเดี๋ยวอีโมจิรูปมือเนี่ยจะลบออกแล้วก็ชื่อนามสกุลยังมีผิดอยู่เราไปปรับได้ทีนี้เราไปที่การตั้งค่านะคะที่เราเปิดค้างไว้ที่เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วเราก็เลื่อนลงมาตรงนี้คือส่วนที่เป็นข้อความนะคะข้อตรงนี้ขออภัยอาจารย์กุ้งเลยไปเลยตรงนี้นะคะลายเซ็นตอนนี้ขึ้นว่าไม่มีลายเซ็นเพราะว่ายังไม่ได้ใส่เนาะเราจะใส่ลายเซ็นนะคะส่วนที่เราให้ AI ช่วยปรับให้เราเมื่อสักครู่นะคะโอ้ขออภัยลายเซ็นก็คือต่อท้ายจดหมายที่ส่งออกทั้งหมดนะคะเรากดสร้างใหม่นะเรากดสร้างชื่อสำหรับลายเซ็นกดสร้างนะคะแล้วเรามาใส่รายละเอียดตรงช่องด้านขวาตะกี้อาจารย์กุ้งบอกว่ารูปมือไม่เอาเนาะอีโมจิไหว้จะดูแบบไม่เป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็เช็คชื่อนามสกุลนะคะเพราะว่าชื่อนามสกุลเราเป็นคำเฉพาะนะ PUNG คุณกุ้งก็ได้นะคะกรณีทำงานในบริษัทเนาะตรงนี้ทีนี้ใส่รูปแผนที่นะคะแผนที่สมมตินะคะอาจารย์กุ้งเอาแผนที่ที่ทำงานนะยกตัวอย่างถ้าคนที่เราติดต่อด้วยส่วนมากเป็นชาวต่างประเทศนะคะก็ให้หาแผนที่ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ถ้าส่วนมากเป็นภาษาไทยก็ภาษาไทยนะคะหารูปภาพมาก่อนนะเซฟรูปภาพให้เรียบร้อยนะบริษัทนะคะเราต้องการจะใส่แผนที่เข้าไปตรงนี้กดที่แทรกภาพนะคะแทรกภาพเราเตรียมให้เรียบร้อยก่อนนะแทรกภาพแล้วเดี๋ยวเราก็แทรกภาพลงไปเลือก Google Drive เลือกอัปโหลดนะคะอัปโหลดนะกดเรียกดูเกียร์อาจารย์กุ้งเซฟไว้ที่ไหนคะเอาใหม่เดี๋ยวไปอ๋อตะกี้อาจจะเซฟมาไม่มาเซฟอ๋อเซฟลิงก์เซฟอิมเมจแอสนะคะออฟไฟล์ไม่ได้ต้องเป็นนามสกุล JPEG ใช่ไหมใครเซฟไม่ได้สามารถใช้โปรแกรม crop นะคะ crop ก็คือตัดแบบนี้ปึ๊บแต่ถ้าใครเซฟเป็นรูปได้ก็คือเซฟแนบเป็นไฟล์รูปภาพนะคะไฟ
ไฟล์รูปภาพไฟล์รูปภาพเช่นอะไรเช่นJPEG นะคะ PNG แล้วก็ไปตรงนี้เป็น JPG นะคะไฟล์ JPEG เนาะเสร็จแล้วเราใส่ลายเซ็นนะคะเรียบร้อยแล้วก็คือลายเซ็นของชื่อนามสกุลนะคะชื่อนามสกุลนี้นะคะอันนี้เป็นละท้ายอีเมลใช่ไหมคะแล้วก็แทรกรูปภาพไปด้วยนะคะอีเมลใหม่นะจากที่เราใส่ชื่อนามสกุลก็คือลายเซ็นของทิพวรรณมีพึ่งเนาะเราก็มาเลือกได้ว่าใช้สำหรับอีเมลใหม่หรือว่าใช้ตอบหรือส่งต่อนะคะต้องการจะให้มีลายเซ็นลายเซ็นคือส่วนที่เราใส่รายละเอียดของเราไปคำลงท้ายชื่อนามสกุลตำแหน่งที่อยู่แล้วก็อะไรนะคะรูปภาพใช่ไหมคะเราต้องการจะให้มีหมดเลยเราก็เลือกตรงเนี้ยจะขึ้นตามที่เราตั้งตรงนี้นะคะถ้าสมมุติตั้งตรงนี้ว่ากุ้งสมมุติว่าชื่อกุ้งนะคะตั้งนี้ว่ากุ้งพอคลิกดรอปดาวน์ตรงเนี้ยก็จะขึ้นคําว่ากุ้งขึ้นคําว่ากุ้งก็คือเค้าก็หมายความว่ากุ้งอันเนี้ยก็จะคือส่วนของท้ายลายเซ็นตรงนี้นะคะการตอบกลับอัตโนมัตินะคะสมมุติว่ามีคนส่งอีเมลมาหาเราบางทีคนที่ส่งมาเนี่ยเค้าก็อยากรู้ว่าเราอ่ะได้รับอีเมลหรือเปล่านะคะเราต้องการจะให้เค้ารู้ว่าเราอ่ะได้รับอีเมลแล้วนะคะเราก็เปิดใช้งานการตอบกลับอีเมลอัตโนมัตินะคะแล้วก็ใส่ชื่อเรื่องไปได้รับอีเมลเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้ไม่ต้องติ๊กก็ได้นะคะจะแก้ไขหรือจะใส่อะไรก็คือมาใส่ที่ช่องด้านล่างอย่างที่บอกว่าต้องคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะบันทึกการเปลี่ยนแปลงตะกี้อาจารย์กุ้งใส่ลายเซ็นใช่ไหมคะลายเซ็นอาจารย์กุ้งบอกว่าจะขึ้นอัตโนมัติใช่ไหมขึ้นจริงหรอกดไปดูได้กดคีย์เขียนปุ๊บเห็นไหมพอกดเขียนปุ๊บขึ้นมาเลยมีคำลงท้ายชื่อนามสกุลตรงนี้เป็นเอาไว้ใส่กด enter ลงมาได้นะคะตรงนี้ขยายอันนี้อาจารย์กุ้งต้องส่งหาใครถ้าในเวิร์กช็อปก็คือส่งหาบริษัทเพื่อจะขอใบเรื่องก็คือเรื่องสั้นกระชับใช่ไหมคะขอใบเสนอราคาปรินเตอร์มีชื่อเรื่องมีคำขึ้นต้นใช่ไหมคะเรียนเราเรียนใครเรียนผู้ดำเนินงานก็ได้เกริ่นก่อนก็คือขอใบเสนอราคาปรินเตอร์ไปดูในเวิร์กช็อปสิจริงๆเกริ่นอาจารย์กุ้งต้องแนะนำเขาก่อนนะว่าเป็นใครจากอันนี้คือเกริ่นนะคะเกริ่นที่คิดเองเนาะจากเจ้าหน้าที่จัดซื้อของบริษัทตื้อตื้ออันนี้คือตัวอาจารย์กุ้งเนาะต้องการขอใบเสนอราคาสินค้านี่ปรินเตอร์เราต้องบอกเขาไหมว่าขอบริษัทเขาไม่ต้องบอกนะเพราะเราส่งมาหาเขาอยู่นะคะข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติมไปก็คือรายละเอียดนะคะก็คือจำนวนที่ต้องการ3เครื่องรุ่นนี่รายละเอียดสิ่งนี้คือเขาต้องให้เรามาแล้วก็ต้องการใบเสนอราคาภายใน3วันทำการนะคะตรงนี้ก็คือเป็นลงท้ายอีเมลอันนี้คือตัวอย่างนะคะที่เรายังไม่ได้ให้ AI ช่วยปรับเนาะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าคำลงท้ายจันกุ้งมียังมีแล้วนี่ไงลงท้าย base regard นะคะชื่อนามสกุลรายละเอียดมีหมดแล้วแต่ทีนี้เรามองว่าอยากดูว่าถ้า AI ปรับให้เราเนี่ยจะปรับเป็นคำยังไงนะคะปรับให้เป็นมืออาชีพดู AIตรงกับทฤษฎีที่บอกไหมชื่อเรื่องอาจารย์กุ้งบอกแค่บอกว่าขอใบเสนอราคาเครื่องปรินเตอร์ใช่ไหมคะโอ้โหอันนี้ AI ละเอียดมากนะคะบอกรุ่นบอกอะไรมาหมดเลยแล้วถ้าเรามองดูว่าโอเคนี่คนที่ได้รับเขาก็จะรู้เรื่องเลยนะคะเรียนผู้ดำเนินงานอันนี้รายละเอียดแล้วเรามาดูว่าตรงตามทฤษฎีของเราไหมเรียนผู้ดำเนินงานแนะนำตัวนี่รุ่นนี้โอ้โหเลิศถ้าทุกคนเห็นแล้วแบบเลิศมากนี่รายละเอียดเกินนำรายละเอียดเงื่อนไขก็คือคำลงท้ายแล้วก็ลายเซ็นนะคะเช็คเสร็จแล้วกดส่งนะคะพอดีตรงนี้ผู้รับเนี่ยถ้าทำงานจริงๆนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่เราต้องการใบเสนอราคาใช่ไหมคะทีนี้บางคนอาจจะบอกว่ากลัวว่าอีเมลเนี่ยส่งไปไม่ถึงนะคะก็คือสามารถใส่อีเมลลับที่ส่งหาตัวเองก็ได้นะคะส่งกลับหาตัวเองเพราะว่าอีเมลลับเป็นอีเมลวันจันทร์กุ้งอันแล้วกันเนาะนี้นะข้างบนเป็นอีเมลบริษัทที่เราขอใบเสนอราคาข้างล่างเป็นอีเมลลับอีเมลลับส่วนมากบางทีก็จะส่งไปหาหัวหน้าหาส่งหาตัวเองเพื่อจะได้รู้ว่าอีเมลเนี่ยส่งผ่านนะคะอีเมลส่งแล้วไปสุดท้ายเรากดที่ส่งนะคะกดที่ส่งจดหมายที่เราส่งออกก็จะอยู่ที่กล่องส่งแล้วเราก็กดดูนี่จะมีข้อมูลนะคะถึงอันนี้ถึงอีเมลนี้นะคะหัวข้อเรื่องอันนี้มีรายละเอียดโชว์ขึ้นมานิดนึงนะคะกดเข้าไปอ่านเรียนตืดตืดเกริ่นรายละเอียดสรุปลงท้ายลายเซ็นอ้อรูปภาพไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะไปเช็คอีกทีอาจารย์กุ้งไปเช็คจากอีเมลว่าที่ส่งไปรูปภาพแผนที่ไปหรือเปล่านะคะ
รูปภาพไม่ขึ้นแปลว่าเดี๋ยวต้องเช็คเรื่องรูปภาพแผนที่นะคะอันนี้คือไม่ขึ้นแน่ๆอยู่แล้วนะคะถ้าจุดตรงนี้ต้องการให้ยาวกว่านี้เราสามารถใส่เข้าไปในส่วนที่เราตั้งค่าได้เลยนะคะเดี๋ยวฉันกุ้งกลับไปแก้ไขนิดนึงถ้าท่านใดมือใหม่อยู่ก็หัดส่งหาตัวเองนะคะส่งอีเมลหาตัวเองนะคลิกใช้เช็คให้แน่ใจก่อนนะคะแล้วก็ใช้จริงๆอ่ะหลังจากที่เราซ้อมสักครั้งสองครั้งก่อนนะคะเราก็จะสามารถส่งอีเมลได้

ใช่วันนี้ไม่ใช่เรื่องยากอยู่แล้วนะเพราะว่ามีเทคโนโลยีช่วยหมดเลยนะคะอย่างเช่นภาษาการสื่อสารด้วยอีเมลเนี่ยจะต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการใช่ไหมคะบางคนอาจจะบอกว่าภาษาไม่ดีเลยถ้าเห็นอาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะอาจารย์กุ้งก็ใช้ภาษาที่เราคิดขึ้นมาก่อนเนี่ยแล้วให้ AI เนี่ยช่วยปรับให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือคําแนะนําว่าเราต้องคิดก่อนแล้วเราทําก่อนพอเราดูว่าเอ๊ะภาษามันน่าจะดีกว่านี้ได้เราก็เอาสิ่งที่เราคิดไว้เนี่ยไปให้ AI ช่วยปรับนะคะอันนี้คือคำแนะนำว่าเราต้องทำก่อนแล้วก็ให้ AI ช่วยปรับนะอย่าให้ AI ทำให้ตั้งแต่แรกทั้งหมดนะคะทักษะของเราเนี่ยจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำก่อนแล้วให้ AI ช่วยปรับให้ทีนี้เราจะมาแก้ไขในส่วนของลายเซ็นใช่ไหมคะเข้าไปที่เดิมเลยเข้าไปตรงไหนคะฟันเฟืองคลิกที่เดิมดูการตั้งค่าทั้งหมดนะดูการตั้งค่าทั้งหมดนะคะโอ้ขออภัยอาจารย์ก็ต้องกลับมาที่อีเมลอันแรกนะคะอีเมลวันแรกส่วนที่เป็นแถบสีเหลืองตรงนี้ก็คือส่วนที่ตอบกลับอัตโนมัตินะคะว่าเราได้รับอีเมลจากผู้ที่ส่งมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราจะไม่ใช้แล้วนะคะที่ตอบกลับอัตโนมัติเนาะเราก็คลิกที่ไม่ใช้แล้วนะคะตรงนี้ก็จะไม่มีอีเมลแจ้งกลับไปนะคะว่าเราได้รับอีเมลแล้วนะคะตรงนี้มาตั้งค่าทวนอีกทีฟันเฟืองแล้วก็คลิกที่ดูการตั้งค่าทั้งหมดอยู่ที่ general นะคะทั่วไปเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาตะกี้อาจารย์คุ้งบอกว่าในส่วนที่เป็นอะไรนะเส้นหรอเส้นน้อยไปใช่ไหมคะเราเพิ่มได้นะคะอ๋อแปะรูปไม่ขึ้นด้วยอ๋อหรือจันกุ้งลืมเซฟเราต้องแทรกรูปภาพก่อนถ้าไม่ได้เซฟนะคะเขาก็จะไม่ได้บันทึกออโต้เนาะแสดงว่าจันกุ้งอาจจะไม่ได้เซฟเพราะฉะนั้นแทรกอีกทีหนึ่งนะคะเราสามารถใส่อีโมจิเองได้ด้วยนะคะคลิกขวาเลือกอีโมจินะให้วิธีการแทรกรูปแผนที่นะคะคลิกแล้วก็คลิกที่รูปไอคอนแทรกภาพนะคะแล้วก็เลือกรูปภาพเนาะพอเลือกเสร็จแล้วกดบันทึกนะคะพอดีตอนนี้อินเทอร์เน็ตช้านิดนึงนะคะถ้าเราบันทึกเรียบร้อยแล้วก็จะมีเป็นรูปภาพเนี่ยขึ้นมาต่อจากรายละเอียดที่เราใส่ไว้นะคะอันนี้ทําเหมือนเดิมเลยทําเหมือนตอนแรกที่เราไปเลือกนะคะแต่พอดีอาจารย์กุ้งคิดว่าตอนแรกอาจารย์กุ้งอาจจะไม่แทรกภาพแล้วอาจจะไม่ได้กดบันทึกใช่ไหมคะไปเลือกแผนที่นะคะรอโหลดเลือกภาพรออัปโหลดเสร็จแล้วนะคะพออัปโหลดเสร็จแล้วเนี่ยอ๋อรู้แล้วอาจารย์กุ้งรู้แล้วนี่น่าจะแทรก2รูปแล้วนะนี่อนุญาตให้ทุกคนเห็นแมปได้ไหมถ้าอนุญาตคือกดอนุญาตนะคะอนุญาตนะคะเดี๋ยวไปเช็คก่อนตะกี้โอ้โหกี่รูปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเช็คฟันเฟืองดูการตั้งค่าทั้งหมดเลื่อนลงมาเลือกหนึ่งรายการมาแล้วมาแล้วนี่รูปขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วอย่าลืมอะไรบันทึกนะคะบันทึกบันทึกเรียบร้อยเดี๋ยวเช็คอีกทีหนึ่งกดเขียนนี่รูปขึ้นมาแล้วตรงนี้ที่ส่วนที่เป็น2ขีดเราลบได้นะคะตอนเราจะใช้ตรงนี้รูปภาพแผนที่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วท้ายอีเมลนะคะก็ขึ้นมาท้ายอีเมลหรือว่าลายเซ็นก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์กุ้งลองส่งไปหาตัวเองอีกทีหนึ่งนะคะดูว่าตอนส่งไปแล้วเนี่ยในส่วนที่ขอก๊อปไปเท่านี้เนาะก๊อปข้อความนะคะเลี่ยนนะคะตัวเข้มตัวหนาได้หมดเลยนะมีให้เลือกนะคะกดส่งจะเช็คว่ารูปภาพไปเรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะคะแผนที่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้คืออันที่2ถูกต้องเช็ครายละเอียดหัวข้อนะคะเรียนเกริ่นนำรายละเอียดสรุปลงท้ายนะคะลายเซ็นแล้วก็แผนที่นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปที่2นะคะตอนที่3เราจะมาเรียนในหัวข้อการทำงานร่วมกันและการจัดการข้อมูลแล้วพบกันนะคะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์

ศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคเข้าวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: มีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือ ป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสูญญากาศนะครับก็คือการทำสูญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสูญญากาศเครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการของเรานะคะการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงามตอนที่1ค่ะวันนี้พบกับเรา2คนค่ะ
0: ค่ะรพีโพจน์คำพิทักษ์ค่ะ
1: นฤมลผุยมนตรีค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะอาจารย
0: ์โอเค
1: ตอนที่1ของเราในวันนี้อาจารย์มีผลิตภัณฑ
0: ์
1: มาฝากท่านผู้ชมทั้งหมด2ผลิตภัณฑ์นะคะ
0: ค
1: ือน้ำมันหน้าเด้งกับผงสมุนไพรพอกกระชับเต่งตึงวันนี้เรามี2ผลิตภัณฑ์มาฝากท่านผู้ชมแต่ก่อนอื่นอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงเรื่องของปัญหาผิวเรื่องริ้วรอยกับผิวไม่กระชับให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูก่อนนะคะว่ามันจะมีปัญหาแล้วก็มีวิธีแก้ยังไงแล้วค่อยมาทำผลิตภัณฑ์ของเรา
0: ค่ะก็คือว่าปัญหาผิวพรรณเนี่ยเมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะที่จะต้องเกิดริ้วรอยหรือเกิดความหย่อนคล้อยทั้งนี้เนื่องด้วยว่าอายุนะคะอายุเจนอีลาสตินบนผิวของเราเนี่ยก็จะลดน้อยลงตามธรรมชาตินะคะตามธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็แสงแดดเนาะผ่านเวลามานานนะคะมีทั้งแสงแดดมีทั้งมลพิษต่างๆนะคะแล้วก็การใช้เครื่องสำอางที่อาจจะไม่เหมาะหรือไม่ถูกต้องกับผิวของเราเนี่ยก็จะทำเกิดให้เราเกิดปัญหานะคะการหย่อนคล้อยซึ่งคิดว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยมันเป็นปัญหาเนาะม
1: ัน
0: เป็นปัญหาสำหรับผู้หญิงทุกคนเลยนะเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะก็ทางแก้วิธีแก้นะคะคืออีกอย่างนึงคือว่าการขาดความชุ่มชื้นของผิวนะคะซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะต้องเพิ่มถ้าเราจะต้องรักษา
1: ะ
0: นะคะก็เราจะต้องมีการเพิ่มน้ำมันหรือว่าเพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปในผิวนะคะอีกอย่างนึงก็จะมีปัญหาของเรื่องของผิวไม่กระชับนะรูขุมขนก็จะกว้างอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องหาผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะหลีกเลี่ยงแสงแดดทานอาหารอะไรที่มันบำรุงผิวพรรณด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมนะคะทำให้มันชะลอนะจริงๆแล้วมันเป็นการชะลอผิวพรรณนะคะอาจารย์เอมีอะไรเพิ่มเติมไหม
1: ค่ะเหมือนที่อาจารย์บอกตั้งแต่ตอนแรกนะคะเรื่องของปัญหาผิวหย่อนคล้อยมีริ้วรอยผิวไม่กระชับเนี่ยนอกจากอายุของคนเราแล้วมันก็บ่งบอกถึงความที่ผิวเราเริ่มเสื่อมสภาพใช่ไหมคะ
0: ของ
1: คนที
0: ่
1: อายุมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ริ้วรอยที่มันเกิดขึ้นกับผิวเราเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดในส่วนต่างๆที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าอาจารย์คะใต้ตา
0: ใต
1: ้
0: ตา
1: ล่องแก้มนะคะ
0: อันนี้บอกอายุเลยค่ะ
1: นะคะแล้วก็คอนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราแบบกังวลนะคะยิ่งบริเวณใบหน้าเนี่ยซึ่งเป็นเวลาที่เราแสดงอาการนะคะอาจารย
0: ์
1: เราพูดเรากระพริบตา
0: ก็ทำให้เกิดริ้วรอยเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: โดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณไหนที่มีการใช้งานบ่อยๆนะคะก็จะทำให้เกิดริ้วรอยทีนี้พอมันเกิดริ้วรอยแล้วเนี่ยมันก็เกิดความไม่สวยงามนะคะซึ่งเราก็จะเกิดขึ้นกับคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้น
0: แล้วเราจะพอเราเป็นอย่างเงี้ยมันดูไม่สวยเท่าเดิมเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่มั่นใจ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะในการพบปะผู้คนหรือว่าจริงๆแล้วการที่คนเราเจอกันเนี่ยเราก็จะมองเห็นใบหน้ากันก่อนใช่ไหมเห็นใบหน้ากันก่อนซึ่งทำให้เราอ่ะขาดความมั่นใจแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจ
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
1: อาจารย์มีคำแนะนำไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องริ้วรอยที่เราจะทำในวันนี้จริงๆแล้วเหมาะกับคนตั้งแต่อายุกี่ปีขึ้นไป
0: จริงๆเนี่ยผิวเนี่ยนะคะเขาถ้าคิดว่าเราจะชะลอ
1: ค่ะ
0: เราก็ควรจะทำตั้งแต่อายุประมาณสัก25เนี่ยก็เริ่มที่จะป
1: ้
0: องกันดูแลเพื่อทำให้มันมาช้าน่ะนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเลยล่วงเลยไปแล้วเนี่ยนะคะก็อายุประมาณสัก35หรือว่า40เนี่ยก็จะเริ่มจะต้องเริ่มใช้ผลิตภัณฑ
1: ์
0: พวกนี้แล้วอันนี้คือจำเป็นแล้วนะ
1: คะ
0: แต่ว่าถ้าตอนอายุน้อยเนี่ยก็คือแค่ใช้เพื่อชะลอแล้วก็เพื่อป้องกันให้ไม่ให้เกิดขึ้นนะคะ
1: ค่ะนะคะ ก็ถือว่าเป็นปัญหาผิวซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะดูแลค่อนข้างลำบากเพราะว่าในเรื่องของวัยของเราที่อายุมากขึ้นนะคะปัญหาผิวต่างๆก็จะตามมานะคะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้ค่ะอาจารย์ก็จะมาช่วยแก้ปัญหาให้ทุกท่านนะคะในเรื่องของริ้วรอยผิวไม่กระชับแต่จะมีบริเวณใบหน้าด้วยส่วนอื่นๆด้วยที่เราจะมีเคล็ดลับของผลิตภัณฑ์มาด้วยนะคะปกติเนี่ยผลิตภัณฑ์ในการเคล็ดลับดูแลผลิตภัณฑ์เรื่องของลดริ้วรอยที่อาจารย์จะขาดไม่ได้เลยคืออะไรคะ
0: หมายถึงว่า
1: เป็นที่ใช้เป็นประจำ
0: ที่ใช้เป็นประจำอะคะก็จะต้องมีพวกน้ำมันที่จะเสริมเพื่อให้ความชุ่มชื้น
1: ใช่เหมือนที่อาจารย์พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้น
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นการใช้ของพวกน้ำมัน
1: ค่ะ
0: นะคะผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมัน
1: ค่ะ
0: ที่จะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกเนี่ยมันก็จะต้องไม่แพ้นะก็ต้องเลือกดีๆว่าไม่แพ้ด้วยแล้วก็ได้ประสิทธิภาพด้วยนะ
1: นะคะเหมือนที่อาจารย์บอกตอนแรกนะคะถึงแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับน้ำมันใครที่มีปัญหาว่าใช้แล้วกลัวเรื่องของการอุดตันนะคะหรือผิวหน้าจะมันขึ้นเนี่ยเราก็จะมีเคล็ดลับให้ด้วยนะคะว่าจะมีวิธีการเลือกน้ำมันแบบไหนนะคะมาใช้ในการบำรุงผิวเรานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าใต้ผิวเราอ่ะเหมือนที่บอกอะค่ะประกอบด้วยชั้นผิวหนังซ
0: ึ่
1: งก็จะมีชั้นกำพร้านะคะ
0: หนังกำพร้า
1: หนังแท้แล้วก็ชั้นไขมัน ใช่จริงๆเนี่ยไขมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นกับผิวเราค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้ามันมีมากเกินไปเน
0: ี่
1: ย
0: มากเกินอะไรมากเกินไปมันก็ไม่ดีเนา
1: ะ
0: พอน้อยเกินไปก็ไม่ดีอีกก็ไม่สวย
1: ฉะนั้นบางคนที่เราเห็นในเรื่องของหัตถการทางด้านแพทย์แผนปัจจุบันนะ
0: คะ
1: ซึ่งเขามีการไม่ว่าจะเป็นการฉีดไขมันนะคะที่เสริมเติมเข้าไปเพื่อให้มันเกิดความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ผิวเรามันยังมีในเรื่องของอีลาสตินเหมือนว่าคอลลาเจนอยู
0: ่
1: น
0: ะคะ
1: คอลลาเจนจริงๆใต้ผิวเราเนี่ยร่างกายเราสามารถที่จะสร้างเองได้นะคะแต่ว่าพออายุมากขึ้นการสร้างก็ยิ่งชะลอ
0: มันจะผลิตน้อยลง
1: จากที่มันเคยตึงเป็นเส้นตรงมันก็จะเริ่มหย่อนคล้อยนะคะอาจารย์ฉะนั้นผลิตภัณฑ์เราก็ท่านผู้ชมคอยติดตามนะคะว่าวันนี้เราจะนำผลิตภัณฑ์อะไรมาฝากท่านผู้ชม
0: จะบอกว่าหัตถการเดี๋ยวนี้เรียกว่าคนยุคใหม่เนี่ยเขาทำกันเกือบทุกคนเลยนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะแล้วก็แบบกิจการที่จะเฟื่องฟูมากในการทำหัตถการต่างๆที่จะแก้ไขไม่ว่าจะเป็นพวกฉีดพวกอะไรพวกนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่วันนี้เราจะเอามาเนี่ยเป็นเรื่องของการ
1: สมุนไพรเลย
0: สมุนไพรตามธรรมชาตินะรักษาไปตามธรรมชาตินะคะ
1: ใช่ค่ะปลอดภัยทำได้ง่ายนะคะแล้วก็จริงๆอยู่รอบตัวเราด้วยซ้ำ
0: ทำเองได้ด้วยไหม
1: ทำเองได้ด้วย
0: ทำเองได้ด้วยนะคะ
1: ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเราดูนะคะอย่างผลิตภัณฑ์ของเราที่นำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะคะก็จะมี2ผลิตภัณฑ์คือตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะก็คือตัวน้ำมันหน้าเด้งค่ะอาจารย
0: ์
1: แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นผงพอกหน้าเด้งเหมือนกัน
0: หน้าเด้งเหมือนกัน
1: พูดถึงคำว่าหน้าเด้งหน้าเด้งอาจารย์ในปัจจุบันเนี่ยหน้าเด้งมันคือผิวที่มีความอ่อนเยาว์ผิวที่ดู
0: มันมียืดหยุ่น
1: ใช่ไม่ใช่แบบเด้งออกมาทะลุกระจกออกมาไม่ใช่นะคะเขาเปรียบเทียบนะคะคนที่มีผิวสุขภาพดีไม่มีริ้วรอยผิวหน้าดูอ่อนเยาว์เนี่ยว่าหน้าเด้งนะ
0: คือแบบเขาบอกว่าจิ้มแล้วมัน
1: ใช
0: ่มันดึงๆอย่างเงี้ยได้ใช่มั้ย
1: คือแบบจิ้มไปแล้วไม่ใช่แบบ
0: บุ๋มไปเลย
1: นะคะหรือว่าในการแสดงอาการบนใบหน้าเนี่ยก็คือไม่เกิดความหย่อนคล้อยจริงๆมีอยู่ช่วงนึงนะคะอาจารย์ที่มันมีแฟชั่นในเรื่องของใต้ตาอาจารย์เคยเห็นมั้ยคะว่าวัยรุ่นปัจจุบันนี้บางคนยังไม่มีริ้วรอยใต้ตา
0: แต่อยากมีใช่มั้ย
1: ก็จะมีเขียนให้เกิดขึ้นมันดูน่ารักนะคะอาจารย
0: ์ดอลลี่อายเน
1: าะใช่ค่ะที่เขาเรียกว่าแฟชั่นในเรื่องของการแต่งหน้าดอลลี่
0: อาย
1: ทำถุงใหญ่ถุงเล็กตาดูช่ำๆดูโต่งตาตุ๊กตาอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมีอายุมากขึ้น
0: ไม่ได้อยากได้ใช่มั้ย
1: ใช่ไม่อยากได้
0: แต่มาเองนะคะ
1: ใช่ค่ะไม่ยิ้มก็มีถุงค่ะอาจารย์ไม่ต้องวาดให้แบบให้เกิดขึ้นเลยนะคะหรือบางคนยิ้มเนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย์ยิ้มตาตึง
0: ยิ้มแบบว่าอย่างเงี้ย
1: แ
0: หละ
1: ใช่ไม่ให้เกิดริ้วรอยหรืออายุมากขึ้นบางคนมีร่องน้ำมากนอกจากผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะช่วยในเรื่องของปัญหาตรงนี้นะคะท่านผู้ชมก็คอยติดตาม
0: ดู
1: นะคะพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องของสิวเรื่องของฝ้าเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยปัญหาเรื่องริ้วรอยนี่แหละค่ะจะตามมา
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: สิวนี่คือพออายุเยอะแล้วเนี่ยความที่ฮอร์โมนมันน้อยลงไปเนี่ยมันถามว่ายังมีอยู่ไหมอาจจะยังมีอยู่ด้วยการที่เราใช้เครื่องสำอางไม่ถูกต้องหรือว่าการล้างหน้าที่ไม่สะอาดพอนะคะในอายุเยอะก็อาจจะเกิดสิวขึ้นได้แต่ว่าปัญหามันจะน้อยแล้วนะคะอายุเยอะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของริ้วรอยกับ ความหย่อนคล้อยมากกว่า
1: ใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของเราเลยค่ะอาจารย์วันนี้ในส่วนสูตรที่หนึ่งนะคะก็คือตัวน้ำมันหน้
0: าเด
1: ้
0: ง
1: นะคะหร
0: ือ
1: น้ำมันลดเรือริ้วรอยและกระชับเต่งตึงน้ำมันตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะอาจารย์ฉะนั้นวิธีใช้ก็คือหลังทำความสะอาดผิวนะคะก็สามารถใช้บำรุงซึ่งใช้ได้ทั่วร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นใบหน้าลำคอแล้วก็ผิวพรรณนะคะ
0: ใช้ได้
1: อาจารย์เคยได้ยินผลิตภัณฑ์บางที่มีอยู่ในท้องตลาดหลายยี่ห้อไหมคะไม่ว่าจะเป็นบอดี้ออยล์ชาวเวอร์อัพเตอร์ออยล์อย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: หรือแม้กระทั่งออยล์บำรุงผิวตอนนี้ในเรื่องของเทรนด์กำลังมานะคะฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงที่เป็นน้ำมันเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ได้อุดตันผิว
0: ถ้าเราเลือกน้ำมันที่มันถูกต้องนะคะ
1: ใช่นะคะแล้วก็ดูว่าคุณสมบัติของน้ำมันแต่ละตัวเป็นยังไงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกน้ำมันที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติดีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเราทาแบบเป็นไอ้นี่นะคะอาจารย์ผิวเราจะไม่รู้สึกมันนะคะน้ำมันมันจะซึม
0: เข้าไปเลย
1: ใช่นะคะแล้วก็จะไม่มีการอุดตันนะคะแต่ปัจจุบันนี้มันจะมีน้ำมันที่เขาสังเคราะห์ขึ้นมาบางท่านก็จะกลัวหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เขาโฆษณาว่าเป็นอะไรคะออยล์ฟรีนะคะno silicone นะคะหรือปราศจากน้ำมันนะคะจริงๆแล้วนะอันนั้นก็คือในเรื่องของน้ำมันสังเคราะห์แต่ถ้าน้ำมันธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ย
0: มันจะซึมนะ
1: ใช่มันจะซึมเข้าสู่ผิวนะคะแล้วก็สามารถลงชั้นผิวหนังของเราได้
0: น้ำมันสังเคราะห์เนี่ยปกติเขามักจะมีไว้เคลือบนะ
1: ใช่มัน
0: จะไว้เคลือบผิวมันจะไม่ได้ให้ซึมเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทาแบบนั้นเนี่ยในวัยผู้ใหญ่แล้วอะค่ะมันอาจจะทำให้มันเกิดปัญหาได้เหมือนกันนะถ้ามันไม่ดูดซึมอีกอย่างนึงนะคะเทคนิคในการทาน้ำมันโดยเฉพาะที่ตัวนะคะ
1: ค่ะ
0: เขาให้ทาในขณะที่ผิวอ่ะมันยังชื้นอยู
1: ่
0: หมายถึงว่าหลังอาบน้ำเสร็จเนี่ยอาจจะซับตัวนิดหน่อยนะ
1: คะ
0: แล้วเวลาทาน้ำมันลงไปเนี่ยมันจะซึมสู่ผิวได้ดีกว่าที่เราจะปล่อยให้ผิวแห้งเพราะว่าผิวแห้งเนี่ยใช้เยอะด้วยเรื่องของเรื่องคือใช้เยอะด้วยมันก็แล้วมันอาจจะเนื้อได้นะคะแต่ว่าถ้าเราผิวเราชื้นๆหรือว่าอย่างบางคนเนี้ยเขาอาบน้ำแล้วเขาไม่ได้เช็ดตัวน
1: ะ
0: เขาก็เอาน้ำมันเนี้ยลงเลยเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้น้ำมันซึมเข้าไปแล้วก็ไม่รู้สึกเหนอะหนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือประหยัดด้วยไม่ต้องใช้เยอะ
1: ใช่ค่ะทีนี้วิธีการสังเกตนะคะจะสังเกตดูว่าน้ำมันที่เป็นน้ำมันสังเคราะห์เนี่ยมันจะมีคำหนึ่งในเรื่องของการกันน้ำเหมือนที่อาจารย์บอกแต่ตอนต้นเลยพอมันเคลือบผิวแล้วเนี่ยเนื่องจากจะให้ความรู้สึกที่นุ่มลื่นทำให้เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยมันซึมเข้าสู่ผิวจริงๆมันเคลือบไว
0: ้จริงๆแค่เคลือบ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าฉะนั้นในเรื่องของการกันน้ำบางคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมันสังเคราะห์ก็จะนี่แหละกลัวเรื่องการอุดตันแต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันธรรมชาติเนี่ยเราจะสังเกตว่าเขาจะซึมเข้าสู่ผิวแล้วเขาจะไม่ได้กันน้ำใช่นะคะอันนี้อาจารย์ถึงบอกว่าทำไมเวลาที่เราอาบน้ำแล้วผิวเราที่ยังมีน้ำอยู่เนี่ยเวลาที่เราทานน้ำมันเข้าไปเนี่ยถึงได
0: ้
1: ซึมเข้าสู่ผิวได้
0: ไปเลย
1: ใช่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราทาน้ำมันสังเคราะห์เนี่ยมันยิ่งจะเคลือบผิวกันน้ำนะคะจริงๆอากาศบ้านเราเนี่ยเหมาะกับน้ำมันธรรมชาตินะคะอาจารย์เพราะว่าบ้านเราเป็นอากาศ
0: ร้อน
1: เมือง
0: ทั้งร้อนทั้งชื้นด้วย
1: ใช่ค่ะนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบผิวเนี่ยจริงๆเนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดการอุดตันได้ง่าย
0: ใช่
1: นะคะมาดูส่วนผสมของตัวน้ำมันหน้าเด้งของเราก่อนตัวแรกนะคะอาจารย์คือน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือโคโคนัทออยล์นะคะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยโอ้โหได้ยินสรรพคุณมานานมากนะคะ
0: มันมีฮอร์โมนเอสโตรเจนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฮอร์โมนเพศหญิง
1: ใช่ค่ะ
0: ทำให้ผิวมันเด้งติ่งตึงด้วย
1: อาจารย์พูดถึงคำว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนกับเอสโตรเจนปัญหาผิวอีกอย่างนึงนะคะที่อาจจะต้องข้อควรระวังคำว่าข้อควรระวังไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะคะอาจารย
0: ์
1: ก
0: ็
1: คือใช้ได้แต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าอาจจะต้องหลีกเลี่ยงขณะช่วงที่เรามีปัญหาผิวนั้นก็คือเรื่องของสิวอักเสบเดี๋ยวเราจะมีผลิตภัณฑ์ต่อไปที่เกี่ยวกับเรื่องสิวแต่วันนี้ส่วนผสมของเราเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอาจารย์พูดตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่ามีลักษณะคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงคือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะ
0: คะ
1: พอมีลักษณะคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงมันช่วยเรื่องกระชับเต่งตึงผิวอิ่มฟูแต่ก็อาจจะมีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวอักเสบค่ะอาจารย
0: ์มันก็จะเพิ่ม
1: คำว่าอักเสบก็คือปวดบวมแดงร้อนนะคะถ้าเรามองด้วยตาเปล่าก็จะรู้สึกว่าแดง
0: แดงหรือจับแล้วก็จะเป็นก้อนๆในผิวอะค่ะ
1: บางทีก็มีหนองด้วยซ้ำนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวไปก่อน ช่วงที่เรามีสิวอักเสบนะคะไม่ใช่ใช้แล้วน้ำมันมะพร้าวจะทำให้สิวอักเสบไม่ใช่นะคะแต่ช่วงที่เรามีสิวอักเสบค่ะให้ระวังก่อนเพราะเหมือนที่อาจารย์บอกตอนแรกพอเขามีฮอร์โมน2ตัวนี้มันทำให้ผิวอิ่มฟูอิ่มน้ำการที่เรามีการอักเสบอยู่ที่ผิวแล้วเนี่ยม
0: ัน
1: ทำให้ดูอักเสบมากขึ
0: ้
1: น
0: มากขึ้นค่ะ
1: นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะติดตามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เรื่องของสิวอักเสบก็คอยติดตามตอนต่อไปนะคะใช่ค่ะตัวต่อมาก็คือน้ำมันรำข้าวสกัดเย็นนะคะตัวนี้ถ้าดูจากกล้องเนี่ยจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมสีมันเป็นแบบนี้จะบอกว่าประเทศไทยเราสายพันธุ์ข้าวเยอะมากนะคะอาจารย์ฉะนั้นสีของน้ำมันรำข้าวก็จะมาจากสายพันธุ์ของข้าวด้วยนะคะอันนี้จริงๆสกัดเย็นเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งแบบที่เป็นข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวนะคะแต่วันนี้เราอาจจะใช้ตัวที่เป็นเหมือนข้าวกล้อง
0: เราซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้ไหม
1: ได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าให้สังเกตนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของน้ำมันที่จะใช้ในการบำรุงผิวต้องมีกรรมวิธีในเรื่องของการสกัดแบบเย็นหรือเขาเรียกว่าคูลโพรเซสนั่นเอง
0: แล้วก็มันจะต้องบอกว่าไม่ผ่านกรรมวิธีใช่ไหมคะ
1: นะคะพอบอกว่าเป็นสกัดเย็นเสร็จแล้วอ้าวแล้ววิธีการจะสังเกตคำว่าสกัดร้อน
0: ยังไ
1: งเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เขาไม่เขียนว่าสกัดร้อนนะคะถ้าเกิดน้ำมันมีการบอกว่าผ่านกรรมวิธีสังเกตได้ง่ายในผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำมันที่เรารับประทานเข้าไปนั่นเองนะคะใครเคยทานน้ำมันพืชยี่ห้อต่างๆลองเอามาทาที่ผิวเป็นยังไงคะโอ้โหมัน
0: เยิ้ม
1: เหมือนตัวเรานี่มันไปเลยเงาไปเลยนะคะ
0: เตรียมทอด
1: ใช่เตรียมทอดนะคะเพราะว่าสังเกตดูว่าหลายๆบางท่านที่ดื่มน้ำมันสกัดเย็นเพื่อสุขภาพเห็นไหมคะจากเขาจะมีในเรื่องของเกรดและกรรมวิธีการสกัดด้วยที
0: ่มี
1: ประ
0: โยชน์ด้วย
1: นะคะตัวต่อมาคือน้ำมันงาสกัดเย็นนะคะว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ที
0: ่
1: เราใช้เราก็ใช้เป็นงาขาวหลายๆท่านที่เราให้ความรู้มาก็จะมีการถามเข้ามาว่าน้ำมันงาเนี่ยปกติมันจะมีงาดำกับงาขาวใช่ไหมคะใช้ได้ทั้งสองผลิตภัณฑ์ใช้ได้ทั้งสองชนิดใช่ค่ะได้ทั้งงาดำและงาขาวแต่ในเรื่องของสีนะคะที่เราจะเห็นเนี่ยน้ำมันงาขาวมันก็
0: จะสีใส
1: สีใสกว่านะคะแต่ถ้าท่านต้องการที่จะใช้เป็นน้ำมันงาดำก็ได้เหมือนกัน
0: ถ้ามีนะ
1: ถ้
0: ามีอยู่ก็ใช้แบบงาดำได้
1: ใช่ค่ะนะคะตัวต่อมาคือสารสกัดกาวเครือขาวแบบน้ำมันตัวนี้นะคะ
0: นี่ต้องกาวเครือนี
1: ่ใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องเลือนริ้วรอยจริงๆเขาบอกว่าเป็นราชินีแห่งความเด้งนะคะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ตำรับยาแพทย์แผนไทยหลายๆตำรับมักจะมีส่วนผสมของตัวกาวเครือขาวนะคะจริงๆเนี่ยกาวเครือขาวเนี่ยมีทั้งกาวเครือขาวกาวเครือแดงกาวเครือดำ
0: มีหลาย
1: นะคะ
0: มีหลายชนิด
1: เป็นสมุนไพรซึ่งมีงานวิจัยออกมาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีงานวิจัยที่ว่าเกี่ยวกับมีฮอร์โมนฉะนั้นการที่ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของสตรีเกี่ยวกับเรื่องของระบบสืบพันธุ์ผู้หญิงนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีอยู่ในสูตร
0: แล้ว
1: ก
0: ็
1: คนนิยมทานใช่ค่ะจริงๆอาจจะมีผลิตภัณฑ์หลายตัวนะคะอาจารย์ที่เราเห็นในตำรับยาสตรีผู้หญิงอาจารย์เคยไหมคะ
0: ใช่กำลังจะบอกว่าตำรับยาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของยิ่งแบบเป็นแบบมันดา
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะเป็นพวกมันดาหรือว่าการบำรุงสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะ
1: ก็จะมีตัวนี้นะคะฉะนั้นตัวนี้นะคะเราใส่เป็นสารสกัดนะคะเพราะว่าวันนี้เราทำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของน้ำมันนะคะสารสกัดที่เราใส่ในวันนี้ก็เป็นสารสกัดกาวเครือขาวแบบน้ำมัน
0: เหมือนกัน
1: นะคะใส่อยู่ที่1% เดี๋ยวเราทวนสูตรให้นะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น49 กรัมนะคะน้ำมันลำข้าวสกัดเย็น25 กรัมนะคะน้ำมันงา25 กรัมแล้วก็ตัวสารสกัดกาวเครือขาวแบบน้ำมัน1 กรัมรวมเป็น 100% นะคะสังเกตเห็นไหมคะผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้ไม่มีส่วนผสมของสารกันเสีย
0: ใช่แล้วมันจะอยู่นานไหม
1: ใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่าในสูตรของเราทุกตัวเป็นน้ำมันหมดเลยสังเกตเห็นไหมคะว่าน้ำมันเนี่ยถ้าไม่ได้มีส่วนประกอบของน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะไม่มีในเรื่องของที่ว่ามันจะขึ้นรา
0: หรืออะไร
1: ใช่หรือว่ามีแบคทีเรียอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าปัญหาหนึ่งที่เราจะเจอก็คือกลิ่นมันจะเปลี่ยนค่ะอาจารย์
0: คือปัญหาของน้ำมันเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมเราถึงต้องใช้แบบสกัดเย็นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าสกัดเย็นแล้วมันจะไม่หืนไม่งั้นน้ำมันพวกที่ผ่านความร้อนมาแล้วอะค่ะมันจะหืนง่ายนะกลิ่นมันจะไม่มันเปลี่ยนอย่างที่น้องเอ๋ว่าค่ะก็คือไม่หอมอะนะเปลี่ยนสภาพไป
1: จริงๆในสูตรนี้เราสามารถที่จะแต่งกลิ่นที่เป็น essential oil หรือน้ำมันหอมระเหยก็ได้นะคะเพราะว่าการที่เขาสกัดด้วยความเย็น
0: ความเย็น
1: ไม่ได้ผ่านความร้อนเนี่ยก็คืออนุภาคมันก็จะเล็กแต่ว่าการที่มันเปิดเข้าเปิดออกระหว่างที่เราใช้หรือว่าโดนแสงแดดเนี่ยมันจะหืนได้
0: ง
1: ่
0: าย
1: ค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะเดี๋ยวตอนที่เราทำเนี่ยเราจะบอกเทคนิคการจัดเก็บนะคะแต่ว่าถ้าทุกท่านที่แบบชมรายการเราอยู่แล้วบอกแพ็กเกจจิ้งบางอย่างที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะต้องลงทุนสูงหรือว่าไม่สวยงามเราก็จะมีจริงๆมันมีสารที่ในเรื่องของการป้องกันการหืนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะแนะนำให้เป็นข้อนะ
0: คะ
1: ทีนี้3ตัวนี้ง่ายมากค่ะอาจารย์พอได้ส่วนผสมทั้ง3อย่างนี่ก็คือนำส่วนผสมทั้ง3อย่างเนี่ยผสมกันได้
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรก่อนอะไรหลังก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วเราจะเทน้ำมันมะพร้าวบางท่านบอกว่าทำไมเราต้องใช้น้ำมันถึง3ตัวในการทำผลิตภัณฑ์ถ้าหาไม่ได้มีตัวเอกไหมต้องบอกกันว่าถ้าเป็นตัวเอกก็จะต้องเป็นตัวที่มีส่วนผสม
0: ที่
1: เยอะที่สุดในสูตรก็คือ
0: ตัวน้ำมันมะพร้าว
1: นะคะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยถือว่าเป็นเบสของน้ำมันในเรื่องของลดเลือดริ้วรอยได้ดีนะคะส่วนตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยมันจะเหมือนเป็นตัวแก้แพ้ค่ะอาจารย์นะคะมีการป้องกันการแอนตี้ออกซิแดนซ์ด้วย
0: ม
1: ัน
0: เป็นเหมือนเสริมฤทธิ์กันใช่ไหมคะ
1: ส่วนตัวน้ำมันงาเหมือนที่บอกเมื่อกี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: การเกิดริ้วรอยเนี่ยมักจะเกิดกับปัญหาผิวในชั้
0: นลึก
1: ฉะนั้นตัวน้ำมันงาเป็นตัวที่ช่วยพาน้ำมันต่างๆ
0: มันซึมเข้า
1: สู่ผิว
0: เข้า
1: เราได้ลึก
0: ใช่นะ
1: คะ
0: ลึกถึงจริงๆอ่ะถึงชั้นโบราณเนี่ยถึงชั้นกระดูกเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: หมอแผนโบราณที่เขาเรียกอะไรจัดกระดูกอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: จัดกระดูกเขาต้องใช้น้ำมันงาเนี่ยนะคะนวดไปเพราะว่ามันลงลึกเข้าไปถึงตรงนั้นไปหล่อลื่นอยู่ข้างในแล้วเขาถึงจะจัดกระดูก
1: ใช่ค่ะในเรื่องของที่กล้ามเนื้อได้รับการบาดเจ็บหรือว่าตัวกระดูกเราเกิดการร้าวที่ไม่ใช่แตกละเอียดนะคะตัวน้ำมันงาเนี่ยมันเป็นตัวช่วยผสานเนื้อเยื่
0: อ
1: จะบอกว่าเคล็ดลับนี้นะคะอาจารย์เคยใช้ตอนเด็ก
0: ๆ
1: สมัยนี้อาจจะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฟกช้ำดำเขียวสำหรับเด็กเยอะแต่ว่าถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยเวลาเราไปวิ่งเล่นซนแล้วชนโต๊ะเกิดเป็นรอยเขียวรอยแดง
0: ค
1: ุณยายนะคะหรือคุณตาที่เลี้ยงเราเนี่ยเอาตัวน้ำมันงานะคะมานวดให
0: ้
1: หรือเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้เลยปีนต้นไม้ตกลงมาขาบวมนะคะมันจะมีน้ำมันจากวัดต่างไม่ใช่น้ำมันพรายนะคะเป็นน้ำมันประสาทกระดูกเหมือนที่อาจารย์บอกเลย
0: น้ำมันเขียวน้ำมันเหลืองอะไรอย่างเงี้ย
1: นะคะซึ่งก็จะเป็นตัวน้ำมันงานี่แหละฉะนั้นเราก็เลือกเอามาใช้ในสูตรเราแต่ทีนี้บางท่านบอกว่าไม่ชอบน้ำมันมะพร้าวไม่ชอบน้ำมันงาแต่จริงๆน้ำมันงาในกลิ่นไม่แรงแต่น้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะมีกลิ่น
0: กลิ่นเฉพาะตัว
1: ใช่จะมีกลิ่นเฉพาะจริงๆกลิ่นที่เราสามารถแต่งเข้าไปในผลิตภัณฑ์แล้วไปในแนวเดียวกันนะคะอาจารย์ก็จะเป็นกลิ่นแนวหวานๆกลิ่นวานิลาอย่างเงี้ยค่ะกลิ่น
0: คือเราต้องเลือก
1: หอม
0: เลือกบางกลิ่นใช่ไหมคะที่มันจะเข้ากันได้นะ
1: ใช่ที่มันจะเข้ากันได้
0: เพราะว่ามันเวลามันมีกลิ่นเฉพาะตัวเนี่ยการใช้กลิ่นเข้ามาเสริมเนี่ยค่ะมันจะต้องเลือกด้วย
1: ใช่
0: เพราะว่าบางกลิ่นเนี่ยมันก็ขัดแย้งกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือบางกลิ่นก็กลบไม่ได้นะคะก็เลยว่าเราจะต้องเลือกกลิ่นมีอะไรบ้างนะคะมีวานิลาม
1: ีกลิ่นวานิลากลิ่นมะพร้าวเผาก็มีนะคะปัจจุบัน
0: มีกลิ่นมะพร้าวเผาด้วย
1: หรือ essential oil ที่อยากจะแนะนำกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นโรสแมรี่ค่ะอาจารย์นี่ก็สามารถที่จะเอามาผสมทำให้ผลิตภัณฑ์เราเกิดความหอมเราทาไปแล้วเราจะไม่เหมือนกับเป็นกลิ่นขนมทั่วตัวนะคะทีนี้บางคนเทคนิคการใช้เนี่ยเราได้ส่วนผสมของน้ำมันแล้วนะคะบรรจุลงขวดเดี๋ยวเวลาเราทาเนี่ยเราก็หยดลงที่ผิวเราแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทาให้ดูนะคะว่ามันซึมแล้วมันไม่ได้ทำให้ผิวเรามันอย่างที่ทุกท่านกังวล
0: มันกลัว
1: เห็นไหมคะ
0: คนเขาก็กลัวว่าจะมันจะเหนอะหนะนะเพราะว่าเมืองเรามันร้อนใช่ไหมคะ
1: แต่ถ้าบางคนกังวลจริงๆค่ะอาจารย์ใช้ผสมกันกับตัวผลิตภัณฑ์โลชั่นหรือครีมที่เราใช้อยู
0: ่
1: สมมติเราม
0: ี
1: ครีมบำรุงผิวของเราอยู
0: ่
1: หยดตัวนี้ลงไปก่อน
0: นะ
1: คะแล้วก็ผสมกันแล้วก็ทา
0: แล้วค่อยทา
1: ใช่นะคะเราไม่ต้องไปใช้แบบโอ้โหผลิตภัณฑ์ที่มันแพงๆมีส่วนผสมของสารให้ยาสารคอลลาเจนทุกวันนี้ซึ่งมันราคาค่อนข้างสูงลองใช้ตัวนี้ดูก่อนนะคะสามารถใช้ได้นะ
0: คะ
1: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาเราทารอบดวงตาไม่แสบตาด้วยค่ะอาจารย์
0: ถ้าเข้าตาใช่ไหม
1: ใช่
0: ถ้าเข้าตาไม่แสบตาด้วย
1: ใช่ยิ่งถ้าเกิดบางท่านซึ่งเดี๋ยวนี้บางคนจะมีแผ่นครัวซาแผ่นครัวซาก็คือแผ่นยกแผ่นอะไรต่างๆเนี่ยลองแตะกับน้ำมันตัวนี้ค่ะแล้วก็มีการกวาดครัวซา
0: เพราะว่าครัวซามันต้อง มีสารหล่อลื่นนะคะแต่อันนี้ก็จะช่วยเสริมคือกัวซาเนี่ยมันดีของมันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันตัวนี้เสริมเข้าไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพ
1: หรือว่าใช้นวดตัวก็ได้เหมือนกันนะคะใช้นวดคอใช้นวดหน้าอกนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของลดรอยหย่อนคอยแล้วก็กระชับเต่งตึงด้วยนะคะ
0: โอ้เห็นไหมมีประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะหน้านะไม่ใช่เฉพาะหน้า
1: เดี๋ยวเคล็ดลับการจัดเก็บปกติเราผสมน้ำมันมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเราจะบางคนทำเราเยอะกว่าจะใช้หมดนะ
0: คะ
1: ภาชนะบรรจุที่แนะนำอันดับแรกก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนที่เราบอกตอนแรกว่าเราไม่ได้ผสมสารกันเสียไม่ได้ผสมสารป้องกันการหืนนะคะฉะนั้นเนี่ยผลิตแพ็กเกจิ้งหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยก็คืออาจารย์เห็นขวดอลูมิเนียมไหมคะ
0: อลูมิเนียม
1: ที่มันทึบแสงเลย
0: ค่ะ
1: นะคะตัวนั้น
0: ส่วนใหญ่เขาจะใส่พวกน้ำหอมมานะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อ่ะถ้ารู้สึกว่ามันแพงไปก็จะมีแก้วแต่จะเป็นขวดแก้วสีชาก็จะมีสีน้ำตาลสีเขียวสีฟ้าซึ่งมันชะลอให้มันกรองแสงนะคะแต่ถ้าบางท่านที่มีใสๆแบบนี้แล้วอยากจะเก็บไว้ก็หลีกเลี่ยงแสงแดด
0: ให้เก็บในที่ที่มันแสงแดดส่องไม่ถึง
1: แล้วก็ในการใช้ก็ไม่ควรจะเอามือไปล้วงนะคะก็คือใช้จุ่มนะคะก็อาจจะต้องใช้แพ็กเกจจิ้งที่เราสามารถหยดได้นะคะแต่ถ้าบอกว่าโอ้ไม่สามารถแล้วถ้าเกิดต่อยอดจากรายการของเราไปทำจำหน่ายอันนี้ก็อาจจะต้องมีการใช้ตัวป้องกันนะคะถ้าเป็นตัวธรรมชาติในตำราแพทย์แผนไทยเนี่ยอาจารย์เคยได้ยินการพลูไหมคะ
0: การพลู
1: ใช่เขาจะแช่การ
0: เป็นดอกเป็นดอกนะ
1: นะคะตำราโบราณบอกว่า20ดอกแห้งกับน้ำมัน1ลิตร
0: แช่ลงไป
1: นะคะต้องเป็นดอกแห้งนะคะอาจารย์ก็จะมีกลิ่นการพลูผสมด้วยนะคะแต่ทีนี้บางท่านบอกว่าติดตามรายการของเรามาเรื่องของลดยาตัวน้ำมันการพลูอาจจะเป็นสมุนไพรที่มีรสร้อนเหมือนกับที่เราใช้กับการอักเสบของช่องปากอย่างเงี้ยถ้ากังวลก็อาจจะต้องไม่ทากับบริเวณผิวหน้า
0: เพราะว่ามันร้อนใช่ไหม
1: นะคะบางท่านอาจจะเกิดการระคายเคืองได้นะคะหรืออีกตัวนึงก็คือใช้วิตามินอีเดี๋ยวนี้มันจะมีวิตามินอีใช่เราหาซื้อได้ตามซัพพลายเออร์ที่เขาขายพวกเครื่องสำอางส่วนประกอบของเครื่องสำอางนะคะใช้เป็นวิตามิน 100% ใส่ในสูตรเข้าไป 2% ก็จะช่วย
0: ร้านที่มีพันมีไหมคะ
1: ใช่มีค่ะอาจารย์นะคะในสูตรก็คือเราลดน้ำมันตัวใดตัวหนึ่งลง 2% แล้วเราเพิ่มวิตามินอีเข้าไปนะคะก็จะช่วยป้องกันการหืนได
0: ้คือการที่เราจะเพิ่มอะไรเข้าไปเนี่ยเราต้องลด
1: ใช
0: ่ปริมาณ
1: ให้สัดส่วนมันอยู่ใน 100% นะคะเวลาเราทำปริมาณเยอะเราก็จะได้มีส่วนผสมที่แน่นอ นยกเว้นเราใช้เองเราอาจจะเติมไปแบบเราทำกับข้าวนะคะแต่ว่าต่อไป
0: แบบกะเอาอะไรเงี้ย
1: ท่านผู้ชมไปต่อยอดในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าวิตามินอีก็แพงทำให้ต้นทุนมันสูงขึ้นมีตัวเลือกใหม่ก็คือสารป้องกันการหืนนะคะมีอยู่หลายตัวเลยแต่ถ้าตัวที่หาง่ายก็อยากจะแนะนำตัว BHT นะคะอันนี้ใส่ที่ประมาณ 0.1 ถึงไม่เกิน 1%นะคะ
0: แนะนำใส่ไปแล้วมันจะระคายเคืองไหม
1: ไม่ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วสามารถใช้ได้นะคะเพราะอันนี้เราใช้กับภายนอกนะคะก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราอายุของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเราก็คืออยู่ในนานขึ้นใช่ก็คือป้องกันไม่ให้มันเปลี่ยนกลิ่นนะคะทีนี้พอมันเปลี่ยนกลิ่นเนี่ยถามว่าน้ำมันมันเสียไหมมันไม่เสียแต่ว่าเวลาที่เราท
0: ามันไม่น่าใช้ไง
1: ใช่มันไม่น่าใช้จากกลิ่นมะพร้าวหอมๆก็จะกลายเป็นเปรี้ยวๆทำให้เราเกิดกลิ่นตัวอีกนะคะ
0: หืน
1: ๆใช่ค่ะนะคะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เราเอามาให้ผู้ชมง่าย
0: ๆ
1: จะบอกว่าบางท่านเนี่ยสามารถใช้เช็ดเครื่องสำอางได้ด้วยนะคะอาจารย
0: ์ตัวน้ำมันนี้อ๋อหมายถึงว่าใช้ทำความสะอาด
1: ใช่
0: ล้างเครื่องสำอาง
1: ใช่ค่ะ
0: ล้างเครื่องสำอางไปพร้อมกันไปเลย
1: เครื่องสำอางที่บอกว่ากันน้ำนี่แหละ
0: เอาตัวนี้
1: นะคะเอาตัวนี้นะคะทาแล้วก็หนวดเสร็จแล้วก็คือใช้ผลิตภัณฑ์สำลีหรือโทนเนอร์เช็ดออกนะคะใช้ได้ทั้งเป็นตัวที่เป็น
0: ต้องล้างไหม
1: จริงๆถ้าเราใช้ในการล้างเครื่องสำอางต้องเช็ดออกค่ะอาจารย์เพราะว่ามันผสมกับตัวเครื่องสำอางเราแล้วนะคะแต่ถ้าใช้เพื่อการบำรุงผิวก็คือใช้หลังทำความสะอาด
0: แล้ว
1: ใช่แล้วนะคะ
0: มีวิธีใช้
1: นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้นะคะสำหรับตัวน้ำมันหน้าเด้ง
0: ตัวที่หนึ่งตัวที่
1: ใช่แล้วนะคะตัวต่อไปก็คือผลิตภัณฑ์นี้ก็คือสำหรับใครที่มีเวลา นะคะอันนี้แนะนำให้บำรุงทุกวันได้ทุกส่วนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีเวลามากกว่านั้นวันนี้เรามีผงพอกกระชับเต่งตึงหรือผงพอกหน้าเด้งมาฝากอีกนะคะอยากให้ท่านผู้ชมคือถ้ามีเวลาก็ลองทำสูตรนี้ดูนะคะจะช่วยกระชับผิวได้อย่างดีเลย
0: มีเวลานี่คือต้องมีเวลาในการพอกด้วยใช่ไหมคะ
1: ต้องมีเวลาในการพอก
0: ต้องมีเวลาเหลือในการพอกด้วยนะคะ
1: บางท่านบอกว่าโอ้โหใช้พวกเคมีทาอันนั้นอะลองมาใช้ตัวที่เป็นสมุนไพรดูนะคะรับรองว่าไม่มีสารตกค้างนะคะแล้วก็ทำได้ง่ายใช่ค่ะ
0: ปลอดภัยกว่านะคะถูกกว่าด้วยไหม
1: สมุนไพรมีอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์สูตรของสมุนไพรนะ
1: คะ
0: ก็จะมีผงดินสอพองสตุนะคะสตุอะสตุคือ
1: ต่างกันยังไงกับดินสอพองธรรมดา
0: ถ้าสตุเนี่ยคือการเอาดินสอพองนั้นมาทำความสะอาดนะคะเรียกว่าสตุนะก
1: ็
0: จะมีดินสอพองต้องเอามาคือดินสอพองเนี่ยมันคือดิน
1: ใช่
0: ไหมคะขุดมาจากพื้นดินเนี่ยแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทีนี้ถ้าเราเอามาใช้เลยมันอาจจะมีสิ่งสกปรกหรือจะมีเชื้อโรคหร
1: ือ
0: จะมีอะไรอยู่นะคะเขาต้องเอามันมาผ่านความร้อน
1: ใช่
0: เพื่อฆ่าสิ่งเหล่านั้นออกนะคะก็จึงจะเรียกว่าดินสอพองสตุตัวแรกนี่นะคะสรรพคุณคืออะไร
1: ค่ะ
0: มันลดการระคายเคืองเนา
1: ะ
0: แล้วดินสอพองเนี่ยมันเย็น
1: ค่ะ
0: นะคะเย็นนะมันก็จะช่วยถ้าเกิดผิวเราร้อนๆอย่างบางคนเขาไปตากแดดมาเนี่ยเอาดินสอพองพอก มันก็จะช่วยลดเรื่องของความร้อนด้วยนะคะลดอาการอักเสบไหมน
1: ะคะ
0: เป็นม้าผิวลดอาการระคายเคือง
1: ทำให้ผิวกระชับด้วยค่ะอาจารย์พูดถึงตัวดินสอพองเนี่ยนึกถึงย้อนกลับไปเมื่อใหญ่เยาว์วัยแล้ว
0: เยาว์วัย
1: รู้สึกว่าเราจะได้ใช้พวกเคล็ดลับการใช้สมุนไพรมากกว่าใช้ผลิตภัณฑ์แผนปัจจุบันนะคะก็เหมือนที่อาจารย์พูดเลยว่ามีการผสมน้ำกับน้ำมะนาวหนูเคยโดนยุงกัดเหมือนเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าน้ำเหลืองเสียถ้าเป็นปัจจุบันนี้เขาอาจจะให้ทานยาแก้แพ้ยาม
0: ันเป็นภูมิแพ
1: ้ใช่เป็นบาลเป็นครีมอะไรเงี้ยสมัยก่อนไม่มีค่ะอาจารย์เหมือนที่อาจารย์พูดเลยเมื่อกี้เอาดินสอพองเนี่ยผสมกันกับน้ำมะนาวแล้วพอยุงกัดรอยแดงๆเนี่ยคุณยายก็แต้มให
0: ้เขามาพอกไอ้นี่ด้วยน
1: ะ
0: เวลาหัวโนอ่ะเวลาหัวโนอ่ะเด็กๆหกล้มใช่ไหมหัวมโนเนาะเขาก็จะเอาดินสอพองเนี่ยผสมมะนาวเหมือนกันนี่แหละแล้วก็พอกนะคะเพื่อให้ยุบเพราะว่ามันเย็นใช่ไหมดินสอพองมันเย็นตอนแรกที่เราสมมติว่ามันหัวโนเนี่ยเลือดมันจะมาค
1: ั่
0: งอยู่แล้วมันทำให้เกิดการ
1: สีแดงก็เริ่มเป็นสีคล้ำ
0: ร้อนอักเสบเนี่ยดินสอพองคือคนโบราณน่ะเขาก็มีภูมิปัญญาของเขานะ
1: คะ
0: เขาก็เอาดินสอพองเนี่ยมาผสมน้ำนะคะพอผสมน้ำมันจะเหลวใช่ไหมเสร็จแล้วเวลาพอพอกปุ๊บพอน้ำมันระเหยไปมันจะรัดเนาะตัวดินสอพองเวลามันแห้งเนี่ยมันก็จะรัดผิว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือคุณสมบัติของเขานะเราถึงได้เอามาใช้ในผงพอกนี่ไง
1: สมัยนี้สมัยก่อนบางทีเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นยังไม่มีเลยค่ะอาจารย์สมัยนี้เสร็จปุ๊บมีน้ำแข็งประคบมีเจลเย็นประคบสมัยก่อนไม่มีเหมือนที่อาจารย์บอกเลยดินสอพองถือว่าหาได้ง่ายนะคะนี่เราสองคนนี้ย้อนกลับไปหลายสิบปีมากเลยนะคะนักศึกษาน้องๆวัยรุ่นหรือผู้ชมทางบ้านที่โดนมาจะเอ๊ะ
0: เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้ว
1: หรอคะอาจารย
0: ์เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้ว
1: ต้องไปค้นดูและลองดูนะคะใช่มีจริงๆนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์การใช้ของเราทั้งสองคนเลยนะคะยังถือว่าได้มาแชร์ประสบการณ์กันเหมือนที่อาจารย์บอกตัวต่อไปค่ะอาจารย
0: ์ต่อไปเป็นผงกวาวเครือขาวเหมือนกันนะคะ
1: ตอนแรกที่เป็นน้ำมันหน้าเด้งเราใช้เป็นสารสกัดเพราะเราจะเอาผงสมุนไพรไปใส่ในน้ำมันไม่ได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าเราทำผงพอกก็จะมีในรูปแบบของ
0: เป็นผงเหมือนกัน
1: สมุนไพรใช่ค่ะ
0: คือเวลาพวกเนี้ยเขาจะมาเนี่ยเขาจะมีหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้กับแบบผลิตภัณฑ์แบบไหนนะ
1: คะ
0: อย่างนี้มันเป็นผงมันก็ต้องใช้แบบผงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จ้ะต่อมาเป็นว่านชักมดลูก
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: ตัวนี
0: ้เป็นยังไง
1: นอกจากกระชับแล้วจะต้องดึงขึ้นด้วยค่ะอาจารย์จริงๆมันเทียบเท่ากับพวกคอลลาเจนเลยนะเพราะว่าในเรื่องของกระชับทำให้ริ้วรอยดูตื้นแล้วเนี่ยมันต้องยกกระชับด้วย
0: ยกขึ้นด้วย
1: เดี๋ยวเราจะไปยกส่วนไหนบอกเคล็ดลับท่านผู้ชมตอนท้ายนะคะ
0: ยกได้หลายส่วนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวต่อมาคือน้ำหอมค่ะ
1: น้ำหอมใช่อันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือที่เป็น
0: บางคนชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ
1: เพราะจริงๆเนี่ยเราอยากให้ผลิตภัณฑ์บางตัวที่มีน้ำหอมเนี่ยจริงๆเราอยากให้เลือกใช้ตัวที่เป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะอาจารย์เน
0: า
1: ะเพราะว่
0: ามันจะปลอดภัยกว่า
1: ใช่
0: แล้วมันมีคือน้ำมันหอม ระเหยเนี่ยมันจะมีสรรพคุณในการรักษาแต่ถ้าน้ำหอมธรรมดาเนี่ยมันก็ได้แค่กลิ่นนะคะ
1: ใช่มันก็ได้แค่ความหอมนะคะอันนี้ก็เผื่อท่านผู้ชมเพราะว่าเหมือนที่บอกเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราต้องมีการพอกใช่ไหมคะฉะนั้นมันจะมีระยะเวลาในการพอกนะคะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการผ่อนคลาย
0: การที่มีกลิ่นเข้ามา
1: ช
0: ่
1: วยก็ช่วยผ่อนคลายด้วย
0: เพื่อเราก็หลับไปเลย
1: ใช่แต่บางท่านบอกว่าถ้าไม่ใช้น้ำหอมเดี๋ยวนี้มันจะมีผงสมุนไพรที่มีกลิ่น
0: หอม
1: ใช่อาจารย์หนึ่งคือพวกเกสรต่าง
0: ๆเกสรดอกไม้ทั้งหลาย
1: นะคะอย่างเปลาะหอมเนี่ยก็เป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งพอมันมีกลิ่นเฉพาะเวลาทำผลิตภัณฑ์เราใช้ตัวกลิ่นเข้ามาช่วยนะคะหรือเกสรดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นมะลิพิกุลบุญนาคสารพีดอกไม้ต่างๆที่มีกลิ่นหอมสามารถที่จะเอามาปรับใช้ในสูตรเราได้นะคะหรือโรสแมรี่ลาเวนเดอร์แพชชูรี่ผงสมุนไพรพวกนี้ก็มีจำหน่ายนะคะจ
0: ันก็สาม ารถรูปแบบผงนะคะ
1: ใช่รูปแบบผงก็สามารถที่จะมาแต่งผลิตภัณฑ์ได้แต่บางคนปัจจุบันนี้เป็นโรคภูมิแพ้กันเยอะบางคนกังวลเรื่องการแพ้เกสรดอกไม้ก็ต้องระวัง
0: มีนะมีเพื่อนแพ้เกสรดอกไม้
1: บางทีพอกไปเป็นไงคะจันคันรอบดวงตาคันปากคันจมูก
0: เพ้อเดี๋ยวหายใจไม่ออกอีก
1: นะคะถ้าจะใช้เรื่องพวกเกสรดอกไม้ก็ระวังเรื่องการระคายเคืองนะคะอันเนี้ยอาจจะเป็นบางท่านที่เป็นโรคภูมิแพ้
0: ที่เขาแพ้นะ
1: แพ้เกสรดอกไม้นะคะ
0: คือถ้าเราทำใช้เองเรารู้อยู่แล้วเราว่าเราแพ้หรือไม่แพ้แต่ถ้าเราจะทำจำหน่ายมันก็จะอาจจะต้องเขียนไว้ว่าไม่เหมาะสำหรับสมมตินะคะสมมตินะว่าเราใส่พวกเกสรดอกไม้ไปจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องเขียนว่าไม่เหมาะกับผู้ที่แพ้เกสรดอกไม้
1: ใช่
0: ต้องอาจจะต้องเขียนไว้ให้
1: เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์เพราะบางคนอยากไม่แต่งกินแต่อีกเคล็ดลับนึงค่ะอาจารย
0: ์มีเคล็ดลับหลายอย่าง
1: เคยเห็นคนที่เขาทำอาหารแล้วเขาอบควันเทียนไหมคะ
0: เคยเห็นทำขนม
1: ใช่ค่ะผงสมุนไพรเราก็สามารถอบได้นะคะอาจารย
0: ์อ๋อคือเอาไอ้ผงเนี่ยเข
1: ้
0: าไปอบกลิ่นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราจะอบควันเทียนเหรอหรือว่าเราจะอบอย่างอื่นได้ไหม
1: จริงๆอบควันเทียนแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันอาจจะได้ในแนวของ
0: ขนม
1: อาหารหรือเป็นพวกเครื่องของไทยอย่างเงี้ยถ
0: ้
1: าท่านผู้ชมนะคะทำผงสมุนไพรไปแล้วอยากให้มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ลองใช้เทคนิคการอบล่ำควันเทียนดูเดี๋ยวนี้หลายๆที่เขามีการประยุกต์ทำผลิตภัณฑ์พวกที่เป็นไส้เทียนหอมอย่างเงี้ยออกมาให้เราจ
0: ุดกลิ่นอื่นๆนะ
1: ใช่สามารถที่จะลมควันเข้าไปในผงสมุนไพรได้เพื่อให้มีกลิ่นนะคะ
0: ก็คือว่าจุดไ
1: ฟ
0: แล้วก็ให้มันดับแล้วก็ให้มันเป็นควันเนา
1: ะ
0: แล้วก็ใส่แล้วก็เราก็หาภาชนะที่ปิดสนิท
1: ใช่
0: ไหมคะเพื่อให้กลิ่นนั้นนะมันซึมแทรกซึมเข้าไปในผงนี้
1: นะ
0: อวดเดี๋ยวนี้เขามีทำพวกเทียนหอมหลายๆกลิ่น
1: นะใช่ค่ะ
0: มีเยอะแยะเลยอะค่ะ
1: นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เรามีความแตกต่าง
0: แ
1: ต่ปัจจุบันนี้บางท่านเมื่อกี้เราแนะนำตัวที่เป็นตัวดินสอพองสโตกทีเนี้ยบางทีเดี๋ยวนี้มันจะมีในเรื่องของโคลนต่างๆดิน
0: เห็นเพียงเข้าพอมาพอกท
1: ั้
0: งดินทั้งก็คือดินก็คือโคลนอะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โคลนกับดินเหมือนกัน
1: แต่ว่าอาจจะมีที่มาที่ไปแตกต่างกันอันนั้นอะลูกค้าสามารถท่านผู้ชมสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ได้นะคะเหมือนกันนะคะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้พอนะ
0: คะ
1: เมื่อกี้เราแนะนำส่วนผสมไปอาจารย์ทวนเรื่องของส่วนผสมทั้งหมดนะคะว่ามีอัตราส่วน
0: ที่ยังไม่ได้บอกว่าใช้เท่าไหร่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผงดินสอพองสตุนะคะใช้69 กรัมนะคะกวาวเครือ15 กรัมนะคะว่านชักมดลูก15 กรัมแล้วก็น้ำหอมเนี่ยประมาณ1
1: ค่ะ
0: 1อันนี้1กรัม
1: ข้อจำกัดของตัวกวาวเครือขาวเหมือนกับตัวน้ำมันหน้าเด้งเลยค่ะอาจารย์คนที่มีสิวอักเสบนะคะย้ำว่ามีสิวอักเสบนะคะช่วงที่มีสิวอักเสบปวดบวมแดงร้อนเนี่ยก็คืออาจจะหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ตัวทั้งที่เป็นน้ำมันแล้วก็ตัวที่พอกของเราไปก่อน
0: สมมติว่าเราอยากพอกแล้วเราเว้นเฉพาะตรงเป็นสิวได
1: ้ไหมคะอาจารย์นะคะเว้นตรงช่วงนั้นไปก่อนนะคะรอให้การอักเสบมันดีขึ้นหรือว่าหายไปเราก็ค่อยมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมส่วนผสมทั้งหมดที่อาจารย์แนะนำไปเมื่อกี้นะคะจริงๆส่วนผสมของผงสมุนไพรที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะจะมีจำหน่ายอยู่แล้วนะ
0: อันนี้หาซื้อได้ตามร้าน
1: ได
0: ้เดี๋ยวก่อนนะดินสอพองสตุเขาก็มีขายที่สตุแล้วใช่ไหมคะ
1: ไม่ต้องเอามาสตุเองแล้วแต่ถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเอามาสตุเองหมอยาเขาก็จะเอามาฆ่าเชื้อเหมือนที่อาจารย์บอกก่อนนะคะ
0: แต่เราต้องบอกที่ร้านเขาว่าเอาดินสอพองสตุที่มาเป็นก้อน เป็นเขาเรียกอะไรนะ
1: เป็นก้อนๆยังไม่ได้สตุค่ะ
0: อันนั้นยังไม่ได้สตุนะคะถ้าสมมติเราไปต่างจังหวัดเนี่ยแล้วก็ไปซื้อมาเป็นถุงๆแล้วมันมาเป็นก้อนๆแบบขนม
1: จะทำยังไง
0: ไม่ใช่อันนั้นยังมันยังไม่ได้สตุ
1: ใช่แต่ถ้าท่านผู้ชมบอกว่าอ้าวมีอย่างนั้นแล้วอยากจะสตุเองทำยังไงก็เป็นก้อนๆค่ะอาจารย์ต้องเอามาทุบก่อนค่ะเอามาตำด้วยคุกหินก่อนมันก็จะกลายเป็
0: นผง
1: เสร็จแล้วแล้วก็เอาไปคั่วในกระทะ
0: ค่ะ
1: นะคะให้มันผ่านความร้อนนะคะก่อนนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะคั่ววิธีการสังเกตนะคะท่านผู้ชมอันนี้เอาแบบเคล็ดลับแบบไม่ที่ง่ายๆเลยนะคะปกติเราซื้อดินสอพองมาเนี่ยเนื่องจากว่ามันอยู่ใต้ดินมันก็จะมีความหนักเพราะมันมีความชื้นอยู่ในต
0: ั
1: วทีนี้ปกติถ้าสมมติว่าเราเอาไปสตุอยู่ที่ประมาณ100กรัมแล้วเราผ่านความร้อนเนี่ยสังเกตดูนะคะดินสอพองมันจะเบาขึ้น
0: น้ำหนักมันจะหายไป
1: ใช่น้ำหนักมันจะหายไปนะคะเพราะความชื้นในดินน่ะมันหายไปนั่นแหละค่ะการสตุเนี่ยมันเป็นการระเหยความชื้นออกไปด้วยนะคะ
0: แล้วก็ฆ่าเชื้อ
1: ทีนี้พอเราสตุแล้ววิธีการจัดเก็บของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าภาชนะเราไม่ได้ปิดสนิทเราต้องมีถุงความชื้นเข้าไปด้วยนะคะ
0: ไม่งั้นมันจะเป็นก้อนๆนะ
1: ใช่ไม่งั้น
0: มันจะกลับไปเป็นก้อนๆเพราะว่ามันจะดูดความชื้นในอากาศเข้าไปอีกใช่ไหมคะ
1: เข้าไปตัวเขานะคะอันนั้นถ้าอยากจะสตุเองก็ลองทำดูนะคะแต่ว่าถ้าไม่นั้นก็สามารถที่จะ
0: ซื้อตามร้านก็บอกเขาว่าดินสอพองสตุก็จะไม่ต้องเอามาทำเองนะคะ
1: นะคะ
0: กลัวว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมมีแบบนั้นอ๋อฉันมีอยู่ที่บ้านจะเอามาใช้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นยังใช้ไม่ได้นะคะต้องสตุก่อน
1: นะคะแล้วก็ตัวบ้านชะมดลูกค่ะเราผสมตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่กลิ่นนะคะเราผสมตัวผงสมุนไพรก่อนนะคะ
0: พวกนี้เขามีสำเร็จเป็นผงอย่างนี้แล้วเลยนะคะ
1: นะคะแล้วก็เป็นผงค่อนข้างละเอียดด้วยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความละเอียดเท่ากับพวกยาสมุนไพรที่เป็นแคปซูลเลยค่ะนะคะ
0: เขาคือเขาร่อนมาแล้วใช่ไหมเขาร่อนมาแล้วแต่เวลาเราผสมเราก็ต้องร่อนใหม่อีกครั้งนะคะ
1: พอเป็นอย่างนี้นะคะอาจารย์วิธีการที่จะใส่กลิ่นเวลาเราผสมแล้วเราใส่กลิ่นนะคะเราไม่ต้องกระจายนะคะอาจารย์เราใส่ตรงจุดเดียว
0: นะเราจะใส่ที่จุดเดียวนะคะ
1: แล้วเราก็คนผสมนะคะ
0: ถ้าเราทำแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปอบแล้วใช่ไหมเรื่องวิธีใดวิธีหนึ่งหรือว่าเราทำสามารถทำได้ทั้งสองวิธ
1: ีสามารถทำได้
0: ทั้งสองวิธีสองวิธีพร้อมกันอ่ะหมายถึงว่าในครั้งเดียวกันอ่ะทำสองวิธีเลยก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เพราะจริงๆแล้วถ้าเราไม่ร่อนอ่ะสีของสมุนไพรหรือส่วนผสมเนี่ย
0: มันจะไม่
1: อาจจะไม่เข้ากันดี
0: มันจะดูไม่ดูกระดำกระด่างอยู่นะ
1: ใช่ค่ะฉะนั้นเราก็จะร่อนอีกรอบหนึ่งนะคะ
0: นี่นะเอาละ
1: นะคะ
0: เอาละ
1: แล้วก
0: ็เอาละ
1: สามารถใช้กระชอนนะคะ
0: กระชอนนี่เบอร์อะไรได้คะ
1: จริงๆเนี่ยสามารถใช้ที่มีขายทั่วไปได้เลยนะคะ
0: กระชอนที่ทำอาหารเนี่ยนะ
1: ใช่กระชอนที่เราทำอาหารเนี่ยค่ะอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วผงสมุนไพรเนี่ยมันจะมีความละเอียดมากกว่ากระชอนที่เราเอามาทำอาหารเพราะกระชอนที่เราทำอาหารเนี่ยมันจะเบอร์ประมาณ80ผงสมุนไพรที่เขาบดล่อนจำหน่ายเพื่อที่จะเอาไปทำยาแคปซูลนะคะมันจะมีความละเอียดเบอร์ร้
0: อ
1: ยเห็นไหมคะอาจารย์สังเกตดูว่ามันจะผ่านช่องหมด
0: ช่องได้เกือบหมดเลย
1: ใช่ค่ะสูตรนี้เราจะเน้นผงสมุนไพรที่เกี่ยวกับเรื่องกระชับผิวนะคะแล้วก็เรื่องของลดริ้วรอยนะคะ
0: อันนี้ถ้าใช้2อย่างคู่กันเนี่ยมันก็จะเห็นผลเร็วใช่
1: ใช่มันก็จะเห็นผลเร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้บางคนไปซื้อหน้ากากเห็นไหมคะอาจารย์ที
0: ่
1: พอกหน้าอย่างนี้ค่ะราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะแต่สูตรนี
0: ้
1: นะคะทำแล้วสามารถใช้ได้แล้วที่สำคัญเราเหมือนที่เราบอกเดี๋ยวเราจะมีแนะนำว่าแต่ละส่วนเราจะพอกยังไงนะคะ
0: อันเนี้ยเราไม่ต้องกลัวว่าพอกแล้วมันจะแห้งนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีน้ำมัน
1: ใช่ทาว่าเดี๋ยวเรามีเทคนิคผสมของแต่ละต่างๆให้นะคะก็จะได้มาเป็นผงสมุนไพรที่มีความสม่ำเสมอของสูตรเท่าๆกัน
0: แล้วก็สีก็จะเข้ากัน
1: มีกลิ่นหอมมากเลยค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะทีนี้เราจะมีวิธีการ เก็บรักษายังไงให้ผงสมุนไพรเรามีคุณภาพอยู่ได้นานนะคะพอเราทำผลิตภัณฑ์อย่างนี้ออกมาได้แล้วนะคะเบื้องต้นนะคะถุงกันชื้น
0: ถุงกันชื้น
1: ใช่
0: ไอซองที่อยู่ใน
1: ซองกันชื้นนะคะ
0: ซองกันชื้น
1: ใช่สามารถที่จะเอามาใส่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เราไม่ได้ความชื้นมาแล้วก็การใช้อุปกรณ์ในการตักเพื่อที่จะมาสมเนี่ยก็ควรที่จะแห้งนะคะ
0: เรายังไม่ได้บอกว่าเราจะต้องทำความสะอาด
1: ใช่
0: ไอ้นี่ก่อนเนา
1: ะ
0: ทำความสะอาดก่อนที่เราจะใช้ภาชนะพวกนี้นะคะก็ให้เราอะทำความสะอาด
1: ใช่ค่ะ
0: ด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเพื่อป้องกันว่าไม่ให้มีเชื้อเข้าไปปะปนอยู่นะคะแล้วก็เราควรจะแยกออกจากที่เราทำกับข้าวไหมคะ
1: ใช่จริงๆแล้วถ้าเกิดจะทำเพื่อการจำหน่ายต่อไปนะคะแยกกันดีกว่าตั้งของใช้ภายนอกกับใช้ภายใน
0: แต่ถ้าเราเริ่มทำสมมติเราเพิ่งหัดทำเนี่ยก็อาจจะอนุโลมนะคะแต่ว่าเราต้องทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะเสร็จแล้วเราก็แต่ถ้าเราจะทำจำหน่ายก็แนะนำว่าเราควรจะแยกภาชนะที่ทำเฉพาะเครื่องสำอางกับทำอาหารนะคะไม่ใช้ปะปนกันแยกชุดไปเลยมันเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีมันมีกลิ่นของอาหารเนี่ยมันติดอยู
1: ่ใช
0: ่ไหมคะโดยเฉพาะภาชนะที่เป็นพลาสติกเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: กลิ่นมันติดมากดีมากนะคะ
1: ทั้งกลิ่นบางตัวติดสีด้วยค่ะอาจารย
0: ์ทั้งสีทั้งกลิ่นเลยนะคะจะสังเกตว่าบางทีเราใส่อาหารเข้าไปแล้วเนี่ยสีมันก็ล้างไม่ออกนะ
1: ใช่ค่ะ
0: พวกแกงส้มอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: มันจะล้างไม่ออกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกสเตนเลสหรือเป็นพวกแก้วอันเนี้ยมันจะไม่ติดกลิ่นแต่มันอาจจะมีเศษของอาหารหรืออะไรที่มันที่เรามองไม่เห็นนะเนา
1: ะ
0: เราก็จะต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนนะคะแต่ถ้าเราแยกส่วนก็ยังต้องทำความสะอาดเหมือนเดิมนั่นแหละ เพียงแต่ว่าเราก็จะไม่ก็จะปลอดภัยจากการจากกลิ่นอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: นะคะเพราะว่าผงสมุนไพรก็จะมีกลิ่นเฉพาะอยู่แล้วยิ่งภาชนะบางอย่างที่เราผสมกลิ่นในการผสมอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มมีกลิ่น
0: เริ่มมีกลิ่นสะสมอยู่
1: จะได้ไม่ปะปนกัน
0: เดี๋ยวไปทำอาหารก็จะมีกลิ่นเครื่องสำอาง
1: นะคะพอได้มาเป็นผงสมุนไพรแบบนี้แล้วนะคะบางทีเราผสมเยอะแล้วยังใช้ไม่หมดทีเดียวก็แนะนำให้ใส่ถุงกันชื้นไปก่อนแต่จริงๆทำเพื่อจำหน่ายเนี่ยบางท่านจะไม่ได้ใส่ถุงกันชื้นเราเห็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงหลายตัวหรือแม้กระทั่งแป้งเห็นไหมคะเขาจะไม่มีตัว
0: ถุงกันชื้น
1: นะคะจริงๆแล้วสมุนไพรเนี่ยถ้าเราจะให้เก็บได้นานนะคะเหมือนที่อาจารย์บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะขั้นตอนต่อไปจริงๆแล้วนะคะเขาจะมีการอบนะคะอบด้วยความร้อน

0: เชื้อตามที่อย.กำหนดด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการฆ่าเชื้อซึ่งเราจะต้องรู้ว่าประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อของเราไม่ให้ก่อให้เกิดเชื้อนะคะก็คือเอาไปอบความร้อนมันจะมีตู้อบความร้อนซึ่งเราสามารถตั้งอุณหภูมิได้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็อบ UVบางท่านบอกว่าถ้าอบความร้อนแล้วกลิ่นที่เราแต่งไปจะหายไหมอันนี้เราต้องอบก่อนแล้วค่อยมาแต่งกลิ่นแต่การอบ UV ความร้อนมันจะไม่ได้สูงขนาดนั้นก็จะเป็นการฆ่าเชื้อทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากดินนะคะไม่เกิดการก่อเชื้อนะคะแล้วก็มาใช้กับผิวเราอันนี้เป็นกฎหมายในเรื่องของการทำเครื่องสำอางนะคะทุกท่านที่จะไปต่อยอดในเรื่องของการทำธุรกิจต้องศึกษาดีๆนะคะแต่วันนี้เราเน้นให้ทุกท่านใช้เพื่อดูแลตัวเองก่อนได้มาแล้วเทคนิคการใช้จะทำยังไงนะคะมีผงสมุนไพรแบบนี้แล้วเบื้องต้นก่อนจะพอกก็ต้องทำให้เป็นของเหลวเพราะเราจะพอกผงไม่ได้ไม่งั้นมันจะเหมือนทาแป้งนะคะส่วนผสมง่ายๆที่จะหาเลยก็คือน้ำสะอาดนะคะเบื้องต้นก็คือใช้น้ำสะอาดเนี่ยผสมได้เลยให้เป็นเนื้อครีมนะคะจะใช้เป็นไม้พายหรือว่าผู้กันนะคะทาเหมือนที่เราพอก
1: เราควรจะทำให้มันเหลวขนาดไหน
0: จริงๆเหลวประมาณนมข้นนะคะอาจารย์คือทาแล้วไม่ให้เกาะที่ผิวทาแล้วพอให้เราแบบว่าสามารถที่จะเกาะ
1: อยู่ได้
0: ใช่นะคะ
1: แต่ถ้าเหลวเกินไปมันก็จะมันก็ไม่ติดอีก
0: มันก็จะไหล
1: มันก็
0: นะคะทีนี
1: ้ต้องค่อยๆเติม
0: หย่อนคอยที่เราต้องการจะดูแลหนึ่งเลยคือใบหน้านะคะเราสามารถใช้พอกก็คือพอทาพอกไว้ที่ผิวหน้าเสร็จแล้วนี่ก็ทิ้งไว้จนแห้งได้เลยนะคะแล้วก็ล้างออกนะคะเราจะพอกส่วนอื่นคอค่ะอาจารย์บางคนพอก
1: ค
0: อถ้าจะพอกด้วยการนั่งก็คือนั่งตัวตรงแต่ถ้าเกิดจะพอกด้วยการนอนอันเนี้ยเราให้นอนราบเพราะว่าถ้าเกิดเรานอนหนุนหมอนเราก็จะคอพับอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดเป็นเส้น
1: ก็เกิดเส้นอีก
0: ใช่นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่จะพอกเคล็ดลับของสุภาพสตรีที่เรานำมาฝากในวันนี้สำหรับตัวผลิตภัณฑ์ผงพอกกระชับเต่งตึงก็คือการพอกหน้าอกค่ะอาจารย
1: ์พอกได้ด้วย
0: ใช่เราทาไปบริเวณทรวงอกทั้งหมดเลยนะ
1: คะทิ้งไว้
0: เสร็จแล้วเราจะทำยังไงเราจะปล่อยให้มันหย่อนคอยเป็นทรงมะละกอไม่ได้ค่ะนะคะเราก็จะต้องมีการสวมยกทรงหรือชุดชั้นในนะคะเพื่อให้มันอยู่ทรงตามที่เราต้องการ
1: คือว่าถ้าเราพอกครั้งที่มันเป็นอย่างนั้นอยู่มันก็จะอยู่อย่างนั้นใช่ไหม
0: ถ้าพอกหน้าเนี่ยทาไว้ได้เลยพอกคอทาไว้ได้เลยพอกหน้าท้องต้นขาทาไว้ได้เลยแต่ทรวงอกเนี่ยทาอย่างเดียวไม่ได้ค่ะอาจารย์จะต้องมีตัว
1: ชุดชั้นใน
0: ใช่ชุดชั้นในเนี่ยมาจัดทรงแต่ทีนี้เรากลัวว่าเฮ้ยแล้วมันจะเปื้อนหรือเปล่า
1: เดี๋ยวมันจะเลอะ
0: ยากอ่ะเดี๋ยวบอกเทคนิคนะคะเดี๋ยวนี้มันจะมีที่เป็นแรปค่ะอาจารย์อาจจะใช้แรปพันอาหารสมมติเราทาไปแบบนี้ใช้แรปอาหารพัน
1: ตัวก่อน
0: ใช่หรือว่าถ้าแรปพันอาหารไม่ได้ก็เป็นทิชชู่แบบนี้ก็ได้
1: ค่ะ
0: พอพอกไปปุ๊บก็เอาทิชชู่ประกบ
1: ก่อนนะคะก่อนที่จะใส่เสื้อชั้นในใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แล้วก็สวมชุดชั้นในของเราให้มันอยู่ทรงตามที่เราต้องการนะคะทิ้งไว้30นาทีนะคะแล้วเราก็ล้างออกเทคนิคการล้างออกก็มีเหมือนกันค่ะในการล้างออกเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้น้ำอุ่นเลย อย่างน้อยๆต้องเป็นน้ำอุณหภูมิห้องแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็นน้ำเย็นแต่ไม่ถึงกับเอาโอ้โหสวมไปแช่เต้านมนะเอาเต้านม
1: ใส่กระมัง
0: แช่ในกระมังอันนั้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะก็คือใช้น้ำเย็นที่เราดื่มปกตินี่แหละค่ะอาบนะคะมันจะช่วยกระชับแล้วทำให้รูขุมขนมันหดยิ่งจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ
1: ฟิกมันไว้เลย
0: ใช่ฟิกมันไว้นะคะอันนี้ลองไปทำดูนะคะทีนี้บ่อยแค่ไหนในการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวผงพอกแนะนำนะคะอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งนะคะอ
1: ย่างน้อยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่อย่างน้อย
1: แสดงว่าพอกได้มากกว่า1ครั้งใน1สัปดาห์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยแนะนำที่อาทิตย์สัปดาห์ละ1ครั้งถ้าใครมีเวลามากก็ลองสลับสลับทั่วทั้งตัวเลยค่ะ
1: สลับจุดกัน
0: ใช่นะคะอย่าลืมนะคะว่าพอพอกเสร็จแล้วหลังจากที่ล้างออกเนี่ยให้ล้างด้วยน้ำเย็นเตรียมไว้เฉพาะส่วนก็ได้ค่ะมันจะช่วยกระชับเต่งตึงเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเราจะทำผงพอกก็ใช้กับน้ำสะอาดมีส่วนผสมที่สามารถหาได้แล้วทำให้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะอาจารย์หนึ่งก็คือนมสด
1: ผสมแทนที่จะเป็นน้ำเปล่าก็จะเป็นนมสด
0: นมแพะนมควาย
1: นมกล่องเนี่ยนะได้ไหม
0: ต่างๆใช่ค่ะที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะคะอาจารย์ใช้แทนน้ำเปล่าใช่อันนี้จะทำให้ผิวนุ่
1: ม
0: พอล้างออกเลยผิวจะนุ่มมากเลยนะคะบางท่านใช้น้ำผึ้งด้วยน้ำผึ้งก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าอย่าใส่เยอะให้หยดลงไปนิดหน่อยนะคะเพราะไม่งั้นมันพอกแล้วมันจะไม่แห้ง มันก็จะเป็นเหมือนกาวอยู่ที่ผิวหน้าเราผิวกายเรานะคะท่านผู้ชมก็

0: ลองไปใช้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ในการดูแลเรื่องของผิวกระชับนะคะช่วยลดริ้วรอยทำให้ผิวกระชับเต่งๆนะคะวันนี้เรานำมาฝากทั้งส่วนที่เป็นใบหน้าส่วนที่เป็นคอทรงอกแล้วก็ผิวกายด้วยนะคะ
1: ครบเลย
0: ใช่ค่ะนะคะถ้าเราใช้ทั้ง2ตัวก็ทำความสะอาดผิวก่อนนะคะแล้วก็บำรุงด้วยตัวนี
1: ้
0: หรือถ้าเกิดท่านไหนที่แต่งหน้าก่อนก็ใช้ตัวนี้ในการล้างเครื่องสำอางก่อนแล้วก็เช็ดออกนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาแนะนำผงพอกกระชับเต่งๆสัปดาห์ละ1
1: คร
0: ั
1: ้ง
0: นะคะก็สวยครบสูตรริ้วรอยก็จะน้อยลง
1: น้อยลง
0: ใช่นะคะอาจารย์รายการของเราในวันนี้2ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านอีกไหมคะ
1: ก็อยากจะให้ลองมาใช้เปิดใจดูนะคะมาใช้สมุนไพรไทยดูนะคะสมุนไพรแบบคนโบราณเขาใช้กันอ่ะเนาะคิดว่ามันจะน่าจะมีความปลอดภัยนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ให้ผลแบบปุ๊บปั๊บนะคะแต่ว่าก็มีความยั่งยืนมากกว่า
0: ใช่ค่ะปลอดภัย
1: ปลอดภัยโอเค
0: ค่ะสำหรับรายการของเราสองคนในวันนี้ก็ต้องจากท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับรายการของเราได้ตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมจะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะวันนี้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ขนมอบเบื้องต้นนะคะวันนี้ก็ถึงตอนที่10แล้วนะคะเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยนุชผู้ระหงพูดเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์เค้กที่มีไขมันและไข่เป็นส่วนผสมหลักนะคะสาระการสอนในวันนี้ก็จะมีหัวข้อหลักๆดังนี้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเค้กที่มีไข่และไขมันเป็นส่วนผสมหลักการผลิตเค้กชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็การผลิตเค้กชิฟฟ่อนเป็นเค้กส้มนะคะแล้วก็เกี่ยวกับบทสรุปต่างๆที่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญนะคะความรู้ทั่วไปของเค้กที่มีไขมันและไข่เป็นส่วนผสมหลักนั้นจะมี4หัวข้อนะคะดังนี้ลักษณะทั่วไปประเภทของเค้กนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้วิธีการผลิตนะคะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของลักษณะของเค้กที่มีไข่และไขมันผสมหลักเขาก็จะมีลักษณะที่มีไข่เป็นส่วนผสมหลักนั่นเองนะคะก็คือในเรื่องของไข่ที่ต้องขึ้นฟูด้วยการตีไข่ให้ขึ้นฟูนะคะจะทำให้เกิดแรงดันอากาศนะคะจำเป็นที่จะต้องใช้ไฟแรงในการอบนะคะแล้วก็ส่วนประกอบของเค้กที่มีไขมันและไข่เป็นส่วนผสมหลักนั้นประกอบไปด้วยแป้งสาลีไข่น้ำมันพืชสารให้กลิ่นรสชาติผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดา